0: ป็นสองนะแต่ก็เสียไปสองลูกไง
1: เ
0: กมรับอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร
1: ่ก็ซัดการ์เดนเนี่ยผมเนี่ยตกเก้าอี้เลยครับเป็นไงเหยียบมุกมาใช้บ้างนะครับเดี๋ยวเราพักสู้ไหมคุณรถ
0: ครับ
1: ตอนนี้เจ็ดนาฬิกานะครับเดี๋ยวมาตากันต่อในครึ่งหลังนะครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มเอลระหว่างกาหน้ากับปานามาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ห101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
6: ่เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารManufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: ปป

0: จาะลึก4ทีมกลุ่ม A กลุ่มนี้เม็กซิโกถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนื่องจากมีความได้เปรียบมหาศาลจากการเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะการเล่นที่สนามเอสตาดิโอเอสเตกาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งนักวิเคราะห์มองว่าเม็กซิโกมีโอกาสเข้ารอบสูงถึง 90% เลยทีเดียวเต็ง2ถูกยกให้เป็นของเกาหลีใต้ขุนพลสมขาวนำทัพโดยซอนฮงมินยังคงรักษามาตรฐานการเข้ารอบน็อกเอาท์ได้อย่างต่อเนื่องจุดแข็งอยู่ที่ระเบียบวินัยและประสบการณ์ในเวทีโลกส่วนสาธารณรัฐเช็กทีมแกร่งจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้จากการเป็นไลออฟถูกมาว่าเป็นกระดูกชิ้นโตที่อาจเบียดแย่งอันดับ2หรือลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านแอฟริกาใต้แม้จะเคยสร้างเซอร์ไพรส์ในอดีตแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดสรุปฟันธงเม็กซิโกจะใช้ความเก่าและเสียงเชียร์เบียดเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีเกาหลีใต้ตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสาธารณรัฐเช็กต้องลุ้นหนักในฐานะทีมอันดับ3
1: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ขับมาครับจนกระต่อครับในครึ่งหลังครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม L นัดแรกกับกาน่ากับปานามาครับแต่ที่โตโยต้าสเตเดียมในประเทศแคนาดายังเสมอกันอยู่ที่0-0ครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวนะโคโดส
4: ครับก็เบนจามินนัสเร่นะครับผู้รักษาประตูสำรองก็ลงมาแทนซิกกี้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับนัสเร่นี่ก็เป็นผู้เล่นคนเดียวของกาน่าชุดนี้นะที่เล่นในประเทศบ้านเกิดนะครับอยู่กับทีม Heart of Oak ส่วนนอกนั้นก็ไปเล่นต่างแดนหมดเลย
3: ก็ช่วงนี้ครับขอบคุณครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Fashion Expo 17-20มิถุนายนนี้ครับที่ไบเทคนะครับก็เริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้ครับผมงานเมนู Fashion Expo ครับที่ไบเทคครับมาชมกันต่อครับในครึ่งหลังแม่ไม่ไหวเนาะพี่ประตูมือหนึ่งครับอาร์ติซิกี้ครับเจ็บครับโดนเบนจามินอาซาเดเฮใช่ไหมฮะอาซาเร่ฮะ
4: อาซาเร
3: ่ฮะวางยาเข้าไปเรียบร้อยได้ลงแล้วมือสองครับ
4: ก็อาซาเร่นี่ก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็จะอายุครบ34แล้วนะน่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวครับก็ที่ผ่านมาก็ติดทีมชาติมาไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับ11ครั้งแล้วก็ไม่เคยไปเล่นต่างแดนเลยนะครับเลยอยู่ในประเทศบ้านเกิดอย่างเดียวเลย
3: ก็รักบ้านเกิดเน
4: า
3: ะ
4: ไม่มีใครดึงไปฮะ
3: อ้าวก็กาน่าครับบุกจากขวาไปซ้ายครับในครึ่งหลังเปิดโหมดบุกเข้าใส่เลยครับเปิดฉากมาบอลอยู่ที่กลางสนามครับฟรีคิกของเจเนตอายิวอ้าวข้ามแต่มาตัดหน้าซะงั้นนะมาเป็นทางเมนซ่าแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้มงลูกนี้ได้ทะยานขึ้นมงแต่ว่าตรงตัวครับของทางมอสเกรา
4: ก็ลูกบองของทางอัตติจี้นะครับแต่ว่าก็ตรงตัวนี่เป็นการลุ้นเข้ากรอบครั้งแรกนะครับของกาน่าเลยครับครึ่งแรกนี่ไม่มีจังหวะยิงเข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวดูดีขึ้นนะครับกาน่าในครึ่งหลัง
3: ก็อาจจะเป็นการปรับของคาร์ลอสเควอสครับอาซาเร่ครับได้บอลแล้วแต่ทิ้งออกไปสบผมแกก็มัดจุกด้วยนะ
4: กาน่าก็แต่ละคนก็ทรงผมก็นั่นแหละครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับ
3: ปานามาหยอดเข้ามาข้างในครับกีเดียนเมนซ่าต้องเตะทิ้งออกข้างไปก่อนแต่ทุ่มเร็วครับคริสเตียนมาเจเนตไอ้หนุ่มหัวทองไม่ทุ่มครับเพราะให้ไมเคิลมูริโญ่ได้ทุ่มทุ่มกระไดไหม5วินะ5วินะ

0: มูริโย่ทุ่มเข้าไปข้างในไหลมามาร์ติเนสจะเกี่ยวมาเอาไปเตะใส่เบนซ่าแล้วยังได้ครับมาร์ติเนสหย่อนเข้ามาตรงกลางเดอะบอลน่าจะมีจังหวะที่ออกหลังไปแล้วครับจังหวะโยนเข้ามาของคริสเตียนมาร์ติเนสพาแต่ไปที่โยนัสอัคเชตี้นะคุณรถเป็นไงจังหวะนี้ฮะ
1: ก็ลูกฟรีคิกแล้วก็เล่นสั้นนะครับสุเลมาน่าหย่อนเข้าไปโอ้คุมคนกันไม่ดีนะครับเนี่ยดูครับได้ขึ้นโมงคนเดียวเลยครับมากดลงพื้นมาด้วยครับแต่ว่าทิศทางมันตรงตัวครับ
0: คือผู้เล่นปานามามี2ครับแต่ว่าโยนัสอัคเชตี้ทะยานขึ้นโมงแค่คนเดียวครับ
1: ก็เพิ่งจะอายุ22ปีนะครับอัคเชตี
0: ้ประตูของกาน่าโดนถอนไปแล้วครับพาแต่ไปที่เขาอีกครั้งหนึ่งครับลอเรนอาร์ติสิกิอายุไม่เยอะนะ
1: 29แล้วพี่เหรอ
0: เยอะยัง
1: 29แล้วครับ
0: โอ้โหแต่หน้าก็ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เอาวางยาวขึ้นหน้ามาของโอ้โหได้ซัดตัวนี้ครับของเคเลฟยีเรนชีไหลลูกนี้แล้วข้ามขาไปไกลเลยครับ
1: โอ้ก็เริ่มจะใช้บอลยาวนะครับโจมตีเกมรับของปานามานี่เดินแอคลอเลยครับคาร์ลอสเคยลอสแก้ไปแล้วครับก็ดูดีขึ้นนะครับกาหน้าในครึ่งหลัง
0: เหมือนเกมเนี่ยดีขึ้นนะครับการปรับมาของคาร์ลอสเคยลอสเหมือนให้บอลเนี่ยวางจากหลังไปหน้าบ่อยมากขึ้นครับตอนนี้เมนซ่าไหลมาตรงกลางครับให้กับโอเวอร์ซูจอร์แดนอายุโดดรุม2ต้องแต่งย้อนหลังกลับมาก่อนฝืนไม่อยู่ครับเจอมาร์ติเนสไล่ล่ามาอย่างได้บอลครับบริเวณวงกลมกลางสนามเพื่อนขออยู่ครับที่โยนัสอัคเชตี้ออกขวามาอย่างได้ครับที่เซนาญาเซนาญาหยอดมาโอ้โหเสา3เลยครับให้กับสุเลมานาสุเลมานาต้องแต่งตัวก่อนเผชิญหน้าพยานที่จะไปครับเจอกับมูรินโญ่แล้วแต่งออกด้านนอกจะไปโอ้โหไม่ไหวครับไมเคิลเนี่ยมูรินโญ่บอกไอ้น้องได้บอลแล้วตัดฟาวได้ครับได้ฟาวด้วย
1: โดนแย่งมาจากเท้าเลยครับเสียฟอร์มสุเลมานาครับโยกไปโยกมาเขาไม่หลงก็อย่างที่บอกไปครับครึ่งแรกเนี่ยปานามาเขาใช้แรงไปเยอะนะครับวิ่งไล่เขาใส่เนี่ยพอมาครึ่งหลังเนี่ยตอนนี้กลายเป็นกาหน้าแล้วครับแรงเหลือเริ่มจะบีบเข้าใส่สูงนะครับบีบสูงต้องเตะทิ้งออกมาครับเนี่ยแล้วก็เป็นกาหน้าครับเก็บจังหวะ2ได้อีกโอ้เกมเปลี่ยนเลยหุ้ยโอ้แต่ว่าจังหวะเดียวมาสวยครับตรงนี
0: ้ฮาวีครับไหลออกซ้ายมาครับให้ที่โรดิเกสแล้วตัดในเข้ามายังไม่ได้ครับต้องแต่งตัวก่อนมาที่ฮาวีย้อนเราขวามามาร์ติเนสมองตั้งเข้าไปข้างในต้องแต่ทิ้งไปก่อนครับของโอโปกู
1: พยายามจะเซตจังหวะยิงจากนอกกรอบแต่ว่ากาหน้าก็รู้ครับปิดได้หมดสุดท้ายก็เลยพยายามจะหย่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษครับ
0: มูริโลครับของปานามาจะถึงสุดสลักตบกลับมาบอลแฉลบผู้เล่นของกาหน้าแล้วเอาไปเสียบอลอยู่กลางทางเจ้านี้บาเซนะขอยิงแต่ว่าไปติดครับยังติดทางยีเรนชีได้ครั้งหนึ่งครับเซซ่าแบล็กแมนเล่นกับบาเซนัสแบล็กแมนให้ยอดเข้ามาตรงกับโอ้โหครอสเข้ามาครับจากทางซ้ายอัคเชตี้เนี่ยมงจังหวะนี้ไม่เข้าใจกับอาเซเดเฮนะคุณโน้ตนะเกือบมงเข้าประตูตัวเองครับ
1: อาเซเล่ฮะ
0: อ๋อหรือว่าอาเซเดเฮ
1: โอ้ดูอีกทีครับบอลทางซ้ายวิ่งโฉบมาแล้วก็เปิดเข้าไปด้านในครับจะตีก็มงทิ้งเข้าไปได้ก่อนนะครับออกหลังครับก็เป็นลูกเตะมุม
0: เตะแจฮะโฮเซ่หลุยโรดิเกสครับเตะด้วยเท้าซ้ายบอลจากอิสวินเข้าไปอ้าวเล่นสั้นทั้งนั้นเลยกับมาร์ติเนสเอามีพื้นที่มากขึ้นครับโรดิเกสหยอดเข้ามาข้างในอาซาเร่ชกทิ้งออกไปบอลจังหวะสออับเป็นคองนะทางกาน่าครับจะสวนมาที่นูอามาเอาไปเสียบอลอยู่ตรงกระโหชิงกันกุดแม่บอลผมว่าเป็นบอลลีกวันลีกทูนะโอ้วิ่งเข้าใส่กันมันมากครับ
1: สุดท้ายก็เสียบอลไปจนได้ครับจอร์แดนอายิวตัวนี้ก็เรียกว่ามีทุกอย่างครับยังเป็นประโยชน์ด้วยพอๆกับเซมิโยเลยครับ
0: เซมิโยเนี่ยตำรวจตามหาตัวอยู่นะครับครับผมคนหายฮะตอนนี้มีคนดูใน YouTube เรา 1,200 นะทำลายสถิติป๋าให้ได้นะครับ 1,400 นะไหม 1,400 นี่คนจะเลี้ยงชาบูใช่ไหมฮะ
1: ครับเชิญฮะ
0: ครับ

0: ช่วงนี้ผมกินมังสวิรัติแทบไปไม่ได้
1: ปานามาครับเปลี่ยนโหมดมาบุกมาแต่ว่าบาซินัสเหมือนเป็นหัวใจของทีมจริงเนาะ
0: ก็ตอนนี้ก็พยายามเล่นเตะบอลหางานนะครับบาซินัสอ่ะเพราะว่าแกตกงานอยู่ก็ไม่มีสังกัด
1: เอาเหร
0: อโอ้วิ่งเป็นม้าเลย
1: โอ้แกโชว์เนี่ยวิ่งดีมากนะหมายเลข11นะโยเอลบาซินัสแล้วเป็นกัปตันของปานามาด้วย
0: ใช่
1: เอาเปิดเข้ามาตรงกลางครับให้วอเตอร์แมนวอเตอร์แมนโอ้โหพี่มนุษย์น้ำจับบอลไม่ติดกาหน้าชิงบอลกาลาบาเอาแล้วมองไม่ดีครับมงแชร์ลบและคนละกอร์ดาบ้าแล้วเซเบนโยวิ่งล่าแล้วไปได้ได้ทุ่มครับทุ่มเร็วทันทีเพราะว่าโดนจับอยู่ที่ฮาวินะไหลมาตรงกลางครับให้ที่ยินเลงชี่ไหลออกซ้ายมาเมนซ่าปล่อยมาที่ซูเลมาน่าโดนดักอยู่2ไหลให้เมนซ่าย้อนเข้ามาตรงกลางโอ้โหผ่านหน้าบาประตูไปแม่มอสเคล่าประตูของปานามาเนี่ยเผินหาในปัดไม่พ้นนะครับแล้วบอลจังหวะนี้ติดใครฮะติดกาหน้าออกหลังไปครับ
0: ก็ไปโดนนัวมาครับออกเองโอ้เติมมาแล้วก็เปิดกระแทกเข้าไปนะครับนี่ดูครับโอ้โหลูกมันแรงนะครับแต่ว่าก็มีมุดลงมานะครับแล้วสุดท้ายนัวมาก็ตามไปเล่นอยู่ตรงริมเส้นครับทำออกไปเองก็เนี่ยครับพยายามจะเล่นเร็วขึ้นนะครับกาหน้าก็ถือว่าแก้มาดีครับดูดีกว่าในครึ่งแรกเยอะเลยแต่ว่าคู่หน้าครับอย่างอายิวกับเซเบนโยก็บทบาทยังน้อยทั้งคู่ครับ
1: บีบสูงขึ้นมาครับแม่ทำได้เยี่ยมครับกาหน้าแฟนบอลของกาหน้าครับลุ้นระทึกอยู่มีภาพจับไปนี่เล่นกล้องหน่อยฮะก็มีทั้งคนผิวขาวมีคนผิวสีนะคุณน้องเนาะ
0: ก็คือผิวขาวน่าจะเป็นอาจจะเป็นกองเชียร์คนแคนาดาอะไรเงี้ย
1: ได้ใส่เสื้อแคนาดานะ
0: เราว่าก็อาจจะใส่เสื้อกาหน้าวันนี้มาเชียร์กาหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือกองเชียร์ท้องถิ่นเขาก็อยากดูบอลโลกใช่ไหมล่ะ
1: สีสัน
0: เหมือนเราเนี้ยสมมติมาจัดเมืองไทยเราไม่ได้แข่งเนี้ยเราก็อาจจะเชียร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ใส่เสื้อญี่ปุ่นไป
1: แต่ว่าก็ต้องทำตัวน่ารักกับเขานะอย่าไปทำเหมือนพี่คนเม็กซิโกคนนั้นนะฮะ
0: อ๋อครับ
1: ตกงานเลยนะ
0: ใช่
1: ไปทำท่าใส่ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีสาวคนนั้นนะคร
0: ับ โหหน้าเจือนเลยอ่ะ
1: แล้วคนนั้นยูทูบเบอร์ติดตามหลายล้านด้วยนะผู้หญิงคนนั้นนะของเกาหลีอ่ะ
0: ครับ
1: ไปทำท่าหยีตาใส่เขาเรียบร้อยตกงานเรียบร้อย
0: เขาก็ไปตามหาตัวไงคือคนเม็กซิโกเขาบอกเสียหน้ามากๆเลยไปทำแบบนี้แล้วก็เขาไปตามหาตัวสุดท้ายก็เจอ
1: ระวังนะไปทำอะไรตรงนั้นไม่ได้นะฮะไปต่างบ้านต่างเมืองนะเอาเสร็จที่ผ่านนะครับในครึ่งหลังอยู่ที่จูนต่อจูนกาหน้ากับปานามาครับคู่ต่อไปครับก็ต่างกันต่อนะได้ชมอุซเบกิสถานแล้ว
0: ครับ
1: ให้เสียงผ่าใส่โดยพยองเดชนะครับและพี่ปูสมชายพี่ปูเนี่ยตอนจัดรายการไอคอคแคปอยู่นะครับแต่พอภาคบอลไม่ไอนะ
0: เหรอ
1: โอ้โหดีเป็นม้าเลยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแทรกไม่ได้ฮะหยองไม่พูดครับหยองพูดอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: อุ้ยพันสี่แล้วคุณโดนฮะ
0: อ้าว
1: เราทำลายสถิตินะครับตอนนี้มีคนดูเนี่ยยูทูบเราพันสี่ครับเรียบร้อย
0: อ้าวกาหน้าเหมือนจะขยับเป็นตัวแล้วครับเห็นแวบๆนี่อับดุลฟาตาวูนะจากเลสเตอร์แล้วก็อ้าวนัวมาที่โดนเปลี่ยนออกครับหมายเลข24อีกคนหนึ่งก็แบรนดอนโทมัสอาซันเต้ครับนี่สองนักเตะที่เล่นอังกฤษนะครับแบรนดอนโทมัสอาซันเต้นี่อยู่คอนทรีแล้วก็อับดุลฟาตาวูนะครับอยู่เลสเตอร์นะครับก็เป็นตัวลงมาครับแล้วก็เป็น2ตัวริมเส้นนะครับนัวมากับทางซูเลมาน่านะครับโดนเปลี่ยนออกไปก็ขึ้นชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับแบรนดอนโทมัสอาซันเต้
1: กับโคนทรีนะนัดที่9นะยิงไป1ประตูครับเอ้ยอีกิวิลเลียมลงไหมยังไม่มีนะครับโดนเนาะ
0: ยังอีกิวิลเลียมฟอร์มในฤดูกาลนี้ก็ธรรมดาในลีกยิงไป3ลูกเองนี่ครับฟาตาวูครับกองก็จับมาบ่อยนะครับสมอยากิยานคือไอ้ป้ายเนี่ยมันดันไปอยู่ด้านหลังนะครับไปป้ายชื
1: ่
0: อไล่ป้ายชื่อที่เราเห็นนะมันเป็นของคนหน้าครับ
1: บางครั้งก็ต้องดูดีๆนะ

0: ะ
1: ก็ต้องเรียกว่
0: าจับมาอ้าวชื่อนี้ไม่ใช่เว้ยเรียบร้อย
1: คือชื่อมันดันเป็นของคนหน้าครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเราก็ต้องหาดูหน้ากันดี
0: ๆโอ้ยตอนนี้ 1,500 ตอนนี้ 1,500 แล้ว 1,500 แล้วขอบคุณมากนะครับดูสดทาง YouTube ของเราครับ0-0ก็จริงแต่ว่าเป็นบอลที่สนุกนะครับบางคนงงเอ๊ะ0-0สนุกได้ไงฮะก็บอลเล่นกันมันไงวิ่งเข้าใส่กันโอ้โหไม่คิดหน้าคิดหลังเลยครับตามปัญมาขึ้นมาครับ
1: โอกาสลุ้นประตูอาจจะยังน้อยไปหน่อยนะครับคู่นี
0: ้เอ้าหลุดมาจังหวะนี้ครับของโรดิเกสเปิดมาติดเอาเตะบอลเวิร์ดครับจั่วล้มแล้วโรดิเกสเหยาะเข้ามาตรงกลางยิงสวนหลุดแบ็คแฟนแล้วมาร์ติเนสยิงลุ้นได้แล้วโอ้ยตะคายไว้ไม่เข้าครับมาร์ติเนส
1: โอ้โหกาจ่อๆเลยครับ
0: เอาแฟนบอลหรือว่าเข้าคุณรถ
1: แฟนบอลมาโดนล่อครับไม่เข้าฮะ
0: มุมกล้องมุมกล้องฮะ
1: ดูครับบอลทะลักออกไปนอกกรอบเขตโทษฮาวี่ครับยิงแป๊กๆมาแล้วเกี่ยวติดครับมาร์ติเนสในกรอบเขตโทษแต่ว่าโดนเร่งเข้ามาครับแกก็เลยต้องรีบยิงครับลูกนี้เข้าข้างตาข่ายครับโอ้หลอกกองเชียร์ทั้งสนามเจ๊
0: เจ๊เนี่ยว่าเข้าปานามาบอก
1: โอ้แล้วเจ๊ก็ไปถอดแว่นนะครับ
0: ครับ
1: แม่ก็เลยนึกว่าลูกเข้าไปแล้วครับ
0: คือตะมันเข้าข้างครับเข้าข้างตะข่ายครับแล้วมันสั่นด้วยแล้วมันตะข่ายไวๆฮะเจ๊ปานามาคนนี้บอกดีใจครับหรือว่าเข้าไม่ใช่ฮะคุณหลอกดาวครับ
1: โอ้เจ๊ใส่แว่นอยู่ดีก็ไปถอดแว่นครับแม่ก็เลยเห็นไม่ชัดเจอหลอกไปแล้ว1ดอกนี่ครับแต่แกก็เด่นใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับ
0: โดนหลอกเหมือนพอเจ๋งเมื่อวานหรือเปล่ามุกอยากให้หาเมื่อวานนี้ที่บอกว่ายิงเข้าไปแล้วแต่ว่าบอลมันออกหลังครับ
1: เออขึ้นเสียงเลยนะขึ้นเสียงเลยนะ
0: มุกอยากให้หาเอาเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาไปมาถึงยาวขึ้นมากาหน้าเก็บได้ครับไหลมาตรงกลางคือหลังกลับมาครับอักเชตี้บอลยาวทีเงี้ยยาวขึ้นหน้ามาครับให้โทมัสอาซานเต้จับบอลโดสกิดออกข้างไปก่อนเอ้าปานามาจะเปลี่ยนตัวครับตัวนี้ท่องคาถาครับนัมโมแล้วนะหมายเลข24จะลงมาครับ
1: เกือบได้ประตูไปนะครับปานามาตอนนี้ก็จะขยับเปลี่ยนตัวนะครับ
0: ก็เป็น
1: ต
0: ั
1: วรุกนะ
0: ครับ
1: อาซาเรียสนะครับลันโดนโย
0: เป็นกองหน้านะ
1: ก็เป็นตัวรุกอ่ะกองหน้านะครับเล่นอยู่กับเอาแต่ว่าจังหวะนี้ครับกาน่า
0: ทางฝั่งขวาเปิดแล้วเข้ามาโอ้โหจะหลอกยิงครับเซบาเป็นทางน่าจะเป็นมาวินเซดาย่าครับแบ็คขวาครับแกเหมือนจะเปิดแต่ว่าหลอกยิงเสาแรกครับแต่ดีครับที่บอสเกล่าประตูขอปานามาโอ้บอลฉลับขออภัยฉลับครับแล้วจะพุ่งเข้าที่เสาแรกแต่มอสเกล่าปัดทิ้งออกหลังไป
1: ก็เล็งด้านในนะครับแล้วก็เปิดลูกนี้แต่ว่าเจอสไลด์ขวางไว้ก่อนก็เป็นเตะมุมครับของกาน่า
0: เอาได้ลุ้นครับ
1: เกมแรกกันสนุกเลยครับ
0: หยอดโค้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็โอ้โหมองไม่ถึงครับแม่โยนัสอาเชตี้ก็ไม่เรียกว่าจะบอลมาหาแต่แกก็ฟ้องครับแกขี้ฟ้องบอกว่าโดนดึงเสื้อครับ
1: โอ้ปั่นโค้งมานะครับฟาตาวูลูกเลยมาเสา2ครับอาเชตี้พยายามจะพุ่งชาร์จไปเอาเปลี่ยน2เลยครับ
0: บอตเตอร์แมนที่มนุษย์น้ำออกแล้วฮะ
1: ก็น่าจะออกเลยฮะไม่มีบทบาทอะไรเลยครับบอตเตอร์แมน
0: ครับ
1: ครับมีดีแค่ชื่ออย่างเดียวครับก็เป็นโฮเซ่ฟาจาโดนะครับอีกหนึ่งคนครับที่จะลงไปอ้าว
0: มาร์ติเนสเล่นดีนะ
1: คริสเตียนมาร์ติเนสครับโอ้เซ็งเลยครับกำลังเล่นดีแล้วก็เกือบจะทำประตูได้ด้วยครับเมื่อกี
0: ้
1: โดนเปลี่ยนออกครับน่าจะเป็นเจ๊ผู้หญิงนะครับโทรศัพท์มาสั่งโค้ชครับโทษฐานมาหลอกดาวได้ก็เป็นทางฟาจาโดนะครับกับทางลอนโดนโยนะเปลี่ยนตัวรุกเราไว้2คนเลยครับ
0: เป็นตัวรุก2คนเลยนะ
1: ใช่
0: โอ้เดี๋ยวมาร์ติเนสเล่นดีนะคิดเตรียมมาร์ติเนสไอ้หนุ่มหัวทองของปานามาครับแต่ว่าโดนถอดออกไปเมื่อกี้แกออกแกไม่ค่อยจับมือกับใครแกสีหน้าไม่ค่อยดีนะเฮ้ยโค้ช
1: แต่ว่าโค้ชแกก็มาจับปกเสื้อให้นะ
0: ก็ธรรมดาครับนักเตะก็อยากเล่นนะเนาะเปลี่ยนซอครับปานามาแต่เซมินโยเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นกับบอลเลยครับเอาโดนเซบาโยของกาน่าส่วนใหญ่บอลจะอยู่กันตรงกลางโอ้โหแต่ว่าโยเอลบาซิดัสกัปตันของปานามาแกวิ่งเป็นม้าจริงนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ไม่มีสังกัดนะครับตอนนี้
0: อันแอตแทชใช่ไหมตอนนี้ไม่มีงานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเตะบอลหางานอยู
0: ่โอ้แกวิ่งจริงนะแกวิ่งเป็นม้าเลยฮะจบเกมเนี่ยแกวิ่งกับ หอพักนั้นเนี่ย
1: โอ้ไม่น่าไหวฮะ
0: อาจจะดูจังหวะนี้ของปานามาครับขึ้นมาที่ลอนดอนโยออกสายมายอดเข้ามาแล้วจะหลอกยิงครับที่เสา2แต่ว่ายังกินเบนจามินอัสซาเดเฮไม่ได้นะฮะ
1: ก็เซซ่าแบล็กแมนนะครับเติมมาลูกนี้ก็ไม่รู้ว่าแกจะเปิดหรือจะยิงนะครับโอ้ถ้ายิงนี่ก็เบามากครับแม่ซาเล่บอกเฮ้ยลูกนี้อ้าวหลุดไปแล้วครับอายิว
0: จอแดดอายิวแต่ว่าโอ้อายิวอยากย้อนเวลากลับไปแล้วเกิดตอนนี้โอ้ล้มลูกคู่ขาดครับ30กว่าปีแล้วนะคุณโดนเนาะ
1: โอ้อายิว
0: อายิวอ่ะถ้าย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีน่าจะทันเอาเคลียร์กลับมาได้ครับแล้วเปิดชนะเข้ามาตรงกลางมีเพื่อนไหมเกี่ยวติดไม่ติดเอ้ายังหาเพื่อนอยู่ฟาตาวูดฟันยันอย่าไปบอลไม่ติดเท้าเท่าไหร่แล้วปานามาจะสวนครับออกขวามาเอ้าใครอยู่ตรงนี้มีคนเจ็บหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
1: ก็ไม่มีครับแต่ทิ้งไปก่อนครับโอ้ได้เปิดเรียดเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าอายิวครองบอลแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับโอ้แต่สุดท้ายก็ล้มลุกคุกคานครับไม่ได้จบ
0: 1,600 แล้วตอนนี้ฮะใน YouTube ของเราดูกัน 1,600 แล้วนะครับขอบคุณมากแล้วจ่ายตัดเข้ามาสวยครับให้ที่อาซาเดเล็กชานดูดิโอ้โหตัดเข้ามาข้างในครับให้จอร์แดนอายิวจะเข้าฮอตแต่ว่าลูกนี้น่าจะโดนเสียบจากข้างหลังและบอลหลุดออกหลังไปครับ
1: โอ้ก็ตรงกลางมีอายิวนะครับรออยู่ดูอีกทีครับตัดหลังมาสวยครับแล้วก็วิ่งสอดมาซันเต้ปาเตียนเข้าไปข้างในครับมาแต่ว่า
0: สกัดก่อนก่อน
1: สไลด์ได้ก่อนครับนิดเดียวครับจะถึงอายิวอยู่แล้วครับจอจอ
0: เขาคนนั้นก็คือโจนี่รามอสครับแบ็คขวาครับที่หุบไปเล่นตอนนั้นแล้วก็สไลด์ทิ้งออกหลังไม่งั้นจอร์แดนอายิวเนี่ยได้ชาร์จจ่อๆนะแฟนบอลกาน่าบอกอุ้ยมันเฉียดก้าวไปนิดเดียวเอาเตะแจคุณโดนฮะ
1: เตะมุมฮะ
0: อับดุลฟัตตาบูจะเปิดเข้าไปเตะด้วยเท้าซ้ายแต่ว่ามาเตะบริเวณฝั่งซ้ายบอลจะเอาสวิงออกนะครับหยอดออกมาได้มงที่เสาแรกมงลูกนี้ไม่ตรงอ้าวแล้วโดนเจมส์ตัวนี้โดนเตะหรือเปล่าครับแต่ผู้เล่นนอนไปแล้วครับเป็นเยโรมโอโปกูครับเซนต์แม็กนอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษของปานามาผู้เสียยังให้เล่นต่อครับปานามาไม่สนครับวางยาวขึ้นหน้าไปมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนทางเมนซ่าแล้วอายิวเก็บเอายิวได้จอร์แดนอายิวไหลมาใกล้ๆจังหวะนี้เซเวนโยยิงโอ้โหติดบล็อกครับโอโปกูพอไม่ได้จุดโทษแกลุกขึ้นมาแล้วแกลุกมาแบบเขินๆนะ
1: ก็แต่ต้องนอนไว้ก่อนนะครับเผื่อฟุกแต่ว่ากรรมการก็เช็คอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้สองโอกาสเลยครับองตูนเซมันโยก่อนอันนี้มงก็หลุดกรอบไปครับแล้วก็ได้ยิงอีกที
0: โรดอนโยไหลเข้ามาตรงกลางจนจะให้กับทางโรดิเกสแต่งลูกนี้ไม่ได้ครับปานามาแล้วตอนนี้คุณทีพบทีจ่ายมาเอากาหน้าจังหวะนี้โดนโต้กลับมาครับลุยขึ้นมาโจนี่ลามอสเข้าสายบัดโค้งโค้งเลยเนี่ยโอ้ยโค้งไม่พอแม่ปานามาไม่ได้ครับ
1: โอ้ก็กาหน้าไปสวนแล้วก็จ่ายบอลกันพลาดเองเลยครับฟาตาวูสุดท้ายเป็นลามอตัดได้แล้วก็ลุยขึ้นมาครับก็มีจังหวะไปเหยียบโดนรองเท้านิดนึงครับแต่ว่าผู้สินก็อาจจะมองไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่ยคือถ้าเนี่ยมันมีเหยียบเท้าไปนิดนึงครับสะดุดแล้วก็แม่แกก็ทิ้งตัวร่วงลงไปเลยครับขอความเห็นใจแต่ว่าก็VR อะไรเขาก็เช็คอยู่แล้วครับจังหวะแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ลุ้นจะเอาจุดโทษครับทางกาหน้าแล้วก็ก่อนหน้านี้จังหวะต่อเนื่องนะครับจูนี่ลามอสได้ซัดด้วยซ้ายครับหลุดกรอบ
0: ไฮโดรเจนเบรกนะคุณโรสนะ
1: ไฮเดชันนะ
0: เอาน
1: ี่แล้วก็เดินมาคุยกับผู้ตัดสินหน่อยครับจานโดนเหยียบรองเท้า
0: แต่ว่ามันก็เป็นจังหวะเหมือนตามน้ำนะคือก็วิ่งตามไปไงแล้วเท้ามันก็ไปเหมือนไปครูดเนาะไม่ถึงกับเหยียบอ่ะ
1: ก็
0: ไปครูดบริเวณ
1: รองเท้าอ่ะ
0: ข้อเท้าอ่ะ
1: คือเหมือนเหยียบรองเท้าไปนิดนึงนะครับผู้ตัดสินเขาก็มองไม่ตั้งใจอ่ะ
0: คือถ้าย่ำบริเวณนักแข้งหรือว่าย่ำบริเวณน่องเนี่ยพอมีน้ำหนักจะได้จุดโทษแต่ว่าอันนี้ไปครูดบริเวณตะตุ่มอ่ะมันก็ได้ยากไฮโดรเจนเบรคครับถ้าพี่ลีนิงก็คือไฮโดรเจนนะคาร์ลอสเคลอสคุมทีมมานานหรือยังครับ
1: เพิ่งมาเมื่อ 2-3 เดือนนี่เองครับเมษาโอ้ดีโอกาสเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับกาหน้าก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะรอยิงอยู่ครับจอร์แดนอายิวแต่ว่าลูกมันมาไม่ถึงครับแล้วนี่ก็เกือบๆจะได้จุดโทษนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ

0: เจก็เป็นมุสลิมก็กินไม่ได้ฮะ
1: หนาวโจอี้กาน่าเคยเป็นนักเตะกาน่าหรือเปล่าเคยเป็นประตูใช่ไหม
0: เคยเป็นนักบอลอยู่
1: เคยเป็นนักบอลตำแหน่งผู้สับประตูจำไม่ผิดนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้เป็นหน้าต่างนะเป็นประตูนะฮะ
0: แต่ก่อนนักบอลนะตอนนี้นักเลงฮะ
1: หนาวเทียบฟอร์มเฮดทูเฮดป๋ากับเจ๊หน่อยครับใครภาคบอลดีสุดครับภาคดีคนละแบบนักบอลต่างประเทศไม่ค่อยเกเรครับดูเกมสกุลเรียบร้อยกรรมการก็รักษากฎเคร่งครัดประมาณนี้เนาะ
0: ก็มันฟุตบอลโลกด้วยนะมันก็แบกภาระของ
1: หน้าตา
0: ชาติของอะไรหลายๆอย่างอ่ะแล้วก็นั่นแหละกรรมการอะไรเขาก็คุมเกมอยู่อะไรอย่างนี้เพราะว่าครั้งนี้มันก็มีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยหลายอย่างนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้
1: โอ้ยคุณป้าจิกใช่ไหมคุณโอ๊ตสวัสดีครับนะโอ๊ตน่าจิกคิดถึงนะครับจากน้องจิกแข้งทองโอ๊ตน้องจิกสบายดีเห็นไปทำคอนเทนต์สนุกๆเนี่ยอย่าลืมพี่นะ
0: อ๋อเขาเลิกทำแล้วมั้ง
1: เอาเลิกทำเอา
0: เมียด่าฮะ
1: เอาคอนเทนต์ดีนะเราอ่ะอย่าลืมพี่นะ
0: ครับเวลาไปคอนเทนต์เละเทะชวนจังเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: ทำคอนเทนต์กับหญิงด้วยเงียบ
1: แอป Active Radio นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเราถ้าจะฟัง99นะครับต้องฟังผ่าน Mcord Connect นะตอนนี้ก็ปัดทิ้งได้เลยนะต้องไป Mcord Connect ครับออกตัวเซเบนโยง้างง้างไม่ยิงครับไหลออกทางขวามาให้ฟาตาบูแล้วเซเบนโยยิงลูกนี้บดกันไปโอ้โหยิงไงลูกเล่นตัวนี้บดกันไปครับเข้ามือครับของประตูครับบอสเกราแล้วปานามาขอการเด่นหน่อยสวนขึ้นหน้ามาบอลยาวเกินไปครับไปถึงเบนจามินอาซาเร่หรือว่าเบนจามินอาซาเดเฮนะ
0: ก็เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับองตูนเซเมนโยเมื่อสักครู่นี้ก็ล่าไปแต่ว่าจังหวะยิงก็บดเหลือเกินเนี่ยก็เหมือนจะเพื่อนเริ่มจะหาแกเจอแล้วครับองตูนเซเมนโย
1: ผู้กองช้างเขาทักทายมาคุณโดนะผมไม่ได้มีหยอดอะไรไว้นะพี่กองนะฮะ
0: ผู้กองช้างคือใคร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะผู้กองไงเราต้องออกตัวไว้ก่อนเราพลาดด้วยใจนะไม่มีลงทุนอะไรเหมือนพี่หลิงหมิงนะฮะอันนั้นตามตัวได้ฟาตาวูเอ้าดิ้นหนีมาสวยครับมาทางฝั่งขวาโดนชุดรักไม่ให้เธอไปครับแล้วจังหวะนี้แบล็กแมนเหลืองสิครับ
0: โอ้เจอเผาไว้เรียบร้อยครับดวลตัวแล้วก็ฟาตาวูล่าผ่านไปง่ายๆเลยครับแบล็กแมนเห็นท่าไม่ดีครับกำลังจะเข้ากรอบเขตโทษก็เลยต้องดึงไว้ก่อนนะครับเสียใบเหลืองแล้วก็เสียฟรีคิกโอ้ดูอีกทีครับจังหวะเนี่ยยกหนีไปครับแล้วก็พยายามจะไปเบียดนะครับแต่ว่าใช้ความเร็วสลัดหลุดไปได้ครับอับดุลฟาตาวูเนี่ยแล้วสุดท้ายแบล็กแมนแกล็อกไว้เลยเพราะว่าช้ากว่านี้นี่เดี๋ยวเข้ากรอบเขตโทษนะครับ
1: แต่ผมชอบผู้ช่วยผู้สินนะฮะพอจังหวะที่ฟาตาวูยกบอลหนีแล้วแบล็กแมนกำลังจะเข้ามาทำฟาวนะครับผู้ช่วยผู้สินบอกไปนะฮะแกลุ้นด้วยป่ะผู้ช่วยผู้สินนะแกมีแอคชั่นนะสายตาส่งกำลังใจให้กับฟาตาวูครับ
0: ก็บอกผู้กองช้างครับเจอแล้วครับคนเล่น
1: ผู้ช่วยครับผู้ช่วยฮะใช่แน่นอนครับเอานะครับฟรีคิกครับทางฝั่งขวาใกล้ๆกับเลนเซนครับจอร์แดนอายิวจะเปิดเข้าไปอายิวหยอดเข้ามาที่เสา2ได้บ่งด้วยลูกอีกครั้งหนึ่งครับของทางยอนัทอักเชตี้แกน่าจะเป็นจอมเหินหานะบ่งลูกนี้แต่ว่าไม่ตรง
0: โอ้ก็ได้มงอีกแล้วนะครับอักเชตี้ดุยทีก็เปิดมาแล้วก็ได้มงแต่ว่าลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปครับเปิดมาบริเวณเสา2อาเจตี้นี่รูปร่างสูงนะครับ188ซมครับ
1: ไม่น่าแกขึ้นเทคได้ทุกครั้งเนาะ
0: ใช่
1: สูงยาวเข่าดีแต่ไม่ตีเข่านะฮะ
0: ก็อาจจะตีบ้างครับลำคาญถ้าลำคาญคนพลาดแต่ว่าไอ้คู่หูโอปกูสูงกว่านะ
1: แต่ไม่ขึ้นเลย
0: แต่โดดไม่ขึ้นครับโอปกูนี่197นะครับ
1: โอ้โหไม่น่าเลยแกสูงเกินไปฮะแกบุกไปดูปานามาครับย้อนมาครับออกมาทางฟังขวาครับให้มูริโล่สับออกด้านนอกแล้วยอดมาโอ้โหสับทำไมวะคุณเอ้ยออกหลังไปเลยฮะ
0: เกมรุกของปานามาก็เริ่มจะตื้อๆไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ครึ่งหลังนี่ก็มีโอกาสอยู่จากไอ้คริสเซมาร์ติเนสอ่ะโอ้โหก็ต้องไปเปลี่ยนออกซะงั้นครับเนี่ยครับสุดท้ายก็ต้องขยับเปลี่ยนตัวอีก1คนนะครับ
1: อิสเวลดิอาส
0: ก็โฮเซ่หลุยโรดิเกสครับโดนเปลี่ยนออกนะครับ
1: เบอร์7ออก
0: เป็นอิสมาอิลดิอาสครับลงไป
1: หมายเลข10ครับตำแหน่งกองกลางนะคุณรถ
0: ใช่อิสมาอิลดิอาสนะครับก็จากสโมสรลียงนะครับในเม็กซิโ

0: เปลี่ยนมา15ในที่สุดท้ายครับตอนนี้เซบาโยมีบทบาทมากขึ้นเอาลิงกิตัวมาสวยออกซ้ายมาให้อายิวให้แล้วไปครับอายิวจะวิ่งทำทางให้แต่อายิวทางซ้ายโดนดักอยู่2อายิวบอกไม่ใช่อายุ20กว่านะ34โอ้โดนแย่งบอลเฉยเลยฮะแล้วไปจับทําฟาวล์เขาอ้าวทําฟาวล์ครับแม่ทําฟาวล์ทางมูริโล
1: โหก็ลุยไปลูกนี้แต่ว่าก็สุดท้ายก็เสียบอลครับแม่เซเมโยชักเซ็งแล้วครับคิดถึงเพื่อนๆที่แมนซิตี้เหลือเกินมาเจอเพื่อนร่วมทีมแบบนี้ครับเซเมโยบอกปวดหัวตุบเลย
0: บอลยาครับขอวันนาตอนนี้ใช้บอลแดนเล็กครับวางยาวขึ้นหน้ามายังติดโอโปกูแล้วบอลจังหวะ2เป็นตัวใหม่ที่ลงมาครับดีอาร์สไหลย้อนกลับมาดีอาร์สอีกครั้งนึงเบิร์ดออกมาทางฝั่งขวาให้มูริโลพักอกมามูริโลแต่งเข้าซ้ายไม่ได้เอ้ายังมีตัวเติมครับเติมมาเยอะครับแล้วบาเซนาสออกมาทางฝั่งขวาหยอดเข้ามาตรงกลางไม่ได้ครับจังหวะเปิดเข้าไปครับคองนะโรนัลโดอยากได้ครับของปานามาบาเซนัสหยอดมาแล้วจังหวะนี้รับเข้ามือครับของเบนจามินอาซาเร
1: ่ก็พยายามจะเปิดเข้ามานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับปานามาคือพอบอลไปถึงบริเวณกรอบเขตโทษนะครับพื้นที่สุดท้ายก็หลายจังหวะกันเกินนะครับปานามามีโอกาสยิงก็ไม่ยิงนะครับไปต่อกันไปต่อกันมาสุดท้ายก็ไม่ได้โอ้ก็เหลือ15นาทีนะครับเกมนี้ยัง 0-0 นะครับแต่ว่าไม่รวมช่วงทดนะครับทดก็น่าจะมีสัก 5-6 นาทีเป็นอย่างต่ำโอ้นี่โดนเข้าข้างหลังครับเจ็บไปแล้วครับมูรินโญ่กล่องก็จับไปที่อัจเจตี้นะครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับเนี่ยครับวิ่งฉีกมาที่เสา2แล้วก็ได้ขึ้นมงด้วยครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับถือว่าเป็นโอกาสใกล้เคียงทีเดียวครับหลุดไม่เยอะครับจังหวะนี้อาจจะตีอาจจะตีนี่ก็ต้องโชว์ฟอร์มหน่อยนะครับเพราะว่าบอบบวกต้นสังกัดนี่ตกชั้นไปแล้วครับ
0: เอา
1: แกก็ต้องเผื่อเล่นดีๆครับจะได้มีทีมซื้อตัวไว
0: บอลขอบอลมาครับไหลออกมาทางฝั่งซ้ายพยายามจะสร้างเกมจากหลายบ้านขึ้นมาแล้วแทงทะลุช่องนู้นดิอย่างติดอักเชตี้อักเชตี้เซนเตอร์แบ็กของกาน่าวางยาเข้าด้ามาเตะอัดใส่ซะเลยครับโฮเซ่กอร์เดบ้าเตะอัดแล้วเป็นบอลทุ่มนะครับของปานามาเปลี่ยนตัวครับ
1: ก็เป็นกาน่านะครับจะเปลี่ยนตัวครับหมายเลข8นะครับคาวาซีซิโบจากเรอัลโอเบโดครับลงมาแทนโอโวซูก็เปลี่ยนในตำแหน่งกองกลางนะครับซิโบลงมาโอเบโดนี่ก็ตกชั้นนะครับในศึกลาลิก้าสเปน
0: ก็เปลี่ยนกองกลางนะเพราะว่าพยายามจะใช้กองกลางนะครับถ้ามีพละกำลังเยอะนะครับมาบดบี้สู้กันตรงผ่านมิดฟิลด์
1: เพราะว่าจากหน้าครึ่งหลังนี่ก็ปรับวิธีการเล่นนะครับชัดเจนเนี่ยครับคือพอปานามาพยายามจะดิ้วเกมเนี่ยก็ขึ้นไปบีบข้างบนเลยนะครับไม่เหมือนครึ่งแรกที่จะถอยลงมาพยายามรับในแดนตัวเอง
0: เอาปานามาฟรีคิกได้เร็วครับวางมาทางฝั่งซ้ายไหลมาใกล้ๆครับทีดีอาร์สดีอาร์สฝากให้เพื่อโอ้โหจับบอลยาครับแม่ฟาฮาโดแม่ไม่น่าจะเป็นสำรองคนโดนฮะ
1: ครับ
0: จับบอลยาวได้เกินครับโฮเซฟาฮาโดครับหมายเลข17ที่ลงมาใหม
1: ่แกจะจ่ายต่อให้เพื่อนว่า
0: โอ้โหครับขออภัยที่พูดถึงนะเนื้อพี่สร้อยฮะ
1: โอ้โหครับ
0: คนจ่ายมาแกเบิ้ลกลับไม่ใช่แกจับฮะคิดถึงพี่สร้อยเหมือนกันนะแต่เรายังไม่ตามแกไปนะ
1: ครับใครอยากตามก็เชิญเลยฮะ
0: ใช้นี่ก่อนนะตัวนี้ฮะอ่ะเซมิโยครับโดนบีบมาต้องย้อนหลังกลับมาก่อนครับตั้งที่อักเชตี้ไปกับเซนาย่าไหลมาซ้ายครับโอปุกูเซนเตอร์แบ็กล่างโยกครับของกาหน้าบอลอยู่บริเวณฝั่งของกาหน้าครับยังขึ้นเกมไม่ได้จะบิวอัพขึ้นมาครับนี่เป็นไงใช้ภาษาอังกฤษด้วยไทยคำอังกฤษคำตอนนี้เฮ้ยกำลังดังโอปุกูจะจ่ายมาบอลกิ๊กกักแล้วติดของปานามาได้บอลครับไหลมาใกล้ๆหยอด

0: ขึ้นหน้ามาหึไม่แม่นครับปานามาจะให้กับทางโรนัลโด10นาทีสุดท้ายครับ0ต่อ0อย่าบอกนะเป็น0 0อีกคู่นึงครับบอลของกาน่าครับเซนเตอร์แบ็กทั้งคู่ดันขึ้นมาสู่บริเวณกลางสนามอัลเชตี้ทิ้งยามาให้โอแมนครับเซมิโยอยู่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายพลิกไปได้โดนดักอยู่คือลักกันมาตากันใหม่ที่เมนซ่าก็ขึ้นหน้าไว้ได้ครับกลับมาโอโปกูแหลมมาที่โจนัสอัลเชตี้ทิมยาวๆขึ้นหน้ามาสวยครับมีตัวบริเวณนะฮาฟสเปซครับที่ยินเลงชีโอตาวูโอ้โหพยายามที่จะไอ้ฟาตาวูขออภัยแม่พยาวนี่อยากกระชากนี่แต่ว่าไม่พ้นครับฟาตาบูลงมาก็บุบวับนะฝั่งขวาครับอับดุลฟาตาบู
1: จากเลสเตอร์นะครับก็พยายามจะกระชากไปเองลูกนี้แต่ว่าก็บอลลั่นไปหน่อยนะครับ
0: เลสเตอร์ก็เสียดายนะตกชั้นอีกแล้วฮะ
1: ครับ
0: ขออภัยเล่นสัญญาณท่านะครับเอาตัดกลับมากาหน้าวาขึ้นหน้ามาแต่ว่าติดครับปานามาเก็บได้ครับที่อาซานัสโรดอนโยไหลมาตรงกลางเอาแล้วกาหน้าเก็บได้เคาะ1 2มาจะให้แล้วไปไม่แม่นครับจังหวะขึ้นมาของเคเลฟยีนังชีโฮเซ่กอร์ดาบาเซเดบาขอปานามาเพื่อไหลมาต้องเตะสาดโดกออกข้างไปก่อนครับ
1: ตอนนี้เกมนี้เป็นกาหน้านะครับเริ่มจะครองบอลบุกได้แทบจะข้างเดียวแล้วครับปานามาจังหวะโต้ไม่ค่อยมีแล้วครับคือบางทีมันก็อาจจะเป็นคุณภาพของพวกตัวสำรองด้วยนะเพราะว่าพอปานามาเปิดตัวสำรองลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เกมก็เริ่มหายแล้วครับ
0: เซมันโยจะเลี้ยงแหว่งนี้เอาไม่พ้นครับเอาเลยครับปานามาประเด็นเป็นแปลงสีฟันนั้นหยอดเข้ามาออกมาทางฝั่งขวาอุดบอลย้อนหลังครับแม่เมียนซ่าวิ่งกันมาพอดีครับเล่นไม่ได้ครับทางมูริโล
1: โอ้มูริโลนี่วิ่งจริงเติมขึ้นไปได้เปรียบด้วยนะครับทางขวาแต่ว่าเพื่อไปจ่ายย้อนหลังครับ
0: ฟาตาบูอับดุลอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยฟาตาบูนะฮะย้อนหลังกลับมาไหลมาตรงกลางครับให้มาที่ตัวใหม่ครับที่ลงมาครับซีโบโอ้จ่ายให้เพื่อนสั้นไปมูริโลดักได้บาเซนาโดนชดเอาจะมีเพื่อนมาช่วยครับทางขวาแล้วทิมมาครับให้มาทางฝั่งขวาตบหักในเข้ามาข้างในยังติดทางคาซี่ซีโบไหลย้อนกลับมาครับโยนัสอัคเชตี้เซนเตอร์แบ็คของกาน่าเอาเลี้ยงกินตัวมาหนีมาสวยครับอัคเชตี้จะไปโดนสไลด์ลูกนี้โดยฟาฮาโต้ครับเอาแล้วเลี้ยงออกไปเองครับแม่อัคเชตี้บอลทุ่มของการไอของทางปานามา
1: ก็พยายามจะฟ้องขอฟาวนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับโอ้แมชโมเมนตัมนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มี
0: กราฟิก
1: เป็นกราฟิกขึ้นมาครับแมชโมเมนตัมนี่ก็ขึ้นลงขึ้นลงครับ
0: ขึ้นลงขึ้นลงก็คือสลับกันสลับกันรับนะทั้งสองทีมอ้าวแล้วเซเบโยยังได้บริเวณกลางสนามจัดจิ้มมาไม่ผ่านนะครับจะให้กับจอร์แดนยิวโอ้แฟนบอลของปานามาครับมาเพียบเหมือนกันนะจัดที่สุดท้ายครับ
1: การเดินทางอะไรว่าค่อนข้างจะใกล้ครับปานามา
0: บอลทางขวาฟาตาบูจับไปไม่ผ่านนะแบล็กแมนเนี่ยแบล็กแมนพอฟาตาบูได้บอลนี่แกก็พยายามที่จะยืนปักหลักแล้วก็รอจังหวะที่ฟาตาบูจะกระชากหนีครับ
1: ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเติมแล้วครับแบล็กแมนต้องมารับมือกับฟาตาบู
0: เขาซี่ซิโบออกสายมาครับที่เมนซ่าพอหนุ่มรองเท้าสตั๊ดสิงคโปร์ครับเมนซ่าแบ็กซ้ายของกาน่าเล่นกับคนที่ใส่สตั๊ดสิงคโปร์คนหนึ่งครับเซเบนโยนะ
1: ก็สิงคโปร์ทั้งทีมฮะ
0: อันนี้ก็สิงคโปร์ครับแหมตัวใหม่ที่ลงมาครับซีโบสำรองแต่คนนี้ใส่สตั๊ดน่าจะสีฟ้าครับทางอัคเชตี้ไหลออกขวามาฟาตาบูกระชากเข้าหาแบล็กแมนโดนดักอยู่2หยอดด้วยขวาติดเอทฮะของทางแบล็กแมนฮะจะวางจ่ายของฟาตาบูฮะ
1: ก็เลี้ยงจี้มาแล้วก็เปิดเขาไปลุ้นนะครับแต่ว่าก็ติดครับปุรุสิน
0: มีนับนะนี่ชูมือนับนี่นับเขาเดือนเลยนะคุณรถนะ
1: เขาดาวฮะ
0: นับนี่5 4 3แกยกมือด้วยนะห้ามทุ่มเกิน5วินะฮะอาบอสของกาหน้าครับ5นาทีสุดท้ายซีโบขอกลับเมนซ่าจ่ายตรงๆข้างหน้าไปครับให้อายิว จนอาเดียวจะพลิกหนีอาเดียวบอกอยากย้อนกลับเวลาเหลือเกินนะครับไม่พ้นครับปานามาแย่งชิงกลับมาได้รามอสได้บอลแต่มาใกล้ๆให้ที่ทางโรนัลโญ่บอลนะกระชากมาครับไหลเข้ามาหยอดเข้ามาตรงกลางครับโดนหม่งที่ไปก่อนบอลจังหวะสอและยิงลูกนี้แม่กับตัวยิงครับของอิสมาอิล ดีอาสครับยิงเต็มเท้าแต่บอลเบาไป
1: ก็ลูกลอยมาแกก็หมุนตัวยิงเลยครับอิสมาอิล ดีอาสโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับเบาวิวเลยอาซาเล่รับเข้าซองสบายแต่ว่าอาซาเล่ก็เปิดยาวมาลูกนี้ก็เสียการคอมบอลกลับไปครับ5นาทีสุดท้ายครับโอ้ก็เอาตรงๆเลยครับเกมนี้โกทั้ง2ทีมก็ไม่มีลูกยากให้เซฟเลยเท่าไหร่นะครับเกมอาจจะเรียกว่าวิ่งเข้าใส่สู้กันสนุกครับบริเวณกลางสนามแต่ว่าพอเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่ก็ปอแปรปอแปรเลยทั้งคู
0: ่ส่วนนี้สรุป 2,000 เลยครับคนดูใน YouTube คุณโดนฮะนี่เป็นเพราะเราเป็นไงทำลายสถิติเลยเป็นไง5นาทีสุดท้ายนะกาน่ากับปานามา 0-0 ครับบอลนะทางขวาครับลามอสแบ็คขวาตบเข้ามาตรงกลางบริเวณกลางสนามครับลามอสจ่ายขึ้นหน้ามากาน่าชิงจังหวะได้ซีโบไหลมาครับให้กับทางอิเลงชีออกขวามาสวยฟาตบูฟาตบูจับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ผ่านดักไว้ได้ครับปานามาแล้วไหลเข้ามาตรงกลางโอ้ยโดนลุมครับโรนัลโญ่คืนกลับมามูริโลรามอสเปลี่ยนแกนข้ามฟากจากขวาไปซ้ายครับที่มาที่ดิอาสดิอาสมีแบ็กแมนปัดคองอยู่ดิอาสลากตัดได้มาไหลมาที่บาเซนาสบาเดมาสเป็นตัวคุมเกมครับต่อมาใกล้ๆฮาวีบาเซนาสของง้างไหมมีพื้นที่แต่ทิมออกมาทางขวาครับให้มาที่มูรินโญ่กระชากในกรอบเขตโทษมูรินโญ่มองหาเพื่อนอยู่แล้วไหลเข้ามาตรงกลางบาเซนาสขอยิงโอ้โหข้ามคานแหมแกยัวเลยฮะ
1: ยัวเกินฝีมือครับลูกนี้ยิงนี่เหินข้ามคานไปไกลเลยก็จะเป็นตัวนะครับอีกหนึ่งคนครับกาหน้าก
0: องหน้านะคุณโดนะ
1: ใช่ครับก็เป็นปรินซ์คาวาเปน่าอาดูนะครับจากวิกตอเรียเพลเซนครับลงสนามมาแทนจอร์แดนอายิว
0: ไม่ไหวอายิว34ปีแล้วคือรู้ว่าใจมันไปนะแต่ขาไม่ไปนะคุณโดจังหวะกระชากอะไรมันช้าไปหมดเลยนะอายิวเนี่ย
1: ก็งงมากเลยครับว่าโค้ชทำไมให้อายิวอยู่นานขนาดนี้ครับ
0: โหอยู่เกือบจบเกมอ่ะ
1: ตอนนั้นที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ
0: มีทุกอย่างนะโดนประโยชน์ใช่ไหมฮะ
1: ครับเอาปรินซ์อาดูลงมาครับ
0: ปรินซ์คาวาเบน่าอาดูครับเอาจังหวะนี้ดีอาร์สครับของปานามาครับสำหรับช่วงมากระชากเข้าหาไหลเข้ามาตัวกับบาเซนาสเพื่อนจ่ายมาใกล้ตัวต้องตีโครครับย้อนหลังกลับมาก่อนตากันใหม่ครับปานามาเปิดแชร์ลบลูกนี้กาหน้าชิงจังหวะได้ซิโบซีโบนี่แกตัวใหญ่ครับเคาะใกล้ๆกับฟาตาบูแล้วให้ที่อีเลงชีวางยาวขึ้นหน้ามาครับฟาตาบูทิ้งให้กับเซมิโยเอาบอลเริ่มพื้นได้หันหลังอยู่ไอวงเข้ามาข้างในครับเซมิโยเลี้ยงกระชากมาโดนกระแทกไปล้มไปผู้สินบอกเอ้าไม่ฟาวไม่ฟาวแฟร์ชาร์จครับแล้วปานามาจะสวนมากระชากมานะครับคุณทีผมทีกระชากขึ้นหน้ามาไหลเข้ามาได้ไหมไม่ได้มันเสียจังหวะไปแล้วครับต้องตีวงไปก่อนฮอเซ่คอร์ดบ้าเซนเตอร์แบ็กโขกแกนล่าขึ้นมาจากแดนตัวเองนะขึ้นมาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของกาหน้าเลยครับเอาปานามาไม่ครั้งหนึ่งอันตราเด้โหโมโหครับแกคุมข้างแกยิงเลยครับ
1: จะแทงต่อให้เพื่อนเนี่ย
0: โอ้โห
1: โอ้แต่ว่าก็โดนดักไว้ก่อน
0: เอานาที88ครับขอเปิดไหมปานามาหยอดเข้ามาตรงกลางมงที่ไปก่อนแถว2เก็บได้โอ้โหจับบอลยาวซะเหลือเกินบางคนแล้วเซบาโยหันมาเตะทิ้งกันนะเอาแล้วแม่นด้วยครับกลับมาก่อนแล้วเซบาโยได้บอลด้วยเซบาโยมีแล้วทะลุขึ้นหน้ามาครับโอกาสครับจอๆครับเอียงเอียงไหมเอียงยิงลูกนี้แล้วก็โหติดเซฟครับแม่จังหวะยิงของอาซานเต้ล้ำหน้าไปก่อน
1: โอ้ก็ล้ำหน้าไปครับจังหวะแทงมาให้นะครับของตูเซเมนโยแล้วก็วิ่งออกตัวไปล้ำหน้าครับดูอีกทีจังหวะสวนของกาหน้าวิ่งเลี้ยงตัวในลายน่าจะล้ำแล้วครับ นี่ครับล้ำหน้าไปก่อน

0: ่อนะครับแล้วก็ยิงไม่เข้าอยู่ดีครับนี่ยังมีเวลาตั้งนานครับเอียงตัวยิงแต่ว่าโอ้โหยิงซะเบาเลยครับตรงตัวผู้รักษาประตูส่วนนี้เป็นจังหวะก่อนหน้านั้นครับที่อาซันเต้ครองบอลแล้วก็พยายามจะลุยแหวก3ไปครับโดนชนข้างหลังผู้ตัดสินเฉย
1: เอามาแล้ว
0: เปลี่ยนตัวอีก1คนครับ
1: กัปตันนะคุณโดนนะ
0: ก็กัปตันจอมเก่านะครับจะลงไปครับอานิบาลโกดอยในวัย36ปี
1: แทนแบล็กแมน
0: ก็เล่นอยู่กับทีมซานดิเอโกนะครับในสหรัฐอเมริกา
1: คือภาพตัดไปขาเขาบ่อยเนาะ
0: ก็เป็นนัดที่160นะครับสำหรับทางอานิบาลโกดอยนะครับที่เล่นให้กับทีมชาติปานามาครับ
1: ทดโทษทีครับเกมที่โตรอนโตกาน่ากับปานามาอยู่ที่0-0เกือบได้ครับเกือบได้ประตูชัยนะในช่วงท้ายครับกาน่าแต่โดนจัดล้าหน้าไปก่อนแต่อาซาเต้ก็ยิงก็เอียงยิงนะพยายามที่จะยิงเหมือนแรดฟอร์ดอะยิงไปเสาสองแต่ว่ายังไม่สามารถผ่านมือของออร์แลนโดมอสเกล่าไปได้ครับบอลของปานามาครับอยู่ที่โกดอยลงมาได้บอลนะครับกัปตันตัวจริงปลอกแขนยังอยู่กับใครครับคุณโดนะ
0: น่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งเพราะว่าโกดอยเป็นกัปตันตัวจริงไง
1: ลงมาก็เหมือนมาคุมเกมนะคุมจังหวะเกมนะครับโกดอยอันนี้เบาโกดอยได้บอลครับมีตัววิ่งรับมาทางฝั่งซ้ายเอาหยอดแม่นด้วยใครมาจังหวะนี
0: ้ยังอยู่ที่บาเซนา
1: บาเซนาเหมือนเดิมนะ
0: มาเซนานะครับก็เป็นกัปตันอยู่ได้เป็นลูกเตะมุมครับทด6นาทีเกมนี
1: ้มาวินเนี่ยเซนาย่าครับแบ็คขวาของกาน่าสกิดออกหลังไปก่อนได้เตะมุมครับคอร์เนอร์ครับทางซ้ายมาเซนาขอเปิดเองครับบอลจะอินสวิงเข้ามานะหรือว่าโค้งขาประตูนะครับมีไงไทยคำอังกฤษคำฮะโยเอลบาเซนาครับจะเปิดเข้ามาหยอดมาที่เสา2เลยครับมงสะบัดทิ้งไปก่อนนะครับทางโอโปกูแล้วไม่ฟาวครับมูริโลครับจะหนีเซเมนโยแกล้มไปก่อนนะครับมูริโลผู้สินบอกไม่ฟาวแล้วกาหน้าทิ้งยาวข้างหน้ามาบอลชิงกันตรงกลางครับแล้วดึงไว้ก่อนครับทางดิอาสเอาและเก็บได้ครับกาหน้าแย่งชิงกันมาบอลทางขวาครับให้ฟาตาบูฟาตาบูมองหาเพื่อนเพื่อนวิ่งเลอะและไปทางกรอบเขตโทษฝั่งขวาแต่ไม่ให้เปิดเข้ามาตรงกลางมงทิ้งไปก่อนครับปานามาโอ้โหเรียวแรงของทั้งคู่เนี่ยถือว่าดีมากครับไม่มีใครเหนื่อยนะคุณโดนเนาะ
0: โอ้เหนื่อยทั้งทีมเลยฮะ
1: เอาเหรอกรรมการก็ยังเหนื่อย
0: กรรมการก็เหนื่อยเพราะว่าเกมก็โล้ไปโล้มาอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยใช้โคต้าเปลี่ยนตัวคุ้มเลยทดผ่านไปแล้ว2นาทีครึ่งครับ
1: เอาเซมิโยแม่ครึ่งหลังบทบาทเยอะขึ้นครับเซมิโยไหลย้อนกลับมาโอปกูวางจากหลังไปหน้าครับจากให้ฟาดาบูโดนสกัดได้ครับโดยบาเซนาสกาหน้าเก็บได้ครับซิโบให้ยีเรงชีโอปกูเมนซ่าอีกเกนเอาจะพลิกนี่ไม่ได้ครับดูเข้าจะพลิกตัวนี้ติดในทุ่มครับทุ่มเร็วดูจะพลิกหนีลงมาใหม่ๆครับดูแกตัวใหญ่โดดจิ้มตัวนี้บอกว่าไม่ฟาครับแล้วได้ครับที่โกดอยกับด้านทีมลงมาใหม่ด้วยมองหาเพื่อนต่อยุกเพื่อนไม่มีครับแม่ตัวเชื่อไม่มีหลายย้อนกลับมาที่บาเซนาสโกดอยเป็นกัปตันตัวจริงแต่ว่าปลอกแขนก็ยังอยู่ที่โยเอลบาเซนาสที่ใส่ตั้งแต่เริ่มเกมครับมีตัววิ่งทะลุขึ้นหน้ามาครับดิอาสหมุนตัวมาสวยมองหาข้างในดิอาสยังถือไม่ได้และไหลมาทางฝั่งซ้ายให้โกดอยหยอดเข้ามาที่เสาสองโอ้โหไม่มีใครที่เสาสองครับแม่ปานามาชุดนี้เสียดายแล้วเมนซ่าตอดเข้ามาตรงกลางเสี่ยงแต่ว่ายิงยังชี้ยังได้และไหลมาให้เซเบโยเซเบโยจิ้มมาทางฝั่งซ้ายครับให้ครับทางอาซาเต้อาซาเต้เอาหนีไปได้ครับอาซาเต้เอียงอาซาเต้เอียงไหมอาซาเต้มาเข้ามาแล้วได้ชาร์จได้1-0ครับโอ้โหกาดาจากยิเลงชีนาทีที่90+4ครับกาดาขึ้นนำแล้ว
0: โอ้ก็กว่าจะไปได้ประตูขึ้นนำครับกาน่าครับ 90+4 มาแต่ว่าทำกันสวยนะครับจังหวะนี้ดูครับบอลจากเซเมนโยนะครับรีบดีดเร็วออกมาทางขวาครับแล้วก็จุดสำคัญก็คืออาซันเต้นะครับหนีกองหลังของปานามาได้1คนครับกระชากไปในกรอบเขตโทษแล้วแกก็คราวนี้ไม่ฝืนยิงนะครับนี่ครับจุดเริ่มต้นก็มาจากทางยินันยี่เนี่ยครับให้มาเซเมนโยไม่ล้ำครับรีบดีดเร็วและเนี่ยจุดสำคัญก็คือตรงนี้ครับจิ้มหนีไปได้ครับว่างเลยคราวนี้แกก็มีเวลาในการรอโอ้ยคือจ่ายลูกนี้จริงบอลมันแฉลบครับ
1: แฉลบมูรินโญ่
0: เนี่ยครับแฉลบมูรินโญ่ครับแม่ก็เลยมาตั้งจังหวะให้กับทางยินันยี่ครับที่วิ่งเติมมาพอดีครับแล้วก็แปะเข้าไปจ่อๆเลยครับ3หลาโอ้บอลผ่านผู้รักษาประตูมาครับมอสเกล่าคือมันแฉลบแล้วก็ผ่านมาหมดนะครับมาถึงยินันยี่จ่อเลยครับ3หลาแปะเข้าไปครับง่ายดายมากครับประตูนี้โอ้ใส่เลยครับ
1: กองกลางที่ใส่หมายเลข3ครับเคเลฟยินันยี่นะประตูที่2ของเขาครับ
0: ก็อายุแค่20ปีนะครับเกมนี้ก็เล่นดีนะครับยินันยี่แล้วก็จุดเริ่มต้นก็มาจากเขาด้วยนะครับเป็นคนพลิกบอลตรงกลางต่อมาที่เซเมนโยเซเมนโยเล่นฉลาดนะครับคือเห็นทางซ้ายเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะแกดีดออกเร็วมาเลยโอ้เซ็งเลยครับปานามาเล่นดีครับแต่ว่ากำลังจะไม่มีแต้มครับโอ้เนี่ยกองเชียร์เซ็งเลยครับทั้งสนามครับปานามาโอ้เกมนี้สู้ได้ดีมากนะครับเนี่ยโค้ชก็เซ็งครับนิดเดียวจริงๆครับกำลังจะได้แต้มอยู่แล้วครับปานามา
1: เหมือนผู้หญิงน่าจะเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่นะคุณโดนะเมื่อกี้นะที่ภาพตัดไปนะครับเพราะประธานเจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้ชายนะของกาหน้าอ้าวยืนเลงชี้ครับเปลี่ยนเสื้อหรือว่าไงฮะ
0: ก็น่าจะเสื้อขาดหรือเปล่าครับกรรมการก็เลยให้ไปเปลี่ยนเสื้อครับ
1: แต่เวลายังพอมีกับปานามาครับปานามาตัวนี้หน้ากระดานเลขหนึ่งนะถ้าเคลียร์ปุ๊บเนี่ยจุดพลุไปอะไรนะเฮลแมรี่ใช่ไหมฮะวางยาวขึ้นหน้าไปเลยครับเนี่ยฮะหน้ากระดานเลขหนึ่งเลยครับป้องบอลยาวเลยครับเอ้ายังไงผู้สินเกรนีเบิร์ก
0: โอ้ผู้สินทำเสียเส้นครับบอกยังไม่ให้เล่นครับแม่นักเตะก็วิ่งกันไปแล้วโอ้แต่ว่ากองเชียร์ปานามาก็ซึมแล้วครับ
1: แต่ไม่ใช่คนนั่นยังไม่ชาวกันไม่ใช่ชาวปานามาไม่คุณรส
0: ไม่เหมือนเนอะ
1: เนาะน่าจะแอบไว้บ้างแล้วฮะต้องใช้บอลโดนะครับเฮลแมรี่ไปเลยบอมยาวขึ้นหน้าไปกาหน้าเก็บได้เซเมนโยจิบออกมาบอลโดนใครเอ้าบอลโดนน่าจะโดนฝั่งของกาหน้าครับทดเกินมาแล้วนะ
0: แต่ว่าก็จังหวะได้ประตูก็ใช้เวลาไปนานนะครับ
1: มูเรโลครับทางขวาขอทุ่มทุ่มเข้ามาข้างในจังหวะนี้บอลรออยู่ครับแม่เสียดายนะคุณดอนนะเราต้องเข้าเคารพเพลงชาตินะ
0: ครับ
1: ตอน 7:55 นาทีเดี๋ยวถ้ามาได้บอกเลยนะหรือว่าเข้าเลยไหมหรือว่าไงเอาขอทุ่มหน่อยได้ไหมไม่น่าทันนะนะครับอ้าวก็เดี๋ยวตามกันต่อด้วยกันในช่วงของรายการป่าด้วยกันครับตอนนี้กาหน้ายังนำอยู่ที่1-0นะครับตอนนี้ทดเวลาใกล้ครบแล้วนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: เอาขออภัยครับพอดีบอกว่าทีมงานบอกว่าให้กลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้บอลยังไม่จบนะแต่ว่ามีเหลืองฮะคนโดนละมีเหลืองฮะมีเหลือง
1: ก็ฮาวี่นะครับโดนใบเหลืองไปมากจังหวะปานามาเกือบได้ลุ้นประตูตีเสมอครับโกขึ้นมานะครับมอสเกล่าแล้วเปิดฟรีคิกมาเนี่ยได้ม่งด้วยนะครับตั้งมาแล้วก็ม่งต่ออีกทีแต่ว่ามันเบาครับบอลนี่ไปตรงตัวซาเล่ครับจังหวะซาเล่จะรับเลยครับเจอฮาวี่ครับเข้ามาหวดที่ศีรษะนะแต่ทั้งสองทีมก็เลยนี่ดูอีกทีครับเนี่ยม่งตั้งมาแล้วได้ม่งต่อด้วยครับอูแต่ว่ามันเบาแล้วซาเล่จังหวะรับหลุดครับเจอวางแข้งเข้าไป
0: คาร์ลอสฮาวี่ครับกองกลางของปานามาคือนึกว่าบอลจะกระชอกนะ
1: คือมันก็กระชอกอะครับ
0: กระชอกนิดเดียว
1: คือมันจะว่าฮาวี่ก็ลำบากนะครับเพราะตอนแรกมันรับกระชอกมาครับฮาวี่ก็วิ่งเข้าไปหวดก็โดนเข้าไปเต็มๆครับคนที่มงต่อนี่เป็นอิสมาอิลดีอาร์ตนะครับเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสทองเลยนะครับมอสเกล่านิวสามงตั้งมาให้ครับผู้รักษาประตูโอ้แล้วก็สุดท้ายก็เลยแพ้ไปครับปานามา
0: จบอย่างคุณโดดเพราะทดตัวนี้มัน10นาทีแล้วนะ
1: น่าจะจบแล้วแหละ
0: ยังไงฮะตอนนี้ภาพก็ตัดไปที่ผู้ชมนะ
1: ยังครับโอ้ก็จังหวะอาซาเร่เจ็บครับผู้ตัดสินก็เลยบวกเวลาเพิ่มอีกครับตอนนี้10นาทีครึ่งแล้ว
0: โอ้แฟนบอลปานามาร้องไห้ครับ
1: เสียเหร
0: อน่าจะเสียดายโอ้โหนี่คริสเทนเซ่นโค้ชของปานามาใส่สูทเสียดายเลยครับเบนจามินอาซาเล่กับประตูสำรองของกาหน้าค่อยๆเตะขึ้นหน้ามาวางยาขึ้นหน้ามายังไม่มีเสียงนกหวีดเลยครับปานามายังมีโอกาสครับเอาแต่บอลมาจังหวะนี้เซเมนโยโดนดักไว้อยู่บอลกีก้าก็อยู่บริเวณริมเส้นทางฝั่งซ้ายครับโกดอยโกดอยได้ฟาวเอาได้ฟาวครับปานามายังเหลืออีกชุดนึงครับอีกชุดนึงอีกชุดนึงต้องวางยานะครับเฮลเมรี่ไปเลยบอมยาวๆขึ้นหน้าไปวางขึ้นหน้ามาเอาเก็บตกไปได้ครับบอลทางขวาไหลมาตรงกลางที่มูลินโลทางขวานี่แล้วไหลมาบอลออกหลังไปครับโอ้โหเพื่อนมองหน้าแล้วผู้ตัดสินเกนนิเบอร์บอกว่าพอกันแค่นี้ครับโอ้โหกาหน้าครับชนะปานามาไป1ประตูต่อ0ครับประตูชัยประตูเดียวนะในช่วงท้ายเกมครับจากทางเคเลฟยิเลงชี่ครับในนาทีที่90+4ครับ
1: โอ้นี่ครับคาร์ลอสเคยลอดครับมาวิ่งโชว์เลยครับแอดอาร์ตมากครับฝีมืออ้วนแก้เกมได้ดีครับแต่ก็ต้องชมนะครับครึ่งหลังแก้เกมมาดีครับคาร์ลอสเคยลอสแล้วก็พาทีมชนะได้นะครับนี่ประตูสำคัญเลยนะครับยิเลงยี
0: ่เก็บ3คะแนน
1: ได้ใช่90+5ครับโอ้มาได้ประตูในช่วงเวลาเรียกว่าเหมาะเจาะมากนะครับเพราะว่าก็ถ้าตามฟอร์มกาหน้าก็ดูดีกว่านะครับพอชนะได้แบบนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวไปวัดกับพวกโครเอเชียนะครับแล้วก็อังกฤษครับในนัดต่อๆไปนะครับ
0: อังกฤษจะเจอกาหน้าด้วยฮะในวันที่23มิถุนายนครับและโครเอเชียครับจะเจอกับปานามา2ทีมชนะจะเจอกันและ2ทีมแพ้จะเจอกันครับในแมตช์ต่อไปของกลุ่ม L ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมและคุณรถลาไปก่อนช่วงหน้าอยู่กับป่าและประเทศในรายการมอร์นิ่งทอล์คครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 9

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงานวิลเลจทูทาวน์เลือกจากที่ช็อปปิ้งในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
4: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
9: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีพี่แปครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
9: ครับ
10: นะวันนี้เรา2คนก็ประจำการใน Morning Talk วันนี้ไม่ได้บรรยายบอลนะครับ
9: ครับ
10: แต่ว่าวันพรุ่งนี้เรา2คนนะฮะคู่สำคัญแย่งกันเข้ารอบเลยนะ
9: ครับ
10: เจ้าภาพเม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เอเชียของเรานะฮะถ้าเทียบฟอร์มนะฟุตบอลโลกคราวนี
9: ้เป็นไง
10: สองทวีปอย่างแอฟริกากับเอเชียเนี่ย
9: ครับ
10: นะสูสีกันนะ
9: ใช
10: ่นี่แอฟริกาเป็นทีมที่สองที่เพิ่งชนะคือกาหน้าเมื่อสักครู
9: ่ใช่ครับ
10: รอดตายอ่ะ
9: เ
10: กือบเสมออยู่แล้วนะครับชนะปานามาไป 1-0 ช่วงท้ายเกมมีอีกทีมนะของแอฟริกาที่ชนะ
9: เป็
10: นไอโวรี่โค้ชนะไอโวรี่โค้ชนอกนั้นเจ้ากับแพ้นะครับ
9: ครับ
10: ส่วนเอเชียของเราที่แพ้ก็มีอิรักแพ้นอร์เวย์ไป 4-1 แล้วก็จอแดนนะฮะก็เมื่อวานก็โดนเดออสเตรียไป 3-1 นะครับที่เหลือก็ยังไม่แพ
9: ้
10: ที่เอเชียเราชนะก็มีเกาหลีใต้นะครับ ชนะเช็กไป 2-1 ญี่ปุ่นเสมอออสเตรเลีย เราชนะนะครับ ก็ชนะเหนือตุรกีไป 2-0 เหลืออีก1ทีมของเอเชียเราเดี๋ยวกำลังจะแข่ง
9: คร
10: ับ กำลังจะแข่งนะครับก็เป็นนะครับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานนะครับจะลงสนาม 9:00 น.ตรงนะครับ
9: คร
10: ับ ใครที่นะฮะอยากเชียร์ทีมนี้บอกกล่าวว่า FM 99เราบรรยายสดนะครับแล้วก็ทาง YouTube ทาง Facebook อะไรหมดเลยแต่ช่วงเวลาพิเศษที่จะมีการถ่ายทอดนะฮะตัวทัดรวมการเฉพาะกิจในช่วง 9:55
9: ก็ติดตามทาง Facebook นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube ปกตินะครับที่จะติดตามกันไปได้ยาว
10: ๆ
9: ตลอดทั้ง39วันนะครับไปจนถึง20กรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยแข่งขันไปแล้ว23นัดนะครับจากทั้งสิ้น104นัดเหลือ81นัดนะครับผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาผ่านไปแล้ว3คู่นะครับเริ่มกันที่โปรตุเกสนะครับเจอกับเดียคองโกเดียคองโกเนี่ยเมื่อก่อนชื่อประเทศเนี่ยเป็นซาอีนะครับ
10: ฟัง
9: แล้วก็ตอนนั้นเนี่ย เคยเข้าฟุตบอลโลกมาแล้วดังนั้นครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่2ซาอีตอนนั้นเนี่ยเข้าฟุตบอลโลกเท่าที่ผมจำได้คือในปี1974นะครับตอนนั้นเยอรมันโดนตกเป็นเจ้าภาพแล้วก็เยอรมัน

0: ตะวันตกเป็นแชมป์โลกนะครับครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าแพ้3นัดรวดเลยแพ้สกอตแลนด์02แพ้ยูโกสลาเวียณขณะนั้น09แล้วก็แพ้บราซิลไป03ครั้งนี้เนี่ยประเดิมสนามในฟุตบอลโลกครั้งที่2เขาในชื่อเดียคองโกจากซาอีเปล
1: ี่
0: ยนชื่อประเทศเป็นเดียคองโกนะครับ แล้วก็ให้เกียรติเสมอกับโปรตุเกสนะครับ1ประตูต่อ1
1: โปรตุเกสนำก่อนนะ
0: ฮะ
1: ตั้งแต่นาทีที่6นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เจ้าโรนัลโดแทบจะไม่ได้บอลเลยนะ
0: คือจูอัลเนเวสนะครับมงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำไปก่อนนะครับหมายเลข15เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับนาทีที่6แล้วในช่วงทดเจ็บนะครับเป็นยูอันวิซ่ายูอันวิซ่าคือกองหน้าของนิวคาสเซิลไงโคกตีเสมอให้กับเดียคองโกเป็น1ประตูต่อ1
1: ช่วงท้ายเกมครึ่งแรก
0: เป็นเกมที่สนุกนะแล้วก็ผมเนี่ยผมชอบบอลรองอยู่แล้วไงชอบบอลรองอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเดียคองโกเนี่ยมีจังหวะในการทำประตูเนี่ยมากกว่าโปรตุเกสแล้วก็
1: เกมช้ามากครับโปรตุเกส
0: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับในวัย41ปีอยู่ครบนะฮะไม่โดนเปลี่ยนตัวเลยนะฮะอยู่ครบเวลานะครับไม่มีการเปลี่ยนตัวคริสเตียโนโรนัลโดกับตันทีมออกดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อาจจะกลายเป็นจุดเกรงใจเพราะว่านักเตะโปรตุเกสชุดนี้เนี่ยพี่แป๊ะมองว่าเป็นมามืด
1: ใช่
0: มามืดนะครับตอนนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ย
1: โอ้น่าจะมืดมากครับ
0: ก็ยังมืดอยู่นะคร
1: ับทั้งที่ตัวผู้เล่นดีเหลือเกินนะฮะเป็นตัวจริงเสียงจริงของแต่ละสโมสรดังๆเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้แต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้
0: า
1: ดูยังไงเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าดีฮะ
0: เมื่อคืน
1: ผมดูไฮไลท์ไงของนะฮะทางแม็กเขาก็มีไฮไลท์ให้ดูนั่งดูตอนมาเข้าน้ำโยโ
0: อ
1: ้โหเกมมันค่อนข้างจะเฉื่อยนะมันต่างจากเกมของอังกฤษกับโครเอเชียเยอะมาก
0: ครับ
1: นะ
0: สปีดบอลอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าโรเบิร์โต้มาร์ติเนสนะครับซึ่งเป็นโค้ชชาวสเปนของโปรตุเกสเนี่ยจะสามารถที่จะถอดคริสเตียโนโรนัลโดได้ไหมคือควรถอดได้นะฮะถ้าไม่ควรถอดไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคริสเตียโนโรนัลโดอยู่ให้ครบ11คนน
1: ่ะแต่ว่ากลุ่มนี้กลุ่ม K เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งนะม
0: ี
1: โปรตุเกสก็เรียคองโกอุซเบกิสถานแล้วก็โคลอมเบียมีโคลอมเบียอีก1ทีมเนี่ยที่จะเตะกับอุซเบกในช่วง 9:00 นเนี่ยฮะที่จะดูน่าสนใจนะฮะยังไงโปรตุเกสก็เข้ารอบแต่ก็เสียเชิงไงเพราะว่านะฮะกองหน้าอย่างโรนัลโดนี่โอ้โหแฟนบอลมาดูแกเยอะมากนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฮะแต่ก็ไม่โชว์ฟอร์มอะไรออกมาต่างจากกองหน้าซุปเปอร์สตาร์ของแต่ละชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งโชว์กันมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสท่านประธานเอ็มบัปเป้ก็ยิง2เมื่อคืนแฮร์รี่เคนล่อไป2
0: ไปที่อังกฤษเลยนะครับอังกฤษเมื่อคืนชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2นะครับในเกมเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าแฮร์รี่เคนยิง2ประตูอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปนะครับ
1: คือเมื่อก่อนจุดโทษ
0: ฮะเมื่อก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: แฮร์รี่เคนแกใส่เบอร์10ไงแต่ครั้งนี้เนี่ยเบอร์10เป็นจูดเบลลิงแฮม
1: ใช
0: ่แล้วก็แฮร์รี่เคนมาใส่เบอร์9นะครับเกมลูกแรกเนี่ยเกิดขึ้นนาทีที่12จากจุดโทษแฮร์รี่เคนสังหารเข้าประตูไปแล้วก็เป็นมาร์ตินบาตูรีน่านะครับตีเสมอให้กับโครเอเชียเป็น 1-1 นาทีที่36จากนั้นเป็นแฮร์รี่เคนนะครับช่วยให้อังกฤษนํา2ประตูต่อ1นาทีที่42แต่ว่าในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกอ่ะพี่แม
1: ่
0: ก็เป็นเปรต้ามูชานะครับตีเสมอให้กับโครเอเชียเป็น2ประตูต่อ2
1: เสมอกันอยู่นะฮะ
0: เขาบอกว่าลูก 3-2 เนี่ยจูดเบลลิงแฮมยิงดีมาก
1: ใช่ครับ
0: ลากเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงนะครับ3ประตูต่อ2นาทีที่47นะครับต้นครึ่งหลังเลย
1: สำคัญประตูที่4ครับ
0: ประตูที่4เป็นนักเตะที่ไม่มีใครเอานะครับแมนยูก็ไม่เอาบาร์เซโลน่าก็ไม่เอานะแต่คนนี้ยิงครับคือมาคัสแรดฟอร์ดนะครับนาทีที่85
1: จะต้องเอาแล้วครับเพราะติดทีมชาติเลยครับตัวจริงเสียงจริงของด
0: ีฮะไม่เอาเนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธฝีมือเขานะ
1: ค่าตัวมันแพง
0: แต่ค่าตัวค่าสัญญาต่อสัปดาห์เนี่ยมันแพงนะครับต่อเดือนเนี่ยมันแพง
1: แกก็บอกฝีเท้าดีขนาดนี
0: ้
1: ก็ต้องจ้างแพงหน่อยสิของดีราคาถูกมีที่ไหนกรุงเทพโรตารี่ยังขายร้อยหนึ่งเลย
0: คืออังกฤษเนี่ยทีมที่ทั้งโลกใบนี้เขาเชียร์กันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยเชียร์เยอะเนี่ยนะฮะเขาวางอย่างนี้นะไหนๆพูดถึงอังกฤษแล้วจอร์แดนพิกฟอร์ดเป็นประตูกองหลังมีริชเชมเป็นแบ็กขวานะครับคอนซ่าเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับสโตนนะสโตนที่ในแมนซิตี้ไม่ค่อยได้เล่นนะแกลงตัวจริงนะ
1: แล้วก็ทำให้หลุดๆนะคู่นี
0: ้
1: เสียไป2ประตูในครึ่งแรก
0: แล้วก
1: ็มันหลุดอ่ะ
0: แล้วก็เป็นโอเลรี่นะครับจากแมนซิเป็นแบ็กซ้ายกลางเนี่ยมีเอลิสแอนเดอร์สันนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจากฟอร์เรสต์นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อีกคนนึงคือเดคลันไลท์
1: ราคาตัวค่าตัวตอนนี้100ล้านนะ
0: ใคร
1: เอลิสแอนเดอร์สัน
0: ใช่ เดคลายนะครับต้องลงแล้วก็มีเล่นระบบ 4-2-3-1 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโนนี่มาดูเอนเก้นะฮะ
1: โอ้ดีมากจับขวา
0: แล้วก็มีจุดเบลลิงแฮมเป็นตัวทำเกมแล้วก็มีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับส่วนหน้าเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคน
1: ใช
0: ่คือนักเตะของอังกฤษเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงนะแต่เขาจะอยู่กับทีมไปตลอดและต้องมีจังหวะในการได้ลงคือกัปตันทีมอดีตกัปตันทีมของลิเวอร์พูลอ
1: ่
0: ะ
1: โ
0: อ
1: ้
0: จอร์แดนเดอร์สันต้องมีจังหวะในการได้ลงเหมือนเป็นนักเตะคู่บุญของอิตาโทมัสทูเคิลเนี่ยนะฮะก็ชนะไป4-2นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่เพิ่งจบไปนะครับที่สินพงกับเจ๋งบรรยายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกาน่านะครับชนะปานามาไป1-0นะครับ
1: คู่ของนะฮะคองโก้ที่เล่นกับโปรตุเกสนี
0: ่
1: ผู้นำของเขามานั่งดูด้วยนะ
0: ครับ
1: ประธานาธิบดีนะฮะของคองโก้มานั่งชมในสนาม ส่วนนะฮะนายรัฐมนตรีของเราก็ไปประชุมอาเซียนรัสเซียเพราะรัสเซียไม่ได้มาบอลโลกก็ไม่ต้องพูดถึงฟุตบอลโลกไปคุยเรื่องค้าเรื่องขายกัน
0: ครับส่วน4คู่จากนี้ไปนะครับท่านผู้ฟังย้ำกันไว้เลยว่าในเวลา 9:00 นเนี่ยพี่ปูสมชายสายลมกับพยองเดชนะครับบรรยายคู่อุซเบกิสถานนะคร
1: ับ
0: กับโคลอมเบียนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับในกลุ่ม A คือในรอบในเวลา 9:00 นเนี่ยกลุ่ม K นะฮะคืนนี้ในกลุ่ม A นะครับผู้ที่อกหักในนัดแรกมาเจอกันในเวลา 23:00 นสาธารณรัฐเช็กพบกับแอฟริกาใต
1: ้
0: ผู้แพ้ทั้งคู่เช็คแพ้เกาหลีใต้มาแล้วก็แอฟริกาใต้ก็แพ้เม็กซิโกมามาเจอกันนะครับแล้วก็ในวันเคลื่อนสู่วันใหม่เวลา 14:00 สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับเวลา 14:00 นะส่วน 15:00 เนี่ยแคนาดาพบกับกาตา
1: ร์
0: แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ย 8:00 นะครับ
1: เม็กซิโกเกาหลีใต้
0: ใช่
1: นะแย่งกันเข้ารอบเสมอหรือชนะเข้ารอบ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าคู่นี้วิเคราะห์ร่วงหน้าเลยนะ
0: ใครอ่ะ
1: เม็กซิโกดูดีกว่าเพราะมีเสียงเชียร์อื้ออึงแล้วก็แข่งในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสูงน
0: ะ
1: อากาศเบาบางแต่เกาหลีใต้สู้ได้น่าจะสงวนตัวเสมอผมวิเคราะห์ได้เลยนะคู่ที่เราจะบรรยายวันพรุ่งนี้นะฮะ
0: วิเคราะห์ไว้ก่อนเลย
1: เพราะเสมอนี่เข้ารอบแน่นอนเข้ารอบแน่นอน
0: วิเคราะห์ไว้ก่อนเลย
1: นะครับเอาละครับเรื่องของฟุตบอลโลกผ่านมาณเวลานี้นะสถานีโทรทัศน์ Fox Sports ของอเมริกาก็บอกว่าเรื่องของผู้ชมนะ
0: ค
1: ู่ของบราซิลกับโมร็อกโกที่เสมอกัน 1-1 อ
0: ่
1: ะเป็นแมตช์ที่มีจำนวนผู้ชมในฟุตบอลโลกมากที่สุดในครั้งนี
0: ้
1: นะแมตช์ที่แข่งมาจนถึงเวลานี้10ล้านกว่าคนเป็นสถิติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐช่องที่ใช้ภาษาอังกฤษบรรยายนะ
0: ชมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ชม
1: ที่ชมอยู่ที่บ้านชมชมผ่านเนี่ยสถานีเนี่ยครับ
0: เช่นเดียวกับในเกม
1: ครับ
0: ในเกมเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชมเนี่ยประมาณ 86,63 คน
1: สูงสุด
0: ในเกมคู่นี้นะครับ
1: ครับ
0: คู่เปิดสนามเนี่ยคู่เปิดสนามเนี่ยสูงกว่าพี่แปะถ้าเป็นในเกมนะ
1: ค
0: ู่เปิดสนามเนี่ยอันนั้นเข้ามาดูพิธีเปิดด้วยไง 88,24 คน
1: ผู้ที่สหรัฐ
0: ไม่ใช่ที
1: ่
0: เม็กซิโก
1: ที่เม็กซิโก
0: แอฟริกาใต้ไง
1: ไม่ใช่ที่สหรัฐ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สหร
1: ั
0: ฐ
1: สหรัฐก็โชว์ฟอร์มดีวันนั้นผู้ชมไม่เยอะหร
0: อ
1: ที่เม็กซิโกเยอะกว่า
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นโอ้โหวันพรุ่งนี้ผมว่าต้องมี 7-80,000 คนอีกนะในเกมที่เจอเกาหลีใต้
0: ใช่ครับสหรัฐที่ถลุงปารากวัยไป4-1เนี่ยคนดูประมาณ 70,000 กว่าคน
1: ครับ
0: นะครับนี่เป็นแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ฟุตบอลโลกถ้าจัดที่สหรัฐเนี่ยเฉลี่ยคนดูต่อนัดเนี่ยจะส
1: ู
0: งกว
1: ่
0: าที่อื่นใช่คร
1: ับ เขาบอกว่ามีผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 21.2% นะฮะ
0: ครับ
1: เมื่อเทียบกับฟุตบอลโลกคราวที่แล้วที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพนะฮะอ๋อเทียบกับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร
0: ์
1: นะครับโดยรอบแบ่งกลุ่มที่ไม่ใช่ทีมชาติสหรัฐนะฮะมีผู้ชมเฉลี่ย 3.21 ล้านคนที่ชมผ่านฟรีทีวีของเขานะฮะไม่ใช่ฟรีทีวี Fox Sports ของเขานะครับขณะเดียวกันในช่วงเวลาชมสูงสุดในการถ่ายทอดสดมีผู้ชม13ล้านกว่าคนคือช่วงระหว่าง 1:45 ถึง 2:00 เวลาที่อเมริกานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกซึ่งเป็น48ทีมแข่งกัน104นัดครอบคลุม16เมืองจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมประมาณ 6.5 ล้านคนมีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2.6 ล้านคนจะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ว่าว ูลค่า GDP รวมในภูมิภาคอเมริกาเหนือประมาณ9ถึง 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็6สัปดาห์ต่อแต่นี้นะจะมีการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งการเดินทางที่พักอาหารและความบันเทิงต่างๆนี้นะครับจะทำให้เงินสะพัดมากมายนะครับก็รอดูว่าแรกๆอาจจะมีปัญหานะพอถึงเวลาเดอะโชนมัสโกออนแฟนบอลที่เราดูในแต่ละสนามครับท่านผู้ฟังเยอะมากจริงๆนะเพราะว่าสนามของพวกอเมริกันฟุตบอลมันเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: สนามก่อนหน้านี้มันเป็นหญ้าเทียมนะฮะแต่เขาทำให้เป็นหญ้าจริงนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับปรุงหญ้าตรงนี้ก็รอดูกันต่อไปว่านะชาติเอเชียของเรารวมทั้งนะฮะทวีปอื่นๆนี่ในช่วงของรอบน็อกเอาท์นี่นะฮะจะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เอเชียของเรารู้สึกว่าจะเปิดหัวมาดีในเกมแรกนะมีแพ้ไปแค่2ชาติเท่านั้นก็คืออิรักแล้วก็จอร์แดนเดี๋ยวรุ่นอุซเบกิสถานซึ่งจะไปฟุตบอลโลกครั้งแรกนะแต่กับโคลอมเบียก็เป็นรองละเป็นรองละนะครับโค้ชเนี่ยเป็นอิตาลีนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็นี่ไง
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจะเป็นกานาวาโลนะ
1: ใช่กาตูโซ่ใช่
0: ไหมไม่ใช่กาตูโซ่กาตูโซ่โดนไล่ออกแล้วที่อิตาล
1: ีใช่กาตูโซ่คนทีมชาติอิตาลีอยู่ไม่ใช่ไปบอลโลกเข้าดินแดนอิตาลียังไม่ได้เลยนะ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยนำดาวซันโวเป็นเลโอนีลเมสซี่นะครับ3ประตูทำแฮตทริกไปเมื่อวานนี
1: ้
0: ในเกมที่เอาชนะแอลจีเรียไป3ประตูต่อ0แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเทียบเคียงกับปิโรสลาฟโครเซ่นะครับในการยิงประตูในฟุตบอลโลกนะครับยิงไปแล้ว16ประตูเท่ากัน
1: แน่นอนล่ะ2ประตูนี่ดาวดังบานเลยนะฮะ
0: ใช่ครับแน่นอนล่ะฟุตบอลโลกสมัยนี้ช่วงหลังเนี่ยมันเตะกันเยอะจำนวนนัดมันเยอะแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เข้าร่วมฟุตบอลโลกถึง6สมัยนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้านับกันจำนวนนัดเนี่ยโคเซ่เล่นน้อยกว่าแต่ยิง16ประตูแต่ว่าถ้านับสถิติเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะว่าจำนวนในการลงเล่นของเมสซี่เยอะกว่า
1: ตอนลงเล่นครั้งแรกนะฮะปี2006ที่เยอรมันอายุ19
0: ใช่ครับ
1: เขาจะอายุครบ39ปีในวันที่24มิถุนาวันเกิดคือ24มิถุนาวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเรานี่วันเกิดลูกสาวผมตรงกับเมสซี่เลยนะ เอาละครับพวก2ประตูนี่โอ้โหแฮร์รี่เคนตอนนี้แฮร์รี่เคนคือทำสถิติสูงสุดของทีมชาติอังกฤษนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นดาวซันโบ2ประตูเมื่อคืนนะคร
0: ับก็ต้องดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะแชมป์ของฟุตบอลโลกเป็นบราซิลนะบราซิลกับอาร์เจนตินา1970ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครั้งแรกบราซิลถลุงอิตาลีไป 4-1แล้วก็1986ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครั้งที่2อาร์เจนตินาชนะเยอรมันตอนตกณขณะนั้นไป3ประตูต่อ2
1: ครับ
0: นี่เป็นการเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ของเม็กซิโกนะดังนั้นทีมที่โฟกัสมาจากทวีปอเมริกาใต้จึงได้รับการจับตามองเป็นพิเศษนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือไม่มีฟุตบอลโลกครั้งไหนใน22ครั้งที่ผ่านมาที่โค้ชซึ่งไม่ใช่ชาติตัวเองนำทีมได้แชมป์ไม่เคยมีนะฮะไม่เคยมีฮะดังนั้นก็ต้องดูว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือไม
1: ่ครับ
0: ก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับนี่คือฟุตบอลโลกครั้งที่23
1: ไล่เลียงพวก2ประตูกันหน่อยนะพวกเดียนเอ็มปาเป
0: ้
1: นะของฝรั่งเศสเจ้าฮารันของนอร์เวย
0: ์ใช่ครับ
1: นะฮะดาวดังนั้นนะนะครับนะแฮร์รี่เคนของอังกฤษอย่างเงี้ยเอาละครับใครจะเป็นดาวซันโบนะฮะมีเกมให้เตะอีกเยอะนะฮะที่สำคัญต้องเข้ารอบลึกๆครับ
0: คือถ้าไปถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับก็ต้องเตะ8เกมมาอย่างน้อยเพราะมีชิงที่3ด้วยนะครับถ้าชนะในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงเนี่ยได้เนี่ยคือรอบแรกเนี่ยอาจจะแพ้นัดแรกได้หรืออาจจะแพ้นัดที่2ได้แต่พาตัวเองให้เข้าไปในรอบลึกๆก่
1: อ
0: นแล้วแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะต้องเตะ8เกมนี่เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเตะกัน7เกมนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงแรกมี4เกมบ้าง6เกมบ้างแล้วก็มา7เกมยาวเลยแล้วก็มาที่8เกมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นใคร10ครั้งเป็นทีมจากอเมริกาใต้นะครับแล้วก็12ครั้งมาจากยุโรปนะฮะ
1: ไปดูอื่นๆกันบ้างนอกจากฟุตบอลโลกเมื่อวานบ้านเราก็เริ่มแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับในชั้นลีกสนาม2เราเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมนะครับเจอกับยูเครนทำท่าจะชนะนะ
0: ฮะ
1: แต่สุดท้ายครับแพ้3-2เซตนะฮะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ชเรื่องของผู้เล่นอะไรต่างๆครับแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะฮะเราไปอยู่อันดับรองบวยนะฮะ
1: ครับ
0: เสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโดมินิกันเป็นบวยตอนนี้ในบรรดา18ทีมตอนนี้ไทยอยู่อันดับ17นะครับมี2ชาติเท่านั้นที่เล่นไป5นัดแล้วแพ้รวดทั้ง5นัดก็คือไทยกับโดมินิกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเซตที่ได้เนี่ยไทยยังเหนือกว่าโดมินิกันอยู่นะครับชนะเซตจึงทำให้ไทยอยู่ในอันดับ17นะครับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2ที่ไทยเจอกับทางด้านของยูเคร
1: น
0: ปรากฏว่าไทยแพ้ไป2ต่อ3นะครับเซตแรกเนี่ยไทยแพ้ไป23ต่อ25เซตที่2เราชนะ25ต่อ19เซตที่3เราแพ้26ต่อ28เซตที่4เรากลับมาชนะ25ต่อ22และพอถึงเซตที่5
1: คร
0: ับเรามักจะไม่ชนะนะครับ
1: แผ่วฮะ
0: เราแพ้10ต่อ15นะครับนี่คือผลงานของเราแล้วก็วันนี้2ทุ่มครึ่งนะครับเราเจอกับบัลแกเรียบัลแกเรียแพ้โปแลนด์มาแบบสู้ไม่ได้นะครับ0ต่อ3 12ต่อ25 22ต่อ25แล้วก็23ต่อ25
1: ครับ
0: ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนั้นเราควรชนะ2เป็นอย่างน้อยแล้วก็1ใน2ที่เราควรชนะคือยูเครนแล้วก็บัลแกเรียถ้าสมมติว่าบ
1: ั
0: ลแกเรียกับยูเครนเราไม่ชนะเนี่ยไอ้นัดที่เจอกับทีมอื่น
1: ๆแคนาดาเนเธอร์แลนด
0: ์เราก็ไม่ง่ายนะไม่ง่าย
1: ใช่แล้วอีกคู่หนึ่งแคนาดาก็ชนะเนเธอร์แลนด์ไป3ต่อ1เซตนะ
0: ใช่ครับ20ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ20นะครับ
1: ทีมที่ดีสุดในนะสนามบ้านเราเนี่ยแคนาดา
0: ใช
1: ่ที่อเมริกานะครับนอกจากฟุตบอลโลกแล้วนะครับก็จะมีกีฬากอล์ฟงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะฮะ US Open ครั้งที่126นะฮะก็จะเริ่มวันที่18ถึง21มิถุนายนนี
0: ้ครับ
1: นะฮะคนจะดูเยอะมากกอล์ฟรายการนี้นะครับ
0: อันนี้เป็นชายหรือหญิง
1: ชาย
0: ชายใช่ไหม
1: เมเจอร์ที่3ของหญิงนี่แข่งปลายเดือนนี
0: ้
1: นะวันที่25 26 27 28นะครับ
0: ก็ลุ้นกันแต่ว่าของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเวลากอล์ฟเมเจอร์ชายเนี่ยของเราจะดูเงียบๆนะ
1: เงียบๆๆเพราะเราไม่มีส่วนร่วม
0: ค่อนข้างน้อยมากๆนะฮะก็ลุ้นกัน
1: ส่วนใหญ่ที่เชียร์ก็เชียร์ลอรี่แม็กอินลอยอะไรประมาณนี้นะฮะก็แข่งกันที่ซินเนคอกฮิลกอล์ฟนะฮะโอ้สนามนี้ก็ค่อนข้างจะยากกรีนเกินนี่ยากหมดครับสำหรับเมเจอร์ชายอื่นๆนี่ก็เราต้องพักเบรกก่อนหนึ่งครั้งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหน้าฮิลาแล้วก็หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25ถึง27มิถุนายน2569พ101102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรีเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟ

0: 1736
1: Morning Toy ปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8:32 น.13 วินาทีนะครับเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับมีข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับขอขอบคุณชูฟอติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับและผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo นะครับ17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาแล้วกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะครับท่านผู้ฟังบบจ.สมท.นะครับอยากเชิญชวนแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับในบรรยากาศของฟุตบอลโลกร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcos Sport Fan นะครับในช่วงรายการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะครับโดยร่วมภารกิจที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังเพียงลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชอบบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับรางวัลสำหรับภารกิจนะครับในการโหวตครั้งนี้เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์สวยงามมากนะครับขนาดใหญ่เลยเป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงนะครับFarizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1.6 ล้านบาทจำนวน1รางวัลนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways นะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็มีGold Gift Voucher นะครับ5รางวัลยังมีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับ Mcot Super Fan ที่ได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับในการโหวตเข้ามาในจำนวนที่สูงสุดนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
3: ครับมาดูเรื่องของกีฬากันนะครับวันนี้หน้ากีฬาของไทยรัฐก็แน่นอนแล้วครับต้องมีภาพของเมสซี่แลบลิ้นนะกลางปีกวิ่งแฮตทริกแรกเลยนะของฟุตบอลโลกคราวนี้เอ็มบัปเป้ยิงลูก2อ่ะเหมือนเมสซี่ยิงเลยนะ
2: ครับ
3: ประมาณ30ล้าน
2: คือดูฟุตบอลครั้งนี้มันดูเหมือนกันยิงแบบง่ายๆนะ
3: ครับ
2: ยิงเมื่อวานเนี่ยดูเมสซี่ยิงดูเหมือนง่ายๆ
3: เล
2: ย
3: ต้องวางเท้าแล้วก็น้ำหนักต้องใช่เลยนะ
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งเคลียร์เป้ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าอ๋อถามผมว่ายิงเพื่ออุดปากพวกคุณใช่ไหมที่วิจารณ์ผมใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเล่นเพื่อทีมผมครับเพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์ให้เข้าชิงแล้วก็ได้แชมป
2: ์นี่
3: ตอบเป็นด้วยนะถูกวิจารณ์เยอะไงเป้นะฮะ
2: คือฝรั่งเศสเนี่ยแกเคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมา4รอบแล้วก็ได้ไป2รอบนะครับก็คือ1998กับ2018นะฮะถ้าลงได้8เนี่ยอย่าไปยุ่งกับฝรั่งเศสเขาถ้าปีคศลงได้8นะแต่ปีครั้งนี้ลงที่6เพราะฉะนั้นลงที่6เนี่ยพวกAIOU อ่ะประเทศที่ AIOU เนี่ยทฤษฎีสละเนี่ยได้แชมป์เนี่ยมันก็เลยมาไง
3: ครับก็สกาโรนี่ยกย่องเมสซี่เจ๋งให้เป็นเบอร์หนึ่งโลกหลังกดแฮตทริกเปิดโวครับสวยเจ้าตัวแฮปปี้มากเนี่ยอีกภาพก็เป็นภาพของหน้าเจ้าเออร์ลิงฮาเรนนะฮะก็ยิง

0: 2ประตูนะฮะเอาชนะอิรักไป4ประตูต่อ1ซึ่งโค้ชของทีมชาติอิรักแกรมอาโนบอกว่านอร์เวย์จะเป็นทีมมามืดนะแกเป็นทีมแกบอกขอชี้เลยน
1: ะ
0: อย่ามองข้ามนอร์เวย์ครับนี่คือทีเด็ดเลยนะหลังที่แกแพ้
1: แกแพ้ทีมนี้ไง
0: แกแพ้ทีมนี
1: ้แต่สถิติมันก็บอกไว้นะพี่แปรว่าเวลาฟุตบอลโลกเนี่ยแข่งในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศแข่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่าแข่งในทางตอนเหนือเนี่ยนะครับทีมจากสแกนดิเนเวียเนี่ยมักจะโชว์ฟอร์มได้ดีอย่าง1994ครั้งนั้นเนี่ยสวีเดนเนี่ยแกทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะทำไปเล่นไป นะครับ
0: มาคราวนี้ก็เปิดตัวสวยนะ
1: ใช่
0: ยิงไป5เลยนะ
1: ครับ
0: อื่นๆนี่ก็นะครับมีภาพของรอรี่แม็กอินรอยนะฮะนี่เป็นนักกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือซ้อมฮะเพื่อจะลงแข่งขันกอล์ฟใหญ
1: ่
0: US Open ครั้งที่126นะฮะเนี่ยกรีธาทำศึกใหญ่ผลัดชิงแชมป์เอเชียจากทริปเดินหน้าพัฒนาสร้างมาตรฐานสูงขึ้นอีกนะฮะกรีธาก็เป็นความหวังหนึ่งในกีฬาเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณเทพต้องไปเจาะหน่อยนะครับว่า700รู้สึก714คนนะคุณ
1: ใช่ๆ714
0: นักกีฬาไทยนะที่จะไปนะฮะที่ญี่ปุ่นนะฮะจะมากกว่าเจ้าภาพหรือเปล่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้ถามคุณลังสฤทธิ์เลยกอล์ฟหญิงของเราเลือกใครบ้างนะตอนนี้รายชื่อส่งไปหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนะครับทุกชนิดกีฬาอ่ะมาดูของเดรินิวนะครับเมสซี่ระเบิดแฮตทริกนะเม็กซิโกปรับทัพบูโสมคืนนี้เตะ4คู่นะฮะโมโนยิงสดวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของฟุตบอลนะฮะเขาเรียกว่าเกมแรกนะของแต่ละทีมนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็เหลือคู่เดียวแล้วครับก็คือโครเอเชียจะเตะกับทางไม่ใช่โครเอเชียทุกอุซเบกิสถานจะเตะกับโคลอมเบียนะก็จากนั้นก็จะเริ่มวนนะเริ่มวนแล้วนะครับเราจะบรรยายนะฮะนัดที่2ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้8โมงอย่าลืมรับฟังกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีนะครับเรื่องของนะชงโควัสุทธิเริงร่าวชิราไรสัมชันทนนะเฮนะครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลกรมพระอยู่ณเวลานี้ครับสกู๊ปก็เป็นเรื่องมิสเตอร์โวครับของเมสซี่นั่นแหละครับโอ้ภาพตั้งแต่หนุ่มๆเป็นภาพปัจจุบันนะใหม่ๆเมื่อก่อนแกใส่หมายเลข19นะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะตอนอายุหนุ่มๆอยู่ตอนนี้หมายเลข10
1: คนที่ค่อนข้างจะเทียบเคียงกับเดียวเมสซี่นะเบอร์เดียวกันด้วยคือคุณลามินยามาล
0: ครับ
1: มาครั้งนี้แกก็19เหมือนกันแต่แกยังเงียบอยู่นะนัดแรกนี่แกลงไปประมาณ20นาทียังเงียบอยู่นะฮะ
0: เอ็มบัปเป้ก็หมายเลข10นะ
1: ครับ
0: เจ้าเฮลิเคนนี่หมายเลข9
1: ใช่
0: เป็นจูดบริงแฮมหมายเลข10นะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะก็หน้ากีฬาไปแล้วดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันวันนี้ภาพที่น่าสนใจของทั้ง Daily New แล้วก็ไทยรัฐก็เป็นเรื่องของชัยชนกบุกเคลียร์ไอแฉพิรุธ TOR สุดแปลกนะครับเจ้าตัวท้าให้ฝ่ายค้านสอบนายกรับเป็นเซลแมนดู EEC เองหลังเด้งพิพัฒน์นะครับรองนายกพิพัฒน์ก็ไม่ได้รับผิดชอบเรื่อง EEC นะโครงการของภาคทวนออกจะมีรถไฟนะวิ่งนะฮะโอ้โหไปถึงนะตรงนั้นวิ่งจากดอนเมืองนะฮะสุวรรณภูมิไปยังภาคตะวันออกแต่ตอนนี้นะฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสัญญายังไม่เรียบร้อยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ช้าๆได้พา
0: ไปดึงกันมานะกลุ่มของ CP เขาได้งานนี้นะครับ
1: ครับ
0: เส้นทางรถไฟสายนี้ตอนนี้มีภาพของท่านนายกด้วยนะครับซึ่งอยู่ที่รัสเซียไม่ได้เตะบอลโลกนะฮะตอนสหรัฐไปบุกอิหร่านนี่ทำไมไม่โดนแบนด้วยเขาไม่มีนะครับรัสเซียบุกยูเครนที่โดนแบนนะครับผมคนละเรื่องกันนะอยู่ที่เมืองคาซานนะไปคุยเรื่องการค้าการขายเป็นการประชุมอาเซียนกับรัสเซีย
1: ครับ
0: นะอาเซียนกับรัสเซียส่วนภาพของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะฮะเดินทางเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อนะถึงโซนที่นั่งของพรรคประชาชนกลางห้องประชุมสภาเนี่ยครับนะก็เป็นข่าวที่คนตามต่อเนื่องเรื่องโครงการนี้ 1,600 ล้านแล้วมันมีผลกระทบนะถึงช่อง9เราเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหวิเคราะห์วิจารณ์โครงการนี้นะฮะจนทำให้รายการเจาะลึกทั่วไทยทงช่อง9เราช่วงมีคนดูมากจะออกจากผังรายการสิ้นเดือนนี้แล้วครับคุณเทพ
1: คือประเด็นเนี่ยสำหรับการเหตุผลนะครับที่เขา ให้ผลเนี่ยเป็นเรื่องของการอยู่ที่ทางเอ็มคอร์ดนานเกินไปไม่ได้ให้ผลเรื่องนี้นะฮะไม่ได้ให้ผลเรื่องนี้นะฮะ
0: ไม่ได้ไปพูดถึงคุณชัยชนกกับโครงการนี้มากเกินไปเหรอฮะ
1: อันนี้ไม่รู้แต่ว่าเหตุผลที่พี่ดนัยบอกในรายการเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าผมรู้สึกว่ารายการจอดรถทั่วไทยเนี่ย
0: อยู่นานแล้ว
1: อยู่นานไปแล้ว
0: แต่พูดอ้อมน้
1: อ
0: ยไปออกอ้อมใหญ
1: ่ไม่รู
0: ้ไม่โอ้โหหรอไม่ได้พูดถึงคุณชัยชนกมากเกินไปไม่ใช่นะฮะ
1: เป็นรายการเจาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็คนติดตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับก็ลุ้นกันต่อไปว่าใครที่เป็นแฟนรายการของพี่ดนัยแล้วก็พี่รัตนะครับจะไปอยู่ที่
0: ตามได้แค่สิ้นเดือนนี
1: ้ครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของช่อง9 MCOT SD หมายเลข30เนี่ยก็จะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้นะคร
0: ับ ครับหัวรองในหลวงราชินีเสด็จพิธีสัตมวานทำเป็นพระราชกุศลองค์พาครบ7วันนะครับมีภาพด้านบนด้วยแล้วก็ไทยรัฐหน้าหนึ่งเรื่องของฟุตบอลโลกเมสซี่แฮตทริกยำใหญ่แอลจีเรียจังโก้รอวัดโสมชิงแต้มเข้ารอบเช็คห้ามพลาดปะบูแอฟริกาใต้นะฮะทีมแพ้มาเจอกันทีมชนะมาเจอกันในกลุ่มนี
1: ้
0: นะกลุ่มเจ้าภาพนะครับแล้วก็เปิดข้อตกลงอิหร่านสหรัฐให้ยุติคว่ำบาตรคืนทรัพย์อายัดนะนี่คือ2เรื่องก็อเมริกาประยัดทรัพย์ของอิหร่านมานานมากแล้วนะตอนนี้ก็จะคืนแล้วครับแล้วก็จะไม่มีการคว่ำบาตรอิหร่านในทุกๆเรื่องนะแล้วก็คืนด้วยแล้วก็ต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือน้ำมันเดินวันที่19คือวันพรุ่งนี้แล้วนะนะตอนนี้น้ำมันนะทั่วโลกก็เริ่มลงมาจากราคาเกือบ100เหรียญเหลือ80เหรียญ
1: ครับ
0: บ้านเราตอนนี้ที่ผมเติมอยู่95ก็เมื่อเช้าดูยังเท่าเดิมอ่ะ40บาท40สตางค์อีก2วันนะน่าจะเหลือ38
1: ใช่ครับ
0: จับเว็บเถื่อนถ่ายบอลโลกครับเจ้าของลิขสิทธิ์นำตำรวจบุกทลายครับแจ๊ดกับโมโนนะฮะไหนลงทุนไป 2,300 ล้านนะเครื่องสิครับแหมฉันจ่ายขนาดนี้นะยุทธพงษ์ยังซื้อเลยนะจ่ายตั้ง 6,400 นะเงินสดด้วยนะ ดีนะถูกหวย48มา4คู่นะ ดูฟรีเลยอ่ะก็นี่คือหน้าหนึ่งนะครับของ Daily Newในหลวงพระราชินีเสด็จพิธีสัตมวานพระราชกุศลพระองค์พาฟ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ปิติครับแล้วก็มีข่าวใหญ่นะฮะเรื่องของไอ้ฟอเร็กนี่จริงๆก็มีนักร้องที่ผมชอบอยู่คนน้องอะไรลูกทุ่งอ่ะที่ใส่นุ่งสั้น
1: อะไรอ่ะเยอะมากอ่ะใส่กันเยอะมาก
0: ไปแล้วนะ
1: ลำไยเหรอ
0: ไม่ใช่สิ
1: จ้าเหรอ
0: ไม่ใช่นะฮะน้องใบอะไรเตย
1: ใบเตยเหรอ
0: ใบเตยหรือเปล่าเออนั่นแหละ
1: ผมถ้าถามว่านุ่งสั้นมันนุ่งมันโอ้โหเยอะมากอ่ะผมก็เลย
0: ตอนนี้ก็ออกมาร้องเพลงแล้วน
1: ี่
0: แต่ยังใส่กำไรอยู่นะเลยนิวบอกว่านักการเมืองดาราพันฟอเร็กย้อนรอยคดีดังในอดีตร่วมหัวทำเป็นเครือข่ายแย้มเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศยอทอคือยุติธรรมกลางแผนผัง19มิยอก็พรุ่งนี้ดิสังคมรอลุ้นนักการเมืองดังฝ่ายค้านอันนี้เป็นฝ่ายค้านแล้วศิลปินดาราบริษัทเอกชนเอี่ยวแชร์ฟอเร็กหลัง4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายในกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครยึดทรัพย์สินได้มโหฬารยุติธรรมแย้มหากเปิดชื่อคนในวงการบันเทิงทั้งประเทศตกตะลึงแน่นอนโอ้นี่คนละเจ้ากับนะฮะดาราดังหลายคนที่ยังอยู่ในคุกนะนี่ฟอเร็กนี่ก็นานแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่รอบ2เลยครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลโลกก็มีภาพนะฮะของทีมชาติแอฟริกานะฮะกำลังวิ่งวอร์มซ้อมอยู่นะครับจะลงสนามวันพรุ่งนี้เจอนะฮะกับทางเช็คทีมอกหักกันแล้วก็มีภาพนะฮะของคุณชัยชนกเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรักชนกนะฮะรักชนกนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยดีนะส่วนชัยชนกนี่หน้านี่แหมบอกคุณไม่รับเลยนะครับตอนนี้คนรู้จักกันทั้งประเทศเลยนะชัยชนกชิดชอบลูกสุดที่รักนะฮะของคุณเนวินนะประมาณนี้ข่าวที่เกิดขึ้นเอาละครับ SMS ส่งกันมาได้นะครับนะฮะ4689899ไม่ได้อ่าน SMS หลายเพลาแล้วคุณประเทศ
1: ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลนิดหน่อยนะครับใน BBC ตีข่าวก็คืออย่างล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับก็สามารถปิดดีลนักเตะทีมชาติสเปนนะครับวิกเตอร์มูญอสนะครับปีกตัวเก่งทีมชาติสเปนได้ร่วมทีมชุดวอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับ จากสโมสรโอซาซูน่านะครับมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยสัญญา6ปีนะครับ
0: โอ้สัญญายาวขนาดนั้นเลยหรอ
1: 40ล้านยูโรนะครับ
0: อัน
1: นี้เรียบร้อยเขาบอกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่หลายสโมสรอยากได้โดยเฉพาะนิวคาสเซิลก็อยากได้แต่ว่านิวคาสเซิลยื่นไป30ล้านล
0: ิ
1: เวอร์พูลก็ปาดหน้านะครับยื่นไป40ล้านยูโรก็ได้มาส่วนเมื่อสักครู่ที่นอกรอบที่พี่แป๊ะถามนะครับเบรนโดซินวาก็เป็นสมาชิกใหม่ของเดอะมาดริดไปแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วก็พี่ฟู31คือไปฟรีเลยนะ
1: ฮะ
0: เพราะไม่ต่อสัญญาแมนซี
1: พี่ฟูนะครับมาร์คคูเรียของเชลซีอ
0: ่
1: ะก็ไปเรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วนะฮะ
0: ไปด้วยเหรอ
1: พี่ฟูด้วยภายใต้การเป็นผู้จัดการทีมของโจเซ่มูริโญ่
0: โอ้โหนี่ถอยหลังไป6ครองเลยฮะ
1: ผมกลัวว่าแกจะกลับมายิ่งใหญ่สิ
0: สไตล์แกนี่ผมไม่ยอมรับจริงๆนะฮะลิเวอร์พูลโค้ชใหม
1: ่
0: นักเตะใหม
1: ่
0: นี่คนแรกป่ะ
1: คนแรก
0: คนแรกที
1: ่คนแรกที่ชัดเจนที่ชัดเจนนะมีข่าวอีกหลายคนนะแต่คนแรกเนี่ยชัดเจน
0: แมนยูก็เพิ่งได้มาคนนึงมั้ง
1: ฮะแอเดอร์สันอะไรนี่ไงแอเดอร์สันนี่ได้ไปบอลโลกเลยนะ
0: โอ้แล้วแต่ละคนลงบอลโลกแต่ละชาติดูเด่นหมดอ่
1: ะ
0: เมื่อวานดูเจ้ามาร์ติเนสกองหลังดิได้บอลมากกว่าคนอื่นอีกฮะมาร์ติเนสส่งมาร์ติเนสอยู่นั่นครับ
1: แล้วเมื่อคืนแรดฟอร์ดก็ยิงอีกนะ
0: โอ้แรดฟอร์ดยิงอีกเดี๋ยวต้องเรียกกลับมา
1: จะเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวจะโชว์ฟอร์มอีก
1: นะก็ลุ้นกันต่อไปแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะไม่เคยมีโค้ชต่างชาติที่คุมทีมชาติอื่นแล้วได้แชมป์โลกฮะ
0: โอ้โหเมื่อสักครู่ผมเห็นหน้าของเจ้าเฮลอสคอร์เรสอ่ะไปคุมทีม
1: เ
0: ลย
1: อ๋อคาร์ลอสเคลอสอันนี้ไง
0: ไปคุมกาน่า
1: ไปคุมกาน่าดาวดำ
0: หน้าแก่ๆขนาดนั้นเลย
1: เพราะตอนอยู่กับทัศเซอร์เนี่ยสบายใจเพราะทัศเซอร์คิดส่วนใหญ่ทัศเซอร์คิดไงพอตอนนี้ไปคิดเองเนี่ยแกก็จะแก่นิดนึง
0: ก่อนแกก็คุมทีมพวก
1: อิหร่าน
0: กลางอยู
1: ่แล้วก็ไปพวกยุโรปตอนออกแบบ
0: โอ้
1: คือเป็นโค้ชที่ขายดีอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นหน้าจำไม่ได้เลยอ่ะ
1: ก็ตามอายุนามนะฮะ
0: ใช่แ
1: ต่ไม่มีใครสูงวัยหรือว่ามีประสบการณ์เท่าดิกเอวาคาร์ดนะฮะแก79ปีของคูลาเซาอ่ะนะฮะ
0: แต่ก็นะโดนไปเยอะเลย
1: ใช
0: ่นะ
1: โดน 7-1 อ่ะ
0: ทีมที่ต้องชื่นชมนะเวลานี้นะที่ไปครั้งแรกก็ต้องบุกเกาะแคปเวิร์ดนะ
1: ใช
0: ่ไปกินยามหาอุดที่ไหนมาก็ไม่รู้เหมือนกันสเปนถล่มเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านมือเลยนะ 0-0 ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีข้อความเข้ามา
1: อุดต่อเนื่องนะฮะ
0: พี่แงแซมวันนี้เขียนกลอนมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นโครงที่คุณแงแซมถนัดเหมือนเดิมฮะ 1,400 พี่หนึ่งนั้นคนดู YouTube กับโฉมตรูอยู่ข้างเสียงเจ๋งภาคช่างหรูทีเด็ดอีกหนึ่งมิอ้างวางคู่แท้ทั้งสอง
1: นี่เป็นไงล่ะ
0: นี่แฟนแมนยูเหมือนกันนะแล้วก็นักข่าวสช่อง3ขยี้ลูกนกมากกว่านี้อีกยังไม่โดนอะไรเลยครับอืมยังไม่โดนเลยเนาะโอ้แล้วทำไมมาโดนอสมทเราอะฮะเออยังไงกันนะหรือว่าทางนั้นขยี้ยังไม่ถึงใจนะฮะเมื่อวานที่จะทายผลคู่ที่แจกลูกฟุตบอลมีใครได้บ้างไหมครับจากคุณนัทเรือใบ30คู่อาเจนนะครับ
1: 30เดี๋ยวให้น้องดูเราล็อกชื่อเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อถ้าใครโชคดี
1: ครับ
0: จะโทรศัพท์ไปแจ้งให้มารับ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมารับเองนะครับ
1: เป็นลูกบอลที่มหัศจรรย์นะครับแล้วว่าเล่นสนุกมากฮะเล่นได้ทุกที่นะครับ
0: เป็นลูกบอลเล่นประตูหนูนะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: แล้วบอกว่าเมสซี่สุดยอดมากนะครับ
0: โ
1: อ้เป็นไงสุดยอดนะ
0: 38จะ39เท้าซ้ายแกนี่ฉมังจริง
1: ๆครับ
0: นะสไตล์การเล่นของอาร์เจน่าอาจจะไม่ถูกใจมากสักเท่าไหร
1: ่
0: แต่ก็เป็นเรื่องที่อันจิเลียเขาเล่นแบบโน้นอ่
1: ะ
0: เขาต้องเล่นแบบนี้เพราะมันต้องเล่นหลายเม็ดนะท่านผู้ฟังทำไมไม่เล่นบุกให้มันสนุกสนานนะครับก็คือทางอันจิเลียครองบอลแล้วมันไม่ไปไหนเขาก็ไม่ไปไล
1: ่
0: ผมไม่ไปไล่เขาก็ไม่เหนื่อยเกมก็เลยไม่เป็นสนุกที่เราบรรยายอยู่เมื่อวานนะแต่ว่า 3-0 นะ
1: คือเขามองระยะยาวนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปว่าถ้าจะได้แชมป์โลกนะครับหรือว่าเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศไปอย่างน้อยเนี่ยต้องเตะ8นัด
0: แต่ละนัดนี่มันต้องมีแผนของเขานะไม่ใช่แบบโอ้โหวิ่งกันแบบว่าวิ่งสู้ฟัดกัดแหลกทุกเก
1: ม
0: นอกจากจะเหนื่อยแล้วนักเตะจะเจ็บด้วยนะต้องมีการวางแผนตรงนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าโปรตุเกสเมื่อเช้าผมดูก็เฉื่อยเหมือนกันนะไม่ไหวแต่อังกฤษเล่นมันมากโอ้โห
1: พวกมันมากในนัดแรกเนี่ยพวกมันมากในนัดแรกเนี่ยมักจะไปรอบประมาณ8ทีม
0: โอ้แล้วคนที่ลงสนามไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าดั่งใจแฟนเชียร์นะ
1: ครับ
0: ใครเชียร์อังกฤษบอกยังไม่ถูกใจนะเพราะหลายคนเนี่ยแหมไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่

0: ไปเล่นดี
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะสมมติ Google เขาเลือกเอง
1: ทำไมต้องตะโกนดังขนาดนั้นเรายังไม่ได้ตะโกนเลยนะอาจจะเป็น
0: เขาพูดถึงเจ๋ง
1: อาจจะเป็นเจ๋งไหม
0: ครับจากเสียโก้พัทยาทำซาวหรือทำฟาวครับคุณเจ๋งอันนี้เป็นข้อความที่คุณเจ๋งกำลังพากเข้ามาทางนั้นนะครับก็ช่วงของเราเมื่อกี้เข้าไป8นาฬิกาก็ต้องเริ่มตั้งแต่นี่
1: ฮะ
0: ครบเรียบร้อยเนี่ย
1: ก็
0: 99ที่ช่วยไลฟ์ให้เราฟังทั้ง3เวลาครับผมเสนอแฟน99ที่ฟังกันอยู่นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเน้นย้ำอีกครั้งคู่9นาฬิกาคุณเทพเรื่องมีช่วงรายการพิเศษนะครับจะฟังกันยังไงครับ
1: ก็ในช่วงรายการพิเศษถ้าสมมติใครติดตามทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live ไม่ต้องกังวลอะไรฮะก
0: ็
1: เปิดคาไว้ได้เลยนะครับพยองเดชกับพี่ปูสมชายก็จะลากยาวไปเลยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับ
0: แต่ท่าทางหน้าปัดวิทยุ9นาฬิกาฟังไปได้เรื่อยๆจนถึง9นาฬิกา55หรือ10โมงนะฮะช่วงนี้จะถูกตัดไปนะฮะ
1: พอการถ่ายทอดแต่ถ้าเป็น Facebook หรือว่า YouTube ฟังได้ตลอดทั้งเกมไม่มีปัญหาครับ
0: พอถ่ายทอดรายการพิเศษเสร็จก็จะกลับมา
1: ใช่คร
0: ับ เป็นฟุตบอลคู่อุซเบย์เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นนะเกมแรกนะฮะของอุซเบย์แล้วก็จะเป็นนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นนัดที่2แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับใครมีความเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เห็นครบทุกคู่นะ48ชาตินะทีมที่น่าจะเต็ง1 2 3 4นะฮะในสายตาของทุกท่านนะครับส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับ
1: วันนี้เนี่ยดูรายชื่อออกมาแล้วเนี่ยหลุยส์โซเลสนะครับที่ไม่ใช่อุรุกวัยนะหลุยส์โซเลสเบอร์25ของโคลอมเบียลงนะครับหลุยดิอาสลง
0: ฮาเมสอยู่ตัวเก่งเลยนะ
1: ใช่ฮาเมสโรดิเกสนะครับที่เมื่อก่อนเด่นมากฮะตอนนี้ก็ยังลงอยู่นะฮะในปัจฉิมวัยในเรื่องของเส้นทางนักเตะก็ยังลงอยู
0: ่
1: นะครับตัวดังลงกันครบนะฮะแล้วมาทาง YouTube นะครับผมตอบทาง YouTube บ้างก็บอกว่าโคลอมเบียหวานเจี๊ยบจริงป่ะฮะ
0: โอ้โห
1: ดูหวานเจี๊ยบเจออุซเบย์
0: ก็เจออุซเบย์น้องใหม่ก็น่าจะเป็นต่อค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าฟุตบอลโลกคราวนี้โอ้โหมีหลายคู่ที่มันแหมโอ้โหสกอร์ออกมานี่มันเหลือเชื่อนะเราก็ต้องให้กำลังใจอุซเบย์เอเชียของเรากันก่อน
1: ครับ
0: เป็นรองเยอะครับ
1: ก็บอกว่าโปรตุเกสเกมนี้ห่วยที่โค้ชฮะ
0: อ้าวปวดที่โค้ดเหรอ
1: ไม่ใช่โรนัลโดนะคร
0: ับ เลย
1: นี่ก็ว่ากันไป
0: ท่านนี้4228ส่งมาทางนะฮะ SMS 4698999บอกว่าดูไฮไลท์แล้วโปรตุเกสเนี่ยพี่โดยิง2หนเองครับแต่แกเรียกบอลทั้งเกมเลยครับ ใส่วัยได้7มาเลยนะในวัยได
1: ้
0: 40
1: 41ฮะ
0: 41
1: 41ครับก็บอกว่าที่ถามมาบอกว่าพอสเทพป๊าแป๊ะแอปพลิเคชันฟังไม่ได้แล้วครับฟังได้ปกติเลยนะครับเข้าไปที่โหลดที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับถ้าโหลดไปตรงนี้แล้วก็ฟังได้ตามปกติสมูทมากๆแต่ถ้าสมมติว่าเข้าไปอันอื่นนะครับที่เป็นลักษณะออนไลน์นั้นอันนั้นคือเว็บเถื่อนนะครับแล้วก็เอาวิทยุแต่ละคลื่นมาลิงก์กัน
0: อ
1: ันนั้นนะเพื่อที่จะหาผลประโยชน์อันนั้นเรากำลังหาต้นตออยู่นะฮะอันนั้นผิดกฎหมายนะฮะแต่ถ้าเป็น Mcord Connect นะครับ Mcord Connect อันนี้ฟังแบบสมูทมากดังนั้นเนี่ยฟัง99ได้1 Facebook Live นะครับ2 YouTube 3 Mcord Connect นะครับแล้วก็4ก็คือทางหน้าปัดวิทยุนี่แหละครับอันนี้คือครบถ้วนเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้น
0: นะส่วนเรื่องเกมที่จะเล่นกันนี่เดี๋ยวกรุงเทพก็จะมีเกมหรือนอกจากสกอร์นะ
1: ใช่ครับ
0: นะก็เดี๋ยวรอฟังกันอย่างเช่นใครเป็นดาวซันโวเนี่ย
1: ใช่
0: น่าสนใจนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะมัน2ประตูดีหลายคนมาก
1: ใช่ครับถึงแม้ว่าเนลเดมาซี่จะโดดไปที่3แต่ก็ยังมีโอกาสที่คนอื่นจะพลิกสถานการณ์แซงขึ้นมาได้นะครับ
0: ครับอยากให้พี่แป๊ะเข้ามาวิจารณ์ช่วงบอลพักครึ่งครับโอ้แต่ช่วงเวลาไม่ค่อยเอื้ออำนวยอ
1: ่
0: ะอย่างเช่นว่างอย่างวันนี้มันไม่ค่อยจะมีก็เลยนัดหมายกันค่อนข้างจะยากนะครับ
1: พี่แป๊ะเนี่ย พี่แป๊ะธีรชัยนะครับเรียนท่านไปในเบื้องต้นคือจะกลับมาในเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมเนี่ยจังหวะเวลาเนี่ยมันจะเหมาะสม
0: คาดหมายแล้วก็เก่งไว้วิเคราะห์ไว้ว่าฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่
0: จะได้แชมป์นะ
1: คือ3คนเนี่ยจะฉีกกันไปเลยนะ
0: ของผมอังกฤษ
1: แต่ทั้งพี่แป๊ะธีรชัยพี่แป๊ะยุทธพงษ์และผมเนี่ยเหมือนกันอยู่ทีมเดียวคืออังกฤษ
0: อังกฤษ
1: อังกฤษ
0: จะอยู่ติด1ใน3
1: อังกฤษผมไม่ได้ชื่นชอบฝีไม้ในมือนะผมรองรับทฤษฎีอย่างเดียวครับ AIOU แค่นั้นเลยนะไม่ได้ชื่นชอบฝีมืออะไร
0: เทพให้บราซิลเป็นเต็ง1
1: บราซิลเยอรมัน
0: แล้วก็อังกฤษ
1: อังกฤษ
0: ผมนี่อังกฤษสเปนแล้วก็อาร์เจนติน
1: าพี่แป๊ะนี่สเปนฝรั่งเศสใช่มั้ย
0: ฝรั่งเศส

0: เกตสเปน
1: แล้วก็อังกฤษ
0: อังกฤษ
1: ก็ลุ้นกันต่อไปนะฮะ
0: ดูโปรตุเกสเล่นแล้วไทยมีโอกาสไปบอลโลกแน่นอนป่าโอ้โหตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
1: โอ้โหอันนี้ก็
0: เนี่ยผมน่าต้องไปรอลุ้นถึงทีมชุด17ปีของเราเลยนะซึ่งตอนนี้จะเป็นโค้ดเอ็กนะฮะวัศพลแก้วผลึกครับ ต้องดูจากรุ่นนี้ฮะเพราะรุ่นปัจจุบันนี้ผมหวังไม่ได้เลยนะ
1: ฮะ
0: ตั้งแต่ชุด20ชุด23อุ่นเครื่องมาอะไรมานี่ก็ตกรอบอะไรกันหมดเลยต้องหวังพึ่งนะฮะซึ่งวัศพลแก้วผลึกนี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะกำลังจะเลือกนักเตะเข้าแคมป์แรกนะ22ถึง26มิถุนาเพื่อจะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนาไอเดือนพฤศจิกาโทษเด
1: ือ
0: นพฤศจิกาปีเนี้ยนะดูว่าผมต้องดูจากรุ่นนี้น
1: ะ
0: ถ้าเราจะไปฟุตบอลโลกนะฮะ
1: แล้วก็โฟกัสไปที่2034ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพ
0: นั่นละ
1: เพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าเน
0: ี่
1: ย100ปีบอลโลกเนี่ยเราไม่น่าจะได้ไปใช่ไหม
0: โอ้ยังเรียก40ปีมาติดทีมชาติอยู่เลยครับผมนะฮะ
1: พี่แป๊ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปรตุเกสก็41ปี
0: อ
1: าร์เจนติน่า38
0: กำลังเรียนแบบอย่างนี้อยู
1: ่ใช่ใช่อันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้อง
0: โอ้นี่เพราะเป็นโค้ชอังกฤษ
1: ใช่นี่เป็นงานวิสัยทัศน์เป็นไงได้นะได้ได
0: ้อังกฤษห่างหายแชมป์มา60ปีแล้วนะครับ
1: ใช่60ปี
0: หรอ
1: 1966ไง
0: ที่ได้แชมป์ครั้งแรกนี่60
1: ครั้งแรกไม่ครั้งเดียว1966
0: แล้วนี่มันสมัยที่จะเสียชีวิตหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: ครับครับ
1: คือถ้าเป็นเด็กๆเข้าไปดูเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มชราแล้วล่ะ
0: เอาละชุดนี้แหละเฮลิเคนจะนำทัพนี่แหละครับเปิดหัวได้สวยมากนะฮะชนะโคเอเชียไป 4-2 นี่ไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: ยิงได้เยอะขนาดนี้นะ
1: ทาง YouTube ถามเข้ามาว่าวันนี้ผมกับพี่แป๊ะไม่ได้พากใช่ครับไม่ได้พากครับวันนี้เนี่ยเป็นน้องพยองเดชนะครับกับพี่ปูสมชายสายลมนะครับในคู่โคลอมเบียกับอุซเบกิสถาน
0: คิวเราสองคนจะอยู่ในช่วงเวลาถ้าคู่ไหนเตะ7โมงคู่ไหนเตะ8โมงเราสองคนจะรับนะ
1: เราจัดคอนเซ็ปต์ในการพาก
0: ประมาณนี้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เม็กซิโกกับเกาหลีใต้นะฮะเจอเราก็จะส่งเกาหลีใต้หรือเม็กซิโกเนี่ยเข้ารอบต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเพราะว่าส่งต่อให้กับน้องพยองเดชแล้วก็พี่ปูสมชายสายลมนะครับในคู่สุดท้ายของฟุตบอลโลกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของรอบแรกด้วยก็คืออุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ลูก้าโมดริชจอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปถึง7นัดเต็มเกือบทุกนาทีและพาทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จโมดริชทำสถิติเป็นนักเตะอายุเกิน35ปีคนแรกที่เล่นในฟุตบอลโลกนัดเดียวมากกว่า100นาทีคือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect facebook youtube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081658346199 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่เคารพรักยิ่งของสายสัญญา
7: โอ้โหอย่างนี้ก็ต้องให้อะไรแดนเดลมิดเป็นคนเปิดก่อนนะ
6: ใครฮะ
7: แกชื่ออะไรนะ
6: แสนรักเมืองโคราชนะแดนเดลมิดมาจากไหนอ้าววันนี้เข้าสู่ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกในเกมรอบแรกนะครับ
7: ครับ
6: กลุ่ม K นะระหว่างอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับที่เอสตาดิโออัสเตก้าหรือว่าเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะครับในประเทศเม็กซิโกก็อยู่กับพี่สมชายไสลมผมพี่หยองเดชครับสวัสดีครับพี่
7: สวัสดีครับพี่หยองพี่เดช
6: อ่า
7: เสร็จไปประมาณ3นาทีแล้วครับ
6: ครับ
7: กรรมการนี่เข้ากับเดือนมิถุนามาก
6: ยังไง
7: วัยพจน์ลาบวช
6: เหรอแอนโทนีเทเลอร
7: ์มาเนี่ย
6: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงต
7: ึ
6: งตึงตึงตึงตึง
7: ไม่มี
6: ล่ะ
7: แล้วไอ้สีไหนเป็นสีไหนเนี่ยจอง
6: โคลอมเบียอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวเนี่ยเขียวเหลืองเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้หน้าจอส่วนอุซเบกิสถานเนี่ยอยู่ในชุดสีขาวล้วนนะครับ
7: ครับ
6: ใกล้ไมค์หน่อยพี่ใกล้ไมค์หน่อย
7: ฮาบ
6: ฮาบอะไรฮาบ
7: คือใกล้ใหม
6: ่อ้าวแต่ดูจังหวะนี้ก่อนนะเป็นฟรีคิกของโคลอมเบียนะครับหน้ากรอบเขตโทษทางซ้ายเดี๋ยว11ตัวจริงเดี๋ยวว่ากันนะดูจังหวะนี้กันก่อน
7: ครับ
6: ลุยส์ดีอาร์แล้วขึ้นไปรอในกรอบเขตโทษนะครับฮาเมส โรดิเกสเปิดเข้าไปทุบออกมาครับผู้สาประตูของอุซเบกิสถาน
8: ยูซุป
9: เฮ้ยเหร
6: ออัดดียูซุปป
8: ์ยูซุปป
6: ์ครับ
8: ยูซุปป์เนี่ยช็อกออกมา
6: ช็อกฮะ
8: ช็อกออกมา
6: ถ้าช็อกในรายการที่แล้ว
8: โอ้กว่าจะเข้ารายการได
6: ้เป็นไง
8: ป๋าอบรมประมาณ10นาที
6: เหร
8: อต่อด้วยพอเต่าอบรมอีก5นาที
6: ป๋าบอกไงต้องพูดต้องพูดนะว่าใครกองบอลประเทศอะไรกองบอลนะ
8: เดี๋ยวมันไม่รู้ไงทางวิทยุเนี่ย
6: ไม่น่ารอด
8: โดนแน่นอน
6: เหรอ
8: เล่นไป5นาทีครับ 0-0 ครับ
6: อ่ะมาเดี๋ยวผมไล่11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับนี่คือเกมรอบแรก
8: ร้องเนี่ยไล่ทางโคลอมเบียไป
6: โอ้ยโอ้ยพี่เอาจริงเหรอ
8: ส่วนพี่เนี่ย
6: เ
8: ดี๋ยวไล่ทางคู่อุซเบย
6: ์เอาจริงเหรอ
8: เงา
6: เอาโถ่เอ้
8: ก็อุซเบย์มันง่ายไง
6: เล่
8: า
6: ลิ้นบอกจะเป็นตะคิว
8: นอฟตอบเยฟนอฟอยู่เงี้ย
6: อ่ะมาดูผู้สาประตูของอุซเบกิสถานนะครับอากียูซุปอฟนะครับแล้วก็เซนทาร์ฟ3คนนี่มีอับดุลลาอับดุลลาเยฟ
8: ครับ
6: หมายเลข18นะครับมีหมายเลข5รุสตามอาชูเมตอฟนะครับแล้วก็อับดุลโกดีกูซานอฟประกาศหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
8: ครับ
6: มิดฟิลด์มีออตเบกซูคูรอฟนะครับแล้วก็อักมาลมอสโกวอยอยู่ตรงกลางนะครับทางซ้ายเป็นชอซอตนัสรูลาเยฟทางขวาเป็นเบรุสจอนคาริมอฟนะครับ
8: ครับ
6: แล้วก็ตัวรุก3คนข้างหน้ามีออสซันอูรุนอฟนะครับอัปบอสเบกไฟซูลาเยฟแล้วก็นาเปาเป็นกัปตันทีมวันนี้นะครับเอดอชมูรุดอฟ
8: ครับ
6: เป็นมี3คนนะครับที่ค้าแข่งอยู่ในยุโรปนะครับก็คือคูซานอฟกับแมนซิตี้แล้วก็ชมูรุดอฟกับไฟซูลาเยฟนี่อยู่กับอิสตันบูลบาซักเซเฮียนะครับ
8: หน้าตาก็แตกต่างกันชัดเจนนะครับทางอุซเบย์นี่ก็หน้าแบบขาวๆแบบ
6: อุ้ย
8: กึ่งๆโอ้ใบเหลืองใบเหลืองมาแล้วครับ
6: โอ้โห
8: ผัดไข่ครับนะ
6: ไม่ใช่
8: หน้าตาอุซเบย์เขาก็ออกแบบทางแบบเอเชียก็ไม่ใช่จะฝรั่งก็ไม่เชิงนะ
6: เดี๋ยวสิฮะไอ้ผัดไข่เมื่อกี้อะไรฮะ
8: ใบเหลือง
6: โอ้โหฮะโยฮันโมชิก้าโมฮิก้านะครับ
8: ครับ
6: แบ็คซ้ายของโคลอมเบียครับโดนใบเหลืองไปฟาวใส่ฟาซูลาเยฟนะครับเหลืองแรกออกเลยผู้สินวันนี้แอนโทนีเทเลอร์นะครับจากอังกฤษคุณน้าคุณตากันดี
8: ครับผม
6: เดี๋ยวดูฟรีคิกของอุซเบย์จังหวะนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปไล่11ตัวจริงของโคลอมเบียกันต่อ
8: แม่มันนักเตะจีนเลยครับ
6: ฝ่ายซูลาเยฟนี่เคยยิงทีมชาติไทยมาแล้วนะในเอเชียนคัพ2023นะครับ
8: ครับ
6: รอบน็อกเอาท
8: ์ยาวมากเลย
6: อับบอทเบกฝ่ายซูลาเยฟเปิดโอ้โหติดกำแพงครับตั้งกระดานแรก
8: อะไรวะยิงคนเดียวเปิดให้โดนได้ยังไงวะเนี่ย
6: อ้าว
8: โอ้โหตายแล
6: ้
8: ว
6: สวยอีกโดนได
8: ้โอ้ทำไมมันซื่อไงวะเนี่ย
6: ล่ะ
8: เขายืนอยู่คนเดียวครับได้ฟรีคิกครับ
6: ครับ
8: นะอุซเบเตะไม่พ้นกำแพงครับยืนคนเดียวครับโอ้โหเป็นผมโค้ชเรียกมาด่าเละเลย
6: อ้าวทำไมโหดเหลือเกินนะนี่เป็นโค้ชหันยางหรือเปล่า
8: โค้ชนันยางฮะ
6: อ้าว
8: สเปดบุกไม่ขึ้นครับก็ต้องถอยลงมาจ่ายบอลกลับหลังกลับมาแล้วครับพาสไปเรื่อย
6: ๆมาดู11ตัวจริงของโคลอมเบียกันบ้างนะครับประตูวันนี้เป็นคามิโลวากัสนะครับ
8: เซ็น
6: เตอร์ฮาฟดาวินสันซานเชสกับยอนลูคูมี่นะครับแบ็คขวาดานิเอลมุนยอสแบ็คซ้ายโยฮันโมฮิก้าโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับ
8: ครับ
6: ตรงกลางมีกุสโวปัวต้ากับเจฟเฟอร์สันเลอมานะครับแล้วก็ข้างหน้ามียอนอารยาสนะครับหลุยดิอาสฮาเมสโรดิเกสและหน้าเป้าวันนี้เป็นหลุยซัวเรส
8: วิทำไมชื่อไม่เคยน่าเด็กใหม่หรือเปล่าครับวันนี
6: ้แต่คนละคนกับซัวเรสจอมกัดนะ
8: โอ้คนละคนกันนะ
6: อันนั้นอูรุไฟ
8: ผมก็ว่าแล้วไอ้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ประเทศนี้แต่ชื่อนามสกุลเดียวกันเป๊ะเลย
6: ใช
8: ่ลุยโซเลส
6: ครับก็ติดตามการรายงานสดคู่นี้กันไปได้นะกับเรายาวๆทั้งทางนปัดวิทยุนี่เป็นไงนปัด
8: ร้ายจริงเลย
6: แล้วก็ทางไลฟ์ทั้งทาง Facebook YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ส่วน TikTok เนี่ยไม่มีเพราะว่าพอเจ๋งเนี่ยแกแอคเคาท์ของ FM 99ใน TikTok เนี่ยแกสงวนไว้แกเข้าคนเดียวคนอื่นเข้าไม่ได
8: ้คือถ้า TikTok มันก็ต้องตัดเป็นไฮไลท์เนี่ยโอ้นี่ประธานโอลิมปิกมาดูด้วยนะครับ
6: ครับ
8: นะฮะหัวเม่งๆเน
6: ี่ยไม่ใช่ครับประธานฟีฟ่า
8: เอาประธานฟีฟ่านะฮะขอโทษทีฮะนั่นด้วยนะฮะ
6: โอ้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้จานนี่อินฟาติโนมียูริจอเกฟมีอีวานโคโรบ้านะครับอดีตกองหลังทีมชาติโคลอมเบียมานั่งดูอยู่ด้วย
8: ไม่ใช่ประธานโอลิมปิกใช่ไหมครับ
6: ไม่ใช่
8: นะพอเป็นประธานโอลิมปิกก็เรียกเป็นประธานฟีฟ่า
6: เออ
8: นะฮะ
6: น นี่ฟาบิโอคานาวาโร่ครับ
8: โอ้โหได้มาคุมทีมนะครับคานาวาโร่
6: อดีตประกันหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก2006นะครับ
8: หน้าตานี่ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเท่าไหร
6: ่ครับ
8: นะฮะ
6: ก็นอกจากติดตามฟุตบอลกันแล้วเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะพี่นะ
8: เยี่ยมเลย
6: มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังในร่วมสนุกกันนะครับตอบคำถามประจำวันผ่าน SMSแล้วก็ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และลำดับที่15นะครับจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลรางวัลละ3ลูกรวมครั้งละ9ลูกนี่ลูกฟุตบอลเป็นงี
8: ้อ๋อลูกมินิ
6: มีตา FM 99ไปตั้งโชว์สวย
8: ๆอ๋อครับผม
6: ก็เดี๋ยวเราจะถามคำถามกันก่อนเลยแล้วคุณผู้ฟังตอบเข้ามานะครับคำถามประจำช่วงนี
8: ้ครับ
6: คือวิลสันซัมปาโยผู้ตัดสินไม่ใช่วิลสันวิลตันซัมปาโยผู้ตัดสินที่แจก3ใบแดงในคู่เปิดสนาม
8: เป็นยังไง
6: เป็นผู้ตัดสินจากประเทศอะไร
8: โอ้โหมีบอร์ดให้หน่อยได้มั้ยฮะ
6: ขึ้นต้นด้วยตัว B
8: ตัว B
6: ลงท้ายด้วยตัว L
8: อุ้ยอย่างนี้ก็ง่ายดิ
6: เขารู้กันหมดอยู่แล้วล่ะพี่
8: แล้วก็อยู่ทะเลมั้ย
6: ติดโอ้มีชายหาดชื่อดังเลยประเทศนี
8: ้อยู่ทะเลโอ้โห
6: นะครับ
8: ก็ซีฟู้ด
6: ทำไมมา
8: ไม่เกี่ยวนะฮะ
6: ถ้าเขาย้ายไปแล้ว
8: ครับผม
6: นะก็ตอบเข้ามาได้ทาง SMS นะครับ4689899คนที่5กับคนที่15นะได้รับรางวัลไปนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานอีกประมาณ800กว่าคนที่รอสแตนบายอยู่ก็คัดเลือกมา
8: ครับผมเกมก็ยังเหนื่อยๆอยู่นะครับเริ่มเตะมา11นาทีครับ
6: แหมจับบอลลั่นครับ
8: จับบอลลั่นกันเลยโดนชูดโด่งออกมาเลยนะฮะ
6: โคลอมเบียนี่มาเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่7แล้วนะครับดีสุดคือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อปี2014ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพก็ไปแพ้เจ้าภาพอ่ะคราวนั้น
8: อุซเบย์นี่ก็ถือว่าเป็นทีมในเอเชียนะครับ
6: ครับ
8: นะฮะ
6: เข้ารอบมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะ
8: เคยได้แชมป์เอเชียเก่งมาแล้วนะฮะ
6: คือเขาแยกประเทศเป็นเอกราชมาเนี่ยปี1991
8: ครับ
6: เล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งแรกเนี่ยบอลโลก98ไม่เคยได้เข้าเลย
8: ไม่เคยเข้าเลย
6: นี่เป็นครั้งแรก
8: เคยจะออกอย่างเดียวเลยนะ
6: เหรอฮะแต่ดูต้นเกม12นาทีผ่านนี่
8: เฮ้ยอุซเบย์เล่นดีนะใช้ได้อยู่นะ
6: ใช้ได้ครับใช้ได้
8: แต่ว่าโอ้โหตัวผู้เล่นทางโคลอมเบียนี่มันตัวดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม
6: ครับ
8: นะครับมีโอ้เยอะเลยอ่ะ
6: เป็นไง
8: ตัวดังๆบานเลย
6: ฮาเมสนี่ก็แหมฟุตบอลโลกทีไรก็เล่นดีแทบจะทุกครั้งไปนะแต่ว่าคราวที่แล้วนะครับ2022ที่กาตาร์ในโคลอมเบียไม่ได้ไปนะ
8: ครับผม
6: นะครับตอนนี้นี่โคลอมเบียครับขึงบอลขึ้นมาในแดนของอุซเบย์ฮาเมส34แล้วนะครับปีนี้วางข้ามออกไปทางขวา
8: ครับ
6: เอาบอลลงล้ำหน้าไปแล้ว
8: ล้ำหน้าไปแล้วครับแม่กรรมการนี่ยกช้าเหลือเกินครับ
6: แต่เนมูยอสนะครับแบ็คขวาจากคริสตัลพาเลซนะครับเติมขึ้นมาแต่ว่าล้ำหน้าไป
8: นี่ครับภาพช้านิดนึงครับแหมบอลมันโยนเสร็จแล้วแกก็เคลื่อนไปข้างหน้าล้ำหน้าครับ
6: ครับ
8: ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับทางโคลอมเบีย
6: แต่ว่าตอนนี้โดนตัดบอลมาได้อีกแล้วนะครับ
8: เล่นบอลคือถ้าเป็นภาษาคนดูบอลในสนามเล่นบอลโง่เองคร
6: ับ
8: อ้
6: าวใจเย็นๆพี่อย่าไปด่าเขา
8: ไปหมุนอยู่ตรงนั้นให้เขามาแซะข้างหลังครับจะจ่ายไปก็ไม่จ่ายครับหวงบอลนะภาษาคนดูบอลเขาเรียกหวงบอลแต่ไม่ได้ถึงกับขี้เหนียวนะครับโอ้โห
6: ใครขี้เหนียว
8: ฮะเจ๊ฮะโอ้โหบอลโยกเปลี่ยนแกนมาทางด้านซ้ายแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่บอลมันเยอะสูงเกินไปนะ
6: ลุยส์ดิอาสนะครับฤดูกาลที่แล้วกับบาเยิร์นมิวนิกนี่ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำนะครับ ย้ายไปด้วยค่าตัว70ล้านยูโร
8: หน้าตาแกยังไม่ยิ้มไม่อะไรครับดิอาสเอาบอลโต้กลับเร็วของทางอุซเบย์ครับ
6: จะล็อกสวนเอาละครับให้มาที่ไฟซุลเยฟครับทางขวาโตขึ้นมานะครับลากขึ้นไปข้างหน้ามีชมบูดอฟรออยู่นะครับเปิดโค้งลูกนี้มาเลยไปครับ
8: ไม่รู้เปิดหรือยิงเองครับโอ้โหลูกนี
6: ้เอลดอชมบูดอฟนะครับก็อดีตนักเตะของโรม่านะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซเฮียในฤดูกาลที่แล้วยิงประตูในลีกตุรกีเนี่ย22ลูกนะครับเป็นดาวซันโบของลีกด้วยนะฟอร์มไม่ธรรมดานะครับสำหรับเอดอชมูโรดอฟ
8: โอกาสยิงยังไม่มีครับใบเหลืองมีน้ำหนึ่งครับเข้ากรอบก็ไม่มีครับออกกรอบก็มีของบอลนี่ทางอุซเบย์นะครับนะฮะครองไป 34% แล้วก็ทาง โคลอมเบีย56%นะครับแล้วก็ฟาว3นะครับทางอุซเบย์แล้วก็โคลอมเบีย2ครับเตะมุมยังไม่มานะครับอุ้ยโอ้ลูกนี้เดียวเข้าไปครับโอ้โหชนกันเองครับคูสนอฟนะครับไปชนกับผู้รักษาประตูครับยูซูบอฟนะฮะ
6: โอ้เจ็บเลยครับ
8: ลิ้นพันกันหน้าดูเลยยูซูบอฟ
6: ดอนลูคูมี่นะครับตักมาจากแดนหลังให้จะให้หลุยส์โซเลสนะครับทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่ามีกองหลังของอุซเบย์บังอยู่2คนนะครับแล้วก็ปล่อยให้ยูซูบอฟรับเข้าซองแต่ว่าโดนคูสนอฟเจาะยางไปนะครับยังลุกไม่ขึ้นเลย
8: เข่าต่อเข่าแทกกันครับ
6: ครับหลุยส์โซเรสของโคลอมเบียนี่ก็จับตาดูให้ดีนะครับฟอร์มการเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาลที่ผ่านมานี
8: ่
6: 53นัดในทุกรายการยิง38ประตูนะครับเป็นฟอร์มการถล่มประตูที่เรียกว่าก็หลายทีมในยุโรปจับตานะครับ
8: มีภาพช้าให้ดูเขาวิ่งครับชนกันแต่ว่าไอ้ชนกันมันไม่แรงครับแต่เข่ามันกระแทกกัน
6: นั่นแหละครับเหมือนไฟฟ้าช็อตโดนเจาะยางนะลูก
8: ร่วงไปเลยครับ
6: นี่กล้องจับมาอดุลโกดีคูซานอฟนะครับเป็นอุซเบกิสถานคนแรกเลยนะที่ไปเล่นในพรีเมียร์อังกฤษนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ช่วงท้ายฤดูกาลในครึ่งหลังฤดูกาลนี้ได้โอกาสจากเป๊ปเยอะด้วยนะครับได้ลงบ่อยๆอ้าว
8: เล่นยังไงไม่รู้อุซเบย์ครับส่งบอลข้างกันเตะออกไปเฉยเลยครับ
6: ตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ทราบ
8: โอ้โห
6: คือบางทีเนี่ยฟุตบอลโลกนัดแรกในประวัติศาสตร์ชาติตื่นเต้นเหมือนกันนะพี่นะ
8: ก็ไม่รู้ว่าลูกแปรธรรมดาครับแปรออกเฉยเลยครับโอ้ช้าครับ
6: โดนแย่ง
8: ไม่ว่าอะไรด้วยครับ
6: ไม่ฟาวเลยครับปูสินอาริอาสครับยิงโค้งลูกนี้แหมเข้าหน้าต่างชี้จะเอาเตะมุมครับอาริอาสนักเตะจากเผ่าไวรัสนะครับในลีกบราซิลปวยต้านะครับไปแย่งมาแล้วก็บอลมาเข้าทางอาดิอาสกระชากเข้าขวานะครับยิง
8: สวยเลยนะครับแต่ว่าเข้าหน้าต่างนะฮะมีเวลาครับโอ้โหแล้วกดด้วยขวาเต็มๆครับ
6: จะฟ้องว่าโดนปลายมือของยูซุปอฟแต่ว่าผู้สินให้เป็นเตะจากประตูนะครับ
8: ยูซุปอฟบอกโอ้โหเตะแรงขนาดนี้นิ้วหักแน่ถ้าไปรับนะฮะไปปัด
6: คืออย่างนี้นี่เตะมุมลักษณะจังหวะแบบนี้นี่ VR เขาดูให้นะ
8: เขาดูให้ฮะ
6: ใช่ว่าโดนไม่โดนเพราะว่ามันจะได้ถูกต้องกับลูกเตะมุมไงเพราะมันจะมีผลต่อการลุ้นประตู
8: โอ้
6: เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าโดนปลายมือยูซุปอฟเนี่ย VR เขาจะทวงมา
8: หยองเดชนี่แม่นมากเลยนะ
6: เพิ่งอ่านเมื่อกี้เนี่ย
8: นะฮะ
6: เ
8: ออโอ้ตอนนี้ก็เตะมา17นาทีนาทีนี้นี่เกมนี่น่าจะเป็นของโคลอมเบีย
6: เริ่มจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้ามาในแดนของอุซเบย์ได้มากขึ้นเลยนะครับหายไปทางขวาอาริอาสแหมนี่ได้บอลเยอะเลยครับจอห์นอาริอาสหายทางขวาครับมูยอสเปิดเข้ามาเสาแรกกระชาร์จหลุยส์ซัวเรสครับแต่ว่าโดนตักทิ้งออกไปได้ครับโดยอับดุลเยฟ
8: อับดุลเยฟนะครับถึงก่อนครับแล้วก็ตัดบอลออกไปนะฮะ
6: อับดุลเยฟนี่เล่นอยู่ใน UAE นะครับกับสโมสรดิบบ้า
8: โจเบลเลอร์ครับอับดุลเยฟได้ลูกเตะมุมแล้วครับทางโคลอมเบียครับ
6: นี่พวกกองหลังตัวใหญ่ๆครับลูคูมี่ขึ้นมาครับเปิดเข้ามาขึ้นไปมงตั้งแม่จะชาร์จบอลตก
8: โอ้โห
6: โดนเตะทิ้งออกมาครับ
8: โอกาสบอลตกตรงหน้า 2-3 คนเลยครับโคลอมเบียไม่ได้นะฮะ
6: ลุยต่อครับโปยต้าตัวเล็กดีครับแต่ว่าคล่องแคล่วนะครับมิดฟิลด์จากลาซิงซันดาแดนะครับกุสตาโวโปยต้าหมายเลข14ให้มาทางซ้ายครับเนี่ยตอนนี้นี่กลายเป็นโคลอมเบียได้บอลบุกต่อเนื่องเลยนะครับ
8: ก็ดูชื่อชั้นตัวผู้เล่นดูแล้วมีชื่อชั้นกว่าพร้อมควรครับ
6: ครับมูญอสนี่ก็แหมหลายทีมเล็งอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์ครองบอลขึ้นมานะครับโคลอมเบียครองบอล 62% อุซเบย์ 29% นะครับแล้วก็มีอินคอนเทสต์ด้วยนะคือจังหวะแย่งบอลมาลุมมาตุ้มตะลุงตุ้งแข่งกันเนี่ย
8: 9%
6: 9%
8: ครับ
6: จะทำให้ละเอียดไปขนาดนั้นทำไมก็ไม่รู้ฮะ
8: เดี๋ยวของเราก็มี
6: เหรอ
8: ของเราก็ทำ
6: มันก็เอามาจากนี่แหละฮะก็อยู่ในเว็บฟีฟ่านี่แหละ
8: ของเราก็ทำ
6: เออบอลกลับไปในแดนหลังนะครับยอนลูคูมี่เซนเตอร์ฮาฟจากโบโลญญาให้ไว้ทางขวาฝากมาอาร์เมสให้ใกล้ๆครับอาริอาสตักจะเข้าเขตโทษครับแม่จะให้หลุยดีอาสลึกไปถึงยูซุปอฟ
8: ก็จ่ายเจาะได้ดีครับแต่ว่ามันไม่มีใครเลยฮะ
6: หน้าแกเหมือนแฟรงเกนสไตน์เหมือนก
8: ันเอ้าย
6: อนนาริอัส
8: เหรอฮะ
6: จะมีน็อตอยู่ตรงนี้แล้วใช่เลยนะ
8: เหรอ
6: เออ
8: หยอกไม่เกี่ยวกับพี่นะหยอกนะ
6: ไปด้วยกันก่อนแซ่สนามอัสเตกานี่ก็ใช้ไปในนัดเปิดสนามนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ย 80,000 กว่าที่นั่งในวันนี้เลยต้องดูว่าเต็มขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าพวกโคลอมเบียไปเยอะแน่เพราะมันเดินทางไม่ไกล
8: มันไม่ไกลเท่าไหร่นะ
6: เนี่ยนะบนอัศจรรย์นี่เห็นเสื้อเหลืองๆนี่บานเลยครับ
8: ครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเล่นไป20นาทีแล้วนะครับ
6: เจขึ้นบอลมาทางขวานะครับคาริมอฟเล่นกับไฟซูลาเยฟเบิร์นยาวครับไปข้างหน้าโอ้ว่าแรงไปครับ
8: ลึกเกินไปครับลูกนี
6: ้ก็ข้อความทางเซียวแปะก็ไป99นอกจากร่วมสนุกกับเราแล้วนะครับตอบคำถามจริงลูกฟุตบอลนี
8: ่ครับ
6: นะแล้วก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงพักพักอะไรนะ
8: พักพักไฮโดรเจนเบรกพี่ลิมิงก็บอกฮะ
6: โอ้โหควันไม่ฉุยไปหมดเลยแหละ
8: ลิมิงก็ไปนี่ปอดเปิดพังที่แผลไปบวกหมดนะ
6: เอา
8: ไปพังไปหมดเลยขออภัยครับแม่ซ้อยเยอะไปนิดนึง
6: เลอะๆ
8: ๆขออภัยขออภัย
6: เพิ่นนะเพิ่นนะ
8: เพิ่นไปนิดนึง
6: เออก็เดี๋ยวช่วงพักเราจะแวบไปตอบให้นะครับมีคุณผู้ฟังในส่งเข้ามา
8: ได้ลูกบอลเอาไว้ปลาหัวเมียฮะ
6: เออเหรอ
8: เวลาเรียกแล้วไม่ได้ยินนะครับ
6: ทำเป็นเล่นน้ำมึนเหมือนกันนะเนี่ย
8: ก็ใช่เดี๋ยวจะปลาจะปลาให้มันสดใสทำไมก็ปลาให้มึนเ
6: นี่ยนี่บีตาเบม99ด้วยดิสวยเลย
8: ขึงนะครับตอนนี้นวดนวดและขึงครับ
6: ออกไปทางขวาครับ
8: เบีย
6: มุนยอส
8: ยิงจะยิงไกลไหมครับเดี๋ยวดูก่อนครับลูกนี
6: ้ได้มาเจฟเฟอร์สันเลมาครับ
8: โอ้โหไม่ได้ครับ
6: อุสเบย์รับกันแน่นไปหมดแล้วครับตอนนี้นี่ต้องหาทางเจาะใหม่ครับดิอาสแทงออกขวาครับลูกนี้เปิดโอ้โห
8: ครับตั้งง้างเท้านะครับเลยไปเยอะเลยครับ
6: ป่วยตาครับโดนเหลี่ยมไม่ดีครับเปิดหลุดออกหลังไปเยอะเลย
8: โอ้โหเปิดอย่างนี้ไป
6: อะไรฮะ
8: ก็เรียกไปเปิดไปเปิดมา20ทีไป
6: เหรอ
8: เออโอ้โหเสียของมากเลยครับ
6: ครับหลายคนก็จับตาเรื่องของหลายคนนักเตะของโคลอมเบียหลายๆคนที่แหมเคยอย่างฮาเมสเนี่ย2014นี่เขาเป็นดาวซันโบร่วมนะ
8: โอ้เหรอ
6: 10ยิงในทัวร์นาเมนต์นั้น6ประตูนะครับ
8: ครับโอ้โหลูกนี้คาริมอฟเรียกว่าดับเครื่องชนเลยครับมาข้างหลังแล้วนี่ครับชนด้วยครับผักด้วยฮะ
6: เป็นลูกเวจเทเบิลผักไง
8: ผัก
6: นะอ้าวผักเนี่ยผักปั๊บพักปุ๊บเลย
8: เออ
6: ครึ่งทางของครึ่งแรก
8: พักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไฮโดรเจนเบรก
6: เดี๋ยวผมว่าฟีฟ่าต้องแบบสอบสวนแน่เลย
8: เมื่อวานผมฟังลีหมิง
6: เหรอ
8: เขาบอกไฮโดรเจนเบรกอะไร
6: ใครนะที่ไปปล่อยคำนี้เดี๋ยวกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเนี่ย
8: เออ
6: เดี๋ยวคนอีกหน่อยคนไม่เรียกไฮเดชันเบรกนะ
8: เออ
6: ต้องไปหาที่มาเลยฟีฟ่าต้องแบบไอ้นี่เลย
8: ใครวะเออมาจากประเทศไทยแน่นอน
6: แล้วอะไรเพนัลตี้อะไรนะเมื่อวานนี้พินาเคิลนะโอ้ออสเตรียได้พินาเคิลครับ
8: มันเรียบร้อย
6: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ของแกเหมือนกันนะ
8: แกมั่นใจอ่ะ
6: เหรอ
8: เพราะแกโอ้โห
6: แต่ว่าโลออสเตรเลียยิงนี่ก็เฮยิ่งกว่าลาบลังนิกอีก
8: นี่หน้าตาแกนี่การเวลาทำอะไรแกไม่ได้เลยนะ
6: ครับเพราะสองแล้วนะปีนี้นะคานาวาโร
8: โดยเฉพาะศีรษะแกเนี่ยนะ
6: ครับ
8: เหมือนเดิม
6: เอาไม่ตอนแกมีผมแกก็หล่อนะ
8: อาหยองอ่านนี่ดิ
6: อะไรอ่ะยังไม่มีอะไรขยับจากเดิมเลยฮะเออสถิติยังไม่มีอะไรขยับจากเดิมโอกาสยิงยังน้อยกันอยู่ครับเพราะว่าก็อุสเบก็รับแน่นนะครับ
8: อุสเบนี่ถือว่าได้ของดีเลยนะ
6: อะไร
8: เพราะได้คันนาไป
6: เหรอมีเถียงนาไหมจะได้เป็นนอนเฝ้านาหรือลมโกรกเย็นๆ
8: เขาบอกคานาโวโรนี่พวกอิตาลีนี่มันรับเหนียว
6: เออ
8: จ่ายก็เหนียว
6: สงสัยอย่างนี้
8: ทำไมฮะ
6: ในแก้วนี่อะไร
8: ไม่รู้เลย
6: ปีจิ๊บแต่หัวแต่วันเลยแหละ
8: ให้มันดูแบบคือเดี๋ยวนี้ไปไหนมันต้องมีแก้วกาแฟวางใช่ไหมถ้าเราไม่มีมันดู
6: ไม่เท่ดูไม่เท่ต้องพกกระบอกน้ำส่วนตัวไป
8: เวลาไปประชุมอะไรเขาต้องมีวางนี่นะ
6: เดี๋ยวไปดูข้อความทางคุณผู้ฟังหน่อยนะส่งอะไรมาบ้าง
8: แม
6: ่อันนี้มีตอบคำถามเข้ามานะ
8: ครับ
6: เลเน่ฮิกิต้าคาร์ลอสวันเดอร์ลาม่านี่ลงตัวจริงไหมครับ
8: อยู่แล้วครับ
6: อยู่แต่ไม่เล่นแล้วฮะเล่นไปไหวแล้วฮะ
8: ดีนะว่ามีไอ้วันเดลมามานี่คุ้นๆน่ะ
6: กองหน้าอุซเบย์นี่ยืมมาจากไทยใช่ไหมครับ
9: เ
6: หมือนน้องชายน้องชายพี่นิ้วกลมเลยออกหน้าเหมือนอ่ะ
8: ผมว่าน่าจะออกไทยทางจีนเกาหลีอะไรอย่างงี้นะก็เป็นธรรมชาติของอุซเบย์ครับ
6: เป็นพวกไม่มีขนไงพี
8: ่ฮะ
6: มองโกน
8: มองโอ้โหอะไรละยอม
6: สวัสดีครับคุณดอกพี่ปูขอต้อนรับสู่99 Cafe ครับแฟนผมฟังพี่ขำกิ้งเลยครับบอกนี่มันรายการบอลหรือรายการตลกอะไรนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะ
8: โอ้นี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะนะฮะ
6: บอกว่าพยองเดชอะไรเนี่ยใช้สมชายกับเจลี่หมิงมาภาคด้วยกันวันไหนครับอ๋อจากคุณนีน่าเนินมะปาง
8: โอ้
6: เอาไหมสักแมตช์ไหม
8: ไม่เอา
6: เหรอทำไม
8: ไฮโดรเจนผมก็แปลไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยอะไรอีกอันนะไฮโดรเจนกับอะไร
6: พินา
8: เ
6: คิล
8: พินาเคิลเกมกลับมาแล้วนะครับหลังจากพักดื่มน้ำปัสสาวะกันเป็นที่เรียบร้อย
6: นี่อันนี้ต้องตอบเลย
8: อะไรครับ
6: ดีใจมากครับได้ยินเสียงพี่สมว่าข้อมูลแน่นกว่าเจลีหมิงอีก
8: สำลักเลยแม่ผู้รักษาประตูวากัสของทางโคลอมเบียเนี่ย
6: ยองพี่ปูรู้จักนักบอลคนไหนบ้างลีหมิงให้เซลครับจากพิยัตเจ็ดสี
8: รู้หมดเลย
6: เหรอประตูอุซเบย์ชื่ออะไรฮะ
8: ประตูอุซเบย์เนี่ยนะครับนะฮะยูซูนอฟ
6: ยูซูปอฟยูซูปอฟนี่เป็นไง
8: เอา11ตัวเลยดีกว่าไหม
6: ขิงไปเลย
8: โอ้โถเอ้ย
6: ย้ายออกอาวุธ
8: ลูซูนอฟ
6: ยูซูปอฟฮะ
8: ยูซูมียูซูนอฟอีกด้วยไงไออูลูนอฟ
6: อูลูนอฟ
8: อูลูนอฟนี่เล่นข้างหน้า
6: เกมกลับมาว่ากันต่อนะครับ20หกนาทีผ่านไป
8: ผิดก็คนจับไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันน้อมน้อมต๊อบอุซเบย์นี่ชำนาญหน่อย
6: เหรอทำไม
8: เพราะเคยไปทำมวยของอุซเบย์มาหลายครั้ง
6: ทัชเค้น
8: ชื่อมันจะน้อมน้อมต๊อบๆอย่างเงี้ย
6: ครับ
8: เคยคุยกับมันนะอยากเอามาเป็นต่อยมวยโลกที่บ้านเราตอนนั้นกำลังฮิต
6: เหรอเอามาต่อยมวยอาชีพแล้วก็จะเป็นผู้จัดการก็จะแฮปครึ่งนึงอะไรเงี้ย
8: คุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องอ่ะ
6: เอาย
8: ูแล้วทำมือเป็นบ็อกเขาพูด
6: อยู่บ็อกซิ่ง
8: เขาพูดไม่พูดภาษาอังกฤษ
6: ใช่ฮาเมสครับออกขวาดิอาสนะครับขอไปออกขวาไปเลยยาว
8: มากเลยครับ
6: มุนยอสเอาบอลไม่อยู่นะครับแต่ว่ายังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของโคลอมเบียอาริอาสครับคืนมาตั้งกันใหม่ดาวิสันซานเชสไม่มาย้อนลูคูมี่ตรงกลางครับโปยตาจับแหมเกือบยาวยังได้นะครับให้มาทางซ้ายโมฮิก้าโปยตาฮาเมสครับขยับมารับบอลแหมโดนชน
8: ลูกนี้เล่นบอลไกลตัวเกินไปครับใช้เวลาจับนานมากนะ
6: เป็นเกมบุกของอุซเบย์บ้างครับเดินโดนขึ้นมาเอาชโมโรดอฟครับฟองว่าแฮนด์บอลนะครับผู้สินไม่เป่าครับ
8: เป่านะฮะ
6: เป่าช้าเลยเกินครับแอนโทนีเทเลอร
8: ์ก็เป็นมูรูดอฟนะครับ
6: ยื่นแขนเอาไปพักบอลนะครับเอดอชโมรูดอฟนี่เคยอยู่กับโรม่านะครับเคยอยู่กับเจนัวนะในการโชว์สนามอิตาลีนะครับนี่เอาอะไรฮะ
8: โทษครับขออภัย
6: หลังจากพักมานี่กลายเป็นอุซเบย์ได้ครองบอลบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะพักไปนี่โอ้โหโคลอมเบียครองอยู่ข้างเดียว
8: ไม่รู้ว่าพักดื่มน้ำเนี่ยมันใครได้เปรียบเสียเปรียบกันแน่
6: คุณใช่หลายคนก็เริ่มบ่นๆนะพี่นะ
8: อุซเบย์เนี่ยมันประเทศมันหนาวนะ
6: หนาว
8: มันไม่ได้ร้อนนะ
6: ไม่ตอนนี้หลายคนเริ่มแบบว่าบ่นว่าพัก3นาทีเนี่ยมันเป็นตัวทำลายโมเมนตัมบางทีมกำลังแบบครองบอลบุกแบบกำลังแบบได้เปรียบอะกำลังโมเมนตัมกำลังมาทางเราเงี้ยพอพักปั๊บกลับมาอ้าวโมเมนตัมมันหาย
8: ก็เหมือนขอเวลานอกนะ
6: ประมาณนั้นหลายคนก็บ่นแล้วบางคนก็บอกว่าบางสนามเนี่ยมันมีหลังคาปิดอุณหภูมิก็20ต้นๆเนี่ยพักคูลิ่งเบรกทำไมแต่ว่าฟีฟ่าเขากำหนดมาแล้วนะครับว่าและกำหนดเวลาไปด้วยนะต้อง3นาทีนะ
8: ก็ต้องมีโฆษณา
6: ถูกเป็นเงินเป็นทองไปหมดอย่าง0-0นะครับกำลังจะครึ่งชั่วโมงเกมที่อัสเตก้าขึ้นทางซ้ายครับนอสุลเยฟก็ข้างหน้านี่เก็บบอลไม่ได้อุซเบย์ก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าขึ้นมานี่ข้างหน้ามีตัวให้เลือกน้อยครับแล้วโดนกองหลังโคลอมเบียนี่ลุมแย่งกลับไปได้หมด
8: ก็เล่นบอลสไตล์คล้ายๆกันนะวางตัวผู้เล่นก็ทิ้งกองหน้าไว้ตัวหนึ่งเหมือนกัน
6: ครับอ้าวแย่งได้ครับจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาครับคาริมอฟแทงต่อไปแล้วครับชมรูดอฟล็อกเข้าซ้ายชมรูดอฟเข้าเขตโทษว่ามียอนลูคูมี่ครับวิ่งตัดหน้าตัดไปได้ครับเกือบไปเหมือนกัน
8: ช้าไปครับตัวผู้เล่นของอุสเปย์นะครับ
6: แล้วจังหวะนี้นี่ปวยต้าจะโต้ไปปวยต้านะครับจะโต้ไปโดนตัดฟาว
8: ครับผม
6: โดยช็อตนัสดูลเยฟนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยดูอีกทีครับ
8: เนี่ยครับแล้วมันเลี้ยงไกลตัวไปนิดหนึ่งครับ
6: คือหลบดาวินสันซานเชสไปแล้วนะครับแต่ว่ามียอนลูคูมี่ครับมาช่วยซ้อนนะครับวิ่งตัดหน้าแย่งบอลไปได
8: ้กรรมการก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองนะครับนารุนลาเยฟนะครับ
6: ครับคือความหวังของอุซเบก็อยู่ที่นี่แหละครับชอมูรูดอฟเนี่ยครับการเป็นดาวซันโวในลีกตุรกีได้นี่ไม่ธรรมดานะ22ประตูนะครับเอาครับมีภูมิยาสังกิตให้ข้อมูลมานะ
8: ว่าไงบ้างครับ
6: อุซเบนี่บินไปที่เม็กซิโกซิตี้นี่16ชั่วโมงนะแฟนบอลอุซเบที่ไปเชียร์ที่ต้องโอ้ยอมรับนับถือครับลุยดิอาสยังไม่มีบทบาทเลยนะครับวันนี้นี่ทางซ้าย
8: กล้องนี้แทบจะไม่ได้เห็นหน้าเลยนะ
6: โมฮิก้าครับวิ่งมาโดนฟาซูลเยฟไล่มาต้องคืนหลังไปก่อน
8: โอ้วิ่งนี่ยิ่งกีฬาสีนักเรียนครับ
6: เอา
8: วิ่งนี่หัวตั้งเอ็นไว้ข้างหลังครับ สมัยนี้ถ้าวิ่งนี้เนี่ยโค้ดภูพละด่าตายเลย
6: ข้ามมาทางซ้ายครับที่อาริอาสโคลอมเบีย
8: อาริอาสตัวเดียวครับ
6: เอาแทงเข้าช่องลูกนี้ครับหลุดไ

0: ยาสยิงเดี๋ยวดูว่าโดนมือยูซุปอฟหรือเปล่าแหมไม่โดนครับเฉียดนิดเดียวแล้วก็ชนเสาครับเต็มเลย
1: โอ้โหยูซุปอฟนี่นอนมองลูกบอลอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้นี
0: ้ปัดไม่ทันแล้วเลยครับรอดไปครับอุสเปย์โคลอมเบียลุยต่อทางขวาครับมุนยอสให้เข้ามาแหมทางหน้าจะฝากที่ลุยโซเลสนะครับพักบอลไม่ได้
1: โซเลสนี่ยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะ
0: ให้ลูกนี้แรงครับ
1: นิดนึงครับ
0: เจฟเฟอร์สันเลมาครับจะให้ปวยต้า
1: เอื้อมไม่ถึงนะฮะ
0: โอ้โหเหร
1: อรับไม่ได
0: ้ทำไมฮะเขาทำอะไร
1: ก็หลุดไ
0: งอ๋อโอ้กล้องพยายามจะจับมาพวกผู้เล่นอุซเบย์นะครับก็ยังตั้งเกมถนัดไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นแท็กติกของพวกเขาอยู่แล้วครับรับแน่นๆแล้วรอสวน
1: ก็อิตาลีครับโค้ชนะครับคานาโวโลนะฮะรับเหนียวอยู่แล้วครับ
0: ต้องดูว่าจะยันอยู่แค่ไหนนะครับมาแล้วครับโอ้โหชนไว้กล้องล่วงไปแล้ว
1: โอ้โห
0: โอ้ไปเคลียร์กล้องก่อนครับล้มทับขาตะกล้องไปแล้วครับ
1: โอ้โหแล้วคือแกมานี่ไม่มีเบรกเลยนะครับ
0: โอ้คูซานอฟนะครับ
1: บนเต็มๆครับ
0: แล้วนี่แจกใบเหลืองไปด้วยนะครับแอนโทนีเทเลอร์คูซานอฟไปทำฟาวล์นะครับจังหวะเมื่อสักครู
1: ่โอ้โหคูซานอฟชนเต็มๆครับ
0: คือจังหวะแบบนี้มันก็ต้องชนนะครับเพราะว่าเขากำลังจะหลุดนะครับลุยดีอาร์สนี่กำลังแตะไปแล้วนะครับ
1: ดูภาพช้าครับดีอาร์สโดนเขี่ยไปครับ
0: แล้วคูซานอฟนี่ไปคือมีช่างภาพที่เป็นสเตดี้แคมอ่ะเขายืนถือถ่ายอยู่ริมเส้นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคูซานอฟนี่ถลายไปชนในช่างภาพอีกลุกไม่ขึ้นเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: กล้องก็หนักนะครับล้มทับเข้าไปนั่นน่ะ
1: โอ้โหแล้วเกมไม่หยุดนะครับเพราะว่า
0: ช่างเกี่ยวฮะช่างภาพไม่เกี่ยวโอ้สวยจริงเลยช่างภาพบอก
1: โอ้โหแล้วชนนี่แบบ
0: แล้วกล้องอะเนี่ยตัวเป็นล้าน
1: ลงมาจากเขาแล้วไม่มีเบรกอะ คือแบบไม่มีเบรกอ่ะแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกนะครับค่ากล้องเดี๋ยวไอ้นี่ต้องจ่ายแน่ครับคูซานอฟ
0: ช่างภาพเลยต้องไปหาสำรองมาเปลี่ยนก่อนครับตอนนี้แต่ว่าฮาเมสครับเปิดโค้งเข้าไปในเขตโทษเสาสอง
1: ยาวไปครับ
0: มงลูกนี้ยูซุปอฟออกมาคว้าโดนชนครับได้ฟาว
1: ผมนี่เป็นห่วงตากล้องก็เป็นยังไงบ้างครับ
0: เบิกตังตากล้องเข้าไปเนี่ยเขียนใบเบิกตัง3ล้านส่งประธานฟีฟ่า
1: โอ้น่าจะแฮมสติงน่าจะเจ็บครับ
0: โอ้นี่
1: ตากล้อง
0: ปรับฉากเอากลับมาให้ดูจังหวะยิงของลุยดิอาสอีกครั้งนะครับผักข้อไปเสาไกลนะครับปาดมือยูซุปอฟไปแล้วครับแต่ว่าชนเสาเต็ม
1: ๆแม่ของเทียนนี่ดีใจเกอร์เลย
0: ครับ
1: นะฮะคุณเลียนี่ในประวัติศาสตร์นี่ก็ดังนะครับเรื่องของนักเตะบอลแพ้มานี่โดนยิงก็มีนะ
0: เดสเอสโคบาร
1: ์นะฮะนี่ครับคานาโวโร
0: ่กล้องนี่ยังแทบไม่ได้จับโค้ชของโคลอมเบียเลยนะคือเนสเตอร์โลเรนโซนะครับจับแต่คานาวาโร่ดังกว่ากันเยอะ
1: โอ้โหก็นักเตะดังกว่ากันเยอะเล่นบอลนานกว่าและทีมใหญ่ด้วยนะครับ
0: จริงๆเนสเตอร์โลเรนโซนี่เป็นอาร์เจนตินานะครับแล้วก็สมัยเป็นนักเตะนี่เขาเคยเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาชุดบอลโลก90แล้วก็ลงไปดูจริงนัดชิงด้วยนะ
1: ครับ
0: ที่แพ้เยอรมันตอนตกนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่เป็นโค้ชนี่มาเป็นผู้ช่วยของโฮเซ่เปเกมันนะครับแล้วก็พาโคลอมเบียเล่นบอลโลก2014 2018
1: โอ้โห
0: สองสมัยนะครับแล้วก
1: ็แฟนโคลอมเบียครับกระโดดโลดเต้นกันใหญ่ครับ
0: ครับ
1: ส่งเสียงเชียร์นะครับบอลมันยังไม่มีอะไรนะฮะ
0: โลเรนโซนี่ก็เข้ามาคุมทีมโคลอมเบียต่อจากลานาโดรูเอลด้านะครับในปี2022แล้วก็เนี่ยสำคัญเลยก็คือเนี่ยครับดึงฮาเมสโรดิเกสกลับมาเนี่ยครับเพราะช่วงของรูเอลด้านี่ฮาเมสหลุดไปช่วงใหญ่ๆนะครับ
1: ตอนนี้ฟีฟ่าประกาศเลยนะครับว่าบอลอย่ามาพยายามมาทางซ้ายครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าตากล้องเนี่ยยังไม่ลุกเลยฮะ
0: เดี๋ยวไม่ได้ภาพอ่ะ
1: กล้องเกิ้งพังแหลกเลย
0: เออตรงโอ้ผมว่าล้มแรงด้วยนะเมื่อกี้เนี่ย
1: โอ้ชนเต็มที่อ่ะ
0: กล้องกระจุยเลย
1: น่าจะเคยน่าจะมีเรื่องกันมาก่อน
0: โอ้จะไม่คิดจังหวะมาด้วยความเร็วฮะ
1: โอ้มันซัดแบบโอ้ไม่มีเบรกเลยอ่ะ
0: โคลอมเบียตั้งเกมขึ้นมาครับตอนนี้เอาฟิลสิบคนนี่ขยับเข้าไปอยู่ในแดนอุซเบย์หมดแล้วนะครับออกไปทางขวามุนยอสหาช่องเข้าอยู่ครับคืนมาดาวินซอนซานเชส
1: ตามสไตล์อิตาลีครับรับเหนียวครับ
0: ยอนลูคูมี่ครับมีวิ่งทำช่องไปแล้ว เปิดลูกนี้

0: ไม่ได้ครับป่วยต้านะครับวิ่งสอดขึ้นไป
1: ว่าผู้เล่นนี้อุซเบก็ตัวไม่เล็กนะครับรูปร่างไม่เสียเปรียบ
0: นะคนพยายามแย่งกลับมาได้อีกแล้วครับโรฮิก้าโยกมาทางซ้ายบ้างดีอาร์สดึงจังหวะหลอกสวยครับไปแล้วครับทางซ้ายครับดีอาร์สเปิดหักเลียดเข้าไปโดนเตะสกัดอุซเบครับตัดบอลมาได้จะโต้ได้หรือเปล่าข้างหน้าในคนน้อยนะครับมีชมโรดอฟอยู่คนเดียวเนี่ยครับรอดยากครับเดวิสันซานเชสตัดได้แล้วให้มาครับตรงกลางอาริอาสทางซ้ายมีว่างนะครับฮาเมสเปิดโค้งเข้าไปไม่แม่นครับโดนสกัดทิ้งออกมา
1: ตอนนี้ฟาว8ครั้งนะครับทางอุซเบนะครับแล้วก็โคลอมเบีย4นะครับแต่มุมก็อย่างที่เห็นนะครับโคลอมเบียได้มา1ครั้งนะครับครองบอลก็นะครับอุซเบนี่ได้แค่ 28% นะครับและ 62% เป็นของโคลอมเบียครับ
0: ลูกนี้จังหวะนี้ยอนลูคูมี่นะครับชูมาโรดอฟกำลังจะพลิกไปครับลูคูมี่ไปฟาวนี่พูดถึงก็มาแล้วครับเนสเตอร์ลอเรนโซครับ60แล้วนะครับปีนี้กุนซือของโคลอมเบียนี่ทำโคลอมเบียเล่นรอบคัดเลือกฟอร์มดีมากนะครับ
1: ครับ
0: จบอันดับ3อันดับดีกว่าบราซิลอันดับดีกว่าอุรุกวัยนะในรอบคัดเลือกของโซนอเมริกาใต้นะครับ
1: โอ้โหลึกไปครับทางอุซเบย์ครับ
0: แต่พี่สมชายเป็นโค้ชดีลูกนี้พี่สมชายว่าไง
1: ออกไปเตะคือให้ออกไปอยู่นอกแล้วเตะไปอีก10ทีไปให้หมดแรงมันเหลือ
0: นี่ครับคานาวาโลนี่ถึงก็เซ็ง
1: ก็อาจจะตื่นเต้นกันนะฮะคือบอลเคยเปิดแม่นๆอยู่นะ
0: แน่นอนครับคนแบบว่าประวัติศาสตร์นะนี่คือแมตช์ประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอุซเบย์นะ
1: แต่พวกนี้มันก็จะไม่เหมือนพวกดาราดังๆที่มาเล่นในลีกสูง
0: ครับ
1: ประสบการณ์มันเยอะกว่า
0: ตอนนี้นี่รับลึกลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับอุซเบย์นี่ถอยลงไปกองกันหน้ากรอบแก่โทษตัวเองครับยอนลูคูมี่ครับขึ้นมาทางซ้ายดิอาสแหมถ้าดิอาสได้บอลเยอะขึ้นนี่ก็เป็นอันตรายต่อพวกเกมรับของอุซเบย์ครับบอลอยู่ที่ดาวิซอนซานเชสตรงกลางนะครับให้มาลูคูมี่โมฮิก้าอาริอาสข้างในเพื่อนยังไม่ว่างครับขวางข้ามไปทางขวาครับมุนยอส
1: โอ้โหคือส่งบอลไปข้างหน้านี่ก็อุซเบย์ประกบติดเลย
0: ดาวินซอนซานเชสโดนไล่ครับยังพลิกหนีมาได้ครับซานเชสนี่ก็เล่นอยู่ในตุรกีนะตอนนี้อยู่กับกาลาตาซารายนะครับอ้าวได้ครับดิอาสให้เข้าไปตรงกลางลูกนี้โอ้โหแล้วแถว2เติมขึ้นมายิงติดครับฮาเมสว้าลูกนี้เลยในกรอบเขตโทษนะครับประมาณสัก12หลายิงไปติดบล็อกอย่างมาครับดีอาร์สเปิดลึกเข้าไปในเขตโทษตีลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหโคลอมเบียขึ้นนำไปแล้วครับ
1: ดูก่อนนะครับ
0: ดานิเอลมูนยอสครับแบ็คขวาจากคริสตัลพาเลซครับหุบเข้าไปตรงกลางแล้วก็ตีจังหวะเดียวครับแสกหน้ายูสุปอฟเข้าไปครับนาทีที่40
1: มีตรวจอะไรไหมเดี๋ยวดูสิครับว่าต้องมี VAR เตือนอะไรหรือเปล่านะครับ
0: โอ้แต่ว่าจังหวะทำนี่สวยมากนะครับคือ
1: สวยมาก
0: ผู้เล่นตรงกลางของโคลอมเบียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซัวเรสทาเมสอะไรพวกนี้ตรงกลางมันโดนจับหมดนะครับ แล้วก็มุนยอสนี่จากแบ็คขวาผูกเข้าไปไม่มีใครประกบเลยครับแล้วต้องชมจังหวะตักน่าจะเป็นดิอาสนะเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับโอ้โหให้ไปในน้ำหนักช่างมาเช้าเลย
1: ครับภาพช้า
0: โอ้คนจ่ายนี่เป็นนั่นแหละครับหลุยดิอาสครับไม่ล้ำหน้าครับลูกนี้สอดเข้าไปนี่วิ่งตัดหลังอับดุลเยฟมานะครับไม่ทันได้มองครับแล้วดีดลูกนี้นี่โอ้โห
1: บอลไม่ตกพื้นเลยนะครับโป๊ะเดียวครับลูกซันแบ็กเลยนะครับลูกนี
0: ้เออใช่จริงๆบอลมันมาทางซ้ายนะ
1: ครับผม
0: คือลูกแบบนี้มันยิงยากนะครับแต่เขาตวัดดีดด้วยขวาครับโอ้ลูกนี้นี่จินตนาการสุดยอดนะครับมุนยอสเฮลั่นเลยครับเดสเซอร์ลอเรนโซครับกุนซือของโคลอมเบีย
1: ก็ต้องเอากองหลังขึ้นมายิงนะครับแล้วเงียบกิฟครับไม่มีอะไรนะครับทั้ง VAR ยัน VAZ เงียบกิฟ
0: จากภาพช้าเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นนะครับว่าดานิเอลมูยอสวิ่งสอดขึ้นมาจากด้านหลังนะครับไม่ล้ำหน้าเลยครับ
1: ยูสุปอฟนี่นั่งเอามือลูบหัวครับยอมรับเลยครับลูกนี้นำแล้วนะครับ 1-0 ครับโคลอมเบียนะครับนาทีที่41นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะบางคนก็ฟังอยู่ที่ทำงานแอบฟัง
0: ครับ
1: นะ
0: แต่เดี๋ยวย้ำกันอีกทีนะครับว่า ถ้าท่านฟังทางวิทยุเนี่ยเดี๋ยวช่วง9นาฬิกา55นาทีนี่จะมีการตัดเข้าการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดานะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าทาง YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ต่อยาว
1: ๆยังมีอยู่นะ
0: ดูกันต่อยาว
1: ๆดูได้นะครับ YouTube Facebook
0: ครับ
1: ก็เว้นตู้เย็นพัดลมนะครับ
0: 9นาฬิกาเดี๋ยวนี้ฟังหม้อไมโครเวฟแล้วฮะ
1: เออเหรออ
0: ืม9นาฬิกา55นาทีนี่ก็น่าจะพักครึ่งพอดีโอ้ตอนนี้นี่แมตช์โมเมนตัมขึ้นมานี่เป็นสีน้ำเงินพลึบไปหมดเลยครับก็คือโคลอมเบียเหนือกว่าเยอะครับ
1: โอ้โหเยอะเลยโอ้โหแล้วลูกนี้ยังไงครับจ่ายยาวยาวจริงๆครับไม่ถึงดีอาร์ตนะครับเลยไปเยอะเลยครับ
0: นี่เราแทบไม่เห็นการครองบอลบุกของอุซเบย์เลยนะครับนี่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ครองบอลของโคลอมเบียนี่ 64% นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือตอนนี้อุซเบย์จะเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับโดนไปแล้วนะครับ
1: ก็เคยตั้งรับอย่างเดียวครับโดนจนได้ครับ
0: แล้วงานที่เหลืออยู่เนี่ยอีก2ทีมที่เหลือนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเดียร์คองโกกับโปรตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าอุซเบย์แม้กระทั่งเสมอหรือว่าไม่มีแต้มเนี่ยโอ้โห2นัดต่อไปในงานช้างนะครับ
1: ก็เหนื่อยแล้วครับเพราะว่าโปรตุเกสดันไปเสมอมาด้วยนะฮะมันก็คงจะต้องเล่นเต็มที่มากกว่าเดิม
0: ข้างหน้านี่ออสันอูรูนอฟนะครับหมายเลข11นี่แทบไม่เจอบอลเลยนะครับดาวตัวริมเส้นจากเปอร์เซโปลิสในลีลานส่วนใหญ่จะเล่นอยู่เนี่ยแหละครับในลีกอุซเบย์เองก็ลีกอิหร่านแล้วก็มี UAE นิดหน่อยนะครับสำหรับอุซเบกิสถานชุดนี้นะครับพยายามจะดันขึ้นมาแล้วครับไม่ได้ถอยไปรับต่ำเลยครับแต่หม่งโตขึ้นมาโดนตัดไปอาริอาสดิอาสครึ่งชั่วโมงแรกนี่เงียบกริบเลยนะลุยดิอาสนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอเริ่มได้บอลเยอะขึ้นนี่โหโคลอมเบียมาทันทีครับเกมลุกแล้วได้ประตูไปแล้ว
1: แม่ดิอาสหมุนเข้าไปอยู่ตรงกลางครับจากซ้าย
0: อาริอาสครับ
1: กลางไป
0: ฝากซัวเรสอาริอาสถังขวามีครับมุนยอสตบคืนมาปวยต้ายังไม่มีช่องครับวนกลับไปใหม่เดวิดซอนซานเชสโอ้โหที่ดันขึ้นมาถึง40หลานะครับฮาเมสยิงเลยครับลูกนี้แม่ตรงกรอบด้วยครับแต่ว่ายังเข้าซองยูซุปอฟยิงจากระยะเกือบ40หลานะครับฮาเมสเมื่อสักครู
1: ่ลองยิงไกลดูบ้างนะฮะ
0: ทด6นาทีนะครับครึ่งแรกโอ้ไกลมากลูกนี้ไกลโพ้นเลยครับลูกยิงของฮาเมสเมื่อสักครู่ครับลองเชิงยูซุปอฟสักหน่อยยาวขึ้นหน้ามาครับโคลอมเบียอ้าวมีออฟไซด์ครับ
1: โอ้ออฟไซด์แบบเกือบกลางสนาม
0: เลยครึ่งสนามมาทีเดียวเอาขึ้นมาครับอุซเบกมาอูรูนอฟบอลออกหลังครับอ้าวครับเป็นเตะมุมของอุซเบกิสถาน
1: ครับผมเป็นซานเชสนะครับเขี่ยออไปนะครับ
0: เนี่ยดูจังหวะได้ประตูครับไม่ล้ำหน้านะครับ
1: ครับ
0: ดานิเอลมุนยอสนี่วิ่งเสียบมาจากข้างหลังของรุสตัมอชูเมตอฟนะครับหมายเลข5ไม่เห็นนะครับแล้วก็เท้าขวาของอชูเมตอฟเนี่ยอยู่ต่ำกว่านะครับไม่ล้ำหน้าเอาครับเตะมุมของอุซเบกิสถานครับอบอสเบกไฟซูลาเยฟจะเปิดเข้าไปสับเท้าซอยยิกๆๆครับเปิดลูกนี้ขึ้นไปมงยิงสวนโดนไม่ดี
1: ปริ้นครับลูกนี
0: ้ดิอาสเก็บได้จะสวนแล้วครับดิอาสดิอาสแตะหนีว่าโดนชนล่วงไว้แล้วครับผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวล์โลเรโซอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์พอดีครับฟ้องใหญ
1: ่เขาทำผมก่อน
0: คาริมอฟอุ้ยลูกนี้นี่เจตนานะครับเนี่ยคือดีอาร์สวิ่งจะหลุดเส้นข้างเลยคาริมอฟนี่มียกเท้าจิ้มเข้าไปตรงแถวๆน่องแถวหัวเข่านะครับ
1: นิดนึง
0: แต่ผู้สินคงไม่ได้ว่าอะไรนะครับจังหวะนี้ ทดมา2นาทีนะครับจาก5นาทีอ้าวมีรถด้วยเมื่อกี้6
1: ก็เอ๊ะ
0: รถ
1: มีรถด้วยนะ
0: กันเอง
1: มีแถมด้วยนะ
0: แถมนี่เรื่องปกติฮะรถนี่ไม่ค่อยมี
1: รถมีฮะโอ้โหเมื่อเช้ามานี่ติดหน้าดูเลย
0: เอาคนละรถกันนะ
1: พี่อาร์ตนี่หน้าตาแกไม่ยิ้มเลยนะครับ
0: เครียดเกินฝีมือ
1: คนห้ามยืมตังค์เลยครับ
0: อ้าว
1: บอกพระป่ากระถินนี่แกไม่เอาเลยนะก็เกมการครองบอลทางอุซเบก็ยังครองบอลได้มากกว่านะครับ
0: โคลอมเบียเนี่ย
1: โคลอมเบียนะฮะชอบเสื้อกันมากเลยเสื้อเขียวขจีเลยฮะ
0: อ้าวทางขวาครับมุนยอสตบเข้ามาโปยต้าวน
1: ไปไม่ได้ครับ
0: คืนมาตั้งกันใหม่ครับเจฟเฟอร์สันเลมา
1: หลังของอุซเบ
0: กลับไปที่โปยต้าครับเปิดข้าม
1: มาไกลครับมาทางดิอาส
0: เฮ้ยโอ้โห
1: ใช่บอกว่าใช่ไหม
0: ใช่อะใช่
1: เตอร์พุยทำไมล่ะขาดความมั่นใจ
0: ฮาเมสฝากอาริอาสแหมคืนไม่ได้ครับฮาเมสถลำไปแล้วให้ลุยดิอาสจะคืนฮาเมสโอ้โหจะเล่นกันพื้นดีครับแคบครับติด
1: แต่มุมครับโอ้โหแล้วจะอุ้ยทำไมล่ะ
0: ตกใจอ่ะ
1: ตกใจหมดเลย
0: เอาครับเตะมุมของโคลอมเบียขึ้นมาครับยอนลูคูมี่กับดาวิซอนซานเชสครับคูเซนเตอร์ฮาฟ
1: โยนเลยครับ
0: ลูกนี้โชคออกมาครับยูซุปป๊อปไม่พ้นยิงไม่ดีครับโดนไม่เต็มยิงสวนอีกทีปอยต้าติดบล็อกเป็นทุ่มของโคลอมเบียครับ
1: แหมลูกนี้ถ้าเป็นพวกนักเตะฟิล์มนี่น่าจะล็อกติ๊ก
0: เอ้ยโอ้โห
1: นะมีเวลานะ
0: ในฐานะที่พี่เนี่ยเคยเรียนกับอาจารย์ประพันธ์เต็มศรีนักเตะทีมชาติมาเนี่ยลูกนี้ต้องล็อกแล้ว
1: หนีเข้าหนีมาบุญคลองตลอดเลย
0: ไม่เข้าเรียนเลย
1: เออไปขอเกรดกระดาษเละเลย
0: แล้วทำไงให้ได้เกรดมา
1: ขอไง
0: เหรอ
1: หน้าด้าน
0: ไปนั่งไปนั่งกินเหล้ากับแกก่อน
1: กินโอ้โหจานก็เมื่อคืนก็นั่งด้วยกันต้องดึกดื่น2วันด้วยเฮ้ยเองไม่เรียนเลย
0: ทดมา4นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก5นาทีครึ่งแรกนี้ก็น่าจะเป็นสกอร์นี้แหละครับ
1: จันทร์ประพันธ์เปรมศรีเนี่ยเขาสอนปฏิบัติ
0: อ๋อเหรอ
1: ทฤษฎีเนี่ยต้องเป็นอาจารย์อะไรนะคงเบ้งเมืองไทย
0: อาจารย์อาหาร
1: อาหารสอน
0: อยู่บำรุง
1: เอ้ย
0: อาหารไหน
1: อาหารนั่ง
0: ส่งงามทรัพย
1: ์เออโอแผนนี่เยอะมากเยอะยิ่งกับบาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่แผนเยอะนะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลนี่อาจารย์อาหารแผนเยอะมากกับบาสเกตบอลอีก
0: เออ
1: นะถามว่าสมชายจำได้ไหม
0: เป็นไงบ้าง
1: เข้าพุงหมด
0: กำลังจะครบ5นาทีนะครับทดเจ็บในครึ่งแรกแอนโทนีเทเลอร์บอกไม่บุกสักทีครับเป่าหมดไปเลยครับ
1: โคลอมเบียนำ 1-0 ครับ
0: ได้ประตูจากแบ็คขวานะครับแดเนียลมูนยอสนะครับเติมขึ้นมายิงอย่างสวยเลยครับนาที40ก็เป็นประตูให้โคลอมเบียนำอยู่นะครับในครึ่งแรก
1: ไม่รู้กองเชียร์จะเป็นไงบ้างครับ
0: โดยในรูปเกมที่โคลอมเบียเหนือกว่าเยอะด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่เหนือกว่าเยอะแล้วก็โอกาสจบสกอร์นี่โคลอมเบีย5ครั้งนะครับเข้ากรอบ2
1: ครับ
0: ตลอดครึ่งแรกนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามดูครึ่งหลังนะครับว่าอุซเบกิสถานจะภายใต้การแก้เกมของฟาบิโอคานาวาโรนี่จะมีไม้ไหนครับมาช่วย
1: ฉายาแกเนี่ยนะครับนะ
0: อะไรฮะ
1: รับเหนียว
0: เออ
1: จ่ายยาก
0: เอ้าน
1: ะ
0: ก็แกถนัดแหละพูดง่ายๆแต่ว่าเอาจริงเนี่ยผลงานการคุมทีมของคานาวาโรนี่ก็หาทำยายากเหมือนนะ
1: เ
0: คยไปคุมทีมชาติจีนอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปคุมกวางโจไว้ว่าแกลนก็งั้นงั้นแล้วก็ไปคุมทีมอื่นก็เคยคุมเลสเช่มั้ง
1: พูดง่ายไม่ได้เรื่อง
0: เออแต่ว่าทางสมาคมฟุตบอลอุซเบกิสถานก็เลือกมาเพราะว่านี
1: ่เขาก็ชื่อดังอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: ชื่อดังคนมีชื่อเสียง
0: อ่ะก็เดี๋ยวเราตอบข้อความกันอีกสักนิดกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปพักกันนะพี่นะ
1: ดีมาก
0: เพราะว่าเดี๋ยวอะเอาพักตอน55พอดีโอเคได
1: ้นี่ผอ.เต่านี่มาดูแบบใกล้ชิดเลย
0: คุมงานคุมงาน
1: เวลาพูดนี่น้ำลายกระเด็นเข้าหน้าเลยคิดถึงใกล้ไม่ใกล้อะฮะนะฮะ
0: แกชงกาแฟแจกนักพากย์อยู่แล้วตอนนี
1: ้แกซื้อมาเอง
0: รับสแก้วไ
1: หมแกซื้อมาเองใช่ไหมลงทุนเอง
0: เบิกแกเขียนบินเบิกก็เอาต่อมาต่อนี่แหละ
1: แล้ว
0: ก็ย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวทางวิทยุนะ
1: ครับ
0: ในเวลา 9:55 นาทีนะครับจะมีการถ่ายทอด สัญญาณเสียงนะครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมะ

0: วานนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
1: ์
0: มหาวชิระราชธิดานะครับแต่ว่าทาง YouTube Facebook ก็อยู่กันยาวๆแล้วไปตอบข้อความกันหน่อยดีกว่าพี
1: ่นี่อดีตท่านนี้ก็ทรงกีฬาเยอะมากนะ
0: ใช่
1: ถ้าผมจำไม่ผิดในขี่ม้าม
0: ีไตรกีฬาด้วยวิ่งมาราธอนด้วย
1: ครบหมดเลย
0: ครับก็ทรงเป็นเจ้าฟ้านักกีฬาอีกพระองค์หนึ่ง
1: ครับผมครับตอบข้อความ
0: โอ้โหหยองไม่มีขนมองโกลหามากฮะ
1: หามากเลย
0: เหรอ
1: เ
0: อออันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับส่งมานะ
1: เหรอ
0: ภูมิใจอะไรกับมุกอย่างนี้วะเนี่ย
1: มองโกล
0: เออมองโกลในแก้วน้ำเนี่ยน้ำอะไรครับคุณอาสมชายจากเสียโกะพัทยา
1: เออจับเลี้ยงครับ
0: อันนี้จับเลี้ยงจริงนะจับเลี้ยงจริงด้วย
1: โอ้ยไม่ใช่นะน้ำไม่ใช่อะไรนะอะไรนะที่เขาบอกแพทย์อะไรนะที่เขาไปเดินสาย
0: หมอแม
1: ่ตรวจสุขภาพชาวบ้าน
0: อ่
1: ะเขาบอกแกมีขวด
0: เ
1: บียร์ขวดหนึ่ง
0: แกจิบไปด้วย
1: แล้วก็เจาะเลือดไง
0: โอ
1: ้บางทีข่าวเนี่ยอาจจะไม่รู้ไง
0: เออ
1: เพราะบางคนเนี่ยมือสั่น
0: ถ้าแกจิบเนี่ยมือไม่สั่น
1: เป๊ะเลย อันนี่ข้อมูลจริงนะ ไม่ได้ไปส่งเสริมให้
0: หมอเป็นแอลกอฮอลิซึม
1: หรอแพทย์พยาบาลที่เขาไปทำงานแล้วต้องจิบนะแต่บางคนเนี่ยเขาต้องจิบนะไม่เชื่อไปถามผู้เชี่ยวชาญไม่งั้นมือเนี่ยสั่นเวลาจะเจาะอย่างเงี้ย
0: จริง
1: โอ้โหเมื่อไหร่จะลงทีวะเนี่ย
0: บางคนเนี่ยกระดกอึกนึงเนี่ยโอ้โหเป็นมือปืนเนี่ยมือนิ่งขึ้นเยอะ
1: โอ้โหพอจึ๊กเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมนะ
0: ออ
1: พอจึ๊กเข้าไปเนี่ยกดโอ้โหเส้นไหนเป็นเส้นไหนนี่ได้หมดเลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: สวัสดีอังเคิลปูครับหลานคิดถึง
1: เ
0: หรอเรียกอังเคิลคุ้นๆนะ
1: เออใครวะอังเคิลอังเคิลนี่ต้องอยู่นู่นครับ
0: เหรออ
1: ยู่ไปทางปอยเปตดูนะครับ
0: ครับผมโอ้ครึ่งแรกนี่โคลอมเบียยิงไป7ครั้งนะครับกรอบ2อุซเบย์ได้ยิงครั้งเดียว
1: ครับ
0: แม่ก็กรอบด้วย
1: อุซเบย์คือแบบมาแบบเหมือนไม่กล้าบุก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้กลับเข้ามาสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของการรายงานสดฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K นะครับอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียกับพี่สมชายสายลมผมยักษ์เดชครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู
2: ่นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2
3: กุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จ พระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนา

0: จ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์เจ้าพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ

ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10 รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตรสิบไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะ

อะติเรกะวัจจะสตังชีวะตูอะติเรกะวัจจะสตังชีวะตูอะติเรกะวัจจะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดภูษาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

Titi Kamam, Titi La Pooja Yoni Chia.

สุขประการจงมีแด่ทุกท่านทุกท่านพระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับ

0: ราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป

0: 36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาจทรงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปาทวยัตอัมมิโนโอปจิตวานิรุตชันติเตสังโอปสมุสุโค
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส่งกราบและส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอน สำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
1: นิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโน

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

เสร็จแล้วเมื่อสงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏาน นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจาย

0: รตินนท์รัศมี
1: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: บอลโลกสตอรี
5: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได
0: ้ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: สวัสดีครับบอลโลกอัปเดตมาแล้วครับวันนี้คืนจะบอกคืนก็ไม่ใช่นะก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่18มิถุนายน2569นะครับ
7: ค
6: ุณผู้ฟังอยู่กับผมทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับหรือว่าเจ๋งนะครับแล้วก็น้องเบนซ์สื่อนะ
7: ครับ
6: ครับผม
7: เบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงครับ
6: ครับวันนี้ก็เราอยู่ด้วยกันอีก1วันนะ
7: ครับ
6: วันก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันนะ
7: ใช
6: ่โอ้เป็นไงฮะสภาพร่างกายตอนนี้เบนซ
7: ์ก็ต้องหามลูกหามค่ําเพราะว่าตั้งแต่เที่ยงวันจนโอ้เที่ยงเช้าแล้วกัน
6: เช้าเที่ยงเช้า
7: เที่ยงกลางวันเที่ยงกลาง
6: เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
7: เ
6: ที่ยงคืนถึงเที่ยงวันประมาณนี
7: ้ครับ
6: โอ้โหก็บอลโลนะครับเวอร์ชันอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา48ทีมเราได้เห็นชมหน้าหมดแล้ว
7: ใช่ก็ทุกทีมเนี่ยลงทำการแข่งขันนัดแรกทุกทีมแล้ว
6: ใช่
7: ครับ
6: ครับก็จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหรือว่าตอนเกือบเที่ยงแล้วโอ้โหบรรยายได้สนุกมากนะโดยเฉพาะพยองเดชกับพี่ปูสมชายครับบรรยายคู่มิกแมตช์นะอุซเบกิสถานเจอโคลอมเบียครับ
7: ครับ
6: ก็มาเป็นโคลอมเบียที่ชนะไป 3-1 นะ
7: 3-1
6: ตัวแทนจากเอเชียก็มีบางทีก็ผลงานดีนะครับก็บางทีก็ผลงานไม่ดีเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะย้อนกลับไปที่กลุ่ม A แล้วโดยเฉพาะกลุ่มของเม็กซิโกนะครับที่จะเจอกับเกาหลีใต้แย่งแชมป์กลุ่มแล้วก็แย่งกันว่าทีมไหนจะได้เป็นเบอร์1นะครับของกลุ่มนี้ครับผมแต่ว่าเรามาสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งไหม
7: ได้ครับ
6: ครับผม
7: ก็คู่แรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคู่แรกเป็นทางด้านของโปรตุเกสพบกับดีอาร์คองโก
6: ครับ
7: กลุ่มเคนะครับเป็นนัดแรกเลยแข่งกันเที่ยงคืนเนาะ
6: ใช่
7: บรรยายสดโดยเป็นพี่เจมส์กับพี่เอกนพดล
6: ถูกต้อง

0: เกตกับเดียร์คองโกนะก็เซียสเว่นนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแมตช์นี้นะ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าดูแล้วก็แทบจะไม่มีบทบาทเท่าไหร่เนาะเซียสเว่นอ่ะ
1: ใช่ก็คือออกสตาร์ทเป็นแผน 4-2-3-1 โดยเอาโรนโดเป็นหน้าเป้านะส่วนบรูโน่เฟร์นันเป็นเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10นะครับก็ลูกเกมเนี่ยโปรตุเกสออกนำเร็วก่อนเนาะจากชัวเนเวสเป็นลูกหม่งแล้วกันก็นาทีที่6ออกสตาร์ทนำเร็วเลยแต่ทีนี้เนี่ยโปรตุเกสก็มาเสียประตูไล่ตีเสมอเป็น 1-1 นะครับจากยูอาเน่วิซ่า
0: ครับ
1: ก่อนหมดครึ่งแรกนะครับในเวลา 45+5ซึ่งทั้งเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสก็เน้นครองบอลเป็นซะส่วนใหญ่เนาะพี่เจ๋งเท่ากับว่าทำให้จบเกมเนี่ยด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1
0: นะก็ทั้งที่ดูผู้เล่นของโปรตุเกสโอ้โหรวมไปด้วยนักเตะระดับประการหลายคนอาดีโกคอสตาฟาวเซาชอคาเซโลมีอาราโฮเลโตเวก้าเมื่อวานนี้เลโตเวก้าเหมือนไปยืนเป็นแบ็กซ้ายเป็นปกติเขาเรียกแบ็กซ้ายเรียกฝั่งซ้ายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าออกซ้ายเป็นเซนเตอร์
0: เซนเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็นูโน่เมเดสก็ไปอยู่เป็นแบ็กซ้ายมีชอเนเวสวิตินยานะเบเนโตซิวาบูโน่แฟนัมเปโดเนโตและโรนัลโด
1: คือดูจากผมกำลังผู้เล่นรวมถึง
0: มันน่าจะชนะได้นะ
1: ใช่คือแต่ว่าการเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าการครองบอลของโปรตุเกสเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ว่าการเข้าทำรวมถึงมิติการเล่นความคิดสร้างสรรค์ในการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะสำหรับโปรตุเกสครับ
0: ก็ดูสถิตินะครับในเกมนี้คือค่า XG เนี่ยของเดียร์คองโกดีกว่านะค่า XG หรือว่าค่า XGO นะครับคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับ X Expected Goal เนี่ยนะครับก็ประสุด 0.87 อ่ะ
1: ใช่
0: โปรตุเกสแค่ 0.65
1: ครับ
0: ครองบอลโปรตุเกสเนี่ยมากกว่าก็จริงแต่ว่าจำนวนการยิงเนี่ยเกือบก็เดียร์คองโกเนี่ยดีกว่านะ8ครั้งโปรตุเกสแค่7นะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงกรอบเดียร์คองโก2และโปรตุเกส1อันดับ FIFA โปรตุเกส5นะและเดียร์คองโก46ครับโอ้โหศักดิ์ศรีดีกว่าโปรตุเกสนะชื่อผู้เล่นก็ดีกว่าก็โดนวิจารณ์เยอะเลยโดยเฉพาะเปเป้นะรู้จักเปเป้ไหมอ่ะเปเป้ปอบมุกอ่ะ
1: ครับ
0: เตะแหลกแล้วแหกค่ายไง
1: ใช่
0: เปเป้อดีตกองหลังขาโหดของทีมชาติโปรตุเกสและเรอัลมาดริดบอกว่าหงุดหงิดที่ทีมชาติโปรตุเกสของตัวเองเนี่ยเล่นแบบนี้ครับแย่มากปวดหัวเมื่อเทียบกับทีมที่อาจจะเป็นรองนะตอนแรกเห็นได้ชัดว่าเล่นกับเหมือนเคยชนะมาแล้วหรือว่าขี่เขามาก่อนอย่างเงี้ยทั้งที่รู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีเกมนี้เป็นเกมที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยดูมาในฟุตบอลโลกเลยนะคิดว่ามาจากโปรตุเกสมันก็ระบาดแล้วแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: เม
1: ื่อคืนเปเป้ก็ไปดูที่สนามด้วยนะ
0: เปเป้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ผมได้ดูเมื่อเกมเมื่อคืนเหมือนกันมีลิคาร์โดคาวาโยมาเป็นผู้ช่วยให้กับโรเบโต้มาร์ติเนสก็อย่างที่เอาจริงผมเห็นด้วยกับเปเป้นะเพราะว่ารูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าโปรตุเกสควรจะชนะได้นะ
0: ใช่
1: แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเน้นการคองบอลซะส่วนใหญ่เนาะทำให้การเข้าทำในจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่มีเลยโอกาสการยิงน้อยกว่าคองโกด้วยซ้ำ
0: ก็มงทั้งสองลูกเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โปรตุเกสก็เปโดเนโตหยอดมาแล้วโชเนเวสมงเข้าไปเลยก็เดียคองโกก็ไม่ได้ประตูตีเสมอจากยอนวิซ่าย
1: อ
0: นวิซ่าก็เล่นอยู่ในนี่ไงพรีเมียร์ลีกไง
1: ครับ
0: ครับผมก็โอ้โหยิงในช่วงทดเวลาเนาะยอนวิซ่าเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่นะแต่ก่อนอยู่เบนฟอร์ดอะ
1: เบนฟอร์ด
0: ล่าสุดมาอยู่ในกระเซื้อในฤดูกาลที่ผ่านมาเราเห็นเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากนะที่สามารถทำประตูในศึกฟุตบอลโลกได้แต่ก่อนเดียคองโกเข้าไปบอลโลกในชื่อของซาอีไงครับเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเดียคองโกครับ
1: เปลี่ยนในภายหลังเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะมาเปลี่ยนในภายหลังเห็นเจ้าตัวก็ว่าโอ้โหดีใจมากเลยนะทำประตูแรกให้กับคองโกได้ครับผมก็มาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ52ปีครับ
1: และเป็นประตูแรกของคองโกในรอบ52ปีที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี1974
0: ครับ
1: โอ้ก็นานมากแล้วนะแล้วยิงใส่โปรตุเกสด้วยครับก็ทำให้จบผลการแข่งขันนั้นนี้เนี่ยจบด้วยผลเสมอนะครับ
0: ครับผมก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับนี่คือคู่เตะเที่ยงคืนหลังจากนั้นเตะตีห้าไอที่3ทีมขวัญใจมาชนลงสนามครับในกลุ่ม L ครับอังกฤษครับเจอกับโครเอเชียอดีตรองแชมป์โลกโครเอเชียส่วนอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966เตะที่ เท็กซัสสเตเดียม
1: ครับ
0: ออดัลลัสสเตเดียมขออภัยที่อาร์ลิงตันครับในรัฐเท็กซัสครับก็สรุปคู่นี้ยิงกันถึง6ประตูครับ
1: โอ้แต่ว่าอังกฤษออกนำก่อนจากจุดโทษของแฮร์รี่เคน
0: ก็เป็นนี่ไงไปเตะทางลูก้าโมดริชไปเตะใช่ไหม
1: ดาวรุ่งวัย40ปี
0: ดาวรุ่งมุ่งอาวุโสหรือเปล่าฮะ
1: ครับผม
0: ไปเตะใช่ไหมไปเตะไปเตะแล้วเตะในกรอบเขตโทษอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ตัดสินนะครับก็ให้จุดโทษนะครับแกรกมงตูแปงนะผู้ตัดสินชื่อดังนะครับชาวฝรั่งเศสก็เลยชี้ไปที่จุดโทษนะครับลูก้าโมดริชเหมือนไปเตะไปเตะเดี๋ยวผมดูก่อนพี่ดูก่อนเหมือนไปเตะแวบๆก็จำไม่ได้หมายเลข20อ่ะโนนี่มาดูเก
1: ้โนนี่มาดูเก้ใช่ครับ
0: ใช่
1: เป็นจังหวะ
0: เหมือนยกเท้าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: สูงไหมอ่ะ
1: คือจะเป็นจังหวะที่โนนี่มาดูเก้เขาถึงบอลก่อนแล้วแต่ว่าลูก้าโมดริชก็กล่าวว่าจะสาดบอลขึ้นหน้าแหละแต่ว่ากลายเป็นว่าไปโดนขาของโนนี่มาดูเก้ครับ
0: ก็เฮลิเคนยิงครั้งแรกโดนนะเดมินิกลิวาโควิดนะครับประตูจอมเซฟของโครเอเชียเซฟได้ผู้ประทางซ้ายแต่ผู้เสียให้ยิงใหม่ฮะก็เลยมองตัวไปบอกว่ามีสัญญาณจากห้องวิทยาว่าลิวาโควิดเนี่ยเท้าไม่ได้เหยียบเส้น
1: ครับ
0: แล้วยิงใหม่ฮะ
1: ก็เลยต้องยิงใหม
0: ่คราวนี้ไฮเดรเคยิงครั้งที่2
1: ครับ
0: ยิงมุมเดิมเลยขวามือตัวเองคราวนี้หายเลยครับ
1: หายเลยครับก็เป็นสกอร์ไป
0: อังกฤษก็ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่12นะหลังจากนั้นโครเอเชียไม่ยอมครับ
1: ก็มาไล่ตีเสมอได้ครับ ในนาทีที่36นะ
0: จากมาติน
1: มาตูลีน่า
0: ใช่ฮะผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะ
1: ครับ
0: ตีเสมอ 1-1 ครับแต่ว่าอังกฤษนะครับมาได้ลูกคอร์เนอร์เนาะ
1: ครับ
0: ทางฝั่งขวา
1: ใช่
0: แล้วเป็นดิคันไรส์
1: เปิดโค้งเข้า
0: เปิดโค้ง
1: หัวของแฮร์รี่เคนเลย
0: เรียกว่าเอาสวิงเปิดบอลเนี่ยออกด้านนอกนะแล้วก็มงเข้าหรือว่ามงตรงตะข่ายไปของแฮร์รี่เคนครับในที42โอ้แฮร์รี่เคนประตูนี้ประตูยิง2ประตูนะเป็นประตูที่81แล้วนะ
1: ครับ
0: ในนามทีมชาติโอ้โหแฮร์รี่เคนยิงโหดมาก
1: ครับ
0: แต่โคเชียก็ไม่ยอมใช่มั้ยล่ะ
1: โคเชียก็ไม่ยอมนะ
0: นาทีเสมอ2ต่อ2ครับ
1: ปีต้ามูซ่านะ
0: อันนี้เป็นกองหน้านาทีที่45
1: ใช่ครับนาทีที่45บวก5นะครับก็เป็นลูกคุกคิกคุกคิกกันอยู่ในกรอบเขตโทษอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ลูกน้ำน้อยอ่ะเนาะคุกคิกฮะ
1: ครับก็กลายเป็นโคเชียตีเสมอ 2-2
0: 2-2 ครับจบครึ่งแรกครับอยู่ที่ 2-2 ครึ่งหลังครับผมเราลืมบอกไปว่าไหนๆก็ทีมชาติอังกฤษวันนี้มาในระบบ 4-2-3-1 นะเมื่อวานนี้เราก็มีการคาดการผู้เล่น
1: ครับ
0: ประตูนะครับพิกฟอร์ดฟาสซอแน่นอนแบ็กขวาพี่ดาวถูกไหมเป็นลิสเจม
1: เป็นลิสเจมครับ
0: แบ็กซ้ายเป็นนิโก้โอไลลี่เอ้ยเมื่อวานเราถูกไหมอ่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยถูกครับพี่นิโก้โอไลลี
0: ่แล้วจอร์จสโตนพี่ว่าต้องยืนแล้วก็เอสติคอนซ่าเฮ้ยพี่ดาวถูกนะตรงกลางดิแคนไลท์ยืนอยู่แล้วส่วนโอ้พี่ดาวผิดเอเลเดอร์สันนะยืนตรงกลางคู่กับทางดิแคนไลท์นะครับแอนโทนีกอร์ดอนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเบลลิงแฮมนี่พี่ดาวถูกนะมาโดเก้ดาวผิดฮะโอ้ได้ผิดไปประมาณเท่าไหร่กินตำแหน่งเลย3ตำแหน่ง
1: 3ตำแหน่ง
0: แล้วก็ไฮลิเคนเป็นหน้าเป้าส่วนวันนี้ลูก้าโมดริชก็ลงสนามด้วยนะโอ้โห40ปีถือว่ายังแจ๋วนะครับก็สัมผัสบอลแค่33ครั้งลูก้าโมดริช
1: ลงไป58นาที
0: ชนะดวลบนพื้น 50% เท่านั้นเองสร้างสรรค์โอกาส 0% ฮะ0ครั้งครับ
1: เมื่อวานไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เนาะคร
0: ับ ไม่โดดเด่นเหมือนเคยนะลูก้าโมดริชลงสนาม58นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกครับ
1: คร
0: ับ ก็ครึ่งหลังเป็นไงฮะรออีก2เม็ดเนาะอังกฤษ
1: ใช่ครับอังกฤษมารัว2เม็ดนะ
0: จาก
1: ก็
0: จูดเบลลิงแฮม
1: จูดเบลลิงแฮมยิงนาทีที่47
0: เปิดฉากขึ้นหลังมาแค่2นาทีจังหวะที่กระชากมาทางฝั่งขวาลากตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษเบียดแต่จูดเนี่ยแกคือเรียกว่าทรงดีไงคือฐานดีไงตัวแกใหญ่แล้วก็เลี้ยงประคองประคองไปเบียดเบียดแล้วก็กดตรงนี้เสียบเสา2ไปเลยก็ขึ้นนำ 3-2 ครับ
1: คือเป็นการวางบอลยาวของเอลิเอตแอนเดอร์สัน
0: เอลิเอตแอนเดอร์สัน
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จูนเนี่ยทำวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประตูปิดกล่องแล้วกันสำหรับอังกฤษนะมาในนาทีที่85
0: จากเดอร์ตันแรด
1: ใช่ครับ
0: มาคัตแรดฟอร์ดที่ลงสนามแทนแอตเลติกกอร์ดอนครับนาทีที่72ลงสนามมาประมาณ13นาทีเดอร์ตันแรดทำประตูได้ก็เป็นเครื่องหมายการค้าเขาไหม
1: ครับ
0: เอียงเบี่ยงตัวแล้วก็ยิง
1: ใช่เลย
0: เป็นที่เสา2
1: ลูกถนัดแล้วกัน
0: ลูกถนัดนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นไงอังกฤษก็จบเกมชนะไป4ต่อ2นะ
1: ใช่ครับ
0: สบายสบายครับผม
1: โหแต่ว่ารูปเกมเนี่ยอังกฤษเล่นดีกว่าอย่างคือต้องบอกว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้รายงานของทาง BBC อ่ะพี่เจ๋งเพราะว่ารายงานนะมานะครับว่าเขาบอกว่าอังกฤษชุดนี้เนี่ยเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอังกฤษที่เขาไม่เคยเห็นในรอบหลายปีอ่ะที ่ว่าเล่นบอลแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอังกฤษชุดนี้เล่นสนุกจังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นรอบในรอบหลายๆปีเลยที่เขารู้สึกว่า
0: เล่นสนุกเล่นดีเลย
1: ใช่ครับ
0: แนวรุกดี
1: ใช่
0: แต่ว่าแนวรับต้องเป็นห่วงอยู่นะพี่ว่า
1: ก็มีการบ้านต้องแก้ไขกันไปครับ
0: ครับนี่ก็เป็นคู่ตอนตีสามนะนะครับส่วนอีกคู่นะครับในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มเคสิ
1: กลุ่ม
0: อุซเบกิสถานเอ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นอีกคู่หนึ่งกาน่าเจอปานามาก
1: ลุ่ม L
0: นะครับเกมที่ทำท่าว่าจะเสมอกันนะแต่ว่ากาน่ามาได้ประตูนาทีที่90+5ครับจากหมายเลข3ครับผมคาเลบยีเลนชี่นะก็ออกเสียงนะหรือว่ายีเลนคี่ฮะนาที90บอกว่าเป็นกองกลางหมายเลข3
1: เป็นมิดฟิลด์หมายเลข3วัย20ปี
0: ประตูที่2ในนามทีมชาตินะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นจังหวะที่เซเบนโยเนี่ยเขาได้บอลนะครับได้บอลอยู่บริเวณฮาฟสเปซฝั่งซ้ายอ่ะแล้วก็แต่งบอลนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมอ่ะจะเป็นไอ้เจ้าสำรองที่ลงมาใหม่เนาะแล้วก็ตบเข้าไปตรงกลางนะครับให้เจ้าอะไรนะโอ้ชื่ออ่านยาวกันนะ
1: คาเล็บคี
0: คาเล็บ
1: ยูเลนชี่
0: เขาออกเสียงนี้นะ
1: ยูเลนชี
0: ่ครับ
1: ก็แท็บอินเข้าไปครับก็กลายเป็นประตูชัยในเกมนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก่อนนาทีที่โอ้90+5พอดี
1: อ
0: ะนะครับคนที่ลงมาจะเป็นแบบหนึ่งนะพี่ก็โหชื่อนักเตะก็ระบาดที่หนึ่งนะฮะ
1: แต่เมื่อวาน
0: เป็นอาซานเต
1: ้
0: ที่ลงมาโทมัสอาซานเต้แล้วลงมาแล้วก็แอสซิสต์ให้นะครับนาทีเก้าสิบบอกให้เห็นว่าโอ้กาน่าเนี่ยมีศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าครองบอลแค่38%ยิงน้อยกว่า3ครั้งเข้ากรอบแค่2การจ่ายบอลก็เป็นรองครับแต่ชนะด้วยศาสตร์แต่เขาบอกว่ามีแฟนบอลเลยหนึ่งนะของกาน่าฮะเจิมนักเตะกาน่าทุกคนผ่านจอทีวีก่อนที่จะลงสนามครับ
1: ใช่
0: เป็นไงมีเจิมพอเขาถ่ายได้สดก็ทำท่าเจิมนี่
1: ผมเห็นเขาเหมือนเป่าผงอะไรสักอย่างนะ
0: แล้วก็ท่องนัมโมใช่ไหมฮะ
1: แล้วของไทยเรา
0: ของไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็การหน้าชนะไปนะ
1: การหน้าชนะไปครับ
0: ดูทีมของคาร์ลอสเคลอสครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่สุดท้ายเลยที่จบไปนะก็จบไปช่วงตอนประมาณ11:00 น.ครับก็อุซเบกิสถานหนึ่งเดียวของที่เข้ามาหนึ่งเดียวที่เอชของเอเชียที่ยังไม่ได้ลงเตะนะบอลโลกครั้งนี้ครับโลก3เจอกับโคลัมเบีย
1: ครับ
0: โอ้เกมนี้สนุกมาก
1: เกมคือรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าอุซเบย์เป็นรองนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโคลัมเบียโหแนวลูกริมเส้นเขาโหดมากโดยเฉพาะทางด้านของลุยดิอาส
0: ครับ
1: ครับก็รูปเกมครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกอุซเบย์เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าครึ่งแรกเขาไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโคลัมเบียบุกหน้าเดียวแต่แล้วก็มาได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากดาเนียลมูนอส
0: ดาเนียลมูนยอสก็เดี๋ยวนี้มุนยอดก็นี่ไงตัววิงแบ็กอะวิงแบ็กขวาเนี่ยของคริสตันพาเลต
1: ใช่
0: ครับก็ยิงนำก่อนนาทีที่40ครับแต่ว่าอุซเบกิสถานไม่ยอมนะครับเป็นเรียกว่าโกลเด้นบอยของวงการฟุตบอลอุซเบกิสถานนะ
1: ก็เป็น
0: อับโบสเบกนะครับฟาซูลาเยฟ
1: เขาบอกว่าเป็นนิวเมสซี่ไหมพี
0: ่22ปีใช่รูปร่างคล้ายๆกันรูปร่างสไตล์คล้ายๆกันเป็นกองเด่นตั้งแต่ตอนอยู่เล่นกับทียิงทีมชาติไทยแล้วตัวนี้จำได้
1: ยิงทีมชาติไทยในเอเชียนคัพไง
0: ใช่
1: ครับ
0: เป็นเจ้าของรางวัลสุขุนค่าในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20ปี2023พาอุซเบกิสถานคว้าแชมป์ชนะอิรักเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ AFC เมื่อปี2023
1: ครับ
0: โอ้โหก็เป็นไงฮะสุดยอดนะ
1: ก็
0: ตอนนี้อยู่กับสโมสรอิสตันบูลบาซักเซฮีฮะ
1: ครับ
0: ครับผมค่าตัว 8.5 ล้านยูโรนะ
1: ก็มาได้ประตูในนาทีที่60นะ
0: คนนี้จำได้ยิงประตูชัยในเกมที่เอาชนะไทยในศึกเอเชียนคัพเมื่อ3ปีก่อนปี2023ในรอบ16ทีมสุดท้ายจำได้ฮะตัวนี้ฮะเป็นเมสซี่ของเขาอ่ะ
1: นิวเมสซี่อย่างไทยเรามีเมสซี่เจไง
0: ใช่นี่นาที60นะ
1: ฟาซูลาเยฟ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นโคลอมเบียก็มาขึ้นนำ 2-1
1: ผ่านไปแค่5นาที
0: 5นาทีเอง
1: เ
0: ป็นไงเป็นไง
1: ก็เป็นทางด้านของลุยดิอาร์สที่ยิงเข้าไปครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าลุยดิอาร์สเขาก็จ่ายให้ทางด้านของดาเนียลมูนยอสมาก่อนเนาะในครึ่งแรกแล้วก็มายิงเองในนาทีที่65เท่ากับว่าเกมนี้เขาทั้งยิงทั้งจ่ายแหละครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประตูปิดกล่องครับจากฮามิลตันคัมโปสครับในนาทีที่96-9ครับก็
0: ปิดกล่องโคลอมเบียก็ชนะไป3ประตูต่อ1ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการประเดิมฟุตบอลโลกหนแรกของอุซเบย์ที่ดูไม่ค่อยสวยนะ
0: แต่ว่าก็เล่นเอ้ยได้ใจอยู่นะเล่นที่เม็กซิโกนะครับเมื่อวานนี
1: ้คุมทัพโดยฟาบิโอคานาวาโล
0: ครับไม่ใช่เมื่อวานนี้แต่ก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนาะครับก็คานาวาโลก็แต่ภาพเนี่ยตัดไปที่คานาวาโลมากกว่าโค้ชของโคลอมเบียนะคือคานาวาโลได้คุมทีมอุซเบกิสถานนะครับฟาบิโอคานาวาโลอดีตบอลลงดอทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์บอลโลกปี2006เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ขณะที่เฮดโค้ชนะครับเนสเตอร์โลเรนโซเนี่ยแทบไม่จับไปหาเขาเลยอ่ะแกงงเลยฮะครับเอ๊โค้ชเหมือนกันทำไมจับคานาวาโรของอุซเบกิสถานมากกว่าครับ
1: อาจจะด้วยชื่อเสียง
0: ใช่
1: ครับ
0: เอาตอนนี้ก็เป็นไงครบเตะมาทั้งหมดครบแล้วนะทั้ง12กลุ่มนะครับ75เกมเป็นไง
1: ก็
0: ค่าเฉลี่ยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่าเฉลี่ยต่อเกมนี่เยอะเหมือนกันนะสำหรับประตูที่เกิดขึ้น
0: เท่าไหร่3กว่าลูกอ่ะ
1: 3ลูกเยอะ
0: 3.13 ประตูต่อ1แมตช์แล้วคนดูนะตอนนี้ล้านห้านะครับผ่านมา75เกมจบรอบจบนัดแรกของแต่ละกลุ่มนะ
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยต่อเกมนะน้องเบนฮะ
1: ครับผม
0: 65,000
1: 65,000
0: โอ้ก็เยอะนะ
1: เข้ากันเยอะพอสมควรนะ
0: ครับ
1: สำหรับฟุตบอลโลกคนนี้
0: ใช่ฮะแล้วก็ดาวสวอตตัวนี้แน่นอนต้องเป็นเลโอเนลเมสซี่
1: ครับแฮตทริกในใส่แอลจีเรีย
0: แอลจีเรียยิง3ประตูคนเดียวเลย
1: ครับ
0: ก็ยิง3ประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาบสถิติของโคเซ่แล้วนะ
1: ใช่
0: ทำประตูในรอบสุดท้าย16ประตูเท่ากันแล้วแซงแน่นอนนะ
1: ผมว่า
0: แต่ว่าเอ็มบัปเป้จะแซงหรือเปล่านี้ต้องติดตาม
1: ครับ
0: สองประตูก็มีใครแฮร์รี่เคนเอ็มบัปเป้ฮาวเวิร์ดนะครับมีเอลิจาจัสเน
1: า
0: ะ
1: จากนิวซีแลนด
0: ์เออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยยาซินอายารี่นักเตะเชื้อสายตุรกีของสวีเดนนะฮะ
1: ครับ
0: และฟอร์ลารินเนี่ยบาโลบางคนออกเสียงบาโลกันบาโลกุลแต่เพื่อนน่าจะเป็นบาโลกันนะของอเมริกาไง
1: ผมก็อ่านบาโลกัน
0: ครับอันนั้นพี่อ่านบาโลกุลแล้วกันเอา
1: จะได้ค้ากันไป
0: จะได้ค้ากันไปนะเอาก่อนที่จะดูเอสเบสนะครับขอบคุณก่อนนะครับช่วงนี้ เริ่มแล้วนะนะครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Functioning Expo ครับเริ่มเมื่อวานนี้นะนะครับ17มิถุนายนนะครับก็จะไปจบในวันเสาร์นี้นะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ครับที่ไบเทคนะครับไปกันได้ครับช่วงนี้ที่เมนู Functioning Expo นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับของอสปทของเราครับเป็นกิจกรรมใหญ่เลยในช่วงของลุ้นฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเฟ้นหา Mcot Super Fan ในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับก็ให้มาร่วมเลยแล้วก็มาเชียร์ของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า2,600,000บาทนะครับกับภารกิจในเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ครับขั้นตอนง่ายๆครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan พิจารณาร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มที่ Mcot Super Fan Starter ราคาแค่20 บาทเอง
1: ครับ
0: ได้รับไป10ใบในการโหวตนะและสุดคุ้มนะครับกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับสิทธิ์ถึง300ใบในการร่วมโหวตครับโอ้โหเห็นว่ามีรถไฟฟ้ารถยนต์นี้ด้วยนะรถตู้ด้วยนะนะครับก็ขอรางวัล นะฮะอย่างเช่นภารกิจหลักนะครับรุ่นรับรางวัลก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าเดชประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทครับจนได้1รางวัลด้วยอย่างงั้นรถตู้ไฟฟ้าเดชประสงค์นะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวนอีก5รางวัลด้วยนะครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับโหสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับสนุกร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนบอลโลกนัดชิงลงเตะนะครับตอนที่1:45ของที่20กรกฎาคมก็คือก่อนบอลนัดชิงเตะในตี2เนี่ยตี1:45นาทีปิดแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ไปลุ้นกันนะครับในเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: นอกเหนือจากกิจกรรมของอสมทแล้วก็มีกิจกรรมกับทาง99 Live Fan บอลตัวจริงนะครับ
0: ครับ

0: ก็เป็นกิจกรรมที่มาร่วมทายคำถามตอบคำถามไปด้วยกันครับ
1: ครับ
0: ก็มีในรายการบอลโลกอัปเดตครับผม99 Live บอลโลกรวมถึงช่วงระหว่างที่มีการบรรยายสดเนาะพี่เจ๋งครับสำหรับวันนี้คำถามเนี่ยจะในรายการบอลโลกอัปเดตเนี่ยจะเป็นทางด้านคำถามนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2002ครับก็องลีเนี่ยองลีคามาร่าเป็นฮีโร่ยิงโกลเด้นโกลด์ได้ให้กับทีมชาติใดครับแล้วเอาชนะสวีเดนไปได้
1: ครับ
0: ก็ชาตินี้มาจากแอฟริกานี่คือคำใบ
1: ้คำใบ้นะ
0: ครับ
1: โอเคนะครับก็มาร่วมกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะครับรวมทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสวัสดีเข้ามานะครับอ๋อเพราะวิทยุไม่ได้บรรยายครับ YouTube คนเลยเยอะหรือเปล่าเขาเคลมไงว่าเขามีคนดูตั้ง 3,000 คนดูสดพร้อมกันใน YouTube ไง 3,600
0: ก็เยอะสุดแล้ว
1: โอ
0: ้
1: โหพี่ปูกับพี่พยองเดชเมื่อกี้แอคเลยฮะแอคใสเลยอ่ะเป็นไงยอดเยอะกว่ากันนะครับเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับบอลโลกอัปเดตนะว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรติณนรัศมี
3: สีหศักดิ์เผยผลการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระบุรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศไอทีความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ต2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:25 นาทีนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
4: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาตากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา18:00 นวันที่

0: 27มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
1: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของสองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส. 3อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านในพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บส่วยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบ ขณะเดียวกันมหาดไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
0: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโยนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนินโยต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
0: กลับมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒน์นะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัฒน์ก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะคะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของบุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแชงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัฒน์นะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหักผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของตินตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยาทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
1: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการ ทางด้านกปภ.นะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันทีแอคชั่น5 plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภ.เน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ใหญ่บาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศศดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกานนท์ศศดีวัย59ปีเสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าหวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศศดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิกาลนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตคาที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี

0: ดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ56ถึง63ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ90ถึง95นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่าพันคนลงพื้นที่ปูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
0: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4ประตูต่อ2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับ DR คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1ประตูต่อ0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอร์แดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1ต่อ1แล้วก็เสมอกัน1ต่อ1นะคะส่วนนาทีที่42เดคลันไลส์เปิดเตะมุมให้เคนมงเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45บวก5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2ประตูนะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาคัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4ประตูต่อ2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นและก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาน่าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาน่าพบปานามาเกมนี้กาน่ามาได้ประตูชัยในช่วงเวลาในช่วงทดเวลานาทีที่90บวก5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟ ยี่เล็งยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาน่าเอาชนะ

0: ไปได้1ประตูต่อ0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโน่โรนัลโดกัปตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับ DR คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสมงให้โปรตุเกสขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่ามงประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโน่โรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1ประตูต่อ0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อับบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1ประตูต่อ1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2ต่อ1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมามงประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัสสิธรกุวังคดิโลกฤษณดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
4: 12นาฬิกา32นาทีครับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ครับวันนี้ อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์ครับผมแล้วก็พี่เปมเนาะ
5: ใช่ครับเปมโสพลเหมือนเดิมครับ
4: กลับกลับมาประจำการกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับนักกีฬาไทยพอสมควรนะครับ
5: แน่นอน
4: แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันไปจนถึงเวลา 13:00 นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปที่ข่าวกีฬาไทยพี่เปมมีบทสรุปของฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาให้แฟนๆรายการได้ฟังกันครับ
5: แน่นอนนะครับเมื่อสักครู่ข่าวเที่ยงพูดไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวขยายกันต่อเลยนะครับไปที่ฮิลสตันครับเกมในกลุ่ม K ระหว่างโปรตุเกสกับดีอาคองโกนะครับเริ่มเลยนาทีที่6โปรตุเกสนำไปก่อนจากจังหวะที่เนโต้เปิดบอลมาจากปีกซ้ายบอลเข้าไปในเขตโทษกลางประตูชอนเดเบสแย่งมงอาเซลตนเซเบ้ได้นะครับตนเซเบ้ฮีโร่ผู้พาเรียของโกไปฟุตบอลโลกนะครับลูกลงพื้นที่เสาไกลเข้าประตูไปนะครับเป็น1ประตูต่อ0นาทีที่11ดีอาคองโกบุกมาทางด้านขวาเปิดบอลแล้วโดนสกัดออกมาให้ชอกันเซโร่นะครับกันเซโร่ออกมาโยฮันวิซ่าจับบอลได้ที่นอกเขตโทษฝั่งขวาวิทินยากันวิซ่าอยู่ในตอนนั้นนะครับวิซ่าเลยเลี้ยงไปทางซ้ายแล้วยิงเลยหลุดเสาไกลเป็นนิดเดียวนะครับนาทีที่45

0: นาทีต่อมานั่นแหละนะครับเนี่ยคองโกบุกบ้างอารอนวานบิซาก้าส่งบอลไปทางขวาให้ลูเคาเลี้ยงและจ่ายบอลที่เส้นเขตโทษมิดฟิลด์เดียวคองโกเอโดคายัมเบ้จับบอลยาวไปทางขวาแต่สดิกบากัมบูกองหน้าเดียวคองโกแย่งบอลจากบรูโน่เฟร์นันเชสได้เขาได้ยิงระยะเผาขนทางขวาบอลชนเสาออกไปนะครับทางขวาและตรงนั้นนะครับนาทีที่77โปรตุเกสได้เตะมุมและบอลไปเข้ามือในประตูเดียวคองโกเลโอเนลปาชีนะครับเขากริ้งบอลให้เซริกบาคัมบูเลี้ยงไปกรอบเขตโทษอีกฝั่งกับนักเตะอีก4คนแล้วก็ผู้เล่นโปรตุเกสจำนวน1ส่วนกลับนะครับเขาจ่ายให้ตุนเซเบ้ที่กลางเขตบุกทางซ้ายพอถึงกรอบเขตโทษเขาจ่ายกลับมาให้บาคัมบูที่รออยู่ที่หัวกระโหลกแต่กองหลังที่ประกบหนีกลับไปในกรอบเขตโทษแล้วนะครับเขายิงหลุดเกาะทางซ้ายออกไปเองก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ DR คองโกแพ้ทั้ง3นัดในฟุตบอลโลก1974ที่เยอรมันตะวันตกนะครับมาคราวนี้1แต้มนับ1แล้วนะครับ DR คองโกโอกาสยิงเยอะกว่าด้วย8ต่อ7เข้ากรอบ2ต่อ1ครับ
1: ก็เป็นในรอบ52ปีสำหรับ DR คองโกเนาะครับที่สามารถเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ส่วนโปรตุเกสเมื่อคืนก็ถือว่าต้องบอกว่าไลน์อัพเนี่ยไม่ได้เหนือความคาดหมายมากนักมาในระบบ 4-2-3-1 ครับซึ่งแนวลุกเนี่ยอันตรายมากแต่ว่ารูปเกมเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าโหค่อนข้างผิดจากที่คิดไปเยอะพอสมควรก็ทำให้เกมนี้เนี่ยโปรตุเกสเสมอกับเดียคองโกดูจะเป็นผลที่เขาไม่ได้คาดหวังนะครับซึ่งเดี๋ยวโปรแกรมถัดไปเนี่ยโปรตุเกสจะเจออุซเบกิสถานก่อนเนาะครับส่วนเดียคองโกจะเจอกับทางด้านของโคลอมเบียก็กลุ่มนี้เนี่ยน่าดูเหมือนกันนะครับส่วนคู่ถัดมาเป็นคู่คืนเมื่อคืนเลยตีสามบ้านเราครับก็เป็นคู่ระหว่างบิ๊กแมชอังกฤษพบกับโครเอเชียครับ
0: แน่นอน
1: เป็นกลุ่ม L นะฮะ
0: ครับขยับจากฮิวสตันไปออร์ลิงตันกันบ้างนะครับนาทีที่9เดคลันไรส์นะครับอุ๊ยเราจะพูดชื่อนี้ไปพอสมควรเลยเกมเมื่อวานนะครับเขาเปิดลูกเตะมุมทางขวานักเตะ4คนแย่งกันมงแต่ลูกไม่หนีกรอบเขตโทษลูคาโมดริชจะไปเตะบอลแต่มองไม่เห็นโนนี่มาดูเอเคเลยไปเตะเขาแทนนะครับเลยเสียจุดโทษแฮร์รี่เคนยิงไปทางขวาติดเซฟในประตูโครเอเชียโดมินิกลิวาโควิชน่าจะจำเขาได้จากบอลโลก2ครั้งที่ผ่านมาแต่กรรมการสั่งให้ยิงใหม่นะครับจังหวะต่อมาเขายิงเรียดทางขวาเหมือนเดิมแต่ในประตูไปผิดทางอังกฤษนำ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่36มาร์ตินบาทูริน่าของโครเอเชียได้บอลกลางเขตบุกจ่ายไปทางขวาแล้วก็จ่ายเข้าไปในเขตโทษถึงเพทาซูชิชจ่ายกลับไปให้บาทูริน่ายิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษทางขวาเข้าประตูนะครับโครเอเชียตีเสมอ1ประตูต่อ1นาทีที่42เดคลันไรส์เปิดลูกเตะมุมทางขวาเหมือนเดิมบอลไปทางเสาไกลถึงแฮร์รี่เคนมงคนเดียวประมาณ10หลาผ่านกองหลังโครเอเชีย2คนช่องเข้าไปนะครับเข้าประตูที่มุมเสาไกลนั้นเลยเป็น2ประตูต่อ1นะครับแต่ไม่ได้แค่นั้นนะครับนาทีที่45บวก5มาริโอพาซาลิชเปิดบอลจากกลางเขตบุกเข้าไปให้อีวานเพริชิชมงหันหลังกับประตูไปทางซ้ายของประตูนั้นนะครับและเพทามูซาเตะผ่านริสเจมและจอแดนพิกฟอร์ดเข้าประตูทางเสาไกลจึงเสมอกัน 2-2 ในครึ่งแรกเมื่อสักครู่3ประตูใน14นาทีนะครับก็เป็นการปลุกที่ดีนะพูดอย่างนั้นนะครับถ้าใครดูบอลอยู่ตอนนั้นเข้าครึ่งหลังนะครับนาทีที่47นะครับก็จากเอเลนเดอร์สันส่งไปถึงจูดเบนนิงแฮมเลี้ยงบอลจากกลางสนามด้านขวายาวไปถึงในกรอบเขตโทษเขายิงก่อนที่มาริโอพาซาลิชจะสกัดทันเข้าไปทางเสาไกลเข้าไปเลยนะครับอังกฤษกลับไปนำเป็น3ประตูต่อ2นาทีที่56เดคลันไรส์เปิดลูกเตะมุมจากทางขวาทางเดิมลิวาโควิชเซฟ3ครั้งรวดจากการหม่งและการยิงของนักเตะอังกฤษนะครับแล้วจังหวะต่อเนื่องต่อมายังเซฟต่ออีก2ครั้งนะครับก็เจอจังหวะบุกต่อมาของแฮร์รี่เคนก็คือ5ครั้งใน2นาทีนะครับพูดง่ายๆแต่โครเอเชียก็ยังไม่ได้ยิงเพิ่มครับนาทีที่85บุคาโยซาก้านำบอลออกมาจากการแย่งกันที่กลางเขตบุกทางขวาจ่ายไปให้กับมาร์คัสแรชฟอร์ดที่ว่างอยู่นอกกรอบเขตโทษทางซ้ายเขาจับบอลเลี้ยงหลบโยเซฟสตานิชิชทางขวาแล้วยิงโค้งที่เสาไกลเข้าไปปิดกล่องให้อังกฤษชนะไปนะครับ4ประตูต่อ2แฮร์รี่เคนยิง10ประตูแล้วในฟุตบอลโลกเท่ากับแกรี่ลินิเกอร์ในฐานะนักฟุตบอลอังกฤษที่ยิงได้มากที่สุดโอกาสยิงอังกฤษ21-9เข้ากรอบ11-5ครับ
1: ครับก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านของอังกฤษที่เอาชนะโครเอเชียไปได้เมื่อคืนน่ะแฮร์รี่เคนถูกว่ายิงด้วย2ประตูเนาะครับก็ทำให้เขาเนี่ยเอาเป็นรองดาวซันโวแล้วกันนะครับส่วนดาวซันโวเนี่ยเป็นทางด้านของลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไป3ประตูนะซึ่งผลการแข่งขันเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่า

0: หลายๆคนเนี่ยยกย่องว่าทีมชาติอังกฤษชุดนี้เนี่ยในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยยกให้เป็นทีมชาติอังกฤษที่เล่นดีที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได
1: ้
0: นะครับแล้วการเจอโครเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าดูก็ไม่ใช่งานง่ายกับเขาก่อนเกมนะครับก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าการเจอโครเอเชียไม่ใช่งานง่ายนะเพราะว่าโครเอเชียเป็นหนึ่งรองแชมป์ปี2018และเป็นทีมที่เขี่ยเขาตกรอบในปี2022นะครับอัพเกียร์ตกรอบในปี2018
1: นั่นแหละโอเคนะครับ
0: ก็ทำให้อังกฤษเนี่ยคว้า3แต้มนะครับสำหรับเกมแรกประเดิมฟุตบอลโลก2026นะครับก็หลังจากฝูงกลุ่ม L ไปส่วนคู่ถัดมาเนี่ยเป็นคู่ทางด้านของกาน่ากับปานามาครับเวลา6โมงบ้านเรา
1: ใช่ครับออกจากสหรัฐไปโตรอนโตแคนาดากันบ้างนะครับนาทีที่2ปานามาบุกมาก่อนครับมิเคลมูริลโลเลี้ยงมาทางปีกขวาจ่ายบอลเข้ามาในเขตโทษกองหน้าเซอร์ซิโลวอเทอร์มันยิงตามน้ำทันทีไปติดเซฟในประตูกาน่าลอเรนซ์อาติซิกี้นะครับนาทีที่37คริสเตียนมาร์ติเนสของปานามาเปิดบอลจากปีกขวาอาติซิกี้มองเห็นบอลไปทางนักเตะ2ทีมที่ประกบกันอยู่นะครับกลางประตูเขาเลยชกบอลออกไปนะครับนาทีที่45บวก6กาน่าได้ฟรีคิกทางซ้ายเปิดเข้ามาพอสกัดแล้วมิดฟิลด์กาน่าเอลิชาโอวูซูยิง2ครั้งจากทางขวาครั้งหลังข้ามคานนะครับเลยไม่มีประตูนะครับในครึ่งหลังนาทีที่60ในกรอบเขตโทษทางซ้ายปานามาบุกอยู่ครับโจนาสอาเจตีกองหลังกาน่ามงออกมาเข้าทางกองหลังปานามาคาร์ลอสฮาวียิงไม่เข้ากรอบแต่ออกขวาเข้ากรอบเขตโทษนะครับไปถึงมิดฟิลด์ปานามาอยู่ตรงนั้นพอดีคริสเตียนมาร์ติเนสได้ยิงที่มุมกรอบ6หลาทางขวาข้ามคานออกไปนาทีที่65กาน่าบุกมาทางปีกขวาเมนอนโทมัสอาชันเต้กองหน้ากาน่าจ่ายบอลผ่านตัวประกบโฮเซ่คอร์โดบาเข้าไปหน้าประตูโจนี่รามอสกองหลังของปานามาวิ่งมาสกัดจากข้างหลังก่อนที่บอลจะไปถึงกองหน้ากัปตันกาน่าจอร์แดนอายูจะยิงได้แล้วนั้นเผาขนสุดๆแล้วนะครับลูกเลยออกไปทางซ้ายไปนาทีที่73กันนะครับกาน่าได้ฟรีคิกครับจอร์แดนอายิวเปิดฟรีคิกมาจากทางปีกขวาบอลไปถึงเสาไกลถึงหัวของอาเจตที่แย่งมงกับกองหลังปานามาคาร์ลอสฮาวีคนนั้นแหละนะครับเขามงตกพื้นออกไปทางเสาไกลนะครับแล้วก็นาทีที่90บวก4นะครับเซเมโยนะครับแทงบอลไปที่ว่างด้านซ้ายให้โทมัสอาชันเตกาน่าครับเลี้ยงไปถึงในกรอบเขตโทษทางซ้ายเขาจ่ายบอลผ่านนักเตะ3คนและนายประตูด้วยไปถึงมิดฟิลด์กาน่าคาเล็บยีเรนยี่แปรคนเดียวเข้าประตูเลยเป็น 1-0 ให้กับทางดาวดำนะครับนาทีที่90บวก9นะครับปานามาพยายามตีเสมอนะครับโยเอลบาเซนาสเปิดฟรีคิกที่นอกกรอบเขตโทษทางขวาที่เสาไกลในประตูปานามามอสเควล่านะครับมงตกพื้นไปถึงหัวก็แล้วนะครับตกพื้นไม่ถึงกองกลางอิสมาเอลดีอาสมงตกพื้นอีกทีแต่เข้าในประตูสำรองกาน่าเบนยามินอาซาเร่กาน่าชนะ1ประตูต่อ0นะครับกาน่าชนะนัดที่6ในฟุตบอลโลกตลอดกาลนะครับเท่ากับไนจีเรียในสถิติของทวีปแอฟริกาในขณะนี้ก็ยินดีด้วยนะครับโอกาสยิงปานามาเยอะกว่านะครับ11ต่อ8เข้ากรอบ4ต่อ2แต่3แต้มของกาน่าครับ
0: ก็กาน่าครองบอลน้อยกว่าด้วยซ้ำเนาะรวมถึงโอกาสการยิงก็น้อยกว่าเล็กน้อยแต
1: ่
0: ว่าก็มาได้ประตูชัยได้
1: ใช่ครับ
0: ก็จากทางด้านของคาเล็บยีเรนยี่นะครับก็เข้ามาได้ประตูชัยในนาทีที่90บวก5ก็เอาชนะปานามาไปลังดับ2ครับสำหรับกาน่าในกลุ่ม L ครับส่วนคู่สุดท้ายเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับเป็นคู่ของกลุ่ม K คู่ระหว่างอุซเบกิสถานครับเจอโคลอมเบียเป็นตัวแทนจากเอเชียทีมสุดท้ายครับ
1: แน่นอนอุซเบกิสถานนะครับตอนที่เป็นสหภาพโซเวียตนะครับไม่เคยมีนักอุซเบกิสถานได้รับใช้ชาติไปฟุตบอลโลกนะครับแต่เคยมีนักฟุตบอลอุซเบกิสถานเป็นตัวแทนให้ทีมชาติรัสเซียไปคนหนึ่งนะครับเพราะว่ารัสเซียยุคสักกลาง90น่ะชุดปี94ยังพอเห็นชัดอย่างบางคนอย่างอังเดรย์ทันเชลสกี้เนาะที่เป็นที่รักของแฟนๆแมนยูไนเต็ดก็เล่นรัสเซียต่อตอนนั้นนะครับแต่โอเคไปเกมนั้นดีกว่าที่เมืองหลวงที่ซูดาเดเม็กซิโกนะครับในกลุ่ม K นาทีที่32โคลอมเบียเกือบได้ประตูนำไปก่อนจอห์นอาริอาสแทงขึ้นไปให้ลุยส์ดีอาร์ทางซ้ายยิงในเขตโทษไปทางเสาไกลลูกชนเสาออกมาแล้วในประตูอุซเบย์อุกเตอร์ครับอุกเคอร์ยูซูพอฟตัดจังหวะหลังชนเสาออกมานะครับแต่โคลอมเบียนำนะครับในนาที41ลุยส์ดีอาร์คนดีคนเดิมเปิดบอลจากกลางเขตบุกทางซ้ายบอลไปถึงกองหลังดานิเอลมูนยอสวิ่งสอดหนีกองหลังอุซเบย์รูสทัมอาซูมาทอฟก็มาตวัดคนเดียวกับในประตูเข้าประตูไปนะครับนั่นคือ 1-0 โคลอมเบียยังได้บุกในครึ่งหลังนะครับแต่ว่านาที60อุซเบกิสถานตีเสมอได้นะครับดอสตัมเบกคัมดามอฟเปิดบอลจากกรอบเขตโทษทางซ้ายกองหน้ากัปตันเอลดอร์

0: ชมูโรดอฟยิงเต็มแรงไปติดในประตูคามิโลบากัสของโคลอมเบียและเสาขวาด้วย3ก่อนที่บอลจะกลับไปหน้าประตูนะครับที่อับบอสเบกเฟซูลาเยฟเพื่อนร่วมสโมสรอิสตันบูลบาซักเชเฮียของชมูโรดอฟครับด้วยกันเนี่ยจะเตะเข้าไปคนเดียวระยะไม่ถึง3หลาตีเสมอตอนนั้นไม่มีใครแล้วนะครับกองหลังโคลอมเบียจอนลูชูมี่ก็คือมองบอลข้ามหัวเข้าไปจังหวะนั้นนะครับทุกอย่างมันไวนะฮะแต่ว่านาทีที่65โคลอมเบียกลับไปนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1กุสตาโวปูเอต้าของโคลอมเบียจ่ายบอลจากนอกกรอบเขตโทษทางขวาฝ่าไปถึงหลุยส์ดิอาสยิงจากในกรอบเขตโทษทางซ้ายไปที่เสาไกลยิงย้อนกลับไปนะครับในประตูอุซเบกิสถานยูซุพอฟปัดบอลไม่พ้นเข้าประตูนะครับนาทีที่90นะครับก็อุซเบกิสถานยังได้ลุ้นอยู่นะครับได้บอลเข้าเขตโทษมาทางซ้ายอัคเมลมอสโกบอยได้โอกาสยิงจากทางซ้ายแต่ลูกไม่โค้งลงข้ามคานนะครับก็ทางนาที90+2ก็ยังมีได้ลุ้นอีกจังหวะหนึ่งจากชมูโรดอฟครับแต่ว่าเป็นนาที90+8นะครับโคลอมเบียได้ประตูตอกฝาลง3ประตูต่อ1คูโชเฮอร์นันเดสเก็บบอลจากการแย่งกันที่ปีกขวาเปิดบอลไปเสาไกลเลยนักเตะอุซเบเบคุสคาริมอฟไปถึงนักเตะโคลอมเบียจามินตันคัมปาสมงจากเสาไกลเข้าประตูนะครับก็เลยเป็น3ประตูต่อ1ก็ยังมีจังหวะชนคานของอุซเบกิสถานด้วยจากคาริมอฟนี่แหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับก็โคลอมเบียแน่นอนในฟุตบอลโลกคนนี้อยู่กับ3ทีมนะที่ไม่เคยเจอกันในฟุตบอลโลกมาก่อนเลยนับ1ไปแล้วนะนับ1นัดไปแล้วสำหรับโคลอมเบียครับโอกาสยิงโคลอมเบีย15-9เข้ากรอบ4-3ครับ
1: ครับก็เมื่อวานรูปเกมยังไงโคลอมเบียก็เหนือชั้นอยู่แล้วนะครับก็ครองเกมมากกว่ารวมถึงโอกาสการยิงโดยเฉพาะกับแนวริมเส้นที่นำโดยหลุยส์ดิอาสเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันตรายมากนะครับในขณะที่ตัวแทนจากอุซเบกตัวแทนจากเอเชียทางด้านของอุซเบกิสถานเนี่ยก็ครึ่งแรกประเดิมได้ไม่ค่อยสวยนะครับก็ครึ่งแรกไม่มีโอกาสยิงเลยนะโดยแต่ว่ามาได้ประตูตีเสมอจากฟาซูลาเยฟนะครับฟาซูลาเยฟเนี่ยเคยยิงไทยเราด้วยไงพี่เปรมในศึก AFC Asian Cup 2023นะตอนนั้นอุซเบกเราเอาชนะไทยเราไปได้2-1ก็เขายกให้เป็นนิวเมสซี่ของอุซเบกิสถานครับก็เกมนี้เนี่ยยังไงอุซเบกก็เป็นรองแล้วก็แพ้ไปในที่สุดก็ทำให้ตกมาลังอันดับสุดท้ายของกลุ่ม K นะครับเท่ากับว่านะตอนนี้ฟุตบอลโลกแข่งกันทุกนัดแรกเนี่ยครบทุกทีมแล้วเนาะพี่เปรม
0: ใช่ครับยังจำได้ทั้ง48ทีมไหมฮะ
1: ก็จำ พอจำได้ซึ่งครับก
0: ็ว่ากัน
1: แต่ว่าผลงานเอเชียเราถือว่าทำได้ดีหลายทีมเลย
0: ชนะ2นะ
1: ครับอะไรนะ
0: ชนะ2ทีมนะของเรานะครับ
1: ของเราเนี่ยชนะ2มีเกาหลีใต้เนาะครับ
0: แล้วก็อีกทีมนึง
1: อีกทีมนึงจะเป็นคู่ของเดี๋ยวผมเช็คให้ครับ
0: แต่ก็ยอดก็ประมาณนั้นแหละนะครับ
1: ก็ฟุตบอลโลกเดี๋ยว
0: ออสเตรเลียสิ
1: เป็นออสเตรเลียที่เอาชนะตัวกี
0: สองไปแล้วนะ
1: ครับก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะประเดิมกันนัดที่2ของเริ่มกันที่กลุ่ม A นะครับก
0: ็
1: ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลโลกนะฮะ
0: เอ้ยเอาโปรแกรมก่อนก็ได้ฮะเมื่อกี้บอกกลุ่ม A แน่นอนเช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้แพ้มาทั้ง2ทีมครับ5ทุ่มจากแอตแลนตานะครับคู่ภาพวิทยุเป็นพี่โอ๊กการกับพี่แป๊กพูนพาพี่แป๊กเพิ่งได้มานะคู่แรกนะครับคู่ที่2กลุ่ม B สวิสเจอกับบอสเนียแน่นอนสวิตเซอร์แลนด์เสียรางวัลเยอะนะเกมเสมอกาตาร์นะครับบอสเนียก็ยันแคนาดาได้ตี2จากอิงโกบูดนะครับพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคมนะครับจะเป็นคนพาคู่ที่3ตี5นะครับแคนาดาเจอกาตาร์ที่แวนคูเวอร์นะครับยอดเป็นคู่รอบโลกกีฬาพี่เจ๋งสงศักดิ์กับพี่โอศินพงศ์นะครับแล้วก็คู่ที่4 8:00 นเม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ที่ซาโปพานนะครับที่กัวดาลาฮารานะครับก็แน่นอนคนพากปาแปะยุทธพงศ์กับพิเทพสุเทพนะครับคู่นี้จะออกโมโนแม็กซ์สปอร์ตส์นะครับคู่เช้า8:00 นะครับตามนี้ครับ
1: ครับส่วนกีฬาไทยเมื่อวานนี้ก็หลักๆจะเป็นทางด้านของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราเนาะที่ลงทำการแข่งขันในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ครับที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นสนามที่2เนาะสัปดาห์ที่2ครับก็เจอทางด้านของยูเครนก็ต้องบอกว่าไทยเราเซตแรกเนี่ยโดนนำก่อนนะครับโดยแพ้ไป23-25ส่วนเซต2เราเนี่ยทำได้ดีเลยเอาชนะไป25-19ครับแต่เซต3นี่ถือว่าสูสีแต่ว่ามาแพ้ด้วยสกอร์26-28 เซตที่4เนี่ยเราชนะได้ครับด้วยสกอร์25-22แต่ผมว่าเซตสุดท้ายที่เป็นเซตตัดสินเนี่ยเซตที่5เนี่ยไทยเราแพ้ไป10-15ก็เท่าก็หมายความว่าไทยเราในเกมแรกที่อินดอร์สเตเดียมหมากก็แพ้ไปทางด้านของยูเครน2-3เซตครับก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าสาวไทยเราทำเต็มที่นะโดยเฉพาะกับทางด้านของพิมพิชยาก๊กลำนะครับพี่บีมของเราเนี่ยที่ทำไป21แต้มนะแล้วก็อัชราพรคงยศครับทำไป20แต้มนะครับแล้วก็พัดดาวนึกแจ้งทำอีก13แต้มเมื่อวานนี้ถือว่าทำได้เต็มที่เลยต้องชื่นชมในหัวจิตหัวใจของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่พยายามต่อสู้แล้วเพื่อแฟนบอลวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ไปเชียร์ที่สนามเนาะเมื่อวานมีบทสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับพี่เปรม
0: แน่นอน
1: ครับ โดยทางด้านของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตนะรัชตะเกียงไกรครับก็บอกว่าตอนซ้อมเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วนะแต่ว่าเกมวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่หวังซึ่งเขาก็ยังเชื่อว่ายังมีขวัญกำลังใจที่ดีก็ต้องฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจสำหรับเกมต่อไปนะครับในส่วนของบทสัมภาษณ์ทางด้านของเพียวอัชราพรคงยศครับที่ทำไป20คะแนนในเกมนี้ก็มองว่าเราต้องไปกันต่อเรายังมีอีก3เกมในสนามนี้ซึ่งถึงแม้ว่าเกมนี้เราจะแพ้เนี่ยเราก็ต้อง move on ให้ไวครับส่วนทางด้านของผู้ทำคะแนนสูงสุดของไทยเราบีมพิชยากกลำครับโอ้ต้องบอกว่าเล่นดีหลายนัดแล้วนะโดยเฉพาะเกมนี้เนี่ยก็เขาได้ฝากถึงแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังกับพวกเราถึงแม้มันจะยากนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าเราทำได้นะครับก็ทำให้เกมเปิดสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากไทยเราแพ้ไปก่อนแพ้ยูเครนไป2-3นะครับ2-3เซตส่วนโปรแกรมถัดไปเนี่ยไทยเราจะเจอใครครับพี่เปรม
0: แน่นอนเจอกับบัลแกเรียคืนนี้นะครับ 20:30 นะครับวันนี้มี2คู่นะพูดถึงครับ
1: ครับก็มาเอาใจเชียร์กันได้ครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะก็จะแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเนาะครับเห็นว่ามีข่าวแบดมินตันด้วยไหมพี่เปม
0: แน่นอนนะครับในไหนเก็บรายการ300แต้มกันหน่อยนะครับที่มาเก๊านะครับเดี๋ยวไล่ทีละประเภทไวๆกันตะพลหวังเจริญแน่นอนยังไปต่อนะครับในประเภทชายเดี่ยวนะก็เอาชนะนักแบดมินตันจากมาเลเซียไปนะครับแซ่หวนนะครับ21-10 21-9นะครับขยับไปหญิงเดี่ยวกันบ้างนะครับหญิงเดี่ยวนะครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับก็จะเจอกับทางนักแบดมินตันไทยนะพัสออนพันเชษนะครับในรอบ2เป็นนักแบดมินตันที่คัดเลือกเข้ามานะครับ
1: คือตัดกันเอง
0: ใช่ครับในรอบ2นะยังรอบ2วันนี้พฤหัสนะครับเผื่อสับสนวันแล้วก็ทางชายคู่นะครับทางเฉลิมพลเจริญกิตามรกับวรพลทองสง่าจะแข่งรอบ2นะครับคู่เรฮานกับวายูดี้จากอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่มือ4ของรายการนะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งนะครับนะครับพีรชัยสุขพันธ์กับทางเทรัสขอโทษนะพัชพลเทรัสสกุลนะครับเดี๋ยวแข่งรอบ2เนี่ยกับคิมแล้วก็คิมนะครับคู่เกาหลีใต้แต่เป็นคู่มือรองนะไม่ใช่คู่มือใหญ่นะครับอ่ะไปหญิงคู่กันบ้างแน่นอนเป็นยาพากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับแข่งกับคู่ไต้หวันมือรองเชิญกับหลิวนะครับในชุดนี้แล้วก็คู่ผสมนะครับที่ยังพอมองคือคู่รัตนภักดิ์อบทองกับเจนิชาสุดใจประภาพัฒน์คู่มือ2ไทยนะครับก็เจอคู่ไทยด้วยกันเองนะครับก็คือสุภัทรจอมเกาะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งแน่นอนอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับในรอบ2ที่ว่านะครับก็คู่ต้นเจนเป็นมือ2ของรายการนะครับอันนี้ก็คือเก็บแต้มไปก่อนแหละเนื่องจากว่าจะเป็นรายการ300เพราะเราได้ดูแบดมินตันระดับสูงมาเกินเดือนนึงแล้วนะครับพูดตามนั้นก็เท่าที่มองนะครับพูดถึงสายสักนิดนึงนะก่อนที่เดี๋ยวมีคนมาขยายต่อให้เทปอื่นนะครับก็ทางชายเดี่ยวเนาะอึ้งกาหลงกับเจสันเตจากสิงคโปร์อึ้งกาหลงฮ่องกงนะครับที่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นมือ1มือ2ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวดาราที่เห็นแน่นอนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์คิมกาอึนน่ะเป็นมืออันดับ1ของรายการใช่ครับชายคู่ยังไม่เห็นคู่ใหญ่มากรายการนี้ครับหญิงคู่ก็เช่นกันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นมาเลยนะโคตาโนะโอเคจะพูดมุมนั้นนะครับแล้วก็คู่ผสมเนี่ยที่น่าสน

0: ใจนะครับคู่เจียงเว่ยนะครับคู่นั้นจากจีนหายไปช่วงหนึ่งนะก็ปัญหาส่วนตัวนะครับสำหรับถ้าแฟนๆแบดมินตันตามอยู่ก็เป็นคู่มือหนึ่งจะได้ดูในการลุ้นแชมป์ที่มาเก๊านะครับ
1: ครับก็ทางด้านเมื่อเช้ามีต้นรักแซ่เฮงไงแพ้ให้กับคิงการ์อื่นมือหนึ่งของรายการนะครับก็เดี๋ยวแบดมินตันเนี่ยมีให้เชียร์กันอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับก็รายการมาเก๊าโอเพ่น2026นะครับก็จะแข่งกันไปจนถึงวันที่21ไหมพี่เปรม
0: อันแน่นอนมันต้องควรจะแข่งถึงวันอาทิตย์โอเคครับแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวค่อยไล่แต่ว่าช่วงนี้มันรายการเล็กๆอยู่นะครับก็ต้องไปรายการเก็บแต้มเนาะสำหรับมืออันดับที่จะขึ้นมาในอนาคตนะครับ
1: นะครับก็อ่ะส่วนฟุตบอลไทยเราข้ามมาที่ฟุตบอลไทยเรากันหน่อยฟุตบอลไทยเราเมื่อวานเราบอกเป็นเมื่อวันก่อนละกันทางด้านของ FC ก็ได้สรุปโปรแกรมการแข่งขันในศึก FCU 20 Asian Cup 2027รอบควอลิฟายหรือรอบคัดเลือกมาแล้วนะครับก็ U ช้างศึก U 17 U 20ของเรานะฮะจะเจอกับทางด้านของ UAE ก่อนเลยนะครับวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 ที่ชลบุรีสเตเดียมครับส่วนแมตช์ที่2จะเจอกับทางด้านของเติร์กเมนิสถานวันที่3กันยายนครับเวลา 19:30 ที่ชลบุรีสเตเดียมเช่นเดิมส่วนแมตช์สุดท้ายเจอกับทางด้านของอิรักเจอกันวันที่6กันยายนเวลา 19:30 ครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่ไทยเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เจออยู่ในกลุ่มกับชาติที่เป็นเอเชียตะวันออกกลางละกันซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าตึงมือไหมน่าจะตึงมือละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาติเอเชียกลางเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะกับระบบโครงสร้างเยาวชนของบ้านเขานะครับโดยการแข่งขัน FCU 20 Asian Cup 2020เนี่ยจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาตินะครับแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFCU 20 Asian Cup 2027รอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในช่วงต้นปี2570นะครับผมก็เพื่อที่จะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ปี2027ที่อุซเบกิสถานแล้วก็อาเซอร์ไบจานก็เอาจริงหวังนะแอบหวังอยากให้ U20 ไทยเราเนี่ยไปแข่งที่ฟุตบอลโลก U20 เพราะว่ารายการเอาตรงเราอยากให้ช้างศึกไทยเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามโดยเฉพาะทางด้านของรุ่นที่เป็นเยาวชนรุ่นที่เป็นรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีขึ้นไปนะโหต้องบอกว่าชายเรามีโอกาสไประดับเวทีโลกมาหลายครั้งแล้วนะซึ่งแต่ว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าสักเท่าไหร่ผมก็หวังว่าในการแข่งขันถัดไปเนี่ยก็ไทยเราน่าจะดีขึ้นเนาะมีผลงานการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับ
0: แน่นอนยังไม่ได้ไปบอลโลกU20นะในประเภทชายนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับน่าจะดูตอนนี้เที่ยง58แล้วดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับคือคอมเมนต์บอกว่าผมใช้บอลคำว่าแทงเยอะเกินไปในนั้นผมใช้ไป2ครั้งนะเดี๋ยวจะแก้ให้น้อยลงนะฮะก็วอลเล่หน่อยนะครับก็บอกว่าก็คือวอลเล่เนี่ยวิจารณ์ว่ายังสู้ไม่ได้ต้องยอมรับว่ายังจับทางได้นะครับว่าสรีระไม่แข็งแรงโดยเพราะเวลาบล็อกรั่วตลอดถ้าแก้จุดนี้ไม่ได้ตกชั้นแน่นอนไล่ข่าวนี้กันนิดนึงเพราะว่าบางทีข่าวฝั่งเราจะไม่ได้ไล่ฝั่งอื่นเยอะเท่าไหร่นะสหรัฐโดมินิกันนะครับที่แพ้รวดนะครับแพ้สหรัฐไป0-3เซตนะดังนั้นแพ้รวด2ทีมอยู
1: ่
0: นะครับในเกมนี้อ่ะเดี๋ยวบทส่งท้ายกันดีกว่าครับเบนครับ
1: ครับก็เดี๋ยวมีข้อความประชาสัมพันธ์เนาะจากเป็นกิจกรรมของอสมทจำกัดมหาชนครับก็ร่วมสร้างกิจกรรมเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบเนี่ยโดยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท ร่วมภารกิจ

0: ได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับขั้นตอนเนี่ยง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆโดยที่เริ่มที่ Mcot Superfan Starter ครับที่ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสูงสุดกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคาที่500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตของรางวัลเนี่ยโหต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะโดยเฉพาะรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ครับราคามูลค่าเนี่ยต้องบอกว่า1ล้านกว่าบาทนะ 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยครับก็สามารถร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 01:45 ครับก็ร่วมกิจกรรมกันได้ต่อเนื่องสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดตรีด้อมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี2026ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM News คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย MCOT News FM 100.5 ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: ติดตามบอลโลก News อัปเดตในช่วงนี้ครับเทียรี่อองรีวิจารณ์คริสเตียโน่โรนัลโดว่ามุ่งแต่จะทำประตูมากเกินไปเทียรี่อองรีตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสออกมาวิจารณ์คริสเตียโน่โรนัลโดแข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสว่ามุ่งแต่จะทำประตูมากเกินไปในเกมที่ทับฝอยทองเสมอกับดีอาคองโก1ประตูต่อ1โดยโรนัลโดลงประเดิมในศึกเวิลด์คัพ2026เกมที่โปรตุเกสพบกับดีอาคองโกในรอบแบ่งกลุ่ม K ซึ่งสุดท้ายทับฝอยทองโดนคองโกไล่ตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และโรนัลโดกองหน้าจากอัลนาเซอร์ไม่สามารถทำประตูได้หลังการแข่งขันน้องรีออกมาวิจารณ์โรนัลโดโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในครึ่งหลังจังหวะที่จัวกานเซโลปัดบอลเข้ามาบริเวณจุดโทษแต่ว่า CR7 กลับสอดเข้ามายิงเองแทนที่จะปล่อยบอลให้บรูโน่เฟร์นันเดสซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าได้ยิงประตูลิเวอร์พูลคว้าตัววิกเตอร์มุนยอสปีกดาวรุ่งของโอซาซูน่าเข้ามาร่วมทีมแล้วฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลปิดดีลคว้าตัววิกเตอร์มุนยอสปีกวัย22ปีของโอซาซูน่ามาร่วมทีมในตลาดนักเตะซัมเมอร์2026แล้วสำหรับดีลนี้นิวคาสเซิลเจรจากับนักเตะมานานแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลโผล่เข้ามาปาดหน้าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะและเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโรทั้งนี้วิกตอร์มุนยอสทำผลงานได้ดีกับโอซาซูน่าในซีซั่นที่ผ่านมาโดยทำไป7ประตูและ5แอสซิสต์จาก36เกมรวมทุกรายการจนมีชื่อติดทีมชาติสเปนชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับ Active Radio นำรายการ Motor In Trend มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปทาง FM 99 Active Radio นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราทาง YouTube ก็ได้นะครับโดยการส่งข้อความเข้ามานะครับแล้วก็ทาง4689899นะครับเป็นหมายเลขที่จะส่ง SMS มีการติดต่อสื่อสารกันแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับมีคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้รวมถึงการซ่อมบำรุงก็สามารถเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ
1: ครับผมสวัสดีพี่โจนะครับ
2: ครับ
1: ก็สัปดาห์นี้ครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถยนต
2: ์เยอะแยะมากมาย
1: นะครับ
2: ไม่ว่าจะจัดไป2รุ่น
1: ครับเอาทีละเรื่องนะครับเรื่องรถไฟไหม้ก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะ
2: รถไฟไหม้เขาก็วันพวกเขาก็มีจดหมายออกมา
1: ครับ
2: แล้วก็ BYD ที่ไฟไหม้
1: ครับ
2: เขาก็มีจดหมายออกมา
1: ครับ
2: เดี๋ยวเคลียร์กันหมดเลย
1: ทีละเรื่องนะใครสนใจอยากได้เรื่องไหนนะฮะว่ากันไปอันดับแรกเนี่ยเราไปดูกันที่การเปิดราคาดีไหมครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Urban ที่เราเล่าให้ฟังวันนี้เป็น product ที่น่าสนใจติดตามมา 2-3 สัปดาห์ละตั้งแต่เราได้ไปทดลองขับมาเมื่อวานนี้ก็เปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
2: เป็นไงฮะราคาที่เราบอกนะที่คุยบอกว่าถ้าแพงไม่ได้ขาย
1: ใช่
2: แล้วก็ที่บอกว่าราคาตัวต่ำเนี่ยต่ำสุดเนี่ยว่าจะต้องไม่เกิน 500,000
1: ปรากฏว่าขยับ
2: กดว่าขยับไป 30,000
1: 529,000 เท่ากับตัว
2: 529,900 ใช่
1: เท่ากับจีลี่ EX2 นะครับ
2: EX2 มั้ย EX2 เท่านี้เหรอ EX2
1: 29ไง
2: 4กว่าเปล่า
1: อ๋อ4ขอให้เช็คขออนุญาตเช็ค
2: มั่วไอ้หนู
1: ขออนุญาตเช็คก่อนนะ
2: ดูก่อนก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเปิดมาทั้งหมดมี3ราคา
1: 3รุ่นด้วยกันครับ
2: 3รุ่นย่อย3ราคานะครับก็มีรุ่นสแตนดาร์ดนะครับ
1: ครับ
2: สแตนดาร์ดนี่คือไม่มีอะไรเลยเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ไม่เท่ากันด้วยนะแบตเตอรี่เล็กกว่าส่วนรุ่นขยับขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นแม็กแล้วก็รุ่นอัลตร้านะครับ2รุ่นนี้ก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เท่ากันนะครับแบตเตอรี่อะไรที่ใหญ่ขึ้นกว่านะแต่ที่สำคัญเลยนะครับมันมีระบบ ADAS เป็นเลเวล2เลเวล2นี่คือฉลาดขึ้นเยอะ
1: ครับ
2: เวลาขับรถ keeping lane อย่างเงี้ยนะมีไม่ออกนอกเลนอย่างเงี้ยก
1: ็
2: จะมีถูกไหม
1: ครับ
2: พอเป็นเลเวล2เลเวล 2.5 เนี่ยเลเวล2นี่จะนุ่มมากเวลาจะเปลี่ยนเลนจะเตือนรุ่นแรกๆออกมานะไอ้เลเวล1เนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยสู้กันจนปวดแขนอะ
1: ครับ
2: รถก็ดันคนก็เราก็นึกโอ้โหพวงมาลัยเมื่อยแล้วที่สำคัญเลยคือตอนนี้พอจะแซงใช่ไหม
1: ครับ
2: พอพี่วิ่งมาปั๊บอยู่ในคีปปิ้งเลนมีรถมีอะไรมันจะเตือนอยู่แล้วของ MG เนี่ยพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเปลี่ยนเลนให้เลยครับรถไหลเปลี่ยนเลนให้เลยพอพี่มองปุ๊บพี่กดไฟเลี้ยวปุ๊บรถ
1: ถ้าปลอดภัยนะถ้าปลอดภัย
2: ถ้าปลอดภัยไงหมายความว่าไม่มีรถข้างๆก็มันก็จะมีเรดาร์วัด
1: จับให้
2: ข้างๆโล่งเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บรถปั๊บเปลี่ยนเลนได้เลยไปไง
1: ผมไม่ชอบอ่ะอันเนี้ยผมจริง
2: นะไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อเขาไม่ได้ขายพี่อยู่แล้ว
1: โอเค
2: นะอีกสิ่งนึงคือที่วันนั้นผมมีคลิปบอกว่าผมชอบไฟเรืองแสงโลโก้เรืองแสงใช่ไหม
1: ใช่โลโก้จะเป็นเรืองแสง
2: โลโก้ด้านหน้าจะเป็นเรืองแสง
1: ครับ
2: แล้วก็ข้างหลังเนี่ยพับเบาะได้เก็บของได้เนี่ยถ้าไม่พับเบาะเนี่ย4ลิตร400กว่าลิตร
1: 400กว่าลิตรครับ
2: ถ้าพับได้1,200
1: ครับ
2: แต่พอเปิดแผ่นข้างล่างเนี่ยเพิ่มอีก98ลิตร
1: ครับ
2: และดิสเพลย์ที่จัดโชว์ครับพี่แบบนักกอล์ฟเหรอไม่ต้องนอนถุงกอล์ฟซื้อมาใหม่จับตั้งเลยเปิดฝานี่ใช่ไหม
1: เ
2: ปิดฝาหลุมนี่ปุ๊บตั้งปุ๊บถุงครอบตั้งตรงได้เลย
1: ครับครับ
2: โอ้เป็นไง
1: ม
2: ไม่ต้องพับเบาะด้วย
1: ครับ
2: ถุงครอบตั้งเลยตั้งเลยนะ
1: ครับเมื่อกี้เช็คราคาเรื่องของ EX2 ละ29เหมือนกันพี่แต่ไม่ใช่5
2: 29
1: 429
2: 429
1: แพงกันแสนเลยอ่ะ
2: พี่รถเขาเท่ากับ EX5 พี่เอาไปเทียบ EX2
1: เออใช่ก็ทีแรกเขาบอกเขาจะทำราคามาทำราคามา
2: ถ้าราคาถูกอ่ะมันก็กดได้ถ้ากดคุณ499อ่ะผมว่าแบบจริงๆ 30,000 นะ early bird 4แบบ499อ่ะผมว่าขายได้เอาตัวแบบเริ่มต้นอ่ะแต่นี่เขาตั้งศูนย์แล้วเขาก็ลดลงมาเหลือ529
1: อืม
2: จริงถ้าเขาแบบ เอาตัวนี้ขยับเนี่ยมันมีทราฟฟิก
1: สูงไปหน่อยไหมพี่คิดยังไงเรื่องราคาม
2: ันถามว่าสูงไหมมันไม่สูงหรอกมันสมราคาสมเหตุสมผลเพราะว่า MG ก็มีทุกอย่างมีความมั่นคง
1: ครับนะแบตเตอรี่ก็ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าไม่ไฟไหม้ไม่ปะทุติดต่อกันสมมติว่าเซลล์เดียวก็เซลล์เดียวอย่างเงี้ยเขาไม่ไหม้เขาไม่เหมือนวอลโว่ไม่เผาทิ้งแล้วก็คือเขามีเรื่องของการบริการและการขายที่ดีโชว์รูมเยอะความมั่นคงแล้วก็แบบชื่อชั้นแบรนด์เงี้ยมันได้กว่าได้มากกว่า
1: คร
2: ับในรถของถ้าเกิดว่ามองในรถไฟฟ้าอย่างนี้ด้วยกันนะครับแต่อีกอันนึงที่ยังไม่ได้บอกคือมันสามารถไอมีระบบถอยจอดใช่ไหมที่เราใช่ไหม
1: ครับ
2: สแตนดาร์ดไม่มี
1: ระบบความจำในการสมมติเราขับรถเข้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นแล้วเข้าไปตัน

0: ันออกไม่ได้เกะกะ
1: กดปุ่มถอยหลังออกมาอย่างนี้มันจำได้แต่ว่าไอ้ถอยจอดเนี่ยรุ่นสแตนดาร์ดไม่มีรุ่นแม็กถอยแบบตรง
0: ๆครับ
1: รุ่นอัลต้าถอยตรงถอยเอียงใช่ไหม
0: ครับ
1: อีกระบบหนึ่งครับขี้เกียจไปจอดรถเอง
0: อ๋อออโต้พาร์คิ่งเหรอ
1: จอดแล้วปุ๊บยืนในร่มกดรีโมท
0: สั่งจอด
1: กดจากมือถือ
0: ครับ
1: กดช่องเลือกเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดเป๊ะรถเข้าไปจอดเองหน้าเข้าหรือหลังเข้าก็ทำได้
0: ครับเมื่อก่อนเราเห็น
1: ลงจากรถใช่ไหม
0: ครับ
1: ยืนรอในร่มเลยว่ารถจอดกลางแดดใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นช่องนี้แล้วกดเลยแล้วรถมันจะสแกนช่อง
0: ครับ
1: ช่องจอดเนี่ยบนมือถือเรา
0: เจอรถเราพัว
1: รถเรามันพอเปิดมือถือแล้วมันมีรถเราอยู
0: ่ครับ
1: พอมีพื้นที่ข้างช่องนี้อ่ะกดปึ๊กกดรีโมท
0: ครับ
1: กดจากมือถือปั๊บวิ่งไปจอดเองพี
0: ่ครับ
1: เป็นไงแต่ไม่รู้ล็อกได้ป่ะนะหรือต้องกดล็อกอีกที
0: นะอันนี้คือเมื่อก่อนเราเห็นฟังก์ชันอันนี้อยู่ในTesla
1: คือรถต้องบอกว่ารถจีนหรูๆ
0: มีเยอะนะครับ
1: ทำให้มันวิ่งเข้ามาสมมติว่าเรายืนอยู่แล้วรถมันจอดอยู่เงี้ยให้มันเลื่อนออกมาหาเราได
0: ้ครับ
1: แต่อันนี้มันกดเข้าไปจอดเอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าสแตนดาร์ดไม่มีอันนี
0: ้ครับ
1: น่าจะมีรุ่นท็อป
0: ครับ
1: นะน่าจะเป็นรุ่นอัลต้านะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆเน้นวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เน้นผู้หญิงเลยสีชมพูนี่เป็นตัวโดดเด่นนะครับนะฮะ
0: ผม
1: ยังไม่เห็นเลยพี่ YouTube อ่ะ
0: โอ้โหไลฟ์แล้วนะฮะไลฟ์แล้วมีข้อความเข้ามาแล้วโอ้แล้วข้อความแรกนี่ก็โดนใจมากเลยสวัสดีครับพี่กระติ๊บครับมาถึงก็ซัดผมก่อนเลย เดี๋ยวให้พี่โจเห็นข้อความก่อน
1: ยังลบดีกว่าผมได้ไหมยังไม่เห็นเลย
0: เนี่ยคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่า Urban Smack เทียบกับ S5D ไปตัวไหนดีครับเอามาขับ Grab
1: เอามาขับ Grab เหรอเน้นตัวถูกเลย
0: S5D
1: S5
0: Singapore ครับ S5
1: MG S5S5 เขาก็ได้นี่ไม่เหรอเขาได้คาร์บอนเยียร์นะ
0: คาร์บอนเยียร์ไง
1: แต่อันนี้มันของสดกว่า
0: อันนี้มัน PHEV ไม่เหรอ S5 อ่ะตัวที่ได้คาร์บอนเยียร
1: ์พี่ดูก่อนดิ
0: เดี๋ยว
1: จ
0: ำไม่ได้จริงขอดูก่อน
1: มาไปเนี่ยพี่เนี่ย
0: ขอดูก่อน
1: ผมยังหาข้อความไม่เจอเนี่ยไม่ใช่ผมยังหา YouTube ไม่เจอ
0: ไลฟ์สดแล้วไลฟ์สด
1: มันยังไม่มีทีพีวันไหนแล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ตายแล้ว
0: ตายแล้วชีวิตนะฮะวันนี้วันที่18แล้วครับพี่
1: มาแล้วนี
0: ่นะครับขึ้นยังฮะข้อความ
1: ขึ้นมาแล้วครับเมสซี่กับพี่เจี๊ยบใครแฮตทริกไวกว่ากันครับสวัสดีครับพี่โจ้พี่เจี๊ยบครับ
0: ครับ
1: อดนอนดูบอลจนเบอร์ครับรอฟังเธอมา
0: แปลว่าอะไรพี่กดนอนดูบอลจนเบอร์
1: อดนอนไงดูบอลจนเบอร์นะ
0: อดนอน
1: แต่ว่ายังมารอฟังเธอนะครับมอเตอร์อินเทน
0: โอ้โหเบอร์ว่ารักแถบหรือเปล่าแบบว่ารักเธอนะจ๊ะ
1: MG3 ใช้ได้ไหมครับได้พี่ตอนนี้ผมว่ามีราคาพิเศษเลยถ้ามันยังมีรถใหม่นะ
0: ครับรถมันค่อนข้างนาน
1: MG3 เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ MG เนี่ยป๊อก
0: ปักธง
1: ต้องเรียกว่าป๊อกเลยคือรถเนี่ยถ้าเกิดว่าขายแล้วมันไม่เปี้ยงป้างเนี่ยมันก็จะไม่มีกระสุน
0: ไปต่อไม่ได้
1: ไปต่อ MG3 มาผมว่าตัวใหม่ตัวเนี้ยคือถ้าพี่จะเลือกนะใครนะเมื่อกี้ถามมาว่าสองตัวเลือกตัวไหนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมว่าอันนี้มันใหม่กว่าแล้วมันก็มีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เยอะกว่าถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: ผมว่าเลือกของใหม่เพราะว่า
0: ผมว่าช่วงล่างน่ะเออร์เบิร์นเท่าที่ไปลองขับอ่ะเออร์เบิร์นจะนุ่มนวลกว่านะนะครับ
1: นุ่มนวลดี
0: แล้วก็การพวงมาลัยบังคับ
1: เกียร์หรอครับแต่ว่
0: าเอสไฟก็ดีแต่ว่าผมว่าพวงมาลัยกับช่วงล่างอ่ะเออร์เบิร์นอ่ะจะคมแล้วก็นุ่มนวลกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่นุ่มแบบยวยนะนุ่มแบบเฟิร์มอ่ะ
1: ใช้งานได้ใช้งานได
0: ้ใช่นะครับแล้วก็เรื่องของอะไหล่ยังไงก็บริษัทเดียวกันนะครับเ
1: อสไฟดี
0: ถ้าให้เลือกออกมาขับแกร็บก็ต้องเน้นความทนทานใช่ไหมครับเน้นการใช้งานในระยะยาวใช่ไหมครับด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเออร์เบิร์นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่กว่าเนี่ยมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของอย่าง ADAS อย่างเงี้ยเข้ามาช่วยได้เยอะกว่า
1: ใช่มันเป็นเลเวล2แล้ว
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเลือกเป็นผมนะผมก็เลือกคงต้องเลือกเออร์เบิร์นนะครับ ก็อันนั้นมันเป็นของดีเมื่อปีที่แล้วไงพี่อันนี้มันเป็นของดีสำหรับปีนี
1: ้มาใหม่
0: แล้วมันแบรนด์เดียวกันด้วยเนี่ยตัดแฟกเตอร์ตัดปัจจัยอื่นออกไปก็จะเหลือแค่เรื่องของ
1: Newcomer
0: New เทคโนโลยีกับเรื่องของความทนทานความประหยัดก็ไม่ได้หนีกันมากเพราะฉะนั้น Urban ดีกว่าครับนะครับ
1: ทรงคล้ายๆกันพี่ทรงคล้าย
0: ๆกัน
1: F5 EV เหมือนกัน
0: อ๋อ EV
1: ครับเป็นนั้นแล้วแพงกว่าด้วยนะเนี่ย
0: โ
1: หถ้าเกิดว่าพี่จะเลือก S5 ตัวสแตนดาร์ดนะ
0: ครับ
1: พี่ซื้อตัวท็อปไปเลยตัวท็อปก็พอกันนี้ไม่ใช่หรอราคาเลยนะ

0: นะเดี๋ยวดูราคา
1: แต่ S5 อาจจะมีเรื่องของ
0: ตัวท็อปมัน 700,000 ครับ
1: ครับ
0: 799,900ถ้า Mac มัน 599,900
1: ครับ
0: แต่ว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่ากันไง
1: ครับ
0: เยอะกว่ากันนะครับแบตเบิร์ดใหม่ขึ้นนะ
1: ครับ
0: สีก็5สีครับม่วงขาวครีมดำเทานะครับ
1: ครับ
0: สีด้วยกัน
1: ภายในก็จะมีแค
0: ่สีเดียว
1: ครับเป็นสีเทานะครับแต่ว่าไม่ใช่เทาสว่างเป็นเทาดาร์กเทาอ่ะ
0: เขาออ
1: ก
0: เป็นเทา
1: เข้ม
0: สวยดีนะ
1: ครับแล้วบอกก็จะมีการฉลุนะครับมีรูเพื่อช่วยระบายความร้อนในกรณีที่เราจอดตากแดดนะครับขึ้นมาก็จะไม่บอกก็จะไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ทำให้อุณหภูมิในเบาะเนี่ยอุณหภูมิห้องโดยสารเนี่ยมันไหลบนเข้าไปในเบาะนั่งแล้วเย็นสบายเข้าไปนั่งแล้วเบาะก็จะไม่ได้นุ่มยวบนะครับจะออกแนวเฟิร์มๆแข็งๆกึ่งๆรถยุโรปนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ตรงกลางแล้วกัน
0: น่าเสียดายตรงที่ว่าราคาไม่เหมือนที่
1: คาดกันไว
0: ้ที่ข่าวออกมากันทุกคนก็เดาผิดหมดกะว่ามี499ตัวหนึ่งดึงคนเข้าโชว์รูม
1: ครับ
0: เป็นรุ่นสแตนดาร์ดพอคนเข้าไปปุ๊บพี่รุ่นสแตนดาร์ดยังไม่ได้รับรถนะตอนนี
1: ้
0: ตอนนี้ถ้าจะรับรถรุ่นท็อปเลยผ่อนต่างกันเดือนนึงไม่กี่บาท
1: งั้นก็
0: ต้องกะว่าเป็นอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วไม่ใช่แต่ว่าก็น่าจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายได้หมด
1: คนทำงานเริ่มต้น
0: ใช่ใช่
1: นะครับจากที่เคยแบบนั่งแท็กซี่ทั้งนั่งแกร็บเดือนนึงสัก 4-5,000 บาทก็หันมาผ่อนดีกว่าวันหยุดคุณมีรถใช้แน่ๆหรือคุณจะไปไหนอะไรยังไงก็สะดวกกว่านะครับก็สิ่งสำคัญคือต้องไปลองดูนะครับลองขับดูเพราะแต่ความชอบหรือว่าความถูกใจแต่ละคนเนี่ยคงไม่เหมือนกันหรอกคงต้องไปลองดูว่าความรู้สึกโดยอย่างนี้คุณพี่ที่จะซื้อเปรียบเทียบกับS5 เนี่ยไม่แน่นะขับแล้วอาจจะชอบ S5 มากกว่าก็ได้นะครับมันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการใช้
0: ผมชอบพัดลม Air มี8เบอร
1: ์อ๋อแต่อันเนี้ย Urban เนี่ยผมชอบกระจกเบาะกระจกตรงกระจกหูช้างอ่ะเขาเจาะช่องเอาไว้ให้เป็นใส่กระจกเหมือนกันมองแล้วเนี่ยจะเห็นทัศนวิสัยได้ดีเวลาจะเลี้ยวเวลาจอดจากซอยเนี่ยจะไม่มีอะไรมาบังสายตา
0: อย่างน้อยรถมันต้องมีจุดบอดแต่อันเนี้ยมันก็รถนะ คือจุดบอดของรถเนี่ยต้องมีแต่ว่าพอมีหูช้างตัวนี้มันก็ช่วยได้อีกนิดนึง
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วโดยอย่างยิ่งถ้าเกิดพี่เอาไปขับแกร็บเนี่ยผมว่าทั้งวันใช้ชีวิตอยู่บนรถอ่ะรถที่นั่ง2คันนี้นะเออเบิร์นให้ความรู้สึกที่เรียกว่าโปร่งสบายกว่า
0: แน
1: ่เอาจริงๆ S5 เนี่ยมันยังรู้สึกเหมือนแบบเป็น SUV เล็กอ่ะม
0: ัน
1: ยังแบบธรรมดาแมงบึกบึนแบบดูแบบ aggressive ดูดันนิดหน่อยแต่ว่าเออเบิร์นมันจะดูแบบนุ่มๆสบายๆผ่อนคลาย
0: นวลๆนวลๆไป
1: ใช่ใช่จะเป็นอารมณ์
0: ลองไปดูครับลองไปขับดูพี่ไปที่โชว์รูมเนี่ยพี่ได้ขับ2คันแน่
1: ๆครับหรือไม่แน่ยกเว้นพี่อาจจะแบบพี่ไปขับแก๊ปแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นอะไรนะแก๊ปแบบสปอร์ตได้ไหมเขามีคันเดียวเลย
0: ไม่มีแก๊ปสปอร์ต
1: มีแก๊ปพี่เบียร
0: ์มีนี่ครับพี่หนุ่มนิยมครับบอกสวัสดีครับพ
1: ี่
0: เจพี่โจน้ำมันแพงอยากลองขับเวสป้าเท่ๆครับราคาไม่เกินแสนแนะนำด้วยครับจากเขยเมืองน่านอันนี้ต้องเป็นพี่เป็นคนตอบครับพี่เป็นคนตอบเพราะพี่อย่าหัวเราะ
1: ผมไม่เคยมีเวสป้าไว้ในครอบครองต้องพี่แล้วล่ะ
0: แต่พี่เคยเป็นเขยเมืองน่านพี่ไม่ตอบอ่ะพี่ทำไรพี่แกล้งตายไม่ได้มันมีหลายตัวมากพี่ว้าวเวสป้านะผมว่าคือผมชอบตัวเล็กสุดอะคัน125 cc ผมว่ามันแบบมันเหมือนรถป๊อปเอามาแต่งให้มันเป็นรถป๊อปอะถ้าเป็นผมอะผมอยากเวสป้ามาทำให้เป็นรถป๊อปเพราะมันคันเล็กๆแต่ก็ตัวเท่าไหร่นะมันตัว300ก็ได้ผมแต่ผมไม่ทราบราคาจริงครับพี่แล้วก็ว่าข่าวบอกว่ามันจะชอบมีปัญหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้องที่ขี่อยู่ก็บ่นกันนะเข้าศูนย์ก็ราคาสูงอยู
1: ่ค่าซ่อมบำรุงน่าจะแพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปพอสมควร
0: แต่ว่าสำหรับเขยเมืองน่านแล้วลุยครับ
1: ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่เคยมี
0: พี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยทักเข้ามาพี่ปุ้ยมอเตอร์เอ็กเจน
1: ครับ
0: หงฉีขายใครดีครับ
1: จาก FC พี่ปุ้ยก็น่าจะต้องมีคนซื้อนะพี
0: ่พี่ไปมายังพี่พูดเนี่ยพี่ไปมายังเดี๋ยวก่อนพ
1: ี่
0: พูดเนี่ยพี่เห็นรถหรือยัง
1: เห็นแล้วดูคลิปอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นรถตัวจริง
0: พี่พูดน่าจะมีคนซื้อใคร
1: ประธานบริษัทเขาเองหนึ่งคัน
0: หงฉีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเขานี่ให้คำนิยามตัวเองว่าโรลส์รอยซ์แห่งหลังกำแพงเมืองจีนรถคันนี้มีสตอรี่มานานมากนะครับเริ่มมานานมากมีในจีนมานานมาก
1: ปีอะไรนะที่พี่ไปตอนนั้น 2-3 ปีแล้ว
0: ไม่พี่มีตั้งแต่นี่เลยท่านประธานเหมาเป็นคนตำ
1: แบบ
0: หลักเลย
1: ่
0: ะแต่แบรนด์เนี้ยมีมานานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยโรลส์รอย
1: ครับ
0: ทำรถมาขายเนี่ยเทียบกับโรลส์รอย
1: ครับ
0: แล้วมันเทียบได้ไหมอันนี้ผมให้ไม่ต้องตอบพี่ไม่ต้องตอบแล้วก็ทำรถมาสำหรับผู้นำประเทศนะครับเวลาสวนสนามผู้นำก็จะมีเจาะหลังคาลุกขึ้นยืนยกมือ
1: ครับ
0: สไตล์ท่านประธานเหมาจนผ่านมาเติ้งเสียผิงจนชุกเนี่ยคนสุดท้ายนี่ใครนะชื่อ
1: ท่านประธานธิบดีสี
0: จิ้นผิงก็ใช้รถอันยี่ห้อนี้นะครับเขาว่าหงฉีนี่คือธงแดง
1: ครับ
0: ไหนๆก็ต้องไปคันนี้แม้กระทั่งผู้นำมาไทยมาเยือนไทยก็ต้องส่งรถคันนี้มาให้นั่งนะส่งรถนี้มาม
1: ารับมารับนะ
0: มานะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าเหมือนแบบนี่คือไฮโซอ่ะคือที่เขาพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะ
1: ผมเคยเห็นตัวจริงแต่เป็นรุ่นเก่าจอด
0: มันเป็นรุ่นเก่าอยู่แล้วพี่
1: ไม่คือตอนนั้นผมไปที่เมืองจีนเห็นจอดอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลที่เมืองจีนนะ
0: จอดโชว์หน้าโรงแรม
1: จอดโชว์หน้าโรงแรม
0: แล้วก็มีการขับนะมีภูริกับน้องผู้หญิงแล้วหวานๆไปขับมาขับกลับมา
1: ครับ
0: ขับกลับมาจากเซี่ยงไฮ้กลับมาเมืองไทย
1: ครับ
0: กลับมาบ้านเรา 6,000 กว่าโล
1: ครับ
0: น้องผู้หญิงบอกว่าเนี่ยตลอดทางเลยนั่งสบายมากเลย
1: ครับ
0: คือต้องใช้โหมดเปิดโหมดนวดเบาะนวดมาตลอดทางเลยผมเลยเอ๊ะมันสบายจริงเหรอมันต้องนวดวะ
1: ครับ
0: คือถ้ารถมันสบายเนี่ยไม่ต้องนวดนานนะ
1: ครับ
0: อันนี้นวดมาตลอดทางเลยแล้วก็เอ๊ะ
1: ระบมมาเลย
0: เปิด
1: แล้วรถไม่ถามคุณภูริว่าไงบ้างคนขับ
0: เขาบอกก็ดีดิพี่รถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาด6ที่นั่งนะครับนะครับ2บวก2และบวก2นะครับเป็นรถแบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive นะ
1: ครับ
0: 606นิวตันเมตร362กิโลวัตต์ราคานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเทียบกับโรลส์รอยเนี่ยเขาถูกกว่าเยอะมากเขาเปิดราคาที่2ล้าน2แสน9หมื่น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีโชว์รูมสักเท่าไหร่นะอีก3ปีจะมี10โชว์รูมหัวเมืองใหญ่ก็มีเชียงใหม่โคราชขอนแก่นภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้มีมาแล้ว1นะเห็นคนคุยอยู่ว่า1
1: คนที่ชอบความแปลก
0: โอ้โหก็ต้องบ้าด้วยไม่ใช่แปลกอย่างเดียวเงินตั้ง3ล้านพี
1: ่โอ้ที่แต่ที่เมืองจีนน่ะราคามันไม่ได้ขนาดนั้น
0: นี่เมืองไทยพี่เข้าใจแล้วมีแบรนด์จีนที่เลือกเยอะแยะ
1: อ๋อ
0: พี่ไปซื้อ MG ได้กี่คันเนี่ยที่ซื้อตัวท็อปเลย MG เนี่ย
1: ครับ
0: ได้4คันกว่าซื้อตัวท็อปเลยนะเนี่ย MG เนี่ยได้4,000 4คันแล้วเงินเหลืออ่ะ
1: คือความรู้สึกแรกที่เห็นน่ะจะรู้สึกว่ากระจังหน้าเขาเนี่ยพร้อมชนทุกอย่างในโลกกระจังหน้าเป็นแบบโพรเมียมเป็นแนวตั้ง
0: คือตอนนี้ต้องให้นายกไทยนั่ง
1: ก้าว
0: แต่ว่านายกไทยเขามีโรลส์รอยซ์เขาจะนั่งเหรอ
1: ใช่
0: แต่ไม่แน่ถ้าส่งไปให้เขาฟรีมันจะนั่งก็ได
1: ้ที่นู่นนะราคาตัวท็อปนะ539,000หยวนเอาห้า
0: ก็ถูกกว่า
1: 2ล้านกว่าบาท
0: 3ล้าน
1: อ
0: ่ะก็พอๆกัน2ล้านกว่า3ล้านก็ใกล้เคียงกัน
1: ตัวท็อปนะ
0: ใช่ใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: ถ้าพี่ปุ้ยถามว่าขายใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาจะขายใคร
1: ประธานบริษัท1ชั้น
0: คือถ้า
1: ต้องมีไว้แน่ๆ
0: สมมติว่าถ้าแต่ว่าเขาบอกว่าราคานี้เนี่ยสำหรับ400คันเท่านั้นนะรีบซื้อนะ
1: ครับ
0: 2ล้าน9แสน9หมื่นเนี่ยหงฉี HS9 นะครับราคานี้นะฮะอีก 1,000 บาทก็อีก 10,000 บาทก็จะครบ3ล้านมีแค่400คันเท่านั้นมีแค่400คันนะพี่เอาสักคันไหม
1: เยอะไปเอามา40ก่อน
0: เออ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันสี่ร้อยคันจะจอดตรงไหนเออเอาไม่เป็นไรว่ากันไม่ว่ากันนะครับเป็นสีสันใหม่ในวงการยานยนต์
0: ถ้าใครซื้อนะฮะ
1: เออใครซื้อช่วยส่งข้อความมาบอกผมหน่อย
0: ติดต่อมาผมจะไป
1: รีวิว
0: ถ่ายรีวิวไปคุยว่าแบบพี่มุมมองตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ชอบตรงไหนทำไมมันถึงดึงดูดใจพี่ได
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างนี้นะ
1: อืมนะ
0: แต่ก็ดีฮะมีการแข่งขันขึ้นมามีรถยนต์หรูอันนี้แบบเขาบอกว่าหรูมากโรลส์รอยซ์แห่งประเทศจีน
1: ครับ
0: นะครับอ่ะมาดูข้อความดิพี
1: ่ได้ครับคุณชวานนะครับบอกว่าผมออก MG 3ตัวใหม่มาขับ Grab ดีไหมครับ
0: อ่ะพี่เงียบไหม
1: กำลังคิดอยู
0: ่ไม่ได้พี่
1: โอ้โหมัน
0: ได
1: ้ดีไหมเหรอ
0: เอามาประหยัดก็ได้ไงถ้าราคามันได้ผมว่ามันก็ได้กำไรเยอะเพราะรถมันผ่อนถูกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แต่พี่ข้ามพี่
1: อ๋อโทษขอไปพี่สุเกียรติ สุกริตนะฮะพี่สุกริตนะฮะบอกว่า
0: IM Finance ใช่ไหมครับ

0: ไม่เห็นตามท้องถนนเลย
1: มันแพงนี่พี่มันน่าใช้แต่มันแพง ที่มันยังไม่เห็นเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้เริ่มส่งรถด้วยละมั้งส่วนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ารถดีครับน่าใช้ถ้า IM5 นะ
0: ครับ
1: เพราะ IM6 เนี่ยผมชอบ performance แต่ว่ารูปทรงมันดูโด่งๆไป
0: ครับ
1: แต่ IM5 นี่ทำมาแบบโด่งใช่ไหม IM6 ผมหมอบมาให้เลยก็ดีอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ที่ยังไม่เห็นเพราะว่าอาจจะยังส่งมอบน้อยด้วยครับแต่รถดีพี่ถ้าพี่ชอบพี่ไปลองขับ
0: ครับ
1: ผมแนะนำว่ามันเจ๋งมาก
0: ครับ MG3 ใหม่ถ้ามาขับครับ
1: พี่อ่านไปแล้ว
0: ก็ใช่ไงดีไหมผมยังไม่ได้ตอบไง
1: พี่ตอบไปก็ผมบอกไปแล้วผมตอบไปแล้ว
0: ก็ดี
1: แล้วถ้าราคามันได้
0: ถ้าเน้นเรื่องความประหยัดอะได้
1: ในเรื่องความประหยัดอะได้ราคาเพราะว่าแต่ว่ามันก็จะมีเลเวลนี่แก๊ปอะ
0: ใช่ใช่
1: มีบนมีกลางมี
0: อะไรใช่จะได้เขาเรียกอะไรจะได้แก๊ปเริ่มต้นอะนะครับจะไม่ได้แบบพรีเมียมแก๊ป
1: แต่ก็ไม่ต้องแบกราคาแบกอะไรเยอะๆ
0: ใช่ครับใช่นะครับ
1: HRV ปี2015ไฟโชว
0: ์ครับ
1: ขึ้นรหัส
0: ส่วนผสมหนา
1: แก้ยังไงก็ไม่หายครับเข้าศูนย์และอู่ก็ให้เปลี่ยนชนิดน้ำมันก็ไม่หายจูนนี่ครับพี่จูน AF เลยครับหาคนจูนเนอร์หาจูนเนอร์จิ้มจูนได้ครับ
0: ครับ
1: จูนแล้ววัด AF จะได้รู้ว่าส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนั้น
0: ควรจะอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ใช่ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศเนี้ยคือต้อง15ต่อ1วัดโดยน้ำหนักนะครับ
0: ครับ
1: เป็นมาตรฐานเลยน้ำมัน1ส่วน
0: อัตราส่วน
1: น้ำมัน1ส่วนอากาศ15ส่วนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยชั่งน้ำหนักวัดซึ่งมันวัดไม่ได้หรอก
0: ใช่
1: มันไม่มีตาช่างไหนวัดหรอกแต่ว่าต้องใช้ AF
0: ใช้การคำนวณ
1: ใช้การคำนวณจากการวัด AF แล้วก็จูนหายครับพี
0: ่ครับ
1: ให้หาจูนเนอร์หาจูนเนอร์
0: ใช
1: ่หาจูนเนอร์ให้เขาจูนได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับคุณเจ้คุณโจจากพี่ต๊อกนะฮะสวัสดีครับ
1: ว่าคุณ
0: คุณโจ
1: สวัสดีครับคุณโจ
0: เซียนเจี๊ยบ
1: นี่ไง
0: อยากทราบว่าได้ตามข่าวเกี่ยวกับใบขับขี่บิ๊กไบค์ที่ตำรวจจับหน่อยครับอยากทราบว่าตำรวจที่ไม่รู้เรื่องระเบียบปฏิบัติหน่อยครับคือวันนั้นนะพี่วันเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะ
1: ได้คุยไปแล้วรอบหนึ่ง
0: นะคุยไปแล้วรอบนึงแล้วผมโทรไปที่สน.เลยแล้วเอาเสียงนั้นอ่ะมาเปิดให้ผู้ฟัง
1: แล้ว
0: ด้วย
1: ผมเราก็นั่งคุยกันอยู่ใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่ยอมรับสายปิดโทรศัพท์ไปโอ้โหพอมาดูข่าวผมว่าไม่ให้เราคนเดียวหรอกมันถล่มสายแบบเผลอเออร์เลอร์ไปแล้วอ่ะคนนะ
0: ครับ
1: ไม่รับแล้วอ่ะตอนเนี้ยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบแล้วพอแก๊งมอเตอร์ไซค์มันรวมกันอีกอะไรกันอีกเงี้ยมันโอ้โหกลายเป็นพึ่งหยดเดียว
0: ใช่แต่เป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นความบกพร่องอ่ะเป็นความสับเพร่าเป็นความ
1: สมูสุมาจะจับอย่างเดียวอ่ะจะปรับเขาอย่างเดียว
0: ก็ใช่ไงเป็นความบกพร่องใน
1: แล้วเขามีใบขับขี่ไปออกใบขับขี่ไปออก
0: ให้เขาไหนบิ๊กไบค์อยู่ไหน
1: สั่งบอกว่าย
0: ัง
1: ไม่มีใบไม่เขาไม่ได้เขียนว่าใบขับขี่บิ๊กไบค์นะในใบสั่งบอกว่า
0: ไม่มี
1: ขับรถไม่มีอนุญาตขับขี
0: ่
1: ก็เลยแบบ
0: ซึ่งเขามีอยู่แล้วไง
1: แล้วที่เขาถืออยู่นั่นอะไร
0: คือ
1: ผมอยากให้มันจับพี่เจี๊ยบจริงๆเลยแบบ
0: เอ้า
1: จริง
0: อะไร
1: ไม่มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ผมอยากให้พี่โดนผมอยากรู้พี่จะออกทางไหน
0: โอ้โหสนุกอ่ะ
1: ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมอยากแม
0: ่ผมจะนิ่งอ่ะผมคงงงทำอะไรไม่ได้
1: เพื่อนผมดีเผลอๆนะ
0: ผมอยากพูดถึงผมอยากโดนจับมากเลยข้อหาเนี้ยไม่มีใบอนุญาตขับข
1: ี่ก็ไปดิ
0: ที่ไหนนะ
1: ไอ้สีสลายอะไรนะมหาสารคามเน
0: ี่
1: ย
0: มหาสารคาม
1: พี่ไปดิ
0: ราศีสลายเหรอโทรไปยังไม่รับสายเลยผมโทรไปผมว่าเขาไม่ได้ดักจับผมอ่ะเขาดักยิงผมมาตอนเนี้ยตำรวจนี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมที่โทร
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์มีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: พี่มงคลชัย
0: ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจะรีบถามให้ได
1: ้รถพ่วงนายไซเดอร์แมนบอกว่าร
0: ถพ่วงข้างนายกประเทศไทยยังนั่งเลยครับอะไรที่เป็นคอนเทนต์นายกประเทศที่ทำได้หมดวงเล็บปุ้ยมีปุ้ยมาด้วยนะออกงานยังกล้าทำก็บางครั้งจริงๆอันนี้ผมตอบเป็นกลางนะพี
1: ่นะผมจะฟังเป็นกลางตอบมาม
0: ันก็ต้องทำอ่ะ
1: ไม่หรอก
0: ก็เหรียญมี2ด้านอ่ะจริง
1: ๆ3
0: คือ
1: 3เหรียญมี3ด้าน3ด้านไม่ใช่2ด้านดูดีๆคุณพี่เอาสันมันไปไหน
0: วันนี้คุณ
1: ไม่เหรียญมันไม่ใช่มันมีหัวก้อยแล้วมันมีตรงสันเนี่ยคุณนับด้วยนะคุณนับด้วยนะไม่ได้2อ่ะ
0: คือเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เรื่องจริงนะแต่มันก็มีคนที่เชียร์เขาตลอดเวลาเขาจะทำอะไร
1: ควรจะทำอ่ะนะเดี๋ยวก็ต้องมีเอาเดี๋ยวผมว่ามีไอ้เนี่ยไอ้รถสลอยจากจีนเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องมีท่านผู้นำเนี่ยถ้าต้องมีเพราะไม่งั้นมันจะให้ใครนั่งอ่ะพี่จะขายใครอ่ะ
0: ไม่รู้ผมไม่รู้สวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้คุณนภา

0: ไปสอยมาเรียบร้อยแล้วฮะเจคู่อิซิกแล้วบอกว่าพี่ช่วยถามพี่โจให้หน่อยว่าดีไหมน่าใช้ไหม
1: ซื้อมาแล้ว
0: ไปซื้อมาแล้วอ่ะ
1: ซื้อมาแล้วไม่ต้องถามแล้วขับเลย
0: ขับเลยนะครับแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรมั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับต้องบอก
0: หนึ่งถึงสิบนี่ให้
1: ต้องบอกว่ามั่นใจในระดับหนึ่งก
0: ็หนึ่งถึงสิบให้อะไรฮะ
1: ให้สักห้า
0: เฮ้ย
1: เยอะมากแล้วนี่เยอะมากแล้วอยากให้ห้านี่เยอะมากแล้วถือว่าให้เกียรติกันเพราะว่ามีโรงงานนะเขามีโรงงานนะ
0: มีโรงงานประกอบในไทย
1: มีโรงงานประกอบปั๊มชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าถ้ารถมันแบ็คออเดอร์อยู่แล้วต้องการฝากระโปรงหลังหรือกันชนท้ายหรือฝากระโปรงหน้าถ้าชนอะไรเงี้ยรอก่อนเพราะว่าประกอบส่งต้องปั๊มส่งประกอบ
0: ปั๊มประกอบเขา
1: ประกอบรถให้เสร็จก่อนให้เป็นแบ็คออเดอร์ก่อน
0: เขามีปั๊มในไทยเลยใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบ
1: มันมีทั้งแบบชิ้นส่วนที่นำเข้ามาแล้วมันประกอบมันมีทุกอย่างที่เป็นรถจีนส่งเข้ามาอย่างเงี้ยแม่บ้านถูพื้นก็ส่งเข้ามา
0: ครับ
1: ในโรงงานนะ
0: เอาโรงงานนี้นะโรงงานแจกคู่นะ
1: เออแม่ไม่ได้ไปนะแต่บอกเลยว่าไม่ได้ไปเพราะว่าตอนแรกจะไป
0: ครับ
1: ประกาศโรงงานจะไปแล้วก็ไม่แล้วก็ยกเลิกไม่ไปเพราะอีกรอบนึงก็เลยบอกไม่ไป
0: เอาตอบดีๆนะตอบตรงๆสำหรับคุณพี่ CK นะครับพี่โจจะตอบไปแล้วแต่ผมขอตอบว่าถ้าเป็นผมนะพี่ผมไปลองแบรนด์ที่เขามีความมั่นใจในเรื่องของการบริการหลังการขายก่อนอันเนี้ยผมใจไม่ถึง
1: นี่เขาบอกเขาชอบทรง
0: ชอบทรงก็อาจจะยอมแบบบิดเบี้ยวไปนิดนึงไปดูพวกเกรดวอร์ไหมหรือไปทรงอะไรที่เป็นทรงคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ายังมีรูปลักษณ
1: ์ถ้าชอบคันนี้ไปลองคันนี้แล้วมองคันไหนแล้วก็ไปลองเปรียบเทียบลองขับดูส่วนเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไมเราไม่โชคดีจริงๆอ่ะมันก็คงไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องรออะไร
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเรื่องรออะไรเขาบอกว่าเขามีแต่ว่ารอนานหน่อยเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ถ้ามีรถคันอื่นให้ใช้อ่ะสมมติมีคันอื่นอยู่แล้วก็จะซื้อคันเนี้ยก็โอเครอได้ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีกฎแบบระหว่างรออะไรแล้วไม่ต้องผ่อนอันนี้จะดีมากเลย
0: ร
1: อกี่เดือนก็ได้ผมรอได
0: ้ไม่สามารถใช้รถได้เต็มประสิทธิภาพ
1: กี่เดือนก็ได้บอกมาเลยฮะผมรอได้
0: หรือลดดอกเบี้ยลงไปดิได้ไหม
1: โอ
0: ้
1: โหนะ
0: นะครับคุณพี่คริสขอบคุณมานะครับที่ตอบเรื่องของ SRV อัตราส่วนหนานะครับคุณพี่เออร์มิสนะครับถามว่า BZ3 นะ BZ3X จะขายในไทยไหมครับ
1: โอ้ BZ4 ยังรอตั้งนาน BZ4X กับพิกอัพที่เป็นไฟฟ้า
0: Vivo.
1: ตัว Vivo.
0: Travo
1: นะ
0: ครับ
1: เขาทำเนี่ยคือเพื่อที่จะแบบ
0: รักษาสิทธิ
1: ์รักษาสิทธิ์ในเรื่องของภาษี
0: ครับ
1: เขาเลยเอาเข้ามาซึ่งถ้าเกิดว่าพอเป็น BC3X เนี่ย
0: เขายากที่จะเอาเข้ามาด้วยราคา
1: ผมว่าตอนนี้มันก็ตลาดมันก็เหนื่อย Toyota ขายเท่าเดิมนะครับ 33%
0: ครับ
1: ของปีที่แล้วปีนี้ปีที่ผ่านๆมาแต่ว่ายอดขายทั้งหมดมันรวมปุ๊บๆเป็นลดลงมาหมดเลย
0: ครับ
1: ผมว่าตอนนี้โตโยต้าไปมองเรื่องของตลาดแบบตลาดส่งออกเพราะว่าไม่ว่าจะคุยอะไรกับรัฐบาลหรือว่าอะไรมันไม่มีอะไรเอื้อประโยชน์ให้กับรถยนต์รถอะไรที่แบบบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทใดๆที่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะ
0: ครับ
1: เขาก็จะไปดันเรื่องของรถไฟฟ้าให้รถไฟฟ้าเดี๋ยวจะเป็นตอนนี้เดี๋ยวจะมีลดภาษีตัวสัมปทานมิตรให้ไฟฟ้าอีกแล้วนะจะลดให้รถไฟฟ้าราคาถูกแต่รถน้ำมันบอกว่าลดราคาภาษีสรรพสามิตลดราคาน้ำมันหน่อยเอาสรรพสามิตก็ได
0: ้ครับ
1: บอกว่าลดให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวประเทศจะแบบขาดรายได้แต่จะไปลดสรรพสามิต
0: รถไฟฟ้าให้จีน
1: ให้รถไฟฟ้าเพื่อที่จะได้ขายรถไฟฟ้ากันเยอะ
0: ๆ
1: ก็ฟังดูแปลกๆอุ้มหมดนะฮะรถน้ำมันอุ้มทุกอย่าง
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่โตโยต้าประกาศจะไปโรงงานโรงงาน
1: ไม่เขามีอยู่แล้วพี่โรงงานที่อยู่ในลาวในเขมรมันมีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้คือเขาจะประกอบเหมือนกำลังเอาโรงงานตัวเองเนี่ย
0: ครับ
1: ประกอบแล้วส่งออก
0: ครับ
1: จะไม่คือขายไทยได้เท่าไหร่เท่านั้น
0: ครับ
1: ได้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็จะไปละไปโมเดลอื่นไปส่งออกไปอะไรละ
0: ครับ
1: คือประกอบขายไทยไม่ได้ก็ไม่ขาย
0: ครับ
1: จะเป็นลูกนี้แล้วนะครับ
0: นะครับตอบดีๆนะครับคุณพี่ Outsider Man บอกว่าเดี๋ยวจะปลิวเหมือนรายการพี่หมาแก่เอาตรงๆเลยนะพี่ผมไม่กลัว
1: นี่
0: เอาจริงๆอย่างมากก็ไม่ได้จัดแต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงอ่ะผมต้องเอามาพูดรัฐบาลทำไม่เข้าท่าผมก็พูดเต็มปากเต็มคำว่ารัฐบาลทำไม่เข้าท่าเรื่องนี
1: ้เรื่องไหนเรื่องไหน
0: เนี่ยเรื่องภาษีสรรพสามิตเนี่ยก
1: ับ
0: เรื่องไฟฟ้าของจีนเนี่ยอันนี้ไม่เข้าท่า
1: เนี้ยก็ไปดันให้รถจีน
0: คุณทำให้การแข่งขัน
1: ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการลด

0: ภาษีสรรพสามิตรถจีนจะราคาถูกลงอีกนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่ผ่านมาโครงสร้างภาษีปรับขึ้นไปรอบนึงรถก็ขยับขึ้นมาใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจะขยับลงมาอีกถ้าเกิดมีการปรับจริงนะครับพอปรับอย่างนั้นจริงๆปุ๊บเนี่ยแต่สรรพสามิตรน้ำมัน
1: อ
0: ่ะเขาบอกให้ลดหน่อยดีน้ำมัน
1: มันเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกอย่างแต่คุณไม่ทำ
0: ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวรายได้มันจะตกฟังดูแล้วเศร้าเบรกดีกว่าน
1: ะได้ครับพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่สองของ Motor In Trend ครับ

0: จาะลึก
1: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม4บราซิลเต็ง1ของกลุ่มขุนพลเซเลซาภายใต้การคุมทัพของกุนซือมากประสบการณ์คาร์ลอันเชลอตติถูกยกให้เป็นเต็ง1ด้วยโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มถึง 86% ด้วยขุมกำลังระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมในกลุ่มทำให้คาดการณ์ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบได้แบบไม่ยากเย็นโมร็อกโกเต็ง2ของกลุ่มทีมนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์ใน World Cup 2022ด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและทัวร์นาเมนต์นี้ถูกวางให้เป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่ดีที่สุดของกลุ่มด้วยระบบทีมที่ลงตัวและนักเตะที่ค้าแข่งในลีกยุโรปชั้นนำทำให้พวกเขามีภาษีดีกว่าทีมอื่นในการแย่งตัวใบที่2สกอตแลนด์ตัวแทนจากยุโรปที่กลับมาสู่เวทีฟุตบอลโลกครั้งในรอบหลายทศวรรษแม้จะเป็นรองบราซิลและโมร็อกโกแต่สกอตแลนด์มีศักยภาพพอที่จะเบียดแย่งแต้มสำคัญหรือลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนเฮติมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ถูกมองว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีความกดดันและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์หากคู่แข่งประมาทสรุปฟันธงบราซิลจะโชว์ความเหนือชั้นเก็บชัยชนะเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีโมร็อกโกตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสกอตแลนด์ต้องลุ้นหนักในฐานะ1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายต่อไป
0: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 1736มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับทาง Active Radio FM 99 MHz นะครับผมคทาทองไวทยานนท์นะฮะพูดชัดๆขอรับผิดชอบในคำพูดตัวเอง
2: นี่
1: อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยนะฮะ
2: ถ้าผมเคลียร์คนเดียว
1: ถ้าผมพูดว่าสิ่งที่ทำมันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องแล้วรายการจะปลิวผมก็ยินดีครับ
2: ไม่พี่เจี๊ยบรับผิดชอบนะ
1: ได้ครับผมนะฮะตอบให้ดีนะเดี๋ยวปลิวเหมือนรายการพี่หมาแก่นี่คุณผู้ฟังเปรี้ยวไซเดอร์แมนส่งเข้ามา
2: บ่าวนนไทยครับพี่บ่าวนนไทยคนนนไทยบอกว่าตอนนี้น้ำมันโลกหัวทิ่มแล้วครับแต่ไทยแลนด์ยังติดลมบนอยู่รอพี่รอพี่สรยุทธ์พูดตอนเช้า
1: เมื่อวานก็ลงมา1บาทไง
2: เดี๋ยวสรยุทธ์พูดปั๊บลงอีก
1: ครับ
2: เราลองสังเกตพี่ลองสังเกตดูน้ำมันจะนิ่งๆเงี้ยตลาดโลกลงเงี้ยเดี๋ยวพอพี่ยุทธแกบอกว่าเอ้ยน้ำมันอย่างนี้นะปั๊บเดี๋ยวมันลุกขึ้นลงละลงเลยต้องรอคนนี้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพอมีคนกระแทกอ่ะที่มันมีแบบ impact แรงๆอ่ะลงทุกทีนะ
1: ครับ
2: พี่ผมหล่อไหมครับ
1: บอกว่า
2: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ครับ
2: งวดหน้าก็ยังไม่สายใช่ไหมครับเรานักสู้พี่เรานักสู้อย่าไปกลัวครับ
1: อันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทาง4689899ข้อความนี้ต้องอ่านขออนุญาตเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคือจะบอกว่าเป็น1บทเรียนเป็น1 เป็น1ข้อเท็จจริงที่เอาไปใช้ได้นะฮะ เพื่อนผมซื้อรถโฟตอนขับชนตอนสงกรานต์ทุกวันนี้ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรเลย
2: ยังไม่ได้อะไรคือยังไม่ได้อะไรหรือยังไม่ได้อะไร
1: ยังไม่ได้การชดเชยหรือยังไม่ได้อะไรหรืออะไรโฟตอนเนี่ยไม่น่าจะมีอะไร
2: คือพี่ต้องไปซื้อที่มาเลเซีย
1: ครับ
2: คือต้องบอกว่าบริษัทที่เอาเข้าเนี่ยก็คือพระนครจนตะการนี่แหละ
1: ครับ
2: นะครับตั้งแต่อัลฟาโรมิโอเ
1: จตราโอเปิล
2: โอเปิล
1: ครับ
2: อันไหนเข้ามาขายดีทำรถเก่งนะวางคำการต
1: ล
2: าด
1: ดี
2: ขายดีแล้วก็เลิกเมื่อเลิกการสนับสนุนจากต่างชาติเขาก็เลิก
1: ครับ
2: พอเลิกปุ๊บเนี่ยพอใครไปแบบโดนตกหลุมพรางโอ้รถดีโฟตอนน่ะถามว่าดีไหมมันก็ขับดีแหละถ้าทำตลาดต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็ไปได
1: ้ครับ
2: แต่อยู่ดีๆเขาก็เลิกโดยที่แบบเลิกไม่ทำไม่อยากทำแล้วก็เลิกนะครับ
1: ครับ
2: พอตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่ซื้อรถ
1: เอ้ยผม
2: มันกลายเป็นผู้ประสบภัยไป
1: พี่โจ้ครับผมสงสัยนิดนึงตรงที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์บ้านเราเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีการรับผิดชอบอะไรสิครับปีใช่ไหมครับอย่างกรณีของผู้นำเข้าอย่างเขาต้องรับผิดชอบด้วยไหม
2: นำเข้ายังไง
1: นำเข้ามาขายอย่างเงี้ย
2: เกมาร์เก็ต
1: ไอ้อย่างเฮียเงี้ยอ
2: ันนี้เขาถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างพระนครเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นไอ้นี่เลยนะ
1: ดิสติบิวเตอร์เลยนะตัวแทนจำหน่าย
2: แต่ว่าถามว่ามีอะไรไหมเขามีเขาทำ
1: เขาทำ
2: เขาก็สั่งให้อะไรให้มีแบบนี้เขามี
1: ครับ
2: เชฟโรเลตทุกวันนี้ยังมีอะไรขายอยู่นะ
1: ยังมี
2: เขายังดันอยู่นะ
1: ครับ
2: ใครที่ใช้เชฟโรเลตเนี่ยสั่งอะไรจากอะไรเขาก็จะมีตรงนี้ที่ขายอะไรของเขาอยู่นะเขาก็ไม่ได้แบบเบี้ยวไปเพียงแต่ว่าตอนชักหน้าถอยหลังไปเนี่ยตอนที่ชักขาออกไปเนี่ย
1: ครับ
2: พี่ไม่บอกใครเลย
1: การบริการอาจจะไม่ทั่วถึง
2: อะไรอย่างนั้น
1: ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้บริโภคต้องรับกรรมไปเอง
2: เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ควรไง
1: ครับ
2: แล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีเนต้ามันมีมานานแล้วแบบเนี้ย
1: ครับ
2: มันก็กลายเป็นผู้ประสบ
1: แต่ภาครัฐเราก็ไม่เคยมาดูแลเรื่องพวกนี้เลยนะว่า
2: สมมติมันไม่คุ้มครอง
1: ใช่สมมติคุณมีรายชื่อเป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้บริหารบริษัทที่เคยทำแบบนี้มาคุณจะไปจดทะเบียนบริษัทใหม่เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายอีกเนี่ยคุณน่าจะโดนแบล็คลิสต์นะ
2: โนมินีก็มีพี่ทำเป็นอย่างนี
1: ้ก็ได้ไงแต่ให้มันยากหน่อยไง
2: มันก็ทำได้หมดแหละ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันยากหน่อยไงแต่นี่มันไม่มีกระบวนการที่จะมาช่วยเหลือประชาชนเลยอะ
2: พี่เคนมเปี้ยวบอกว่างองูจะมีคนไปซื้อใช่ไหมและแบตเตอรี่เสื่อมจะมีวิธีซ่อมหรือเปลี่ยนครับจากเคนมเปียผมไม่ทราบว่าข้อความก่อนหน้านี้คืออะไร
1: ข้อความ
2: พูดถึงอะไรวอลโว่เหรอ
1: ไม่ใช่คอมโบโว่สิน่าจะหงฉีอ่ะ
2: วอลโว่เนี่ยเขามีจดหมายมานะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวผมหาก่อนจดหมายอยู่ไหนแล้วว
1: อลโว่ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งเคสเกิดขึ้นนะครับชาร์จแบตเหมือนกันแล้วก
2: ็วอลโว่ข่าวประเทศไทยครับบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ Volvo XC 40
1: ครับ
2: นะครับเป็นตัวทวินมอเตอร์นะฮะก็ เรียนแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการตรวจสอบใกล้ชิดนะคร
1: ับ
2: กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะดำเนินการอะไรลงไปเพื่อความปลอดภัยนะครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดและขอให้ท่านมั่นใจว่าหากปัญหาในระบบของรถรุ่นใดถูกตรวจสอบพบเราจะดำเนินการในขั้นตอนและการแก้ไขโดยทันทีโดยรถยนต์ไฟฟ้า Volvo EC 40
1: ครับ
2: Rechange Plus Pure Electric คันนี้นะครับเกิดเหตุนั้นเป็นรถที่มีการจำหน่ายเป็นจำนวนมากทั่วโลกมาดังนั้นปี2564เราขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานของปัญหาในเชิงระบบในลักษณะดังกล่าวซึ่งก็ไม่ส่งดีกว่านะครับ
1: ก็ถ้างั้นผมแปลความหมายก็คือทาง Volvo บอกว่ายังไม่พบปัญหา
2: แต่ว่าชาวบ้านโดนปัญหาไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นชาวบ้านพูดตรงๆเอาแบบง่ายๆเลยชาวบ้านก็ตัดสินใจเองแล้วกันว่าถ้าคุณหาปัญหาไม่เจอแบรนด์คุณน่ะมันคู่ควรพอที่เราจะไว้วางใจหรือเปล่าล่ะ
2: คือตอนนี้ใครก็หนาวจริงมี Volvo อยู่อ่ะ
1: ไม่ใช่แค่แบบบ้านเรานะบ้านข้างๆซื้อยังบอกแบบพี่ขอร้องพี่อย่าไปจอดที่สวนสาธารณะ
2: เรื่องข้างบ้านยังไม่กล้าเลยอ่ะ
1: ใช่นะครับในซอยบ้านผมเนี่ยจริงๆนะครับใช้รุ่นนี้จริงๆนะครับแล้วทุกคนเนี่ยในซอยก็จะบอกว่าพี่ครับเอาไว้คือด้วยความเป็นห่วงพี่เอาไว้นอกรั้วบ้านนะนอกรั้วตัวบ้านพี่เอง
2: แหละสรุปก็คือว่า Volvo แถลงแล้วแต่ว่า
1: ในเบื้องต้นแถลงมาแบบนี้ก็ไม่ต้องแถลงหรอก
2: เบื้องต้นก็คือไม่พบปัญหาเชิงระบบของตัวรถนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะไปเป็นคนใช้ละปัญหาตัวรถไม่เกี่ยวละคนที่ทำไฟไหม้ละ
1: ครับ
2: นะ
1: แสดงว่าการใช้รถของคนผู้ใช้อาจจะผิดหรือเปล่า
2: ส่วน BYD ที่ไฟไหม้ดอลฟิน
1: ครับ
2: นะครับอันนั้นก็เกิดจากการชาร์จนะครับโดยระบบชาร์จของคนชาร์จเอง
1: ครับ
2: นะอันนั้นออกมาเขาก็บอกคนใช้เองก็บอกเองด้วย
1: ครับ
2: นะครับทาง BYD ก็เลยส่งจดหมายว่ามันเกิดจากแบตไม่มีความเสียหายอะไรนะครับเอามาชี้แจงเพื่อยุติข้อสงสัย
1: ครับ
2: นะฮะก็เกิดจากโครงสร้างของตัวบ้านหลังคาแล้วก็เรื่องระบบสายไฟในการชาร์จเท่านั้น
1: ครับ
2: อันนั้นก็โอ้แต่ก็ยับเยินเหมือนกันนะนะครับ
1: อ่ะตัดอารมณ์สักนิดนึงขออนุญาตไปที่ข้อความประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับแฟนๆมอเตอร์อินเทรนด์นะครับเล่นได้นะครับแล้วก็มีโอกาสรับโชคใหญ่นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับหรืออสมทนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโปรดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลนะครับมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับขั้นตอนนะครับอันดับแรกก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซะก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมในกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับซึ่งบัตร Mcot Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่รุ่น Starter ราคา20บาทนะครับในการซื้อ20บาทเนี่ยจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหรือจะซื้อแบบบัตรสุดคุ้มนะครับก็คือรุ่นไดมอนด์ราคา500บาทจะได้ถึง300ใบนะครับในการร่วมโหวตได้ถึง300ใบนะครับรางวัลที่มีนะครับก็มากมายทีเดียวอันดับแรกรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า HondaUC3 จำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Encot Superfan จะได้รับของรางวัลเพิ่มพิเศษอีกนะครับโดยติดตามรายละเอียดร่วมกับข้อมูลต่างๆนะครับเงื่อนไขต่างๆได้ในเว็บไซต์นะครับร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01.45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับนะครับก็เป็นกิจกรรมของ Active Radio เรานะครับฝากด้วยใครสนใจนะครับใครที่ชอบ ดูติดตามผลบอลก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้
2: ฟุตบอลโลก
1: ใช่นะครับชอบทีมไหนนะครับสหรัฐอเมริกาหรืออิหร่านดี
2: ผมว่าดูฟอร์มอิหร่านแล้วไม่น่าไปเจอสหรัฐ
1: ไม่น่ารอด
2: ไม่น่ารอดรอบแรก
1: โอ้โหเหนื่อยเกิน
2: ดูฟอร์มสหรัฐอเมริกาตอนแรกคิดว่าอิหร่านจะดีกว่า
1: ครับ
2: สหรัฐอเมริกาเล่นดีเล่นดี
1: ครับ
2: ตัดสินใจเร็วจ่ายบอลเร็ว
1: ครับ
2: ดูแล้วอิหร่านไม่น่าไปผ่านไปถึงเขาอ่ะ
1: ครับคุณพี่กระติ๊บส่งข้อความเข้ามานะครับทาง YouTube บอกว่า2คนนี้จัดที่ไหนก็ตามไปฟังครับโอ้โหขอบคุณครับพี่
2: ขอบคุณครับ
1: อยากให้ทุกคนคิดแบบพี
2: ่นะฮะพี่เกียรติปุ้ย
1: ครับบอกว่าผมอยู่สัตหีบครับเห็นโรงงานแจกครูอยู่ระยองใกล้ๆบ้าน
2: เอาครับพี่แต่มันไม่ขายอะดิพี่ซื้อเจคู่ใช้ได้แต่มันไม่ใช่วรจักรไปกดออด
1: จะไปขอซื้ออะไรเขาไม่ขายนะพี่เขาบอกว่าอ้วกก็ไม่มีรอกล่องนะพี่ยุ่นหลอ111บอกว่ารัฐบาลเขาลดภาษีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอาจจะเพราะว่าเขาอยากผลักดันการใช้พลังงานทางเลือกหรือเปล่าครับแต่เขายังไม่ยอมดันรถเมไฟฟ้าขสมกให้เป็นรถไฟฟ้าเลยควันดำแทบทุกคันเลย
2: จริงๆพี่เขาก็อยากจะดันพลังงานเพื่อแบบว่าลดการนำเข้าจากการนำเข้าน้ำมันใช่ไหมที่มีปัญหาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าเนี่ยคุณจะเปลี่ยนวันนี้เลยอ่ะมันต้องค่อยๆ
1: ครับ
2: เพราะว่ารถปริมาณรถที่ใช้น้ำมันมันมีอยู่เยอะมากนะครับ
1: ครับ
2: ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็แบบดูแลเขาบ้างไง
1: ครับ
2: ไม่ใช่แบบเอาภาระมาอยู่ที่น้ำมันทั้งหมดเนี่ยครับ
1: ครับ
2: อุ้มหมดเลยใครใช้เบนซินนี่อุ้มหนักเลยนะ
1: ครับ
2: ก็ไม่ไหวนะครับ
1: ครับคุณพี่ user cm 1นะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะพิมพ์เล่นๆมา w e 8 m
2: ไม่ไม่นี่มันน่าจะเป็นโค้ดพี่
1: อ๋อเหรอเป็นโค้ด
2: ครั้งหนึ่งนะครับในหลวง
1: ครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่9เคยรับสั่งซื้อรถ Toyota Soluna และรับสั่งว่าให้ใช้เวลาผลิตนานๆเพราะองค์ไม่รีบใช้ความหมายคือให้ Toyota ผลิตรถในประเทศไทยนานๆแต่รัฐบาลปัจจุบันไม่คำนึงเลย
2: คือขอบคุณครับพี่ตอนนั้นนี่มีโซลูน่าก็จะมี
1: สภาวะ
2: จะมี

0: จะมีรุ่นนี้ด้วยนะจะมีรุ่นที่เขียนข้างท้ายรถ
1: ภาษาไทย
0: เขียนภาษาไทย
1: ใช้ไทย
0: แล้วก็ตัวเลขไทย
1: ครับ
0: 1
1: สระโอซอโซ
0: แล้วก็ข้างหลังเขียนภาษาไทยเป็น1เป็นโซลูน่าร
1: ุ่
0: นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยนะครับ
1: ครับ
0: รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราจะบอกว่าคนไทยเป็นคนประกอบ
1: ครับ
0: คนไทยเป็นคนคิดค้นทั้งหมดก็อาจจะได้แต่จริงๆแล้วเป็นการจิ้มเอา
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเปิดแคตตาล็อกอ่ะอยู่เลือกว่าจะมี
1: ไฟหน้าแบบไหน
0: จิ้ม
1: ครับ
0: แต่ว่ารุ่นนี้อย่างหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยน้ำท่วมบ่อยเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกยกให้สูงขึ้น
1: ครับ
0: เครื่องยนต์น่ะมันตำแหน่งที่แขวนเครื่องอ่ะมันสูงกว่าปกติสูงกว่ารถคนอื่น
1: ใช่ใช่
0: เวลามีน้ำท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยคันเนี้ย
1: ครับ
0: มันจะไปได้แล้วก็จะมีตัววาล์วดักน้ำมีอะไรคือเป็นเหมือนแบบคันนี้มันเหมือนแบบว่าสร้างมาเพื่อใช้ในกรุงเทพอ่ะ
1: ครับ
0: มีสั้นยันระเบิดมือรุ่นนี้ครับสร้างขึ้นมาแต่ก็เป็นรุ่นก่อนที่จะมี Vios Gen 1
1: ใช่ครับ
0: จริงๆโซลูน่าเนี่ยคือชื่อมันนะ
1: ครับ
0: แต่คนไปเรียกโซลูน่า Vios ซะ
1: ครับ
0: ซึ่งรถทั้งหมดมันก็คือโซลูน่านะ
1: ครับใช่ครับ
0: นี่ก็คือต้นเลยคนไปนับไอ้โซลูน่า Vios นั่น Gen 1
1: ครับ
0: แต่จริงเนี่ย Gen 1นี่คือคันนี
1: ้ครับตอนนั้นมีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับ
0: โรงงาน
1: ผู้ลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย
0: จะมีการเลย์ออฟด้วย
1: ใช่มีแผนจะแทบจะถึงขั้นย้ายการผลิตปิดโรงงานกันไปทีเดียวนะครับแล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของคนไทยทุกคนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อรถโตโยต้าโซลูน่า1คันนะครับซึ่งบรรดาผู้บริหารโตโยต้าก็ต้องนำรถเข้าไปทูลเกล้าถวาย
0: มีให้นี่ด้วยให้เงินซื้อข้าว
1: ใช่นะครับพระราชทานว่า
0: เงินส่วนเนี้ยไปตั้งโรงสีข้าวราชมงคล
1: ใช่ครับ
0: จะเกิดโรงสีข้าวขึ้นมาเพื่อได้มี
1: รับซื้อข้าวจากชาวนา
0: จะได้มีข้าวเนี่ยจะได้ไม่ต้องเลย์ออฟพนักงาน
1: ใช่
0: ไม่ต้องเดือดร้อนจะได้มีข้าวกินกัน
1: ให้ธุรกิจได้ดำเนินต่อไปให้ได
0: ้ก็กลายเป็นตั้งโรงสีข้าวราชมงคลขึ้นมาโดยที่โตโยต้าเป็นคนแฮนเดิลนะ
1: ครับนี่คือ
0: แล้วก็มีข้าวตอนนี้ปลูกอยู่ที่มีแปลงนาทดลองอยู่ที่สระบุรี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับและโรงสีข้าวราชมงคลก็อยู่ในโตโยต้านี่แหละ
1: ครับ
0: ก็ผลิตข้าวมาตอนนี้
1: ก็เป็นกาแฟด้วย
0: แต่ลายน่าจะเริ่มแบบไม่ยังไม่ได้เริ่มขายเลยเพียงแต่ทำแจก
1: ทำแจก
0: ข้าวดีมาก
1: ข้าวดีด้วยนะครับคือประเด็นสำคัญคือเป็นแนวพระราชดำรินะครับซึ่งให้คนของโตโยต้าเนี่ยเข้มแข็งให้ผู้บริหารโตโยต้าได้ทราบว่าให้ช่วยอดทนกันต่อนะยังไงซะธุรกิจนี้จะต้องอยู่เมืองไทยต่อนะ
0: เพรา
1: ะนี่คือเส้นเลือดใหญ่ของไทย
0: ถ้าเกิดอันนี้ไปเนี่ยมันสะดุดหมด
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันก็ผ่านมาได้วิกฤตนั้นก็ผ่านมาได้ครับ
1: แต่ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วนะครับรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนรถไฟฟ้าจากประเทศจีน
0: มันจะกลายเป็นแค่ฐานการผลิตบ้านเราตอนนี้นะแล้วเขาก็ส่งออกจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว
1: นะครับก็เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งผมเรียนตามตรงว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะครับน่าเศร้าจริง
0: ๆ
1: คุณพี่มงคลชัยดวงแสงทองบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณเจี๊ยบและคุณโจ้ที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและยืนข้างผู้บริโภคขอบคุณครับพี
0: ่ขอบคุณครับ
1: ก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับคุณผู้ฟังไปได้นานเท่าไหร
0: ่พี่อายสม
1: ครับ
0: รีวิว
1: ขนาดพี่หมอแก่ยังไปเราจะเหลือ
0: ขนาดเหนียวๆอย่างนั้น
1: ออ
0: รีวิวรถตู้ไฟฟ้าที่แจกหน่อยฮะ
1: ไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะครับ
0: เขาแจกรถเลยรุ่นอะไรพี
1: ่บอลโลกเหรอครับแจกฟาริซอน MPV รถตู้ครับฟาริซอน MPV
0: ยี่ห้อนี้เหรออ
1: ่าครับ
0: ผมก็เหมือนพี่แหละตอนเนี้ยเขาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องรีวิวนะครับทั้ง4689899นะครับ
0: เอ้ามีอีกแล้ว
1: พี่เจี๊ยบพี่โจ้ตึกสตง.พังไม่รู้ใคร
0: ไม่ยังไม่รู้ให้พวกเรา
1: ทำงานเหล็กเส้นต่อไปได้แล้วก
0: ็นักภาษาและกับชีวิตคนไทยนะพี่โจ้ตอนนี้นะพี่ตึกสตง.เขาย้ายโครงสร้างทั้งหมดอะที่เหลือ
1: ครับ
0: เขาก็ไปอยู่ตรงไอ้ที่จอดรถของการรถไฟ
1: ครับ
0: และตอนนี้มีกำลังแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจบแล้วหรือมันยังไงแล้วใครรับผิดชอบแล้วอะไรแล้วของทั้งหมดเนี่ยมันของใคร
1: ครับ
0: ปูนกับเหล็กเส้นเนี่ยตอนนี้มันมีรถแท็กเตอร์ขึ้นไปขุดเอาเหล็กไปขายนะขุดเอาเหล็กใส่รถ10ล้อไปเนี่ยท
1: ั้
0: งวันทั้งคืนขุดมาเป็นจะเป็นเดือนแล้วมั้งที่เอากองคือกองตอนนี้มันใหญ่มากใช่มั้ย
1: ครับ
0: ความสูงก็เริ่มลดลงเพราะว่ามันเอาเหล็กแยกเหล็ก
1: จริงจริงมันคือหลักฐานทั้งนั้นนะ
0: จริงๆเนี่ยเหล็กกองเนี่ยผมก็ยังว่าเอ๊ะแล้วเขาเอาเหล็กออกไปได้ยังไงมันขึ้นไปคุยเยอะมากตอนนี้อยู่ข้างใครผ่านบางซื่อเนี่ยหรือว่าไงลองดูเลย
1: โอ้ยเวลาหมดแล้วครับต้องขออภัยจริงๆนะครับ2-3คำถามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้นะครับพี่ยังมีคำถามอยู่วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือดก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลส.ส.ศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสิมันชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษณกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัฒน์และนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันหรือนางสาวรักชนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงานสองทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเบรนโดซินวาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วBBC เสียงอังกฤษรายงานว่าแบรนาร์โดซินวามิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยซินวาวัย31ปีอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังค้าแข้งมานานถึง9ปีซึ่งเจ้าตัวมีข่าวกับบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาดริดกระทั่งเรอัลมาดริดซึ่งโจเซ่มูรินโญ่จะกลับมาคุมทีมปากหน้าคว้าตัวไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือเป็นการเซ็นสัญญานักเตะใหม่คนที่2 ในยุคที่2ของมูรินโญ่ต่อจากมาร์กุกูเรย่าแบ็คจอมบุกจากเชลซีทั้งนี้ซินวาจะเซ็นสัญญาเล่นให้เรอัลมาดริดเป็นเวลา2ปีด้วยกันโยฮันวิซ่าสุดภูมิใจหลังกลายเป็นนักเตะดีอาคอโกคนแรกที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพโยฮันวิซ่ากองหน้าชื่อดังจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับว่าภูมิใจเป็นอย่างมากหลังกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่ทำประตูแรกในฟุตบอลโลกให้กับดีอาคอโกในศึกเวิลด์คัพ2026รอบแรกกลุ่มเคนัดเสมอทีมยักษ์ใหญ่อย่างโปรตุเกสแบบสุดเซอร์ไพรส์1-1โดยเกมนี้โปรตุเกสทำท่าจะชนะสบายเมื่อขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่6จากการหม่งของจอห์นเนเวสแต่ว่าคองโกซึ่งตีตัวกลับมาเล่นในเวิลด์คัพรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ52ปีไม่ยอมแพ้และตามตีเสมอได้จากลูกโขกของวิซ่าในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกและยังเป็นประตูแรกที่พวกเขาทำได้ในฟุตบอลโลกอีกด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพง
7: ศ์เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Life นะครับทาง FM 99ที่บริโภคคืนไปแข็งแรงวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคู่นานิธิพงษ์และอาจารย์สันติสวินมนครับเป็นวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะฮะ18 19โอ้เร็วแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วนะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้เช่นเคยครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเรามีกิจกรรมพิเศษที่จะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Sport Fan นะฮะอันนี้เนี่ยดีเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะอันนี้บอกได้ว่าคุณมีโอกาสนะครับให้คือทางเราเนี่ยให้โอกาสแฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดนะฮะชาติที่คุณโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบก็ตามแต่นะฮะลุ้นรับของรางวัลรวมของรางวัลทั้งสิ้นนะครับมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net ตัวเล็กนะครับ cheer.mcot.net อันนี้บอกได้เลยว่าขั้นตอนฟังขั้นตอนง่ายๆครับอันแรกเลยนะครับลงเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะฮะอันที่สองซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมชาติที่คุณชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็อันที่3นะฮะไอตัวบัตร M-COT Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ M-COT Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับการโหวตเนี่ยนะฮะในการร่วมโหวตเนี่ยถ้าเป็นอันแรก20บาทเนี่ยได้10นะฮะ10ครั้งในการร่วมโหวตสุดคุ้มครับกับบัตร M-COT Superfan Diamond อันนี้ Diamond เลยนะซื้อ500บาทอันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับถึง300ใบในการโหวตนะครับอันนี้อยากให้คุณผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสได้รับของรางวัลมากมายเลยทีเดียวสำหรับภารกิจหลักนะฮะสิทธิ์ลุ้นรางวัลเนี่ยได้แก่อันแรกเลยนะรถตู้โอ้โหอันนี้ใช้สะดวกมากผมใช้มาแล้วรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ฟอริซันนะฮะอันนี้ทางโอ้โหดาราคุณธัญญาคุณอ้นศรีพันธ์คุณไม้พัฒเดชคุณปุ๊กลุกเอาไปใช้อ่ะนะดีมากเลยฟอริซันคุณต้องไปดูเองเอาไปดูเองดีกว่านะแต่รางวัลที่ได้เนี่ยเป็นฟอริซันรุ่น MPV EN Superwan นะครับฟอริซันนะคันนี้มูลค่านะฮะ 1,599,000 บาทครับจำนวน1รางวัลส่วนรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3จำนวน5รางวัลนะมาลุ้นกันนะครับอันนี้อยากให้มีโอกาสนะครับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกของเรานะครับตอนกำลังเข้มข้นกันไปทีเดียวไปที่อาจารย์สันติสมุนวิชัยนังลำครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณอานิติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสมุนวิชัยนังชอยนังลำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมที่สูงสุดคือความกตัญญูรู้จักพระคุณภูมิพระคุณเรานะครับคุณพี่ครับวันนี้ผมได้รับเชิญจากโรงแรมเดอะทวิน
0: เดอะทวิน
1: ทวินอยู่แถวเขาเรียกอะไรแถวนั้นนะวัดดุมแขใช่ไหม
0: วัดดุมแข
1: แถวหัวลำโพงใช่หัวลำโพงคือไอ้โรงแรมเดอะทวินเนี่ยผมเคยไปนานแล้ว
0: ครับ
1: ไปหลายปีหมดไปสมัยก่อนนะมันไม่ใหญ่โตขนาดนี้ทีนี้ก็ใหญ่มากใหญ่มากเลยทางโรงแรมก็เชิญผมไปทานอาหารห้องจีนเขา
0: ครับ
1: ห้องจีนเขาก็ชื่อฟู่มาลา

0: 树，
1: 包番子楼富，嗯，富满楼呢？
0: 富满楼，
1: ใช่แล้วก็แล้วก็ผมก็ดีใจเพราะว่าได้ไปชกเชฟเก่าๆที่ผมเคยรู้จักมา
0: ครับ
1: ชื่อเชฟพันธ์แล้วก็จะดูว่าเขาเนี่ยมาเจอมาสิบกว่าปีเนี่ยอาหารจันไปเขาพัฒนาอาหารจีนไปไกลขนาดไหนละ
0: โรงแรมนี้เก่าๆเหมือนกันโรงแรมพวินเนี่ยอาจารย์มันเป็นตึกคู่มั้ง
1: เก่ามากเก่ามากเลย
0: เป็นตึกคู่
1: เขาทำใหม่นะรีโนเวทใหม่นะโอ้บักไม่ใหญ่โต
0: เลยทำได้ว่าแถวลำโพงนี่แหละคือไปกินข้าวโรงแรมเดอะทวิน
1: เหรอ
0: มันเป็นตึกคู่อาจารย
1: ์เดอะทวินนี่แปลว่าคู่อยู่แล้ว
0: ครับผม
1: อืมโอเค
0: อาหาร
1: ผมก็ไปเพราะว่าอยากดูไอ้เชฟพันเนี่ยเรารู้จักเขาจากมาตั้งสิบปีอะเพราะว่าเราจะดูด้วยว่าเขาพัฒนาอาหารจีนเขาได้ไหมได้ไหมคือเราจำเขาได้แล้วก็จำฝีมือเขาได
0: ้ครับ
1: พอไปกินคราวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้เชฟพันคนนี้พัฒนาอาหารจีนไปไกลแล้วก็คุ้มเกียรติผมก็แรกก็เคยคิดว่าคงจะเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเมื่อสิบกว่าปีที่ผมเคยไปกินที่แล้วฝีมือเขามาอย่างเขาอร่อยนะครับผมจะพัฒนาความตามไทยเลยนะครับ
0: ครับผม
1: คือห้องอาหารจีนที่ว่าชื่อฟู่หมันเหลาเนี่ยนะโอ้คุณลุงเกียรติเขาทำสวยมากเลยนะตกแต่งสวยมากลุงเกียรติเข้าไปบรรยากาศเขาดีแล้วเป็นแบบจีนโบราณล้วนเลยนะครับแล้วก็เชฟปันก็รีบเอาที่เขาจะมาให้ผมไปลอง
0: ชิม
1: ดูว่ามันเป็นยังไงนะเราจะคุยนะท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่าไอ้ที่ห้องอาหารฟูมันเหลาของโรงแรมเด็ดทวินเนี่ยนะครับทวินทาวเวอร์เขาเรียกทาวเวอร์ด้วยนะคอยเนี่ยโฮเทลเนี่ยเขามีอะไรแล้วก็เลยก็เชฟพันก็ยกขนมหัวผักกาดมาคุณรู้จักใช่ไหมเอาผมก็บอกแล้วธรรมดา
0: ชายเถากล้วยชายเถากล้วย
1: ฮะ
0: ภาษาจีนเรียกชายเถาชายเถากล้วย
1: ชายเถากล้วยชายเถาแต่พอเขาเอามาจานสองเนี่ยขนมหัวผักกาดเขาเป็นผัดกับซอส XO อันนี้อร่อยมากคุณเกียรติอร่อยเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นขนมอุปกาศยังธรรมดาเราก็กินมาหลายแห่งแล้วนะครับแต่กินที่เนี่ยเชฟพันธ์เราไปพัฒนาเอาขนมอุปกาศเนี่ยไปผัดกับซอส XO มันก็อุ่นอร่อยมาก
0: คร
1: ับอร่อยมากแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้ลองซาลาเปาเขาดูนะครับ
0: ครับ
1: ก็ซาลาเปามีไส้หมูแดงผมว่าธรรมดาหมูสับผมว่าธรรมดา
0: ครับ
1: แต่พอเขาเอาซาลาเปาไส้ลาวานี่อร่อยมาก
0: ๆโอ้ทะลักเลยสิ
1: ใส่ทะลักมาแล้วก็ทำอย่างดีนะเอาพันทองคำเปลวนะติดแบบอาหารญี่ปุ่นเลยอันนี้ผมแนะนำนะท่านผู้ฟังถ้าจะไปที่โรงแรมเดอะทวินเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยนะครับกลางวันเนี่ยเขาเป็นติ่มซำเลยนะครับแต่นี่เขาคุณพันเขาเอามาให้ผมทำหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งติ่มซำมีทั้งราคาจานเดียวนะครับเอาละครับเราผ่านไปละขนมจีบซาลาเปาห้าเก่าอะไรเนี่ยมัน
0: ค
1: ู่กันนะครับก็บอกว่าธรรมดาเป็นแต่ไอซาลาเปาไส้ลาวานี่คุณเกียรติอร่อยจริงอร่อยมากๆเลยครับคุณเกียรติว่างก็ลองไปติดต่อเชฟพันธ์ด้วยสิ
0: ครับผม
1: กินอย่างคุณเกียรติเลย
0: ครับผม
1: ต่อมาก็เขาทำซุปหูฉลามกระเพาะปลาสดใส่เป่าหื้อให้ผมทาน
0: อ
1: ันนี้ต้องชมเขาว่าเขาเก่งคือซุปหูฉลามเนี่ยผมเมื่อกินอยู่แล้วเอามาใส่กระเพาะปลาสดเนี่ยคือถึงเขียวเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็โอเคแต่เขาใส่เป่าหื้อมาคุณเกียรติไอ้เราก็มองๆตอนที่เดินเข้ามาในร้านเขาเนี่ยมีเป่าหื้อกระป๋องที่ปลาพวงมาลัยกระป๋องละตั้งเดี๋ยวนี้ 5,000 บาทกันเริ่มเกียรตินะ
0: ครับผม
1: เราโอ้ได้กินแล้วเป่าหื้อโอ้ยไม่ใช่อ่ะจะได้แม่นะเอาเป่าหื้อปลาพวงมาลัยนะมาให้ผมกินนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป่าหื้อเป็นตัว
0: สดนะ
1: เป่าหื้อไม่เขาเจอว่าเป็นเป่าหื้อกระป๋องนะฮะ
0: ครับผม
1: แต่เป็นตัวไม่ใช่อย่างไอ้ ที่ผมกินเนี่ยนะพวงมาลัยเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กินแล้วมันแพงกระป๋องนี่ 5,000 กว่าสมมติกินเมื่อสมัยก่อนไม่กี่ร้อย
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็โอเคนะอร่อยมากแล้วต่อมาเขาเอาแมงกะพรุนมายำกับพริกซิ่งไฮ้ผมทานผมบอกเธอปันนะมันก็ดีแต่มันต้องหนักหนักพริกซิ่งไฮ้หมักมันต้องเผ็ดนะเค็มนะอยู่ในตัวเขาบอกเออดีๆเขาจะไปแก้ไข
0: ครับ
1: ครับต่อมาก็เอาข้าวเหนียวงาดำทอดให้ผมกินอันนี้ก็ใช้ได้นะอยู่ใน
0: อันนี้เป็นของหวานไหมหรือเป็นของข้าวอยู
1: ่เป็นของเมย์เขาสับไม่รู้เขาส่งผมมาทั้งวันมาต่อมาเองมาปุ้งบุ้งทอดกินสัตว์นะผมก็เราก็เสิร์ฟมาผมก็กินไปอันนี้ก็พอกลางๆนะครับแล้วมันสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าผมกินอาหารพวกของกวางตุ้งฮ่องกงเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะต้องจบด้วยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อนะผมมากินแล้วโอเคเขาใช้ได้แต่เนื้อหมักไม่ถึง
0: ครับผม
1: เนื้อไม่นุ่มนะผมบอกนี่คุณพันคุณใบลานไอ้ที่ผมกินประจำนะ
0: ครับ
1: คุณดีกี้ก็ชินนาทองอ่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่าได้บอกเชฟพันไปแล้วว่าลองไปกินร้านถิ่นนาทองหรือพัฒนาคารเป็ดย่างนาทองตรงสี่แยกรัชดาสุริสารเนาะ
1: เขาก็เป็นกวางตุ้งไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมโอ้โหเขาหมักเนื้อได้นุ่มนะ
0: หมักเนื้อนุ่ม
1: ของคุณพันเนี่ยหมักไม่นุ่ม
0: ครับ
1: แล้วไม่หวานไอ้เนื้อเนี่ยหมักไม่ต้องนุ่มแล้วออกหวานหวานเค็มๆหน่อยผมก็เลยบอกว่าให้เขาไปลองไปกินร้านนาทองดู
0: ร้านพัฒนาคารเป็ดย่างนาทองนะฮะของในถิ่นซึ่งตอนนี้ลูกสาวพี่ปู้ดูแลอยู่นะครับอยู่ตรงสี่แยกรัชดาสุทธิสารเห็นเป็นตึกแถวพัฒนาคารตึกแถวที่อร่อยหลายอย่างนะจ๊ะเนาะแต่ว่าอาจารย์พูดถึงราดหน้าเนี่ยราดหน้าเนื้อเพราะคนทางกวางตุ้งเขาจะกินราดหน้าเนื้อใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่สิเนื้อไม่เนี่ยราดหน้าหมูเขาไม่ได้กินเลยคนกวางตุ้งก
0: ิน
1: เนื้อนะแล้วเนี่ยโกซิมี่ผมบอกเนี่ย
0: โอซิมี่
1: พัฒนาคารนาทองเนี่ยนะ
0: พัฒนาคารนาทอง
1: คุณเคยกินเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็อาจารย์แนะนำไปไงผมก็ไปหาพี่ปุ๊แล้วก็ไปถ่ายรายการกินอย่างสมเกียรติแล้วก็โอ้ไปถ่ายรายการแล้วคนตามไปกินเยอะพอสมควรหมายถึงว่าจริงๆร้านพัฒนาคารเป็ดย่างนาทองเนี่ยเขาได้ตาเปิดมานานแล้วแล้วในถิ่นเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับพี่สันติแต่ในถิ่นท่านไปแล้วตอนนี้ลูกสาวคือพี่ปุ๊ก็70แล้วนะแต่ยังสวยอยู่ก็มาบริหารต่อเนี่ยร้านหน้าโกยซีหมี่ปลานึ่งตำโอ้เป็ดย่างเขาได้หมดเลยนะอาจารย์เนาะไม่แพงด้วย
1: ใช่ใช่เขาอร่อย
0: ก็ช่วยกันตี
1: คุณพันโล่งว่างคุณไปกินร้านนาทองดูว่าเขาหมักเนื้อกันยังไง
0: อร่อยมาก
1: ใช่ผมบอกให้ดูว่าเขาหมักเนื้อมันต้องนุ่มนะนุ่มเนื้อมันนุ่มแล้วก็รสต้องมี
0: เนื้อนุ่ม
1: นะรสมันจะออกเค็มเค็มนะ
0: เค็มข้น
1: หวานเนี่ยก็บอกดีก็คุณพันคุณก็พัฒนาอาหารจีนโดยไกลเยอะละแต่รสชาติบางอย่างบางจานคุณยังไม่ผ่านผมบอกตรงนะผมไม่เป็นคนที่พูดลาตรงๆไม่พูดโกหกอะไรนะครับแต่ต้องขอบคุณโรงแรมเดอะทวิน
0: ทาวเวอร
1: ์โฮเทลเนี่ยนะครับเขาเชิญผมมา
0: ครับ
1: ทำให้ผมได้เจอเชฟพัน
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ได้เจอกันเป็น10ปีแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เห็นการพัฒนาเขานะครับก็ต้องขอบคุณเขาก็เลยผมดูเชฟพันนี่เขาทำอาหารนะกลางวันก็มีติ่มซำนะก็มีบุฟเฟ่ด้วย
0: เหรอบุฟเฟ่ติ่มซำกลางวันเหรอเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: บุฟเฟ่500ทำไมหรอจำได้ไหมห้าร้อยเก้าโอ้บุฟเฟ่ทั้งอาหารก็เป็นร้อยรายการเลยครับผมบอกโอเคคุณพันผมยินดีด้วยนะนะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าอันนี้โรงแรมว่าเชิญมา
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมจะเชิญพี่สันติละนะพี่ผมไม่รุ่นพี่เขาละ
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าผมมีร้านอาหารตัวเองนะครับ
0: เอาคุณพันก็มีร้านอาหารตัวเองด้วย
1: เขาอยู่ข้างนอกอ่ะ
0: ครับผม
1: มาก็ชื่อร้านเฮงเฮงบายเชฟพัน
0: เฮงเฮงบายเชฟพัน
1: อยู่ที่ลาดพร้าว87แถวบ้านคุณปู่อ่ะ
0: อ้าวใกล้บ้านผมด้วยเฮงเฮง
1: เออลองไปสิคุณ
0: นะเฮง
1: ๆจะบ้า
0: บายเชฟพัน
1: คุณอยากจะรู้อะไรเนี่ยคุณโทรไปถามคำมูล
0: อ๋อเพื่อนกันนะ
1: เป็นเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักกับคำมูลเลยว่าไปร้านเฮงๆเนี่ยผมจะไปอีกทีนะครับ
0: ครับ
1: ไปทีก็ต้องรอเวลาสักนิดนึง
0: อ๋อ
1: พอสรุปว่าคุณท่านผู้ฟังอยากไปลองทานร้านอาหารฟู่มันเหลาผมเดทวิน
0: ทาวเวอร์
1: โฮเทลนะครับติดต่อได้เลยครับไปเบอร์โทรศัพท์ดูเองนะครับ
0: แล้วเบอร์ของเชฟพันมีไหมครับ
1: คือที่แรกผมไม่ได้ถามแต่เบอร์ขมูลพอจะมี
0: เชฟขมูลเชฟอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยเหมือนกัน
1: อร่อยครับเขาก็เป็นเพื่อนเก่าแก่ขมูลนะฮะ
0: พวกนี้เป็นสมาชิกในกลุ่มที่แบบอย่างคุณจอนนี่เชฟพันคุณเชฟขมูล
1: นี่ใช่จอนนี่เนี่ยเชฟพันก็อยู่ที่จอนนี่เด้อจอนนี่เราชื่ออะไรนะร้านเขา
0: ฟู่เหยินฟู่เหยิน
1: ฟู่เหยินน่ะน่ะ
0: ซอยรัชดานิเวศ17นะฮะรัชดาพิเศษ17ชื่อฟู่เหยิน
1: ก็เคยอยู่กับจอนนี่เคยทำงาน
0: อ๋อเชฟพันเคยอยู่กับพี่จอนนี
1: ่อร่อยพูดถึงร้านของจันนี่ผมเรียกร้านจันนี่ไม่เคยไปเรียกร้าน
0: ใช่ก็เลยร้านเขาเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยคุยให้ฟังแหละร้านคุณจันนี่เขาเป็นคนฮ่องกงเขาไปอยู่30ปีแล้วแล้วก็ทำภัตตาคารจีนที่เป็นแบบเหมือนภัตตาคารจีนในฮ่องกงเลยง่ายไม่ยุ่งยากไม่หรูหราหมาเห่าแต่อาหารนั้นอร่อยมากถ้าใครอยากไปอยากกินอาหารแบบฮ่องกงเนาะไปที่ร้านฟู่เหยินนะครับติดกับโพสที่อาจารย์ไปโพไซดอนเสร็จอาจารย์ก็แวะไปกินฟู่เหยินนี่แหละรัชดาพิเศษรัชดาพิเศษ
1: นี่โดยเฉพาะนี่เขาทำเวลาเข้าอบดินเนี่ยอร่อย
0: ข้าวอบดินอร่อย
1: อร่อยมากแต่ที่ผมอยากแนะนำร้านเชฟคนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก้างทะเลเนี่ย
0: ก้างทะเล
1: เขาคุณเห็นก้างนะก้างแก้วเนี่ยตัวนั้นแค่คืบเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ชนนี่มันเอามาจากไหนไม่รู้ก้างแก้วเนี่ยนะเท่าศอกยาวเท่าศอกเลย
0: ครับ
1: แล้วไปนึ่งนะนึ่งโอ้โหน้ำแหมมันหวานมากเลยกินไปน้ำกินอันนี้ผมแนะนำนะครับทุกบางอย่างกินจ้างให้สะใจ
0: ครับ
1: ต้องไปร้าน
0: ฟู่เหยินนะครับฟู่เหยิน
1: เบอร์ไหมล่ะ
0: ร้านฟู่เหยินเดี๋ยวหาให้แต่ว่าถ้าง่ายๆคุณผู้ฟังเซิร์ชเข้าไปครับว่าร้านฟู่เหยินรัชดา17ตรงเนี้ยใกล้ๆโพไซดอนเนี่ยเข้าไปร้านเขาอยู่ซ้ายมือไม่ไกลเข้าไปแล้วก็สบายๆแล้วร้านก็เป็นแบบเหมือนเรานั่งอยู่ในฮ่องกงเลยบรรยากาศในร้านเนี่ยเหมือนนั่นเลย
1: ผมชอบเชฟคนนี้มากนะเขาทำตุ๋นนี่นะพวกตุ๋น
0: ก็อร่อย
1: จีนมาอร่อยมากเ
0: ลยถ้าอยากดูก็เข้าไปดูกินอย่างสมเกียรติ FM99ได้นะจ๊ะเพราะเราไปถ่ายร้านฟู่เหยินไปแล้ว
1: แล้วก็อย่างก็มีไก่ฉีก
0: อ่ะคุณปองคุณปองจำซัวให้แยกอยากได้สูตรมากเลยเราก็บอกได้ง่ายมากไม่ยากเลยพี่ปองก็เป็นเมียคุณจอนนี่เท่านั้นแหละหรือก็หาสาวๆให
1: ้พี่ปองบอกว่าถ้ามันหายากแล้วเอาอย่าก่อเป็นเมียเลย
0: ก็บอกพี่ปองตำซัวห้าแยกอ่ะส้มตำเขาอร่อยอาหารอีสานเขาอร่อยแล้วสะอาดด้วยติดแอร์เย็นสบายก็อยากได้สูตรไอ้ไก่ฉีกจากเชฟจอนนี่ฟู่หยวนก็เลยบอกง่ายๆเลยเพราะว่าคุณจอนนี่เขาหาเมียอยู่คุณปองก็
1: หาของสารมัน
0: เนี่ยประเภทคุณขมูลคุณจอนนี่เนี่ยลูกศิษย์อาจารย์สันติเพื่อนอาจารย์สันติลูกศิษย์เนี่ยโอ้ยเป็นโรคขาดเมีย
1: ขาดเมียแล้วทิ้งไปเหลือลูก
0: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นคุณปองให้แยกจำซัวซอยอินทรพลัส44นะถ้าอยากได้สูตรไก่ฉีกวันนั้นเขาไปกินกับพี่หวากับอาจารย์ถ้าอยากได้สูตรไก่ฉีกก็ต้องแลกเปลี่ยนกันหน่อย
1: เฮ้ยไก่ฉีกเขาเนี่ยคุณนิวาบอกเดี๋ยวนี้ตามร้านทั่วไปเขามีคนส่งให้แต่ไม่จริงร้านตอนนี้นะเขาต้มเองเลย
0: ใช่แต่ยุ่งจะตายเวลาไปถึงกว่าจะออกมานั่งคุยกับเราได้แล้วทำเองกับทุกอย่าง
1: เขากินแล้วรู้แตกต่างเรากินนักกินเรารู้ว่าข้อแตกต่างตอนนี้เนี่ยผมขอแนะนำไปเป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งนะที่อร่อยมากแล้วราคาไม่แพง
0: ใช่
1: ไม่อย่างเดียวรู้ไหมอะไร
0: ที่จอดรถ
1: ร้านมันเล็กดิจอดรถมันก็ดี
0: ไม่แล้วหน้าร้านแกก็ทำเป็นแบบไม่ได้สวยงามพูดตามตรงแต่ข้างในของดีเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านภัตตาคารฟู่หยวนเพราะว่าเขาขายอาหารแบ แบบราคาไม่แพงแต่อีกขีดเหรียญดีรสชาติดีเพราะฉะนั้นใครอยากกินก็เข้าไปบรรยากาศไปอยู่เมืองจีนเลยว่าลูกค้าแกส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าจากกวางตุ้งอ่ะมณฑลกวางตุ้งลูกค้าจีนเยอะเข้าไปก็ตาถึงหลังอวยทั้งนั้นเออลูกเราเยอะเนี่ยลูกน้องลูกน้องก็จากเชียงรายจากอะไรมณฑลพลเก้าสามอะไรไม่รู
1: ้
0: ลูกน้องก็พูดจีนได้หมดเลย
1: ใช่ใช่ก็พูดถึงเนี่ยบ้าจ่างเลยนะตอนนี้
0: พรุ่งนี้แล้วเทศกาลบ้าจ่างทูมอโร่
1: ใช่ครับก็ยังทันนะบ่ายบ้าจ่างวันที่19ใช่ไหม
0: ใช่19วันศุกร์พรุ่งนี
1: ้โอเคก็แนะนำนะครับไปซื้อบ้าจ่างไปคือตอนนี้ผมกินเขาเนี่ย
0: อ๋อที่เดี๋ยวนี้ก็มีบ้าจ่างขายแล้ว
1: เขาทำบ้าจ่างเองแบบกวางตุ้ง
0: อ้าวเดี๋ยวต้องโทรไปแล้ว
1: กินบ้าจ่างเป็นของแจ๊สจิ๋วแต
0: ่บ้าจ่างกวางตุ้ง
1: จอนนี่นี่เขาเป็นบ้าจ่างกวางตุ้ง
0: เออเอาสิ
1: ขอใหญ่ๆอะเครื่องเยอะ
0: ๆเอาสิเอาสิ
1: เอาสิเอาเลยคุณเดี๋ยวเราไม่เอาสิ
0: โอ้เดี๋ยวต้องโทรแล้วเดี๋ยวหาโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเสิร์ชหาโทรศัพท์ร้านฟู่หยวนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับของคุณจอนนี่เนี่ยของเชฟจอนนี่เนี่ยคุณผู้ฟังคือเขาเป็นบรรยากาศร้านแบบฮ่องกงแบบมาเก๊าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอกิเดียนที่เขาทำมาหรือว่าเครื่องปรุงรสเนี่ยของเขาส่วนใหญ่อ่ะก็เอามาจากต่างประเทศคือเอามาจากฮ่องกงเอามาจากอะไรล่ะ
1: ใช่มาจากฮ่องกง
0: เพราะว่าเขาเป็นคนฮ่องกงอ่ะเขาอยู่มา30ปีแล
1: ้
0: วอ
1: ยู่เมืองไทย
0: เขาขาดเดียวขาดเมีย
1: นะครับก็พูดถึงเรื่องพ่อคุณนะตอนนี้เขายังไม่ได้เดินทางไปที่เขาบอกว่าจะไปกวางเจานะเขายังไม่ได้ไปแล้วก็มีบัตรคุณขอเขาได้เลยเขา
0: อะไรขออะไร
1: ก็ปกติคุณไม่ขอเหรอหรือคุณ
0: ขอพ่อเป็นพ่อลูกก็ต้องขอสิ
1: เออก็เลยบอกว่าเขามีบัตรจ่างนะ
0: พี่เปิดเลยเนี่ย
1: เขาจะส่งมาให้ผมยังไม่ได้กินเลยแต่ว่าพ่อคุณเนี่ยเขาเลือกของเก่งผมเดี๋ยวลองโทรไปถามที่บัตรจ่างเนี่ยเดี๋ยวเขายังไม่ได้ไปความจริงเขาต้องไปเพราะเขามีอยู่ที่กวางเจาเขาบอกเขายังไม่ได้ไปกวางเจา
0: คุณพ่อมีเอาเบอร์นี้ก่อนเบอร์ฟู่หยวนนะ
1: ฟู่หยวน
0: 0882888 อีกครั้งนะครับใครอยากกินอาหารจีนแบบฮ่องกงแบบมาเก๊านะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้อยเต็มร้อยอ่ะถ้าใครชอบรสชาติแบบนี้นะครับใครไปฮ่องกงมาแล้วติดใจอาหารที่ฮ่องกงที่มาเก๊านะ0888042888ราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อีกกี่เดือนที่คุณอยากกินถ้าคุณอยากกินธรรมดาธรรมดาก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวหลอดกินไก่ฉีกเนี่ยไม่ได้แพงแต่ถ้าคุณจะกินก้างคุณจะกิน lobster คุณจะกินไอ้เป๋าฮื้ออะไรเงี้ยมันก็ถูกและดีมีที่ไหนล่ะมันก็เป็นราคาตลาดแต่ว่าไม่ใช่ราคาภัตตาคารใหญ
1: ่นี่ตอนนี้มันก็ดีน่ารักรู้จักเข้ามาเป็นสิบปีแล้ว
0: ใจดีใจดีเป็นคนรูปร่างท้วมๆใหญ่ๆตัวใหญ่ๆสูงแต่ว่าเสียงดังใจด
1: ีเราเป็นเลยหามเยี่ยยาก
0: ครับไม่เสียงดังใจดีเหรอตัวใหญ่ไปเหรอ
1: เอาใครสนใจจะเป็นเมียเขาติดต่อเขาได้เลยนะ
0: โทรไปเบอร์เมื่อกี้นะแล้วบอกอาจารย์สติแนะนำ
1: ใช่เขาอยากหาเมียอยู่
0: ไปดูตัวก่อนไปกินข้าวสักมื
1: ้อ
0: ไปคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน
1: เป็นไงว่าคราวนี้เนี่ยผมไปก็เลยบอกว่าไปกินอาหารกวางตุ้งที่ฟูมันเหลาของโรงแรมทวินทาวเวอร์โฮเทลนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอเชฟเก่าที่รู้จักกันคือเชฟพัน
0: คร
1: ับ เชฟพันเป็นเพื่อนสนิทกับคุณเชฟคำมูลนะครับก็เห็นเขาพัฒนาตัวเองไปเยอะอะไรที่ไม่ผมไม่ถูกลิ้นผมนะครับก็ต้อง
0: ก็พูดตามเนื้อผ้าแหละทั้งติทั้งชมอะไรอร่อยมากก็บอกว่าอร่อยมากอะไรที่ต้องปรับปรุงอาจารย์เขาจะเป็นอย่างนี
1: ้อ
0: ะไ
1: รผมพูดตรง
0: ที่ปรับอาจารย์จะบอก
1: อย่างไอ้หมักเนื้อเนี่ยผมไอ้หมักเนื้อไปกินร้านกินนาทองเนี่ย
0: ถ้าหมักเนื้อนะรัดหน้าแล้วหมักเนื้อนะอาจารย์เขายกให้เบอร์หนึ่งอ่ะคือในถิ่นนาทองปัจจุบันนี้ก็คือภัตตาคารนาเป็ดย่างนาทองลูกสาวคนสวยคุณปู้เป็นคนดูแลนะครับรับรองได้ว่าคุณไปกินแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันคือของแท้นะจ๊ะเนาะ
1: มีเบอร์โทรศัพท์ไหมคุณปู
0: ้นั่นสิเดี๋ยวเปิดดูโทรศัพท์พอคุณรู้ฟังไปกินได้เลยไม่ได้แพง ป็น
1: แล้วเป็นร้านร้านก็พิมพ์ได
0: ้โอ้เป็นภัตตาคารจีนที่เป็นห้องแถวอ่ะแล้วก็อยู่สะดวกจ้ะ

0: 7-7-2-3-9-2นะฮะใครอยากกินเป็ดย่างอยากกินราดหน้าอยากกินโคยซีมีอยากกินปลานึ่งอยากกินติ่มซำอยากกินร้อยเมนูของในถิ่นนาทองจนลูกสาวมาทำเนี่ยนะ
1: ไปทานได้เลยในถิ่นก็เป็นเชฟของให้จนเหล่านะเก่าแก่เลย
0: ในถิ่นนะเน
1: า
0: ะ
1: ในถิ่นบางคนได้รักผมอ่ะ
0: เขาเป็นสามทุ่มนะจ๊ะ
1: เอาเท้าเมื่อเช้าเนี่ยย่างหมูหันว่าโอ้ที่ให้จนเหล่าสมัยนั้นน่ะคนสั่งหมูหันเยอะไอ้ถิ่นเนี่ยเอาทั้งเท้าทั้งมือ เท้าสองเท้ามือสองมือเนี่ยสี่ตัวพร้อมกันเลยตายไปคนดี
0: ครับ
1: รักกัน
0: เนี่ยราคาเขาไม่แพงเขาก็อินเดียนก็ใช้ดีด้วยนะครับไปกินได้เลยนะครับโทรติดต่อไปได้เลยนะฮะร้านเขาปิดสามทุ่มอาจารย
1: ์เออ
0: แล้วเปิดน่าจะเปิดสิบโมงเที่ยงไม่แน่ใจเรื่องเปิดเวลาต้องโทรไปถามทีแต่ปิดแล้วปิดสามทุ่ม
1: จินนะจองก็มีติ่มซำนะสังเกต
0: โอ้ติ่มซำสดๆนะคือคุณปูอ่ะเจ้าของร้านพัฒนาถิ่นนาทองพัฒนาเป็ดย่างนาทองต้องชื่อมันนาทองมันเยอะมากนะแต่นี่ต้องเป็นเป็ดย่างนาทอง
1: มันใช่มันมีร้านอาหารไทยอยู่ถนนนั้นนะชื่อ
0: ครับ
1: นาทองแต่มันไม่ใช่ต้องบอกไอ้ถิ่นนาทอง
0: เพราะนั้นบางคนก็ไปถูกไปผิดบางคนก็ไปร้านนู้นมาร้านคุณปูบางคนจากร้านคุณปูก็ไปร้านนู้นอันนี้แล้วแต่คุณต้องดูดีๆเพราะร้านของคุณปูพัฒนาเป็ดย่างนาทองเนี่ยเขาเป็นตึกแถวส่วนร้านนาทองร้านที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นแบบจัดเลี้ยงจัดโอ้โหเขาหรูหราคนละแบบกันแต่ว่ารสชาติอาหารแล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะจ๊ะน้อง
1: ใช่ใช่เสียดายสิ่งนี้มันเก่งผมเวลาไปกินเมื่อกี้บอกว่าถิ่นจัดมาโอ้มันเข้าใจจริ
0: งอาหารเยอะติ่มซำอ่ะเขาสดๆเลยนะจานเขามีไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแต่ละเมนูเขาก๋วยเตี๋ยวหลอดขนมจีบฮะเก๋าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขามีไม่
1: สิวหมาย
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ขนมจีบกับสิวหมาย
0: แล้วเขาของสดแน่สดจริงๆโอ้โหปลานึ่งมันไปกินปลานึ่งแล้วสด
1: เหรออ่
0: ะนะฮะเขาไปกินได้อ๋อเจ้ามือมีไหมล่ะวันนั้นแม
1: ่
0: วันนั้นแม่นางเอกเลี้ยง
1: ใครวะ
0: นางยาดานางเอกชื่อดังของช่องสามเขาแล้วพอดีเอางานแล้วกับพี่หนุ่มเกรดผู้กำกับการแสดงว่าเจอกันแล้วคุณแม่พลอยเนี่ยคุณแม่พลอยเนี่ยเขาบอกว่าอยากเลี้ยงข้าวอยากเลี้ยงข้าวอาหารอร่อยก็เลยเราก็บอกโอ้ร้านนี้เลยพัตตาเป็ดย่างนาทองพัตตาคารอร่อยคุณแม่คุณแม่ไปโอ้คุณแม่เป็นหมอดูด้วย
1: แม่ชอบได้หลวงก
0: ็ได้เขาอยากกินอาหารจีนแล้วก็คุณแม่เขาเป็นหมอดูอาจารย
1: ์เหรอ
0: เป็นหมอดูก่อนแล้วพอดีลูกสาวมาเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของช่อง3เลยชื่อยาดาน้องยาดาที่เล่นที่เขาไปเล่น Netflix เรื่องสืบสันดานมั้งดังมากแล้วก็เล่นละครช่อง3ก็เป็นเล่นละครคุณชมคุณชายอะไรของเขานี่แหละดังชื่อน้องยาดาคุณแม่ก็ยังไม่เลิกอาชีพหมอดูนะใครอยากดูให้คุณแม่ดูหมอดูก็เซิร์ชเข้าไปแม่พลอยแม่ยาดาก็ได้อันนี้ไม่รู้ถึง40ดินเพราะยังไม่แก่มึงจะ50
1: 50
0: ลูกสาวก็20กว่าไงน่ารักน้องยาดาน่ารักมากอาจารย์วันหลังเดี๋ยวให้เขาไปกินไม่ช้อยเดิน
1: จินตลาแล้ว
0: อ้าวจินตลาเรื่องของอาจารย
1: ์
0: ใครก็แต่ต้องไม่ได้ใครก็เปรียบเทียบไม่ได้
1: แล้วลูกสาวแม่พลอยนี่เขาเป็นของใครอ่ะ
0: ก็อยู่ช่อง3อ่ะ
1: อ๋อ
0: ก็เล่นละครของช่อง3เลยแล้วก็เด็กฟิกเข้าไปเล่นก็ดังมากจากสืบสังดานดังมากแล้วก็คุณแม่เขาก็ดูเป็นหมอดูอ่ะเขาก็เปิดเผยว่าเขาเป็นหมอดูไพ่อะไรสักอย่างเนี่ย
1: ไปทาโร่เหรอ
0: น้องสงสัยแล้วผมก็ไม่ได้ดูแกบอกว่าพี่เกดดูโอ้ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นคนไม่ได้ดูหมออยู่แล้วไอ้เราไม่ให้หมอดูอยู่แล้วแต่เราดูหมอ
1: ใช่ไหม
0: อาจารย์ก็เหมือนกันแหละอาจารย์ก็ชอบดูหมอแต่อาจารย์ไม่ชอบให้หมอดู
1: ดูหมอด้วยหมอแบบไหนอ่ะ
0: หมอโพไซดอนอาจารย์ก็ไม่ดูบ่อย
1: ที่ไหนครับ
0: โพไซดอน
1: หมอนวดนะใช่ไหม
0: อ้าวก็หมอไม่ล่ะ
1: ก็หมอมันนวดไง
0: อาจารย์ก็ไปดูอ่ะทั้งเพชรบุรีตัดใหม่อาจารย์ร้านไหนไม่ได้ไปวีวาฮูหยินแนนซี่ลีเวียร่าพารีบางกอกโคซี่อาจารย์ไม่ได้ไปร้านไหน
1: กูไม่ใช่สังเกต
0: ไปดูเฉย

0: เฉยไม่ได้ไปนวด
1: ดูเฉยๆไม่เป็นดูไปให้คนอื่น
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: นวดไม่ธรรมดาต้องอาบน้ำให้ด้วยนะ
0: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยชอบไอ้โตล่าโตล่าอะไรเนี่ย
1: ขอโตล่าไปเดียว
0: ล
1: ูกเดีย
0: วไม่รู้อาจารย์รู้ผมไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้บีคอร์สอะไรบีคอร์สอะไรโตล่าโตล่าโตอะไรไม่รู้
1: ไม่รู้รู้แต่มีคอส
0: ใครอยากรู้ไปร้านไม่ช้อยโดยหลวงไปคุยกับอาจารย์เองอันนี้จะเขาไม่ออกสารอันนี้พูดตามตรงตามเนื้อผ้าเลยอาจารย์เนี่ยเขาเป็นเธอเขาเป็นนักข่าวเขาเป็นคนต้องรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เขารู้แต่เขาไม่อยากเปิดเผยในที่สาธารณะ
1: นะคุยกัน
0: เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์
1: ความหลังเก่าๆ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ืมอาบอบนวดที่แรกที่ไหนอาจารย
1: ์อะไรนะ
0: อาบอบนวดแบบเนี้ยแบบเตอร์เตอร์กี้เปิดเตอร์กี้เตอร์กี้อะไรเนี้ยที่แรกที่ไหน
1: ที่ตัดใหม่มีเยอะแยะ
0: ไม่ที่แรกเลยสิ
1: ก่อนนวดชวรา
0: อ๋อแต่ชวราเขาไม่ได้น้ำไอ้เขาไม่ได้เขาเป็นนวดนะอาจารย
1: ์
0: เพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: เพราะเขามีเนี้ยตาแมวอ่ะ
1: มาต้องเวลาอยู่ในห้องอ่ะมาเปิดม่าน
0: ห้ามล็อกด้วยนะใช่ไหมห้ามล็อกใช่ไหม
1: ฮะ
0: ห้ามล็อกประตู
1: ล็อกไม่ได
0: ้เนี่ยแล้วก็มีตาแมวแล้วคอยแบบเขาจะมีผู้ตรวจการเนี่ยเดินตรวจนะอาจารย
1: ์ใช่
0: ถ้าเผื่ออาจารย์ทำอะไรที่แบบนั้นนะเขาไม่รู้และจำจี้มั้งเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะเชิญออกเลยนะ
1: พูดถึงเรื่องงวดนี่นะต้องบอกว่าชวราเนี่ยเป็นคนบุกเบิกแรกเลย
0: ครับ
1: ก่อนอยู่ที่ตรงแถวราชเทวี
0: ครับ
1: แล้วแบบขายดีพอดีอ่ะผมรู้จักคุณโอลาริกผมจะเล่นกัน
0: คุณโอลาริกพยักคาพรป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆมาก็ย้ายมาอยู่ตรงมาสนศรีเกีย
0: รติครับ
1: โอ้ใหญ่โตมากเลยคุณเกียรติ
0: ครับ
1: อืมแล้วก็ดีนะออลลิสเนี่ยกับนักข่าวเขาราคาพิเศษเลย
0: ไม่จริงๆอ่ะเขาก็นวดแบบถึงกิสเขาก็นวดนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็อาจจะทำอะไรเราไม่รู้ไงเขาห้าม
1: เอ้าไม่มีหรอกที่ชวราไม่มีทำได้
0: ก็ไม่ได้ไงเขามีตาแมวอ่ะผมเดินไปตัวเอ้ยมีเพื่อนเป็นลูกหลานเขาคอยตรวจเลย
1: ใช่ใช
0: ่ห้ามทำอะไร
1: เจนิสเพื่อนรักอะไรเจนิสจะเป็นหัวหน้าใหญ่ที่นั่น
0: อ่ะอืมส่วนผมมันสิทธิ์กับยายน้อย
1: ยายน้อย
0: เออยายน้อยเนี่ยไปถึงเอ้ยไปโทรคุยยายน้อยได้เรื่อย
1: ๆ
0: ยายน้อยนั่นรุ่นหนึ่งคอยเป็นคนคุณแคชเชียร์ด้วยคอยดูแลนู่นนี่นั่นยายน้อยยายน้อยเบอร์โทรศัพท์ยังจำได้อยู่เลย
1: อ้าวดิบอก
0: 022454545 022454545ทำไมอ่ะ
1: เขาไม่กล้าประทับใจเองใช่ไหม
0: เอ้าก็อาจารย์เราไม่เมื่อยเราก็ไปนวดธรรมดาชวราเขานวดธรรมดาโอ้พี่น้อยว่างไหมคนนี้ว่างไหมคนนวดเก่งๆ022454545แค่นี้จำได้ทำไมล่ะโมโหล้ออะไรล่ะ
1: ใครว่าขอลายอยู่นวดเอง
0: อาจารย์เราให้ตังค์20 บาท20 บาทสมัยก่อนเยอะนะ
1: เฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยที่ชวราเขาลดไม่ใช่20 บาทน้ำเกียร์
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 200มั้ง
0: เห็นแล้วเห็นไหมคนนวดเขาบอกผมไม่ได้ไปผมไปหาเพื่อนไปกินข้าวอาหารเขาอร่อย
1: อาหารอร่อย
0: เขาพี่ชอบเขาอร่อยแล้วเขาไปนั่งกิน
1: เสียดายตรงข้างๆชวราสมัยก่อนมีร้านข้าวแกงอร่อย
0: โอ้
1: ไปกินนะแล้วไอ้ข้างเราจะมีก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าอร่อย
0: อร่อยแล้วนี้ตรงข้ามไอ้มันมีก๋วยเตี๋ยวจันทร์เคยทานไม่รู้ได้เปิดเปล่าไม่รู้ว่าที่เขาเป็นซอยๆแล้วมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูต้มก๋วยเตี๋ยวหมูชามนี่ชามใหญ่แต่นะแต่เขาให้นิดเดียวอ่ะก็พอดีวันก่อนคุณสุชาวงวิไลพาไปกินเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบริมถนนนะจาน
1: ดีดีดี
0: เน
1: า
0: ะ
1: เอาไม่มีเบรกแค่
0: หรอเบรกไม่ล่าแล้วจ้ะอาจารย์เลย
1: อะไรก็ถามมาโดยเฉพาะเรื่องอาหารกิน
0: เรื่องอาบผมนวดถามได้ไหม
1: ฮะ
0: อาบผมนวดถามได้ไหม
1: ได้
0: พูดเล่นถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินคือจริงๆที่อาจารย์เขาเล่าเนี่ยเป็นประสบการณ์ในสมัยก่อนที่แบบคนเนี่ยรู้โหจะก่อนเรื่องอาบผมนวดดังมากนะอาจารย์เนาะสมัยนี้ก็เบาลงเนาะ
1: ไม่รู้สมัยนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่รู้เรื่อง
0: ที่ไหนอยากรับอาจารย์ไปดูก็เชิญนะครับ
1: ก็
0: ไปได้ไหม
1: ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่าง
0: ไม่ใช่อาจารย์ไปได้ไหมไปได้ไปนวดให้ใครเครียดอ่ะ 14:45 นาทีนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสุขมนต์ไม่ช้อยนางลำหลากหลายเรื่องราวครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องคุยกันสนุกยามบ่ายนะครับบางคนแบบกำลังทำงานอยู่ก็เปิดฟังบางคนก็ชอบฟังก็มีเรื่องราวที่สนุกให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินนะครับว่าจะกินอะไรดีชอบเมนูไหนถามมาได้ผ่าน SMS 4689899พักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ. 101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ของศึก World Cup หนนี้มากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเนื่องจากทั้ง2ทีมมีศักยภาพและมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสวีเดนและตุนิเซียโดยทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ค้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข่งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตุนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตุนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
0: ์กลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรเครื่องไทยแข็งแรงคุณฟังจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899 4689899 SMS เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวกับอาจารย์สันติสเวทวิมลไม่ช้อยนางรำนะครับเพราะท่านไปกินอาหารจีนมาจากโรงแรมทวินทาวเวอร์นะทวินทาวเวอร์แถวหัวลำโพงแล้วก็มาเจอเชฟเก่าแก่คือเชฟพันซึ่งอยู่รุ่นเราเขาเรียกว่าเชฟคำมูลแล้วเชฟจูนจอนนี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเชฟเรียกว่ารุ่นบึกเบิกรุ่นเล็กก็ไม่ใช่รุ่นหนึ่งหรอกแต่เป็นรุ่นที่กำลังมีแรงมีไฟกำลังทำมาไม่ว่าจะเป็นเชฟคำมูลร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะนิฮอนซูชินะฮะเชฟจอนนี่ร้านฟู่เหยินเชฟพันนะครับซึ่งตอนนี้ท่านมาเปิดร้านเองข้างนอกก็ร้านเฮงเฮงบายเชฟพันแต่ว่าที่อาจารย์ไปกินเนี่ยไปกินที่ภัตตาคารโรงแรมนะฮะทวินทาวเวอร์ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่ตอนนี้เขาปรับปรุงแล้วก็มีภัตตาคารอาหารจีนนะครับชื่อว่าฟู่มันโลเหลาอาจารย์ใช่ไหม
1: ใช่ละ
0: นะครับก็มีเมนูที่อย่างบอกเลยว่าร้านไหนที่อาจารย์ไปชิมเนี่ยนะครับ อาจารย์ไม่ได้ให้ตัดโปรฟิสานทุกร้านแต่อาจารย์จะแนะนำว่าอันนี้ควรจะใส่อันโน้นควรจะใส่อันนี้ในลิ้นเขาอะโปรฟิสานเป็นของเขาหน้าเพราะนั้นถ้าเขาอยากให้เขาต้องเป็นแบบของเขาคุณว่าอร่อยแต่เขากินแล้วมันยังขาดอันนู้นขาดอันนี้เขากินมา50กว่าปีอะชิมมา50กว่าปีอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นลิ้นของคุณสันติเขาแต่ถ้าจะกินลิ้นคุณสันติเองเนี่ยก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่อง
1: ใช่จะกินลิ้นกู
0: จินตลามั้ง
1: ฮ่ายินดี
0: นะ
1: มันได้เลย
0: ไม่ผมก็อยากกินผมก็อยากกิน
1: ก็เขาเจอนักคุณจินตลาไปกินร้านคุณสันติอ
0: ่
1: ะ
0: ใครอ่ะผมมา
1: สันติสุขอ่ะสันติสุขอ่ะ
0: แต่แล้วจินตลาไปกินที่ร้านไม่ช้อย
1: ไปก็ให้ครบเลยเพราะว่าร้านอาหารจะดูสุกที่อ่างทองอร่อยมากแล้วที่สำคัญ
0: อาจารย์ก็ยังไม่ได้ไปกินเลย
1: เบียร์ฮะ
0: อาจารย์ก็ยังไม่ได้ไปกินเลย
1: คนนี้เนรนาคุณจิหวาละ
0: เออ
1: จะไปกินกัน
0: ไปกินแล้วอาจารย์มาเล่าให้ฟังหน่อยเน
1: า
0: ะเจ
1: อ
0: ปลาเห็ดหรือว่าฟรอนของคุณสันติสุขเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเลยจากอียาไปนิดเดียวไม่ไกลนะครับติดริมแม่น้ำน้อยแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีโรงแรมริมอยู่ในน้ำอ่ะ
1: ไปเหรอ
0: โอ้คนจะไปนอน
1: ไปนะ
0: จะไปนอนจะต้องนอน
1: ไป
0: สักคืนหนึ่งเบา
1: เลยใกล้ๆด้วยไม่ไกลอย่างของ
0: นะครับก็มีโรงแรมรู้สึกจะมันแปดหรือสิบห้องนี่แหละโรงแรมปลายเหตุหรือว่าฟรอนต์เขาเนี่ย
1: ต้องบอกคุณสมเกียรติก่อนใช่ไหม
0: บอกได้เลยสมเกียรติสั่งได้ทุกอย่างสั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาสันติสุขอ่ะ
1: แล้ว
0: อ้าวดูแลบ้างแต่โหดูแล20กว่าปี30ปี
1: เออ
0: ดูซิเป็นผู้จัดการสันติสุขเนี่ยนะแสนจะสบาย
1: แล้วจินตลาสั่งได้ไหมจินตลา
0: โอ้จินตลาสั่งได้อย่างเดียว
1: สั่งอะไร
0: สั่งให้กินอะไรได้แต่สั่งอื่นไม่ได
1: ้จะได้
0: ต้องแบบว่าชอบกิน
1: มากินลิ้นคุณดนตรีได้เลยนะ
0: ที่บ้านที่ร้านมีลิ้นอะไรบ้างลิ้นวัวลิ้น
1: มีคุณที่ว่าทำในสตูลิ้นวัว
0: ไม่ใช่กินลิ้นคุณสันตินะคุณผู้ฟังกินสตูลิ้นวัวที่ร้านแม่ช้อยโดยหลวง
1: ใช่ภาคนี้ไม่ได้ทำเรื่องบอกนี่ก็ทำ
0: ไม่เป็นไรจินตลาไปเมื่อไหร่ที่กินเมื่อนั้นแหละ
1: เออใช่
0: เพราะว่าอันนี้สั่งได้คุณสีเขาสั่งแต่ไม่ได้สั่งคุณจินตลาสั่งคุณที่ว่า
1: ใช่
0: นะฮะเดี๋ยวเรามาดู SMS กันแต่ก่อนที่ดู SMS นะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศคุณเข้าไปเลยนะคุณสะดวกเซเว่นอีเลเว่นสะดวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกโลตัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโลตัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อสัก2ขวดเพราะตอนนี้มันหมดไปฟู้ดแลนด์ไปกูเมทในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปทุกที่ครับส่วนใหญ่ร้านค้าชั้นนำต้องมีน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับอันนี้มีตาเปิดพิสดารการันตีความอร่อยนะ
1: คร
0: ับยี่ห้ออื่นไม่มีนะ
1: ไม่มีครับ
0: เออต้องแม่อารีอย่างเดียวจริงอร่อยจริงคุณฟังอร่อยอ่ะไม่บอกไม่ถูกอ่ะต้องกินเองอ่ะหาซื้อเองเลยไม่แพงด้วยต้องมีโปรโมชั่นบางทีก็60ฮะอะไรถูกๆอ่ะคือกินแล้วกินเน้นครอบครัวอาสันติ
1: ครับ
0: เอสเบสมาบอกว่าอาสันตินิยามตัวเองว่าเป็นคอลัมนิสต์หรือเชฟหรือนักชิมครับ
1: มันเอาหมดเลยมันไม่ใช่เป็นเชฟเราก็ทำแบบข้าวเป็นนะถ้าชิมเราก็ชิมเป็นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราเป็นนักชิมที่เรามีมาตรฐานของเราเองนะไม่เป็นเดี๋ยวนี้มีคนนักชิมเกิดขึ้นเยอะเลยแต่ว่าวานไปเลย
0: ไม่เป็นไรรุ่นใหม่เขาก็ลิ้นเขาก็แบบเขาอาจารย
1: ์ก็ไม่เป็นไรเรายินดี
0: แต่ถ้าเขาเปิดใหม่อาจารย์ไปชิมท่านเลยถ้าเขาทำถึงอาจารย์ก็ว่าอร่อยอาจารย์ก็ให้ตับเปิด
1: ถูกต้อง
0: เออก็แนะนำไป
1: ตอบแทน
0: เป็นนักชิมเป็นเชฟ
1: ก็เป็นก็ทำบุกค้าอยู่ในร้านแม่ช้อยด้วยหลวงเนี่ยมันสมันเลยกินเลย
0: ไม่ผมทำหรือสั่ง
1: ไม่ผมทำนะคุณที่ว่าทำแต่ผมต้องชิมแล้วบอกว่าไอ้นั่นเป็นยังไง
0: คือจริงๆอาจารย์ก็ทำเป็นแต่ว่าอาจารย์เขาจะสั่งคุณทำแล้วชิมดูว่า
1: ผมเจ็บสงสารมาก
0: ร้อนด้วยเนาะ
1: มันร้อนผมเจ็บเห็นใจคนอยู่ในครัว
0: สมันที่ต้มหม้อเบลเลอร์โยโห
1: หม้อก็ไปลองกินนะมันสมันเนื้อมันสมันไก
0: ่อร่อย
1: ของตระกูลบุญนาเขานะครับ
0: แล้วคอลัมนิสต์ล่ะ
1: อะไรนะ
0: นักหนังสือพิมพ์คอลัมนิสต
1: ์ก็เป็นหนังสือพิมพ์
0: อะไรก่อน
1: โอ้ยหนังสือพิมพ์เป็นมาก่อนลุงเกียรติเป็นมาตั้งแต่อายุ16ว่าอยู่พิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดของประเทศไทย
0: อ๋อมีอันหนึ่งเขาบอกขุนแผนด้วยเหรออ๋อเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ
1: ก็หมายถึงขุนแผนที่ผมห้อยไว้มั้ง
0: อ๋อเหรออ๋อเป็นพระไม่เกี่ยวกับพระไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่กระเบื้องเสื้อมาว่า
0: เพราะอาจารย์เขาเหนือกว่าขุนแผน
1: ไม่รู้จักเว้ย
0: ไม่รู้จักซะแล้วสันติเนี่ยเหนือ
1: ขุนแผนขุนแผนไอ้สารพงศ์ก็ไปแล้วเนี
0: ่ยโอ้โหสารพงศ์โทษนะครับพี่เอกเขามีครัวชั้นเอกของคุณชั้นซึ่งเป็นพี่สาวคุณสารพงศ์ชาตรีเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอมหาราชเขาเป็นร้านอาหาร
1: เพราะคนที่นั่น
0: เวลาอาจารย์เชิญนะครับ
1: เอาสิ
0: เวลาจะว่างจะไปบอกนะบอกผมนะ
1: ขายอาหารน่าสนใจนะจะได้มาแนะนำคนให้รู้จัก
0: ข้าวมันไก่โอเคเบตงมีตาเปิดถนนจันทร์ใช่หรือไม
1: ่ที่ครับเป็นเก่าแก่เลยโอเคเบตงเนี่ยนี่หว่าก็ไปเรียนมาจากเขาก่อนเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับอยู่แถวตอกจันทร์นะโอเคเบตงอร่อยครับโอเคอร่อย
0: โอเคครับถ้าพรุ่งนี้คุยกันเอ๊ะพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยพรุ่งนี้จะดูว่ามีอะไรบ้าง
1: พรุ่งนี้มีอะไรเดี๋ยวก็ถามผมมาแล้วกันนะ
0: ได้คุณพ่อยังไม่ไปไหนด้วยโอเคโอเคครับอาจารย์เจอกันพรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับจะดูภาพสดหรือต่อคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับคุณผู้ฟังความละเอียดนะครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็เพิ่มเมมโมรี SD card เนี่ยได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันเพราะฉะนั้นอันนี้บอกได้เลยว่าสามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาหมุนได้355องศาแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือครับคุณผู้ฟังครับส่วนกลางคืนนะครับมีโหมดอินฟราเรดครับใช้ได้นะครับในที่มืดรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1ครับราคา 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับอันนี้ดีจริงๆให้ใช้ได้เลยวันก่อนใช่ผมไปถ่ายรายการที่ร้านตันโบข้าวมันไก่นะครับอยู่ที่ซอยนาคนิวาสนะครับระหว่างไม่แน่ใจว่าซอย25หรือเปล่าไม่แน่ใจซื้อดูได้ตันโบมีเบอร์นะครับ0818185718นะครับตันโบเนี่ยเขาเป็นข้าวมันไก่หมูกรอบหมูแดงติดกัน2ร้านจะเป็นเจ้าของเดียวกันร้านน่าจะชื่อครัวลูกขั้นเทพอะไรเนี่ยแต่ว่าตันโบเนี่ยตัวไก่เนี่ยเขาเลี้ยงแบบไม่ใช่สารเคมีอ่ะเป็นเลี้ยงดีๆเลยเป็นเลี้ยงดีไก่เขาอร่อยมากเป็นข้าวมันไก่แบบสิงคโปร์นะครับมีน้ำจิ้ม 3-4 อย่างแล้วก็ตัวข้าวเลี้ยงเม็ดสวยเชียวเขาคัดเลือกมาอย่างดีเลยว่ากลุ่มที่ทำเนี่ยเป็นกลุ่มนักเรียนอดีตนักเรียนอัสสัมชัญบางรักร่วมกันนะครับอายุ30กว่าเองคนรุ่นใหม่เขามีหลายสาขาด้วยนะครับลองเสิร์ชดูอร่อยครับนะตันโบนะตันโบข้าวมันไก่นะครับอร่อยมากนะครับก็สามารถเซิร์ชแล้วก็สั่งได้โทรไปก็ได้นะครับ0818185718วันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
7: Color of Life ดำเนินรายการโดย
8: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
7: ์ฟัง FM99 ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียง กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.กระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร Line @FM 99
11: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
12: บอลโลก News Update
13: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรเบโตมาร์ติเนสมั่นใจว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ไม่เปลี่ยนตัวคริสเตียโนโรนัลโดโรเบโตมาร์ติเนสเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสยืนยันว่าตัวเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ให้คริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าวัย41ปีลงเล่นครบ90นาทีในเกมที่ทาฟอยทองทำได้แค่เสมอกับดีอาคองโก1ประตูต่อ1ในนัดแรกกลุ่ม K ศึก World Cup 2026สำหรับโรนัลโดถูกวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นจากการที่ยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเป็นการทำประตูไม่ได้ในฟุตบอลโลกเป็นนัดที่5ติดต่อกันและ10นัดติดต่อกันในรายการเมเจอร์โดยครั้งสุดท้ายที่โรนัลโดสามารถทำประตูที่ไม่ใช่จุดโทษในฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปต้องย้อนกลับไปไกลถึงเมื่อ5ปีที่แล้วเลยทีเดียวราฟาเอลฟานเดฟาสออกมาขอโทษนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นราฟาเอลฟานเดฟาสอดีตนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ออกมาขอโทษที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นในการวิเคราะห์เกมให้กับสถานีโทรทัศน์บ้านเกิดโดยพยายามยิงมุกตลกว่าผู้เล่นญี่ปุ่นหน้าตาคล้ายๆกันจนอาจสร้างความสับสนให้กับปิกกี้ฟานเดเฟนกองหลังเนเธอร์แลนด์จนเสียประตูจากลูกเตะมุมก่อนเสมอกันไป2ประตูต่อ2อย่างไรก็ตามชาวเน็ตไม่ตลกด้วยและหลังจากถูกประนามอย่างหนักอดีตผู้เล่นของท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ได้ออกแถลงการขอโทษผ่านผู้จัดการส่วนตัวแล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับ
12: บอลโลกนิวส์อัปเดต
11: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Techno for Life
14: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
15: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ Bytech
16: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
17: Acer เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
18: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
19: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.พดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับก็แน่นอนช่องทางการรับฟังนะครับสามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับหรือว่าฟังผ่านทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็แน่นอนฟังผ่านทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99

9นะครับฟังผ่านแอปนะครับชื่อว่า Mcot Connect นะครับก็เป็นแอปเดียวรวมทุกอย่างแล้วนะครับส่ง SMS ขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์นะครับก่อนหนึ่งนะครับขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับและขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสนอฟ้าถึงชูโฟติกนะครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ Bytec บางนานะครับอ่ะแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นคิดว่าน่าจะออกมาแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่น Back to School นะครับคาดเดานะครับปกติจะมีประมาณ10วันหลังจากงานWWDC นะครับจากปีที่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบปิดรายการวันนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะบอกทีก็คือที่หน้านะครับไม่เป็นไรกำเงินรอกำเงินรอนะครับก็ใครจะซื้ออะไรช่วงนี้ผลิตภัณฑ์สำหรับ Mac นะครับก็เดี๋ยวขอชะลอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงสัปดาห์หน้ามาอัปเดตให้แน่นอนนะครับสำหรับโปรโมชั่น Back to School นะครับก็จริงๆคุณก็ทำให้ลูกมีหลานเลยอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็ได้อยู่นะครับหรือว่าเป็นพนักงานในองค์กรขององค์กรการศึกษานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้นะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรีบบอกก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็แหมคนก็ต้องซื้อโปรอะไรกันเยอะเลยนะครับ HBO นะครับก่อนจะไปถึงตรงนี้นะ HBO Max นะครับช่วงนี้ลดราคานะครับโอ้โหนะอันนี้ก็บอกไว้แล้วกันนะครับเผื่อว่าสนใจนะครับเขามีหลายโปรโมชั่นนะครับก็มี HBO Max รวมกับ View ด้วยนะครับแล้วก็มีHBO Max อย่างเดียวนะครับก็รู้สึกว่าเขาจะลดราคาจากถ้าเป็นมาตรฐานนี่ประมาณ 1,390 นะครับรวมๆ 1,400 หรือประมาณ930บาทต่อปีนะก็ตกเดือนละ78บาทนะครับหรือว่าจะเป็น Ultimate อันนี้คือดูได้4จอนะครับเมื่อกี้ดูได้2จอนะครับ2อุปกรณ์นะครับก็เป็น 1,400 บาทจากราคาเต็ม 2,090 บาทนะครับโอ้โหอันนี้แบบเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรายเดือนรายเดือนก็จะแพงกว่าอยู่แล้วนะครับรายเดือนก็จะเป็น130บาทต่อเดือนนะครับก็นะผมว่ารายปีคุ้มกว่านะรายปีคุ้มกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณจ่ายรายเดือน10เดือนก็ 1,300 ปาเข้าไปแล้วนะครับก็รายปีมัน930ก็เป็นมาตรฐานนะครับถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยเป็นระบบ4จอเนี่ยนะครับมัน199ก็200อ่ะโอ้โหปีนึงก็ 2,000 นะครับอ่ะบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอันนี้ต้องสมัครผ่านทางเว็บนะครับที่ hbomax.com นะครับเผื่อไว้แล้วกันนะครับอันนี้เผื่อใครอยากจะดูนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้พลาดไม่ได้สำหรับเหรียญรางวัลต่างๆนะครับที่จะต้องบอกทุกครั้งนะครับที่มีนะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันโยคะสากลนะครับก็ Apple เขาก็มีกิจกรรมนะครับที่ท้าทายนะครับ activity challenge นะครับที่เกี่ยวกับโยคะนะครับก็วันที่21นะครับเป็นวันโยคะสากลนะครับก็เปิดให้ผู้ใช้ Apple Watch นะครับทำโยคะนะครับทำกิจกรรมโยคะเนี่ยนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือให้ได้เวลา10นาทีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับในแอปนะครับก็คือโยคะอะไรก็ได้นะครับที่สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็กดจากตัว Apple Watch นะครับก็หรือว่าใช้แอปอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ผู้ที่ทำได้เนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับเป็นอีโมจินะครับหรือรางวัลในแอปของฟิตเนสนะครับเป็นสติ๊กเกอร์โยคะนะครับที่เคลื่อนไหวได้นะครับก็เอาไปใช้ในแอปตัว iMessage นะครับอันนี้นะครับเพราะนั้นก็ใครที่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับยังมีเวลานะครับขอแค่10นาทีนะครับส่วนใหญ่ผมก็ง่ายๆนะครับก็ถ้าศพนะครับศพอาสนะนอนกลางวันวันอาทิตย์มากดโยคะเลยนะครับก็สบายสบายได้แล้วนะครับสิบนาทีนะครับเนี่ยศพอาสนะก็เป็นท่านอนในดึงของโยคะอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นนะครับก็อันนี้ก็บอกไว้แล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบสะสมเหรียญ นะครับนี่แน่นอนอันนี้ง่ายหน่อยนะโอ้โหครั้งที่แล้ววิ่ง5กิโลนะครับก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับอีกอันนึงนะครับก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าราคาอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับราคาแรมราคาชิปอะไรต่างๆนะครับราคาขึ้นทั้งหมดนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางทิมคุกนะครับ CEO ของ Apple นะครับเขาให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Wall Street Journal นะครับก็เขาก็บอกว่ายอมรับการขึ้นราคาสินค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็เป็นผลมาจากราคาชิ้นส่วนแน่นอนอันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับทั้ง
ชิปหน่วยความจำชิปจัดเก็บข้อมูลนะครับก็แน่นอนที่ผ่านมาเนี่ย Apple พยายามจัดการต้นทุนส่วนนี้ให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าสถานการณ์จนถึงปัจจุบันนะครับยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับซึ่งตรงนี้ทีมคุกก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะขึ้นราคาสินค้าเมื่อไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็สินค้าอะไรที่จะขึ้นบ้างนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้สินค้าที่จะเปิดตัวก็แน่นอนก็จะเป็นตัว iPhone 18Pro Max นะครับแล้วก็ตัว iPhone ที่เป็นจอพับนะครับซึ่งราคาอันนี้แบบเกริ่นไว้ก่อนไงเกริ่นไว้ก่อนว่าราคาแพงแน่ๆนะครับอันนี้ราคาขึ้นแน่นอนนะครับส่วนจริงๆแล้วสินค้าที่อยู่ในตระกูลของ Mac เนี่ยนะครับน่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่านะครับซึ่ง Apple ก็ยังไม่ได้ขึ้นราคานะครับซึ่งอันนี้ก็แต่ว่าใช้วิธียกเลิกการขายรุ่นราคาถูกนะครับของอย่างเช่นตัว Mac Mini นะครับรุ่นล่างสุดนะครับก็ตัดออกไปนะครับก็มีการเพิ่มขนาดของความจุเพิ่มขึ้นนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนทีมคุกก็อธิบายปัญหาของชิปหน่วยความจำของระดับคอน sumer นะครับที่ตอนนี้ผู้ผลิตเนี่ยต่างเน้นการทำชิปขายเซิร์ฟเวอร์ AI นะครับอันนี้ก็แน่นอนทำให้สินค้าขาดตลาดนะครับแล้วก็เมื่อ Apple ต้องการสินค้าในสายการผลิตก็จะมาพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนก็สิ่งที่ Apple ก็กำลังพยายามทำก็คือพยายามที่จะเอาเงินไปลงทุนขยายกำลังการผลิตนะครับสำหรับคอน sumer นี้นะครับโดยไม่มีแนวคิดตั้งโรงงานขึ้นมาเองนะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางทีมคุกเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาที่ทำงานนั้น supply chain มาเนี่ยก็ตั้งแต่อยู่ IBM อยู่ Compaq และ Apple เนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นราคาขึ้นขนาดนี้มาก่อนนะครับคือแบบว่าราคามันผันผวนมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับคือโดนกันหมดแหละนะครับในเรื่องของราคานะครับในส่วนของ RAM ส่วนของต่างๆนะครับซึ่งเอาง่ายๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็อย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการอัพราคาอย่างแรงสมมุติอ่ะ MacBook จะซื้อ MacBook เครื่องหนึ่งถ้าเกิดอัพราคานะครับจาก512ไปเป็น1เทเนี่ยนะครับก็ 7,000 บาทใช่ป่ะอันนี้คือเพิ่มไปไต่ขึ้น7,000นะครับเอ๊ะแต่ว่า MacBook Neo นี่คือถ้า256เป็น512เนี่ยมันขึ้นแค่ 3,000 นะนั่นแหละนะครับก็อาจจะเป็น 14,000 มั้งโอ้โหคิดว่าเพราะว่าราคาตอนนี้มันราคามันขึ้น 2-3 เท่าไปอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็ Apple ก็ปล่อยเฟิร์มแวร์นะครับสำหรับผู้ที่ใช้นะครับตัว AirPods Pro 3หรือ AirPods Pro 2นะครับแล้วก็ตัว Beats Studio Buds นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ใครที่ใช้อยู่นะครับอันนี้ก็คืออัปเดตเนี่ยนะครับเอาตรงๆก็คือไม่รู้กันว่าอัปเดตยังไงนะครับคืออยู่ดีๆเนี่ยคุณก็ใช้เหมือนปกตินั่นแหละก็แน่นอนเอา AirPods Pro เนี่ยอยู่ในระยะของ iPhone iPad หรือว่า Mac เนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth นะครับแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Apple กับ Wi-Fi อันนี้ต้องต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ใส่ตัวหูฟังคุณเนี่ยลงในเคสชาร์จนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเคสชาร์จนะครับกับสายชาร์จนะครับแล้วก็ปิดเคสไว้นะครับรออย่างน้อยเนี่ย30นาทีนะครับเพื่อให้เฟิร์มแวร์ติดตั้งนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบนะครับเวอร์ชันนะครับก็ถ้าเกิดยังไม่ได้นะครับก็มันยังไม่ได้การอัปเดตนะครับคือต้องทิ้งไว้อย่างน้อยก็30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใครที่ใช้ตัว AirPods Pro 2 AirPods Pro 3นะครับแล้วก็ตัว Beats Studio Buds ด้วยนะครับอันนี้เอาง่ายๆคือคุณใส่หูฟังใส่ไว้ในเคสชาร์จนั่นแหละแล้วก็ปิดแล้วก็ต่อกับสายชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ปิดเคสไว้เนี่ยนะครับแล้วก็รออย่างน้อย30นาทีนะครับเฟิร์มแวร์มันจะติดตั้งเองโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่อาจจะรอ iPhone รุ่นหน้านะครับว่าไม่ใช่ปีนี้นะครับเป็นปีหน้านะครับก็เป็นเขาบอกว่าปีหน้าจะ iPhone จะครบรอบ20ปีนะครับก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้นะครับก็จะมีตัว iPhone ที่เป็นจอพับที่เป็นรุ่นที่2โอ้โหรุ่น1ยังไม่ได้เปิดเลยนะรุ่นที่2จะคือลือมาอีกแล้วนะครับลือกันข้ามปีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็คือในตัวของรุ่น Pro เนี่ยนะครับก็น่าจะมีขนาดตัวเครื่องเนี่ยก็คงเท่าเดิมนะครับคือขนาดจอเป็น 6.3 กับ 6.9 นิ้วนะครับคือตัว Pro กับ Pro Max เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะมากับหน้าจอที่มีแบบเขาเรียกว่าเป็นไร้ขอบนะบอกว่าก็นึกถึงตัว Samsung Edge นะที่เป็นแบบขอบมนๆนั่นแหละนะครับคือ
คือขอบมันวนลงไปอ่ะมันก็เลยดูเหมือนแบบไร้ขอบแต่จริงๆมันมีขอบอยู่แหละนะครับแต่ว่าขอบมันวนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็คิดว่านะครับน่าจะมีอะไรที่พิเศษนะครับในส่วนของ iPhone ที่ครบรอบ20ปีครับปีหน้านะครับก็อย่างที่บอกแหละผมว่าเขาไม่ค่อยชอบเลข9ใช่ไหมพอ iPhone สังเกต iPhone 9ไม่มีนะ iPhone 8ตอนนั้นที่เป็น8 Plus อันนี้มาแล้วก็ไป iPhone 10ตอนนั้นเขาเปิดตัวพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็น iPhone น่าจะเป็นตัว20นะครับก็จะเป็นตัวก็อย่างที่บอกเขาไม่พอรู้ผมเดาเองว่าเขาน่าจะไม่ชอบเลข9หรือเปล่านะครับอันนี้นะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะมีตัว iPhone ที่เป็นจอพับนะครับก็น่าจะต้องมาในรุ่นที่2นะครับแล้วก็ทั้งโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะใช้ชิป A21 นะครับจะเป็นเทคโนโลยี2นาโนเมตรนะครับเหมือนกับในส่วนของ iPhone ตัวที่จะเปิดตัวในปีหน้านะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นชิป A21 นะครับแต่ก็จะเป็นรุ่นต่างๆออกไปคือ iPhone ที่เป็นเดาว่าเขาจะเป็น iPhone 19ก็ไม่รู้จะเรียก19หรือเปล่านะครับก็แต่ว่าจะไม่ใช่เป็นรุ่น Pro นะครับตัวส่วน iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยนะครับก็จะใช้ชิป A20 ที่ขนาด2นาโนเมตรก่อนนะครับแล้วก็ ตัว iPhone 19ใช้ A21 นะครับในส่วนนั้นนะครับก็จริงๆการผลิตชิปนะครับจาก3นาโนเมตรเป็น2นาโนเมตรสำหรับ iPhone เนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นเรือธง iPhone 18รุ่นมาตรฐานนะครับก็คิดว่านะครับตัว iPhone 18ที่จะเปิดตัวน่าจะเป็นปีหน้านะครับเพราะนั้นใครที่กำ iPhone 17อยู่นะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ปีนี้คงไม่ได้เปิดตัว iPhone 18นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจะมีตัว iPhone ทับขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ตัว Pro Pro Max ก็ยังรอบเหมือนเดิมนะครับเดือนกันยานะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าก็น่าจะมาอีกแล้วนะครับแน่ๆนะครับอีกอันนึงนะครับก็ Apple ก็มีการใช้แทนชื่อ Mac OS นะครับด้วยตัวเลขเวอร์ชันนะครับในหน้าสนับสนุน Mac หลายๆหน้านะครับอันนี้ก็มีการค้นพบนะครับว่าคือปกติเนี่ยเวลา Apple ประกาศตัว macOS เนี่ยนะครับก็จะมีชื่อมาด้วยใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าแบบคือเอาชื่ออะไรชื่อ Golden Gate นะครับเป็นชื่อนะครับของ macOS นะครับตัวถัดไปนะครับแล้วก็แน่นอนเขาจะมีตัวเลขมาด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเห็นในหน้าสนับสนุนของตัว Mac เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเลขเวอร์ชันแทนนะครับก็คือใช้เป็นตัวเลข27นะครับ macOS 27นะครับแล้วก็ใช้ชื่อเป็น macOS 27แล้วก็มี Golden Gate นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะเป็นแต่ชื่ออย่างเดียวใช่ไหมตัว macOS Tahoe แล้วก็26นะเขาจะเอาชื่อขึ้นมาก่อนนะตอนนี้ก็จะเป็นชื่อตามหลังละผมว่าอีกหน่อยก็คงจะเปลี่ยนเอาเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็คิดว่าเพราะว่าโอ้โหแบบชื่อบางทีมันก็นะส่วนใหญ่คนก็แต่ผมว่าไม่รู้ผมชอบชื่อนะชื่อมันแบบมันคลาสสิกอ่ะชื่อมันคลาสสิกแต่ว่าคือเป็นตัวเลขโอเคอ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันรู้สึกแบบมันเรียกเป็นตัวเลขยังไงก็ไม่รู้แหละนะเหมือนกับแบบว่านะแต่นั่นแหละอ่ะก็ตามนั้นแหละก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะใช้แค่เป็นตัวเลขเวอร์ชันครับเพราะจริงอย่าง iOS iPadOS ก็จะเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวใช่ไหมก็คืออย่างตอนนี้ก็เป็น26เนี่ยปีหน้าก็เป็น27อันนี้นะครับก็คิดว่าของสาย macOS ก็คงเหมือนกันแหละนะครับก็คงเพราะจริงแล้ว macOS ถ้าดูย้อนประวัติไปมีตั้งแต่ย้อนกลับไปที่มีเป็นอะไรตั้งแต่สิงโตเป็นเสือเป็นสิงโตอะไรนั่นแหละนะครับเลโอพาร์ดอะไรพวกนี้นะนั่นแหละนะครับวันนี้ก็เป็นมีชีต้ามีโอ้โหเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนั้นก็เล่นในรูปของสัตว์นะฮะแต่ว่าพอแบบหมดบุ๊กแล้วไม่รู้จะเอาชื่ออะไรนะเขาเป็นสถานที่นะครับพอสถานที่ก็เนี่ยก็เริ่มตันอีกใช่ไหมก็เลยเกมผมว่าโกลเด้นเกตมันเป็นแบบเด่นๆอยู่แล้วแหละนะครับที่ซานฟรานซิสโกนะครับในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับที่ส่วนของ iOS 27นะครับเบต้าแรกนะครับอันนี้ก็มีเบาะแสนะครับโอ้โหแบบหลุดออกมาเยอะเลยนะครับก็อันนี้ชี้เห็นว่าตัว iPhone คาดว่าตัวที่จะเปิดใหม่เนี่ยนะครับมีตัว Dynamic Island เล็กลงนะครับก็คิดว่าน่าจะมาพร้อมกับตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับที่จะเปิดตัวปลายปีนี้นะครับ
ซึ่งแน่นอนดีไซน์เนี่ยนะครับมันก็ภายนอกก็คล้ายๆกับเหมือนเดิมนะครับของตัว17 Pro 17 Pro Max นะครับแต่ว่าตัว Dynamic Island จะเล็กลงนะครับก็คือในช่องข้างหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นคือมันมีในรูปนะครับที่เห็นว่า Siri AI บน iPhone เนี่ยนะครับเป็นวงรีนะครับแต่ว่าบน iPad Max เนี่ยเป็นทรงกลมนะครับซึ่งตัว Siri AI บน iPhone ปัจจุบันเนี่ยมีรูปทรงวงรีผิดปกตินะครับแต่ว่า iPad Max เนี่ยนะครับตัว Siri ใช้รูปทรงกลมนะครับเป็นแบบคลาสสิกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ชี้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัว AI เนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมบน iPhone 18 Pro ที่มี Dynamic Island ที่เล็กลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ Apple ออกแบบให้ลงตัวกับตัว Dynamic Island ที่เป็นเต็มความกว้างนะครับก็แน่นอนว่าตรงนี้ก็มีอะไรที่เหมือนกับเขาก็ยังไม่อยากจะหลุดออกมาเยอะแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดรูปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบliquid glass ที่มันเป็นแว่นขยายแล้วมันจะกลมๆนูนๆอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับใสๆนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับตรงนี้ก็ในเรื่องของ iPhone 17นะครับโอ้โหนะหลายคนก็แหมรุ่นคุ้มทุนคุ้มสุดทุกอย่างนะครับแต่ว่าแต่มันมีแต่ตรงนี้นะครับก็คือใครที่ใช้ iPhone 17นะครับเนื่องจาก iPhone 17เนี่ยนะครับมันมี RAM 8 GB นะครับมันก็ไม่ผ่านเกณฑ์โมเดลขั้น AI ขั้นสูงของ Siri นะครับที่ปรับเสียง Siri ได้ปรับจังหวะระบบถอดเสียงอะไรได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในที่เขาประกาศนะครับของ iOS 27เนี่ยนะครับเขาบอกใช้ได้ถึง iPhone 11เลยใช่ไหมแต่ว่ามีบางสิ่งที่เขาไม่ได้พูดถึงนะครับอย่างที่เป็นความสามารถของโมเดลที่เป็น AI ขั้นสูงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันทำให้จำกัดได้เฉพาะตัว iPhone ตอนนี้นะก็คือ17 Pro 17 Pro Max เท่านั้นเลยนะครับซึ่งโอ้โหอันนี้มันเป็นอะไรที่นะใครที่ซื้อ iPhone 17ไปนะครับเพราะว่าอ่ะโอเคอาจจะแบบว่าจริงๆก็ไม่มีผลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเอาข้อจริงมันก็ใช้กับภาษาไทยยังไม่ค่อยได้นะก็คือยังไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นต่อให้เปิดมาเต็มๆจริงต่อให้คุณมี iPhone 17 Pro 17 Pro Max นะครับถ้าคุณใช้ภาษาไทยยังไงมันก็ใช้ฟีเจอร์อันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียง Siri ที่ปรับเสียงได้เนี่ยนะครับอ่ะมีฟีเจอร์อะไรที่ต้องใช้ RAM 12 GB นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นโมเดล AI ขั้นสูงนะครับที่ Apple เปิดตัวมีผลกับฟีเจอร์หลัก2อย่างนะครับก็คือมีเสียง Siri ที่ปรับน้ำเสียงแล้วก็จังหวะการพูดได้นะครับให้ผู้ช่วยเสียงพูดในแบบที่ผู้ใช้ต้องการนะครับแล้วก็ไม่มีระบบถอดเสียงนะครับที่แม่นยำกว่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่เรียบร้อยได้ทันทีแล้วก็มีการจัดการกับตัวพิมพ์ใหญ่เครื่องหมายวรรคตอนรูปแบบต่างๆอัตโนมัตินะครับลดการผิดพลาดในการเข้าใจเสียงพูดผิดนะครับแล้วก็ผู้ใช้ที่พิมพ์ข้อความหรือจดบันทึกด้วยเสียงทั้งวันจะสังเกตความแตกต่างได้ทันทีนะครับซึ่งiPhone รุ่นที่ใช้โมเดล AI ใหม่ได้เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เราบอกเป็นบนโมเดลแบบที่ขั้นสูงคือที่โมเดลเบสิกทั่วไปเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็อุปกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ก็คือมีตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max เท่านั้นนะครับแล้วก็ iPhone Air อีกตัวหนึ่ง iPhone Air นะครับแล้วก็ iPad นะครับที่ใช้ชิป M4 ขึ้นไปโอ้โหนั่นหมายความว่าiPad Air ของปีแล้วยังใช้ไม่ได้เลยนะโอ้โหคือถึงชิป M4 ก็คือ iPad Air ที่เพิ่งอัปเดตปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ Mac นะครับที่ใช้ชิป M3 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัว Apple Vision Pro ที่ใช้ชิป M5 โอ้โหขนาด Vision Pro ยังใช้ไม่ได้เลยนะอือนะก็คือต้องเป็นรุ่นใหม่เท่านั้นนะคือชิป M5 นะครับ Mac ก็เป็นชิป M3 แล้วก็ iPhone 17ก็อย่างที่บอกนะคือใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ใช้งานเสียง Siri เวอร์ชั่นเก่าอะไรพวกนี้นะครับได้อยู่นะครับก็คืออย่างเช่นที่เป็น Visual Intelligence ซึ่งมันก็ได้อยู่แล้วนะครับ Writing Tool เครื่องมือช่วยในการเขียนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึง iPhone 15 Pro iPhone 16ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ iPhone 17นะครับซึ่งอีกอันนึงยังไงอย่างน้อยผู้ใช้ iPhone 17ทั่วไปก็ยังได้ใช้แอปตัวแชทบอทนะครับที่เป็นSiri แบบใหม่นะครับซึ่งแอป Siri นะครับอันนี้มีมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวอันนี้เขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นRAM 12 GB นะครับแต่ว่ายังมีแอปของ Siri ยังมาอยู่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่
คิดเล็งๆจะซื้อ iPhone 17นะครับเพราะนั้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอจะต้อง iPhone 18ก็คงได้ทั้งหมดแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นรุ่นโปรตอนนี้ต่อให้คุณเป็น

0: 16 Pro 16 Pro Max ก็ยังใช้ตัวที่เป็นสิริขั้นสูงไม่ได้นะต้องเป็น17 Pro 17 Pro Max เท่านั้นด้วยโอ้โหนะหรือ iPhone Air นะครับถึงจะได้นะครับอ่ะ15:30 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะครับในช่วงที่2พักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
6: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
8: บอลโลกสตอรี่
9: จอลึก4ทีมกลุ่ม A เยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลียนนาเกลมันส์ทัพอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาลมูเชล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% นัดเอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2 Ivory Coast อดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความสามารถเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เผลอส่วนกระซาวทีมมือจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิลด์คัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบ๊วยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหา

0: 2 0 1 6 7 3 6
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ครับกับคำสู่รายการเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่2นะครับวันนี้พฤหัส18มิถุนายน2569นะครับจะอยู่กับผมดร.ภดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่งคำถามเข้ามาเพื่อคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับมีเข้ามาทักทายนะครับคุณอาทรนิ่มโตนะครับสวัสดีครับนะครับคุณณัฐสร Newsroom นะครับมีอันอื่นทักส่งมานะครับขอก่อน 15:45 นาทีนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวอันนี้ยาวนิดนึงนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับโอ้โหนะก็มีของรางวัลเพียบนะครับมีบริษัทอสมทจำกัดนะครับมหาชนนะครับหรือทางอสมทนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภาร

ชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร M-Card Super Fan นะครับเริ่มต้นง่ายๆที่ M-Card Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นะครับสุดคุ้มนะครับบัตร M-Card Super Fan Diamond ราคาอยู่ที่500บาทจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโบสถ์นะครับก็มันคุ้มกว่านะ25ถ้า220บาทได้10ใบนะครับ500บาทได้300ใบอ่ะโอเคนะครับของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับได้แก่อันดับ1ก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับHorizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลอันดับ2ก็เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็อันดับ3เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลอันดับ4เป็น Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Card Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นาทีนะครับของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับอันนั้นก็ใครที่สนใจนะครับวันนี้ก็เข้าไปลุ้นรางวัลกันได้นะครับโอ้โหรางวัลมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้อ่ะอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้จริงๆว่าจะเก็บตกงานWWDC นะครับแต่ว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับมีทั้งหลุดๆอะไรมาคือไม่ได้หลุดหรอกคือมันในโค้ดเห็นชัดๆเลยว่า iPhone พับมาแน่ๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอ่ะนี้ๆแล้วกันอย่างเช่นการใครที่ใช้ตัว iPhone mirroring นะครับบน macOS นะครับ Tahoe นะครับก็เวลาคุณ mirror ตัวโทรศัพท์ขึ้นไปบน Mac เนี่ยนะครับคุณก็เห็นขนาดโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์ iPhone นั่นแหละถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดทำบน macOS Golden Gate อ่ะตัวใหม่ macOS 27เนี่ยคุณสามารถที่จะปรับขนาดตัวโทรศัพท์คุณได้นั่นหมายความว่าคือคุณปรับให้มันเป็นแบบเหมือนกับเป็น iPad mini ที่เป็นแนวนอนโอ้โหอย่างนี้มันชัดเจนเลยนะคือปรับรีไซส์ได้นะครับและอันนี้มันไม่เพียงแต่เท่านี้นะมันยังสามารถที่จะปรับตัว iPad OS ก็ตัวนี้ก็ปรับไซส์ด้วยนะครับอย่างเช่นแอปบางแอปเนี่ยนะครับที่มันไม่รองรับหน้าจอใหญ่ๆนะครับบน iPad นะครับอย่าง Instagram นี่ใช่ไหมอันนี้ก็สามารถที่จะปรับขนาดให้มันแบบดูเต็มหน้าจอนะครับคือไม่ใช่คือปกติหลายคนก็บอกว่ามันก็ทำได้แล้วนี่นะครับคือนะมันเป็นแบบคูณอะไรเขาเรียกมันจะเป็น2เท่าอ่ะจะมี 2x นั้นขึ้นเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันดึงให้แอปเนี่ยนะครับมันขยายหน้าตาเนี่ยมันแบบเต็มจอนะครับแล้วก็อย่างบอกว่าที่มีเรื่อง iPhone บนนักเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นอะไรที่เหมือนกับรองรับโทรศัพท์ที่เป็นแบบเปิดมาแล้วเป็นเหมือน iPad mini นะครับคือ iPhone ที่เป็นจอพับเลยนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นอย่างแอปของตอนนี้มีเฉพาะแอปของตัวของ Apple เท่านั้นนะครับอย่างแอปที่เป็นสภาพแสดงสภาพอากาศนะครับมันก็แบบคือมันแสดงเป็นถ้าเกิดคุณปรับในแนวนอนเนี่ยมันจะแสดงเป็นซ้ายครึ่งหนึ่งขวาครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้คือซ้ายครึ่งหนึ่งเป็นอุณหภูมิตัวเลขใหญ่ๆแล้วขวาจะมีสภาพอุณหภูมิทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหคือก่อนนั้นมันไม่มีไงก่อนนั้นไม่มีนะครับแล้วตอนนี้ถ้ามีแบบนี้มานะครับแล้วก็การโทรอย่าง FaceTime มันมีแบบแบ่งครึ่งจออะไรได้ด้วยนะครับแต่ว่าคือก่อนนั้นไม่เคยมีนะครับคืออันนี้เป็นตัว i 27นะตัว26ยังทำไม่ได้ก็คือต้องเป็นตัวใหม่ซึ่งแน่นอนตัวใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็มีอะไรที่แบบว่าคือเป็นบอกใบ้อ่ะเป็นบอกใบ้ว่าโอ้โหแบบมีเยอะอ่ะมีเยอะเดี๋ยวค่อยเล่าทีละกันฮะเดี๋ยวเอาข่าวตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ที่เคยประกาศไปว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาจะมีโทรศัพท์ออกมานะครับที่ในชื่อของ Trump Phone ใช่ไหมโหแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ I fix it นะครับเขาแกะเลยนะครับซึ่งก็อันนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าโอ้โหเป็นแบบว่าผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับก็ I fix it ก็เขาเอาไปตรวจสอบแน่นอนอันนี้เป็น
มือแกะ

ู่แล้วนะครับก็เอาเข้าเครื่อง CT สแกนเลยแล้วก็มีการถอดชิ้นส่วนภายในนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็พบว่าเนี่ยโครงสร้างภายในของตัวของ Trump Mobile เนี่ยถ้าจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกับ HTC U24 Pro นะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวไปเมื่อปี2024นะครับก็คือไม่มีการออกแบบแผงวงจรใหม่แต่อย่างใดเลยนะครับชิ้นส่วนหลักตำแหน่งอุปกรณ์ตำแหน่งสกรูตรงกันทุกจุดนะครับก็คือทีมงานเนี่ยสามารถนำบอร์ดของ HTC มาใส่ในตัวเครื่องของ Trump Phone และเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยชิ้นส่วนหน้าจอที่ระบุสเปคขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยบนกระดาษนะครับแต่ว่าพอไปส่องเบอร์กล้องจุลทรรศน์โอ้เขาถึงขนาดกล้องจุลทรรศน์ส่องเลยนะเขาพบว่าเนี่ยมีการจัดเรียงพิกเซลในรูปแบบเดียวกันเป๊ะส่วนความเปลี่ยนแปลงภายนอกก็แน่นอนก็อย่างเช่นไฟแฟลชที่ขยับไปนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ย้ายตำแหน่งบนบอร์ดนะครับแต่ว่ามีการต่อสายแพรให้ยาวขึ้นเนี่ยเพื่อขยับไปออกช่องใหม่อะไรนี้เท่านั้นเองนะครับก็ทั้งลวดลายตะแกรงลำโพงก็เป็นแค่เจาะรูด้านนอกนะครับก็คือข้างในเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็จุดที่แตกต่างก็จะมีแน่นอนในเรื่องความจำชิปเซ็ตนะครับที่เปลี่ยนค่ายผู้ผลิตนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่ให้ความจุมากกว่า HTC นะครับแต่ว่าระยะการชาร์จแบบชาร์จเร็วเนี่ยนะครับลดลงเหลือเพียงแค่30วัตต์นะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่สถานีทรัมป์เนี่ยอ้างว่าผลิตในสหรัฐอเมริกาก็นะก็ลดความน่าเชื่อถือลงไปมากนะครับก็คิดว่าเป็นการนำเข้าชุดหน้าจอแล้วก็โครงตัวเครื่องที่ประกอบสำเร็จรูปเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับในขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐฟลอริดานะครับที่ทางสถานีทรัมป์บอกว่าโอ้ยทำ Made in USA ทั้งหมดนะทำในฟลอริดาจริงแล้วนะแหละครับก็เอามาแบบคือเอามาประกอบในขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่รัฐฟลอริดานะครับเท่านั้นเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ในส่วนของ Microsoft นะครับเขาก็มีการเปิดตัว Surface Pro Surface Laptop นะครับรุ่นปี2026นะครับใช้ชิป Snapdragon X2 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมติดใจก็คือนะครับแน่นอนเขาก็ใช้ชิปแบบชิปของโมบายนี่แหละนะครับก็มีในเรื่องของสีคือในฝั่งคอน sumer นี่มี3สีก็มีสีเงินแพลทินัมสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับส่วน Surface Laptop รุ่น 13.8 นิ้วเนี่ยนะครับมีสีพิเศษนะครับมีสีเขียวเจดนะครับก็เหมือนแบบสีหยกเพิ่มขึ้นมานะครับก็คิดว่านะมันดูเหมือนซิตรัสอะไรเนี่ย MacBook Neo เลยนะนะพอเขียวปุ๊บเอาละอันอื่นก็มาเขียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเปิดตัวมา3รุ่นย่อยนะครับมีทั้งชิปตัว Snapdragon X2 Plus นะครับ10คอตัว X2 Elite นะครับ12คอเริ่มวางขาย14กรกฎาคมนะครับSurface Pro 13นิ้วเนี่ยแบตเตอรี่สูงสุด 15.5 ชั่วโมงนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,499 เหรียญ 1,499 เหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ไม่รวมคีย์บอร์ดมีจอ OLED ให้เลือกนะครับก็ราคาประมาณตกอยู่ก็ประมาณ 50,000 บวกลบเนี่ยนะครับก็อันนี้ยังไม่ประกาศราคาไทยนะอันนี้ก็แล้วก็ตัวของSurface Laptop 13.8 นิ้วอันนี้แบตสูงสุด20ชั่วโมงแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,599 นะครับตัว Surface Laptop 15นิ้วแบตสูงสุด19ชั่วโมงราคาเริ่มต้นที่ 1,699 นะครับก็ราคาไทยก็จะนำประมาณสัก50,000 นะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คิดว่านะครับโอ้โหแบบแต่ราคาดูเดือนนะราคาดูเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่นะก็ Microsoft ก็ต้องออกแบบนี้มาเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกแหละราคาของชิปราคาของฝั่งแรมอะไรมันแพงนะครับเพราะนั้นจะขายถูกก็ไม่ได้นะครับ Apple ทาง CEO Tim Cook ก็ออกมาสัมภาษณ์กับ Wall Street Journal แล้วนะครับก็เหมือนกับบอกใบ้ไกลๆนี่แหละนะครับว่าโอเคเดี๋ยวฉันคงต้องขึ้นราคานะก็ไม่รู้จะขึ้นราคาอะไรบ้างนะครับในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือที่สหราชอาณาจักรนะครับเขาก็เตรียมประกาศออกกฎหมายห้ามเยาวชนต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะขยายไปถึงเกมแล้วก็ตัวไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีนะครับของสหราชอาณาจักรนะครับเขาให้ผลว่าให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้กลับมามีชีวิตในวัยเด็กเหมือนเดิมนะครับมีความปลอดภัยมีความสุขมากขึ้นมีเวลามากขึ้นมีสละในการเติบโตนะครับซึ่งในคำสั่งนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าโซเชียลมีเดียที่จะถูกแบนเนี่ยนะครับก็คงจะ
คล้ายๆกับออสเตรเลียนะครับที่มีผลตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็แน่นอน YouTube ครับมี Facebook มี X มี Instagram Snapchat TikTok นะครับส่วนแอปแชทอย่างเช่น WhatsApp หรือว่า Signal เนี่ยจะถูกควบคุมโดยห้ามคนแปลกหน้าติดต่อกับผู้ใช้งานเยาวชนนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาประกาศว่าคำสั่งแบนโซเชียลมีเดียจะเริ่มมีผลในปีหน้านะครับก็อันนี้ก็การห้ามใช้งานโซเชียลมีเดียก็เรียกว่าเป็นยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่นะครับก็ผมก็คิดว่านะจริงๆอยากให้ประเทศไทยเอากฎหมายนี่มาใช้บ้างนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเอาง่ายเนี่ยนะครับผมเห็นอย่างบางทีแบบตามร้านอาหารเนี่ยนะครับเด็กคือประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยคือถือมือถือข้างนึงอ่ะแล้วก็กินอะไรด้วยแล้วเผลอๆกินบ้างไม่กินบ้างก็นั่งดูแต่มือถืออ่ะหรือว่า iPad อ่ะบางทีแบบพ่อแม่ก็เปิด iPad ให้เด็กดูเด็กบางทีแบบเอาง่ายยังผมมันยังไม่น่าจะเดินได้บ้างนั่งจิ้มอ่ะจิ้มบน iPad อ่ะโอ้โหแบบนะคือแทนที่เด็กจะดูความอร่อยของอาหารนะแต่ว่าก็ไปใช้เวลากับนะกับอุปกรณ์มือถือเหล่านี้นะครับจริงแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้นะจริงแล้วสตีฟจ็อบส์ตอนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนผลิต iPhone ตอนนั้นเขาเคยมีสัมภาษณ์อยู่นะครับว่าลูกเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นะไอพก iPad iPhone อะไรเนี่ยลูกเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่คือมันคือยังเด็กอ่ะผมว่านะยังไม่คือกฎหมายเนี่ยเขาออกว่าคือห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีนะครับเพราะว่าทั่วนี้เราเห็นว่าโอ้โหเด็กแบบนะติดมือถือมากเลยนะติดแบบเยอะมากเลยนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วนะคือเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะนั้นก็นึกสภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับก็ตัวหุ้น SpaceX นะครับโอ้โหราคาหุ้นแรงนะครับก็คือตอนนี้แซง Amazon ขึ้นเป็นอันดับ5ของอเมริกาแล้วนะครับก็แน่นอน SpaceX เนี่ยเข้าในตลาดหุ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นจริงๆก็คือวันศุกร์บ้านเขาที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเป็นกลางคืนของบ้านเรานะครับก็ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ย SpaceX เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 4.83% นะครับอยู่ที่ 201.8 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับซึ่งตอนนั้นเปิดตัวน่าจะเป็นเท่าไหร่130กว่าดอลลาร์135ถ้าจำไม่ผิดนะครับดอลลาร์ต่อหุ้นก็ขึ้นไปที่201แล้วนะครับซึ่งมูลค่ากิจการเนี่ยหรือ market cap เนี่ยนะครับล่าสุดคือ 2.659 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแซงหน้า Amazon อยู่ที่ 2.646 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งต้องบอกว่า Amazon เนี่ยโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นบริษัทเก่าแก่นะครับแต่ว่าSpaceX เนี่ยเพิ่งจะเข้าตลาดหุ้นเพียงแค่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะวันศุกร์ด้วยนะครับโอ้โหแค่ไม่กี่วันเพราะเสาร์ที่ตลาดหุ้นปิดศุกร์จันทร์อังคารคืออันดับมีมูลค่าสูงสุดนะครับเป็นอันดับ5ของสหรัฐอเมริกาเป็นเรียบร้อยนะครับส่วนอันดับ4ก็ที่คือ Microsoft นะครับก็ 2.926 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็แน่นอนบางช่วงขึ้นหุ้นมันก็มีขึ้นมีลงนั่นแหละนะแต่ว่าก็เดี๋ยวตอนลงก็มักไม่ค่อยออกข่าวใช่ไหมแต่ตอนขึ้นเนี่ยรอแซงดูแซงหน้าแซงนู้นแซงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มีนักวิเคราะห์เขาบอกว่ามูลค่ากิจการที่สูงมากของ SpaceX เนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้ตลอดปีที่แล้วเนี่ย 1.87 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยสะท้อนว่านักลงทุนเชื่อมั่นในการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องของรายได้นะครับซึ่ง CEO ก็มีปีเรียกว่าเป็นรายได้ระดับล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปี2030นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอย่างที่บอกแหละหุ้นมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมก็ตอนนี้อาจจะขึ้นตอนนู้นไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เห็นมีนักลงทุนอย่างที่ออสเตรเลียผมจำชื่อไม่ได้นะครับมีเขาซื้อไว้เยอะมากเลยเหมือนกันนะซื้อไว้แบบคือโขมั่นใจแบบว่าสุดๆเลยนะครับสำหรับ SpaceX นะครับต้องบอกว่า SpaceX เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นหุ้นที่ของจรวดอย่างเดียวนะเขาเป็นรวมกับ XAI ที่เป็นทำ AI เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เขาจะก็คือโครงการเขาเนี่ยนะครับเขาจะไปทำเซิร์ฟเวอร์ AI เนี่ยบนอวกาศนะครับคืออยู่ที่นอกโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆใครที่ถ้าใครฟังข่าวนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองนะครับเขาก็มีการต่อต้านนะครับบริเวณชุมชนอันไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะไปมีการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ AI เนี่ยนะครับคนเข้าไปประท้วงกันเยอะแยะเลยนะคนไม่ได้ชอบนะเพราะว่าเข้าไปใช้ทรัพยากรน้ำทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันก็
ไม่ค่อยดีอ่ะ

แต่คนใช้ AI นะแต่ว่าพอมาสร้าง data center ใกล้ๆเนี่ยไม่ชอบนะแน่นอนเพราะว่ามันกินไฟเยอะกินไฟเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับว่าคือก็ไปใช้ไฟฟ้านอกโลกไปเลยนะครับก็คือไปเอาแสงอาทิตย์นะครับก็ไปใช้เซลล์แสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ที่ช่วงที่ไม่โดนแดดนะครับก็จะเป็นอะไรที่กลางคืนมันเย็นอยู่แล้วอ่ะนะเพราะถ้าเกิดมันไม่โดนแดดมันก็ต้องเย็นนะครับของบนนอกโลกเนี่ยเพราะว่าช่วงที่โดนแสงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ก็ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ไปนะครับก็แต่ส่วนเวลาของเวลาอื่นนะครับก็ใช้อย่างเวลาคูลดาวน์ก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ไม่ต้องใช้ในส่วนของเซลล์แสงอาทิตย์นะครับในส่วนนั้นนะครับก็เป็นคืออากาศเย็นอยู่แล้วไงถ้าไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์มานะครับอากาศมันเย็นนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องใช้น้ำเพราะว่าอย่างบนโลกเนี่ยมันต้องใช้น้ำเยอะใช้น้ำเยอะในการที่จะระบายความร้อนนะครับของเซิร์ฟเวอร์และต่างๆนะครับอีกอันนึงนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นบริษัทหน่วยความจำอันนึงนะครับของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าคิออกเซียนะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำก็จากเดิมจริงๆก็คือ Toshiba Memory เนี่ยแหละก็คือเขาแยกตัวจาก Toshiba ในปี2017นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นคิออกเซียนะครับในปี2019แล้วก็ IPO เข้าตลาดหุ้นในปี2022นะครับล่าสุดเนี่ยครับเขากลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาหุ้นเนี่ย Market Cap สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะแซงหน้าบริษัทยศรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโตโยต้านะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เก่าแก่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือแซงหน้าได้จากบริษัทผลิตตัวชิปหน่วยความจำนะครับก็คือตอนนี้มันราคามันพุ่งขึ้นราคาพุ่งขึ้นสูงมากๆนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับก็คืออย่างว่าจะเป็น Samsung SK Hynix นะครับ Micron นะครับที่หุ้นขึ้นกันยกแผงนะครับก็หุ้นของคีออกเซียเนี่ยนะครับโตขึ้นถึง 670% นะครับในปีนี้นะครับที่สวนทางกับหุ้นของ Toyota นะครับที่ลดลง 17% นะครับก็จากความกังวลแน่นอนเรื่องของน้ำมันนะครับเพราะตอนนี้ก็ส่งผลความกังวลว่ารถยนต์จะขายได้น้อยลงนะครับเพราะว่าแน่นอนต้องเติมน้ำมันใช่ไหมแต่ว่าราคาน้ำมันก็ขึ้นนะแต่เห็นล่าสุดเหมือนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสรุป MOU อะไรที่เปิดช่องแคปฮอร์มูสอะไรมาก็เดี๋ยวลองติดตามข่าวคอนเฟิร์มทีแล้วกันนะครับก็คิดว่าราคาน้ำมันก็น่าจะลงมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันใช้เวลาเพราะว่าเรือที่ติดอยู่ที่ช่องแคบก็มันก็เยอะอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ราคาหุ้น Toyota ก็เลยนะลดลง Toyota แต่ว่าราคาหุ้นของบริษัทชิปหน่วยความจำก็เลยขึ้นไงเพราะว่าคนก็ไปแห่ทำในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อะไรกันเยอะนะครับแน่นอนอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ Nvidia นะครับก็ขึ้นราคาปรับราคาตัวการ์ดของ RTX Pro 6000นะครับเป็นการ์ดรุ่นสูงสุดนะครับที่จากเดิมที่เปิดตัวเนี่ยราคาคิดเป็น US ดอลลาร์เนี่ย 8,565 เหรียญสหรัฐนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเองนะครับตอนนี้ปรับราคาขึ้นเป็น 13,250 เหรียญสหรัฐโอ้โหคือจาก 8,000 ขึ้นมาเป็น 13,000 เหรียญสหรัฐนะโหขึ้นประมาณ 55% นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับก็คือที่ขายในประเทศไทยเนี่ยก็มีการนี้อยู่นะครับตัว Nvidia RTX Pro 6000เนี่ยนะครับก็คือประมาณ 300,000 ไปปลายอยู่นะครับก็โหนะก็คือแน่นอนมาใช้สำหรับงานผู้ที่เป็น workstation นะครับกราฟิกแล้วก็แน่นอนเน้น AI เป็นหลักเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าจุดหลักๆ ก็คือนะครับมันเป็นการ์ดBlackwell ที่ขายปลีกและขนาดแรมสูงสุดถึง96กิกนะครับแล้วก็สามารถรันโมเดล AI ขนาดใหญ่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับคือราคามันเกิดขึ้นกระฉูดมากนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวเทรดนะครับอันนี้ทิ้งท้ายนะครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับที่ของ Meta นะครับอ้าวมาละเดี๋ยวผมขยับไปที่คำถามก่อนแล้วกันนะครับ iPad ได้ยินว่าเกิดการงอได้ของตัวเครื่องง่ายเป็นเพราะอะไรครับหรือผู้ผลิตแม้จะครบการใช้หรือ

0: iPad iPad รุ่นไหนครับจริงๆผมว่า iPad ก็แข็งอยู่นะนะครับในเรื่องของการงอโค้งเนี่ยนะครับน่าจะเป็น iPad Pro ไม่ใช่ตัวรุ่นปัจจุบันรุ่นก่อนหน้านั้นใช่ครับมีปัญหาเรื่องเพราะว่าเขาทำเรื่องความบางมาเยอะนะครับแต่ว่า iPad Pro ที่เป็นตัวปัจจุบันน่าจะเป็นชิป M5 แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการงอง่ายนะครับแต่ว่าเอาความจริงนะครับถ้าเกิดคุณวางไว้บางคนชอบวางไว้บนแบบโซฟาใช่ไหมแล้วก็บางทีคือเผลอไปนั่งทับเนี่ยคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็งอนะครับแล้วก็มันก็แตกได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนแบบลืมไงอย่างบางทีเอาใส่ไว้ในเสื้ออย่าง iPad mini เนี่ยตัวมันก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะบางคนแบบเอาวางไว้บนที่นอนแล้วบางทีแบบเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็ติดเข้าไปด้วยแล้วแถมใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าโอ้โหนะมีจริงนะอันนี้มีจริงมันก็พังนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใช้ตามปกตินะครับอันนั้นไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าการโค้งงอเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดปัญหาถ้าเกิดคุณใช้ตามปกตินะครับยกเว้นแต่ว่านั่นแหละนะคุณไปเผลอนั่งทับหรือเอาของหนักๆไปวางนะครับเพราะนั้นอันนั้นนั่นแหละนะครับมันจะมีผลแน่นอนนะครับในส่วนนั้นนะครับอ่ะนะครับมีSMS ใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะนะเดี๋ยวจะโดนบนอีกนะครับว่าตอบไม่ทันนะครับอ่ะเมื่อกี้อ่ะย้อนกลับมาข่าวเทรนด์นิดนึงนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้ใช้งานมากกว่า500ล้านบัญชีแล้วนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้ก็มีเพิ่มฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอย่างเช่น Community Hub ให้ค้นหาคะแนนง่ายขึ้นนะครับมีไอคอนห้องคุยนะครับเพิ่มแถบสาธารณะหัวข้อที่ใกล้นะครับได้โปรโมทเป็นคอมมูนิตี้อย่างเช่นเราอยู่บริเวณไหนเนี่ยนะครับก็จะมีคอมมูนิตี้นั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งโลโก้อะไรได้อีกนะครับในส่วนนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับในฟีเจอร์นี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ตอบครบถ้วนนะครับทุกขบวนความนะครับวันนี้ก็ผมดร.บุรีคงต้องขอลาไปก่อนนะครับหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเจอกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ึงไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกันในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทางนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3.7 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: บอลโลก News Update
7: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับมีรายงานว่าคุณพ่อของเมสซี่กำลังป่วยเอ็ดวาร์โดฟรายแมนผู้สื่อข่าวของสถานีเรดิโอมิเตอร์ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เลียเนลเมสซี่ต้องร้องไห้ในเกมที่พาทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติแอลจีเรีย3-0โดยเอ็ดวาร์โดฟรายแมนระบุว่าฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของเลียเนลเมสซี่มีอาการป่วยมาหลายเดือนแล้วและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาการของคุณพ่อก็แย่ลงจนน่าเป็นห่วงจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เมสซี่และครอบครัวเกิดความกังวลเป็นอย่างมากและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เมสซี่ต้องหลั่งน้ำตาออกมาในเกมแรกของศึกฟุตบอลโลกทางนี้ปกติฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของเมสซี่จะเดินทางตามไปให้กำลังใจลูกชายในทุกการแข่งขันแต่จากอาการป่วยดังกล่าวทำให้วอร์คัพครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้มาให้กำลังใจเมสซี่ด้วยตัวเองแฟนบอลไม่พอใจกรณีพักดื่มน้ำในฟุตบอลโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าแฟนบอลพากันโห่เสียงดังสนั่นระหว่างช่วงพักดื่มน้ำในการแข่งขันฟุตบอลโลกกลุ่มแอลแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจของแฟนๆทั้งที่สนามดัลลัสสเตเดียมในเกมที่อังกฤษชนะโครเอเชีย4-2และที่เมืองโตรอนโตในเกมที่กาน่าชนะปานามา1-0สำหรับการพักดื่มน้ำ3นาทีตามข้อกำหนดของฟีฟ่าในแต่ละครึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาถกเถียงกันนับตั้งแต่เริ่มนำมาใช้ในเวิลด์คัพครั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเตะรับมือกับอากาศร

0: ้อนและความชื้นแต่นักวิจารณ์บางรายกล่าวว่าการพักดื่มน้ำทำให้เกมเสียจังหวะและบางคนมองว่าเป็นกลยุทธ์การแบ่งเกมออกเป็น4ควอเตอร์และเปิดโอกาสให้ผู้ถ่ายทอดสดได้โฆษณามากขึ้นนั่นเองและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับเย็นวันจันทร์วันศุกร์นะครับช่วง 16.00 นถึง 17.30 นนะครับแต่ละวันก็จะมีบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับวันนี้วันพฤหัสก็แน่นอนนะครับมีผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์มะเมานะครับนั่งประจำการวันนี้จัดรายการคู่กับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับในเรื่องราวต่างๆซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้ทั้งฟุตบอลโลกนะครับครบ1สัปดาห์แล้วก็ทั้ง48ทีมลงสนามกันครบนะครับมีเรื่องราวมากมายทั้งวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับมีแบดมินตันมีกอล์ฟนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆนั่งเรียงลำดับนะครับพูดคุยกันไปนะครับวันนี้แน่นอนนะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมอยู่กับหนุ่ยนนทรีซึ่งตอนนี้นั่งประจำการเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับทั้งหนุ่ย
3: สวัสดีครับพี่หมอครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านด้วยครับเจอกันแน่นอนสัปดาห์ละ1วัน
2: ครับทุกวันพฤหัสนะครับพบกับผมกับหนุ่ยนะครับใครที่มีข้อความที่อยากให้เราสองคนนะครับวิเคราะห์เรื่องราวของกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็4689899นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรวันนี้ต้องรีบนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวมากมายจริงๆขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของคลื่นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับใครที่ติดตามฟุตบอลโลกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือว่าอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระดับในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ท่านชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับอันนี้เริ่มต้นเนี่ยคุณต้องทำตามลำดับนะครับเริ่มต้นเนี่ยต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบลำดับที่2ซื้อบัตร mcot superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบอย่างที่3บัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตข้อที่4สุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคาที่500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตของรางวัลสำหรับภารกิจหลักลิ้นสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farison MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับอย่างที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569อย่าลืมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันร่วมสนุกกับทางอสมทและคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับส่วนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแอร์บ้านนะครับอันนี้ง่ายมากเลยแนะนำนะครับแอร์คุณภาพดีแอร์อิมิเนนต์นะครับเหตุผลที่อยากแนะนำก็เพราะว่า ต้องบอกว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยเขาก็มีตำแหน่งบัลลงดอหรือลูกบอลทองคำมีรองเท้าทองคำมีถุงมือทองคำแล้วทำไมแอร์จะมีทองไม่ได้ก็เลยทำให้แอร์อีมิเนนต์นะครับคิดค้นนะครับรุ่นนะครับ Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกด้วยคอยเคลือบสารสีทองหรือโกลฟินทำให้ทนทานแถมยังมีระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยฟังก์ชัน Follow Me ที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับบริเวณที่คุณอยู่มั่นใจทุกการใช้งานประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีและรับประกันอะไหล่ถึง5ปีนะครับเป็นประเด็นที่ไม่เหมือนแอร์คุณภาพหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเรารับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีอย่าลืมนะครับเลือกซื้ออimminent air รุ่น excel gm ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย imminent air ทั่วประเทศนะครับ excel gm ขั้นสุดของ excel inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก imminent air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกครับน้องหน่วยนะครับวันนี้มีประเด็นมากมายนะครับผมเริ่มต้นด้วยวอลเลย์บอลแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนัดที่1ในสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันที่มาแข่งที่เมืองไทยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากผลการแข่งขันผมเชื่อว่าทุกคนรู้และอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงนัดแรกสักนิดว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมนะครับไม่เป็นไปตามที่เราคาดเดาว่าในการแข่งขันที่บ้านเราเนี่ยนะครับก่อนการแข่งขันเราก็หวังว่าในนัด1นัด2นะครับเราน่าจะมีโอกาสชนะคู่แข่งขันเชิญครับ
3: ครับก็ย้ำผลอีกทีแล้วกันนะเมื่อวานนี้เจอกับยูเครนก็เป็นฝ่ายแพ้ไป2ต่อ3เซตนะครับคือเซตเลขคู่2กับ4เป็นของเรา1 3 5เป็นของยูเครนนะครับก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงได้ชมการถ่ายทอดสดนะครับคือจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในเซตที่1กับ3เอาอย่างนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเสียดายเซตที่3นำมาดีๆนะครับแล้วก็โดนเขาค่อยๆไล่มาผมนำถึง4คะแนนเลยนะพี่หมอนะแล้วโดนเขาค่อยๆไล่ตัดช่องว่างลงมาแล้วก็ตีเสมอแล้วก็แซงในช่วงของการดิวส์นะครับส่วนเซตสุดท้ายต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะย่ำแย่เป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเพราะว่าเปิดเซตมาตาม 6-0 น่ะพี่หมอยังไงขี่มอเตอร์ไซค์คงไล่ตามไม่ทันนะครับก็แพ้ไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับซึ่งโค้ชออสนะครับเขาก็พูดมาเลยเขาบอกว่าเซต1กับเซต3เนี่ยถ้าทำได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสชนะแต่ว่ามาหลุดเสียเองทำให้คู่แข่งมั่นใจซึ่งมันก็มองเหมือนกันนะพี่หมอคือเซต2กับเซต4เนี่ยเราจะพูดว่าลูกสั้นของเรานะครับการประสานงานระหว่างตัวของน้องนุกนิกนัทธนิชาใจเสนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนพรพันธ์เนี่ยเข้าขากันดีนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหัวเสาทั้งสองข้างนะครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นอัชลาพิมพ์พิชยาหรืออมสินสศิภาภรณ์ทำได้ค่อนข้างดีในเซตที่2ที่4นะแต่บททำไม่ได้นี่หมอมทำไม่ได้ดื
1: ้อ
0: ๆตีติดป๊อกตีไปเสร็จทัดดาวขึ้นเขาก็รับได้หมดตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดที่เราแก้ยังไม่ตกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในจังหวะพอหัวเสาของเขาหรือว่าเวลาเขาตกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมจังหวะรับมันก็มีช่องว่างในเกมรับค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันหนึ่งที่ยังเป็นเรื่องคาราคาซังนานหลายปีแล้วนะคือบอลแรกของเราบางทีมันไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องของเกมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่วนวันเนี้ยพี่หมอ
1: ครับ
0: เจอกับบัลแกเรียนะครับเวลา 20:30 นะครับก็โมโนแม็กซ์โมโนเฉยๆนะครับกับโมโนแม็กซ์ก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันนี่แหละก็เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันเลยแหละพี่หมอเพราะว่าอันดับของไทยตอนนี้คืออยู่อันดับที่17
1: ครับ
0: เล่น5นัดมี3คะแนนคือไม่ชนะใครเลย
1: ครับ
0: นะครับมี3คะแนนจากการแพ้2ต่อ3เซต
1: ครับ
0: 3เกมเลยนะก็ยังนำหน้าโดมินิกันที่เขามีคะแนนเดียวอยู่นะครับโดมินิกันนี่ตอนนี้เล่นอยู่ที่ฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: นะครับวันนี้เบลเกเรียคือทีมอันดับ16พี่หมอ
1: ครับ
0: 5เกมชนะนัดเดียวเหมือนกันนะครับชนะนัดเดียวเหมือนกันมีอยู่3คะแนนเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาชนะไงนะครับเขาก็เลยอยู่อันดับ16ก็เป็นอันว่ามันตัดสินกันง่ายๆอย่างนี้เลยพี่หมอถ้าวันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งเลยต้องชนะเบลเกเรีย
1: ครับ
0: เพื่อทำสกอร์คะแนนเนี่ยหนีขึ้นไปนะครับหนีขึ้นไปให้พ้นโซนที่อันตรายแหละเพราะโซนอันตรายคืออันดับ18เราอยู่17บัลแกเรียอยู่16นะครับอีก2นัดที่เหลือเนี่ยคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่เราจะพบกับแคนาดากับฮอลแลนด์เนี่ยผมถือว่าเป็นงานหนัก
1: ครับ
0: และเราเป็นรองนะครับยิ่งอีก2สัปดาห์ต่อไปคือวันที่8ถึง12กรกฎาคมเนี่ยพี่หมอ
1: คร
0: ับ เป็นเล่นที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เจอใครบ้างรู้ไหมนัดแรกเจอสหรัฐสถิติ5นัดแรก 4-1
1: ตอนนี้อยู่อันดับ4มี11คะแนน
0: นัดที่2เจอญี่ปุ่นชนะรวด5นัดอยู่อันดับ2
1: อันดับ2มี13คะแนน
0: นัดที่3วันที่11เจอบราซิลอันดับ1ชนะ5นัดรวดนัดที่4เจอตุรกีนะครับตอนนี้อยู่อันดับ5
1: อยู่อันดับ11มี5คะแนน
0: มี5คะแนน
1: ครับ
0: โอ้โหมันเหนื่อยไหมขณะที่ผมยกเปรียบเทียบกันเลยนะครับของโดมินิกันก็แล้วกันนะพวกอุ้มระเบิดเวลาทั้งหลายแหล่เนี่ยวันนี้เจอเซอร์เบียครับหลังจากนั้นเจอญี่ปุ่นแล้วก็เจอเช็กก็เบานิดนึงนะไม่หนักเท่าไหร่น
1: ะ
0: ก็ดักที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายครับสัปดาห์เดียวกับเรานะครับ8ถึง12เล่นที่ฮ่องกงมีเบลเยียมมียูเครนมีจีนซึ่งไม่ค่อยดีด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็มีแคนาดาเขามีโอกาสเก็บแต้มนะ
1: ใช่คือถ้าดูจากโปรแกรมที่เหลือเนี่ยถึงแม้ว่าโดมินิกันจะมีแค่1คะแนนอันดับ18นะแต่ถ้าดูจากทีมที่ลงเล่นด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเขาง่ายกว่าเรา
0: เขาหนักไม่เท่าเราก็แล้วกันเราหนักกว่าโอ้โหพี่หมอบราซิลอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสหรัฐอย่าง
1: ใช่
0: มันเหนื่อยจริงๆนะ
1: คือสัปดาห์เนี้ยอย่างวันเนี้ยเราต้องชนะบัลแกเรีย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เล่นกับแคนาดากับเนเธอร์แลนด์เราต้องยื้อให้เราแพ้ก็ต้องแพ้ 3-2 เพื่อมี1คะแนนแต่บทสรุปสุดท้าย
0: ครับ
1: เวลาตัดสินว่าใครจะตกชั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาคะแนนนะเขาดูจำนวน
0: เขาดูจำนวนชนะแล้วเสร็จถ้าชนะเท่ากันเขาถึงเอาคะแนนมาตัดสิน
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดจับพัดจับผูโดมินิกันมันชนะกลับที่เนี่ย
1: ใช่
0: โอ้โหงานงอกเลยนะ
1: ครับคือถ้าพูดถึงอันนี้หน่อยนะถ้าพูดถึงนับชนะเนี่ยตอนเนี้ยก็มีไทยกับโดมินิกันที่ยังไม่ชนะใคร
0: ใช่
1: นอกนั้นเนี่ยบัลแกเรียฝรั่งเศสเยอรมนีเซอร์เบียชนะมาอย่างละหนึ่งนัดแล้ว
0: แล้วก็มีอีกอันนึงพี่หมอทางเลือกอีกทางนึงคือวันนี้ชนะบัลแกเรียให้ได้นะครับแล้วก็บัลแกเรียกับโดมินิกันคุณไปวัดกันเองก็แล้วกัน
1: แต่บัลแกเรียเขาชนะมาหนึ่งนัดแล้วนะอันนี้ก็ต้องบอกว่า
0: ถ้าเกิดเราชนะไงพี่หมอเราก็จะเป็นหนึ่งใช่ป่ะแต่เราสมมติเราชนะสักสามศูนย์สามหนึ่งเราจะชนะหนึ่งแล้วมี6คะแนนเพราะว่ามีแพ้3อยู่ไอ้แพ้2 3อยู่3นัดใช่ไหม
1: ครับ
0: อันเนี้ยเราก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะมันวันเนี้ยพูดกันจริงๆคือสำคัญมากๆครับแล้วก็จำเป็นต้องชนะจริงๆนะครับ สถานการณ์หลังจากเมื่อวานเนี่ยพี่หมอโอ้โห

0: ลกโซเชียลไฟลุกเป็นไฟอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับวิพากษ์วิจารณ์กันตอนเนี้ยผมอย่างนี้แล้วกันผมเคารพในทุกท่านนะครับว่าสามารถวิจารณ์กันได้ในกรอบนะครับแต่วันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเธอจริง
1: ๆ
0: นะครับจะวิจารณ์อย่างไรไม่ว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสมาคมเป็นกำลังใจให้โค้ชทีมงานโค้ชทั้งหมดและสุดท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักกีฬาทุกท่านจริง
1: ๆครับอ่ะก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลที่ต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าลืมนะครับ20:30 น.นะครับโมโนแม็กช่อง29บนแพลตฟอร์มถ่ายทอดสด
0: ใช
1: ่20:30 น.นะครับบัตรที่สนามโซเอาแล้วขายหมดเรียบร้อยแล้ว
0: ทุกท่านชื่นใจนะคนเต็ม
1: สนามนะครับอ่ะมาถึงเรื่องของกอล์ฟ LPGA เป็นรายการไม่ใหญ่นะครับเป็นรายการใน LPGA ชื่อเมเจอร์ LPGA Classic for Simply Gift นะครับก็ต้องบอกว่าแข่งนะครับ18-21ที่เวลมองนะครับสนามไบรท์ฟิลด์คันติคัพนะครับถามว่าสนามเนี้ยนะครับเป็นพา72ระยะ6,611 หลานะครับแล้วก็เงินรางวัลนะครับเพิ่มเป็น 3,250,000 เหรียญสหรัฐนะครับมีใครลงแข่งขันบ้างครับนักกอล์ฟจากไทยเชิญครับหน่อย
0: นักกอล์ฟจากไทยมีทั้งหมด8คนครับมีโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการ
1: ครับ
0: โมริยาจุธาธุการโปแหวนพรอนงเพชรล้ำโปพราวชนิดตีวรรณเสนนะครับโปเปียโนอภิชยายุบลนะครับจัสมินสุวรรณปุระนะครับโปฮัตสุวิทยาวินิจฉัยธรรมและแน่นอนครับจิโดอัธยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกก็ลงนะพี่หมอ
1: ครับ
0: นะครับก็ในส่วนของจีโน่ตอนนี้แพลลิ่งออกมาแล้วพี่หมอจะตีประมาณสักตี3กว่า
1: ครับ
0: ก็ลองติดตามกันดูน่าจะถ่ายทอดสดทาง AIS สัปดาห์นี้ไม่เท่าไหร่พี่หมอสัปดาห์หน้านะครับเป็นรายการKPMG Women's PGA Championship รายการเมเจอร์ที่3ของปีนะครับชิงเงินรางวัล12ล้านดอลลาร์นะครับที่ Hasseltine National Golf Club Minnesota นะครับอันนี้ก็ลุ้นกันเพราะว่ารายการเนี้ยพี่หมอมือหนึ่งของโลกไม่ลงนะครับรอลงสัปดาห์หน้าเก่งไปเปล่าสองเมเจอร์แรกได้แชมป์หมด
1: ใช่
0: นะครับ
1: เดือนนี้คอด้า
0: เดือนนี้คอด้า
1: ครับคือไอ้ท็อป10เนี่ยเขาจะวางแผนนะครับเดือนนี้คอด้าเนี่ยลงเล่นสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เขาพักในขณะที่โปรจีนสัปดาห์ที่แล้วพักสัปดาห์นี้ลงเล่นนะครับก็หลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่โปรจีนเราจะฮอตนะครับเหมือนกับปีที่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่ากอล์ฟเนี่ยบางทีมันก็พูดยากนะ
0: ครับ
1: หวังว่ารายการเนี้ยโปรจีนน่าจะทำผลงานได้ดีเพื่อเป็นการวอร์มก่อนที่จะถึง KPMG Women PGA Championship 25-28 มิถุนายนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปแข่งนะครับเมเจอร์อีกเมเจอร์หนึ่ง 9-12 กรกฎาคมนะครับเป็น Evian Championship นะครับที่ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นโปรแกรม
0: หลายคนเขาถามมาพี่หมอเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเมเจอร์ของผู้ชายเนี่ยมันมี4ทำไมเมเจอร์ของผู้หญิงมันมี5แล้วก็ทำไมมี5เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราชี้แจงอย่างนี้แล้วกันนะครับก็แปลกดีนะเมเจอร์ของผู้หญิงมี5นะครับก็อันแรกเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งไปแล้วนะครับอันที่2 US Open อันที่3เป็น PGA Championship อันที่4เป็น Evian Championship นะครับซึ่งจะแข่งกันวันที่9ถึง12คือสัปดาห์นี้สัปดาห์ต่อไปแล้วพักสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ไปแข่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ The Women Open นะครับหรือ AIG Women Open นั่นเองนะครับก็จะไม่เหมือนของผู้ชายนะครับผู้ชายมี4นะครับก็จะมี PGA มี US Open มี Master
1: British
0: นะครับแล้วก็ British
1: Open
0: The Open The
1: Open The Open
0: นะครับแต่ผู้หญิงจะเป็น5เมเจอร์ก็รายการนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยทุกๆคนเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ติดตามได้ AIS น่าจะถ่ายทอดสดครับ
1: อ่ะมาที่แบดมินตันถึงจะเป็นรายการเล็กๆนะครับแต่ก็ติดตามนิดนึงเพราะว่ามีนักกอล์ฟมีนักแบดมินตันจากเมืองไทยลงแข่งข
0: ัน
1: หลายคนเลยนะ
0: ก็สัปดาห์นี้อยู่ที่เอเชียอยู่นะ
1: ใช่
0: เป็นมาเก๊าโอเพ่นนะครับวันนี้เป็นการเล่นในรอบที่2
1: ครับ
0: คือรอบ16คนรอบ16คู่ก็แล้วแต่จะว่ากันผมใช้คำว่ารอบ2ก็แล้วกันนะครับก็วันนี้มีศึกสายเลือดครับพี่หมอ
1: ครับ
0: เอ็มสุภักจอมเกาะกับบุ๊กออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ66ของโลกนะครับวันนี้เจอกับไตเติ้ลกับเจนนะครับเป็นมนุษย์ที่อ่านชื่อยากจริงๆลุทธนภักอุบทองนะครับน้องเติ้ลอันนี้อ่านเล่นนะครับอ่านกันจนชินละกับคุณน้องเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์ตอนนี้เป็นคู่มือ13ของโลกแล้วก็เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการนะครับเอ็มนะครับปรากฏว่าคู่ของเอ็มกับบุ๊กเนี่ยนะครับก็พลิกชนะไป21-15 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนรอบก่อนรองก็แล้วกันนะได้สำเร็จขณะที่ชายเดี่ยวครับกันตะพลหวังเจริญนะครับหลังๆนี่ก็โซซัสโซเซผลงานนะครับกลับมาชนะใครเฮิร์นฮวนนะครับจากมาเลเซีย21-10 21-9 แล้วก็จำชื่อนี้ไว้ดีๆนะครับน้องน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงอันนี้มีคู่พี่น้องมีผู้ชายอีกคนนึงนะครับเล่นทั้งเดี่ยวเล่นทั้งคู่เลยนะจะแข็งแรงไปถึงไหนนะครับก็วัยแค่ทีนเอจเท่านั้นเองแต่ก็แพ้คิมกาอินมือ1ของรายการจากเกาหลีใต้เป็นมือ2ของเกาหลีเขาอะนะครับ13 21 20 22ครับผมส่วนสัปดาห์ต่อไปรายการต่อไปนู่น
1: okay.
0: ไปแข่ง US Open แล้วก็ต่อด้วยแคนาดาโอเพนนะครับเป็นรายการ300ทั้งคู่เหมือนกัน
1: นะครับเป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับเอามาถึงเรื่องในบ้านเราบ้างนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าเนี่ยตอนเนี้ยทางยอดนักกีฬาไทยที่จะลงแข่งขันรายชื่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยนะครับประกาศไปแล้วนักกีฬานะครับ46สมาคม719คนนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะเป็นคุณธนาชัยประสิทธิ์ครั้งเนี้ยนะครับก็เนื่องจากคุณธนาเนี่ยไปเป็นเลขาของคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับก็เลยมอบหมายให้พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะพิติ๋มเนี่ยเป็นหัวหน้านะครับคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยพาทีมกีฬาไทยเนี่ยทั้งหมด719คนไปแข่งเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าอยากให้หนุ่ยได้พูดสักนิดหนึ่งว่าจำนวนเนี่ย719คนเนี่ยจาก46สมาคมกีฬามากแค่ไหนหรือว่าน้อยเกินไปครับ
0: โอ้โหถามยากเนาะไอ้ตอบเนี่ยตอบง่ายแต่ตอบให้ไม่โดนใจดำใครเขาหรือเปล่าเยอะอันนี้มันถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มบายนัมเบอร์ไปก่อนคือการส่งชื่อเนี่ยพี่หมอ
1: ครับ
0: มันจะเสนอตัวเลขคร่าวๆไปก่อนนะครับโอลิมปิกเขาทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกตัวนะครับแล้วก็กกท.เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาคือจำได้ไหมพี่หมอตอนซีเกมส์ที่กรุงเทพเมื่อปลายปีที่แล้วอะผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยคุณก้องศักดิ์พูดว่าไงเห็นไหมหัวล้อเลยเห็นไหมนะครับเขาก็บอกว่าจะคัดแล้วคัดอีกคัดตู้นคัดนี่ใช่ไหมเนี่ยคัดมาแล้วครับตัวเลขตกอยู่ประมาณสัก419เน็ตๆนะจาก46สมาคมกีฬาสำหรับผมเยอะสำหรับผมเยอะจริงๆนะครับเพราะว่า719คนเนี่ยบอกว่าประเมินความหวังจากฝ่ายกีฬาเป็นเลิศนะครับคือก่อนผมเล่าขั้นตอนก็แล้วกันว่าก่อนที่จะส่งเนี่ยเขาก็ต้องดูผลงานดูอะไรกันใช่ไหมพี่หมอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเชิญสมาคมกีฬาต่างๆเข้าไปเหมือนสอบถามข้อมูลอะว่าเออไปตรงเนี้ยคุณหวังไว้ยังไงมันก็จะมีบ้างแหละหวังเหรียญทองหวังเหรียญเงินหวังเหรียญทองแดงใช่ไหมจนกระทั่งไม่หวังอะไรเลยคือหวังสถิติให้มันดีขึ้นสถิตินั่นก็เรื่องของตัวบุคคลหรือสร้างผลงานที่มันเป็นอันดับที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในข้อเท็จจริงที่ผมแอบได้ยินมาก็แล้วกันนะครับมันก็มีประเมินบวกๆไปหน่อยนึงแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่หมอประเมินตามข้อเท็จจริงหรือประเมินให้มันกดต่ำลงเนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้ไปมีสูงเพราะฉะนั้นมันก็ประเมินบวกเข้าไปมันตัวเลขมันก็ถึงล้นลงมาตรงนี้นะพี่หมอแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันนะครับบอกว่า719คนซึ่งผมคิดว่ายังไม่ใช่ตัวเลขเล็กมันจะเป็นตัวเลขที่บวกลบได้อีกนะครับแต่46กีฬาเนี่ยเยอะ
1: บ
0: อกว่าความหวังคงไม่ต่ำกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันได้12ทอง14เงิน 32ทองแดง
1: คราวที่แล้ว

0: แข่งที่ไหน
1: คราวที่แล้วแข่ง
0: ที่
1: หังโจแล้วส่งไปกี่คนพันกว่าคน
0: ผมก็เลยจะบอกหน่วยจำได้ไหม
1: ครับ
0: จำนวนนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปเนี่ยมากกว่าเจ้าภาพแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับครั้งนี้น้อยกว่าที่หังโจนะแต่จำนวน719คนเนี่ยก็มีคนในแวดวงกีฬาพูดว่ามีเหลือนักกีฬาเนี่ยไปอีกแล้ว
1: ก็พี่หมอจะเอาอะไรมากมายยังดีนะจำนวนนักกีฬามากกว่าเจ้าหน้าที่ผมเคยเห็นบางรายการนะจำนวนเจ้าหน้าที่มากกว่านักกีฬา
0: เอออ
1: ย่างนี้ก็มีในโลกด้วยฮะ
0: ก็อันน
1: ี้อย่าไปพูดเลยว่าเป็นรายการไหน
0: ฝากฝากไปยังเขาเรียกว่าหน่วยราชการที่รับผิดชอบด้วยแล้วกันคือเรื่องเนี้ยคนในวงการกีฬาเขาพูดกันเยอะนะว่าการคัดเลือกเนี่ยถ้าเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยคงไม่มีใครว่าหรอกแล้วก็จำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าไปเที่ยวกันเลยครับบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่ไปแล้วได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ไปพักกันอย่างสุขสบายเที่ยวเตร่ไม่ได้แทบจะไม่ได้สนใจนักกีฬาเลยเนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมานานมาก
1: เลยเป็นหลายสิบปีแล้วครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็เราก็ฝากไปทั้ง 2-3 หน่วยงานกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็กำชับกัญชาเข้มงวดกันในเรื่องนี้สักหน่อยก็แล้วกัน คือเราก็ไว้วางใจพวกท่านทุกคนนะครับ นะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับ เพราะว่าเราเชื่อทุกคนนะ อะไรอย่างนี้ก็แล้วกันเพียงแต่ว่ามันโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่พอสมควร
0: คือไอ้เรื่องของการไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยเนี่ยทุกคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะได้ไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะไปอยู่แล้วแต่ถามว่าไอ้จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไปกับคณะนักกีฬาเนี่ยมันมีเกณฑ์ไหมอันนี้ผมต้องถามหน่อยว่ามีเกณฑ์ไหม
1: เขาเป็นโควต้ามากกว่าพี่หมอเช่นนักกีฬาจำนวนเท่านี้จะมีเจ้าหน้าที่ได้เท่านี้มีสตาฟโค้ชได้เท่านี้มีอะไรถ้าเป็นโอลิมปิกประมาณอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอเชียนเกมผมว่าตัวของเกมมันก็น่าจะลดหลั่นลงไปเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยจำนวนนักกีฬาเขาน้อยไงพี่หมอแต่เอเชียนเกมเนี่ยเราสามารถส่งได้ตามใจของเราเลยนะไม่ได้มีการกำหนดนี่ว่าจะต้องมีสถิติเท่านี้หรือมีอะไรเท่านี้เพียงแต่ว่าคือทาง OCA หรือเจ้าภาพเขาไม่ได้กำหนดไว้ขนาดนั้นมีแต่ทางเราเท่านั้นเองที่ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกไปว่าโอเคถ้าจะไปควรจะเหรียญทองซีเกมไหมควรจะมีสถิติที่ผ่านในระดับหนึ่งไหมอาจจะไม่ต้องเข้มข้นถึงขนาดว่าควอลิฟายหรือคัดเลือกเข้าโอลิมปิกเพียงแต่ว่าไปถึงก็อย่าให้ไปขี้เหร่เนะนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คือผมได้ยินมาเนี่ยนะน้องหนุ่ยอันนี้พูดให้ฟังเลย บางคนเนี่ยก่อนไปเนี่ยโอ้พอสอบถามจากสมาคมเนี่ยสถิติมีโอกาสหวังลุ้นเหรียญ นะแต่พอไปถึงถึงเวลาแข่งขันจริงแล้วบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเหมือนไปเที่ยวกันมากกว่า
1: อันนั้นถ้าเป็นนักกีฬาผมถือว่าบางทีก็เป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะว่าเรื่องของการบาดเจ็บเรื่องอะไรถ้าเกิดมัน
0: เป็นเรื่องจริง
1: มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการแข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะพี่หมอเพียงแต่ว่าเจ็บเสร็จแล้วหายหรือไม่หายหรือเข้าไปเขาเรียกอะไรทรีทเมนต์ใช่ป่ะฟื้นฟูอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันยังไงมันมีหลายกรณีมาก
0: ไม่แต่ผม
1: ก็
0: ไม
1: ่
0: คิดอย่างหนุ่ยเลย
1: ครับ
0: สอดไส
1: ้แล้วก็แล้วแต่สมาคมไหนละ
0: นะครับเป็นเรื่องของคณะนักกีฬาแล้วกันนะครับปีนี้อย่าให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเอเชียนเกมคราวที่แล้วที่จำนวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของไทยมากกว่าเจ้าภาพ
1: โดยให้เหตุผลว่าเป็นการหาประสบการณ์ก่อนแข่งขันโอลิมปิกโถพ่อคุณเอ้ยโอลิมปิกได้ไปกี่คนกันเชียวบางกีฬาไม่มีแข่งด้วยถึงออกมาในโอลิมปิก
0: ครับมาถึง SMS 468 9899นะครับช่วงที่2ที่3จะได้ไปพูดถึงเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลโลกนะครับ3ข้อความเหมือนเดิมจากน้องอามซ่าเวลาของอดัมไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอามซ่ามาแย้งงับนะครับทีมบอลออสเตรเลียอีกลีกทีมไหนที่ชอบเที่ยวห้างตอบเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์อันนี้ก็ตรงตัวน้องอัมซ่า
1: ครับ
0: มาทักทายหายเหงาเราสุขีสวัสดีมีสุขไม่ทุกเศร้าสองหนุ่มหล่อเราทักทายแล้วนะเราไม่มีเหงาเข้าฮิวใจไม่ลืมเลือนอันนี้ผมอ่านไม่ผิดนะน้องอัมซ่าเมื่อวานต่อว่าน้องเจตมาแต่วันนี้ผมอ่านไม่ผิดแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: ปีนี้ม้ามืดผมให้ดีอาร์คองโกมอร็อกโกนะครับให้เป็นทีม

0: ผมว่าจะเป็นสัปดาห์ของชาคิดแย้มนามแล้วไม่ถามหรอกว่าเป็นอะไร
1: ก็เป็นละครเนี่ยผมรู้อยู่แล้ว
0: ชื่อต่อเป็นต่อ
1: เป็นต่อนะครับคืออะลองเนี่ยมาวันสเปนเนี่ยโอ้โหมาทั้งแผงเลยนะครับ
0: มันแปลกไหมพี่หมอไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรหรืออะไรนะหรือว่าช่วงต้นๆของไอ้พรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: พวกท่านรองเนี่ยท่านจะมาก่อนในช่วงแรกๆหลังๆเนี่ยท่านรองจะหายแล
1: ้
0: วเป็นต่อเขาจะมาแทน
1: คือวันที่สเปนแข่งเนี่ยเซียนอยู่ลูหมูอยู่ตึก
0: โอ้โห
1: พอวันรุ่งขึ้นฝรั่งเศสโอ้โหแข่งนี่พวกเป็นต่อที่มาแบบโอ้โหดูละครเรื่องนี้กันทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องพลิกล็อกเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นธรรมชาติคู่กับฟุตบอลโลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่หมอ
1: ใช่ถ้าคาเมรูนเขายังชนะในนัดเปิดสนามเยอรมันนี่ไงนะครับ
0: อาร์เจน
1: ตินาอาร์เจนตินา
0: คาเมรูนชนะอาร์เจนตินาในปี1900
1: นัดเปิดสนาม
0: เปิดสนาม82ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยนะครับหรือว่าแม้แต่ของเอลฮัจจิดียุปที่ไปชนะฝรั่งเศสที่เกาหลีอ่
1: ะ
0: เกมนั้นผมดูอยู่ในสนามด้วยนะหัวมีทั้งซีดานมีทั้งฟาเบียบาเตสดีๆได้เยชองอยู่กันครบเลยฟ้าผ่ากลางสนามเลยนะครับ
1: เขาบอกว่าฟุตบอลนักเรียนยังให้เด็กเล่นกลางแดดร้อนๆสนามไม่เรียบแล้วจะพัฒนาได้อย่างไรจากคุณหงลำเพย
0: น้องเต้ยน้องเทพศิรินทร์ผมเองนะครับ
1: ก็พี่บ้าง
0: น้องเต้ยมีสองเต้ยเต้ยพี่กับเต้ยน้องอันนี้เป็นเต้ยน้องนะครับก็เป็นคำถามใช่ไหมเอางี้แล้วกันคำตอบก็อยู่ในนี้ครับผมเห็นด้วยนะครับก็ฝากไปฝากเหมือนเดิมหมายถึงอะไรอะฮะหมายถึงฟุตบอลนักเรียน
1: ไม่มีมาตรฐานอะ
0: ที่ไม่ใช่หมายถึงรายการไหนเพราะเขามีหลายรายการมากที่กำลังเตะอยู่ตอนนี้ใช่ไหมที่เปิดสนามไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาใช่หรือเปล่าผมหมายถึงพูดกันตรงๆเลยก็ได้ฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาใช่หรือไม
1: ่
0: หรือว่าเป็นฟุตบอลรายการอื่นอันนี้ต้องพูดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะ
1: คร
0: ับ นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาภาพใหญ่ๆภาพรวมๆเลยเนี่ยผมว่าฟุตบอลนักเรียนซึ่งเราถือถ้าเกิดเราคิดว่ามันคือฐานรากของการพัฒนาฐานรากฐานหนึ่งนะพี่หมอของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ผมว่าเรายังหาตัวของรูปแบบที่มันลงตัวไม่เจอมันคืออะไรรู้ไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: 3-4 รายการหลักไม่ว่ากรมพละฐานอากาศกทม.นี่เป็น3รายการหลักนะครับอย่าไปนับรายการอื่นนะเวลาการเตะเนี่ยบางทีก็ชนกันรูปแบบการเตะบางทีก็ไม่ค่อยจะมีกฎที่แน่นอนตายตัวน่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวมไปถึงช่วงเวลาของการเตะอย่างกรมพละเนี่ยพี่หมอ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วเตะเดือนประมาณสักธันวาลากยาวมาปีนี้มาจากมิถุนาอะไรของเขาก็ไม่รู้การเตะบางทีแบ่งเป็น2สายตอนนี้แบ่งเป็น4สายสายคราวที่แล้วมียิงจุดโทษคราวนี้ไม่ยิงจุดโทษมันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะสรุปสุดท้ายขออนุญาตใช้คำว่าโมเดลนะหรือรูปแบบของความสำเร็จกุญแจมันอยู่ตรงไหนมันวัดผลกันยังไงตรงเนี้ยนะครับพอมันวัดผลไม่ได้มันประเมินไม่ได้เนี่ยจับตามใจฉันกันอย่างเงี้ยความสำเร็จมันก็คงจะลำบากแหละคำตอบสุดท้ายมันก็คือระบบยูทิลิตี้ซึ่งจะเป็นระบบกลางและมีมาตรฐานที่คอนโทรลโดยสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาก็พูดว่าจะมีผมก็ยังไม่เห็นมีสักทีนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญก็แล้วกันอันนี้ตอบคำถามของน้องหงลำเพย
1: ครับนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยคุณเทียนท่าฉลอมนะครับวันนี้ที่18แดดไม่ร้อนแสงอ่อนๆตอนนี้ดียามเย็นพฤหัสสวัสดีที่มองเห็นดูโดดเด่นเช่นนี้ชี้สดใสสปอตไกด์วันนี้ชี้เด่นชัดหมอเมามาจัดคู่หนุ่ยคุยจริงจะจริงใจข่าวกีฬามากมีดีไม่ไกลยังอยู่ใกล้แน่นอนในตอนเย็นจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วง2ช่วง3ฟุตบอลไทยและฟุตบอลโลกครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และ

0: กีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101 102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี่
3: จอลึก4ทีมกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาแต่ง1ของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดาคืนแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับโดยปกติก็จะเป็นฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวฟุตบอลไทยบ้างแต่ไม่เยอะนะครับอย่างเรื่องราวของอาเซียนคัพใช่ไหมหนุ่ย
7: ใช่ครับก็หลังจากที่เขาแบ่งสายไปตั้งนานแล้วพี่หมอศึกชิงแชมป์ฟุตบอลของแห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โหเรียกเต็มยศเอฟเอฟนะครับเอฟเอฟ
6: แล้วปีนี้ใช้ชื่ออาเซียนฮุนไดครับนะครับ
7: ก็เหมือนปีที่แล้ว
6: 24กรกฎาคมถึง26สิงหาคม
7: ครับก็เราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและก็ลาวใช้ระบบเตะแบบเย่าเยือนไม่ใช่เย่าเยือนแบบเราเย่ามาเลเซียแล้วไปเยือนมาเลเซียนะคือเย่า2นัดแล้วก็เดือน2นัดคือเตะนัดเดียวจบนั่นแหละเพียงแต่ว่าสุ่มเอาว่าจะไปเย่าใครแล้วก็ไปเยือนใครนะครับโดยนะครับเกมที่เราได้เย่าเราได้เย่ามาเลเซียกับเมียนมาส่วนเกมที่เราจะต้องไปเยือนเราไปเยือนลาวกับฟิลิปปินส์นะครับโดยโปรแกรมออกมาดังต่อไปนี้นะครับเกมเยือนนะครับวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2519ไปเยือนทีมชาติลาวเตะเวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬาแห่งชาติกม16กรุงเวียงจันทน์สนามที่ใช้เปิดซีเกมที่เวียงจันทน์เมื่อ10กว่าปีก่อน
6: โอ้โหอันนี้ละเอียดมากต้องเคยไปแน่นอน
7: เคยไปครับเคยไปไกลอยู่พอสมควรครับแต่ตอนนี้น่าจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่าพี่หมออันนี้ขอโมนอกเรื่องหน่อยแล้วกันสมัยก่อนนะที่หมอสนามดีดิ่งเซเดียมของฮานอยอ่ะผมไปทีแรกเลยเจ้าภาพจอร์เวียดนามเป็นเจ้าภาพ4เกมสมัยยังเป็นโกลเด้นโกอยู่แล้วก็เจ้าโอ๊ตรัฐพรพันลิตรยิงประตูชัยให้เราชนะเวียดนามเป็นโกลเด้นโกยิงซ้ายเต็มๆเสียบซุบเลยตอนจับฉลากแบ่งสายเนี่ยผมไปมีผมมีอาจารย์วิจิตรเกตแก้วมีคุณนฤมลศิริวัฒน์ที่ตอนนั้นยังเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชายอยู่นะเชื่อไหมพี่หมอมิดดิ่งเนี่ยอย่างไกลอ่
6: ะ
7: ตอนนี้นะพี่บอกมิดดิ่งมันอยู่กลางกรุงฮานอยนะห่างหน่อยเดียวสมัยก่อนวิ่งเข้าไปเหมือนเราเข้าไปในสวนอ้อยเข้าไปในดงอะไรอ่ะตอนนี้มิดดิ่งมีโรงแรม5ดาวอยู่อะไรอยู่เป็น ย่านธุรกิจย่านอะไรใหญ่โตมโหฬารเลยเวลาที่มันเปลี่ยนอาจจะทำให้เมืองมันขยายขึ้นก็ได
6: ้อันนี้แน่นอนทุกประเทศก็เหมือนกัน
7: ครับอันนี้ขยายความให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่ากิโลเมตร16ของกรุงเวียงจันทร์ตอนนี้อาจจะไม่อยู่ชานเมืองแล้วก็ได้อาจจะเป็นใจกลางเมืองแล้วก็ได
6: ้
7: เพราะหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยไปสนามนี้อีกเลยนะครับหลังจากนั้นครับวันเสาร์ที่1สิงหาคมเราจะเล่นเกมเหย้าครับที่ราชมังนะครับกีฬาสถานพบกับมาเลเซีย 20:00 นหลังจากนั้นครับวันที่4จบมาเลเซียก็ไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหานะครับเตะ2ทุ่มเหมือนกันนะครับที่เมืองคาปาสจังหวัดดาลักแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแรกจะเล่นวันที่8สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับเมียนมารายการนี้เราใช้ราชมังเป็นสนามเหย้าทั้งหมดนะครับก็คือรอบหลังจากนั้นรอบรองชนะเลิศถ้าไปถึงนะครับก็ควรจะไปถึงแล้วนะเราเป็นรองแชมป์เก่านะ
6: ใช่
7: นัดแรกจะเตะวันที่15หรือ16สิงหานะครับนัดที่2เตะ18ถึง19สิงหาโดยนะครับแชมป์กลุ่ม B เนี่ยจะต้องเตะทีมเป็นถ้าเกิดเราได้แชมป์นะครับจะเป็นทีมเยือนก่อนในการเตะนัดแรกแล้วก็ถ้าเป็นรองแชมป์ก็จะเตะเย้าก่อนอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศเตะวันที่22สิงหาแล้วก็สรุปผลวันที่26สิงหาสังเกตอะไรรู้ไหมพี่หมอ
6: ครับ
7: ชนไทยลีกอีกแล้ว
6: ใช่อันนี้แน่นอนเลยใช้เวลา1เดือนนะครับในการโปรแกรมการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยเริ่ม25กรกฎาคมชิง26สิงหาคม
7: จะยังไงกัน
6: ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
7: คือ
6: นวลพันธ์ล่ำซ้ำแล้วกันนะ
7: เล่นเดือนหน้าไทยลีกยังไม่เปิดไทยลีกเนี่ยจะเปิดประมาณสักถ้าผมเดาไม่ผิดนะเขาจะเปิดในช่วงกลางสิงหาเขาเปิดพร้อมพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกก็จะเปิดประมาณ12 13 14สิงหาแถวๆเนี้ยแต่ยกเว้นฤดูกาลนี้นะพี่หมอเขาจะให้พักจากบอลโลกไปเปิดนู่นปลายสิงหาประมาณ20สิงหาแถวๆเนี้ยแต่ว่าโปรแกรมไทยลีกตอนนี้เรายังไม่ทราบนะว่าจะเปิดสนามเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคือชนไทยลีกแน่นอนจะให้ตัวไหมเนี่ย
6: ก็อาจจะเลื่อนโปรแกรมการเปิดไทยลีกไปหลังจบฟุตบอลอาเซียนครับ
7: เลื่อนมันไม่อ
6: ันนี้ที่ผมเพียงแต่คาดการ
7: ผมคาดเหมือนกันนะในยะสำคัญของมันน่ะคือสโมสรเขาก็เตรียมถ้าเกิดเราเรียกกันว่าพรีซีซั่นเนี่ยพี่หม
6: อ
7: เขาจะยอมให้นักฟุตบอล
6: ถูกต้องก็ผมบอกแล้วถ้าอยู่ระหว่างคือเปิดกลางเดือนสิงหานะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นรอบรองชนะเลิศแล้ว
7: ครับ
6: สมแล้วสโมสรจะปล่อยตัวไหม
7: มันจะออกมารูปแบบเดียวกับซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วหรือเปล่าคืออะไรนะมาเล่นให้ทีมชาติบ้างไปซ้อมให้สโมสรบ้างอะไรนะใช้ระบบสองจ็อบภายในห่วงเวลาเดียวกันอย่างนั้นเป็นไปได้ไหม
6: ก็เนี่ยก็ถึงบอกว่าหนุ่ยเนี่ยคือโปรแกรมออกมาแล้วในขณะที่โปรแกรมการแข่งขันไทยลีกยังไม่ออกแล้วถ้าซ้ำซ้อนกันสมาคมจะหาทางออกไงอันนี้ก็ฝากไปยังสมาคมแล้วกันเราจะไปคิดที่ปวดหัวแทนนะครับ
7: สิ่งที่ต้องคิดอีกตามไปอีกแอนโทนีฮัตสันจะประกาศตัวยังไงเพราะฟุตบอลก็ไม่มีเตะถูกไหมพี่บอกมีแต่บอลโลกเตะจะไปเรียกใครมาเนี่ยจะเรียกคนอายุ40มาติดทีมชาติอีกเปล่า
6: เอ๊ะทำไมชอบไปกระทบกระทั่ง
7: ไม่ได้กระทบกระทั่ง
6: เขาเองเขาก็ปรารถนาดีหน่อยแหม
7: ครับ
6: เขาอุตส่าห์ให้ลงทั้งสองนัดเลย พอแล้วไม่เอาแล้วเรื่องฟุตบอลไทยมาถึงฟุตบอลโลกดีกว่าเพราะว่าจบการแข่งขันเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็เป็นอันครบ48ทีมกับการลงเล่นนัดแรกนะครับ12กลุ่มนะครับอยากให้หนุ่ยได้พูดนิดนึงจบการแข่งขันได้ดูทุกทีมละนะครับในมุมมองของหนุ่ยเนี่ยกับฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยหลังจากจบด้านแรกไปแล้วเนี่ยในกลุ่มที่จะลุ้นแชมป์เนี่ยในสายตาเขาไม่เอาม้ามุ่งม้ามืดไม่เอานะเอากลุ่มที่จะลุ้นเลยจะ4หรือ5ทีมได้หมดในมุมมองของหนุ่ยหลังจากจบด้านแรกไปแล้วหนุ่ยคิดว่ามีทีมไหนบ้างที่น่าจะทะลุไปถึงรอบชิง
7: ในมุมผมนะ
6: ในมุมของหนุ่ยเลย
7: เต็งหนึ่งผมให้คู่กันตอนนี้ผมยังยืนยันเป็นฝรั่งเศสเหมือนเดิม
6: ฝรั่งเศส
7: อีกทีมหนึ่งอาร์เจนตินี
6: โอ้โหอาร์เจนตินานี่แชมป์เก่า
7: อาร์เจนตินีอาร์เจนตินาบวกเมสซี
6: ่อาร์เจนตินานี่แชมป์เก่า
7: ครับ
6: เมื่อฟุตบอลโลกคราวที่แล้ว
7: ครับ
6: ฝรั่งเศสนี่ ป็นแชมป์เมื่อ8ปีที่แล้ว
7: ถูก
6: โอ้โหอ่ะ2ทีมแล้วฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
7: อังกฤษ
6: อังกฤษเลยเหรอ
7: ครับ

0: เมื่อวานเล่นดีนะ
1: ดูการเล่นเมื่อวานที่ชนะโครเอเชียเนี่ยหนุ่ยให้เป็นทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ในการนี้เลย
0: ก็ไม่ได้ต่างจากเกจิของโลกมนุษย์ใบนี้หรอกพี่หมอเขาก็ให้อังกฤษเป็นเต็งอยู่นะอีกทีมหนึ่งเยอรมันทรงดีนะแม้ว่านัดแรกจะชนะ 7-1 ที่คนบอกว่าบอลมันห่างกันเกินไปแต่ถ้าเกิดรูปแบบการเล่นเขาดีนะ
1: รูปแบบการเล่นของนาเกลมันนี่โอ้โหสนุกแน่นอนหวือหวานะครับอ่ะมีทีมจากอเมริกาใต้เพียงทีมเดียวคือแชมป์เก่าอาร์เจนตินาฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมัน
0: อีกทีมหนึ่งผมว่าสเปนกับบราซิลเนี่ยคือนัดแรกสะดุดแต่บราซิลจะบอกสะดุดก็ไม่ใช่หรอกการเสมอกับโมร็อกโกไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่หมอเพียงแต่ว่าหลังๆพอแก้เกมปรับเกมนิดนึงบราซิลเขาก็กลับมาดีเพียงแต่เขายิงไม่ได้เองเท่านั้นเอง
1: นั่นหมายความว่าหนุ่ยสรุปว่ามี6ทีมนะครับที่มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ครั้งนี
0: ้อีกทีมนึงที่น่าสนใจจริงๆอ่ะคือโปรตุเกสแต่โปรตุเกสเมื่อวานเนี้ยเรียนกันตรงๆนะพี่หมอว่าเกรงใจโรนัลโดไปป่ะเท่านั้นเองคือบอลไปพังลิพิโดอ่ะนะครับออกมาป้องกันอุตลุดเลย
1: ดูการเสมอกับดีอาร์คองโกแล้วก็ด้วยภาพการเล่นแบบเนี้ยแม้กระทั่งผู้จัดการทีมมาร์ติเนสก็ยังออกมายอมรับเลยว่าเล่นได้ไม่ดี
0: เขาก็บอกแต่บอกเขาคิดถูกนะที่ให้โรนัลโดเนี่ยลงเต็มเกมแต่เมื่อวานเนี้ยคือบอลเนี่ยโปรตุเกสอ่ะมันมีดีมากกว่านี้พี่หมอเพียงแต่ว่าเขาไม่ผมโทษมาร์ติเนสเลยนะว่าวางแท็กติกการเล่นเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะทื่อๆไ
1: ปดูกำลังจะบอกว่าเกรงใจนักบอลเยินไปใช่ไหม
0: เกรงใจนักบอลคือเขาอะเอาโรนัลโดเป็นศูนย์กลางของเกมเขาพอโรนัลโดทำไม่ได้ทุกอย่างมันจบหมดพี่หมอบอลเล่นเหมือนกับแมนยูสมัยที่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นคาริกอะ
1: อโมริม
0: เออคล้ายๆกันไหมไม่มีนึกอะไรไม่ออกก็โยนไปข้างๆแล้วก็ให้วิ่งไล่เก็บเอาเสร็จแล้วเป้าอยู่ที่โรนัลโดบอลโปรตุเกสมันทำได้ดีกว่านั้นพี่หมอบูโน่วิตินญาสองคนที่มันสร้างสรรค์เกมมันทำอะไรได้มากกว่านั้นซิลวาอะไรพวกอย่างนี้เห็นไหมพี่หมอมันทำได้ดีกว่านั้นเยอะคือความสามารถของเขาทักษะเขาเยอะกว่านั้นเพียงแต่ว่าบางทีจูนกันเกมกันยังไม่ลงล็อกกันนะครับเหมือนสเปนอะพี่หมอสเปนเขามีดีมากกว่านั้นนะพี่แต่ว่าบอลเขายังไม่คลิกอันนี้ประมาทไม่ได้คือถ้าเกิดเราพูดกันแค่นัดแรกนัดเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดพูดว่าเขาคลิกลงตัวเมื่อไหร่ผมยังเชื่อนะว่าทีมระดับบราซิลทีมระดับสเปนทีมระดับโปรตุเกสเขามีดีมากกว่าเกมนัดแรกเพียงแต่ว่าตัวสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันจะค่อยๆแสดงออกมาอย่าลืมนะพี่หมอโค้ชแต่ละคนนักฟุตบอลแต่ละคนระดับเคี่ยวลากดินพระกาเรียกพี่ทั้งนั้นพวกนี้เขาสามารถจูดเกมกันได้ในเวลาที่เหลืออยู่นะครับ
1: ก็ดูแล้วก็เอาผมถามทีมเอเชียหน่อย8ทีมจากเอเชียนะครับใครที่จะไปไกลที่สุด3ทีม
0: 1เลยแน่นอนล่ะครับเชียร์แผน
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: อันนี้ผมว่าทุกคนต้องลงความเห็นเหมือนกัน
0: เกมที่เสมอกับฮอลแลนด์เนี่ยญี่ปุ่นแสดงให้เห็นเลยว่าหลังจากมาเป็นระยะเวลาเกือบ30 กว่าปีเนี่ยพี่หมอตั้งแต่ยุคเอาซิโก้มาเล่นยุคอะไรมาเล่นนะเนาะมาเป็นโค้ชมาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันเห็นดอกเห็นผลแล้วว่าคือเจแปนเวของเขามันชัดเจนมากอะ แล้วนักฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นไม่เป็นรองนะฟุตบอลยุโรปทั้งเรื่องของสปีดบอลทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและที่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำคือใจสู้ชิดเป๋งเลยอ่ะพี่หมอนะครับอันนี้ผมมองว่าญี่ปุ่นไปได้ไกลแต่ผมก็ยังเชื่อว่าญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะเต็มที่คือ8ทีม
1: นะ
0: ครับอีกอันนึงอีกทีมนึงโคเรีย
1: นัดแรกเนี่ยต้องบอกว่าหักปากกาเซียนนะ
0: ดีกว่า
1: การที่เกาหลีใต้เอาชนะเช็กเกียทุกคนตกใจนะ
0: ญี่ปุ่นเกาหลีเล่นดีกว่าเช็กต้องถ้าเกิดมองกันในรูปเกมนะบอลมันอาจจะตื้อๆดื้อๆไปหน่อยนะระหว่างเกาหลีกับเช็กอะแต่ว่าเอาเป็นน้ำเป็นเดือดนะเกาหลีทำได้ดีกว่านะพี่หมอเพราะฉะนั้นผมว่าเกาหลีก็ไปได้อีก2ทีมผมให้2ทีมแล้วกันออสเตรเลียกับอิหร่าน
1: ออสเตรเลียเนี่ยพลิกล็อกต้องใช้คำว่าพลิกล็อก
0: ครับ
1: นะครับส่วนอิหร่านก็ถือว่าการเสมอกับนิวซี

0: นั่นก็ไม่เสียหาย
1: แต่น่าเสียดายไงน่าจะทำได้ดีกว่านั้นนะครับส่วนอุซเบกิสถาน
0: ซาอุดิอาระเบีย
1: ซาอุไม่มีอะไร
0: ซาอุเสมอนะ
1: ก็ใช่ไงแต่ดูบอลแล้วก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะผมมองประเด็นอย่างนี้พี่หมอถามผม2 3ทีเนี่ยผมแถมให้4เลยคือมีญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยแน่ๆเกาหลีผมว่าน่าจะอยู่สักแต่เต็มที่8ทีเหมือนญี่ปุ่นแล้วกันอิหร่านมีโอกาสเข้ารอบนะครับออสเตรเลียมีโอกาสเข้ารอบส่วนที่เหลือถ้าเกิดผ่านเข้าไป32ที่สุดท้ายผมถือว่าเป็นโบนัสก็แล้วกันสำหรับ
0: กาตา
1: ร์จากเอเชีย
0: กาตาร์จอร์แดนอุซเบกิสถาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายอีก1ท
1: ีนั่นแหละนะครับก็ลุ้นกันเราก็เป็นกำลังใจให้ทีมจากทวีปเดียวกันนะครับแต่แปลกปีนี้ทีมจากแอฟริกาไม่ค่อยเปรี้ยงสักเท่าไหร่นะแต่มาเงียบๆไปเรื่อยๆนะ
0: นะครับ
1: อ
0: ่ะก็เป็นเรื่องราวของเดี๋ยวนะครับผลการแข่งขันเมื่อวานแล้วก็การแข่งขันวันนี้เดี๋ยวเราวิจารณ์กัน
1: เราคุยเรื่องนี้หน่อยไหมพี่หมอ
0: ครับ
1: เรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยพักดื่มน้ำความชื้นที่ตอนนี้เขากำลังวิจารณ์กันแหลกลานเลยว่าเอ้ยตกลงมันร้อนจริงหรือมันเอาใจสปอนเซอร์กันแน่เนี่ย
0: ก็มีคนพูดถึงนะว่าการหยุดพักช่วงกลางครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยเขามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งไม่เห็นด้วย
1: ครับ
0: นะครับส่วนไอ้เรื่องราวของ Ice West นะครับคือมีการพัฒนาเอาเสื้อที่เป็นเจลน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อให้ร่างกายแบบเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพที่แบบว่าพร้อมจะทำงานตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็มีคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วย
1: อันนี้มันถูกเรียกว่าเป็นนวัตกรรมอะพี่หมอเพียงแต่ว่ามันก็ต้องผ่านการพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ในเชิงวิทยาศาสตร์นะพี่หมอนะเวลาเราพัฒนานวัตกรรมอะไรขึ้นมามันจะถูกพิสูจน์ว่ามันสามารถใช้ได้ดีกับทุกบุคคลจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดมันใช้ได้ผมว่ามันก็จะเป็นต้นแบบที่ทำได้ดีต่อไปนะครับเหมือนแน่ๆพี่หมอสมัยก่อนเนี่ยจำได้ไหมไอ้ฉีดอะไรนะที่เป็นฉีดจุดๆแต่สเปรย
0: ์
1: ที่มาร์กจุดอ่ะมันก็ตื่นตาตื่นใจดีนะคือมันเป็นพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ทางนวัตกรรมของการกีฬานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องทดลองกันสักพักนึงนะครับ
0: คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันแต่ละฟุตบอลโลกแต่ละครั้งมันก็มีการเขาเรียกการพัฒนาก็เหมือนกับจำได้ไหมว่าเยอรมันนำเรื่องของการแช่น้ำแข็งนะครับ
1: อ่ะครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าดูหลังจบการแข่งขันเนี่ยฟีฟ่าจะสรุปเรื่องราวเหล่านี้มานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยโอ้โหฟุตบอลโลกล้วนๆเลยนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI Passport ตะกุกตะกักสสภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกสีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI Passport ว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอ่านได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใด หลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไร

0: ไปส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงช่วยหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี2570เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ทันนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับฮองเมงโบตั้งเป้าพาทีมชาติเกาหลีใต้เข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกฮองเมงโบกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ตั้งเป้าพาทัพโสมขาวเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลโลก2026ให้ได้โดยเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ระบุถึงเป้าหมายสูงสุดของทีมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ว่าต้องการทำลายสถิติการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของเกาหลีใต้ให้ได้หลังก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพสำหรับเกาหลีใต้ที่นัดแรกเอาชนะเช็ก2-1เตรียมลงสนามในศึกเวิลด์คัพรอบแบ่งกลุ่ม A นัด2โดยจะพบกับเจ้าภาพเม็กซิโกในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นคาร์เกอร์มองว่าโปรตุเกสจะไม่มีทางได้แชมป์โลกหากโรนัลโดยังได้เป็นตัวจริงเจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังชาวอังกฤษชี้ว่าโปรตุเกสจะไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนหากคริสเตียโนโรนัลโดยังคงได้ลงสนามเป็นตัวจริงโดย CR7 เปิดฉากการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกสมัยที่6ของตัวเองได้ไม่ดีนักในเกมที่โปรตุเกสเสมอกับ DR คองโก1-1ในเกมรอบแบ่งกลุ่ม K นัดแรกเนื่องจากทำประตูไม่ได้และไ

0: ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมทำให้คาร์เดเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่าหากโปรตุเกสยังส่งอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้ลงสนามเป็นตัวจริงพวกเขาจะไม่มีทางคว้าแชมป์โลกมาครองได้อย่างแน่นอนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
2: ฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com facebook youtube fm99activeradio ติดต่อโฆษณาโทร022016736 Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: กลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับวันพฤหัสที่ต้องบอกว่าเป็นเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็วันนี้เรื่องราวของฟุตบอลโลกก็มีประเด็นมากมายเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าเนี่ยเป็นการแข่งขันนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือนะครับก็ถือว่าครบนะครับ48ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ลงสนามกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในคืนสุดท้ายเนี่ยผมจะเริ่มตามเวลาเลยนะครับโปรตุเกสนะครับก่อนลงสนามทุกคนก็คาดเดาว่าน่าจะมีผลงานที่ดีนะครับหลังจากที่เมสซี่นะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้นะครับโชว์ผลงานได้ดีทุกคนจะมองว่าคริสเตียโน่โรนัลโดที่จะลงเล่นเป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติโปรตุเกสน่าที่จะเป็นตัวจักรสำคัญนะครับแล้วก็รับบทเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจบการแข่งขันเนี่ยโปรตุเกสทำได้แค่เสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1นะครับโปรตุเกสออกนำไปก่อนจากจัวเรเวสนะครับมงโอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วก็ทางดีอาร์คองโกมาตีเสมอในช่วงทดเวลาเจ็บครึ่งแรกนะครับโยอันวิซซ่านะครับอยากให้หนุ่ยได้พูดสักนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมโปรตุเกสนะครับทีมที่แม้กระทั่งหนุ่ยเองก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสเพราะว่าถ้าดูจากขุมกำลังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างพร้อมเลยแต่ถึงเวลาแข่งขันจริงๆแล้วทำไมนะครับไม่สามารถเอาชนะดีอาร์คองโกได้ทั้งที่ดีอาร์คองโกเนี่ยเพิ่งมาเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรก
5: ก็อย่างที่เรียนไปในช่วงที่สองครับพี่หมอคือทั้งโค้ชทั้งนักบอลน่ะของโปรตุเกสเกรงใจฟิโดเยอะไปเอาตรงๆอย่างนี้เลยนะครับว่าเกรงใจฟิโดเยอะไปคือพยายามจะเอาฟิโดเป็นศูนย์กลางของทีมทั้งที่จริงๆเนี่ยในทีมเขาเนี่ยมีคนที่ทำเกมได้แบบเยอะแยะไปอ่ะบูโน่ก็ได้แบนาโต้ซิลวาก็ได้วิตินยาก็ได้แต่เอาฟิโดเป็นหัวใจคืออาจารย์เป็นเป้าอย่างนี้แล้วก็บังเอิญมันเป็นวันที่โรนัลโดเล่นไม่ได
4: ้
5: บอลถูกส่งมาที่โรนัลโดเยอะนะพี่หมอนะแต่หลุดกรอบหลุดอะไรไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พอเล่นไม่ได้เนี่ยแต่อยู่ครบตามเวลาเนี่ยอยู่ครบเวลาเลยนะพี่หมอตลอดทั้งเกมเนี่ยมันก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างช่วยไม่ได้นะครับซึ่งก็นัดต่อไปก็เป็นการบ้านของโรเบโตมาร์ติเนสแล้วล่ะว่าจะแก้ที่ถูกมองถูกวิพากษ์วิจารณ์นี้อย่างไรนะครับจะกล้าปลดพี่โดไหมซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยหรือจะยังคงให้พี่โดเป็นแกนหลักของทีมต่อไปแล้วค่อยๆจูนระบบเข้าไปหาพี่โดใหม่อีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย นะครับอันนี้เราต้องติดตาม
4: คือหนุ่ยถ้าพูดถึงรูปแบบของโรเบโต้มาร์ติเนสที่วางให้กับทีมโปรตุเกสเนี่ยเขาเล่นระบบ 4-2-3-1 นะให้คริสเตียโน่โรนัลโดเนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแต่3คนที่ส่งเสริมเกมรุกเนี่ยโอ้โหทั้งเบอร์นาร์โดซิลวาบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็เปโดนาโต้เนี่ยโอ้โหต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้วยังมีนะครับทั้งชาวเนเวสกับวิตินยาเป็นมิดฟิลด์โอ้โหแต่ปรากฏว่ารูปแบบการเล่นแบบนี้มันไม่เวิร์กนะเพราะว่าผมก็นั่งดูอยู่แล้วก็ต้องยอมรับว่าโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าดีอาคองโกเหมือนที่เราคิดเลยแล้วสุดท้ายก็ทำได้แค่เสมอนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแม่การเสมอกันของโปรตุเกสเนี่ยก็ทำให้เสียรางวัลนะเพราะว่าอดีอาคองโกเพิ่งมาฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำให้เก็บได้แค่1คะแนนนะครับคือไอ้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าผ่านอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าฟอร์มการเล่นในนัดแรกไม่ดีเท่าที่ควรแล้วกันก็เลยทำให้เสมอกับอดีอาคองโกไปนะครับ1ประตูต่อ1นะครับมาถึงนะครับคู่ต่อมาอังกฤษกับโครเอเชียเอาเลยครับเชิญหน่อย
5: เป็นคู่เอกของเมื่อคืนในมุมมองของหลายๆคนก็แล้วกันนะครับเกมครึ่งแรกเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับโดยอังกฤษขึ้นนำก่อนนะครับ2ครั้ง2คาเลยจากลูกแรกจุดโทษนาทีที่12นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทางฝั่งโครเอเชียเอง
4: ลูก้าโมดิชอะ
5: ลูก้าโมดิช
4: ไป
5: เตะมาดูไอเก้ด้วยความเชื่องช้าของเขาอะคร
4: ับ
5: จังหวะเขาบอลช้าโดนมาดูไอเก้นะครับก็ไม่มีทางเลือกอื่นเป็นจุดโทษยิงทีแรกเคนยิงไปก็ยิงไม่ได้ดีอะไรนักหนาหรอกนะครับยิงไปทางขวามือของตัวเองทางซ้ายของผู้รักษาประตูผมบอกว่าผู้รักษาประตูของโครเอเชียก็นะครับวุฒิโควิดก็พุ่งรับได
4: ้
5: ปรากฏว่ากรรมการให้ยิงใหม
4: ่
5: VAR ก็คอนเฟิร์มตามนั้นเพราะว่าขาเนี่ยขามยกออกมาจากเส้นก่อนชัดเจนมากพี่บอกนะครับก็ยิงใหม่เคนยิงไปทางมุมเดิมอีกแต่ยิงมดยิงกว่าเดิมคราวนี้นายทวารโครเอเชียก็ไปกันคนละทางเลยนะครับหลังจากนั้นโครเอเชียตีเสมอได้นะครับจากบาตูลิน่านาทีที่36นะครับแล้วก็นาทีที่42อังกฤษนำอีกครั้งหนึ่งเคนมุ่ง
4: โอ้โห
5: นี่มุ่งแบบลูกเต็มหัวที่บอกลูกพุ่งเนี่ยกับบาซูก้าเลยต้องใช้คำนี้เลยนะนะครับก็นำ 2-1 แต่ว่าก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรกทดเวลามา5นาทีนะครับบูซ่าตีเสมอได้อันนี้คู่เซ็นเตอร์รับไปเต็มๆเลยนะครับตัวของคอนซ่ากับสโตนเนี่ยรับไปเต็มๆแน่นอนนะครับแล้วก็เสมอกัน 2-2 แล้วอังกฤษโชคดีพี่หมอครึ่งแรกครึ่งหลังเปิดได้2นาทีจูดเบตติ้งแฮมเขาได้บอลเสร็จเขาโซโล่ตั้งแต่เลยกลางสนามมาหน่อยทางขวาไม่มีใครประกบอ่ะ
4: ใช
5: ่แล้วก็ลากเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ยิงเบียดเสา2เข้าไปนํา 3-2 จากนั้นอังกฤษเล่นดีกว่าชัดๆเลยมีโอกาสที่จะยิงประตูที่4แบบเยอะแยะตะแปะไขขวดเลยผู้รักษาประตูโครเอเชียเขาเหนียวหนึบเลยยิงยังไงก็ไม่ผ่านนะครับกระทั่งนาทีที่85ด็อกเตอร์ฟอร์ดด็อกเตอร์แรช
4: มาคัตแรชฟอร์ด
5: ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับก็ได้บอลล็อกหลบกองหลังโครเอเชียคนหนึ่งมีช่องอยู่เขาก็ยิงแต่ง่ายๆเข้าไปไม่ก็ไม่เชิงง่ายหรอกแต่เป็นทางยิงของแรชฟอร์ดซึ่งเขาถนัดลูกนี้อยู่แล้วนะครับยิงจากฝั่งซ้ายของสนามกึ่งๆมาทางซ้ายหน่อยเบียดเข้าไปที่เสา2ทางขวามือของตัวเองนะครับก็ชนะไป 4-2 นะครับ2ประตูของเคนในเกมนี้ทำให้แฮร์รี่เคนมีสถิติยิงในฟุตบอลโลกไปแล้ว10ประตูนะครับเป็นสถิติสูงสุดของนักฟุตบอลอังกฤษเท่ากับแกรี่เลนิเกอร์นะครับจำได้ไหมแกรี่เลนิเกอร์
4: จำได้
5: ที่ทำไว้ในการเล่น2ครั้งปี1986กับ1990นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดนะแต่ว่าสถิติสูงสุดตลอดการตอนนี้ในผู้ทำประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกก็เป็นมิสโลสลาฟโคเซ่ของเยอรมันนะครับทำ16ประตูและก็อีกคนหนึ่งก็คือ ลีโอเนลเมสซี่
4: เพิ่งทำแฮตทริก
5: จากแฮตทริกด้วยเท้าขวาทั้งหมดของคนถนัดเท้าซ้าย

0: เก่งเกินมนุษย์จริง
1: เห็น
0: คนนี
1: ้เห็นภาพเลยดูอยู่อ่ะ
0: นะครับเก่งเกินมนุษย์จริงๆยอม16ประตูเท่ากันนะครับอันดับที่3นะครับจริงๆมันต้องเป็น2ใช่ไหมแต่ว่า1มี2คนอันดับที่3ก็เป็นของอานายครับโรนัลโดยิง15ประตูนะครับรองลงมาก็เป็นแก๊สอุลเลอร์กับเอ็มบัปเป้ยิงไป14แล้วด้วยอ่ะเอาสิที่2ประตูในเกมนัดแรกนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติสูงสุดของการทำประตูในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานอกจากนี้ครับ2ประตูเนี่ยยังทำให้เคนเนี่ยโกยนักเลยนะครับในการเป็นดาวซาวโวของทีมชาติอังกฤษยิงให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้ว81ลูกจากการลงสนาม115นัดทิ้งที่2พ่อหมูบินสุกรเวหาเวนลูนี่เวลูนี่ยิงไว้53ประตูทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นเลยพี่หมอนะครับอันดับ3เป็นเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันครับ49ประตูนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติเล็กสถิติน้อยมาฝากส่วนเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนนะครับจากชัยชนะของอังกฤษจาก2ประตูของเคนแล้วก็จากฟอร์มการเล่นที่เมื่อวานนี้เคนเล่นได้ดีมากเลยพี่หมอทั้ง
1: เ
0: พรสยิงประตูพักบอลเพรสบอลลงไปช่วยไล่บอลแม้กระทั่งลงไปช่วยเซฟในจังหวะจะเสียประตูแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเดอะซันนี่ให้มา9เต็ม10นะครับส่วนนักฟุตบอลที่คนอื่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีก็มีจูดเบลลิงแฮมนะครับจูดก็เล่นดีเมื่อวานนี้เอลเลียตแอนเดอร์สันก็เล่นดีนะครับแม้แต่ด็อกเตอร์มาคัทแรดฟอร์ดเมื่อวานเล่นดีเฉยเลยเหมือนกัน
1: ลงไปแล้วเล่นดี
0: มาดูเอเก้ก็ดีนะครับส่วนที่ได้คะแนนต่ำๆลงมาหน่อยก็ไล่ไปนั่นนะฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดเมื่อวานก็รับหลุดรับโยนอะไรแล้วมีปัดบอลเว๋อๆหลายหนอยู่เหมือนกันแล้วก็แผงหลังทั้ง4คนนะครับถ้าแผงหลัง4คนเนี่ยโอไลลี่ดีสุดนะครับฝั่งขวาเป็นลิสเจมคู่เซ็นเตอร์เป็นคอนซ่ากับสโตนหลังจากนั้นมีสโตนโดนเปลี่ยนออกนะครับก็จะดรอปลงมาหน่อยแต่ตั้งแต่กลางลงไปจนถึงแดนหน้านี่เล่นดีกับทุกคนครับ
1: คือภาพการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติอังกฤษของโทมัสทูเคิลอาจจะได้ตัวเขาเรียกว่าตัวหลักในทีมชาติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับการเล่นระบบนะครับให้แฮร์รี่เคนเป็นศูนย์หน้าตัวเดียวเนี่ยน่าจะลงตัวเพราะว่าตัวที่แบบว่ามาเขาเรียกว่าสนับสนุนเนี่ยโอ้ตัวเลือกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีเอาชนะโครเอเชียซึ่งดูโครเอเชียอดีตรองแชมป์เนี่ยนะต้องบอกว่าคงลำบากแล้วผมว่าผู้เล่นเลยจุดที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับ
0: ผมเห็นด้วยอย่างที่พี่หมอเลยคือมันแก่หมดแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ตามทรงนี้แหละนะครับร่วงรวยกันไปตามวันเวลา
1: อีก2คู่นะครับกาน่านะครับน่าจะเสมอกับปานามาปรากฏว่ามายิงทดเจ็บทำให้กาน่าชนะไป1ประตูต่อ0แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับอุซเบกิสถานทีมจากเอเชียนะครับเล่นกับโคลอมเบียทีมจากอเมริกาใต้ปรากฏว่าต้านไม่ไหวแพ้ไป1ประตูต่อ3
0: ครับหลุยดีอาร์สยิงด้วยคืนนี
1: ้ก็เลยทำให
0: ้เสมอกัน 1-1 แล้วหลุยดีอาร์สยิง 2-1 นะครับ
1: ก็วันนี้นะครับจะเป็นการกลับมาลงเล่นนัดที่2นะครับมี4คู่อ่ะไล่ตามเวลาไปเลยนะครับ 20:00 วันนี้นะครับกลุ่ม A เช็กเกียจะพบกับแอฟริกาใต้เป็นทีมที่แพ้มาในนัดแรกทั้ง2ทีมเช็กเกียแพ้เกาหลีใต้อเมริกาแอฟริกาใต้แพ้เม็กซิโกเจ้าภาพมาครับ
0: ครับก็เกมนัดนี้เดิมพันสูงนะพี่หมอใครชนะต่ออายุใครแพ้เตรียมตัวจองตัวกลับบ้านได้เลย
1: ครับ
0: นะครับเช็กเกียตอนนี้ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บนะครับมิโลสลามคูเบกก็ใช้ตัวหลักๆได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโทมัสซูเช็กไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์ชอยก้ารวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าก็คือพาทริกชีกนะครับก็สามารถใช้ได้หมดขณะที่แอฟริกาใต้นะครับจะไม่มีซิโทเล่กับชวาเน่จริงๆอะตรงๆนะแอฟริกาใต้ทีมเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่นะนักบอลคนเดียวที่เราคุ้นๆก็คือตัวไลฟ์ฟอสเตอร
1: ์
0: กองหน้าเบอร์ลี่คนเดียวนะครับโดยความสมบูรณ์รวมกันตอนนี้เช็คเกมแรกที่แพ้เกาหลีมาผมว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนักหนานะเพียงแต่ว่ายังไม่ลงล็อกขณะที่แอฟริกาใต้นี่กับเม็กซิโกอ่ะชัด

0: ัดเลยคือสู้ไม่ได้แต่ว่าขณะพาร์คเดอะบัสแล้วนะยังโดนไปตั้ง2เม็ด
1: ใช
0: ่นะครับเกมนี้สำหรับผมเองผมว่าเช็คเหนือกว่านะครับแล้วก็น่าจะผ่านแล้วก็ลุ้นวีซ่าในการเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปก็แล้วกัน
1: คือเช็คเกียร์เนี่ยแพ้เกาหลีใต้แต่ถ้าถามว่าทรงบอลเนี่ยพอได้นะครับมิโรสลาฟคูเบกนะครับผู้จัดการทีมก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเปลี่ยนทีมนะครับจากเดิมๆนะครับก็เลยทำให้เช็คเกียร์ช่วงนี้ฟอร์มอาจจะไม่ดีแต่การพบกับแอฟริกาใต้เนี่ยผมมองว่ามาตรฐานสู้กันไม่ได้แล้วก็แอฟริกาใต้ของอูโกบรอสเนี่ยจริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องผู้เล่นติดโทษแดน2คนด้วยดูแล้วสู้ไม่ได้ผมว่าเช็คเกียร์จะชนะแอฟริกาใต้ด้วยสกอร์มากกว่า1ประตูด้วยผมมองว่าเช็คเกียร์ต้องกล้านะครับที่จะเปิดเกมบุกและเอาชนะให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับก็เป็นคู่แรกนะครับสำหรับคืนนี
0: ้ทุ่มเลิกตีหนึ่งเสร็จใช่ไหมพี่พักดื่มน้ำดื่มท่านิดนึง
1: ตีสอง
0: มาอีก
1: เป็นกลุ่ม B นะครับสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนีย
0: ครับที่โซฟาสเตเดียม LA นะครับก็สวิตเกมแรกเสมอกาตาร์มา 1-1 ส่วนบอสเนียเสมอแคนาดาเจ้าภาพมา1-1 นะครับสวิตเนี่ยไม่มีนักเตะบาดเจ็บนะครับก็มูรัตยาคินเขาคาดกันว่าน่าจะส่งผู้เล่นชุดเดิมนะครับที่เสมอกับทางกาตาร์1-1 นี่แหละลงนะครับก็นำทีมโดยกรานิตชาก้านะครับแล้วก็แนวรุกก็จะเป็นโอกาฟอร์นะฮะขณะที่บอสเนียเนี่ยยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของตัวแนวรับโคลาซินัตนะครับที่เจ็บมาจากเสมอกับแคนาดานะครับโดยเกมเนี้ยบอลยุโรปด้วยกันทั้งคู่แล้วเป็นบอลยุโรปประมาณสักเกรด B บวกกับเกรด B เกรดใกล้เคียงกันนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: สวิตน่าจะดีกว่านิดนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมนะผมว่าเจ้ากันอีก
1: คือโอกาสเสมอสูง คือเป็นทีมในยุโรปนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่ามูรัตจากคิมมาทำทีมนะครับจริงๆแล้วในช่วงคัดเลือกหรืออุ่นเครื่องก็ถือว่าใช้ได้นะแต่พอมาถึงการแข่งขันจริงๆแล้วโอ้โหน่าเสียดายนัดแรกทำได้แค่เสมอกับกาตาร์ส่วนบอสเนียของเซอร์เกย์บาบาเลสเนี่ยผมว่าเป็นบอลที่ไม่มีเสน่ห์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระอันดับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ยิงทิ้งยิงกว้างเนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเฉือนชนะบอสเนียไปได้แต่ถ้ายิงทิ้งยิงกว้างโอกาสเสมออย่างที่หนุ่ยบอกก็มีนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็มองไปว่าโอกาสเสมอมีสูงกว่านะครับ แล้วก็มาถึงกลุ่ม B นะครับตีห้านะครับแคนาดาเจ้าภาพพบกับกาตาร์
0: เชื่อไหมที่บอกว่าผมอยู่ไม่ถึงคู่นี้ผมหลับก่อนแคนาดากับกาตาร์นะครับนัดนี้เล่นที่ BC Place สนามย่าเทียมพี่หมอแคนาดาลุ้นฟิตอัลฟองโซเดวิดนะครับกับตันทีมนะครับแล้วก็ยังลุ้นอาการเจ็บของมอยส์บอมบิโดนะครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือมาเล่นสนามย่าเทียมแล้วก็นักบอลหลายคนของทีมแคนาดาชุดนี้นะครับเขาเล่นอยู่ในทีมแวนคูเวอร์นี่แหละพี่บอกก็ได้เปรียบอยู่คุ้นสนามนะครับส่วนกาตาร์นะครับเปโดมิเกลเพิ่งเล่นให้ทีมชาติครบ100นัดไปนะครับส่วนนักเตะหลักๆคนอื่นเนี่ยก็ยังอยู่กันครบไม่ได้มีอะไรอาการบาดเจ็บหรือแบนนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าสนามย่าเทียมเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับแล้วก็ลูกเจ้าภาพอีกนะครับแต่ว่าโดยตรงเนี้ยน่าจะทำให้แคนาดาค่อนข้างจะเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับเอางี้แล้วกันแคนาดาน่าจะชนะแย่สุดคือเสมอพี่หมอไม่แพ
1: ้โอ้กลุ่มนี้พิจารณ์ยากเพราะว่าดูมาตรฐานแล้วมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แคนาดาเจ้าภาพเนี่ยนะผมมองในนัดแรกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีนะแล้วก็มาพบกับกาตาร์ซึ่งก็คงมาเล่นในลักษณะเน้นเกมรับโอกาสเสมอมีอย่างที่หนุ่ยว่าแต่ถ้าจะมีทีมชนะก็ยังให้เครดิตเจ้าภาพแคนาดานะครับว่าน่าที่จะมีโอกาสชนะ
0: คือพี่บอกในฟุตบอลหรือเวลาแบ่งสายอะไรเขาจะมีกรุ๊ปออฟเดทใช่ไหมพี่หมอ ที่แบบว่าอู้จะแย่งกันกลัวชิงกันตกรอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้กรุ๊ปเนี่ยพี่หมอคือกรุ๊ปออฟไลฟ์ทุกทีมมีโอกาสเข้ารอบหมด
1: แย่งกันเข้ารอบ
0: ใช่สูสีชิเปกนะครับประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นครับ8นาฬิกาฟ้าสว่างแล้วนะแก้วตาเป็นคู่เอกของวันนี
1: ้กลุ่มเอเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับเกาหลีใต
0: ้ชนะมาด้วยกันทั้งคู่ใครชนะผ่านเข้ารอบ32ทีมทันทีเสมอยังเข้าเลยพี่หมอผมว่านะครับว่าเขาประเมินกันว่า4แต้มน่าจะพอนะครับก็อากิเล่นะครับของกุนซือเม็กซิโกน่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานเซซ่ามอนเดรสนะครับไม่ใช่หน้าละหมดสิทธิ์เลยเพราะว่าโดนใบแดงนะครับกับน่าจะสลับอาจจะสลับเอสซอนอาวาเลสเนี่ยกับตันทีมลงมาเป็นเซนเตอร์นะครับขณะที่นะครับลุ้นความฟิตของฮูเลียนกินโยเนสนิดนึงว่าพอไหวหรือเปล่านะครับขณะที่หน้าเป้าก็ยังเป็นคนเดิมแหละลาฮูฮิมิเนสเกมแรกก็เล่นดีนะ
1: ใช่ใช่นัดแรกเล่นดี
0: ส่วนเกาหลีใต้นะครับต้องลุ้นแบจุนโฮที่เพิ่งกลับมาซ้อมได้ไหวหรือเปล่านะครับส่วนในทีมตัวจริงก็น่าจะยังใช้ชุดเดิมที่ชนะเช็คเป็นหลักอยู
1: ่
0: นะครับเกมนี้ถ้าเทียบกันเม็กซิโกเหลือกว่าหน่อยๆแต่ว่าผมว่าผมยังเชื่อพลังโสมอ่ะพี่หมอ นะครับเอาว่าเสมอแล้วกันนะนะครับ
1: โดยวิจารณ์ยาก
0: ครับ
1: จริงๆผมบอกคือเม็กซิโกนัดแรกเนี่ยผมชอบนะฮาเวียร์อากิเล่แต่พี่เลยว่ามันงานง่ายเกินไปแอฟริกาใต้มันไม่ใช่คู่แข่งขันที่ใกล้เคียงแต่มาพบกับเกาหลีใต้ของฮงดวงโมเนี่ยผมว่าอันเนี้ยของแท้ละ คือเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้เหนือกว่าเม็กซิโกเพียงแต่ว่ามีรูปแบบการเล่นมีเทคนิคมีเทคนิคแล้วก็ความเป็นนักสู้ของนักคนเกาหลีใต้เนี่ยมันก็ทำให้เกมวันเนี้ยจะดูสูสีแล้วก็นักเตะหลายคนนะครับของทางเกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกมีประสบการณ์นะครับไปเล่นในลีกยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนักเตะเหล่านี้คือกำลังหลักไม่ว่าจะเป็นนะครับคิมแทยอนนะครับอีกียอกนะครับหรือว่าคิมมินแจที่เล่นกับบาเยิร์นนะครับยังมีอีฮันบอมอีกเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับมีอีคังอิงอีกอีจาซองโอ้โหแล้วก็ยังมีกัปตันทีมอย่างซองเฮืองมินเยอะนะอ่ะก็มองไปคล้ายๆกับหนุ่ยนะผมมองว่าเสมอนะถ
0: ึ
1: งถ้าจะมีทีมชนะเนี่ยก็เหลื่อมกันเล็กๆอ่ะผมว่าเม็กซิโกเจ้าภาพแต่ดูแล้วโอกาสเสมอมีมากกว่านะครับขอให้มีความสุขนะหนุ่ยนะ
0: ครับสุดท้ายส่งท้าย SMS กันนิดนึงแล้วกันนะครับฟังรายการไม่ได้เลยทั้งแอปได้แต่ยื่นในรถเดี๋ยวผมแจ้งผอ.สุเทพให้แล้วกันนะครับจุดโทษคู่อังกฤษทำไมต้องยิงใหม่ครับดูจากภาพรีเพย์ไม่น่าผิดกฎช่วยอธิบายหน่อยครับอธิบายไปแล้วนะครับมาสักครู่นี้สวัสดีครับดร.หนุ่ยคมชัดลึกอดีตนะครับผมออกมาจะ10ปีแล้วนะครับหนักแล้วครับรัชดาฟ้าถล่มซักผ้าไว้ก็หมักหมมตากไม่แห้งเหมือนพี่โด้หมดไฟไร้เลี้ยวแรงเหล่ากองแช่งด้อมเมสซี่ยิ้มชื่นใจเออแต่งกองเก่งฮะนะครับเดี๋ยวคืนนี้ซูเช็คจัดสวยๆนะครับคุณแฮมเมอร์อาร์มก็หวังไว้อย่างนั้นบอลโลกครั้งนี้ปัญหาของรายชาติคือไม่มีหน้าเป้าคมๆครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์ม
1: โอ้ยิมปัปเป้เฮอร์รี่เคนโอ้
0: อย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เรียกไม่คมก็ต้องไปหามิโกนมาแล้วครับ
1: ต้องบอกว่ายังหาตัวใหม่ๆยังไม่ได้นะ
0: ไม่ค่อยมีดาวรุ่งเท่าไหร
1: ่ใช่นะครับก็เป็นทั้งหมดของ Spotlight วันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าอยากฟังหนุ่ยนนทรีจากรายการผมต้องวันพฤหัสนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25ถึง27มิถุนายน2569ห้อง101 102 Bytech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง แตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่อง

0: ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:34 นาทีนะครับถึงช่วงเวลาของรายการนายที่นายกูรูกันแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับนะฮะฟ้าฝนที่กำลังตกนะครับแบบต่อเนื่องเลยในช่วงเย็นๆที่ใครหลายๆคนกำลังเลิกงานกำลังเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าใครอยู่บนท้องถนนนะครับรถติดหรือแม้กระทั่งใครที่แบบรอก่อนยังไม่ออกจากที่ทำงานยังไม่ออกจากนะครับหลายๆที่ฟังเราสองคนกันได้นะครับวันนี้อยู่กับเรานะครับผมอู๋อัครเทพและพี่เอกนพดลนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
5: สวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับนี่ถือว่าเราโอเคตรงที่มาถึงออฟฟิศนี่ก่อน4โมงอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่เรารอดตัวแล้ว
5: รอดตัวไป
4: แต่นี้เดี๋ยวต้องลุ้นก่อนว่าตอนขากลับเนี่ยฝนเขาจะยังอยู่ไหม
5: คุณกลับทุ่มนึงกับกลับ4ทุ่มมีค่าเท่ากัน
4: เอ้ยเกินไป
5: หรือไม่ก็อยู่ดูบอลคู่แรกจบสักตี4อย่างงี้ก็ได
4: ้
5: ดูบอลโลกก่อน
4: นะครับเพราะว่าบอลโลกเดี๋ยววันนี้เนี่ยวนกลับมาเข้าสู่นัดที่2แล้วเป็นไงบ้าง
5: นัดแรกเปิดหัว11
4: ครับ
5: 11
4: วัน
5: พฤหัสวันนี
4: ้สัปดาห์เดียวเองคือความรู้สึกสัปดาห์เดียวแต่มัน
5: นาน
4: เยอะมากนะพี
5: ่มันนาน
4: มันรู้สึกแบบจำนวนแมตช์จำนวนการเล่นหรือแม้กระทั่ง7วันเนี่ยมันรู้สึกนานอ่ะ
5: เหมือนรู้สึกว่าฟุตบอลมันเตะแบบทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็มีเช้าก็มีสายก็มีอะไรอย่างเงี้ย
4: เหมือนเราแบบตื่นมาก็อ่ะมีผลบอลมาแล้วอีกแป๊บนึงบอลก็เตะแล้วแล้วห่วงเวลาการนอนการพักผ่อนเนี่ยมันดูสับสนวุ่นวายหมดนะ
5: ใช่
4: คืออย่างตอนเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาอย่างเราสองคนนอนผมนอนไม่ค่อยสนิทนะ รู้สึกตัวมาเอาละสมมุติไม่ได้ดูนะผมหลับไม่ได้ดูบอลที่มันกำลังเตะสัก6โมง8โมงอะไรเงี้ยต้องคว้ามือถือมาแล้ว
5: มาเช็คร
4: ู้มันยิงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ดูนะ
5: อย่าง
4: เมื่อวันกวายอ่ะ
5: อย่างเมื่อคืนใน2คู่หลังผมก็ได้แค่กดมาเช็คผลนะ
4: ครับ
5: อังกฤษนี่ยังเบอร์เบอร์

0: ไม่น่าหลุด
1: สี่แต้มก็ได้แล้ว
0: แต่คิดว่าคุณจะจบ1 2ไหมหรือจะลุ้นอันดับ3หรือเปล่าต้องลุ้นกัน
1: นะครับก็เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละชาติครบหมดแล้วนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างส
0: ่
1: งมาบอกกันได้นะ
0: บอลโลกเตะจบครบทุกกลุ่มนัดแรก
1: ครับ
0: 24แมตช
1: ์24แมตช
0: ์แฟนเก้าใครดูครบทั้ง24แมตช์ส่งมาบอกหน่อย
1: ไม่น่ามีหรอก
0: ไม่แน่หรอก
1: ไม่น่ามีผมปามาดไว้ก่อนเลย
0: อาจจะมีตรงที่
1: ให้เขาส่งมา
0: ผมว่างงานครับพี่ผมสายลุยผมสายบู๊ครับผมดูบอลทุกคู่ฮะ
1: โ
0: อ
1: ้แต่ก็เกินไปพี่พี่คุณจะดูตีสองถึงบางคู่จบบ่ายโมงเง
0: ี้
1: ยไม่ทำอย่างอื่นเลยเหรอ
0: เมื่อก่อนผมเคยสงสัยนะ
1: ครับ
0: ช่วงที่แบบเราสัก20ไปปลาย30ต้นๆบางทีถามว่าได้ดูบอลดูไม่ครบว่ะไม่ไหวผ
1: ม
0: ระดับบอลโลกบอลยูโรดูไม่ครบบอกว่าเราก็แปลกนะคุณหนูแต่พอมาถึงช่วงที่เราแบบระดับแบบจะ50แล้วอ
1: ่
0: ะอ๋อโอเคม
1: ัน
0: เป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ก็การพักผ่อนสำคัญกว่า
0: ถูก
1: สุขภาพสำคัญกว่า
0: เออถ้าแบบร่างกายไม่ดีพักผ่อนไม่พอดูฟุตบอลแบบติดกัน 3-4 คู่ไม่ไหวอ่ะผมก็ไม่ไหว
1: เอาจริงๆเดี๋ยวมันจะเสียงานเสียการสุขภาพเสียไปอีก
0: เอ
1: าเท่าที่เราไหวติ๊กไว้เลยว่าเราอยากจะดูคู่ไหนอย่างนี้ดีกว่
0: า
1: อย่าไปหามรุ่งหามค่ำบางคู่ก็อ่ะตื่นมาดูไฮไลท์เอาก็พอแล้ว
0: ใช่ใช่
1: นะครับมันเหลืออีก80นัดนะพี่ ผ่านไปแค่24นัดเหลืออีก80นะ
0: โ
1: หเหลืออีก80นัดอ่ะ
0: อีกยาวๆอ่ะ
1: มันอีกเดือนนึงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมว่ามันดีตรงที่อย่างน้อยๆช่วงซัมเมอร์นี้นะ
1: ครับ
0: มันยังมีทัวร์นาเมนต์ที่ให้เราแบบไม่เงียบเหงาดูฟุตบอลโลกบอลโลกจบอ่ะ
1: ครับ
0: ทิ้งช่วงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวปีซีซั่นก็มีถ่ายทอดสดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวบอลในยุโรปก็เปิดฤดูกาลแล้ว
1: ใช
0: ่มันก็ทิ้งช่วงไม่นาน
1: พอมันเพิ่มทีมแล้วมันก็รู้สึกเยอะรู้สึกล้นเลยนะโปรแกรมการแข่งขันของบอลโลก
0: คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือทีมไอ้พวกเนี้ยเขาก็มีส่วนร่วมการมาเล่นรอบสุดท้าย
1: ครับ
0: แต่บางคนเจนจัดกับเรื่องฟุตบอลอย่างเราที่ดูฟุตบอลโลกมาระดับ 4-5 ครั้งเนี่ยเพิ่มทำไมวะ
1: เยอะเกิน
0: เยอะเกินอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เฮ้ยแต่พอเห็นบางทีมที่แบบเอ้ยได้อานิสงส์การเพิ่มทีมแล้วทำให้เขาได้หลุดมาเล่นบอลโลก
0: ใช่
1: เฮ้ยบางทีมก็ไม่ได้แย่นะ
0: ใช
1: ่หลายๆทีมที่คิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นทีมจากแต้มน่าจะโดนถล่มเนี่ยเฮ้ยออกฤทธิ์กันหลายทีมเลยนะ
0: เพราะผมว่าอย่างน้อยๆการหลุดเข้ามาเล่นในรอบ48ทีมสุดท้ายมันก็การันตีกับการสกรีนมาชั้นหนึ่งแล้วดูตรงที่ในแต่ละโซนเนาะ
1: ใช่
0: มันก็คัดเลือกกันมาอยู่แล้วอย่างดิยาคองโกเมื่อคืนอ่ะ
1: เป็นไงล่ะ
0: เฮ้ยเออว่าทีมดีจริงมา
1: ทีมดีจริงหรืออีกฝั่งเขาก็ไม่ดี
0: คือต่อให้แพ้แล้วแพ้หนึ่งสองหนึ่งสามแต่เราเห็นวิธีการเล่นเขาไง
1: ใช่
0: เออว่ะเฮ้ยเดียวองโกมันไม่ฟุกนะเว้ยมันเล่นรอบเนี้ยใช่ป่ะ
1: หลายๆทีมอ่ะที่ผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะเล่นเกมอ่ะรัดกุ
0: ม
1: เล่นเกมรับเยอะๆอ่ะส่วนใหญ่ระดับทีมชาติครั้งเนี้ยทำได้ดีเกือบทั้งนั้นเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ยกเว้นคือลาซาวทีมเดียวอ่ะอันนั้นยกเว้นอันนั้นเยอะไป โดนไปเยอะไป
0: เคปเบิร์ตเน
1: ี้
0: ย
1: เออนอกนั้นไอ้ที่มันจะอุดมันจะเอาผลกันในขันเนี่ยผมว่าหลายๆชาติเนี่ยเฮ้ยทำได้ดีในแนวทางนี
0: ้คุณดูแลสุขภาพใช่ไห
1: ม
0: ผมแนะนำอีกคนหนึ่งที่ต้องดูแลสุขภาพนะ
1: ใครเอ่ย
0: อินฟานติโน
1: ่ฮะอ๋อไปถ
0: ูกเมื่อวานเห็นเลย
1: โอ้ท่านประธาน
0: เมื่อวานอินฟานติโน่คุณหนูผมไม่เห็นรอยย
1: ิ้
0: ม
1: ตลอด
0: เพราะผมว่าโอ้อินฟานติโน่เขาหย่อนจิ้มโปรตุเกสป่าววะดูหน้าเครียดตลอดอ่ะ
1: เขาอยากจะให้โรนัลโดผมว่ามีความรู้สึกอยากจะบิ้ว
0: แต่จนๆ300เหมือนเจ๊หมิงไม่เอานะ
1: โอ้เจ๊หมิงได้ข่าวว่าเคลื่อนปากกาเลยอ่ะพี่
0: เชียร์300ภาค 30,000 น่ะ
1: ได้ข่าวว่าเคลื่อนปากกาทิ้ง
0: เหรอแต่สิ่งที่เราเห็นจากการถ่ายทอดสดน่ะมองในมุมของให้คุณเป็นผู้นำระดับฟีฟ่าผมว่ามันได้ภาพลักษณ์นะ
1: ใช่
0: เขาไปอินโฟติโน่คุณไม่ต้องดูก็ได้คุณไปนัดเปิดนัดชิงมันก็โอเคแล้วอ่ะ
1: กล้องจับตลอด
0: เ
1: ขาว่าโอเคอย่างน้อยเขาก็ไปหมดอ่ะเสียดายเมื่อวานนี
0: ้
1: ดูโรนัลโดทั้งทีนะไม่ค่อยได้อัตล
0: บผมบอกแล้วโปรตุเกสชุดนี้ถ้าไปไม่ไกลอ่ะมาร์ติเนสคนเดียว
1: กุนซือ
0: นี่แหละ
1: ไม่กล้าตัดสินใจ
0: ถ้าเก่งจริงแบบนี้พาเบลเยียมคว้าแชมป์ยูโรแชมป์โลกไปแล้ว
1: เพราะว่ายุคของเขาตอนที่เบลเยียมเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่ะ
0: ก็โนหนึ่งของโลกมาเป็น10ปีอ่ะ
1: นานมาก
0: เป็น
1: ไม่ได้ช้ำเลย
0: เป็นทีมที่อยู่แรงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกยาวนานแต่ไม่มีโทรฟี่
1: ใช
0: ่บีบลงมาอย่างยูโรคุณยังไม่ได้เลยเนชั่นลีกก็ไม่น่าจะได้นะ
1: ไม่มี
0: เมเจอร์เลย
1: ไม่มีเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ตั้งนาน
0: คือถ้าคุณกล้าเหมือนโค้ชตำนานของอียิปต์ไอฮัสซันอะไรเขายังกล้าถอดโมซาร่านะ

0: เขาซัมฮัสซัน
1: ใช่
0: 15นาทีสุดท้ายอ่ะ
1: ใช่ซาร่าก็ไม่พอใจนะ
0: ก็ดูงึดงึด
1: แล้วมาผมไม่เห็นภาพเห็นภาพที่แฟนบอลเขาถ่ายแล้วมาลงใน IG
0: ครับ
1: เฮ้ยซาร่าก็หงุดหงิดนี่หว่ากับการโดนเปลี่ยนตัวออก
0: ครับ
1: น่ะผมว่าเขากล้าทำ
0: คือวันนั้นเนี่ยมันพอที่จะชนะเบลเยียมได้เหมือนกันนะ
1: อี
0: กแบบ
1: ใช่ตัวผมว่าอียิปต์ครั้งนี้มาเฮ้ยทำไมมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน
0: ครับ
1: เออผมว่าเล่นดีหลายตัว
0: เนี่ยผมถึงบอกไงทีมที่มองว่าเป็นทีมรองบอลเป็นทีมเล็กๆหรือแม้กระทั่งมองแล้วอาจจะสู้ไม่ได้
1: อ
0: ะเฮ้ยพอคิดจะสู้เนี่ยหลายๆชาติเนี่ยตอนแรกอาจจะตั้งรับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปคิดว่าตัวเองต้องบุกบ้างแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ละชาติมันเหมือนกันนะ
1: ภาพรวมหลังจากจบเกมแรกของหนู
0: ครับ
1: สถิติเนี่ย24นัดนะ ยิงไป75ประตู
0: มันเลย
1: ค่าเฉลี่ยเกมหนึ่งมี3ลูกโอ้โหสายเชียร์บอลบนดอยชอบเลย
0: จริงจริง
1: เฉลี่ยนัดหนึ่ง 3.13 ประตูคนดูนะครับคนดู1,572,000
0: ครับ
1: เฉลี่ยนัดละ 65,000 เฮ้ยไม่แย่นะ
0: ก็สนามใหญ
1: ่
0: เป็นที่สหรัฐอเมริกาด้วยเขาคาดว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาจจะไปถึง6ล้านกว่าสำหรับผู้ชมทั้งหมดนะ
1: ผมว่าถึง
0: โดยรวม
1: ยิ่งถ้ายิ่ง
0: รอบลึกๆอ่ะ
1: ยิ่งพอมันมีทีมเยอะแล้วเอาเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายอันดับ3ที่ดีสุดอีก8กลุ่มเข้า
0: ครับ
1: โอกาสที่ทีมใหญ่จะหลุดน้อยถ้าทีมแม่เหล็กยังอยู
0: ่ผมให้ว่าไม่มีไม่น่ามี
1: แล้วลงไปถึงเจ้าภาพอย่าเพิ่งตกรอบแรกนะอันนี้มีส่วนเพราะบรรยากาศหรือว่าผมว่าในเรื่องของอะไรไอ้เรื่องของบอลโลกมันจะยังคึกคักอยู
0: ่ครับ
1: อ
0: ุ้ยเล่นแบบนั้นไม่ตกหรอกสารอะไรน่ากลัว
1: เจ้าภาพดูไม่โอเคสุดก็แคนาดานะเกมแรก
0: ดูยังธรรมดาไปเดี๋ยววันนี้ต้องมาดูว่าเขาจะแก้ตัวได้ไหมนะครับเป็นยังไงบ้างส่งมาบอกกันได้นะครับ
1: ครับ
0: ความรู้สึกของแต่ละชาติเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นได้ดูไปแล้วว่าแต่ละชาติออกตัวเป็นยังไง
1: เดี๋ยวผมเก็บผลให้ก่อน
0: ได
1: ้เกมเมื่อคืนเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันเพราะว่าเมื่อคืนอู่เล็กก็ไปภาคคู่โปรตุเกส
0: ใช่
1: กับเดียร์คองโกนะครับ
0: ครับ
1: ก็โปรตุเกสกับเดียร์คองโกเสมอ1-1โอ้ยเรื่องนี้ต้องคุยกันเยอะเลย
0: หลายเรื่องเลย
1: อังกฤษกดโครเอเชีย 4-2
0: ครับ
1: แฟนอังกฤษบอกขอแลกเกมนี
0: ้
1: กับปี2018ได้ไหมอ๋อ
0: เอาคืนเนี่ย
1: เขาขอ
0: คือแบบตรงนี้ขอไม่ได้อะไรมาก
1: ขอยอมแพ้วันเนี้ย
0: ใช
1: ่แต่ว่าเอาผลไปปี2018อ่ะ
0: อ
1: ๋อนี่เป็นคู่รักคู่แข่งกันอยู
0: ่ทูเคิลเขาก็เจ๋งจริงนะยิงโครเอเชีย4ลูกไม่ง่ายนะ
1: ใช่กาน่าชนะปานามา 1-0
0: ครับ
1: แล้วก็อุซเบย์ชนะโคลอมเบีย 1-3
0: อ่ะแพ้พี
1: ่เอ้ยแพ้1-3
0: ใช
1: ่เห็นดีอาร์ตเล่นช็อตที่แบบไปแย่งบอลแล้วเปิดให้เขาโมงปู
0: อ๋อไอ้ที่วิ่งปู
1: ไ
0: ปอ่ะแล้วอยากไว
1: โดนชนโดนดึงบอลจะออก
0: เสียได้นะ
1: เสียได้มากเห็นดีอาร์ตเล่นอ่ะเออ
0: ของดีเลยอ่ะ
1: ก็เมื่อวานอ่ะ4คู่6 7 8 9 10 11 12 13ประตู
0: ใช่ก็ยิงกันมันแล้วก็รูปเกมมันจริงๆเมื่อวานนี้บางคู่อาจจะดูเหนื่อยๆแต่ถ้าคู่ไหนสนุกแลกกันมันเลยอย่างอุซเบย์โคลอมเบียเนี่ยมัน
1: ใช่ใช่
0: มันมากเลย
1: คู่
0: น
1: ี
0: ้มันมาก
1: อังกฤษกับโครเอเชียก็เหมือนจะสูสีนะ
0: ครับ
1: ผมว่าบอลอังกฤษโครเอเชียก็มันวัดกันที่ความคม
0: ใช่มันก็ยุโรปด้วยกันเองแล้วก็หลังๆก็เจอกันบ่อยอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ผมอ่ะเดาก่อนนะคุณหนู
0: ครับ
1: ผมว่าปีนี้ทีมที่จะได้แชมป์โลกอ่ะจะเป็นทีมที่มีสไตรเกอร
0: ์
1: สไตรเกอร์นะเออนี่มันหน้าเป้าอ่ะ
0: โอ้แต่ก็เยอะนะทีมนี้มีสไตรเกอร์ไม่น้อย
1: อังกฤษ
0: อย่างนี้สเปนก็ไม่ได้แล้วดิ
1: ฮาลันสเปนคุณต้องใช้เอลเพนด้าไปเลย
0: ต้องส่งอีเกลเซียสไปหน่อย
1: เออนอร์เวย์ได้ไหมนอร์เวย์มามืดนะ
0: ได
1: ้ อย่าง
0: เป้า
1: ประธานเป้ก็ยืนหน้าเป้า
0: ก็ซัดไปแล้ว
1: เยอรมันก็มีแต่ว่าชื่อชั้นอาจจะสู้ยุคก่อนๆไม่ได
0: ้ก็นิกไงมีน้องนิก
1: มีน้องนิกมีอุนดาไปอุนดาเล่นดีหนู
0: เออต้องให้ลงบ่อยๆอุนด
1: าเอารายละเอียดเกมเมื่อคืนสักหน่อยไหม
0: ได้ครับพี
1: ่เอาสักครู่หนึ่ง
0: อ่ะนะครับก็เริ่มต้นคู่ที่มันเป็นไฮไลท์เลยแล้วกัน
1: ครับ
0: อ่ะก่อนจะไปลุยกันแหมเดี๋ยวเราจะลืมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันนะฮะขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่ครับโปปาคอนเอเวอร์เดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขานะครับใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ผมว่าพอๆกับอังกฤษลงเล่นเลยนะเพราะว่ามันถูกกระตุ้นจากวันก่อนที่เลโอเนลเมสซี
1: ่
0: ไปซัดแฮตทริกได้
1: ใช่
0: มันเลยทำให้โรนัลโดอยู่เฉยไม่ได้
1: เรายิ่งก่อนวันที่โปรตุเกสจะลงเล่น1วันน่ะไอ้พวกดาวยิงมันฟาดกันหมดเลย
0: พวกเป้
1: ใช่
0: พวกฮาลันเขามาหมดอ่ะพวกที่เป็นตัวเต็งอ่ะ
1: ใช่
0: โรนัลโดก็เอาละอยู่เฉยไม่ได้ละนะครับก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจริงๆส่วนเดียร์คองโกนี่กลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งในรอบ52ปี
1: ครับผม
0: นะครับหลังจากเคยเล่นในชื่อของทีมชาติซา
1: อ
0: ีปี1974นู่นเลยนะครับต่อส่วนโปรตุเกสเมื่อวานนี้นี่เอาจริงๆก็ส่งตัวหลักตามคาดเพราะมันตัดใครไม่ลง
1: ผมงงมาร์ติเนสอ่ะไอ
0: ใครเอ่ย
1: พี่โดลงตัวจริงผมไม่แปลกใจแต่ผมงงคู่เซนเตอร์ทำไมเป็นไอ้เจ้าเรนโตเวก้ากับอาราโค
0: คือเวก้าหลังๆเนี่ยเป็นตัวหลักของโปรตุเกสมาพักใหญ่แล้วพี
1: ่ใช
0: ่แต่ว่าอีกหนึ่งช้อยที่มันเป็นอาราโคเนี่ยเป็นตัวที่ยังต้องเบียดกันอยู่กับหลายๆคน
1: คือถ้าดูจากชื่อชั้นแม้แต่กระทั่งไม่ต้องดิอาร์ดอก
0: ครับ
1: ลูเบียร์ดอกผมว่าอีกกับอิกนาซิโออ่ะ
0: ของเอลิสบอน
1: ของลิสบอนผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดไอ้เกมที่โปรตุเกสอุ่นเครื่องไอ้ที่เกมเรอัลมาดริดโดนใบแดง
0: ครับ
1: ไอ้เจ้าเลโตเวก้าได้เล่นตัวจริงคู่กับน่าจะเป็นดีอาร์สส่วนแบ็กนั้นมันโอเคแล้วแต่ว่าทำไมเมื่อประเมินเดียร์ฮองโกต่ำไปหรือเปล่าต้องใช้เวก้ากับอาราโคอ่ะ
0: คือแต่ว่าอาราโคเนี่ยอย่างน้อยก็ไร้พ่ายกับเบนฟิก้าไงกับมูรินโญ่เมื่อซีซั่นที่แล้วนะก็เป็นคู่เซนเตอร์ที่แบบประสบการณ์น้อยทั้งคู
1: ่
0: แล้วก็อายุน้อยทั้งคู
1: ่
0: ก็เหมือนแบบพักตัวหลักไว้ก่อนนอกนั้นนี่เขาตัดใครไม่ลงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนเวสวิตินยาบูโน่แฟนันเดสแล้วก็แบนาโดก็หาทางเลือกลงได้หมดอ
1: ่
0: ะเพราะว่าถ้าดรอปใครสักคนไปมันก็น่าเสียดาย
1: ใช่ๆตำแหน่งอื่นผมว่าโอเคต้องชุดนี้แหละ
0: ครับขณะที่เดียคองโกนะครับที่คุณหน้าคุณตาก็อารอนวานบิซาก้า
1: คือตัวดีคอนทีมอะ
0: พวกเล่นพรีเมียร์ลีกหลายคน
1: บาคัมบูมีใครอะตวนเซเบ้เอ็มเดมบ้าวานบิซาก้ามาซูกูพวกเนี้ยพวกตัวที่แบบมีชื่อนั้นนะ
0: นั่นแหละ
1: ไล่บางตัวที่แบบเราอาจจะไม่คุ้นนี่เป็นอยู่ลีกเอิงนะเว้ย
0: ใช่ไงอย่างไอ้มูเค้าอ
1: ่
0: ะนี่ก็อยู่ลีกเอิงมีดาวรุ่งของลิวเลย
1: ดี
0: ดีมูเค้าเล่นดียังเป็นเด็กที่แบบดูขยัน
1: แต่ตอนภาคลำบากหน่อยนะโอ้โหเดียวของโกมาทรงเดียวแล้วเบอร์เสื้อกับเสื้อยกเว้นไอ้ครึ่งแรกนะไอ้อย่างวิฮันยูฮันวิซ่า
0: วิซ่า
1: ท่าวิ่งท่าอะไรเราจึงพอเห็น
0: วิซ่าต้องดูหัวเขาล้นๆหน่อย
1: บาคัมบูอาจดูง่ายหน่อยหั
0: วทอง
1: แต่นอกนั้นโอ้โห
0: ไอ้มูตุสามีหัวฟูแต่กองหลัง
1: ทรงอันนี้เขาเป็นแนวผิวสีที่รูปร่าง
0: พอๆ
1: ทักษะอะไรพวกนี้มันแทบจะใกล้เคียง
0: แต่เดียร์คองโกผมว่าเขาไซส์พอๆกัน
1: ใช
0: ่แล้วตัวพอๆกัน
1: ถ้ามีตัวเล็กตัวใหญ่มันยังจับเอกลักษณ์ของนักเตะได้นะบางทีโอ้โหผมใช้เวลาเกือบ20นาทีอ่ะ
0: เฮ้ยแต่ดีนะหลายๆคนเล่นพรีเมียร์ลีกไงเรายังพอเอ้ยอันนี้มันทวนเซเบ้
1: อย่างวิ่งขวาซ้ายโดดๆหน่อยวันวิสาก้ากับมาซูกูเงี้ย
0: แต่
1: วัน
0: นี้ตกชั้นแล้วนะวันวิสาก้าทวนเซเบ้นี่ตกชั้นไปแล้วท
1: ั้
0: งคู่นะครับก็เลยทำให้เราเห็นว่าเดียคองโกเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเยอะนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็เริ่มแบบอย่างที่ใครหลายๆคนคิดเอาไว
1: ้
0: เพราะว่าโปรตุเกสนำตั้งแต่6นาทีแรกคนที่นำแล้วแล้วก็ขึงเกมอยู่เปิดปุ๊บมงปั๊บเข้าไปเลยชอเนเวสง่าย
1: ๆผมว่าช็อตเนี้ยนักเตะเดียของโกเขาเป็นลุมคริสเตียโนโรนโดแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ตามติดเจ้าเนเวสก็คือเป็นนักเตะที่สอดเข้ามาโมงอ่ะ
0: เขาเป็นคนตัวเล็กที่มงพังประตูเก่งอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเขามงแบบนี้บ่อยครั้งแล้วแล้วพอนำปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเอาแล้วดูแล้วเดียของโกไม่ได้มีอะไรแล้ว
1: ผมใช้ตามองจอเลยนะคุณหนูนั่งห่างมาเมตรหนึ่งที่เราพากันนอกแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวโลโก้โปรตุเกสหรือลิเวอร์พูลวะเฮ้ยไม่ใช่พรีเมียร์
0: ทำไมมันเอื่อย
1: ทำไมแบบเอ้ยเคาะบอลเหมือนลิเวอร์พูลเลยเว้ยดูแบบภาพไหนเข้ามาในหัวผมรู้ป่ะจะเหมือนสวิตป่ะวะ
0: แต่สวิตมันยิงเยอะไง
1: แบบเฮ้ยทำไมบอลโค้งไปโค้งมาอะไรอย่างเงี้ย
0: มันดูแบบอ้อมซ้ายอ้อมขวาแล้วแบบดูไม่เร่ง ดูไม่รีบในขณะที่เดียคองโกเองเขาก็ยัง
1: มองว่า
0: เขาก็เสียแค่ลูกเดียวเขาก็ยังใจเย็นได้อยู
1: ่เขา
0: ก็รับลึก
1: ซื้อเกมรับแล้วก็รอสวนก็มีสวนบางครั้งผมรู้สึกว่านักเตะโปรตุเกสทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะเวลาได้บอลจะเป็นริมเส้นหรือจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะมองหาโรนัลโดก่อนเลย
0: มันก็
1: จะเปิดจะโยนจะยัดนักเตะหลายคนไม่กล้าเล่นไม่กล้าลุยแม้แต่กระทั่งแบ็คขวาซ้ายผมอาจจะรวมไปถึงสภาพร่างกายของนูโน่เมนเดสด้วยนะ ผมว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยจะช้ำหรือเปล่า
0: แล้วเมื่อวานนี้พื้นที่ในการเล่นมันมีไม่เยอะ
1: เออ
0: ยาฮองโกแบบตัวริมเส้นปิดหมด
1: สองตัวเป็นอย่างน้อย
0: สอง
1: กันเซโร่ที่ว่าแบบแบ็คขวาซ้ายนูโน่กับทางด้านไอ้เจ้าเจ้ากันเซโร
0: ่ครับ
1: ทำไมมันดูขึ้นเกมลำบาก
0: เจอปิดเจอซ้อนคือวิงแบ็คมาซ้อนไม่พอมีมิดฟิลด์ตัวรับ
1: ใช่
0: มันทำให้พื้นที่ในการเข้าไปในพื้นที่อันตรายนะของโปรตุเกสมันยากแล้วเขาก็เน้นครองบอลไงเขามีชัวเนเวสมีวิตินยาเขาก็ขวางไปขวางมาเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะกะว่าเอาอยู
1: ่
0: แต่ว่าจุดเปลี่ยนผมว่ามันอยู่ในนาทีสุดท้ายครึ่งแรกนี่แหละ
1: ใช
0: ่ที่ทำไปทำมาคุณมาเสียลูกแต่มุมแล้วเขาเล่นสั้นออกมาอยู่ดีเปิดมาแล้วแนวรับประกบกันแย่แล้วปล่อยให้วิซ่าเนี่ยขึ้นมาโหทิ่มอยู่คนเดียว
1: ช็อตนี้แหละที่ทำให้ผมนึกถึงว่าม าร์ติเนสเขาไม่เอาไอ้เจ้าลูเบนดีอาสมาเป็นคู่ตัวจริง
0: อ
1: ่ะคุณจะเล่นกับเบก้าก็ได้ถ้ามองว่าเป็นตัวหลักอ่ะนี่เป็นอาราโคอ่ะ
0: เออก็เมื่อวานนี้วิซ่าน
1: ี่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ฟุตบอลลีกโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: นี่มันฟีฟ่าเวิลด์คัพไงเกมแรกมันกดดันเสมอนะคุณหนูนะ
0: จริงหลังจากนั้นนี่มันเหมือนแบบทำใหโปรตุเกสรู้สึกเซ็งอ่ะรู้สึกเซ็งเพราะว่าสีหน้านักเตะแต่ละคนรู้สึกแบบไม่พอใจ
1: ยิงเล่นยิงอาการออกมา
0: เออมันก็เป็นประตูแรกของเดียคองโกประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยซึ่งจบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 แต่ตอนนั้นผมก็มองว่าเดี๋ยวครึ่งหลังโปรตุเกสจะทำได
1: ้ครึ่งแรกอ่ะโปรตุเกสครองบอล 80%
0: ใช่
1: ส่วนโอกาสยิงอ่ะเดียคองโกเยอะกว่านะ
0: เออ
1: เยอะกว่า
0: โปรตุเกสยิงครั้งเดียวมั้งครึ่งแรก
1: ยิงไป2เข้า1
0: เออยิง2เข้า1
1: เข้ากรอบ1ส่วนเดียคองโกอ่ะคือไอ้เรื่องเปอร์เซ็นต์โอกาสยิงกับยิงตรงกรอบบางทีท่านผู้ฟังอย่าไปเอาตรงเนี้ยเป็นบรรทัดฐานมากนักนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทียิงเบายิงแรงยิง
0: อะไรเ
1: น
0: ี่
1: ยถ้ามันตรงกรอบมันนับหมด
0: นับหมด
1: เออมันนับหมดถ้าใครไม่ได้ดูมากดแค่แบบดูสกอร์ของเว็บไซต์โอ้โหโอกาสยิงเกือบ10ครั้งแต่บางทีมัน
0: ไม่ค่อยอันตราย
1: ยิงเบาขึ้นมาแล้วได้จบอะไรเงี้ยมันนับเป็นสถิติหมด
0: ใช่ครับก็เลยทำให้ครึ่งแรกรู้สึกว่าโปรตุเกสจะพลาดเองแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมก็มีความรู้สึกลึกๆว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็มีอะไรแก้เพราะว่านักเตะตัวรุกในมือเขายังมีอีกเยอะก็เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเอาเบรนาร์โดซิลวาที่มีใบเหลืองออกไปแล้วก็ส่งเอาฟรานซิสโกคอนเซซาของยูเวนตุสลงมาเล่นลงมาแล้วก็วูบ้านนะพื้นที่ทางกราบขวามันก็สร้างความอันตรายได้หลายช็
1: อ
0: ตโดยเฉพาะจังหวะที่แบบเพื่อนเปิดหลุดไปอ่ะแล้วตัวเลือกอ่ะคือพร้อมที่จะยิงก็ได้แต่เขาหาโรนัลโดอย่างเดียวเลยพี่คอนเซซาอ่ะ
1: เราได้ดูคอนเซซาบ่อยมากนะฤดูกาลนี้ผมรู้สึกว่านักเตะเกมรุกระดับเนี้ยช็อตบางช็อตหลุดเข้ามาในกรอบ18หลา
0: ครับ
1: พื้นที่มีมันยิงทั้งนั้นแหละมันยิงมันไม่จ่ายหรอก
0: ไอช็อตแรกที่เขาหลุดไปครั้งแรกเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยยิงเลยก็ไม่มีใครว่านะ
1: ใช่ใช่
0: มันโล่งมาก
1: แต่พอเรามาเห็นภาพช้าไอเพื่อนที่อยู่แล้วมันขออ่ะแล้วคนที่ขอ
0: คนที่ใครอ่ะ
1: แล้วถ้าคนที่ขอผมว่าถ้าไม่ใช่โรนัลโดต่อให้เป็นเจ้าเนเวสเป็นบูโน่ผมว่าคอนเซซาไม่ให้หรอกเพราะคอนเซซามันก็ในตำแหน่งริมเส้นของเขาอ่ะชั่วโมงนี้มันก็เบอร์ต้นๆของโปรตุเกสนะ
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าไปจ่าย
1: ก็ลูกพี่ขอเราก็ต้องให้แล้วจังหวะให้มันก็ติดย้อนหลัง
0: มันย้อน
1: แล้วยิ่งมีบูโน่อยู่ข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยถ้าปล่อยผ่านให้บูโน่ยิงมันก็จะถนัดกว่าแต่ผมว่าโรนัลโดมันก็คงไม่รู้ไม่เห็นหรอก
0: ก็
1: ใครอยู่ข้างหลังอ่ะ
0: เป็นทางเลือกที่อาจจะไม่ได้ผิดอะไรมากเพียงแต่ว่าพอจ่ายไปแล้วเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปว่าถ้าคอนเซซาวยิงซะเองเนี่ยโอเคแหละมันจะเข้าไม่เข้าไม่มีใครรู
1: ้
0: แต่ว่าช็อตนั้นน่ะตามธรรมชาติความรู้สึกของคนดูบอลน่ะ
1: ต้องยิง
0: แล้วหลุดไปต้องยิงแล้ว
1: กีคอนเซซาวต้อง
0: ส่งทำไมวะน่ะ
1: ต้องมึนกว่านี้ลูก
0: ต้องอัดเข้าไปแล้ว
1: ช็อตนี้เสร็จปุ๊บต้องโทรหาพ่อเลยพ่อฮะผมควรจะยิงจะส่งต้องโทรหาเซโยคอนเซซาวเลย
0: เมื่อคืนนี้ไม่มีพ่อมาดูนะไม่เห็นกล้อง
1: ไม่เห็นนะ
0: ไม่เห็นกล้องจับเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งหลุดไปอีกครั้งนี้เปิดมาก็ยิงออกอีกโรนัลโดแต่มันยิงไม่ง่ายมันโดนขวางอย
1: ู่หลายๆแม้แต่ลูกเตะมุมเตะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าโฟกัสบอล
0: อ
1: ่ะมันจะต้องเปิดมันจะต้องคอสมาให้โรนัลโด
0: ก็เห็นมีลูกสูตรมาที่บูโน่เปิดเตะมุมเลียดมาก็จะให้โรนัลโด
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: มันก็ดูว่า
1: โฟกัสไปที่โรนัลโดอ่ะก็ถามว่
0: า
1: คือโรนัลโดอยู่อ่ะผมว่าแปลกมันไม่แปลกหรอกแต่ไอคนที่คิดว่าจะต้องลงมาอย่างเจ้าเฟลิกก็ไม่ส่งเพราะเจ้าฟิลิปเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกน้องอยู่อาร์เซอร์จะรู้ใจโรนัลโดมากที่สุด
0: ก็ไม่เลือก
1: ก็เราไปภาคเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2อ่ะในภาคอาร์เซอร์บ่อยๆเนี่ย
0: ครับ
1: เอาจริงโดยิงเยอะที่อาร์เซอร
0: ์
1: บางทีเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าฟิลิปนะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่ใช่
0: เนี่ยพี่เอกดูอยู่ภาคอยู
1: ่ไม่ปัญหาคือสำรองเปลี่ยนแค่สี่เว้ย
0: ใช้ไม่หมดตัวลูกเต็มหมดเลย
1: ช่ไม่หมด
0: แล้วก็โรนัลโดเองก็ได้อยู่นะครับในสนามทั้งเกมเลยทั้งเกมสุดท้ายก็ยิงไม่ได
1: ้
0: ท่านได้บอลประมาณ20กว่าครั้งเนี่ยซึ่งมันเป็นแมตช์ที่สถิติโรนัลโดได้บอลน้อยสุดในวันที่ลงเล่นครบ90นาทีเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ดูแล้วแบบด้วยอายุด้วยฟอร์มการเล่นด้วยสภาพร่างกายเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันโรยราลงไปจริงๆ
1: จุดนึงหนูสมมตินะอันนี้มันบอลมันจบแล้วเนาะยิ่งเราเห็นอยู่กลางเดียของโก้มันวิ่งดีมากอ
0: ่
1: ะแต่กลางโปรตุเกสมันจะสไตล์เดียวกันไหมวีตินญาเบนาโดถ้ามีลูเบนเนเวสลงมาสักคน
0: อ่ะ
1: สายบู
0: ๊
1: สายทำลายมันจะไม่ต้องมีตัวหนักๆมาสักคนมันอาจจะทำให้แบบเดียของโก้จะดรอปกว่านี้หรือเปล่า
0: ผมว่าเวลาพวกเชิงสูงมันอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเร่งมันจะแบบเนิบ
1: เพราะจะรู้นะครับว่าแนวรุกของโปรตุเกสอ
0: ่
1: ะมันไม่ใช่เดมเบเล่มันไม่ใช่ดูเอใช่ไหมล่ะ
0: มันไวเกิน
1: มันก็คนละอย่างอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: อย่างการมีโรนัลโดเนี่ยคุณจะเปิดให้เขาไปหาพื้นที่ในการวิ่งเนี่ยเขาสปีดสปรินต์แบบนั้นไม่ได้แล้วแต่เมื่อวานนี้พื้นที่ในเกมรับของเดียร์คองโกเนี่ยมันมีน้อยนะครับทำให้โรนัลโดเองเล่นในลักษณะที่แบบยากพอบอลถึงตัวก็ดันทำได้ไม่ดีอีกนะครับก็เลยจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าโปรตุเกสทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานดังนั้นที่ควรถูกมองว่าน่าจะชนะเดียร์คองโกได้เพราะว่าเดียร์คองโกนี่ก็โอ้โหไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกมา50กว่าปีแล้วนะครับนี่เป็นเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคู่อื่นคุยกันต่อในช่วงหน้าแล้วก็เรื่องราวของเกมของโปรตุเกสกับเดียร์คองโกเนี่ยเดี๋ยวมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเสริมเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยว่ากันต่อตอนนี้พักเคารพธงชาติกันครู่เดียวครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โอเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: 18:03 ครับเข้าสู่เบรกที่2ของ99 Guru กันต่อนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับอ่ะส่งข้อความนะครับยังส่งเข้ามาได้เดี๋ยวทยอยไปทักทายกันทั้งทาง SMS 4689899ทาง Facebook นะครับของ FM 99 Active Radio และทางYouTube ของ FM 99ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านข้อความทักทายกันนะครับแต่ว่ามาเก็บตกผลการแข่งขันกันก่อนเมื่อครู่นี้เนี่ยก็เรื่องของโปรตุเกสกับเดียคองโกไปนะครับส่วนเดี๋ยวอังกฤษเอาไว้เก็บตกตอนท้ายเลยแล้วกันนะครับส่วนอีก2คู่เมื่อวานนี้จริงๆก็จะมีคู่ของกาน่ากับปานามานะครับคู่นี้ก็เอาจริงๆเสียดายแทนผู้แพ้อย่างปานามานิดนึงที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทำได้ดีนะครับรูปเกมใช้ได้เล่นโอเคแล้วนะครับแต่ว่ามาเสียประตูให้กับกาน่าในช่วงนาทีแบบสุดท้ายเลย 90+5 นะครับกาน่าก็เลยเอาชนะปานามาคว้า3คะแนนไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเกมการครองบอลโอกาสยิงเนี่ยกาน่าตัวเลขเชิงสถิติเนี่ยน้อยกว่าปานามาหมดเลยนะพี่เอก
9: ครับผม
8: ปานามาทำได้ดีกว่าแต่นะครับกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับกาน่าก็อย่างน้อยๆกู้หน้าให้กับทีมจากแอฟริกาที่แบบมีทีมชนะเพิ่มขึ้นมาอีกสักทีมนึง
9: โอ้นี่เอเชียดีกว่าแอฟริกาแมตช์แรก
8: ใช่แล้วแอฟริกาชนะแค่นี้ไงอะไรนะไอริโคสกับกาน่าแค่2ทีม
9: ครับผม
8: นอกนั้นนี่ไม่เสมอก็แพ้ไปหมดเลย
9: โดยรวมพวกเอเชียแอฟริกาก็ยังดูห่างจากยุโรป
8: เยอะ
9: กับอเมริกาใต้เน
8: า
9: ะ
8: คือเอเชียเนี่ยไอ้6ชาติแรกอะไม่แพ้เลยหลังๆมานี่โดนหมดเลย
9: ก็เข้าใจได้จอร์แดนอูซเบย์
8: จอร์แดน
9: น้องใหม่ทั้งคู
8: ่แพ้แบบสบายๆเลยนะครับ
9: ครับ
8: แล้วก็เดี๋ยวอังกฤษค่อยว่ากันนะครับก็จะมีอูซเบย์กับโคลอมเบียนั่นแหละนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าเมื่อวานนี้คู่นี้เล่นกันมันมาก
9: อ
8: ูซเบกิสถานสู้จริง
9: ๆ
8: แต่ว่าพอสู้แล้วเนี่ยทีเด็ดทีขาดนะครับพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูเนี่ยโอ้โหมันจะไปสู้หลุยส์ดี
9: แ
8: อสดานิเอลมูนยอสไอ้พวกนั้นเนี่ยยาก
9: ก็คืออุซเบย์ถ้ามองผ่านๆอ่ะมันดังแค่2ตัวอ่ะ
8: ครับ
9: ไอ้ลูกน้องเก่าของนามูไอ้
8: ชมูรุดอฟอ่ะกองหน้าที่เขาไปเล่นยุโรปอ
9: ่ะกับทางด้านคูชานอฟคูชานอฟจริงๆฤดูกาลนี้ก็ได้เล่นแบบเต็มๆกับซิตี
8: ้
9: ไม่งั้นก็แทบจะโนเนมเลยนะ
8: ก็ไม่คุ้นเท่าไหร่อ่ะบางคนอาจจะผ่านหูมาบ้างแต่ว่าก็เรียกว่าไม่คุ้นนะคร
9: ับ ก็ส่วนใหญ่ก็เล่นในลีกของตัวเอง
8: ใช่แต่วันนี้ก็จริงๆแล้วก็เกือบได้ลุ้นนะ
9: ครับ
8: เพราะว่าเป็นฝ่ายตีเสมอได้ก่อน
9: อ่
8: ะแต่ว่าพอเกมเปิดปุ๊บเท่านั้นแหละนะครับโคลอมเบียเขาก็จัดจ้านกว่า
9: เรียบร้อยเลย
8: ฮะ
9: ชื่อชั้นดีกว่าเยอะ
8: ใช่
9: ฮาเมสนี่ยังเล่นอยู่เลย
8: ยังอยู่ยังไม่ไปไหนพวกดาวิสันซานเชสอะไรเงี้ยนะครับ
9: แต่หลุยส์โซเลสไม่ยิงนะเมื่อคืน
8: หลุยส์โซเลสโคลอมเบียนะ
9: โคลอมเบียแต่หลุยส์โซเลสของอุรุกวัยไม่ได้ติดมานะคร
8: ับ ครับแล้วก็มาขวัญใจมหาชนสุดๆเลยครับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษ
9: ครับ
8: เมื่อวานนี้เจอกับคู่รักคู่แค้นอย่างโครแอตโครเอเชีย
9: ช่วงหลังๆ5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยอังกฤษไม่แพ้โครเอเชียเลยนะ
8: ทำได้ดีมาก
9: ทำได้ดีมากแต่อย่างบอกแหละไอ้ที่ไม่แพ้มันมีอยู่เกมนึงปี2008อ่ะมันดันไปโดนในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม
8: ์ครับ
9: เป็นรอบรองชนะเลิศบอลโลกแต่ทูเคิลผมว่าทำบอลอังกฤษบอลอาจจะไม่ค่อยสวย

0: ยมากนะแต่เขาเน้นผล
1: เอาจริงๆตั้งแต่รอบพัดเลือกแล้วแหละ
0: ใช่
1: แรกๆเราจะจำได้ว่าอังกฤษชนะคู่แข่ง 1-0 2-0 เจอทีมเล็กๆก็ชนะน้อย
0: ใช่
1: แต่ผลมากแข่งขันแบบเนี้ย
0: เพราะว่าอังกฤษเวลาไปฟายบอลโลกอ่ะจะฟันธงอังกฤษตลอดถึงรู้ไงว่าบางทีชนะก็เฉือนบิว
1: เมื่อวานอังกฤษเนี่ยยึดผู้เล่นตัวจริงนะครับในเกมที่เล่นอุ่นเครื่องกับคอสตาริก้าเลย
0: นัดล่าสุด
1: ใช่ซึ่งสื่ออังกฤษมองเขาเดาแล้วสื่ออังกฤษเขาออกข่าวนะพี่ว่า
0: ชุดนี้แหละ
1: วงในบอกชุดนี้แหละที่เล่นกับคอสตาริก้าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ที่ถล่มคอสตาริก้า 3-0 ชุดนี้แหละครับทุกคนจะเล่นกับโครเอเชีย
0: ก็ตอนแรกก็อาจจะมีลุ้นซาก้าหน่อยในตำแหน่งปีขวา
1: ครับ
0: แต่ก็ดูสภาพร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อย
1: มันก็เลยมีคำถามไงว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ชุดนี้ในการเล่นกับโครเอเชียเนี่ยคุณจะไม่ใช้มาร์กเกฮีเลยเหรอมันจะเป็นสโตนกับคอนซาเลยเหรอ
0: ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจะเป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์กเกฮีเป็นตัวหลักของบอลโลกครั้งนี้ได้ซ้ำนะ
1: ต้องอะไรประมาณนี้คือเราในใจแล้วก็หวังว่าเอ้ยเกฮีของตายยังไงก็ยืนใคร
0: แต่พอมันก็มีดราม่าตั้งแต่ก่อนเลื่อนตั้งแต่มาพอสโตนมาแล้วแม็กไกวร์หลุดนั่นแสดงว่าสโตนจะเป็นตัวหลักของทูเคิลหรือเปล่าก่อนหน้านี้พวกชาโลบาอะไรก็หลุดหมดเลยนะ
1: อันนี้เหมือนเขาชอบ
0: เออเหมือนเขาชอบ
1: เหมือนเขาแบบชอบจริ
0: งๆทั้งที่สโตนอ่ะนับนัดได้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: 8นัดเล่น
0: ลงกับซิตี
1: ้เล่นเพมลีแค่8เกม
0: กับทีมชาตินะ
1: เออแล้วก็พี่จำได้อีกคนนึงไอ้ลิฟลาเมนโต้ที่เจ็บไปเขาก็ไม่เรียกซาโลบา
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่เรียกแม็กควาย
0: จริงลิฟลาเมนโต้ก็เจ็บออดแอดกับนิวคาสเซิลนะ
1: เออแต่ว่ามันคนละตำแหน่งนั่นแหละลิฟลาเมนโต้เขาเป็นแบ็คเขาไปเรียกซาโลบามาแต่จริงซาโลบาก็เป็นเซนเตอร์จะไม่เรียกแม็กควายอ่ะ
0: ก็นั่นสิ
1: ผมเป็นแม็กควายผมน้อยใจ
0: ก็เอาจริงๆผมก็คิดเหมือนกันนะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คเจ็บอ่ะหรืออะไรเจ็บพวกนี้ผมว่าทูเคิลมันมีเขามีวิธีการเลือกทีมแปลกๆนะ
1: ใช่เขามีแนวทางที่ดูแล้วค่อนข้าง
0: ฟุตบอลสมัยใหม่นะคุณอู๋ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบแบ็คซ้ายคือแบ็คซ้ายเลยอ
1: ่
0: ะแบ็คขวาคือแบ็คขวาเซนเตอร์คือเซนเตอร์จะไม่จับไปเล่นแบบคนหนึ่งได้สองสามตำแหน่งนอกจากว่ามันฉุกเฉินจริงๆอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ตอนนี้อย่างโอเลรี่เนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งแบ็คซ้ายของเขานะ
1: โอเลรี่
0: เล่นมิดฟิลด์นะ
1: โอเลรี่น่าจะเหลือแค่กองหน้าที่ยังไม่ได้เล่นนะกองหลังเล่นแล้วมิดฟิลด์ก็เป็นมาก่อนส่วนโปรตุเกสเมื่อวานนี้เอาจริงๆไปดูรายชื่อก็โ
0: คเอเชียโคเอเชีย
1: โคเอเชียไม่ใช่โปรตุเกสโคเอเชียก็เป็นตัวที่แบบเขาก็ยังไม่ได้แบบล้างไพ่ภายในทีมของตัวเองสักเท่าไหร่ก็ยังมีทั้งโมดิสนะครับมีกวาดิโอแต่เมื่อวานนี้เปริสิตก็ยังลงนะ
0: ใช
1: ่ปาซาลิตก็อยู
0: ่ใช่
1: ดีไม่ส่งโควาซิตเป็นตัวจริง
0: ไอตอนแรกเราคิดว่าโอ้โหสามเสือเท่าของโครเอเชียจะลงพร้อมกันหมดหรือเปล่า
1: จริงแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ของโครเอเชียเมื่อวานนี้คือการส่งกองหน้านะครับที่ชื่อหน้าชื่ออะไรนะมูซาเนี่ยเปต้ามูซาเพราะว่าคนนี้เล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกทางที่ในทีมของเขาเนี่ยมันมีอันเต้บูดิเมีย
0: ไม่บูดิเมียมันต้องแบกเกมลุกของโคเอเชียป่ะ
1: ก
0: ็ถ้าศูนย์หน้าจริงๆอ่ะมันต้อง
1: ใช
0: ่ป่ะ
1: เขายิงกับโอซาซูน่าลูกการมัน20ลูกเขามา3
0: หรือจะเป็นคามาริชก็ได้ผมว่าชื่อชั้นน่าจะดีกว่าก็นี่ก็เล่นในบุนเดสลีก้านะ
1: แต่ว่ามันก็แปลกใจว่าทำไมเขาไปเลือกมูซา
0: เออ
1: นะครับแต่ว่าพอไปดูสถิติเขาก็ยิงกับ FC ดอลลาร์เยอะนะยิงในเมเจอร์ลีกก็ยิงถล่มเหมือนกันเขาก็เลยได้ออกสตาร์ทเป็นกองหน้าตัวจริงไป
0: ครับผม
1: นะครับเมื่อวานนี้ใครดูอังกฤษนะครับก็เร็วมากแล้วก็ได้ลูกจุดโทษจากแฮร์รี่เคนตั้งแต่12นาที
0: ครับผม
1: ที่ลูก้าโมดิสเองก็ไปเตะพลาดไปหน่อยแฮร์รี่เคนก็ซัดเข้าไปถึงแม้ว่าจะต้องยิงใหม่ก็ตามนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าโปรโครเอเชียก็ตีเสมอได้จากนะครับบาตูริน่าลูกนี้ยิงไกลเข้าไป
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนมาแซงอีกรอบนึงนาที42แต่โครเอเชียก็ไล่ตามตีเสมอจากเจ้ามูซ่านี่แหละ
0: ครับ
1: มูซ่าก็ทำให้จบครึ่งแรกเสมอกัน 2-2 แบบเกมสนุกเลย
0: ยิงประตูตีเสมอเนี่ยภาพในหัวจะวนลูปเอาว่าคือประตูนี้มันก็สำคัญกับโครเอเชียมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ได้นะ
1: ใช่
0: ครึ่งแรก4ประตูอ่ะ
1: 4ประตู
0: ยังมันอ่ะ
1: นำปุ๊บตามปั๊บนำตีเสมอตลอดแต่จุดเปลี่ยนของอังกฤษก็คือนาทีเสร็จๆของครึ่งหลังนี่แหละ
0: ครับผม
1: ที่เริ่มมาปุ๊บจูดเบลลิงแฮมก็กระชากมาซัดให้อังกฤษนำ 3-2 อ
0: ัน
1: นี้สำคัญ
0: ประตูท้ายเกมครึ่งหลังกับต้นเกมครึ่งไอ้ท้ายเกมครึ่งแรกกับต้นเกมครึ่งหลังนี่สำคัญกับทั้ง2ทีม
1: นะครับแล้วก็รูปเกมผ่านไปพักนึงอังกฤษก็เปลี่ยนผมเห็นตัวสำรองของอังกฤษแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่สำรองเหรอเนี่ย
0: แรดฟอร์ด ซาก้าโมแกนโรเจอร์
1: พวกนี้เป็นตัวจริงได้หมดอ่ะ
0: เอาจริงในตำแหน่งปีกซ้ายหรือว่าริมเส้นทางฝั่งซ้ายอ่ะผมว่าแรดฟอร์ดดีอยู่กอร์ดอนด้วยซ้ำนะ
1: เมื่อวานนี้กอร์ดอนยังไม่ได้อะไร
0: หมายถึงว่าภาพรวมของซีซั่นที่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ผมว่าแรดฟอร์ดดีกว่า
1: เซติตัวเลขเขาดีกว่าเพราะว่าตอนที่บาซ่าซื้อไปเขามีตอนเขาเปรียบเทียบ
0: ใช่
1: แรดฟอร์ดตัวเลขดีกว่า
0: หรือถ้ามองอย่างนี้ว่าคือขวาเนี่ยซาก้าลงแน่ถ้าไม่เจ็บไม่แบนแต่ทางซ้ายอ่ะถ้าคุณไม่เอาแรดฟอร์ดผมว่าโรเจอร์ก็ยังดีกว่ากอร์ดอนนะแต่กล้าว่ากอร์ดอนยึดตำแหน่งตัวจริง
1: ครับพอเปลี่ยน3คนนี้ลงมาก็โอ้โหกลายเป็นตัวสำรองนี่แบบดูน่ากลัว ดูแบบ
0: มันทำให้เกมกรีดดีขึ้นนะดูน่ากลัวขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: นี่ครับจนกระทั่งอังกฤษก็มาได้ประตูที่สร้างความมั่นใจในที85แล้วทำได้ดีซะด้วยนะครับจากการจ่ายของบูคาโยซาก้ามาแล้วรัดฟอร์ดก็ใจเย็นล็อกซ้ายจัดเข้าขวาแล้วยิงเข้าไปเลย
0: และหลายครั้งที่เห็นรัดฟอร์ดยิงประตูในฤดูกาลเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแรดฟอร์ดอ่ะเหมือนกับความมั่นใจกลับมานะ
1: เขาดูนิ่ง
0: ใช่
1: ดูคมแล้วก็ดูจังหวะล็อกจังหวะจับจังหวะเลือกยิงเนี่ยเขาดูมั่นใจ
0: ดูมั่นใจ
1: ใช่ดูนิ่งขึ้น
0: ไม่เหมือนกับตอนอยู่แมนยูเมื่อก่อนนะ
1: เมื่อก่อนยิงเลย
0: ยิงทีเบิร์ดไปไหนมาไหนรู้แต่พอไปได้แชมป์กับบาร์ซ่า
1: เ
0: ขาก็มีความมั่นใจมากขึ้น
1: ก็อย่างพิสูจน์ตัวเองเขาเข้าใจแรดฟอร์ดก็เลยทำให้อังกฤษนั้น
0: เสียได้แมนยูมันไม่นี่ไงมีลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่ไหมที่เขาไม่ได้ตั้งค่าฉีกหรืออะไรไว
1: ้
0: เงื่อนไขของแรดฟอร์ดอ่ะ
1: ไม่งั้น
0: เอา
1: เอ้ย
0: เอามาแทนกักโปเลยนะ
1: แต่การจะย้ายข้ามฝั่งมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับ
0: นี่ไงก็ไปขั้นที่บาซ่าขอเอาคืนโอเว่นหน่อย
1: อังกฤษในฐานะทีมเต็งก็เปิดหัวได้แบบสุดยอดการมีโอกาสยิงใส่ทีมอย่างโครเอเชียถึง22ครั้งไม่ธรรมดานะถือว่าเยอะมากๆ
0: ใช่
1: ตามคาดนะตรงกรอบ11ตามคาดผมว่าชนะได
0: ้
1: ชนะได้แต่ก็ไม่คิดว่าทั้งคู่จะเล่นกันแบบมีสกอร์เยอะขนาดนี
0: ้คือโครเอเชียชุดเนี้ยนักเตะชื่อชั้นดีแต่เพียงแค่ว่าพวกที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่เคยเป็นแกนหลักของทีมอ่ะเขาโรยแล้ว
1: ใช่
0: โอวาสิตเปรีสิตลูก้าโมดิสอะไรอย่างเงี้ยมันเลยช่วงพีคละ
1: ครับ
0: ส่วนอังกฤษเนี่ยมันมีแต่ตัวดีขึ้นมาเดคเคนไลท์เอ็นเลียสเนี่ยอย่างพวกจูดอย่างพวกเคเนี่ยยังคำได้อยู่ซาก้ายังอยู
1: ่คือพวกนี้เป็นดาวรุ่งที่ดียังหนุ่มยังแน่นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจากยูโร2ครั้งบอลโลกครั้งนี้อีกผมว่าพวกนี้มันอยู่ในจุดที่เรียกว่าพีคได้แล้วแต่จะได้แชมป์ไหมนี่ก็อีกเรื่องนึง
0: ครับผม
1: นะครับเพราะวันนี้จริงๆโกของโคเอเชียเนี่ยลิวาโควิดนี่ก็เซฟเยอะมากนะ
0: โอ้นี่ประตูมือดีอยู
1: ่ไม่งั้นโดนอีกเยอะนะช่วยโคเอเชียไว้ไม่งั้นนี่อาจจะไป5-6ลูกได
0: ้ครับผม
1: ก็สมศักดิ์ศรีสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับเปิดตัวเก็บชัยชนะได้สำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: จบไปในเกมแรกของแต่ละกลุ่มส่วนวันนี้เดี๋ยวจะเป็นการแข่งขันนัดที่2ของแต่ละกลุ่มวนกลับมาที่กลุ่ม A อีกแล้วนะพี
0: ่ก็เปิดหัวเกมแรกตั้งแต่5ทุ่มเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวแจ้งโปรแกรมก่อนนะเดี๋ยวพรีวิวเอาไว้ในช่วงท้ายก็มีทนายเช็คเจอกับทนายแอฟริกาใต้ตี2ครับวันนี้มีสวิตเซอร์แลนด์เจอกับบอสเนียตี5ครับเจ้าภาพแคนาดาเจอกับกาตาร์แล้วก็8โมงเช้าเม็กซิโกเจอกับทางด้านเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: เอ้ยเมื่อวานมีประเด็นของนักเตะอะไรไหมไอ้โทมัสปาเตสุดท้ายก็
1: โทมัสปาเตไม่ได้เขาไม่ให้เข้าประเทศ
0: ยังมีปัญหา
1: เพราะว่าตัวเขามีคดีอยู่ไงเขาก็ไม่ผ่านตม.
0: แล้วทีมงานก็เสียงที่ได้เอาโทมัสปาเตมาผมก็ยังงง
1: เขาก็พยายามกันแล้วอ่ะแต่ทีนี้การอนุญาตจะให้เข้าประเทศของแต่ละประเทศ
0: มันอยู่ที่ต้นทางมันอยู่ที่ปลายทางไง
1: ใช่ฟีฟ่าเขาช่วยอะไรไม่ได
0: ้คดีของเขาเนี่ยตั้งแต่อยู่กับอาร์เซนอล
1: ใช่อยู่ในอาร์เซนอลแล้ว
0: มันเหมือนกับ
1: หมดอนาคตไปเลย
0: มันเหมือนกับโดนหมายหัวไปแล้วนะว่าบางชาติที่แบบมันผิดกฎหมายหรือว่าผิดมีคดีความมันเข้าไม่ได้ไง
1: ก็อย่างสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ขนาดผู้ตัดสินฟีฟ่าโซมาเลียเข้าไม่ได้เลย
0: ก็นี่ไงของโซมาเลียเนี่ยฟีฟ่าไม่เข้าใช่ไหมยูฟ่าช้อนเลยไงก็ยูฟ่ารับช่วงต่อคือไอประเด็นของผู้ตัดสินของโซมาเลียเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่ม
1: ครับ
0: ว่าไม่สามารถไปตัดสินในบอลโลกครั้งนี้ได
1: ้
0: ผ่านมาอีกวันเดียวยูฟ่าก็แสบนะ
1: ไวนะ
0: ยูฟ่าเอาผู้ตัดสินของโซมาเลีย
1: ครับ
0: มาตัดสินในเกมยูฟ่าซุปเปอร์คัพแทนเลยอ่ะ
1: เล่นแมตช์ใหญ
0: ่ในเกมเพเชเจอกับทางด้านแอสตันวิลล่า
1: พี่แล้ว
0: ประมาณสักกลางเดือนสิงหา
1: บอลยุโรปอ่ะเอาผู้ตัดสินแอฟริกาไปตัดสิน
0: ใช่
1: คิดดูแล้วกัน
0: ใช
1: ่แสบ
0: อันนี้มันคือเกมผมเดานะหนูมันนี่มันเกมการเมืองของฟีฟ่ายูฟ่าชัดๆอ่ะ
1: คือแบบนายไม่เอาใช่ไหมเราเอามาเลย
0: โอ้คุณเป็นผู้ตัดสินโซมาเลีย ซูเปอร์คัพเอาตูแปงก็ได้เอ้ยไม่ได้คุณไปเอาไปเอาเยอรมันเอาอะไรได้หมด
1: โอลิเวอร์โอลิเวอร์ไม่ได้
0: ครับอังกฤษ
1: เอาพวกเยอรมันเอาพวกอิตาลีอะไรก็ได
0: ้ตอนนี้กับเอาผู้ตัดสินสมุนพี่เหมือนกับเขาว่าเขาปลอบใจ
1: ก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยเดี๋ยวประเด็นผู้ตัดสินก่อนเล่นนะซูเปอร์คัพเนี่ยมันก็จะโด่งดังขึ้นมาอีกทีนึง
0: เมื่อวานผมเห็นทีมงานผู้ตัดสินอังกฤษไปตัดสินเกมไหนวะ
1: ไอ้นี่ไอใครนะ
0: เทเลอร์เกมอุซเบ
1: ย์ใช่เทเลอร
0: ์มีประเด็นอะไรไหมใครได้ดูไหม
1: ไม่น่ามี
0: ผมบอกเลยผู้ตัดสินอังกฤษพอไปสวมหมวกยูฟ่าฟีฟ่าตัดสินดีเพราะครั้งที่แล้วนะคุณอู๋เกมฟุตบอลยูโร2024ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็เฮ้ยทำไมผู้ตัดสินอังกฤษมันตัดส
1: ิน
0: มันตัดสินดีนะแต่พอมาอยู่ในหมวกของโปเกมอนแค่นั้นแหละเรียบร้อยเลย
1: แต่ว่าครั้งนี้ผมว่าเทคโนโลยีมันมาช่วยได้อีกเยอะทีมงานมันเยอะพอมันเป็นบอลโลกเนี่ยผู้ตัดสินทีมงานมันเยอะขึ้นเทคโนโลยีมันครอบคลุมกว่าผมว่าก็ช่วยผู้ตัดสินเหล่านั้นได้เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็คงคิดว่าเขาก็คงต้องตัดสินให้มันดีที่สุดอ่ะเขาจะมาทำตัวแบบเหมือนในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ไงในพรีเมียร์ลีกบางทีเขาก็ดูสบายไปหน่อย
0: จบนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มมีประเด็นดราม่าอะไรไหม
1: ดราม่าอะไรไหม
0: ใหญ่ๆหลักๆไม่
1: น่าเยอะขนาดนั้น
0: นอกจากว่าใบแดง3ใบ
1: อันนั้นก็ควรได
0: ้แต่เป็นดราม่าที่มันก็สมเหตุสมผลน่ะ
1: แต่ว่าพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่คนที่เขากังวลกันอยู่เกี่ยวกับบอลโลกครั้งนี้คือเรื่องฟ้าผ่ายังไม่มีนะยังไม่มีแบบให้เกมไหนต้องดีเลย์เกมไหนต้องหยุด
0: เครื่องวัดประจุไฟฟ้าดังนี่ไม่มีนะ
1: เพราะว่ามันอยู่ในช่วง
0: เดี๋ยว
1: ร้อนพอดี
0: คุณเป็นห่วงนักฟุตบอลที่อยู่ในสนามหรือว่าเป็นห่วงนักพากย
1: ์น่าอันหลังมากกว่านักพากย์อาจจะแบบให้กลับบ้านตอนไหน
0: ทุกที่ไม่ได้แค่ที่โมโนนะทุกที่อ่ะ
1: โอ
0: ้มันต้องเช็คเท่าไหร่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
1: ครึ่งชั่วโมง
0: ว่ามันจะมีประจุไฟฟ้าที่เป็นอันตรายหรือเปล่าอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: แต่ว่ามันจะมีประเด็นที่นักเตะออกมาพูดถึงแล้วก็แฟนบอลไม่ชอบแฟนบอลโห่ละก็คือช่วงเขาเรียกว่าไฮเดนชั่นเบรกก็คือคูลิ่งเบรกนั่นแหละเขาเรียกไฮเดนชั่นเบรกช่วงแบบว่าพักบางเกมแฟนบอลโห่แล้วพี
0: ่
1: แฟนบอลส่งเสริ
0: มพักเก
1: ีย
0: ร์ที3หรือ4 3
1: ทำนองนั้นน่ะก็พักดื่ม
0: น้ำ
1: ได
0: ้ไงคือเขาบอกว่านี่เจตนาเพื่อขายสปอนเซอร์หรือเปล่า
1: ก็ใช่เลยเพราะว่าถ้าเป็นทีวีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วงนั้นเขาเข้าโฆษณาเลยนะ
0: คือถ้าพูดตั้งแต่แรกผมว่าไอ้เรื่องดราม่าเรื่องนี้จะไม่เกิดนะก็บอกไปเลยเบรกช่วงนี้นะเรากำหนด3นาที
1: ครับ
0: 3นาทีนี้เราจะไม่ตัดภาพให้ทั้ง2ทีมเดี๋ยวเผื่อเขาวางแท็กติกเอาคุณก็อ้างไปสิเราอาศัยช่วงนี้โฆษณาอะไรก็ว่าไป
1: แต่ที่สหรัฐอเมริกาโฆษณาแต่ว่าแบบของเรามันไม่ได้โฆษณาไง
0: ใช
1: ่และอีกอย่างนึงคือเหมือนแฮร์รี่เคนบอกว่าหรือใครสักคนนี่แหละเป็นกองหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเข้าใจได้แหละเหตุผลของการพักเบรกเพราะอากาศมันร้
0: อ
1: นแต่คุณต้องเลือกเป็นเกมเป็นสนามไปบางสนามเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ได้ต้องอะไรขนาดนั้นน่ะมันเล่นได้
0: 20กว่า
1: คุณก็พักให้หมดเลยแต่มันก็จะมีเสียงที่คัดค้านว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อความยุติธรรมไงล่ะนัดนั้นได้พักดื่มนัดอื่นก็ต้องได้เหมือนกัน
0: แต่ไอเรื่องชื่นชมก็มีนะอย่างเช่นกฎใหม่อย่างเมื่อวานเราก็ได้เห็นเนาะผู้รักษาประตูของเดียคองโก
1: ้
0: ถ้าไปดึงก็เปลี่ยนจากกูจะเตะออกมาเสร็จปุ๊บก็ให้โปรตุเกสเตะมุมเลย
1: ดี
0: หรือบางครั้งคุณจะทุ่มช้าดึงเวลาก็เปลี่ยนให
1: ้
0: ฝั่งตรงข้ามทุ่มเลยผมว่ากฎนี้ดี
1: หลังๆเวลาบอลออกข้างแล้วมันทุ่มกันเร็ว
0: ใช่
1: เกมมันไปต่อเลย
0: ใช่ใช่ผมว่าเรื่องนี้ผมว่าน่าจะรันต่อได
1: ้แล้วก็บางจังหวะที่บอลออกหลังก็ใช้ VR ในการเช็คแล้วก็เปลี่ยนคำตัดสินว่าเอ้ยไม่ได้เป็นจุดโทษไม่ได้เป็นแต่มุมหน้ามันเป็นลูกตั้งเตะมันก็เห็นแบบนี้หลายครั้งแล้ว
0: แต่เมื่อวานก็เห็นมีประเด็นของเบรนันโดอยู
1: ่ครับ
0: จังหวะเปิดปุ่มสไลด์มาก็โดนแค่เหลืองแม้แต่ขนาด
1: เมสซี่
0: อ่ะจริงๆนะคุณหนูลูกนั้นให้แดงก็ได้
1: โดน
0: เข้าจากด้านหลัง
1: เมสซี่ต้องโดนแล้วรอดไง
0: มันถึงขนาดว่ามีคงมีข่าวว่าก็เป็นเพราะว่าชื่อเมสซี่ไง
1: มันก็น่าคิดนะคือจริงๆผมพยายามทำให้มันเฮ้ยเขาจะยุติธรรมเลยหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเมสซี่อีกอย่างนึงถ้าย้อนกลับไปเรื่องโรนัลโดจำได้ว่าโรนัลโดโดนใบแดงในนัดรองสุดท้ายของรอบคัดเลือกและจริงๆต้องโทษแบน3นัดทำให้ในบอลโลกไม่ได้ลงเล่น2นัดแต่ฟีฟ่าเนี่ยแบนแค่นัดเดียวในนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือก
0: แล้วก็ล้างเหรออ
1: ีก2นัดก็ค้างไว้ก่อนค้างไว้
0: ยังไม่
1: ตัดสินก็นั่นไงก็นั่นไง
0: ไอ้ประเด็น
1: อะไรอ่ะ
0: ประเด็นเมสซี่อ่ะคนมันโยงไปถึง4ปีที่แล้วนะคุณหนูจำได้บอกว่าเมสซี่เจตนาใช้มือปัดบอลกันดอนมันมีภาพใน IG อยู
1: ่
0: นั่นแหละ
1: ไอเกมแรกเมสซี่แฮตทริก
0: มันก็เลย
1: ภายใต้การแฮตทริกเขาต้องโดนไล่ออกนะ พราะว่าเขาไปเปิดปุ่มย่ำใส
0: ่โอ้ลูกนั้นต้องแดงนะ
1: ต้องโดน
0: ไม่น่ารอด
1: เป็นอื่นไม่ได้แหละ
0: คือไอ้เรื่องพวกนี้นักเต

0: เตะเข้าๆหนักเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยมันคือการตัดสินของผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: คุณมีอำนาจในการจะตัดสินคุณมีดุลพินิจในการตัดสินแต่มันไม่เป็นเหมือนมาตรฐานที่ควรจะแจกหรือว่าควรจะโดนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็มีเหมือนกัน
0: แ
1: ต่ว่ามันอาจจะนะไม่ได้ถูกพูดถึงเยอะขนาดนั้นนะครับ
0: นอกนั้นโดยรวมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะไม่น่าจะมีอะไร
1: ก็
0: ยกเว้นเรื่องผลกันในขันอันนั้นน่ะมีดราม่าสเปน
1: เนี่ย
0: อ่ะรอบแรก24นัดเกมไหนพลิกสุด
1: สเปนผมให้สเปนไม่ต้องแพ้แต่ก็พลิก
0: เ
1: พราะว่าเป็นเกมที่โอ้โห
0: น่าจะมาทางเดียวกัน
1: เคปเวิร์ดทำไมเขาไปแล้วมันคือภายใต้การไม่แพ้ของเคปเวิร์ดอ่ะโกก็เซฟเยอะแล้วที่เห็นมีสถิติไหมพี่เอกเห็นบ้างที่เขาฟาวครั้งเดียวอ
0: ่
1: ะเฮ้ยเล่นกับสเปนฟาวครั้งเดียวได้ไง
0: ก็มันหาบอลไม่เจอไง
1: ต้องละเอียดขนาดไหนอ่ะก็นั่นก็ใช่อ่ะแต่ว่ามันหาบอลไม่เจอแต่ว่าการฟาวแค่ครั้งเดียวมันก็น้อยมากๆแปลว่าเฮ้ยเขา
0: แสดงว่าก็ไม่จำเป็นต้องไป
1: เขาละเอียด
0: ไปตัดเกมเพิ่มเพื่ออ
1: ืมซึ่งสเปนเองต้องเรียกความฟิตพวกลามินยามาลกับนิโก้วิลเลียมให้ด่วนๆเลย
0: เสมอเกมนี้เขาบอกว่าไอประตูของเคเวิร์ดขอบคุณสเปนนะ
1: โ
0: หเห็นบอกตอนนี้คนตามไอจีเป็นระดับ8-10แล้วเหรอเมื่อผมดูเมื่อวานนั่นก็8ล้าน
1: ตอนแรก
0: 50,000อ่ะ
1: ตอนแรกเป็นวาซินโยวอซินโยใช่ไหมแบบธรรมดาเนี่ยมีคนดูมีคนติดตามเมื่อประมาณ40,000พอเล่นสเปนเสร็จเนี่ยตอนนี้คนตามน่าจะ10ล้านแล้วถึง10ล้านแล้ว
0: รอโอ้โหมันกี่เท่าวันนั้นน่ะ
1: ดีนะแก่ๆแล้ว
0: แ
1: กไม่แก่เนี่ยเผลอๆอาจจะได้ย้ายทีมดีนะ
0: แต่ประตูแต่ประตูเขาก็ยังเล่นได้อยู
1: ่โอ้โหนั่นนี่เกินเป้าเกินเบอร์ไปมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีถึงขั้นแบบเอาชนะกันในเหมือนฟุตบอลโลกแบบเหมือนซาอุชนะอาร์เจนอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีพลิกล็อกขนาดนั้น
0: เยอะสุดหูหนูชื่อที่เขาใช้
1: ครับ
0: กับ IG อ่ะโจซิมาดิอาส13.3 ล้าน
1: ไปยังไม่หยุดอีกแล้ว
0: เนี่ยปัจจุบันเนี่ย13.3 ล้าน
1: ไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวดูนัด2ไม่ใช่นัด2ปล่อย
0: นัด2เจอใครอ่ะเดี๋ยวดูกัน
1: แล้วหมู6ก็ตัวใครตัวมันเลยนะเพราะว่าไม่แน่ว่าผู้รักษาประตูบางคนมันอาจจะเล่นดีแค่นัดเดียว
0: เล่นดีนัดแรกแล้วติดแอคแล้วไง
1: เจออุรุกวัยเจออุรุกวัย
0: ก็เสร็จเดี๋ยวโดนดาร์วินยิง
1: อ่
0: ะข้อความหน่อย
1: ครับ
0: ทาง48ก็899นะครับ
1: นะครับอ่ะข้อความมาเข้ามาได้นะครับบอกว่าทีมจะซื้อรัดเฟิร์ด26ล้านปอนด์เหมือนบาร์ซ่าต้องคิดใหม่ตอนนี้ต้อง80ล้านบวกแถมโอนาน่าด้วยเดี๋ยวคุณเจอคือยิงในบอลโลกแล้วค่าตัวเพิ่มเลย
0: โอ้ผมว่ามันแค่มีส่วนนะแค่มีส่วน
1: บอกจริงมากครับผมซื้อของเข้าร้านลืมนั่นลืมนี่ของขาดนั่นขาดนี่ของนั้นเกินของคุณแฮมเมอร์อาร์มนะครับอาจจะดูบอลทุกวันไห
0: มเบลอ
1: ตรงนี้เบลอนะครับผมดูทุกคู่ครับจากคุณหงชน
0: โอ้ถือว่าสุดยอดมาก
1: สดๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: เอาเวลาไหนพักผ่อนเนี่ยหรือว่าแอบเจ้านายดูไ
1: ปผมได้ดูวันละ3คู่ครับต้องเว้นคู่ดึกหรือนอนไวตื่นดึกครับแฮมเมอร์อาร์มบอกมาคือผมเข้าใจบางคนอาจจะดูแต่ว่าคงแบบดูไปทำนู่นทำนี่ไปด้วยแหละคงไม่ได้แบบมานั่งดูเต็ม90นาทีมั้ง
0: ใช่ๆ
1: ตามอะไรที่มาร์ติเนสไม่กล้าดรอปโรนัลโดจุดจบก็เหมือนโซชาครับคุณเอกอูว่าไงครับทำไมรายการหัวรุ่งชอบดิสเครดิตเอกม้าขาวครับจากคุณเชษ
0: ฐ์มันเกินหัวรุ่งรายการอะไร
1: ก็ตอนตีห้าป่ะ
0: อ๋อรอบโลกเหรอ
1: รอบโลกเลยแก๊งแบบว่าทีมงานรอบโลก
0: ไม่เป็นไรให้เขาดิสเครดิตไปผมเป็นกำแพงให้เขาฉี่มาพันครั้ง
1: เขาจะมากระโดดเขาจะไม่เป็นไรก็ได้นะแล้วแข็งแกร่งนะ
0: หรือไม่มองทั่วผมเป็นสังกะสีก็ได
1: ้ทำไมอ่ะ
0: มันจะได้มีเสียงดังเวลาเขามาฉี่ไงจะได้มีเสียงดัง
1: เราเล็กสังกะสีนี่ทนแดดทนฝนได้นะ
0: ทนแดดทนฝน
1: ปกติเรียกคองโกมาตลอดทำไมบอลโลกคราวนี้เป็นเดียคองโกครับมันคนละทีมชาตินะคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่หลายชาติเมื่อก่อนอย่างที่คุณอู๋บอกเขาก็มีชื่อประเทศก่อนแล้วนี้บางทีก็มาเปลี่ยนนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้มันมีทั้งทีมชาติคองโกกับเดีย
0: คองโก
1: นะครับเหมือนประเทศพวกกินี
0: อ่
1: ะมันมี
0: บินิกิซาโอเลย
1: กินีบิซาโอมีอีควาโทเรียกินี
0: ใช่
1: ซึ่งมันก็เป็นคนละประเทศนะ
0: มันไม่เหมือนกับบางประเทศที่แบบเปลี่ยนชื่อจากของเดิมมันก็เปลี่ยนไปเยอะอย่างเช็กเกียอย่างเงี้ย
1: มันก็เขาคงเดิม
0: ตุรกีอย่างเงี้ยมันก็ยังเขาคงเดิม
1: ใช่
0: จะคุณจะเรียกทีมชาติเช็กก็ได้
1: ก็ได้
0: สาธารณ

0: เช็คก็ได
1: ้หรือจะเรียกเช็คเกียร์ก็ได
0: ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเขาเรียกเช็คเกียร์เราก็อ่ะตามกันไปโดยคนส่วนใหญ่นะครับ
1: ครับผม
0: สารภาพเลยครับเมื่อคืนดีอาคองโกไม่รู้จักแต่พอลงสนามจริงๆโอ้โหคุ้นชื่อแทบทุกคน
1: ใช่คือแรกๆคือคอลิฟายในโซนแอฟริกาดีอาคองโกมันคนไม่ค่อยสนใจหรอกคนก็ไม่ไปสนใจพวกแคเมรูนไนจีเรีย
0: ไอพวกนี้ไม่ผ่าน
1: กาน่าไอวอรี่โคสต์โมร็อกโกอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือทีมมันดังกว่าแต่จริงเนื้อในของเดียร์ฮองโกนักเตะเขาไม่ได้แย่นะ
0: เขามีนักเตะผ่านพรีเมียร์ลีกเยอะ
1: ครับ
0: คือพอไปดูจริงๆเมื่อวานนี้อย่าง11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามไปเนี่ยมันมีแค่2คนนะครับที่เกิดที่เดียร์ฮองโกนอกนั้นเกิดที่ฝรั่งเศสเบลเยียมเกิดอังกฤษคือคนที่เกิดเดียร์ฮองโกจริงๆเนี่ยน้อยมาก
1: เขาเป็นเมืองโดนล่านะที่ผมจาก
0: นั่นใช่ฝรั่งเศสใช่เป็นฝรั่งเศสนะครับ
1: ฝรั่งเศสนี่ก็ไปทั่ว
0: เมื่อวานน
1: ี้อเมริกาก็ไปแล้วเอเชียก็มา
0: โอกาโมดอ่ะเมื่อวานนี้มันมีแค่ทวนเซเบ้กับตัน
1: อ
0: ่ะเอ็มเบมบ้านะครับ
1: เอาจริงๆวันวิชาก้าเล่นอังกฤษกันนะก็ตอนยุคเขาเล่นอังกฤษอ
0: ่
1: ะ
0: เล่นเยาวชนเล่นอังกฤษ
1: แต่แบ็คขวายุคนั้นกู
0: ขึ้นไม่ได
1: ้คุณเบียดใครอ่ะตอนนั้นทิปเปียริสเจนเทนเงี้ยเบียดยาก
0: อยู่ไม่ได
1: ้พี่เอาเถอะพี่เล่นไปเถอะผมไปดีกว่า
0: ก็มีหลายๆคนที่แบบเลือกที่จะย้ายสัญชาติมาเล่นเดียร์คองโกกันเยอะนะครับเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่ของตัวเองไม่ได้
1: ดูลูกชายซีดานเลย
0: ลูก้า
1: คุณจะเล่นสเปนเล่นฝรั่งเศส
0: ก็ไปอยู่กับแอลจีเรียซะนะครับเมสซี่มาทำแฮตทริกเอ็มบัปเป้มาทำเสติแต่โดมาทำไมครับเฮ้ยโดมาทำเสติ
1: ใจเย็น
0: เขาก็มาทำเสติเมื่อวานนี้เขาเป็นนักเตะเอาฟิลที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอายุมากสุดแล้วนะในบอลโลกนะ
1: แต่เสียดายทัวร์นาเมนต์แบบนี้โดมันไม่ยิงพอไม่ยิงมันก็มีข้อเปรียบเทียบไปแล้ว
0: ใช่คือเอาจริงๆหลังๆเขาก็นี่เขาไม่ได้ยิงในทัวร์นาเมนต์หลักมา10นัดแล้วนะที่เห็นมีเสติออกมาทั้งบอลโลกทั้งยูโร10เกมนัดล่าสุดที่เขายิงคือเปิดฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เจอกาน่าหลังจากนั้นระดับเมเจอร์เขาไม่ยิงเลย
1: นัดต่อไปเจออะไรเนี่ย
0: นัดต่อไปเจออุซเบย
1: ์โอ้ยยิงแน่นอน
0: ระวังนะพี่ถ้าเจออุซเบย์แล้วยังยิงไม่ได้นี่หนัก
1: เหมือ
0: นเด
1: ิ
0: มนะเล่นที่สนามเดิมนะครับเล่นที่สนามที่เล่นเมื่อวานนั่นแหละนะครับสวัสดีค่ะนักเอกฝั่งทนนักอู่สามโคกและแฟน99ทุกท่านบางชันคลอง2มินบุรีฝนลงแล้วค่ะเราญาตินะจัดรายการฝนตกไหมดูแลสุขภาพกันด้วยรักและห่วงใยจากหนูเธอลงทุนฝันนอน
1: ครับอู๋ไม่คุณไม่มีชื่อฉายาสามโคกคุณไปอยู่อะไรแสบนั้น
0: ผมไม่เคยไปเลย
1: คุณอยู่แถวแถวสุวรรณภูมิอะไรงี้ไม่ใช่หรอ
0: เออแถวลาดกระบังโน่น
1: เ
0: ออไม่เคยไปถึงสามโคกนะครับไปเต็มที่ก็คลองสามคลองสี่นั่นแหละคนเรียกว่าโปรตุเกสไม่ใช่โปรตุเกสนะครับมาจากคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
1: มีแค่โปรตุเกส
0: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมัน P O R ไงแต่เราภาษาไทยมันเราไปเขียนปอรอไง
1: อัน
0: นี้เข้าใจนะครับคิดยังไงกับคนภาคคู่ฝรั่งเศสที่เป็นดราม่าตอนนี้ครับตรงลงภาคชื่อผิดนักเตะเยอะแบบที่คนที่เขาว่ากันเหรอครับผมไม่ได้ดู
1: ไม่มีประเด็นอะไรอ่ะ
0: ไม่ผิดครับ
1: คุณหนูมีประเด็นอะไร
0: ไม่ได้ผิดขนาดนั้นเพราะว่ามันมีคนไปวิพากษ์
1: วิจารณ์ฝรั่งเศสล่าสุดใครพลาดพี่เจตไม่ใช่หรอ
0: พี่เจตกับคุณโบ๊ทโยอันเขามีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ลงกลุ่มว่าเฮ้ยเนี่ยภาคผิดเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมีประเด็นผิดแบบไหนอย่างเช่น
0: ไม่อ่ะภาคชื่อก็ไม่ได้ผิดเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอย่างโบ๊ทโยอันเขาก็เป็นนักบอลนักข่าวสายฝรั่งเศสก็ภาคบอลลีกเอิงกับผมอยู่แล้วอ่ะก็รู้ๆกันอยู่ก็ไม่ได้ผิดอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ได้ผิดเลยมั้ง
1: ท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะคุ้นชินกับแม้แต่กระทั่งชื่อบางเตะนักเตะบางคน
0: อ
1: ่ะคุณอู๋เชื่อป่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ผมตะลึงกับนักเตะคนหนึ่งของมักเซยของทีมชาติฝรั่งเศสนะ
0: ใครเอ่ย
1: ดิมิทรีปาเยต
0: เ
1: มื่อก่อนลองดิมิทรีปาเย่ปาเย่
0: ใช่อันนั้นคือผิด
1: คุณเชื่อว่าผมได้ยินจากใครเป็นคนแรก
0: ใคร
1: พี่สมศักดิ์สวรรค์ครับได้ไปภาคผมมีโอกาสได้ไปภาคแกที่แกมมี่
0: พี่หนุ่มเหรอ
1: ผม
0: เฮ้ยพี่ให้พี่หน่อง
1: ใช่
0: ไม่พี่หน่องไม่ใช่พี่หนุ่ม
1: เออตอนนั้นมา
0: คุณฉุยอ่ะ
1: มันก็ดิมิทรีปาเยตกันหมดเลย
0: ใช่ใช่ชื่อเขาต้องเรียกแบบนั้น
1: เมื่อก่อนแล้วโอ้มันไม่ได้มันหยาบ
0: อะไรเงี้ยมันจริง
1: ๆแต่เอาแน่แต่ว่าผมว่าไอ้เรื่องนักพากย์อ่ะผมว่าคนที่ได้ไปพากย์อ่ะโดยพื้นฐานน่ะผมว่าเขาก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องฟุตบอลอยู่แล้ว
0: ไม่ได้ผิดแบบนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นคนที่วิจารณ์แบบถูกต้องหรือเปล่
1: า
0: ซึ่งไม่ใช่แบบอยู่ดีมาเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์แบบผิด
1: แล้วประเด็นหนักมันคืออะไรภาคชื่อนักบอลผิดข้อมูลไม่ดีอะไรอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: ก็ประมาณนั้นแล้วก็มันก็กลายเป็นการแบบเป็นประเด็น ลามไปทั่วเลยนี่แค่นั้นเลยครับปกติ
1: ไม่ใช่ว่าแทงบอลเสียแล้วไปอารมณ์เสียกับนักพากย์อันนี้ไม่ใช่นะ
0: อันนี้ไม่รู้
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่รู้เรื่องของเขาอันน
1: ั้นไม่ไม่ผมว่าคือผมว่าไอ้เรื่องชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ก่อนหน้านี้เราก็พูดอีกแบบนึงมายุคนี้นะถ้าเอาตามภาษาฝรั่งเศสออกเสียงแบบเนี้ยมันก็จะแปลกจากอีกแบบนึงนะหนู
0: คือต้องดูด้วยว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยคุณมีองค์ความรู้พอดีพอที่จะมั่นใจว่าสิ่งที่คุณวิจารณ์คือสิ่งที่ถูกต้องไหม
1: แล้วบางทีคุณจะเรียกชื่อแบบฝรั่งเศสก็ได้หรือจะแบบเนี่ยผมวันนั้นคุยกับจันอู๋อยู่มันแม้ขนาดโซมอสไลน์อ่ะเขาเลือกนักเตะในดวงใจเขายังอ่านชื่อเฮนรี่เลย
0: อองลีอ่ะนะ
1: ใช่
0: เขาไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสไง
1: เขาก็อาจจะก็มันก็คนเดียวกัน
0: เฮนรี
1: ่เออจริงๆอันนี้ได้ฟังมากับหูแล้วเขาเรียกว่าเฮนรี่นะ
0: ก็จริงก็จริงเพราะว่าบางคนก็อาจจะออกเสียงในภาษาบ้านตัวเอง
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็ไม่ได้ออกเสียงตามหลักของนักเตะที่เป็นบ้านเกิดของเขา
1: ใช่
0: มันก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียก
1: ผมว่าผมไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องประเด็นดราม่าอะไรอ่ะ
0: เป็นพี่จะเรียกคริสเตียโน่ รอนัลโด้จริงๆถ้าเป็นโปรตุเกสก็เรียกคริสเตียโน่หรือนันดูใครจะเรียกอะ
1: ภาษาอันนี้ภาษาเปสภาษาเพลนั่นน่ะ
0: ภาษาโปรตุเกส
1: เ
0: พราะว่าคริสเตียโน่หรือนันดูเนี่ย
1: หรือแม้แต่กระทั่ง
0: ต้องเรียกโรนัลโด้อยู่แล้ว
1: ฟังดีนะถ้าคุณไปฟังพวกอาหรับก็ภาคอะซาร่าก็ไม่ได้ออกเสียงซาร่าแบบ
0: สล็อต
1: มันออกเสียงแนวนู้นเลย
0: ใช่มันไม่ได้หรอก
1: เพราะฉะนั้นผม
0: ไม่ซีเรียส
1: ผมว่าไม่ต้องไปซีเรียสเยอะหรอก
0: เอาแค่ให้คนไทยเข้าใจเหมือนกันส่วนใหญ่ก็พอแล้วคิดว่าทีมชาติสวีเดนกับทีมชาติโครเอเชียมีโอกาสลุ้นเป็นม้ามืดเข้ารอบ8ทีมอย่างน้อยหรือว่าล้มทีมชาติยักษ์ใหญ่เกรด A ในบอลโลกครั้งนี้แบบที่เซเนกัลทำปี2002กาน่าอุรุกวัยเมื่อปี2010หรือโมร็อกโกทำเมื่อครั้งที่แล้วได้ไหมครับโครเอเชียโอ้โหเห็นโครเอเชียโดนอังกฤษแล้วก็น่าหนักใจเหมือนกัน
1: เปลี่ยนจากโครเอเชียเป็นโนเวย์ได้ไหม
0: คือโครเอเชียเขาทำมาแล้ว
1: ใช่
0: เขาทำมาแล้ว
1: โครเอเชียเขาไปในการให้ลุ้นแชมป์โลกมาแล้วนะ
0: เขาไปมาแล้ว
1: เขาได้รองแชมป์โลกมาแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แต่สวีเดนเนี่ยการถล่มตูนิเซียอันนั้นผมถือว่าเกินคาดผมไปมาก
1: ๆ
0: เพราะไม่คิดว่าตูนิเซียจะยุ่ยยับขนาดนั้น
1: ใช่
0: จนกระทั่งตูนิเซียเขาปลดโค้ชแล้วนะ
1: เกมแรกก็ไปเลย
0: โดนไล่ออกอะนะ
1: แปลกนึกถึงใครรู้ป่ะนึกถึงไอ้ใครนะโรเบติกีป่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: โอ้โหที่คุมทีมชาติฝรั่งเศสไอ้คุมทีมชาติสเปนอยู่อะ
0: แล้วหนีไปมาดริด
1: แล้วมีข่าวกับมาดริดไปแล้วโอ้โหปัดตัวคุณทิ้งทีมชาติไปคุมมาดริดอะผมก็เลยงงเลยแบบโอ้โหโรเบติกี
0: จำได้เอียโร่ต้องมาคุมแทน
1: กลัวกลัวไม่ได้ไงกลัวมาดริดจะไปหาคนอื่น
0: จริงอันนั้นทุเรศมากสวีเดนผมว่าผมอยากดูอีกสักนัดนึงเพราะว่าวันนั้นผมว่าเจอตูนิเซียผมว่าโอเคดีจริงแต่ว่าอยากจะดูอีกสักนัดหนึ่งว่าเล่นได้ดีเหมือนเดิมไหม
1: คุณมีกองหน้าระดับพักการยูเคเลส
0: คนเดียว
1: อิซัก
0: คนนั้นคนเดียวกับคนที่อยู่ทีมสีแดงไหม เหมือนคนละคนเลยนะ
1: เอา
0: แ
1: น่ว่า
0: อยู่สีแดงไม่เล่นแบบนี้เลย
1: สล็อตกับมาร์ติเนสทรงเดียวกัน
0: โอ้พี่แต่อิซักนี่คือแบบเฮ้ยนี่สวีเดนกับตอนอยู่ลิเวอร์พูลคนละคนเปล่า
1: อ่ะคุณดูเวียดก็เล่นดีนะกับเยอรมัน
0: เหมือนลิเวอร์พูลผมว่าโชคร้ายมันได้ตอนที่อีซักแบบมันฟิตไม่จัดอ่ะแล้วพอเขาฟิตจัดเขาก็เล่นแบบนั้นได้เลย
1: ใช่ใช่แล้วก็เจ็บหนักพักยาวไป
0: ใช่ครับผมแฟนตัวยงพี่โดเลยนะแต่เมื่อคืนพี่โดไม่ไหวจริงๆครึ่งหลังโครนเปลี่ยนพี่โดออก
1: มันก็มีอยู่สองทางที่มาเดเนต้องเลือกคือถ้าเอาโดเก็บไว้อ่ะมันผมว่าก็ไม่ได้แปลก
0: ครับ
1: แต่คุณต้องเอาคนที่มาสนับสนุนโดให้มากขึ้นกว่านี้
0: จริงๆอย่าไปโทษแค่โรนัลโดจริงๆผมว่าโปรตุเกสเล่นไม่ดีทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าโรนัลโดมันเป็นจุดที่ทุกคนพร้อมจะโจมตีใส่เขา
1: ใช่เพราะว่าเขาก็เป็นตัวแบกทีมชาติไง
0: จริงจริงๆผมว่า
1: อย่างเมื่อวานอ่ะลูกคอนเนอร์ลูกคอร์สไม่ว่าใครจะโยนบูโน่กับโยนหรือใครก็โยนมันโยนแบบได้โลยอ่ะคุณอู๋นึกออกป่ะถ้าคุณจะโยนให้โรนัลโดมงอ่ะคุณต้องโยนพุ่งๆไม่คุณโยนได้โลยแบบนี้มันก็เสร็จประตูหมดอ่ะ
0: แล้วเมื่อวานนี้ผมอุตส่าห์เห็นว่าเอ้ยมีวิตินยามีเนเวสมีนูโน่เมนเดสกะจะได้เห็นอะไรที่มันฉูดฉาดเหมือนตอนที่เปเชเล่นไม่มี ไม่มีมันแบบ3คนนี้คือพอไปเล่นทีมชาติเมื่อวานนี้เนี่ยกลืนถูกกลืนไปในฟอร์มการเล่นที่มันไม่โอเคทั้งหมดเลยก็พอๆกันนั่นแหละแต่ยังดีเนเวสเขายังหม่งประตูพังประตูได้นะ
1: ครับผม
0: บอกว่าทำไมปีนี้สเปอร์ถึงมีลุ้นได้นักเตะดีๆครับแบบเกรดซานโดโตนาลีของนิวคาสเซิลล่ะครับไม่ใช่บารมีของโรเบโตบารมีของโรเบโตเดซาวีพอมีส่วนไหมครับผมว่าสเปอร์
1: ผมว่า เขาทีมใหญ่

0: ปีด้วย
1: ใช่นี่ผมไอ้พวกเนี้ยผมเฉยๆนะแปลกมีข่าวโตนารี่เฉยเลยอ่ะ
0: เออแต่โตนารี่ตอนแรกนึกว่าจะแบบเฮ้ยจะมาทีมใหญ่กว่านี
1: ้
0: เออกลับกลายเป็นสเปอร์อันนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนก
1: ัน แล้วปีหน้าผมว่าสเปอร์เชลซีก็อาจจะผลงานดีตรงที่ไม่ได้ไปเล่นยุโรปนะ
0: มีส่วนเหมือนแมนยูไงพอไม่ได้ไปเล่นก็เนี่ยแหละอย่างที่เห็นนะครับขึ้นมาอันดับดีเลย
1: ครับ
0: บอกว่าเคปเวิร์ด10แมตช์8คลีนชีทอุ่นเครื่องอีก2คลีนชีทก็ไม่แปลกครับพี่แปลกครับเจอสเปนก็แปลกครับอุ่นเครื่องก็อุ่นกับใครอ่ะเขาอาจจะอุ่นกับอาจจะเจอกับทีมที่ดีบ้างแต่ว่าการเจอกับสเปนแล้วคุณเสมอสเปนได้แปลกครับ
1: ใช่
0: ย
1: ัง
0: ไงก็แปลก
1: สเปนต่อให้ไม่มีศูนย์หน้าไอ้มันคือสเปน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วพี่ดูนักเตะเคปเวิร์ดอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเกรดอะไรที่ดีแต่เขาสู้ได้ดีเนี่ยต้องชื่นชม
1: เคปเวิร์ดจะไปโดนทีมที่กลางๆยิงเยอะ
0: เพราะว่าเขาจะไม่อุด
1: เพราะเขาจะไม่อุด
0: ใช่
1: เพราะเขาจะคิดว่าเขาสู้ได้แล้วเขาจะเล่นแล้วมันจะมีช่อง
0: มุมการเลือกเล่นหรือว่าแท็กติกมันก็จะแตกต่างกันไปเจอสเปนยังไงเขาก็อุดอย่างเดียวอยู่แล้ว
1: ใช่
0: มันสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเขาไม่แพ้ได้นี่ก็สุดยอดมากๆครับดูใน Facebook กันบ้างนะครับทักทายทางช่องทางออนไลน์กันหน่อยคุณสภายเป้บอกสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ครับยอดดูไลฟ์สดเยอะมากครับจะมีปรับผังมาไลฟ์ภาคบอลลีกนัดกลางสัปดาห์กับ UCL ไหมครับ
1: ก็ขอบคุณแฟนๆเก้าๆที่เขาเรียกว่ามาติดตามกันก็ผมว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะพิจารณาเรื่องพวกนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะมาดูเราภาคฟุตบอล
0: อ
1: ่ะ
0: ออนไลน์นี่แหละ
1: ออนไลน์ออนแอร์ก็ต้องทำไปด้วย
0: ครับ
1: ออนไลน์ก็ต้องทำไปด้วยซึ่งการตอบรับค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดี
0: แล้วก็ต้องดูว่าไปเรื่อยๆเนี่ยยอดอาจจะเยอะมากกว่านี้นะนะครับสวัสดีครับน้องสองอครับเชียร์ทีมอะไรได้แชมป์โลกผมเชียร์อังกฤษครับอยากให้ไรซ์ได้บัลลงดอจากคุณสมรักนะครับผมก็แอบให้กำลังใจอังกฤษนะ
1: ถ้าอังกฤษได้แชมป์ผมว่าไรซ์มันจะไม่ได้สิว่าจะเป็นเคนนะสิแต่เราผมก็เชียร์อังกฤษ
0: แล้วยิ่งเคนยิง2ลูกด้วยตั้งแต่บอลเปิดหัวเลยนะครับชอบฟังมากๆครับต้องฟังทุกวันครับพี่ฟังสบายๆ เสียงนุ่มๆความรู้แน่นๆทัศนะดีลองพักโดก่อนนะครับ
1: โค้ชจะกล้าหรือเปล่าปัญหามันอยู่ที่โค้ชไง
0: ไม่
1: เพราะโรเบโต้มาร์ติเนสเขาไม่ใช่โค้ชเบอร์ใหญ่นะ
0: เขาไม่ค่อยกล้าหรอก
1: เออ
0: ว่ากล้าๆไปนานแล้วเมื่อคืนคะแนนพี่โด 9.9 เลยนะครับถ้ามองกลับหัวกันนะครับ 6.6
1: ไม่อย่าไปโทษโดคนเดียว
0: ใช่อย่าไปโทษ
1: เอาจริงๆอ่ะครึ่งแรกอ่ะโปรตุเกสคุณมัวแต่เคาะบอลของบอลไม่ถึงข้างหน้าคุณไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะบุกอ่ะแบบเนี้ย
0: ใช่
1: ถ้าคุณบุกเปิดไปโดยิงมีโอกาสยิง5ครั้งยิงออกไป4อ่ะอันนี้โอเคโดคุณต้องรับผิดชอบแต่เนี่ยบอลไม่ถึง
0: มันเอื่อยมันช้าดูไม่รีบดูแบบโอ้โหสบายไป
1: คือเกมรุกมันไม่มีบทบาทสักคนเลย
0: เมื่อวานเนี้ยครึ่งแรกผมนั่งภาคอยู่ก็จ่ายหัวไปอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรวะเนี่ย
1: หรือว่าเด
0: ี๋
1: ยว
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: เดี๋ยวคงมาปล่อยของครึ่งหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพอโดนตีเสมอปุ๊บเฮ้ยไอเกมรับของเดียร์คองโกเนี่ยมันยิ่งมั่นใจ
1: ใช่
0: ยิ่งเล่นกันได้ดีแล้วทีเนี้ยมันจะมาบุกมันก็บุกไม่ได้อ
1: ันนี้ต้องอันนี้สำหรับผมมองคนละแบบนะหมายถึงว่ามันจะโทษโดทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่านักเตะโปรตุเกสมันก็ดรอปทั้งหมดแต่อีกมองอีกมุมนึงคือพอโดอยู่ในสนามอ่ะทุกคนมันก็มีมุมเกรงใจโรนัลโดผมว่าเป็น
0: มานานแล้ว
1: แล้วโค้ชก็ไม่กล้าตัดสินใจคุณก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่งั้นน่ะถ้าเป็นเรานะเฮ้ยเอาโดมาเล่นสักครึ่งหลังก็ได
0: ้
1: มันผมว่ายังโอเคกว่านะ
0: คือแต่ว่าถ้าโปรตุเกสอยากจะเล่นแบบมีกองหน้าตัวเป้าต่อเนี่ยไอตัวที่จะแทนโดอย่างกอนซาโลรามอสเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ดีนะเขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แบบเฮ้ยพร้อมที่จะแทนโดได้ตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้ดี
1: พอเอาจับไปเล่นคู่หน้าเลยแล้วคอร์สบอมอย่างเดียวเนี่ยเมื่อคุณเจาะให้ตายก็เจาะไม่เข้า
0: คือจริงๆผมว่าโปรตุเกสอ่ะเขาก็ขาดกองหน้าที่จะขึ้นมาแทนโรนัลโดจริงๆด้วยแหละเพราะว่ามองไปแล้วอ่ะมันไม่มีคนที่ดี
1: โรนัลโดเองเขาก็ไม่ใช่ตำแหน่งกองหน้าโดยสัญชาตญาณโดยกำเนิดอยู่แล้วเขาก็มาปรับเล่นช่วงหลังนี่แหละโดอ่ะเขาเล่นปีก เขาเล่นริมเส้น
0: ว่าคืนนี้ใครบรรยายสดคู่ไหนบ้างครับคืนนี้ยังไม่ได้ดูเลย
1: ผมเห็นคู่แรกเป็นพี่โอกับพี่แป๊กว่ะ
0: อ๋อเหรอยังไม่เห็นเลยผมยังไม่เห็นนะครับสวัสดีคุณสกายแมนสวัสดีคุณบพิษนะครับแล้วก็คุณอิทธิบาทบอกว่านี่เลยครับฟอร์มแชมป์ครับเหมือนอาเจนที่แพ้ซาอุครับคืนนี้มีโมโนถ่ายฟรีไหมครับโมโนถ่ายตอน8โมงนะพรุ่งนี้คู่อะไรนะ8โมงเหรอพี่เดี๋ยวผมดูโปรแกรมก่อนเม็กซิโกเกาหลีพรุ่งนี้เขา
1: แต่จริงจริงโมโนปล่อยคู่ใหญ่ให้ชมทุกวันนะ
0: ใช่
1: อย่างเมื่อคืนน่ะก็โปรตุเกสนะ
0: โปรตุเกสแล้วเดี๋ยวรอมี
1: วันก่อนบราซิลมีสเปนมีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ

0: เทเลอร์ครึ่งหลังเป่าไม่ได้เรื่องเลยครับหลายจังหวะไม่แจกเหลืองเลยครับผมนี่อยากให้มีใบเหลืองเยอะๆ
1: เฮ้ยคุณสุทธิพงศ์อย่ามาว่าเทเลอร์ผมแบบนี้นักเตะมันเล่นไม่ดุดันเองหรือเปล่าก็เลยไม่มีใบเหลือง
0: อันนี้ส่วนตัวล้นอันนี้เทเลอร์ผิดเต็มประตู
1: ครับ
0: ใน YouTube กันบ้างนะครับบางส่วนนะ YouTube นี่เยอะมากนะครับอาจจะอ่านไม่หมดนะครับสวัสดีคุณปลั๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอลงกฎบอกพี่เอกพี่อูครับบอกว่าเมื่อคืนนะครับโอเคหมดเลยนะครับโหยินดีด้วยนะคุณท่านที่บอกสวัสดีครับพี่เอกคุณอูครับเมื่อไลโดกับเมสซี่จะเลิกเล่นครับผมรำคาญติ่งทะเลาะกันในโซเชียลแล้วครับ
1: บอลโลกครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของทั้งคู่นะ
0: ดูทุกคู่ไม่น่ามีครับแต่ว่าลุ้นทุกคู่เนี่ยมีแน่นอนครับ
1: ไม่ก็เดี๋ยวไปถามซอเดี๋ยวไปถามซอ
0: ซอมิงนะเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยมในแมตช์แรกบอลโลกในแต่ละตำแหน่งหน่อยครับโอ้โหคุณปลั๊กไม่น่าท
1: ันมันดูไม่ครบทุกคู่สิคุณปลั๊ก
0: ใช่คือเราดูไม่ละเอียดพอครับเมื่อคืนโปรตุเกสไม่มีแข่งเลยครับเห็นแต่ทีมชาติโปรนันโดเข้าใจว่ายังเก่งแต่โดต้องเข้าใจทีมก่อนเห็นหลายจังหวะมันทำประตูได้แต่ทำไมถึงต้องจ่ายบอลมันเสียระบบเห็นหลายครั้งแล้วครับคนเชียร์ก็เหนื่อยอ่ะ
1: โดเองผมว่าโดเขาก็ไม่ได้โวยวายลูกทีมนะคุณอู๋นึกออกปะ
0: เขาก็รู
1: ้ความหงุดหงิดของโดที่แบบเฮ้ยเพื่อนทำไมไม่ส่งไหม
0: ไม่
1: เมื่อคืนโดไม่มีอาการแบบนั้น
0: เขาลดความก้าวร้าวลงไปพอสมควรแล้วพออยู่เขาเยอะ
1: แต่เพียงแค่พอมันมีโดอยู่นั่นแหละคือจุดคือแสงมันอยู่ที่โดไงคนก็เลยมีอะไรไม่ดีมันก็ลงไปลงที่โดเปล่า
0: ผมว่าเอาจริงๆมันโดนกดดันจากการที่แบบเมสซี่แฮตทริก
1: ใช่
0: เอ็มบัปเป้ยิงนะครับ
1: ฮาลันก็ยิ
0: ง, ยง
1: เบอร์ใหญ่แต่ละทีมมันยิงหมด
0: คือเราเป็นเพื่อนร่วมทีมเราก็อยากให้รุ่นพี่ตัวหลักเราได้ทำบ้างเนี่ยผมก็เข้าใจ
1: ก่อนแข่งผมยังคิดอยู่เลยนะว่าโอ้วันนี
0: ้แต่บางครั้งพลาดไป
1: สงสัยเพื่อนร่วมทีมปั้นโดแน่นอนอ
0: ่
1: ะ
0: แน่ๆ
1: ใช่ไหม
0: ไม่เหลือ นะคร
1: ับ แต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้โปรตุเกสเล่นไม่ดีโทษนู่นโทษนี่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่เราลืมยกเครดิตให้คู่แข่ง
0: โปเล่นดีนะครับไม่งั้นเขาแพ้ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋สัมภาษณ์ของทีมอังกฤษหลังเกมทูเคิลเวลาพูดถึงเคนเรียกว่ากัปตันทุกคำเวลาเคนพูดถึงทูเคิลก็เรียกว่าบอสทุกคำเป็นการยกย่องที่ดีมาก
1: ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่
0: ใช่ครับผมว่าเสียงคนภาคผู้โปรตุเกสเมื่อคืนคุ้นๆนะครับผมเองนี่แหละครับ
1: เมื่อคืนภาคใคร
0: กับพี่กุย
1: พี่
0: ก
1: ุ
0: ยต
1: ัง
0: กุยใช่ครับครึ่งแรกผมหันไปมองหน้าพี่กุยเล่นอะไรเล่นอะไร
1: นะพี่กุยมีภาพมียิ้มไหมมียิ้ม
0: มี
1: โดไม่ยิงมียิ้มไหม
0: ตลอดยิ้มตลอดแต่เมื่อวานนี้พ่อแม่โชต้าเข้ามาดูด้วยนะพ่อแม่ของเดียโก้โชต้า
1: ลืมสังเกตลิสแบนเขาไม่ได้ให้ใส่ลงสนามเนาะแต่ก่อนนั้นเราเห็นว่าโรนัลโดแล้วก็นักเตะโปรตุเกสเขาจะใส่ลิสแบนที่แบบมีชื่อโชต้าอยู
0: ่ก็อาจจะไม่ให้อะไรที่มันสื่ออะไรที่มันมากไปเพราะถ้าใครได้ดูเกมเมื่อคืนมันจะมีช็อตที่เปเป้นั่งที่เห็นไห
1: ม
0: เปเป้นั่งคนถัดทางขวามือสองคนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ของเดียโก้โซต้าที่เขาเข้าไปดูในเกมเมื่อคืนกับโปรตุเกสด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาดูโปรแกรมของฟุตบอลโลกที่จะแข่งขันในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ต่อเช้าวันพรุ่งนี้สี่คู่ให้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ
2: นายที่นายกูรู

0: Wellness and Healthcare Expo and Sporttech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569ห้อง101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: บอลโลกสตอรี
3: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: FM 99
1: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: กลับมาเบรกสุดท้ายของนาทีนายกูรูครับ18:50 นะครับขอขอบคุณครับโปเต้ปราปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดขุนด้วยนะครับแล้วก็ผลิตล้ำนำเทรนครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคนะครับดูโปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนวันนี้กันนะครับวันนี้มาเร็วอีก1วันนะครับพี่เอก
4: ครับผม
3: 5:00 ไม่ต้องรอนานนะครับเช็กเกียร์เจอกับแอฟริกาใต้แล้วก็ช่วงเวลา 2:00 สวิตเซอร์แลนด์เจอบอสเนีย 5:00 แคนาดากับกาตาร์และ 8:00 เช้านะครับเม็กซิโกเจอเกาหลีใต
4: ้
3: ซึ่งคู่นี้เนี่ยนะครับโมโนสปอร์ตเขาก็จะทำการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับไปดูนะครับแต่ละคู่กันอย่างนะครับสั้นๆแล้วกันนะครับพี่เอก
4: ครับผม
3: เช็กเกียร์เจอกับแอฟริกาใต้นะครับเช็กเกียร์แพ้เกาหลีใต้มา 1-2 แอฟริกาใต้ก็แพ้เม็กซิโกมา 0-2
4: ครับผม
3: แพ้มาด้วยกันทั้งคู
4: ่
3: วันนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกแล้ว
4: ก็วัน2ทีมนี้นะวันนี้ถ้าใครแพ้หัวโอกาสตกรอบสูงมาก
3: สูงสูง
4: ส่วนทีมชนะก็ยังมีได้ลุ้นอยู
3: ่ครับ
4: แต่ผมชอบเช็กเกียร์นะ
3: เหมือนกันผมว่าดูฟอร์มการเล่นจากนัดแรกเนี่ยคือเช็กเนี่ยไม่ได้ประทับใจแอฟริกาใต้เนี่ยดูแย่กว่านี
4: ้
3: ผมว่าด้วยมาตรฐานเนี่ยการมีบอลเกรดฟุตบอลยุโรปอย่างแพทริกชิก
4: ครับ
3: โทมัสซูเชตนะครับอดัมฮาโลเซกวลาดิเมียร์ชูฟาวเนี่ยผมว่าดีกว่าแอฟริกาใต้เห็นแอฟริกาใต้นะผมยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่เล่นแล้วแบบไม่มีอะไรเลย
4: มันไม่มีอะไรเลยตั้งนานแล้ว
3: ไม่มีอะไรจริงๆ
4: ผมรู้จักคนเดียวไลฟ์ฟอสเตอร
3: ์ผมรู้จักแค่ควินตันฟอร์จูน
4: ยังอยู่อ่ะ
3: ไม่อยู่ไม่อยู
4: ่ไม่ถ้ายุคก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้ดังมาก
3: ไม่ได้ดังมาก
4: ซีเฟนพีน่าอะไรพวกนี้
3: เขาไปอยู่แมนยูก็ถึงดังไงฟอร์จูน
4: นอกนั้นเนี่ยผมถ้าแอฟริกาใต้ไปวัดกับพวกแอฟคอน
3: อ
4: ่ะคุณสู้ไนจีเรียแคเมรูนพวกนั้นยังมีตัวดังเยอะกว่าอีก
3: แล้วพี่อย่าลืมว่าเขามี2ใบแดงด้วยนะจากนัดแรกที่โดนแบนเนี่ย
4: ผ่านควอลิฟายมาได้ไงนะ
3: ยาย่าซิโทเล่นะครับเทมบ้าสวาเน่โดนแบนทั้งคู่เลย
4: ครับผม
3: ไม่รอดวันนี้ผมว่าเช็คเองก็หลังพิงฝาต้องเก็บชัยชนะให้ได้
4: ครับ
3: และเชื่อว่าทำได้นะครับแล้วก็ไหลมาช่วงเวลา2:00 นะครับ2:00 จะเป็นกลุ่ม B นะครับจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับบอสเนีย
4: ครับ
3: สวิตเสมอมานะครับไอ้กลุ่มนั้นเสมอกันทุกคู
4: ่
3: เสมอกาตาร์มา 1-1 แล้วก็แคนาดานะครับบอสเนียเสมอกับแคนาดามา1ประตูต่อ1
4: คู่นี้เ

0: สูสีเลยอ่ะ
1: หรอบอลยุโรปรู้ไส้รู้พุงอ่ะนะ
0: ขอชอบบอสเนีย
1: เฮ้ยพี
0: ่ผมว่าผม
1: เอกมะขาวต
0: ัวปลอมคิดอยู่แล้วนะผมบอกว่าผมชอบบอสเนียคุณต้องตกใจอ
1: ันนี้เอกมะขาวตัวปลอมแล้วอันเนี้ย
0: มีมีลายสีดำอยู่นิดนึงเออแล้วขอชอบมวยรองสักคู่ล่ะ
1: หร
0: อ
1: คือแต่ดูสวิตเซอร์แลนด์เล่นกับกาตาร์เนี่ยโ
0: อ
1: ้ยิงเยอะเกมดีแต่มันจบไม่ลงเองผมว่าวันนี้คงไม่อับโชคอับดวงอ่ะผมเห็นตรงข้ามพี่เอกแล้วกันผมว่าพอบอลยุโรปรู้ใช่รู้ภูมิกันผมว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเบียดบอสเนียได
0: ้
1: น่าจะสัก 1-0-2-1
0: คู่นี้มีผลแพ้ชนะรู้เรื่องเลย
1: ใช่นะครับแล้วก็คู่ตี5นะครับแคนาดาเจอกับกาตาร์ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเมื่อกี้นี่แหละซึ่งเราเห็นฟอร์มของแคนาดาเห็นกาตาร์นี่ฟอร์มเกินคาดไปมากนะนะฮะเจ้าภาพจะอาศัยความได้เปรียบดีพอที่จะโค่นทีมจากเอเชียได้ไหม
0: จะต้องมาแล้ว
1: เหรอ
0: แคนาดานัดที่แล้วเนี่ยโหสะดุดเสม
1: อ
0: แต่ผมรู้สึกว่าไอ้สำรองแคนาดาเขายังมีของอยู
1: ่
0: พวกไคลาลินหรือไอ้พวกตัวริมเส้นที่ลงมามันยังเปลี่ยนเกมได
1: ้คือตัวหลักเขาก็ดี
0: ตัวหลักก็ดี
1: คือเกมแรกที่เจอกาตาเนี่ยก็บุกแล้วบุก
0: อี
1: กแล้วมาโดนกาตาเนี่ยมันตีเสมอนาทีสุดท้ายแค่นั้นเลยผมว่าเนี่ยเหมือนสวิตอะผมว่าเกมแรกดูแย่แต่ว่าดวงไม่ดีดูไม่แย่แต่ดวงไม่ดี
0: แต่ว่าแคนาดาน่าจะเบียดได้ว่าม
1: ัน
0: คือวันเนี้ยมันเป็นวันที่จะต้องสามอ่ะ
1: ใช
0: ่ไม่งั้นโอกาสก็ตกรอบก็สูงนะถ้าวันนี้ถ้าคุณแพ้หรือมีแค่แต้มเดียวอ่ะ
1: แล้วการที่กาตาร์รอดตัวมาได้แต่เกมแรกเนี่ยผมว่าเขาใช้ดวงไปหมดละผมว่าวันนี้โดนแคนาดาแน่นอน
0: ครับผม
1: อย่างน้อยๆแพ้สามคะแนนจะเป็นของเจ้าภาพนะครับ อย่างแคนาดาแล้วก็คู่สุดท้าย8 โมงเช้าครับเม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้ชนะมาด้วยกันทั้งคู่
0: คู่นี้ก็สนุก
1: เจ้าภาพ
0: บอลคู่นี้จะเปิดแรกกันน่าจะมันนะ
1: เกาหลียังไม่กลัวใครนะ
0: เม็กซิโกผมว่าก็เป็นบอลเช่นเล่นในบ้านครับเขาก็มันอยู่แล้วเป็นลิกไอพวกประเภทเล็กพริกขี้หนูอ่ะ
1: เจ้าภาพก็คงไม่มาอุดใส่ใครอ่ะ
0: วันนี้ซอนจะเจอกับลาอู
1: ลาอูทิมิเนส
0: เจ้าภาพนะ
1: เจ้าภาพ
0: เชียร์เจ้าภาพเราเนี่ย
1: ลาอูนฮิมิเนสแล้วก็เจอกับซนฮึงมินอีคังอินอะไรอย่างนี้นะผมว่าเกาหลีใต้ไม่แพ
0: ้
1: ผมว่าเห็นทรงเล่นแล้วก็กำลังใจความมั่นใจหรือว่าฟอร์มที่มันต่อเนื่องมาจากเกมแรกเนี่ยผมว่าวันนี้ดีพอแล้วเขาก็มองว่าการเจอกับเจ้าภาพแล้วต่างฝ่ายต่างชนะด้วยกันทั้งคู่เนี่ยวันนี้เป้าหมายของเกาหลีใต้เนี่ยผมว่าแค่ผลเสมอที่เขาต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้าย
0: ใช่
1: แล้วผมยัง
0: มองว่าเสมอทั้งคู
1: ่ได้ผมว่าทำได
0: ้เสมอเข้ารอบทั้งคู่แล้วนะ
1: ผมว่าเกาหลีใต้ไม่แพ
0: ้ครับผม
1: นะครับคืนนี้พอมันเป็นคู่เล็กๆแล้วห่างกันไม่มากเจอกันก็สูสีนะ
0: มันก็สนุกอีกแบบนึง
1: ใช่นะครับ
0: เห็นมีสอบถามมาว่าวอลเลย์บอลแข่งกี่โมงวอลเลย์บอลของเราเนี่ยจะแข่ง20:30นะนัดนี้ก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญนะครับต้องชนะบอลกาเลียให้ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเมื่อวานไปแพ้ยูเครน
1: อ
0: ่ะแพ้ 2-3
1: โอ้ลุ้นกันมันมากเมื่อวานเนี่ยเล่นมา5เซตเนี่ย
0: เดี๋ยวตั้งใจเสาร์อาทิตย์นี้ว่าจะไปดูสักแมตช์นึงอ่ะ
1: ครับ
0: สองของทีมชาติไทยจะแข่ง20:00ทุกนัดนั่นแหละ
1: ครับ
0: เป็นวีเอลสนามที่2นะครับถ้าวันนี้ถ้าเจอกับบัลแกเรียถ้าไม่ชนะนี่มันก็มีโอกาสที่จะตกชั้นนะ
1: ใช่มีโอกาสตกอยู่แล้ว
0: ต้อง 3-0 ต้อง 3-1 นะครับก็ต้องพยายามชนะให้ขาดเลย
1: ครับบอกบ้านกูรูทางทีวีฟุตบอลบอกว่าไม่แดงครับกรณีเมสซี่ผมว่าก็ไม่แดงนะเพราะว่าถ้าแดงเนี่ยเดี๋ยวเรตติ้งมันตกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ
0: คือถ้าเอากฎมากลางมันก็น่าจะเป็นใบแดงอ่ะ
1: ครับอ๋อขอทัศนะแบบเน้นๆครับคุณอู่เล็กวันนี้ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับบอกคุณอู่เล็กพาคู่กับพี่กุยสแตทหามาได้ดีมากลงตัวครับแต่อยากให้รับมุกหน่อยครับเช่นกรรมการ VR มีมองตาเหล่เป็นต้นครับ มันจะมีไอตอนก่อนเริ่มต้นเกมเขาก็จะฉายไว้ที่ชื่อกรรมการใช่ไหมไอ VR เนี่ยเวลามองกล้องมองอย่างนี้มองแบบหางตาแบบเลจนสายตาจะหลุดอยู่แล้วอ่ะผมก็ขำแต่ว่าไม่กล้าขำมากนะไม่กล้าแซว
0: ต้องพัดนี่ทักมากำลังจะไปดูวอลเลย์บอลเพราะต้องน้อมสายวอลเลย์บอลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ฝากเชียร์ด้วยฝากสวัสดีน้องเตยด้วยนะ
1: ตกลงคุณต้องนี่สายบอลหรือสายวอลเลย์ทั้งสองสาย
0: ทั้งสองสายมันก็ต้องทำข่าววอลเลย์บอลด้วยแล้วบอกเดี๋ยวคืนนี้ต้องพาคู่สวิตด้วยนะ
1: ครับเมื่อวานก็อีกคู่นี้นี่ไอ้นี่นี่ใช่ไหมโคลอมเบียไหมถ้าจำไม่ผิดอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวคืนนี้บอกว่าคืนนี้อย่าลืมเชียร์คนภาคด้วยนะครับ
1: ภ
0: าคคู่สวิต
1: อ
0: ย่าลืมนะไป

0: ขอพี่ฝากทักทายน้องเตยด้วยนะ
1: ครับบอกเมสซี่โรนัลโดใครเก่งกว่ากันตอบไม่ได้จริงๆครับผมว่าแล้วแต่คนชอบครับอันนี้ถูกต้องครับมันแล้วแต่เพราะว่าเขาคือสุดยอดนักเตะทั้งคู
0: ่
1: ทัวร์หลักๆไม่ยิงเป็น10นัดแล้วนะครับโรนัลโดนะเมื่อคืนคู่อังกฤษบิ๊กจุนกับพี่เอกฮิมครับพากอย่างมันครับพากไปจ้วงกันเองครับ
0: จุนก็สายเกรียนอยู่แล้ว
1: เขาชอบให้พี่เขาชอบให้พี่จุนปีนเกียวไง
0: อันนี้เขาเล่นมุกปีนเกียวกันอันนี้ไม่ใช่มุกปีนเกียวของจริง
1: อ๋อเหรอ
0: จุนปีนทุกคนน่ะ
1: เรื่องจริงเลย
0: เ
1: มื่อคืนได้ดูแทบโดไม่มีส่วนร่วมเลยครับไม่มีประโยชน์เลยครับบางจังหวะบูโน่มีตำแหน่งที่ดีก็ไม่ส่งนะครับ
0: ครับนี่แชมป์ปลาหมึกยังฟังแล้วนะบอกฝากบอกต้องด้วยว่าพี่แชมป์เชียร์น้องนุกนิกนั่นนั่น
1: แหละมีแต่คนฝากข้อความไปหาน้องๆนะนะฮะโอกาสที่โปรตุเกสจะเจอกับอาร์เจนตินาน่าจะเป็นรอบ16ทีมมีไหมครับถ้าผ่านเข้ารอบต่อไปโอ้ต้องไปดูสายทีนะ
0: มันต้องไปโยงมันต้องไปดูสายด้วย
1: ครับบอกโค้ชไม่เก่งอ่ะตอนดูคุมเบลเยียมเป็นยังไงครับนักเตะก็ดีเพราะว่าตอนนั้นยุคเบลเยียมเป็น
0: คิดเหมือนกัน
1: ยุคทองเลย
0: โอ้โหเบลเยียมแรงกิ้งตั้งแต่เดอะบอยยังพีคๆอ่ะจนเดอะบอยจะเล่นแล้วยังไม่ผ่าเบลเยียมคว้าแชมป์เลยสักแชมป์เลย
1: อันนี้บอกอังกฤษแชมป์แน่นอนนะครับ
0: อุ้ยต้องลุ้นยาว
1: ๆใช่ครับ
0: ลุ้นยาว
1: ๆอันนี้บอกว่าวอลเลย์บอลเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงสถานการณ์ของสาวไทยไปแล้วเนาะ
0: ใช่วันนี้โปแลนด์ก็ชนะยูเครนไป 3-1 เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ผมเป็นเจ้านายเองครับจากคุณหงชนคุณเซเมน
0: โยดีคุณหงชนไงดูทุกคู
1: ่ดูทุกคู่เป็นเจ้านาย
0: เปิดให้ลูกน้องดูด้วยนะ
1: บอกเซเมนโยเขาเล่นฝั่งซ้ายหรือขวาครับ
0: ได้หมดครับ
1: แต่ส่วนใหญ่ก็จะขวาเยอะกว่าหน่อยๆนะแต่เขาเล่นได้หมดครับสวัสดีพี่อู๋จานเอกคองโกเกาหลีคืนนี้ไหวไหมครับเด็กผีบางบ่อนะครับเกาหลีใช่แต่คองโกไม่ได้เตะนะ
0: ไม่เขาทักผมว่าเป็นเอกคองโก
1: เขาเอกคองโกแล้ว
0: คองโกเอกคองโก
1: เกาหลีคืนนี้ไหวไหม
0: ผมชอบเมโกอ่ะ
1: ผมชอบเกาหลีนะครับเลือกโอยโดเถอะควรดอบครับรับรองดุดันแน่นอนเขาแซวกันว่านัดที่มันไม่มีโรนัลโดที่โรนัลโดโดนแบนนัดสุดท้ายรอบคัดเลือกอะพี
0: ่
1: เจออาร์เมเนียพี่จำได้ว่ายิง9ลูก
0: ใช่ครับ
1: โปรตุเกส9ลูก
0: เพราะไม่มีโดนักเตะมันไม่ต้องไปโฟกัสกับรุ่นใหญ่ไงมันก็เล่นมันก็โชว์ได้เต็มที่
1: ครับ
0: แต่พอมีโดอยู่เขาก็
1: เกรงใจ
0: เกรงใจอยู่อ่ะมันก็เหมือนรุ่นพี่อยู่ใช่ป่ะ
1: มันก็เป็นปัญหาที่แฟนๆเห็นกันทุกคนอยู่แล้วแล้วเมื่อคืนก็เห็นอีกแล้ว
0: ใช่ก็เป็นอยู่ยังเป็นอยู
1: ่ครับ
0: ก็อยู่ที่โค้ชครับ
1: ใช
0: ่อยู่ที่โค้ชกล้าหรือเปล่าก
1: ล้าตัดสินใจไหมเพื่อส่วนรวมนะครับซึ่งไม่ใช่เขาไม่ดีเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้งานแบบเขาแบบจำกัด
0: สมมติว่าถ้าเปลี่ยนโค้ชมาเป็นป่าเพอร์กี้หรือมูรินโญ่
1: อ
0: ่ะโค้ชพวกนี้เขากล้าเปลี่ยนแล้วฟีดแบ็กของโดไปหาเพอร์กี้ไปหามูรินโญ
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะแบบหน้าเซ็งๆแค่นั้นเองแต่พอมาเป็นมาร์ติเนสอ่ะ
1: มันเบอร์ไม่ใหญ่
0: ถ้าเปลี่ยนโดออกอ่ะ
1: หงุดหงิด
0: ผมว่าโดเขาไม่เกรงใจไงเขาอาจจะฟึดฟัดใส
1: ่
0: มาร์ติเนสมันก็อาจเป็นไปได้ผมว่าสำคัญอยู่ที่โค้ชนี่แหละ
1: เดี๋ยวต้องดูในนัดที่2นะครับ
0: แ
1: ล้วคืนนี้อย่าลืมนะครับติดตามการรายงานสดนะฟุตบอลโลกทาง FM 99ได้นะครับตั้งแต่ 5:00 น. ตี 2:00 น. ตี 5:00 น. แล้วก็ 8:00 น. นะครับมีรายการติดตามกันช่วงดึกๆยาวๆไปเลยนะครับส่วนนี้นายที่นายกูรูหมดเวลาลงแล้วนะครับเราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนได้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ปอปคอนปอปปอปคอนเอ้ปอปคอนปอปปอปคอนเอ้

0: ายช็อปสายชิมห้ามพลาดงาน Village True Town เลือกจัดทริปช้อปปิ้งในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟสุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์คช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
1: ์48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะหลี่หมิงรายงานตัวนะครับวันนี้เศร้ามากนะฮะ
6: เป็นไรฮะ
5: อ้าวเดี๋ยวแนะนำก่อนใครเต้ยแม่กรองนะฮะเอาแล้วสมชายสายลมวันนี้ไม่ทำสถิติแล้วชากภาคเช้าจัดเที่ยงแล้วมาปิดท้ายตอนกลางคืน
6: ก็ช่วงแรกก็ปล่อยตัวมาฟิตแล้วพี่สมชายสายลมพักร่วงนะ
5: เอา
6: ร่วงไปแล้วเรียบร้อยไอคอกไอแค่ไอกระดกกระแดกไปแล้ว
5: ได้ข่าวว่าแกเนี่ยภาคบอลเนี่ยอมลูกอมไปประมาณ4ยี่ห้อนะฮะ
6: เพราะอะไรฮะ
5: อ้าวก็แค่ขกขกแขกสมอายนะฮะก็มีแต่ขัดขัดขัดขัด
6: นะไม่นะ
5: ออกลอตเตอรี่นะแกแล้วเมื่อไรแกจะหายฮะ
6: โอ้โหแกก็เป็นมาสักพักแล้วนะแกอาจจะเซ็นสัญญาตลอดชีพไปเดี๋ยวก็หาย
5: คือครั้งที่แล้วเนี่ย
6: ต้องพักหน่อย
5: ไอจนแบบหมอต้องตัดชิ้นเนื้อปอดด้านซ้ายไปตรวจเนี่ยนะฮะแกนี่ยั่วมากเลย
6: เจออะไรไหม
5: ไม่เจอสิครับแต่นอนไม่หลับไปประมาณ7วัน
6: เครียด
5: นะ
6: โอ้มันลุ้นนะเวลาโอ้โหตรวจถ้าผ่านเข้ามาเจอของหนักขึ้นมานี่โอ้โหชีวิตจบเลย
5: ลีหมิงนึกได้สมัยตอนที่โรคเอสนะครับมันเริ่มใหม่ๆเนี่ย
6: แล้วเป็นใช่ไหม
5: เดี๋ยวที่ฟังให้เราก่อนเอตอนนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลเปาโลรอสซี่นะฮะ
6: เปาโลเฉยๆครับ
5: ครับก็แต่ก่อนนี้โรคเอดส์นี่มันเป็นอะไรที่แบบนะฮะคนเนี่ยใครเป็นนี่นะโอ้โหโอกาสรอดยากใช่ไหม
6: ไม่มีละ
5: เราก็มีปมในใจอยู
6: ่
5: นะฮะก็เลยไปตรวจนะฮะระวังรอผลก็เนี่ยน่าจะคล้ายๆคนสมชายอะ
6: กี่วันนะเมื่อก่อน
5: ประมาณหลายวันเหมือนกันแล้ว7วันมั้งนะ
6: ชีวิต
5: ก็ลุ้น
6: มืดตึ๊บเลย
5: ก็ลุ้นนะครับแล้วก็พอไปถึงฟังผลพยาบาลนี่ดันพูดเป็นภาษาอังกฤษอีก
6: ว่า
5: อะไรทีบทีบเนกาทีบเนกาทีบอ่ะ
6: เนกาทีบก
5: ็อ๋อผลเนกาทีบแล้วก็โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพยาบาลครับแล้วก็ต้องไปเดินไปต้องไปรู้เรื่องไงแล้วบ่นไปแล้วมันเป็นสรุปนี่มันคืออะไร
6: แล้วทำไม
5: พูดพูดไทยเลยไม่ได้ไหมฮะว่าไม่ติดไม่อะไรไม่เป็น
6: ง่ายๆเลยเป็นหรือไม่เป็นแค่น
5: ั้
6: นแหละพยาบาลอย่าคิดว่าผมจะฉลาดขนาดนั้น
5: เอาแต่ว่าโง่แต่ก่อนนี
6: ้ไม่รู้เราไม่รู้
5: เรายังวัยรุ่นภาษาอังกฤษยังไม่ฉานเหมือนกับท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะฮะ
6: เอ่ยชื่อเลย
5: เอ้าเอ้าก็ท่านนักเรียนนอกอ่ะนะฮะลีหมิงกันนักเรียนนอกนะครับ
6: นอกไหนฮะ
5: นอกเทศบาลยะลานะฮะอ่ะกลับมาคุณสมชายเนี่ยรอบแรกเนี่ยแกไอเลื้อรังใช่ไหม
6: ครับ
5: นะไม่หายสักทีหมอก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าเอ็กซเรย์แล้วมันมีเหมือนจุดๆแต่ปอดนี่เวลาเอ็กซเรย์เนี่ยร้อยทั้งร้อยมันจะมีนะมีจุด
6: ๆแต่มีนี่ไม่ได้หมายความว่า
5: ว่าเป็นไงแต่ด้วยความที่คุณสมชายแกไอกระดกกระแดกขนาดนี้หมอไม่ไหวละนะฮะหมอก็บอกว่าต้องตัดชิ้นเนื้อไปแล้วคุณสมชายก็สบายใจได้นะพอรอผลแต่ว่าก่อนเรามารอผลเนี่ยจ่ายตังค์ก่อน
6: เดี๋ยวคือหมอตัดชิ้นเนื้อไปแล้วบอกว่ายังมีน้ำบอกว่าสบายใจได้
5: สบายใจได้
6: สบายใจยังไงวะ
5: เอ้าก็อันดับแรกก็คือตัดชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยค่าโรงค่าแลบอะไรก็ต้องจ่ายไปก่อน
6: คือหมอสบายใจคือโรงพยาบาลนี่สบายใจได้เงิน
5: สบายใจละคุณสมชายโดนไปเกือบได้ประมาณ190,000อ่ะนะค่าสรุปแล้วนอนก็ไม่หลับแล้วดันเจอข่าวดีครับไม่มีอะไร
6: โอ้ไม่คุ้มเลย อุตส่าห์ตาย
5: ไอ้นี่เสีย
6: ดีแล้วไม่เป็นไรดีแล้ว
5: เสียค่าตรวจทิ้นเดือดด้านซ้ายไงทีนี้เจอหมอคนใหม่อ่ะแกไปละหมอบอกเดี๋ยวต้องดูดิเอ็กซเรย์มีด้านขวาเนี่ยมันมีจุดๆอยู่เดี๋ยวต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกที
6: เอลแรกในด้านซ้ายอันนี้ทั้งขวา
5: ใช่ฮะ
6: ทำไมไม่ตรวจพร้อมกันทีละ190,000
5: สมชายเดินไก่หน้าผากอยู่ตอนนี้แกก็เลยช่วงนี้มีหน้าแกถึงมาภาคบอลไงธรรมดาแกไม่เอานะ
6: สู
5: ้แกต้องหาอะไรได้เสริม
6: ซึ่งแล้วโอ้เดี๋ยวนี้เบียร์เบอร์แกก็กินน้อยเลยนะ
5: แล้วแกงอยกับเป็ดป่วยนะนั่งดิ้นซึมจัดรายการนี่นะมุกมึกอะไรกับแกเนี่ยนะเออแก
6: เข็นไม่ขึ้นเลย
5: คล้ายๆออสการ์เดอราโฮย่าต่อยกับแมนนี่ปาเกียวอ่ะ
6: นั่งคามุมแล้วนะ
5: โดนต่อยตาปิดไม่ยอมลุกจากเวทีไม่ยอมลุกมาจากมุม
6: อย่าไปนินทาแกมากสิครับ
5: แล้วแกภาคเป็นไงวะกับวันนี
6: ้ถามนี่ถามนามเอกเป็นไง
5: โอ้คนหนึ่งก็เนออีกคนหนึ่งก็แน่นเหลือเกิน
6: หยองเลยหยอง
5: หยองนี่เนอเน
6: อมันมีเอกลักษณ์ไงพ
5: ี่โอ้ส่วนสมชายนี่แน่นเหลือเกินแทรกอยู่นั่นแหละไอหยองยังภาคยังไม่ทันจบเลยแทรก
6: เดี๋ยวมันเดียว
5: แกจะเป็นปากหนึ่งหรือปากสองวะเนี่ย
6: แบ่งกันไปเลยดีกว่าคนละครึ่ง
5: เออคนละภาคคนละครึ่งจะหมดเรื่อง
6: เออไม่ได้คนละครึ่ง
5: บางทีสมชายแกก็เงียบไปเลยนะอยู่ๆมาแกพูดแทรกไอหยองอีก
6: หลับแต่ผมเข้าใจนะพี่คนที่มีอาการระคายคอจะไออ่ะมันคือไม่กล้าพูดกลัวพูดแล้วมันจะไอใช่ไหมนี่มันต้องมีน้ำคอยจิบคอยอะไรไปตลอดแล้วนี่พอทำงานต้องใช้เสียงใช้อะไรเนี่ยมันก็เครียดนะ
5: ถ้าหลี่หมิงภาคกับสมชายนี่ต้องถือไม้หน้าสามเคาะหน้าแข้งดีพูดแล้วแทรกโป๊ะโอ้อะไรของแก
6: น่าจะจับมาชนกันสักแมตช์นึงพวกเดียร์คองโก้อะไรเงี้ย
5: มาเลยโอ้มันมีไอ้ซาวเข้ามาแล้วนะนัดแรกภาคไอ้ยอมให้พี่ซาวโอ้กลุ้มใจเหลือเกินพอมันมีซาวมันช่วยได้นะใช่ไหมแล้ว
6: หมดแล้วนะ
5: นี่ภาคให้มันดีๆนะตอนนี้เนี่ยนะหลี่หมิงไม่รู้เป็นไงโดนด่าโดนอะไรบ้างเปล่าภาคมาสองคู่นี
6: ่ผมไม่ต้องห่วงพี่ไม่มีใครไม่โดนด่าหรอกพี่จอมบอบูยังบอกให้บิดามาภาคเองมัน
5: คือเรื่องประเด็นการภาคเนี่ยของทีวีกับของวิทยุเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
6: ครับ
5: ใช่ไหมของวิทยุนี่มันไม่เห็นภาพนะแล้วก็วันนี้ภาคให้มันฮาคนก็ชอบ
6: แล้วบางคนขับรถไปด้วยอะไรไปด้วย
5: แต่ทีวีอ่ะคุณจะไปภาคหลีหมิงจะไปภาคสไตล์อย่างนี้นะโดนด่าเละเลยนะฮะคนเขายังรับไม่ได้นะป่ะ
6: คนที่เขาชอบก็มีนะสมัยนี้
5: เข้าใจแต่มันยังไม่เปิดไงมันต้องภาคให้มันอย่านอกเรื่องอย่าฮามากฮาเกินไปเขาก็ไม่ชอบบางทีเขากำลังตาบอลตามอยู่ไงก็ไปฮา
6: ถ้าได้อยู่ก็ว่าไปอย่างแต่สเปนวันนั้นอ่ะมาฮาเออกูไม่ฮากับมึงวะ
5: เออใช่ไหม
6: สิบแปดสิบนาทีแล้วยิงเข็บบดไม่ได้อะไรเงี้ย
5: ทีนี้มันมีประเด็นใช่ไหม
6: ยังไงฮะ
5: คุณโบรดเนี่ยนะฮะคุณโบรดสุรพงศ์ไม่ใช่สมบัติเจริญนะสุรพงศ์พัทรวานิชน้องเขาก็ภาคคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัล
6: ครับ
5: แล้วก็มีทางเพจหนึ่งเนี่ยเขาก็ทวงติงติติงแต่ก็แต่เขาก็ติติงแบบไม่ได้อะไรมากมายนะนะฮะเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ย ผู้เล่นเนี่ยนะครับคนภาคอะไรเงี้ยนะคุณโบ๊ทก็เลย
6: ต่อยกู
5: มั้ยมาตรวจสอบ
6: ใช่ป่ะไม่ใช
5: ่คือพูดตรงๆนะบางทีเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
6: เอออ่
5: ะอย่างนี้ตอบโต้อย่างเงี้ยหรือหมิงว่ามันก็ดูมีวุฒิภาวะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาว่ากล่าวอะไรที่แบบไม่ได้สร้างสรรค์น่ะนี่ก็ถือว่าติติงแต่ว่ามันเขาก็มาท้วงติงว่าเอ้ยเขาผิดตรงไหนเขาก็ไปดูย้อนหลังเขาบอกเขาไม่ได้ผิดนะ
6: ครับ
5: ก็ชี้แจงกันไปใช่ไหม
6: มีระยะอันนี้ถือมีระยะ
5: แต่ประเภทโอ้โหออกมาจิกหัวด่าแล้วก็แบบพวกมีปมมีบาดแผลในใจครอบครัวมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยโดนเมียด่ามาอะไรเงี้ยมาด่าเขาอย่างเงี้ย
6: รายการของเราเนี่ยก็ถูกขึ้นเสียงบ่อยเหมือนกันนะ
5: คือของเรานี่น้อยไม่มีหรอกมีแต่คำชมจนแบบลิมิงอยากให้มันด่ามากอ่ะ
6: พี่ลิมิงเนี่ยจัดชั่วโมงครึ่งนะพี่ลิมิงพูดถูกสักร้อยเรื่องนะไม่มีใครชมเ
5: บ
6: ี้ยไม่ลิมิงผิดเรื่องเดียวนะเขาไปโพสต์ด่าละ
5: คือไม่รายการนินทากีฬาโลกนี่ก็เรียนตรงๆบางทีเนี่ยมันก็
6: สบายสบาย
5: ไม่ใช่ว่าวิชาโกงวิชาการเพราะตอนลิมิงเรียนไม่ต้องเรียนตรงๆแล้วเรียนเบี้ยวๆอ่ะตอนจัดรายการใหม่ๆตอนเข้ามาเนี่ย
6: เรียนเบี้ยวๆนี่คืออะไร
5: ก็มันก็ตรงเอ้าก็ไม่ห่างไอ้จะทักบ่อยดิกำลังจะไปเดินหน้านะนะแล้วก็แล้วก็พูดแนววิชาการ
6: ครับ
5: มันไม่มีฟีดแบ็กไว้คนฟังก็แบบมันซ้ำๆอ่ะเขาก็อยากจะฟังอะไรที่มันสบายๆแล้วก็มีแนวมาพูดสนุกสนานอัมร้องเพลงอะไรเงี้ยคนก็ชอบใช่ไหมมันก็เป็นสไตล์ที่แตกต่างแล้วก็เป็นตัวของตัวเรานะครับ
6: เอาพูดตรงๆว่าถ้าท่านไม่ถูกจริตกับรายการนินทาแกโลกก็ไปฟังช่วงอื่นได
5: ้เกิ
6: ดมา
5: ก็จินลีมิงก็กำลังจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคือบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบคนฟังคนภาคหรือใครรายการไหนอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเสียเวลาไปด่าเขา
6: ก็เปิด
5: อาจจะบ่นได้นิดหน่อยใช่ไหมก็จะไปด่าเขาก็ด่าได้อะแต่ว่ามันไม่ต้องเป็นไปอะไร
6: เฮ้ยพี่
5: ไม่เสียเวลา
6: แต่จริงนะบางทีผมดูพรีเมียร์ลีกนะแล้วผมรู้สึกไม่ถูกใจคนภาคผมก็เปลี่ยนภาษาอังกฤษ
5: นี่คิดเหมือนกันเลย
6: ฟังไม่รู้เรื่องดีกว่า
5: ฟังรู้เรื่องดีคือเหมือนเลยจอยตรงกัน

0: อร์นี่แกนเอ็กซ์แกนเอ็กซ์นะชื่อเพลงอะไรมาเนี่ย
1: ขนาดคนร้องมันยังถามเลยว่า
0: ด่าบ้างแล้วเพลงนี้นะฮะหัวใจมีปีกนะฮะ
1: ใช่เปล่า
0: ไม่ใช่จำไม่ได้โอเครักอาเหมือนกันอันนี้ลินิงก็จะกำลังอยากจะพูดอย่างนี้เหมือนกันน
1: ะ
0: ว่าคือมันมีหลายคนที่ภาคนี่เราก็ชอบเราก็ฟังแล้วเราก็ชมอยู่ในใจ
1: ครับ
0: แต่บางคนที่มันภาคแล้วมันพูดมากแล้วก็เราก็คิดว่าเราไม่ชอบอ่ะแต่คนอื่นอาจจะชอบ
1: ใช่
0: เราก็มีทางเลือกก็คือ1ปิดเสียง
1: ครับ
0: 2เดี๋ยวนี้ทีวีมันไม่ใช่สมัยเก่าม ันก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันภาษาอาหรับก็ฟังไปนะก็ยังดีกว่านะอย่างน้อยได้สำเนียงอังกฤษฟุตบอลอายุเก่านะสำเนียงของบิสติชนะใช่ไหม
1: ฟุตบอลนี่ไม่น่าจะมีภาษาอังกฤษอะไรมือ
0: ฟุตบอลฟุตบอลเวลามันพูดภาษานักพากย์อังกฤษเนี่ยมันจะสำเนียงบิสติชทีนี้ก็เหมือนที่บอกเราก็อย่าไปฟังแล้วเราก็ได้แต่บ่นว่าโอ้โหรำคาญเปลี่ยนใช่ไหม
1: พี่หมิงรายการนินทากีฬาโลกเราเนี่ยเราทำภาคภาษาอังกฤษไหม
0: ภาคภาษาอังกฤษให้
1: สับคนที่ไม่ถูกใจ
0: ถ้าเราภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเอาสมชายมาภาคภาษาใบเลยไหมภาษาบือ
1: ภาคเดี๋ยว
0: ภาค
1: ภาษาใบออก
0: ไปเยอะเกินเอามันบ้าเดี๋ยวมีเฟซบุ๊กมียูทูบ
1: ผมคนฟังขับรถตังค์ไม่ด้วย
0: จ้องยูทูบก็ดูอยู่เยอะนะฮะ
1: อ
0: ่ะก็เอาตามนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วยด่ามาหน่อยดิลีหมิงเนี่ยภาคเป็นไงบ้างด่ามาเยอะๆหน่อย
1: เนาะอุ้ยนี่โอ้สู้ไฟ
0: เฮ้ยสาดิต
1: สู้มือ
0: เบื่อชมแล้วเบื่อมากไม่ต้องมาชมนะถ้าชมนี่เดี๋ยวด่ากลับ
1: อุ้ยเอาซะด้วย
0: มาย
1: ังไง
0: ฟุตบอลโลกนะฮะก่อนที่จะพูดถึงค่ำคืนนี้เอาวันนี้เป็นไงวันนี้สรุปให้ฟัง
1: ผลวันนี้เหรอ
0: ใช
1: ่วันนี้เมื่อคืนพี่โดโดนด่ายับเลย
0: เรื่องอะไร
1: เขาบอกเล่นไม่ดีเทลลี่อองลีก็บอกคุณจะเล่นเอาชนะหรือจะเล่นเอายิงเองเจอกับเดียร์คองโก้ไงเดียร์คองโก้เนี่ยเขานั่งเรือบินมาสหรัฐเนี่ยเขาใส่ชุดเสือดาวมาเลยนะ
0: เอา
1: แบบเป็นพิเศษว่ากระเป๋าสวยมากกระเป๋าเสือดาวมาสวยมาก
0: เออ
1: นะฮะก็เป็นรองโปรตุเกสเยอะทีนี้ทางคนก็เทียบไงเพราะว่าวันก่อนเนี่ยลีโนเมสซี่โอ้โหโชว์ฟอร์มสะบัดเลยทำเมทริกนะเมื่อพูดถึงเมสซี่มันก็ต้องพูดถึงโรนัลโดนี่โรนัลโดลงตัวจริงนี่ไงปรากฏว่าทำอะไรไม่ได
0: ้
1: บอลก็ไม่ค่อยได้นะฮะยิงก็ออกข้างยิงแป๊กยิงอะไรบ้างจบเสมอคองโก
0: โอ้ครับครับก็คือต้องเรียนให้ความเป็นธรรมนะ
1: ครับ
0: เวลาทีมพวกที่เหนือกว่าอย่างเงี้ยมาเจอทีมคองโกซึ่งอยู่อันดับ46ของฟีฟ่านะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นทีมที่ชั้นนำของทวีปแอฟริกาเนี่ยเขาก็คงดูการอุ่นเครื่องของบอลไทยกับจีนมาละแล้วเขาก็ได้อะไรประโยชน์ไปเยอะจากแอนโทนีฮัดสันเดี๋ยวไหมเขาก็ตั้งรับใช่ไหมแล้วก็พอได้บอลเสร็จเขาโยนมั่วๆไป
1: ครับ
0: โยนไปโยนไปนะ
1: ฮะ
0: ไอ้ทีมบุกมันก็ท้อนะบางทีมันก็หาช่องไม่เจอเหมือนกันใช่ไหม
1: นะก็เหมือนสเปน
0: ก็ต้องเห็นใจเขา
1: ป้อไปป้อมา
0: เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีประเด็นว่าย
1: ังไงฮะ
0: คือคุณโรโบโตมันชินี่นะฮะไม่ใช่ดิกุนซือของโปรตุเกสอะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แกไม่เปลี่ยนตัวไง
1: ใช่ไหม
0: แกไม่เปลี่ยนตัวโรนัลโดก็เลยถูกพี่ภาควิจารณ์กันพอสมควร
1: แล้วแกก็บอกแกคิดถูกแล้วนะ
0: อืม
1: แกบอกคิดถูกแล้ว
0: ก็เอ้าแกจะบอกแกจะไปสารภาพว่าแกคิดผิดได้ยังไงฮะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละก็กุนซือส่วนใหญ่เขาก็จะอีโก้สูง
1: ใช่แกบอกฮัตสันก็ยังบอกว่านี่เลยเพราะว่าลีกเราปิดไปแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่คือจริงๆโปรตุเกสเนี่ยก็ถูกจับตามองในเรื่องผู้เล่นที่ถือว่าท็อปฟอร์มในแดนกลางนะไม่ใช่ว่าบูโน่เฟอร์นันมีหลายตัว
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่าบอลนี่บางครั้งเนี่ยพอมันเล่นไม่ได้เนี่ยสเปนใช่ไหมดูที่สเปน
1: ขนาดสเปนนะ
0: ขนาดสเปนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง
1: สเปรินหนักกว่านักแคบบดอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวใช่มันก็ต้องใจเย็นนั่งบอลบางทีเหมือนฤดูกาลที่แล้วอ่ะไม่ใช่ฤดูกาลที่แล้ว4ปีที่แล้วอ่ะนะฮะอาร์เจนตินาเป็นไงแพ้นัดแรกกับซาอุอ่ะใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายเขาก็ปรุงเขาแต่งแล้วก็ทีมก็กว่าจะมาลงตัวเอาก็นู่นละรอบ8รอบรองอ่ะนะฮะ
1: พี่ลิมิงแล้วผมจะบอกว่าปีนี้เนี่ยทีมใหญ่มีโอกาสตั้งลำมากกว่าหนก่อนด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันขยาย48ทีมและรอบแรกเนี่ยมีโอกาสพลาดได้แมตช์ครึ่งอ่ะใช่ไหมคือต้องเอา3อันดับ3โอกาสเข้าก็เอาตั้ง8จาก12กลุ่มนะฮะนัดแรกกว่าจะฝืดแพ้เสมอ
0: ใช่
1: นัดสองอ้าวยังตั้งลำไม่ได้เสมอ
0: กลับ
1: มาเริ่มลงล็อกนัด3ชนะตูมเนี่ยเข้ารอบท
0: ี
1: นี้พอทีมใหญ่เข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วเนี่ยมันก็อะไรเกิดขึ้นได้แหละ
0: ก็ถูกต้อง
1: ใช่มันไปว่ากันอีกทีรอบ32ทีม
0: คืออย่างคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยถ้าจำกันได้ในฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย
1: ยังไงฮะ
0: เล่นไปเล่นมานะแกโดนดรอปนะฮะในนัดรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่มาเล่นกับแกดันยิงอีกนะครับก็มันก็เป็นไปได้หมดอะนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแม่บางทีมันพออะไรมันไม่ได้หมดมันก็เข้าทางพวกผู้สื่อข่าวนักวิพากษ์วิจารณ์
1: อ
0: ะเก่งกันหมดนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็นะต้องมีเมตตาพูดกันตรงๆรีมิงเนี่ยช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเพื่อนเริ่มตายไปคนละปีนี้นี่ตายไปสามแล้วต้นปีนี่ตายเช้าคนหนึ่งตายเย็นคนหนึ่งวันนี้ไปคนหนึ่งละ
1: ผมก็ไม่รู้จะรับยังไง
0: ก็ต้องไม่มีอะไรแล้วก็ทำใจอย่างเดียว
1: ถึงวาระ
0: ทำบุญอย่างเดียวนะมันก็
1: เป็นไปตาม
0: สังขารเพราะว่าลีหมิงก็63ละมันก็ค่อยไปกันทีละคนนะยิ่งพอเข้า70นี้ก็นะ
1: พี่ลิมิงนี่เอาแค่แบบคุณตาสว่างพอมั่ง105ปียังวิ่งต๊อกต๊อกต๊อกเลย
0: เฮ้ยของลิมิงเนี่ยก็หมอเขาบอกหมอฟันวันนี้เพิ่งไปทำฟันมาโอ้โหหมอฟันนี่มีหน้าแกเนี่ยคือมันต้องอย่างนี้นะคนทำมาค้าขายเนี่ยเจอตอนที่กินลิมิงมาทำฟันแกบอกว่าโอ้โหครูเขาเรียกครูครูลิมิงเป็นครูสอนดำน้ำครูลิมิงมาทำเธอเพราะว่าการทำฟันเนี่ยลากเทียมอะ
1: ครับ
0: ห้าซี่เนี่ยแกบอกว่าจ่ายทีเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้เราพร้อมจะจ่ายได้แต่ถ้าเรามาทำตอนที่ฟันมันสึกมันเสียหมดแล้วตอน70ตอนนั้นเนี่ยพอมีความดันมีเบาหวานมันทำไม่ได้แล้วนะเที่ยวอาหารมันก็จะทรมานและอย่างคู่รีมิงเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเกิน75แน่นอนอุ๊ยจ๋าเข้าใจพูดไว้
1: คือจะบอกว่ามีคนชมว่าหน้าเด็ก
0: แกพูดด้วยแกพูดด้วยวันนี้แกมาที่แกอุ้ยหูหน้าตาสดใสเหลือเกินกูดีมิงแม่ทำไมไปตัดผมทรงใหม่มาเหรออะไรเงี้ยโอ้โหแกใช้ได้ไว้บอกต้องพูดอย่างนี้ใช่ไ
1: หม
0: ทำป
1: ั๊
0: บทำเลยพอตัวทำปุ๊บนะฮะแกทำไปทำมาได้ไป3ซี่ฝังไม่สำเร็จไป2นะฮะ
1: ทำไมจะไม่สำเร็จ
0: ลากฟันนี้ก็ไม่สำเร็จก็มีนะบางทีมันเราไปเคี้ยวโดนเดินกระแทกมันก็ไม่ได้อีกนะ
1: แล้วถ้าไม่สำเร็จอันนี้ถามเป็นความรู้ถ้าไม่สำเร็จทำไงถอยไปก่อนแล้ววันหลังค่อยมาหรือว่าไม่ได้เลย
0: แกเคลมให้ก็ต้องคุยกับหมอก่อนนะถ้าถูกบางทีก็ไม่เคลม
1: อ๋อคือหมายความว่าก็จะตรงนั้นก็จะไม่ได้เลย
0: ได้อีกได้ก็ทำให้ไปก็ทำให
1: ้
0: นะครับทีนี้ทำไปทำมาแกก็บอกโอ้โหครูรีมิงเนี่ยฟันหน้ามันกระทบกันแล้วมันสึกนะครูเนี่ยสงสัยจะต้องครอบฟันอีก19ซี
1: ่นี่เป็นสิ่งที่ผมจะมาถามมิลิมิงวันนี้เพราะว่าข้อมูลเนี่ยได้จากพี่สมชายสายลม
0: อันนี้เรื่องจริง
1: เขาบอกมิลิมิงครอบฟันที19ซี่เขาบอกว่าจริงแล้วพี่สมชายเวลาแกเล่าเสียแกเนิ่มๆเพราะแกซึมไงลีมิงครอบฟัน19ซี่พี่ปู่แกจะมึนอยู่ก็ได้นะ
0: เบายาเบายาเบายา
1: ลม
0: ยาอมเยอะกินยาอมเยอะเบาหวานกินเบาหวานไอ้นี่จริงหมอก็บอกไปเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันต้องทำ19ซี่จลีบิงที่ตบโต๊ะเลยถ้าทำ19ซี่ไม่ทำแล้วกูซี่เท่าไหร่ครับกูแล้วก็ซี่ละพันนี่แต่บอกซี่ละ15
1: โอ้ย19ซีมหลายแสนนะเน
0: ี่ยใช่ใน 300,000 น่ะ
1: ก็เลยทำ
0: ว่าผมบอกไม่ต้องทำแล้วเอาเท่าที่ทำได้ไปแกบอกเอออย่างงั้นเดี๋ยวปรึกษากันไปก็ไปประชุมหายไป10นาทีก็บอกอ้าวตอนนี้ถ้าจะทำก็เหลือ3 4ก็แล้วกัน
1: ไม่ถึ
0: งโอ้โหโหดมากเลย
1: ครอบมาซี่เดียวเนี่ยรู้สึกทรมานมากเลยนะจน19ซี่นี่ทำไมอ้าปากโอ้โหกรามค้าง
0: แล้วหมอฟันนี่นะมีประมาณ 3-4 คนอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องไปรักษารากฟันรักษารากฟันกับหมอผู้ชายนะโอ้โหผู้ชายนี่มันก็สไตล์โครมครามอ่ะวางอุปกรณ์กุ้งกังกุ้งกังกุ้งกังเดี๋ยวจิตยาชาหน่อยอ
1: ้
0: าปากกว้างๆหน่อยสิกว้างกว่านี้ได้ไหมครับ
1: หรอ
0: กูแค่นี้กูจะหมดแม่งต้องฉีกปากกูแล้วมึงเจ็บหน่อยนะ
1: หรอ
0: กด

0: โอ้โหมือหนักอะผู้ชายโอ้โหเอาบวดปากเลย
1: สบายใช่ไหมพี
0: ่บวดปากไอ้ฉีดยากระจายชา
1: ฉีดก่อน
0: พี่ไปที่เหงือกอะเจ็บที่สุดที่เหือกที่เหือก
1: ครับ
0: เพดานปากอะนะฮะโอ้โหเลือดนี่ท่วมปากเลยแม่ถ้าหมอผู้หญิงก็จะเริ่มเลยเจ็บนะครับขอโทษนะครับชื่นชื่นนิดนึงนะครับเออฟังแล้วชื่นใจหน่อยไม่ใช่มาอัดเข้าไปพูดแล้วก็โยนมันก็โยนเข็มอะเพราะก็คมหน้าเราใช่คมจุกจุกจุกจากผู้ชายมันจะ
1: งดเงียบ
0: หยาบหน่อยใช่ไหมรุนแรงหน่อยไม่รู้มันทะเลาะกับเบียร์มาป่ะ
1: หูนี่จะเอาไว้ไหมหูเนี่ย
0: ว่า
1: หยิบนะ
0: แม่แต่ว่านั่นแหละ
1: แต่จริงใช่ไหมสรุปว่าจริงนะที่เขาจะครอบฟันพี่สิบเก้า
0: ซี่เขาประชุมกัน
1: ท่านท่านผู้ฟังเคยครอบฟันเยอะสุดครั้งนึงเนี่ยกี่ซี่พี่ลีหมิงนี่เกือบจะทำสถิติ19สิ
0: โอ้ถ้ากูรวยหน่อยกูทำหมดบากเลยนะนี่รอดมาได้นะแต่ว่าฟันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะ
1: ครับ
0: เรามีฟันปลอมไหม
1: มีอยู่ซี่หนึ่งแล้วเพิ่งครอบมาซี่หนึ่ง
0: เพราะว่าสมัยยุคเราเนี่ยพ่อแม่บางทีก็อย่างว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่อะไรไม่เหมือนเด็กสมัยนี้โอ้โหเขาจะดูแลแปรงฟันกันตั้งแต่ขวบสองขวบอ่ะฟันยังไม่หอกมาก็แปรงละใช่ไหม
1: แปรงเหงือก
0: เนอะแปรงเหงือกแปรงลิ้นแปรงสะดืออะไรเงี้ยแปรงลิ้นไก่นะฮะ
1: ไม่ต้อง
0: ข้อหลอยข้อหลอยบางทีก็แปรงก็ไปข้อหลอยเด็กก็นะฮะ
1: ฝาดยาหรือเปล่า
0: ใช่ไหม
1: แต่พอเราสมัยนี้ไม่รู้ละฝาดยาคืออะไร
0: ไม่รู้ยิ่งเราสมัยวัยรุ่นตอนเป็นนักข่งนักข่าวด
1: ี
0: กินดึกถึงที่พักก็นอนเลยนะฮะฟันก็เลยผุปากก็เลยเหม็นหน่อยนึงนะเมาถูเมากันนี่โอ้โหต้องดำดายตำยาบ้วนปากก่อน
1: เออถ้าสมัยก่อนยาสีฟันก็ไม่มีอ่ะ
0: มีดิทำไมไม่มี
1: สมัยโบราณนะสมัย
0: อ๋อโบราณนะเขาอมเกลือนะบางทีก็กินเกลือเข้าไปด้วยนะก็เลยเค็มไงสมัยก่อนคนสมัยก่อนถึงเค็ม
1: ไม่รู้ก็ได้พูด
0: เอาโปรตุเกสแล้วนะโปรตุเกส
1: นี่ดีกว่าไม่อยากจะข้ามมาคุยเรื่องนี้เลย
0: เดี๋ยวสรุปก่อนไอ้อีกสามทีมเป็นไง
1: ไอ้สามคู่ใช่ไหม
0: อ
1: ังกฤษเนี่ยสบายเลย
0: อังกฤษนี่ก็ทีมขวัญใจคนไทย
1: แน่นอนแน่นอน
0: แต่ว่ามันมีประเด็นของแฮร์รี่เคนที่เขาได้จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: ใช่ไหมแกก็มาโม้เลยผมยิงตอนแรกนี่ผมรู้ไอ้ผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ย มันชอบขยับตัวเร็วผมก็เลยมีแบบเด้งจังหวะหนึ่งก่อนเนี่ยหยุดจังหวะหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็พุ่งแล้วมันก็กลายเป็นถูกกรรมการเนี่ยแม้มันจะเซฟได้เนี่ยมันก็พุ่งออกมาจากเส้นก่อนที่จะถูกลูกบอล
1: สะดุ้งมาก่อนไง
0: ใช่ไหมพอลูกที่สองเนี่ยผมก็แกล้งไม่สะดุ้งละเข้าไปซัดเลยแล้วก็ซัดมุมเดิม
1: ยิงทางเดิม
0: ผมหลอกมันนะก็แอคเลยแฮร์รี่เคนแล้วก็ทำได้สองประตูเท่าทุนโมงเข้าไปด้วยลูกที่2นะฮะ
1: แต่จริงครึ่งแรกสนุกนะเสมอ 2-2
0: ใช่
1: มาได้ครึ่งหลังนะก็สบายแล้วฮะ
0: คือต้องเรียนว่าโคเอเชียยุคนี้เนี่ยมันตัวเก่าๆแก่ๆเกินละแก่ไปเยอะเลย
1: ช้าไปเยอะหลายคน
0: ใช่
1: จากที่กาโมดิ
0: ก็ทำเป็นคนทำเสียจุดโทษด้วยนะครับ
1: ครับ
0: โอเคนะ
1: แล้ว
0: ใครอีก
1: คู่
0: 2คู่มีอะไรน่าสนใจไหมเก็บให้หมดเป็นเรื่อง
1: ๆกาน่าชนะปานามา 1-0
0: นี่ไง
1: ก็เป็นกลุ่มเดียวกับอังกฤษ
0: อันนี้ผ่านไปเลยยกมากเลย
1: อันนี้ไง
0: นึกว่าจะได้สักหูหนึ่ง
1: อุ้ยเหรอ
0: โดนทดเวลา
1: ทีมเอเชียชุดแรกนี่มาด
0: ีโอ้โหนี่ต้องฟังเลยอ่ะสมชายกับไอหยองเดชมันภาคนี้ดีมากเลยอ่
1: ะ
0: ไอหยองนี่กำลังภาคในครึ่งทางสมชายโผล่ไว
1: ้ตื่นพอดีตื่นพอดี
0: เออก็รอดตัวไป
1: ครับ
0: เพราะว่าได้ทดเวลา90+9อ่ะโคลัมเบีย
1: ชนะ 3-1 สำหรับโคลัมเบียนะอุซเบกิสถานเนี่ยก็ลงฟุตบอลโลกครั้งแรกประวัติศาสตร
0: ์
1: แล้วคนที่ยิงประตูจ่อเลยนะ
0: อ
1: ุซเบตอนนั้นตีเสมอ 1-1 อ่ะถ้าจำกันได้เนี่ยคนนี้ที่ดับฝันช้างศึก
0: เออเคยชนะเราในรอบเอเชียนคัพใช่ไหม
1: อัพโบสเบก
0: เฮ้ย
1: ฟายสุลเยฟ
0: ทำไมทำไมนะ
1: ตอนนี้เช่นครับ
0: ไอเช่นครับดิ
1: ใช่ใช่ครับล่าสุด
0: ไม่ใช่บอลโลกรอบจำได้เราเล่นแพ้เขา2-0ใช่ไหม
1: 2-1เราเนี่ยโดนอุซเบย์ยิงนำก่อนแล้วก็ทางสุภโชคสารชาติเน
0: ี่
1: ยยิงอย่างสวยเลยอ่ะเสียบเสาเลยอ่ะล่าเข้าไปแล้ว

0: ช่เราดีกำลังเฮอยู่แป๊บเดียวเองเนี่ยไอ้ตอนนี้แหละไอ้ฝ่ายซูลาเยฟตอนนั้นอายุ20ปีเองพี่ลิมิงนะมันพลิกบอลจากนอกกรอบเขตโทษอ่ะแล้วยิงเสียบเสาเข้าเลยจบเลย 2-1
1: นี่ดีมากเลยนะแม่นี่ถ้าได้จัดรายการกับพอทรงนี่นะ
0: เป็นไงฮะ
1: เสียงมันคนละท่วงทำนองเลยนะนี่ชันนอนบีด้านซ้ายเนี่ยมันไปสักสูงๆหน่อยใช่ไหมของพอทรงก็หมอกอร่อยนุ่มเปล่าปุ๊บแปะเราม
0: ันเป็นเสียงโมโน
1: เสียงเรานี่สูงไงเสียงหรือว่ายังไงวะ
0: ร้องเพลง
1: เสียงมันต้องกระเวก
0: ใช่ไหมเก็บไฟได้เลยนะ
1: เ
0: ออเอาไหม
1: เอาสักหน่อยดิ
0: ไม่เอาน
1: ะไม่เอาผ่านแล้วก็ไทยคู่สุดท้าย
0: คู่สุดก็นี่แหละอุซเบย์ในค
1: ู่
0: ส
1: ุ
0: ดท้าย
1: นะ
0: อุซเบย์คู่สุดท้าย
1: แล้วล็อกลีหมิงหน่อยไม่งั้นถ้าไม่ลูกไม่ได้ลูกตัวตัวลาวาเจ็บนี่วันนี้ลีหมิงอาจจะไม่มาก็ได้นอนไก่หน้าผาก
0: โคลอมเบียเด็ดขาดกว่าแต่อุซเบย์เนี่ยถ้าบางทีคนดูบอลก็ชอบเอาทีมชาติไทยไปเทียบนะถ้าเราจะเทียบก็คือ 2ปีก่อนเนี่ยอุซเบย์ยังสูสีกับไทย
1: นี่เราไปจัดภาคตะกยองได้นะ
0: ทำไมอะ
1: เอาไปเทียบ
0: เอา
1: อ
0: ันนี้อันนี้เอาน
1: ิดหน่อย
0: เอาข้อมูลมาคุยกัน
1: มีนิดหน่อย
0: เอาข้อจริงมาคุย
1: มีเหนือนิดหน่อยใช่ไหม
0: มีผมคนไม่กลองไงแต่ผมอยู่ใกล้กว่ามัน
1: เอาเลยเดินน้อยหน่อยนะ
0: มันแต่หยองมันก็มาอยู่กรุงเทพนานแล้วนะ
1: เนอะก็มันไม่ค่อยได้พูดกับใครไงไม่ต้องมีเพื่อน
0: มันไม่พูดกับใครหรือไม่เคยพูดกับมัน
1: แกเป็นคนลึกลับอะลึกลับนะ
0: หาตัวย่ามกันนะ
1: ลึกลับน่าแปลกๆอ่ะ
0: เนี่ยชวนดิ้งชนแดงดังอะไรเงี้ยจะมีลีลานิดนึง
1: เออ
0: จะมาเลยไม่มาพร้อมกับคนอื่นไม่ได
1: ้อ๋อ
0: ต้องรอให้เขากินสักพักก่อนแล้วถึง
1: จะมาอ๋อเหรอเออแล้วก็มีอะไรซื้อติดบ้านติดมือมั้ย
0: ไม่มี
1: มากินอย่างเดียว
0: มากินนั่นกินนี่สั่งข้าวเลยเขากินเหล้าสั่งข้าว
1: โอ้กินแพงกว่ากินสุราอีกนะยอกเนี่ย
0: คุณขยับกับพี่นาฏครับ
1: อ้าว
0: นี่พี่ลิมิง
1: อาจารย์จะพูดอะไรจ๊ะ
0: ผมสนใจเรื่องนี
1: ้ไอ้เราอยาก
0: เหมาะสำหรับเราฝนตกพรำ
1: ๆแพร
0: มๆมันก็ต้องแบบมีจิบมีอะไรหน่
1: อ
0: ยบางคนฟังเราไปแล้วก็จิบไปด้วยอะไรไปด้วยกินส้มตำอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: นี่เขาบอกว่าแฟนบอลสกอตแลนด์เนี่ย
1: กราบ
0: ล่อเขาวายป่วงเลยนะเบียร์หมดเมือง
1: โอ้คือต้องเรียนว่าฟุตบอลเตะที่ดันเนี่ยมันค่ำ
0: ๆนี่ก็บอกที่บอสตัน
1: ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่สกอตเลยเป็นหลีหมิงไปนี่ก็ต้องตั้งแต่หกโมงเย็นละนะฮะแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเอาเสี่ยงชุนอะไรมาพวกนี้นะ
0: เขาบอกว่าทางคนขายเบียร์เนี่ยร้องโอ๊กเลยเปิดมาตลอดชีวิตไม่เคยเจอ
1: มึงจะร้องทำไมมันก็ไปหาบาร์ดิโอ้โหตอนนี้กำลังถือว่าเป็นนาทีทองอ่ะใช่ไหมก็ขายแพงหน่อยไป
0: ก็ขายแพงก็ซื้อคนเมาอ่ะคนจะกินอ่ะพี่ลิมิงก็ทราบใช่
1: ไ
0: หมล่ะ
1: โอ้ขายไปเถอะสมมติกระป๋องละ50ใช่ไหมพอเริ่มขาดของเริ่มน้อยก็บอก100
0: เอาน
1: ะมันก็
0: เอา
1: พอยิ่งเมาแล้วมันยิ่งอยากกิน
0: ก็นี่ไงเบียร์ที่เราไปซื้อที่นี่กันนะที่โอลิมปิกเกมอ่ะเบียร์ข้างสนามอ
1: ่
0: ะแก้วละ400อ่ะก็เอา
1: โอ้ใช่ที่บราซิลอ่ะ
0: ที่ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ที่สนามที่เราไปดูน้องบิววิ่งสตาร์ทฟรอง
1: อ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช่
0: ที่ข้างๆจะบีบซ
1: ุ้
0: มเยอะ
1: ๆใช่โอ้โหแพงนะ
0: เบียร์ก็ต้องกิน
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: มันก็จำเป็นนะ
1: ก็ลิมิงก็ไม่อยากกินเลยเต้ยมาบอกพี่เอาหน่อยสักแก้วนึง
0: นี่คุณ
1: กูโดนอีกแล้ว
0: คุณบิลลี่เดเคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านแซมอดัมเนี่ยบอสตันแทบลูมเขาบ่นนะบอกโอ้โหเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็น
1: เกิดมาไม่เคยพกไม่เคยเห็น
0: มันกินอะไรขนาดน
1: ั้
0: น
1: กินอะไรขนาดนี้มึงไม่ไปอินเตอร์เนชั่นแนลเลย
0: บอกเหลือเชื่อจริงกินอย่างเดียวทุกเวลานี่คือกินขายจะหมดเกลี้ยง
1: แต่เงินชัวร์นะ
0: ต้องจ่ายเลยฝรั่งเขาต้อง
1: ไปกินแล้ววิ่ง
0: เพราะฝรั่งเขาพอเอามาต้องจ่ายเลยบ้านเรานี่รอกินจ
1: นหมดเดี๋ยวเช็คหาย
0: สกอตแลนด์ชนะด้วยกันนั่นแรกชนะเฮตีดีใจ
1: เออโอ้โหสามแต้มนี่คือถือว่า
0: ไว้ก่อน
1: แต้มใหญ่นะโอกาสเข้ารอบก็ว่ากันว่า7-80%น่ะคุณแค่เสมออีกนัดนึงน่ะ
0: ใช่
1: เป็นที่3ของกลุ่มอย่างน้อยเลยนะฮะ
0: ครับสกอตแลนด์นี่ก็ต้องคิดถึงอะไรนะ
1: ใครคร
0: ับ Braveheart ใช่ไหม Braveheart
1: Braveheart
0: เหรออ่าวิลเลียมวอลเลซ
1: Freedom นะฮะเมลกริฟสัน
0: ดูไหมพี่ลิมิงดูไหมเรื่องน
1: ี้ดูหลายรอบเลย
0: เฮ้ยพี่ลิมิงแต่เขาบอกว่า
1: อะไร
0: บอกว่าเบรฟฮาร์ทที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่วิลเลียมวอลเลซ

0: ตั้งข้อสังเกตนู่นนี่นั่นใช่ไหม
1: คือประวัติศาสตร์บางทีข้อที่จริงมันมานิดเดียว
0: ใช่
1: แล้วทีนี้มาอยู่ที่คนเขียน
0: ใช่
1: ยิ่งเมืองไทยเนี่ยอยู่ที
0: ่ยิ่งไม่มีใหญ่เลย
1: การเนี่ยจะเขียนยังไง
0: ยิ่งไม่มีใหญ่เลยบ้านเราเนี่ยนะใช่ไหม
1: ล่าสุดเขาตีความนี่ไง
0: ใคร
1: ทางเหมาปราบ
0: โอ้เขาคือใคร
1: เขามีซีรีส
0: ์
1: ซีรีส์เขาตีความว่าเอ้ยเขามีอะไรกันหรือเปล่า
0: คือสกอตแลนด์เนี่ยบอลของเขาแต่ก่อนสัก20-30ปีเนี่ยถือว่าดีนะบอลอังกฤษไม่ได้กินง่ายนะฮะ
1: ใจเลยเพราะใจ
0: ไม่ได้ใจหรอกมาตรฐานมันก็ห่วยพอๆกันนะอังกฤษแต่ก่อนเรื่องสนามมันก็ไม่ได
1: ้
0: ดีเดย์เวลาหิมะตกก็เละก็โยนไปโยกันมาแต่พอหลังๆบอลอังกฤษมันเริ่
1: ม
0: มีเรื่องการสร้างสนามที่มาตรฐานขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็มียุคอาร์เชนเวนเกอร์เข้ามาก็จะเล่นภาคพื้นดินเยอะขึ้นนะแล้วทุกทีมประกอบกับมูลค่าของพรีเมียร์ลีกในการกล้าจ้างนักเตะดีๆเข้ามามันก็ทำให้บอลอังกฤษปลีกอังกฤษมันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทีมชาติก็กลายเป็นหลังๆอังกฤษก็ไม่ค่อยอยากเตะกับสกอตแลนด์ละนะใช่ไหมจังที่จริงๆ1978เนี่ย
1: อัง
0: กฤษไม่ได้มาเตะในฟุตบอลโลกที่อาร์เจนตินานะสกอตแลนด์ได้เข้ามานะนะครับแล้วก็บอลสกอตแลนด์ก็จะมีพวกเดนิสลอใช่ไห
1: ม
0: แคดดี้ดังกริชแคดดี้ดังกริชนะครับไอ้หน้าเหี่ยวเขาก็เป็นเซอร์ไปว่าเขาอีกโดนฟ้องเอามาเรื่องนี้ดีกว่า
1: เรื่องอะไรฮะ
0: สรุปแล้วเนี่ยนะครับดีมิงไปทำการบ้านมา
1: ครับ
0: คือวันนี้เนี่ยมันครบถ้วนกระบวนวันทุกกลุ่มละ
1: ทุกกลุ่ม
0: ใช่ไหม
1: นัดแรก
0: ทุกกลุ่มละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะสรุปภาพรวมนะครับคือเอาในโซนเอเชียบ้านเราก่อนเลยดีกว่านะครับบ้านเราเนี่ย9ทีมที่ไปนะครับก็มีเกาหลีใต้กับออสเตรเลียนะครับที่เก็บ3คะแน
1: น
0: ก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยเพราะว่าญี่ปุ่นอิหร่านนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียกับกาตาร์นี่ก็เก็บมา1แต้มใช่ไห
1: ม
0: โดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยนะถือว่าแต้มใหญ่เลยเพราะว่าเล่นกับเนเธอร์แลนด
1: ์โอ้ฟันได้ทำหน้าเซ็งเลย
0: ครับส่วนที่แพ้เนี่ยอย่างจอร์แดนที่ลีบิงพาร์คนะฮะกับออสเตรียเนี่ย
1: ครับ
0: ถือว่าเล่นได้สมศักดิ์ศรีเล่นได้ดีมากนะครับ
1: จอร์แดนเขาลองแชมป์เอเชียนะ
0: อ้าวก็เล่นดีนะแต่อุซเบย์เนี่ยที่แพ้โคลอมเบียก็สมควรละนะฮะ
1: มันก
0: ็แต่ก็ทำได้ดีตีเสมอนะ
1: อุซเบย์ไปอยู่สายแข็งนะพี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวแพ้โคลอมเบียไปแล้วเดี๋ยวนัดหน้าเจอนี่อีกอ่ะพี่โด
0: อ้าวมันเลยนะไม่รู้จะกลับมาท็อปฟอร์มหรอ
1: จะมันอีกเหรอ
0: ส่วนอิรักนะครับก็ไปเจอมามืดนอร์เวย์นะโดยเฉพาะเออริงฮาร์เรนนะครับถล่มไป
1: เรียบร้อย
0: 1-4นะครับก็โอเคมาที่ขาใหญ่ยุโรปนะฮะขาใหญ่ยุโรปเนี่ยก็ทีมที่เป็นเต็งๆนะก็ยังโชว์ฟอร์มได้ตามเป้ายกเว้นสเปนกับโปรตุเกส
1: ครับ
0: นะฮะนะขณะที่อเมริกาใต้เป็นไงบ้างอาร์เจนตินานี่ไงเมสซี่นี่ทำแฮตทริกเลย
1: โดดเด่น
0: นะครับ
1: เฉิดฉายภาษาเป็นรูปว่าเฉิดฉาย
0: ส่วนบราซิลก็ได้แค่เสมอแต่การเสมอโมร็อกโกเนี่ยก็ถือว่าโออ่ะนะ
1: ผมว่าไม่เลวร้ายนะ
0: โอ้โหมอร์โคนี่แข็งโป๊กนะบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นดีมากนะครับนะ
1: คือโอเคอ่ะมันไม่ตามเป้าหรอกนะโดยเฉพาะคนที่เล่นไ
0: หมเอา
1: แต่ว่าในมุมของบอลใจขันก
0: ็ใช่ใช่ใช่ก็คือตามเนื้อผ้านะเสมอ1-1เขาพอใจแน่นอนนะครับนะเป็นยังไง
1: เอายังสิ
0: เราเหรอยังนะนะส่วนเจ้าภาพเม็กซิโกอเมริกาก็ทำได้ตามเป้าหมายรวมถึงแคนาดาแม้จะเสมอแต่บอสเนียก็ไม่ใช่ว่าแม่อุจจระไก่นะฮะ
1: ก็ถ้าโดดเด่นสุดก็คงเป็นเยอรมันว่ายิงเยอะสุด
0: ครับครับผม
1: เจ็ดลูกนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้ววิลลี่มิงผมว่าโอเคมีทีมใหญ่ที่เล่นไม่ถูกใจน่าผิดหวังแต่ว่า

0: ยังไม่มีใครสะดุดพลาดพังซะทีเดียว
1: ไม่มีพลิกล็อก
0: เออ
1: เป็นแค่ไม่ได้ไม่ได้ชนะนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ในนัดที่สองนะครับและภาพรวมเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นละนะแล้วก็เริ่มจินตนาการโยงใยละไอทีหนึ่งของกลุ่มนี้จะต้องไปเจอกลุ่มนู้นกลุ่มนั้นอาก็ว่ากันไป
0: จะเริ่มแบบเดี๋ยวนัดสามแล้วผ่อนหน่อยเว้ยหนี
1: เริ่มจับแพะชนแกะละนะ
0: แล้วมันจะชลมุนจนเหลือตอนเหลือนะสุดท้ายแล้วอันดับ3อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ทีนี้จะยุ่งละ
1: ยุ่ง
0: เราเนี่ยเราจะยุ่งละ
1: ก็จะปวดหัวกันจะต้องมาไล่เรียงกัน
0: ท่าอย่าง
1: น
0: ี้
1: ท
0: ่
1: าอย่างนี้นะแม
0: ่รู้ดีจริง
1: ไม่เหมือนสุนัขเลยนะ
0: เอ
1: า
0: โอเคถ้าโดยรวมก็โอเค
1: เป็นยังไง
0: ยังไม่ได้พูดอะไร
1: ยังไม่ได้พูดอะไร
0: ยังไม่ได้พูดอะไรเลย
1: เออ
0: นะ
1: อ้าวแล้วมีอะไรเกล็ดอะไรมั่งที่จะนำมาบอกกล่าวพูดกันมาเล่าให้ฟังนะในมุมของลินทากีฬาโรคนะฮะเรื่องอันนี้ไหมสอดเฮือนมินแล้วก็พลพรรคโสมเนี่ยเขาประท้วงผู้สื่อข่าวเออ
0: ไม่ลินทากีฬาโรคไปจัดรายการแซวเขาเยอะ
1: ที่แอนโทนีฮัตสันเนี่ยมันไม่ประตูอย่างเลยมันจะฟ้องไงนะไอ้ลีหมิงอย่าแยกแยะกูเจอนะ
0: ชอบไปว่าเขาไม่พอใจแต่ไปขุดเรื่องที่เขา
1: อะไร
0: เรื่องเกณฑ์ทหารไงแต่ว่าสมรงมินเขาก็ใช้เขาตามเกณฑ์เขาอะ
1: ที่
0: ได้แชมป์ไปถึงเกม
1: ครั้งนั้นเนี่ยลีหมิงเชียร์เขาด้วยนะอยากให้เขาได้แชมป์ได้เหรียญ
0: อ
1: ะเพราะว่าตามหลักของเกาหลีเนี่ยถ้าได้แชมป์พวกเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอะไรเงี้ยได้เหรียญทองนะเขาจะต้องไม่ไปเกณฑ์ทหารเพราะถ้าไปนี่โอ้โหเสียหายนะ
0: ใช่
1: รายได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเขากำลังฮอตอยู่ด้วย
0: ต้องหายไปไม่แน่ใจอาจจะปีหรือ2ปีแต่ก็โอ้โหมันมูลค่ามันเสียไปเลยนะนะ
1: คือ
0: ทางเกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกณฑ์กันแทบทุกคนเพราะว่าเขายังอยู่ในสภาวะสงครามอยู
1: ่
0: กับเกาหลีหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเป็นแค่สงบเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือว่าการที่คนไทยได้ดูเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหลุ้นกันถึงวันสุดท้ายเลยนะครับหลีหมิงเนี่ยจะเล่าสารภาพความจริงให้เลยว่าก่อนหน้าเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยนะด้วยความพิบัติว่าบ้านที่หลีหมิงเข้าไปอยู่เนี่ยซื้อต่อเข้ามาแล้วเขาก็ยกทุกอย่างให้เลยรวมถึงเว็บเถื่อนมาให้ด้วยแต่ต้องจ่ายตังค์อย่าเลยมันจะตกใจเลย
0: เว็บเถื่อนพรีเมียม
1: ดูได้ทั้งหนังดูได้ทั้งบอลแต่ว่าช่วงแรกๆมันอาจจะกระตุกๆหน่
0: อ
1: ยแต่พอหลังๆประสิทธิภาพของ Wi-Fi อะไรมันดีขึ้นมาก็ดูอยู่ประมาณ 4-5 ปีนะครับก็รู้สึกผิดอยู่ตลอด
0: เออ
1: เราก็รู้
0: ก็ไม่ก็เลยไม่ดูแต่ทั้งนั้น
1: ก็ต่อที่6เดือนก็ยังรู้สึกผิดนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ยังตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ปราบปรามให้มันทำไมเราจะต้องมาทำอะไรผิดนะคุณปราบไปหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเขาทำเว้ยเอาซวยเลยกูยังเหลือตั้ง3เดือน
0: กูไม่น่ายุ่ง
1: แล้วมันก็หายไปแล้วมันตอนหลังพอมันหายไปลิมิตว่าเออไม่เอาละเราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องมา 2-3 ปีแล้ว
0: ยอดเยี่ยม
1: แล้วก็ทั้งดูดังก็ต้องจ่ายตังค์พวก Netflix อะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายไปดิ
0: ใช่ไหมก็ไม่แพงแล้วพวก
1: Netflixก็ไม่แพงแล้วก็อย่างพรีเมียร์ลีกเขาโอ้ซื้อลิขสิทธิ์มาปีนึงเขาพ่วงกี่ปีเป็นหมื่นล้านสรุปก็ปีเป็นพันล้านเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาต้องลงทุนอ่ะแล้วเราจะมาอยู่ในประเทศที่มันอะไรผิดๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควร
0: มันกลายเป็นจนเป็นปกติ
1: แต่
0: ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าเดี๋ยวคนไทยก็หาช่องทางดูเองได้มั้ง
1: ใช่ทีนี้ลีหมิงก็เนี่ยภายในเร็วๆเนี่ยลีหมิงก็จะต้องอันนี้ละเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะเริ่มเข้มข้นในรอบ32
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์เจอกันเนี่ยดึกขนาดไหนบางทีก็ต้องมาดู
0: ดนะ
1: ใช่ไหมเรายิ่งเราทำงานทางด้านนี้ด้วยมันก็ต้องดูนะแล้วก็เขาพ่วงพรีเมียร์ลีกยังไงเราพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วใช่ไหมนะก็เดี๋ยวนี้กำลังรอจอที่2อยู่จะหารกัน ถ้าประหารกันจริงๆก็ไม่แพง
0: ไม่แพง
1: ปีนึง 3,000 กว่าบาทเฉลี่ยคุณถ้าดูเนี่ยคุณดู30คู่ก็คู่ละ10บาทเองถ้าดูลีกพรีเมียร์ลีกด้วยใช่มั้ย
0: เดือนนึงใช่มั้ย
1: เออๆใช่มั้ยไอ้30คู่ใช่มั้ย30คู่คู่ละ100อ่ะเออใช่มั้ยก็ช่วยเขาหน่อยสิใช่มั้ยเอกชนเขาจะได้มีกำลังใจแม่ผู้บริหาร
0: ว่าผม
1: ผู้บริหารแจ๊สที่ฟังอยู่เนี่ย
0: นะอันนี้พี่ลิมิงบอลโลกครั้งนี้นะผู้บริหารแจ๊สเขาบอกว่าเขาปล่อยฟรีให้40ถึง50นัดนะ
1: เอาก็ตามจริงๆมันก็ต้องมีออปชันอยู่แล้วนี่ทางฟีฟ่าบอกจะต้องให้ดูฟรีอยู่
0: แต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปก็คือรอบแรกเนี่ยเขาปล่อยมา17นัดแจ๊สเนี่ยติดเราอยู่23ถึง33นัดนะในรอบน็อกเอาท์เนี่ย
1: รอบน็อกเอาท์16ใช่ไหม
0: เรา32ทีม
1: 16 8 16กับ8 3 16กับ8 24อีกประมาณ30คู
0: ่32คู่32คู่เนี่ยถ้าแจ๊สปล่อยฟรีเหมือนที่ท่านผู้บริหารพูดแต่วันแรกนะ
1: ครับ
0: ถ้าว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยเราจะได้ดูฟรีกันเกือบทุกคู่เลยนะ
1: เอ้าไม่งั้นไม่เป็นเราให้กูไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได
0: ้เอ้าก็เขาพูด
1: เข
0: าพูดเองนะ40ถึง50นัดน่ะ
1: เขาพูดชัวร์เปล่าเอาจะไปบอกหน่อยว่า
0: เอาถ้าพูด
1: เต้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเป็นยังไงใช่มั้ยบางทีเออ
0: จริงๆอ่ะ
1: รอๆฟัง
0: พูดจริงๆบอกปล่อย40ถึง50คู่
1: ฟังครบถ้วนใช่ไหม
0: เออ
1: โอเคอ่ะ
0: พักไหม
1: ไม่พักเอาเรื่องนี้ก่อนทีนี้ตอนนี้อ่ะเขาก็บอกว่าแน่นอนอย่างแจ๊สกับโมโนเน
0: ี่
1: ยไอ้พวกที่มาแนวลิงเถื่อนเนี่ยเขามีผลกระทบเสียหายเยอะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหน่วยงานเนี่ยดำเนินการกวาดล้าง
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่อย่างเต้ยจะสอยมาอะไรมาเนี่ยมันจะยากขึ้นนะเออมันจะยากขึ้นนะครับก็รอดูแล้วกันเพราะว่าถ้าลีมิงเป็นเจ้าของแจ๊สลีมิงก็ต้องลุยเรื่องนี้
0: เออก็ทำซื้อเยอะ
1: ใช่ไหม
0: เรานี่โดนข้อหารับดูของโจรไหมเนี่ย
1: ก็น่าจะมีโดนกันครึ่งประเทศใช่ไหมเอาทำให้มันจริงจริงจังๆเลยให้มันเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าแนวคิดหรือว่าพวกเราด้วยกันเองเนี่ยนะต้องช่วยกันด้วยนะครับ
0: รู้การแล้วเท่าที่ผมส่องดูนะผมรู้สึกว่าลิงก์เถื่อนหายากกว่าเดิมเยอะเลย
1: อ้าวแน่นอนแน่นอนนะโอเคก
0: ็
1: อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราต้องพักก่อนนะฮะ SMS มา4689899หรือช่องทางธรรมชาติอย่าง Facebook
0: อุ๊ย
1: แล้วก็ YouTube นะมากันเยอะๆเดี๋ยวจะเผื่อเวลาตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้ นามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐาน FIFA ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้

0: นี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริง
1: ๆฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการครับ
6: และอสมทนะสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา M-COT Superfan นะครับ M-COT Superfan ในช่วงบอลโลกนี่แหละเป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะก็ท่านก็เชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนก็ส่งมาลุ้นรางวัลมูลค่า 2,600,000 น่ะนะที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนเนี่ยเข้าไปใน cheermcot.net ก็คุณจะมีขั้นตอนบอกนะครับมีรางวัลเพียบเลยของรางวัลหลักๆนะอย่างรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์เนี่ยอันนี้คันนี้เกือบ 1,600,000 อ่ะนะครับ
5: ครับ
6: รถจักรยานไฟฟ้า Honda U43 นี่5รางวัลนะครับตัวเครื่องบินบางกอกเอเวนะบางกอกเอเวนี่ได้กินข้าวต้มมัดด้วยพี่ลิง
5: เขาเหร
6: อ
5: โอ้โหขี้เกียจแกะติดมือ มีแอร์แกะให้ด้วยป่ะ
6: อืมนี่ต้องติ๊กให้แอร์หน่อยอันนี้24รางวัลเลยสำหรับตัวเครื่องบินบางกอกเอเวนะฮะ
5: โอ้น่าสนใจเว้ย
6: ครับนะแล้วก็มีโกลกิฟต์วอเชอร์5รางวัลครับแล้วก็มีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Superfan ได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับวันนี้จนถึง20กรกฎาคมเวลา 1:45 นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
5: โอ้ยมีอิสด้วยเหรอแ
6: ม่เขาใส่สอเสือกลันมาจริงๆสอกลันเนี่ยมันต้องไม่ออกเสียงเลยใช
5: ่
6: ไหม
5: เออนะส่วนลีมิงเนี่ยนะครับก็ดีใจนะได้มาภาคบอลโลกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองละ
6: เอ้ยเดี๋ยวทำไมจะรีไทร
5: ์ก็โอ้โหให้เด็กๆมาทำบ้างดีกว่าแล้วก็เราเรื่องเยอะดึกๆตรงนี้ไม่เอา
6: อันนี้แฟนรายการเขาส่งมาเลยพี่นิ่งยาหรือไม่ยาป้าย
5: า
6: ป
5: ้
6: าย
5: ก็ยังนอนยังอยู่ครั้งนี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็พอทรงนี่แกก็ให้โปรแกรมมาภาควันที่เท่าไหร่21-22ไม่รู
6: ้
5: ลีมิงไม่อยู่ก็ต้องบายบายก่อนให้ใครมาทีให้เต้ยมาแทนได้ไหม
6: วันคุณเจ๋งก็ถามเหมือนกันเดี๋ยววันจันทร์ผมงานเยอะงานเดลิว
5: เรื่องเยอะอีก
6: เอ้าผมมีงานประจำแล้วมันช่วงเวลาทำงานนี่ไง
5: ก็ลีมิงติดนะครับวันจันทร์ที่22นะ
6: ครับเดี๋ยวเขามีแล้วเดี๋ยวทีมงานเราเยอะ
5: นะฮะแอนจีเรียกับจอแดนนะครับก็ให้สมชายมาแทนก็แล้วกัน
6: ครับ
5: แล้วก็ดีมิจะเจอดีมิทีก็คือวันพฤหัสวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่26มิถุนายนวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มซึ่งจะเตะพร้อมกันก็ไม่รู้ทางขึ้นจะทำไงเนี่ยเอามาสองจอ
6: ก็คงต้องกลางจอที่มีผลไว้ก่อนละมั้งคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
5: อย่ามึงดิก็สองจอดิเอาจอมาเพิ่มดิ
6: ไม่รู้นี
5: ่เออเดี๋ยวก็
6: คงถามคุณเด็กเน
5: าะอ้าวนะฮะอ้าวก็ติดตามได้นะครับ
6: แค่นี้ก็โต๊ะไม่มีอะไรจะตั้งแล้วนะ
5: วันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงนะคู่เอกน่าจะให้เป็นคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต
6: ้อันนี้น่าดูมาก
5: น่าดูมากนะครับ
6: บอลชนะมันทั่ว
5: ส่วนอีก3คู่ก็เป็นคู่ไม้ประดับแล้วเวลามันก็โอ้โห
6: โอ้ใช
5: ่ตี
6: แต่ก
5: ็ห้าทุ่ม
6: ก็ดูได้ห้าทุ่มนี่พอไหวเช็คเกียร์หรือเช็คอ่ะนะเจอกับแอฟริกาใต
5: ้
6: ห้าทุ่มนะครับ
5: ก็ชื่อชั้นทีมก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แล้วมั้งนะ
6: เ
5: ราจะหลุดมาเนี่ยแหละเกาหลีกับเม็กซิโกเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย ชื่อก็อับเหลือเกินแคนาดาป้าตีห้า
6: ไล่เวลาไปก่อน
5: นะ
6: ตีสองเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย
5: คู่นี้แล้วกัน
6: ห้าแคนาดากาตาร์
5: คู่น
6: ี้
5: พอนะคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้
6: ครับ
5: นะฮะแม่พอจะพูดปุ๊บเวลาหมดพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเรามาพูดเอาช่วงที่สามก็แล้วกันนะตอบ SMS เดี๋ยวจะเผื่อเวลากันได้เยอะๆนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะอยู่กันด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อส่งแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

0: อาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนได้โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICUผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี 2570
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: มาแล้ว
2: แก้วตา
1: Price Price นะ Water Price นะ
2: อะไรฮะ
1: เอาเพื่ออรรถรสในการชมพรุ่งนี้เนี่ยเกาหลีนะครับนะต้องเสมอนะฮะเข้าใจไหมหยอกเอ้ยไม่เข้าใจไหมเต้ย
2: ต้องเสมอนี่หมายความว่าไง
1: เอ้า
2: คือหมายความว่าถ้าเสมอเนี่ยแฟนเกาหลีเฮฮา
1: ใช่ก็พอละ
2: ก็พอแล
1: ้วประมาณเนี้ยบอก
2: เฮฮาเต็มเต็มปากเลยไหม
1: บอกมากเดี๋ยวคุณตำรวจเขาจะสงสัย
2: เสมอเฮฮาเต็มปากเต็มคำเลยไหมเฮฮาครึ่งเดียว
1: ก็มีบวกลบอะไรอีกหน่อยนึงก็งงเหมือนกันหลีบิงก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะเพราะว่าไม่ถนัดในเรื่องนี้เลย
2: คู่นี้เนี่ยใครชนะก็เข้ารอบแน่นอน
1: เสมอก็เข้ารอบ
2: ถ้าเสมอโอกาสสูงมาก
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามเม็กซิโกเขาในฐานะเจ้าภาพแล้วก็เป็นครั้งที่3นะไม่มีใครได้เป็นเจ้าภาพมากเท่าเขาแล้วนะนะฮะแล้วท่ามกลางเสียงเชียร์จากกองเชียร์ชาวจังโก้ทั้งมวลเนี่ยคึกเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้นัดแรกนี่ถือว่าเล่นเนี่ยเด่นครึ่งหลังนี่เล่นดีมากนะครับสไตล์การเล่นดุดันแล้วก็มีจังหวะวูบวาบริมเส้นนะเกมสวนกลับดีมากนะครับนะผู้เล่นคือต้องบอกว่าไอ้เจ้าซอนฮึนมินนี่ก็ช้าลงไปเยอะนะก็คงจะเล่นได้แค่ตามฟอร์มแล้วประมาณ 6-70 นาทีนะฮะเปลี่ยนออกไปนะครับก็ลุ้นเอาอีคังอินนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งเลยครับบัญชาเกมนะฮะ
2: ขวัญใจน้องลิซ่าใช่ไหม
1: นั่นดีมากนะครับ เบย์คนนี้คอยจับตาดูให้ดีก็เกาหลีพอใจ1คะแนนแน่นอนนะครับก็จะเป็นเกมที่สนุกมากดูฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสนุกนะยิงประตูกันเยอะนะครับมีคู่เดียวก็คือสเปนที่เสมอ 0-0
2: แต่ก็เป็นทรงที่แบบมันก็ไม่ได้แบบน่าเบื่อซะทีเดียวนะคู่สเปนกับคิปเวิร์ดนะฮะ
1: คือสเปนก็บุกเยอะบุกเยอะแต่ว่าเจาะไม่เข้าเท่านั้นเอง8โมงเช้านะฮะพรุ่งนี้นะครับติดตามชมเชียร์กันได้แล้วก็ทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรงของเราพรุ่งนี้น่าจะเป็นนักพากย์หมายเลขหนึ่งของคลื่นเลยนะฮะผอ.นะฮะสุเทพคงเปี่ยม
2: ครับ
1: คนนี้พากย์ดีมากนุ่มลึกเสียงอะไรข้อมูลแน่นนะฮะแล้วก็ป๋าแปะนี่ก็แม่เกาะเอวพอไอโอสุเทพมาหรอกนะไม่งั้นไม่ได้คู่เดตติ้งอันดับหนึ่งนะของการพากพรุ่งนี้ฟังคู่นี้น่าจะเป็นคู่นี้นะ
2: ใช่ไหมไม่แน่ใจผมไม่แน
1: ่
2: ใจทั้งเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยถ้าไปดูการคาดหมายของคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร
1: ์
2: ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้าเขาบอกนี่เลยจังโก้โอกาสเนี่ย 49.1 มันยังจุดหนึ่งอีกนะ
1: เออละเอียดไง
2: นะฮะแล้วก็เกาหลีเนี่ย 24.3 โอกาสเสมอเนี่ย 26.6
1: ครับ
2: สรุปว่าโอกาสเม็กซิโกเนี่ยเยอะมากเลยเกือบ 50% อ่ะ
1: ก็ทีหลังไม่ให้มันแปลงมาแปลว่าเอาครึ่งลูกหรืออะไรก็บ้าเลยจะได้หมดเรื่อง
2: แต่ถ้าคนเขาเล่นจริงๆเนี่ยเขาแปลงออกเลย
1: ก็มาแปลงอีกทีหนึ่งเลยก็ส่วนใหญ่เขาจะดูแต่ก็คือฝรั่งเขามันจะมีที่บ่อนการพนันถูกกฎหมายมันไม่มีครึ่งคู่ลูกครึ่งลูกมันเป็นบ้านเรามีหรือมันมีวะหรือพัฒนาไปมีแล้ว
2: เอเชียนแฮนดิแคปมันมี
1: เ
2: อเชียนแฮนดิแ
1: คปเข้าใจแต่ฝรั่งมันไม่มีมันไม่เข้าใจ
2: ตอนพี่ไปอังกฤษไปเล่น
1: เล่นอะไร
2: เล่นนี่ไงเล่นเข้าไปในพูลเงี้ยในกาไม่
1: เพราะว่าถึงถ้าเราถูกเนี่ยมันจะยุ่งไหมมันต้องไปเบิกอะไรยุ่งยากไม่ได้
2: ไหนได้เลย
1: ไม่ใช่แต่จริงกำลังจะพูดว่า
2: อ
1: ังกฤษหรือในยุโรปหรืออเมริกาใต้อะมันมีครึ่งลูกควบครึ่งอะไรลบแปดลบหูปอมันมีไหมไม่มีนะไม่น่าจะมีนะ
2: ผมว่าน่าจะมีน่าจะมีแบบช่องแต่ฝรั่งอาจจะไม่
1: ไม่ยอมเออฝรั่งแค่ว่าสมมติอย่างเม็กซิโกอ้
2: า
1: ว ชนะเนี่ยแทง5จ่าย4แต่เกาหลีแทง2จ่าย5อะไรเงี้ยแล้วมีเสมอด้วยนะก็มีเสมอด้วยเขาจะเล่นอย่างนั้นเขาจะนิยมนะครับพวกนี้ก็อย่าไปเล่นการพนันนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะ
2: นี่เป็นข้อมูล
1: แต่ว่า
2: คนที่แม่นที่สุดก็คือโต๊ะพนันใช่ไหม
1: โต๊ะรวยกว่าเพื่อน
2: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วมันก็มีโกงอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันจ้างมันต้องมันมีโอกาสเนี่ยมันทุกวิถีทางมันทำได้มันทำทุกวิถีทางมันได้เปรียบเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่อยากอะไรมากมายก็สนุกนะแล้วก็อย่าไปหวังว่าโอ้โหจะต้องรวยจะต้องได้นู่นนี่นั่นนะแล้วก็อย่าให้คือคุณมีเงินเดือนนะหมื่นนึงนะ
2: ครับ
1: คุณเล่นได้เนี่ยคู่50บาทอย่าเล่นเกินกำลังตัวเอง
2: แต่เดือนตั้งลิมิตไว้ถ้าเสียถึงนี้แล้วหยุด
1: ใช่แต่ว่าอย่าไปเล่นดีแล้วแต่ถ้าอยากใจเล่นจริงๆก็ไอดีไลน์ลิมิตไปไม่มีบ้าพูดเล่นนะแม่เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวคุณตำรวจก็ไม่เล่นด้วยล่ะใช่ไหม
2: พี่ลิมิง
1: รณรงค
2: ์ครับ
1: นะครับ
2: ข้อความค่อนข้างเยอะนะผมขอเริ่มเลยได้ไหมเรียกเต็มจอเลย
1: ไม่ต้องขอหรอกเอานี่ก่อนทางใจตั้งก่อน
2: ทางใจตั้งก่อนสิ
1: อามซ่าภรรยาอันดับไม่ขยับมาแล้วอามบอกนักเตะสโมสรไหนที่ไม่มีคำว่าพี่ตอบน้องน้อง
2: น้อง
1: อามซ่าเล่นบอลโลกดิเอาโชคทีมนักเตะในบอลโลกมาเล่นไหนๆก็นะฝากไปทำการบ้านเลย
2: ครับ
1: อามซ่าบอกโอ้โหกูแกดีกูคิดเหนื่อยละ
2: เสียตังส่งมาแล้วยังด่ากู
1: ไม่ได้ด่าบอกว่าเนี่ยเป็นกระแสบอลโลกอาร์มก็ไปเอาบอลโลกพวกทีมต่างๆนักเตะในบอลโลกมาซอวันนั้นทำไมอ่านขาดจังครึ่งแรกอยู่อีกทีมหนึ่งนะครึ่งหลังอยู่ข้ามนะข้ามเรียกกระโดดข้ามฟาก
2: ยอดเยี่ยม
1: โอ้ถ้าแม่ถ้าวันนั้นไม่ได้นาทีสุดท้ายนี่โหดี
2: คู่ไหนคู่ไหน
1: คู่นี้ไงคู่อะไรมึนละ
2: ออ
1: สเตรียไงออสเตรียไง
2: เตะคืน 4-5 คู
1: ่มึนดูบอลเยอะๆมึนๆผมไม่ชอบพอเบ่งเลิกฟังรายการไปฟังทางแอปครับแกหยอกก
2: ็น่าจะจริงเยอะจริงเรื่องจริง
1: จริงเยอะเลยแหละนะนินทากีฬาโลกนี่แหละติ๊กตกไปพอๆนินทากีฬาโลกจัดพร้อมกัน4คนได้ไหมคือได้ถ้าค่าตัวก็ให้4คนนะฮะ
2: ครัวอาหารนะเด็ก
1: แต่ถ้าให้2แล้วมา4นี่อย่ามานะ
2: ครับ
1: พี่หมิงขอข่าวอำนาจล่าเริงหน่อยครับตอนนี้เขายังไง
2: ประกันมานะ
1: ประกันมาแล้วก็
2: แล้วจะกลับตัวแล้ว
1: คุณรถถังคุณรถถังก็ช่วยมาหนึ่งกับปั้น
2: ครับ
1: คือต้องมีคนอยู่ใกล้เขาอะคนที่รู้ใจคอยดูแลนะฮะ
2: คร
1: ับ ซอวันนั้นทำไมใจหินให้สมชายเป็นตัวหลักแกภาคบอลตั้งแต่8โมงครับ
2: โอ้สุดเลยอะ
1: เฮ้ยบอลเมื่อเช้าแกยังเสียงใสอยู่นี
2: ่
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: นะเต้ยภาคบอลคู่กับเจมิงบอลโลกไปยังครับสุขภาพดูแลกันนะทั้งสองคนจากลงเล้งนะฮะ
2: ผมกับพี่บีเดี๋ยววันเสาร์ได้ก็กับพี่บีตุรกี
1: ครับ
2: เตะกับใครไม่จำไม่ได
1: ้ฝากไปด้วย
2: ครับ
1: นะเต้ยบ่นไปวันนั้นทั้งที่ไม่ได้ทานข้าวมาก่อนตอนนี้ของกินเพียบเลยจากภาพผอเต่าลงเล้งนะฮะ
2: โอ้ห้องนู้นนะของกินบานเลยจัง
1: เลยแล้วมีไหม
2: มีเพียบเลยของกินบานเลย
1: ผล
2: ไม
1: ้
2: ผลไม้ก็มี
1: เฮ้ยน่าสนไปกลางคืนเดี๋ยวซอไม่ต้องกังวลค่ะหนูฟังรายการนี้มาเกือบ10ปีติดมากมีบางช่วงที่หนีไปฟังรายการอื่นเพราะไม่ชอบคนจัดเอ้าใครอะจอจานหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฟังทุกรายการทุกวันในการซ้อทำให้หนูคลายเครียดจากการทำงานในทุกวันขอจัดแบบนี้ต่อไปแล้วหนูเครียดอะไรจ๊ะมาปรึกษาได้นะมาเรียนดำน้ำดีกว่าอย่างนี้
2: อุ้ยเหรอ
1: คิดง่ายๆร้านอาหารถ้าคนชอบอาหารแบบเดียวกันหมดมีคนรวยคนเดียวค่ะจัดแบบนี้ต่อไปติดตามครับ
2: ที่เมื่อกี้พี่ลิมิงพูดถึงนี่ไงเรื่องแนวทางนินทากีฬาโลกไง
1: 296ขอบคุณมากนะครับ
2: โอ้ซึ้งเลย
1: ซ้อครับวันก่อนฟังภาคบอลตอนเช้านึกว่า FM 99เอานินทาเกลาโลกมารีรันอีๆนะก็รีเควสไปว่าขอภาคตอนเช้าอย่างเดียวดึกๆไม่เอาแต่วันนั้นซอภาคบอลเสียงแหบไปหน่อยสงสัยก่อนนอนกินน้ำลำไยไปเยอะแ
2: หมดีไม่ไอนะ
1: ไอหยองก็โหดเหลือเกิน
2: ทำไม
1: ก็ขอดูตัวจริงแกยื่นมาเว้ยโอ้โหเขียนเป็นผังเว้ยเราก็นึกว่ามันโอ้โหไอเด็กคนนี้มันน่ารักเว้ยทำให้เราเว้ย
2: ทำผังให้เลย
1: เรายื่นมานะ กล่าวว่าทำให้พี่ของผมของผมเป็นดึงคืนเลยโ
2: อ้โห
1: มากเลยโอ้มันไม่มีน้ำใจเลย
2: หยองเลยหยองพี่เด็ก
1: ซอหมิงครับถ้าสนใจปลาทูแม่กองสั่งกับพี่เตอร์ได้เลยนะครับคุณนามอาร์ตเอาเหรอ
2: ฟันหัวแบกเลย
1: ขายทางเว็บด้วยเหรอนะ
2: เดี๋ยวจะสั่งให้ได
1: ้พอหยองและลองปูซีฟู้ดชิงยอดคนดูทาง YouTube 3,000 กว่าเลยนะครับเจมิงนำเต้ยนะลงเล็งนะฮะ
2: ซีฟู้ดเป็นไงลองซีฟู้ด
1: เอาเหรอโอ้บ้านเรา
2: ได้คิดว่าชื่ออะไรฮะลองซีฟู้ดเนี่ย
1: นะ
2: เขาลองซีฟู้ดย้ายไปแล้วลอง
1: ลองผู้ว่าใช่ไหมขอบคุณคุณเต้ยนะครับพี่ตีฝากประชาสัมพันธ์มุมที่5โอ้โหยังมีคนอ่านอีกเลยฮะ
2: อะไรนะปักหยองเกียรตินะ
1: โอ้อวยมากๆเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนอุ๊ยล่ะแม่อาจารย์วีระกับหมอปัญญาภาคคู่ไหนครับ
2: อาจารย์วีระภาคน่าจะสนุกนะ
1: มีแต่พี่หมาแก่นะฮะ
2: อุ๊ยจะไม่อยู่แล้ว
1: อ้าวอ้าวต่อเลย
2: ทาง Facebook มั้ยนะ Facebook นะฮะเดี๋ยวผมต้องไล่จากล่างนะลีหมิงพี่ปูภาคเช้านี้หยองแบกจนขาเดี้ยงไปเลย
1: โอ้
2: จากพี่ยักษ์พี่ยักษ์เจ็ดสี
1: เอ้ยเหรอโอ้ยักษ์เจ็ดบอยอย่าเรียกยักษ์เจ็ดสีโดนรับประทานมางานกอล์ฟสมาคมกอล์ฟสตรีอาชีพ
2: เออนี่ลักษณะพี่ยักษ์น่าจะมึนๆมาแล้วนะ
1: โอ้ยักษ์สี่พัดเจ็ดบอย
2: เอาจริงป่ะพี่ยักษ์อย่าไปกลัวเขาเออต้องเถียงหน่อย
1: ขึ้นมานั่งกินข้าวนี่เงียบเลยไม่พูดเลย
2: ครับโมโนเขาสัญญาว่าจะมีถ่ายทอดบอลโลกทางฟรีทีวีอย่างน้อยวันละคู่ถ้าวันที่ไม่มีบอลเตะเขาก็ผิดสัญญาสิครับ
1: อ้าว
2: เขาพูดถึงวันที่มีบอลเตะใช่ไ
1: ห
2: มเข้าใจอะไรยากเหลือเกิน
1: อ้าวเริ่มด่าแฝงอากาศแล
2: ้
1: ว
2: ล้อเล่นนะคุณวิทยานะ
1: โอ้ไปล้อเล่นหรอครับแรงมากเลย
2: คุณวัฒนาพรดอนก่อก็บอกผมรับงานมาจากค่ายสีน้ำเงินนะเมื่อกี้คุณลีเมงพาดปิงลูกชายของแก้วแหวนนะเก็บข้อมูลไว้แล้วเจอกันที่ศาล
1: เฮ้ยไปที่เบตงนะเบตงขอเป็นเบตงได้ไหม
2: อุ้ยเหรอโอ้ไปฟ้องนู่นเลย
1: ว่าลีหมิงไงได้กลับไปเยี่ยมน้อง
2: ไม่ที่กมธ.เขาไป

0: ชุมกันอ่ะที่คุณสนธิยาบอกว่าขออนุญาตไม่ผมไปผมลุกจากที่ประชุมดีกว่าแต่คุณไอ้ราชนกบอก This is the door เชิญ
1: โอ้มาทางไหนไปทางนั้น
0: เชิญเชิญเลยเชิญคุณอภิชาติบอกคุณเต้ยภาค
1: ฮะสีส้มมาแฝงหรือเปล่าเนี่ย
0: เอาข่าวมาเล่าให้ฟัง
1: มันเอียงเอียงไงชอบกล
0: คุณเต้ยภาคคู่กับอุดเบย์สนุกมากเมื่อเช้าหยองภาคอุดเบย์ยิงชนคานทีมโคลอมเบียคุณสมชายต่อว่าแม่ไม้ร่วงลงมาเยอะแยะเลย
1: เอาโอ้กระเตือนกันหลายคนเดี๋ยวเขาก็ด่าหรอก
0: ครับคุณทูบบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่พี่อยู่ห้องคนใช้แค่เข้าไปดูบอลโลกอย่าโศกสันเธอไม่ชอบดูบอลก็อย่าว่ากันช่วงนี้นั้นขอเชียร์บอลอย่างงอนเลย
1: โอ้โห
0: แต่งกลอนมาป้าแป๊กแกจำชื่อนักบอลเกาหลีใต้ยังครับ
1: กูยแกจำได้ประมาณ15คน
0: โอ้เหรออ
1: ืม
0: 15คนเยอะนะจะเพิ่งทักครับเดี๋ยวซ้อเลยคุณสมเกียรติเขาบอก
1: ลืมอะไรฮะ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: เอ๊ะลืมอะไร
0: เอ้าผมเป็นแฟนรายการของพี่ลิมิงสมชายและบีตั้งแต่คลื่น 90.5
1: เฮ้ย
0: ตอนนั้นมีให้แค่ครึ่งชั่วโมง
1: ตอนนี้ชั่วโมงนึงแล้วนะ
0: ไกลๆนะฐานนี้นะ
1: ครับ
0: นะชื่อเพลงเขินครับพี่หมิง
1: ตามองตาอุ๊ยฉันรักเธอหรือนี่ใจฉันนั้นไม่กล้าอยากจะบอกว่ารักได้แต่ร้องเย่เย่เย่ขอบคุณมากแสดงว่าอายุ60ประมาณบวกลบ
0: เย่เย่ได้อย่างเงี้ยได้ละไปเดี๋ยวไปคาราโอเกะกันหน่อยมั้ย
1: ไม่เอาเบื่องพรุ่งนี้เช้าต้องไปส่งหลาน
0: โอ้ยแต่ตอนที่ไปโอลิมปิกแล้วพี่เลี้ยงเบียร์ผมแบบดีใจมากเลยนะ
1: เออเหรอ
0: เออแบบซึ้งใจเลย
1: เฮ้ยต้องดูแลที
0: ่ดูสุดยอดสุดยอดเป็นไงแล้วโกเลียนเป็นโกเลียน
1: โอ้โหรำคาญมากคนคนอะไรไม่เคยพบไม่เคยเห็น
0: สวัสดีพี่ลิมิงกับพี่เต้ครับคุณสกายแมนบอกมาคุณเปิ้ลจิระบอกฮามากเลยคู่นี
1: ้เหรอ
0: ไม่ฮาอะไรเราสาระ
1: นี่กระดาษดึงๆนะเนี่ย
0: ดึงราคานะคุณวิยาบอกพี่ลิมิงภาคดีไหมต้องถามหยองครับแต่ที่แน่ๆหยองบอกว่าถ้าครั้งหน้าให้พี่หมิงไปภาคกับคนอื่นก็ดีเอ้าหยองพวกนี้เลยเหรอ
1: หยองนี่เขาชอบภาคกับสมชายไง
0: อ๋อไม่พูดเยอะ
1: ไม่สมชายพอเลิกเสร็จสมชายพาไปกินข้าวต
0: ่ออ
1: ๋
0: อเอาแล้วพี่ลิมิงไม่พาเขาไป
1: สั่งน้ำสิงไม่ลิมิงตรงนี้รักษาก็หุ่นอยู่มันกินแล้วอ้วนกลับบ้านดีที่สุดละกินไข่ต้มลูกนึง
0: เอาละสวัสดีครับอาจารย์และคุณเต้ยมะกรองสวัสดีฮะดีๆนะคุณเปียส่งหัวใจสีฟ้าสงสัยชอบประชาธิปัตย์มานะฮะคุณสบายเป้สวัสดีครับซ้อมหมิงพี่เต้ยคุณปัชราก็สวัสดีมาสวัสดีซ้อมหมิง
1: ครับ
0: และเต้ยแม่กรองครับดีหมิงเชียร์ออสเตรียออกนอกหน้าเลยนะ
1: อุ้ยเหรอ
0: บีก็บอก
1: มันกระโดดข้ามฟากไปพอดีโอ้โหเกือบแย่เหมือนกันนะ
0: เ
1: กือบตาย
0: แมนยูชนะไนเตรดนี่คืออะไรเนี่ย
1: แมนเอ้าก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงอ๋อ
0: ไนเตรดโอเคปาลิมิงอิตาลีเจอใครครับ
1: อิตาลีไม่เท่าไหร่ครับเมื่อตอนเที่ยงถามสมชายครับ
0: ครับ
1: แล้วคาซักเป็นยังไงบ้างคุณสมชาย
0: อุ้ยเหรอ
1: แกอึ๊กไป
0: เลย
1: คาซักมันอยู่อีกสายนึง
0: เอ้าไปวางยาก็ซะแล้วไปวางยาสิเราก็มีอยู่แค่นี
1: ้โอ้ลิมิงยังรู้สึกผิดเลยไม่ได้เลย
0: ไว้ใจพี่ไม่ได้ใจลอยไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่ก็สมชายไงก็นึกว่าแกรู้อ่ะก็สักแต่บอกแกอยู่สายไหนก็ไม่รู
0: ้คุณเวสนีนี่ก็ชมบอกพี่ลิมิงหล่อมากครับ
1: ธรรมดาวันนี้หมอฟันยังบอกเลยหน้าตาสดใสไว้ทรงใหม่ไงทรงปัดๆบางนี้มันก็เลยไม่ค่อยชุดคุณบางทีนะฮะ
0: คนอะไรครอบฟัน19ซี
1: ่เอ้านี่เป็นเรื่องจริงอย่าบอกก็บอกมาดีดีถ้าลิมิงรวยแล้วโอ้โหทำหมดละดีว่าคานเขา
0: คุณเอสก็บอกว่าผอ.เบ่งซีฟู้ดน่าจะแฮปนะครับ
1: ก็น่าจะนะแกเบิกค่าของอาหารมาเนี่ยแกดูแลเรื่องเงินอยู
0: ่เออใช่
1: เขาสั่งบอกให้ซื้อมา20กล่องแกก็ซื้อมา10นะฮะ
0: ไปดูได้ว่า TOR เขียนว่าไง
1: เอาละเออยู่พรรคประชาชนหรือเปล่าเนี่ย
0: พี่เสกสักเพลงครับอาจารย
1: ์พี่เสก
0: ครับ
1: พี่เสกออกมาแล้วใช่ไหม
0: พ
1: ี่
0: เสก
1: พี่เสกก็
0: ยังยังเลย
1: ป่านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาแม่วันอาทิตย์ไปเที่ยวลำปาง
0: ครับ
1: ก็เลยเสียดายวันอังคารก็เลยไม่ได้มาภาคบอลโลก
0: ลำปางลำปางหนาวมากทาง SMS นะบอกซอหนูไม่ชอบสอค่ะจัดไม่สนุกพี่จอสนุกกว่า
1: สอนี่ใครวะ
0: เออสอนี่ไง
1: จอ จอนี่เจ๋งอ่ะนะ
0: เจ๋งจอเจ๋งจัดสนุกกว่าใช่ไหม
1: โอ้โหเหรอเป็นไปได้ไง
0: แต่คนชอบ
1: แล้วแต่คนชอบอ่ะมันคนชอบไม่ชอบมันแตกต่างมาก็ให้ชอบลิมิงก็เพราะว่าฉันชอบเธอตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก
0: เนี่ยจัดไปร้องเพลงไปเขาก็ยังชอบเมื่อวานเจ๊จามไหมฮะเห็นเผาเจ๊งใหญ่เคลียมแน่แน
1: ่ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้กำลังลุ้นอยู่นะฮะพอเตียมันก็ไม่ยิงสักที
0: ครับเอาทาง YouTube นะโอ้โหข้อความเยอะจริงอ่านนี่ก็เหนื่อยแล้ว
1: นะเร่งเลย
0: เมื่อเช้าหยองจัดกระสมชายคนดูไลฟ์ 3,000
1: อุ๊ยเหร
0: อ
1: แต่คนอื่นเขาเป็นหมื่น
0: อ่ะอุ้ยเหรอคนดูไลฟ์เยอะกว่าดูช่องมูนู
1: เออเหรอ
0: พี่สมชายคำรู้แน่นมากครับโคลอมเบียมีคาร์ลอสมอนเดลาม่าด้วยโอ้โห
1: เออเหรอเอาแกไอ้คาร์ลอสมอนเดลาม่านี่พูดถึงประตูมั้ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้ผมฟูใช่ไหม
0: โอ
1: ้
0: โหสมัยบอล90
1: ใช่อืม
0: เจ๊หมิง300เชียร์ถ้าเกินราคาเลย
1: อ้าวมันก็สีสัน
0: ครับเขาบอกยอดวิว YouTubeของ99เนี่ยสูงมากเลยนะ
1: เนา
0: ะเขาบอกผมเนี่ยปิดเสียงทีวีฟังวิทยุเลย
1: ต้องเพิ่มค่าภาคแล้วมันสงสัยมันต้องมีเกรด A เกรด B อะไรด้วยนะ
0: อืมใช่ๆเมื่อคืนจอร์นสโตนหมูมากครับไม่น่าได้ลงเลย
1: ก็จอร์นสโตนกับแมนซี่ก็ไม่ค่อยได้ลงไงใช่ไหมฮะก็จะ
0: เคาะ
1: สนิมหน่อยนึงแต่พอครึ่งหลังก็ดีขึ้นมานะฮะ
0: ไปหางานทำหาเงินส่งลูกเรียนครับอ้าว
1: ก็ดีฮะ
0: ใช่ฮะดี
1: ส่งเมียด้วยอีกคนหนึ่ง
0: อุ้ยเมียสองคนอ่ะ
1: ลูกคนหนึ่งมีคนหนึ่งจะมีเมียเยอะปวดหัว
0: เมสซี่เคนในบัปเป้ยิงคนละสองแล้วส่วนโด้41เมสซี่3แล้วเลยส่วนโด้อายุ41ปีเจ๋งบอกไฮโดรเจนเบรก
1: เห็นไหมเอาไปเล่นกันหมดเลยไม่มีคิดบุกเองเลยให้คนฮาโธ่
0: อาจารย์ลีหมิงหน้าจะเอาพี่สมชายมาด้วย
1: ย้ายแกมาอะไรครับดูละโสมเหลือเก
0: ิน นี่จริงๆแกต้องมาแกแบบไออยู่ไออยู่หยุดไอเดี๋ยวแกก็หายไม
1: ่
0: เป็นไร
1: ก็รู้ก็อีกสักประมาณ 4-5 เดือนน่าจะหาย
0: ไอที5เดือนเหรอแต่ก็ดีนะโจรไม่ขึ้นบ้านไอเดือน
1: แล้วแกจะหายยังไงอ่ะแม่แกเอากระป๋องแก้วทึบไงเมียแกไม่ให้กินไงก็เทเสร็จแก้ทิพย์แล้วก็ตั้งไว้ใต้เตียงพอตื่นขึ้นมาดูดเกลี้ยงเลย
0: เมาเลยโอ้มันนุ้ยเชิญยิ้มเลยสวัสดีครับพี่ลิมิงพี่เต้จานมีคนแซวไว้นะคิดอะไรไม่ออกต้องร้องเพลงไว้ก่อนจริงไหมพี
1: ่ก็ใช่ฮะตรงนี้ไม่มีข่าว
0: มีข่าวก็มีแต่ข่าวฟังรายการเดิน
1: รายการที่ต้องร้องเพลง
0: เฮ้ยนี่เขาชอบมากเลยไอไฮโดรเจนเบรกเลยเขาชอบมากเลย
1: เป็นไงล่ะติดจดลิขสิทธิ์เลยไหมเนี่ยเออมันฮาไงมาดู
0: นี่เขาบอกว่าพี่หมิงภาคไม่ค่อยดีแต่ว่าดีที่ได้หล่ออ
1: ้าวใครเนี่ยมีเบอร์ไหมจดเบอร์เดี๋ยวโทรไปด่า
0: เขาชม
1: มาไม่ยอมอย่ามาชมเลยว่าเราว่าหล่อ
0: ไม่ชอบอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ชอบชอบชมตัวเอง
0: เจ๊ภาคอีกวันไหนครับชอบเจ๊กรี๊ดมาก
1: ก็บัลลังก์คารเขาให้มาเนี่ยแต่ว่าไม่อยู่อะไปลำปางก็ทีรู้สึกพฤหัสสุกเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ ใกล้แล้ว
0: เนี่ยมันพฤหัส
1: พอหมดรอบนี้ก็ไม่น่าจะได้แล้วมึงพอทรงขอภาคเองหมด
0: มันเหลือน้อยแล้วไง
1: เอาล่ะคือตักภาคเยอะไม่มีคัดออกบ้างเลย
0: สวัสดีครับซ้อมหมิงพี่เต้ชอบซ้อมหมิงครับอะไรวะบอกว่าหยอดไม่ต้องทำดัจจริตอ๋อไอ้นี่ไงหมายถึงเล่นการพนันไงไม่ต้องทำดัจจริตว่าการพนันไม่ดีคนก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองครับว่าพนันเกิน
1: ไปเออให้พูดตรงไปตรงมาไอ้คนเล่นมันก็เล่นให้แปลว่าเราก็ดึงคนที่แบบหวังจะเอารวยหรือเล่นอะไรให้มันสนุกอ่ะให้
0: ใครรวยว่าการพนัน
1: มันย้ายมีปัญหากับตัวเองนะเอาที่แบบพอรับได้ไม่กระทบกับตัวเองและครอบครัว
0: สไตล์พี่ลิมิงก็ดีนะก็คือแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์เนี่ยตั้งลิมิตไว้ถือเป็นค่าเอนเตอร์เทน
1: ไม่ใช่คือลีมิงเนี่ยก็เลยตรงๆอ่ะมันจะได้ตั้งใจดูโดยเฉพาะคู่บิ๊กแมตช์คู่อะไรแล้วเราจะได้ดูแล้วมาจัดรายการได้เก็บรายละเอียด
0: เพื่องาน
1: เพื่อแฟนรายการอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าน
0: ะยอดสุดยอด
1: แต่จริงๆแล้วไม่ชอบเลยการพนัน
0: เ
1: อ้าไปต่างประเทศ
0: ไม่มียอด
1: เรื่องเล่นพงเล่นไพ่นี่นานๆทีดับบี้นี่นะถ้าขาครบกับโอเค
0: ถ้ายักษ์7สีชวน
1: โอ้ยนี่เงินไม่ชัวร์
0: ไม่มีเครดิต

0: เดี๋ยวน้อยสวัสดีพี่หมิงพี่โจอี้โจอี้ไม่มา
1: โจอี้เหรอโจอี้ก็เดี๋ยวรอเสียบอยู่โจอี้
0: อุ้ยเหรอครับถูกเข้าตัดสินใจไม่ส่งบุกโยซาก้าลงเป็นตัวจริงเพราะไม่อยากให้ฟอร์มของเขาไปขโมยซีเมสซี่ก็ตื่นใจเลยว่ะ
1: แล้วจริงๆเขาก็ตกลงไปหน่อยนึงนะตอนเล่นกับอาร์เซนอล
0: ใช่ใช่นะบอกแล้วทูเคิลให้เอาแม็กไกวร์มาแทนสโตนรั่วแล้วเกฮีมีโอดักดาสุภาดามา
1: แต่แม็กไกวร์ก็ช้าไปหน่อยหนึ่งคุยอ้ายไปนิดนึง
0: ตัวใหญ่เมื่อไหร่เอาลีเบงมาจัดคู่กับซองหมิงบ้างเป็นแฟนเรียกร้อง
1: เฮ้ยเหรอแต่คนด่าก็เยอะนะ
0: เขาบอกหยองมามุกเดิม
1: ๆเออเหร
0: อ
1: โอ้
0: ตำรวจนั่งเล่นด้วยอ
1: ้าวเหรอโอ้เขาความรู้ตัวหัวนะ
0: ครับ
1: อืม
0: พรุ่งนี้น้ำมันลดราคาอีกแล้ว
1: ตามคาดตามคาด
0: ตอนนี้ก็เริ่มจะสงบศึกกันได้แล้วนะ
1: ใช่
0: พี่เสกรู้ยังครับว่าอาร์เซนอลได้แชมป์ก็คงจะรู้แล้วมั้ง
1: โอ้แกก็ดูอยู่ทุกวันแหละ
0: ครับเหรอดูได้ด้วย
1: ถ้ามีพิเศษให้ผู้คุมเนี่ยก็ดูได้เป็นคู่ๆไป
0: ครับเอาหมดเวลาพอดีพี่ลิมิงครับ
1: เอาหมดแล้วเหรอ
0: หมดแล้ว2:30แล้ว
1: ขอบคุณขอบคุณนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณขอให้ดูบอลโลกด้วยความสุขสนุกสนานนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะแต่เจอลีบิงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ยังเจอกันอยู่นะวันนี้เต้ยใบกองกับลีบิงเมืองไทยบายบายปูนปูนฉกฉึกสวัสดีครับอย่าลืมไฮโดรเจนนะเบรก
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เรียนปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ห101-102 Bytech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่การกลับมาของทัพสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียและม้ามืดเอเชียหนึ่งในสตอรี่ที่อบอุ่นที่สุดของฟุตบอลโลก2026คือการกลับมาของทีมชาติอิรักในรอบ40ปีหลังจากคว้าตั๋วไปสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟโดยการขยายโควต้าเป็น48ทีมทำให้เอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นเราได้เห็นทีมอย่างอุซเบกิสถานและจอร์แดนที่เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในหลายครั้งที่ผ่านมาความน่าสนใจอยู่ที่ว่าทีมจากเอเชียจะสามารถยกระดับทีมได้ดีเพียงใดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญแต่สายตาของแมวมองทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่ทีมสายเลือดใหม่จากตัวหนอกกลางที่พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกได้จดจำในเวิลด์คัพคนนี้
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: เปิดรายการมาข่าวดีนะครับก็เมื่อกี้น้องตรงเดินเข้ามาบอกน้ำมันลดนะพี่ก็ไปไล่เช็คดูนะครับลดหมดเลย
1: ระดับลิตรละบาทกว่าแน่ๆ
0: ใช่แต่ข่าวร้ายก็คือว่าผมเพิ่งเติมไปตอนเช้าครับ
1: พี่ก็ขับไปนครปฐมแล้วค่อยขับมาแล้วค่อยไปเติม
0: จะขับไปทำเพื่ออะไร
1: ก็จะได้เติมน้ำมันราคาถูกไง
0: คงจะไปเผาน้ำมันเล่นทำไมล
1: ่
0: ะ
1: เราจะได้
0: ก็ใช้ไปก่อน
1: ถ้ารู้สึกดี
0: ผมว่าคือคนบ้าเฮ้ยพรุ่งนี้น้ำมันถูกว่าจะเติมเต็มไปขับเผาน้ำมันเล่นหน่อย
1: จะได้
0: มันคือคนบ้า
1: จะได้รู้สึกว่าเอาไว้วันนี้กูเติมน้ำมันถูกลิตรละบาท30
0: ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไอ้นี่โค้ดเกาหลีเก่าแล้วเนี่ยไอ้โค้ดบางเกลียนนี่โค้ดเกาหลีเก่านะ
1: อันนี้ตอนนี้มี VNL แข่งอยู่นะ
0: คือไอ้โค้ดคนนี้เนี่ยแต่ว่านิดนึงนะน้ำมันพรุ่งนี้ลดนะไอ้โค้ดคนนี้เคยอยู่คาวเทคไหมถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ในลีก
1: เคลียร์ของ
0: เกาหลีจำไม่ผิดนะนะฮะเพราะตามเคลียร์อยู่ตอนนั้นคืออย่างนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลดก็ว่ากันไปใครจะเติมรอพรุ่งนี้ตีห้านะจ๊ะนะฝากบอกแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เราตามดู VNL กันอยู่ในสนามที่2นะครับ
1: สำหรับ
0: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในสนามนี้เนี่ยเจอบังแกเลียเมื่อวานเราแพ้ยูเครนไปซึ่งจริงๆมันต้องชนะยูเครนมันต้องชนะยูเครน
1: ครับ
0: แต่เราแพ้ไป 3-2 เอามาได้แค่1คะแนนเท่านั้น

0: เอ๊ะทำไม
1: คุยถึงเรื่องวอลเลย์บอลได้ไหม
0: เราก็เป็นคอวอลเลย์บอลอยู่แล้ววิพากษ์วิจารณ์ได
1: ้ผมขอวิพากษ์แล้วกันไม่วิจารณ์เราก็วิจารณ์อะตามความเป็นจริงผมว่าควรจะเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนโค้ชออสครับ
0: พี่เล่นของใหญ่เลยอ่ะ
1: มันต้องเปลี่ยนนายกสมาคมเลยผมพูดเลยท่านสมพรใช้บางอย่างเอ่ยชื่อเลยคือทำไมผมต้องพูดแบบนี้คือจริงๆท่านสร้างคุณูปการให้กับวอลเลย์บอลไทยมาเยอะมากๆ
0: จะอยู่มานานมากนะ
1: มากมากคือถ้าไม่มีสมพรใช้บางอย่างไม่มีวอลเลย์บอลไทยวันนี
0: ้
1: อันนี้พูดตรงนี้เลย
0: ถูก
1: แต่มันเหมือนอะไรรู้ไหมคุณเอกมันเหมือนคนเวลตัน
0: อ
1: ่ะคุณเข้าใจป่ะมันไปต่อไม่ได้อ่ะ
0: ถึงช่วงที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายก็ต้องเปลี่ยน
1: ต้องเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำละคือผมไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะท่านมีความสามารถดีมากๆแต่ว่ามันตันแล้วอ่ะคือวันยังใช้อินดอร์สเตเดียมหัวหมากอยู่เลยอ่ะคือวันนี้วอลเลย์บอลมันไปเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วอ่ะแล้วเป็นผมนะผมอิมแพคผมอิมแพคเลยคือสนามวอลเลย์บอลในประเทศไทยเยอะมากนะครับที่สนามจุกันได้เยอะๆเนี่ยเยอะมากนะ
0: อ
1: ิมแพคคือหนึ่งในนั้น
0: ทำได้
1: คือคุณต้องเลิกใช้แล้วไอ้หัวหมากเนี่ยอินดอร์สเตเดียมเนี่ยมันควรจะต้องเลิกได้แล้วในมุมผมอ่ะมันจุคนได้ไม่เยอะ
0: ประมาณกี่พันนะ
1: 5-6 พันคนมันไม่เกินนี้อ่ะนะครับมันไม่ได้เยอะแล้วคือมันจะมีคำอ้างว่ารายได้มันไม่เยอะ
0: เขาจะมองไงไหมพี่ว่าการจัดทำสเตเดียมครั้งหนึ่งอ่ะโดยเฉลี่ยอย่างสมมติเอาแค่วีเอ็นแอลนะคนมันจะไม่เยอะถ้าไม่ใช่ทีมชาติไทยอ่ะ
1: ไม่จริงมันพิสูจน์ได้จากการชิงแชมป์โลก
0: ไม่ชิงแชมป์โลกพี่บราซิลตุรกีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียโปแลนด์มันแคนาดามันเป็นทีมแม่เหล็กหมดเลย
1: คุณพูดถูกครึ่งนึงแต่ถ้าชิงแชมป์โลกไปจากที่อื่นโล่ง
0: ใช่เพราะว่าพี่เชื่อเปล่านักกีฬาวอลเลย์บอลฝรั่งอ่ะเขาอยู่เป็นนะถ้ามาไทย
1: เข้าใจ
0: เขาได้แฟนคลับจากเราไปเยอะมาก
1: แต่ผมก็เลยบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองวอลเลย์บอลนะผมว่าเป็นเมืองวอลเลย์บอลมากกว่าฟุตบอลซะด้วยซ้ำไปคือจะมาพูดว่ารายได้ของวอลเลย์บอลมันไม่เยอะคือการหาสปอนเซอร์มันไม่มากแต่เชื่อไหมวันนี้เนี่ยตอนพีคนะตอนวอลเลย์บอลหญิงพีคถ่ายทอดสดกับฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะผมว่าคนหันไปดูวอลเลย์บอลเยอะกว่า
0: ใช่ดูวอลเลย์บอลเยอะ
1: เยอะกว่าแล้วถ้ามันเยอะกว่าเรตติ้งมันดีกว่าการหาเงินทำไมมันหาได้ยากกว่าวะ
0: นั่นแหละคือปัญหาม
1: ันต้องหาได้ง่ายกว่าสิ
0: คือปัญหาที่เราไม่รู้ทำไม
1: ก็ผมถึงพูดมันต้องให้
0: ชื่อว่าพี่มนผมอยากให้วอลเลย์บอลหญิงอ่ะมีนายกสมาคมที่แบบมีเงินรวยบริหารพร้อมทุ่มเงินอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ด้วยก็ด้วยคือผมว่าอย่างนี้ดีกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยควรจะหานายกสมาคมที่หาเงินเก่งใช้คำนี้ดีกว่า
0: เพราะจะไปเปรียบเทียบผมว่าไม่ผมเผลอๆอยู่มาเนี่ยก็น่าจะตั้งแต่ยุคของพี่สมพรนี่แหละมั้ง
1: ก็ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยไงก็ผมพูด
0: ถ้าฟุตบอลเรายังมีเห็น
1: หลายคน
0: เนาะ
1: ผมทันตั้งแต
0: ่
1: เ
0: ออ
1: ผมทันก่อนผมทันตั้งแต่นี่เลยไอวีเจ get out ผมยังจำได้เลยวิจิตเกตแก้ววีเจ get out
0: ก่อนหน้านี้ที่เป็นที่เป็นตำรวจไง
1: พลตำรวจเอกก่อนนั้นน่ะใช่อันนั้นตอนผมเด็ก
0: ๆ
1: แต่ว่าผมมาทันคุณวิจิตรเกตแก้วว
0: ิจิตรเกตแก้วผมก็ทัน
1: ที่จำได้เพราะไปยืนไล่มาแล้วไปยืนไล่วิจิตรเกตแก้วมาแล้ว
0: พี่หัวรุนแรงแต่เด็กเลย
1: โอ้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วย VV get out
0: พี่วรวีมั้ยคุณดีแล้วก็มาเป็น
1: แต่ว่าไข่ใบแรกไม่ใช่ของผมนะผมบอกพี่ยีก่อนนะบางยีไม่เกี่ยวนะไอ้ไข่ใบแรกที่ไปกระทบหน้าประตูไม่ใช่ของผม
0: คุณมนมามีให้คุณกี่แผ่นดินแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะผมหลายแผ่นดินแล้ว
0: ก่อนคุณวิจิตรอ่ะพี่ยีก็ทันผมก็ทัน
1: แต่ผมจำไม่ได้
0: แต่เป็นเจนแรกที่เราเข้ามานี่แหละ
1: ใช่
0: เอ๊ะท่านที่เป็นตำรวจอ่ะ
1: ผมหาเลยคุณจะไล่ไปขนาดนั้น
0: ไม่พี่ถ้าเอ่ยชื่อมาเรารู้อยู่แล้วชื่อติดปากอยู
1: ่
0: ทะเลาะเกิดเทศ
1: เออใช่
0: ของผมจำยศท่านไม่ได
1: ้เรียกตำรวจเอก
0: พี่ทะเลาะเกิดเทศ
1: คนตำรวจเอกตำรวจเอก
0: นั่นแหละทันตั้งแต่ยุคนั้นแหละ
1: คือเราก็ทันผัดกันมาเรื่อยๆแหละนะฮะแล้วก็มีโอกาสเข้าไปร่วมวงเขาด้วยในยุคนึงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะฮะแต่วอลเลย์บอลเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะผมว่านายกสมาคมคนปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเราต้องการให้มันดีกว่านี
0: ้
1: เราต้องการพัฒนาในการต่อยอดให้มากกว่านี
0: ้
1: เราต้องการเห็นลีกเราแข็งแกร่งเหมือนลีกญี่ปุ่นเหมือนลีกเกาหลี

0: เกาหลีมันแข่งเยอะมากนะคุณเอกนะแต่เราแข่งกันแวบเดียว
1: ของเรามันเป็นแค่ไม่กี่เดือนเอง
0: ใช่เกาหลีนี่โอ้โหมันอันนั้นมันเยอะไปเกาหลีมันเยอะไป
1: เราจะเล่นลีกช่วงหนึ่งแล้วก็มาเป็นพวกไฟนอลโฟร์หาที
0: ม
1: จริงแชมป
0: ์
1: ซึ่งนั่นเอง
0: ผมว่ามันต้องปรับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นเหมือนทำเหมือนรูปแบบฟุตบอลก็ได้นะเป็นแบบลีกครับเนี่ยก
0: ็ต้องมี
1: ต้องมีเน
0: า
1: ะ
0: ผมถึงพูดว่ามันต้องคนหาเงินเก่งไงมันต้องคนหาเงินเก่งไง
1: แต่วอลเลย์บอลไทยลีกเราอ่ะถ้าไม่มองในเรื่องของพวกซูเปอร์สตาร์ผมว่าทำได้ดีนะพี่มันเป็นเวทีของพวกน้องๆจากเด็กระดับโรงเรียนดังๆของเมืองไทยที่แบบอยู่มัธยม16 17 18มีโอกาสได้เล่นในลีกเรามากขึ้นส่วนตัวใหญ่ก็ไปญี่ปุ่นไปอเมริกา
0: ใช่ๆๆใช
1: ่ไปเกาหลีอ
0: ่
1: ะมันก็เหมือนฟุตบอลนั่นแหละ
0: คือวันนี้ต้องบอกนิดนึงว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยออกไปค้าแข่งต่างประเทศไม่ใช่ไปค้าลูกวอลเลย์บอลต่างประเทศกันเป็น10คนเลยนะ
1: ใช่เยอะมาก
0: เยอะมากนะมันอารมณ์เดียวกับนักฟุตบอลญี่ปุ่นที่ไปค้าแข่งในยุโรปอ่ะ
1: จำไม่ผิดแก้วกัลยาก็เคยได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นนะ
0: ใช่คือลีกญี่ปุ่นคือลีกที่ดีที่สุดในเอเชียแล้ววันนี้นักวอลเลย์บอลไทยเราไปอยู่ญี่ปุ่นหลายคน
1: ล่าสุดโรซ่ามาเรียมาเล่นเลยจ
0: ้ะใช่จากบราซิลนะ
1: จากบราซิล
0: เขาก็มาอย่างบีมไปคว้าแชมป์บูเดดิก้ามาได้
1: ใช่
0: ในเยอรมัน
1: ไปฝรั่งเศสด้วย
0: ไปฝรั่งเศสอีกผู้อยู่อเมริกา
1: อยู่อเมริกา
0: คือได้แชมป์อย่างในอเมริกาด้วยนะ
1: ปาวานก็อยู่อเมริกาเป็นลีกรอง
0: ถูกต้อง
1: ก่อนหน้านี้เจเจก็อยู่อเมริกา
0: ใช่คือผมว่าศักยภาพนักวอลเลย์บอลไทยมันเยอะดี
1: อย่างคนที่ผมรู้สึกว่าหูก้าวกระโดดมากคือทัดดาวนะพี
0: ่นี
1: ่พอไปอยู่ญี่ปุ่น
0: แนนก็อยู่ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: แนนก็อยู่ญี่ปุ่น
1: เตยก็อยู่ญี่ปุ่น
0: เตยก็อยู่ญี่ปุ่น
1: เตยก็อยู่ญี่ปุ่น
0: ได้ป่ะล่ะไอ้เจ้าสองเจ็บอ
1: ยู่เกาหลี
0: จะอยู่เกาหลีก็เจ็บ
1: เป็นตัวเอของเกาหลีด้วยซ้ำ
0: ก็เจ็บเสียดายไงได้ป่ะล่ะคือหลายคนครับที่ไปคือผมถึงพูดว่า
1: แล้วบิ่มก็อยู่ญี่ปุ่น
0: บิ่มก็อยู่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็ไปตุรกีไง
1: ใช่
0: ถูกป่ะตุรกีคือลีกที่ดีที่สุดในโลกนะ
1: ก็นี่ไงสสิภาพรก็อยู่ตุรกีลีก2ก่อนปิดเล็กก็มาเล่นให้กับโคราชอยู่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เหมือน
0: ฟุตบอล
1: ยุโรปอะทั้งบาสเกตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลเขาจัดในรูปแบบเดียวกันหมดเลยมีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนลีกมีชิงแชมป์สโมสรเขามีหมดเลย
0: ใช่เอเชียก็พยายามทำแต่ว่าเอเชียเนี่ยเรื่องการพัฒนาวอลเลย์บอลอาจจะเป็นรองเขาค่อนข้างเยอะจริงๆมีชาติชั้นนำอยู่ไม่กี่ชาติหรอกในเอเชียเนี่ยนะครับก็
1: ตอนนี้ก็ญี่ปุ่นจีน
0: ญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งอยู่แล้ว
1: แล้วก็มาไทยนะมั้ง
0: ใช่
1: เกาหลีก็ตกไปเยอะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ไทยระวังนะถ้าไม่นี่เนี่ยเดี๋ยวพวกไทยพวกไต้หวันเขาก็เริ่มมานะ
0: ก็ในเอวีซีเกาหลีกลับมาเป็นแชมป์นะพอเวียดนาม no man no win
1: เขากำลังเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเปล่า
0: เปลี่ยนบ้าเลยไม่เอาผู้ชายมาเล่นมึงเอาผู้ชายมาเล่น
1: ตู้แช่ยังเล่นอยู่ป่ะ
0: เลิกไปแล้วไม่ใช่เลิกเขาบังคับเลิก
1: ตู้แช่มันไปเล่นชิงแชมป์โลกที่
0: ก็โดนแบนไงเขาตรวจโครโมโซม
1: ไอ้ที่เซอร์เบียเปล่าที่ไปโดนฟ้องอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ชิงแชมป์โลกยู21
1: เออตู้แช
0: ่ตู้เย็นตอนนี้เจ็บยาว
1: ตู้เย็นไม่กล้าไปไหน
0: ตู้เย็นตู้เย็นตอนนี้เจ็บยาว
1: มาเมืองไทยไม่ได้เล่นเลยชิงแชมป์โลกอ่ะ
0: ตู้เย็นเจ็บยาวตอนนี้ครับนะครับไม่กลับมาเลยครับนะฮะคือกลับมาก็โดนครับคืออันนี้ไม่ต้องไปพูดกัน
1: แต่ไอ้น้องที่ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเบอร์หนึ่งของเวียดนามก็ไปเล่นญี่ปุ่นนะ
0: ไอ้โฟทีอ
1: ่ะไม่โฟทีอ่ะ
0: ไอ้โฟทีไอ้เทียนที่ชันทุยนะฮะก็กลับไปเล่นญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ได้ตามนะ
1: เซตแรกเราตอนนี้เราตามอยู่13-19
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรถ้าเสียก็3เซตที่เหลือก็ต้องเอามาให้ได้อ
0: ่
1: ะ
0: ก็คือต้องเข้าใจก่อนชุดนี้ไม่ได้ฟูลทีมนะเจ็บเยอะ
1: ใช่
0: นะครับบุ๋มบิ๋มเจ็บเตยเจ็บ
1: เตยเจ็บ
0: โอ้หลายคนอ่ะนะครับก็ทำให้เราขาดกำลังไปพอสมควรนะฮะแต่บ้านเนี้ยเราอยู่ในบ้านมันต้องได้ไงนะฮะนี่วริศราครับนี่ก็ดาวรุ่งนะครับโตขึ้นเยอะนะผมเห็นก็ได้17-18
1: นี่แหละเป็นผลผลิตของลีกเราอ่ะผมว่าดีผมรู้สึกว่า
0: ไม่ตัวน้องใหญ่ขึ้นเยอะนะตัวสูงตัวแบบรู้สึกว่าบึกขึ้นเยอะ
1: เพราะว่าในสโมสรนะพี่ก็ชลบุรี
0: ใช่
1: มีฮารุดอทนี่ก็
0: ใช่
1: เงิน

0: ถึงด้วยโคราชนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาดีอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็มีทีมระดับจังหวัดอีกเยอะ
1: ใช่
0: ก็ผมว่ามันส่งเสริมพวกเยาวชนอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อก่อนนะพี่มนไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยมันจะมีทัวร์นาเมนต์เปปซี่คัพนะ
1: อ๋อเหรอ
0: คู่ขนานกับฟุตบอลเลยฟุตบอลจะเป็นโค้กคัพแต่ถ้าเป็นวอลเลย์บอลเนี่ยจะเป็นเปปซี่ผมคุกคีกับไอ้เพื่อนผมที
1: ่
0: เล่นอยู่กับขานทะเลสออ่ะอยู่กินด้วยกันเลยถ้าผู้ชายก็ขานทะเลสอ
1: คุณอยู่กินกับผู้ชายเลยเหรอ
0: ใช่พี่บางทีเวลาไป
1: คุณเป็นผัวเป็นเมียกันเลยกับนักวอลเลย์เนี่ย
0: กูโดดเรียนดูหนังไปดูฟุตบอลก็ไปด้วยกัน
1: ครับผม
0: ถ้าอย่างผู้ชายอ่ะก็จะมีราชสีมาวิทยาลัยมีขานทะเลส
1: อ
0: มีปักธงชัย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็สุรนารีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแถบโซนอีสานพวกขอนแก่นพวกอะไรอย่างเงี้ยเก่ง
1: เออ
0: คือถ้าเป็นกรุงเทพก็นี่ไงบริเดชาไง
1: อืม
0: วอลเลย์บอลอ่ะโคตรเก่งเลย
1: ครับ
0: อืมเด็กๆพวกนี้มันติดเยาวชนทีมชาติบางคนนี่โอ้โหอยู่กับทีมชาติมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีของนนทบุรีนี่ก็ปั้นเด็กเก่งเพราะว่าทั้งพิมพิชยาไอ้เจ้าบุ๋มบิ๋มนี่ก็มาเล่นกับ3 BB นะเมื่อก่อน
1: ใช่ใช่3 BB ใช่
0: แต่ว่าอย่างเจ้าบุ๋มบิ๋มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปอยู่โคราชก่
1: อ
0: นเด็กๆพวกเนี้ย
1: เขาดังมาตั้งแต่อายุ14 15บุ๋มบิ๋มอ่ะ
0: ก็โค้ชออสเอาพวกเนี้ยไปเล่นเยาวชนโลกที่อิตาลีนะไปเล่นชิงแชมป์โลกที่อิตาลีนะเอาชุดยูธไปเลยเพราะว่าชุดใหญ่อ่ะเขาไปเล่นที่ปูซานชุดใหญ่อยากได้เหรียญเอเชียนเกม
1: ก็ไปปูซาน
0: ก็มีพี่วรรณาบัวแก้วคนเดียวอ่ะที่ไปประคองน้องก็นี่แหละเจนชมพู่บุ๋มบิ๋ม
1: ทั้งนั้นอันนี้เจนสองเนี่ยพวกนี้แหละ
0: ที่โค้ดออสพาไปเลย
1: ใช่ใช
0: ่แต่ที่ภารกิจที่เอเชียนเกมอ่ะจะเป็นพี่ยะกับพี่ด่วนเขาแยกร่างกัน
1: เข้าใจได้นะฮะ
0: แต่ว่าเด็กใหม่ๆพวกเนี้ยหูตัวดีเกินวัยเยอะ
1: ดีเรายังมีหลายคนดีครับ
0: พี่มนต์นะคิดดูว่าถ้าเด็กพวกเนี้ยถ้าได้ไปญี่ปุ่นเร็วอ่ะเนาะ
1: พัฒนาดี
0: แน่นอน
1: พัฒนาดี
0: แ
1: ล้วคือ
0: แต่พี่ไม่ได้ติดใจเรื่องนักกีฬาใช่ไหม
1: ผมไม่ติดใจเรื่องนักกีฬาผมติดใจเรื่องการบริหารงานนี่แหละผมพูดตรงๆเลยผมรู้สึกผมเบื่อ
0: วันเสาร์เนี่ย
1: เห็นอะไรเดิมๆแล้วผมไม่ชอบ
0: วันเสาร์นี่ผมว่าจะไปดู
1: คือผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเอาตรงๆนะครับคือถ้ามันยังเป็นอย่างเดิมมันก็ยังย่ำอยู่ที่เดิม
0: เลยเซตแรกยังลุ้นได้นะตอนนี้17-19นะเราไล่
1: ม
0: าเราไล่มาแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวก็รายงานไปด้วยนะครับเพราะมันแข่งกันอยู่มาคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยฟุตบอลโลกผ่านมา1สัปดาห์เต็มๆเลยครับวันนี้ครับเปลี่ยนชีวิตชิปเป๋งโอ้โหปวดหัว
0: รอบเรียกว่านัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเพิ่งเสร็จเมื่อช่วงสาย
1: ๆใช
0: ่เอียนมากเลย
1: ผมไม่ได้เอียนผมปวดหัวปวดหัวคือหลับๆตื่นๆคุณผู้ฟังผมดูไม่ครบ
0: ดูเยอะมาก
1: แล้วอยากจะดูก็น็อกเข้าใจลมใช่ไหมคือบางทีอยากดูคู่หกโมงอยากดูมากเลยแต่มันไม่ลุกไง คือคุณเข้าใจมันนาฬิกาปลุกก็ทำให้ผมตื่นไม่ได้ไง
0: ถ้าจะดูแบบทุกคู่ฟิตมันต้อง
1: มันเป็นไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ต้องรุ่นเด็กๆละ
1: คือเวลาไม่สวยอ่ะคือแต่พวกเรานะจริงๆนะวันนี้นะเดี๋ยวใครมีประสบการณ์ตรงนี้มานั่งคุยกันหน่อยนะถ้าบอลมันมาสักหกโมงเย็นต่อให้มันไปเลิกหกโมงเช้าผมก็ไหวนะ
0: ใช่เหมือนกันที่บอลนะถ้าครั้งเนี้ยถ้ามันออกสตาร์ทคู่แรกเก้าโมงไปจบสักบ่ายสามบ่ายสี่ผมว่าก็ยังโอเคแต่นี่เรารู้สึกว่าโหมันคนละวันว่ะ
1: ใช่
0: ต้องนั่งที่แค่ข้ามไปไม่กี่ชั่วโมง
1: แล้วคิดเอาอ่ะคุณอยู่มืดๆอ
0: ่
1: ะคุณอยู่มืดๆมาทั้งคืนแล้วคุณมาเจอแสงแล้วคุณไม่ได้นอน
0: อ่
1: ะมันไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่มันไม่ได้จริงแล้วมันมีเว้นไงคุณเว้นชั่วโมงมันไม่แปลกหรอกแต่คือบางทีมัน4คู่มันเยอะมาก
0: อ่
1: ะมันเยอะไปมันเยอะมันยาวไปอ่ะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมผมว่า3คู่มันกำลังมันอ่ะกำลังดีเพราะ4คู่เราก็อยากดูคู่11โมงบ้างวะเข้าใจไหมแต่พอ11โมงเราก็ลุกขึ้นมาแต่ว่าเราต้องไปทำงานไงแล้วมันจบบ่ายโมงคืออะไรอ่ะ
0: บางทีมันก็ไม่ไหวหรอก
1: ไม่ไหวครับนะฮะ
0: เพราะเราดูตั้งแต่ผมคิดเหมือนให้มันตรงที่มันดูตั้งแต่มืดพอมันสว่างคาตามันเหมือนกับมันเริ่มเปลี่ยนไปอีกแบบ
1: มันเปลี่ยนเป็นโลกแล้วมันไม่ได้แล้วเราต้องพักเราต้องอะไรแล้วนะฮะก็จบไปรอบแรกอ่ะประทับใจอะไรมั่งไม่ประทับใจอะไรมั่งทีมไหนไม่ยังไงคุยให้ฟังหน่อยสิจัดเอก
0: ประเด็นดราม่าใหญ่ๆนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเด่นชัดมากนักส่วนเอาเรื่องพอใจก่อนนะพี่มนผมว่ากฎใหม่ฟีฟ่าที่เขามีการปรับเปลี่ยน 7-8 ข้อ
1: ดีนะ
0: ชอบ
1: ดีนะ
0: ชอบ
1: ไอเปลี่ยนตัวเนี่ยชอบเลย
0: เปลี่ยนตัวชอบ
1: เปลี่ยนตัวต้องรีบวิ่งนะ
0: ใช่
1: มึงไม่วิ่งโดนนะ
0: วันก่อนทุ่มช้ามึงช้าใช่ไหมเปลี่ยนทุ่มเลยเมื่อคืนโปรตุเกสกับยาฮองโก
1: ้
0: ประตูดึงเกมช้า
1: เตะมุม
0: เลยเอ้ยนี่มึงชอบ
1: ไปเตะมุม
0: อันนี้ดีมันทำให้ฟุตบอลมัน กระชับขึ้นมันไม่ดึงเกมจน
1: น่ารำคาญ
0: น่ารำคาญ
1: แต่มันมีอย่างนี้มันมีไอ้เรียกอะไรไฮเปอร์อะไรนะไอ้ที่มันพักตอน23ที
0: คูลิ่งเบรกนั่นแหละ
1: มันคือคูลิ่งเบรกมันเปลี่ยนชื่อเลยคือผมมี2มุมเลยคุณผู้ฟังไงดูนะแรกเปลี่ยนกันนะผมมี2มุมเว้ย2มุมก็คือ1เจเกนคล็อปออกมาบอกว่ามันคือการตีกรงกรอบของการดูฟุตบอลเขามองในมุมโค้ชเขามองในมุมเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลเขามองว่าฟุตบอลมันต้องไหลลื่นทั้งเกมคุณจะมาเบรกบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้แล้วไอการที่เบรกเนี่ยเขาบอกสาเหตุที่เบรกของฟีฟ่ามันยัดโฆษณาเข้ามาม ันเอาไปหาเงินมันไม่ถูกต้องทั้งที่อุณหภูมิ 24-25 องศาไม่ควรจะคูลิ่งเบรก
0: คือถ้าอย่างครั้งที่แล้วมาจัดที่กาตาร์นี่เขา
1: อันนี้ไม่ว่ากันมันร้อน
0: จัดแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ย
1: นะอันนี้ไม่ว่ากัน
0: มันก็โยงไปถึงว่าโอ้เจตนาที่จะมาเบรกเพื่อขายโฆษณาหรือเปล่าพี่มนมองดีๆนะเหมือนมีกันเกมเลยนะฟุตบอลไม่ได้แค่ครึ่งแรกครึ่งหลังนะ
1: ใช
0: ่4ควอเตอร์นะครับ
1: ใช่เฮ้ยนิดนึงปิยนุชไม่ได้เป็นลิเบโร่นะปิยนุชไม่ได้เป็นลิเบโร่แล้วนะ
0: ก็เมื่อวานเห็นบอกมีช่วงนึงที
1: ่เปลี่ยนแล้วนะ
0: เปลี่ยนเขาใช้ลิฟต์2ตัว
1: ใช่นี่ปิยนุชไม่เป็นลิเบโร่คืออย่างงี้แต่วันเนี้ยผมโอเคนะคือมันมีข้อถกเถียงกันไว้ว่าฟุตบอลมันควรขอเวลานอกในการแก้เกมไหมวะเข้าใจหลงป่ะมันจะมีคำนี้อยู
0: ่
1: ฟุตบอลมันควรจะมีข้อถกเถียงว่าเฮ้ยมันควรจะมีเวลานอกไว้ขอแก้เกมหน่
0: อ
1: ยซึ่งวันนี้เราได้เห็นแล้วนะมันมีการมีเวลานอกแล้วก็มาแก้เกมกันผมว่ามันก็เป็นสีสันอีกมุมนึงแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบคืออะไรป่ะเอกผมไม่ชอบเงินว่าคุณหยุด3นาทีในเมื่อคุณจะเปลี่ยนกติกาคุณก็เปลี่ยนให้มันจบๆไปอย่างเงี้ยถูกต้องคุณหยุดเวลาดีกว่าคุณไม่ต้องมานั่งทดเวลา
0: เหมือนถ้าเบรกสักนาที25ก็หยุดไว้ตรงนั้น
1: ก็หยุดไว้ตรงนั้นแล้วก็กลับมากดต่อ
0: ก็มาลุยต่อ
1: คือทุกวันนี้ไม่เจ็บก็ทด3คือทดตอนในเบรกนั่นแหละ
0: ใช่
1: ๆๆๆแล้วบางทีมันทด6คือปีนี้สิ่งที่เห็นก็คือมันดีขึ้นนึกว่าไม่ทด10นาทีไม่ทดบ้าบอคอแตกอะไรเหมือนครั้งที่แล้ว
0: ที่ซาอุแรกนะ10กว่านาที
1: ใช่อันนั้นนานไป
0: นาน
1: คืออันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมก็จะบอกว่าไหนๆคุณก็มีเทคโนโลยีขนาดนี้แล้วเนี่ยลูกฟุตบอลฝังชิปมั่งกล้องติดหูกรรมการมั่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนี่ยนะฮะก็หยุดเวลามันไปสิก็ไม่ต้องไปทด
0: แล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นก็ค่อยก็ว่ากันตามความเป็นจริงเลย
1: ถูกครับถูกครับนะครับไม่ต้องไปนั่งทดอะไรให้มันเลอะเทอะ
0: วุ้ยเราแซงนะ23ต่อ22
1: เมื่อกี้เรานำ2คะแนนนะคราวนี้วันเนี้ยการเปลี่ยนกฎเห็นด้วยไอ้8ข้อดีนะครับไอ้เรื่องทุ่มเรื่องอะไรผมชอบตอนไอ้เปลี่ยนตัวที่ผมพูดมันไม่ดึงไม่โอเอดิเว้ย
0: ใช่มันกระชับมันกระชับ
1: เออนะฮะก็รอบแรกเดี๋ยวมาดูกันว่า
0: อ๋องพี่มนน่ะมีอันไหนที่แบบโอเคหรือไม่โอเคไหม
1: ผมไม่โอเคเรื่องเวลา
0: แค่เรื่องนี
1: ้ไม่โอเคคือผมไม่โอเคเรื่องเวลาผมทุกอย่างผมโอเคนะถ้าแข่งสี่คู่ก็สี่คู่ก็คือผมเข้าใจเรื่องเวลาเพราะว่าไทม์โซนเรากับเขามันคนละซีกโลกมันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถามว่าเราโอเคเราไม่โอเคครับผมไม่โอเคผมอยากดูบอลทุกคู
0: ่
1: ผมอยากดูแต่ว่าที่ประทับใจอย่างนึงก็คือณวันนี้ในเราได้เซตแรกครับสุดยอดครับ
0: ทำสินตีปิดเกม
1: คือในวันนี้เราเห็นทีมลองบอลสู้ได้ดี
0: เมื่อคืนเนี่ย
1: สู้ได้ดีเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้เป็นอะไรด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเกมที่ประทับใจเกมที่ไม่ชอบเป็นยังไงเดี๋ยวผมคุณเอกมานั่งคุยกันนะส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับทาง4689899นะฮะ
0: ครับผม
1: นะครับมาทุกช่องทางได้เลยอ่ะช่วงนี้ขอบคุณใครก่อนครับก่อนไปเบรกคุณเอง
0: ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้นักกีฬานะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับใครที่ฟุตบอลโลกปีนี้เพิ่งได้ดูเต็มสักทีเนี่ยบางคนเกิดแล้วอาจจะไม่ค่อยทันในช่วงก่อนก็มาคุยกันได้นะ
0: ครับ
1: ส่งข้อความมาพูดคุยกันหรือว่าใครที่ผ่านมาแล้วหลายยุคแล้วครั้งนี้เป็นยังไงทดลองมาแล้ว1สัปดาห์ชอบไม่ชอบปะ
0: ครับ
1: มาคุยกันพักสักครู่ครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานฟังออนไลน์ที่ fm99@radio.com facebook youtube
2: FM 99 Active Radio ติดต่อโฆษณาโทร

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratingได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี2569ถึง2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2567เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นS&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนโคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโด ดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: 48ทีม104แมตช์

0: ไปแข็งแรง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับมาครับในเบรกที่2ครับกับสปอร์ตรีแลกครับเจอกันทุกวันพฤหัสกับศุกร์นะครับผมมอนามี่แล้วก็ คุณเอกนพดล นะช่วงนี้ครับเดี๋ยวรับสายนะทาง022เอ้ยไม่ใช่สิรับสายช่วงหน้า นะครับ022485936-7นะครับแล้วก็ SMS ส่งเข้ามาได้นะครับทาง4689899มาคุยสักนึงเรื่องฟุตบอลโลกวันนี้เป็นอย่างไรอะไรกันบ้างนะครับ
4: อ่
3: ะผมขออนุญาตไปอ่านประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเนาะ
4: ครับ
3: นะครับก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา Mcord Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดครับยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะ เปิดโอกาสให้กับแฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่โปรดเลยนะครับหรือทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนี่แหละลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทกิจกรรมติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับคุณผู้ฟังครับขั้นตอนก็คือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะแล้วก็ซื้อบัตร Mcord Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับนำบัตร Mcord Super Fan ครับเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcord Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มครับบัตร Mcord Super Fan Diamond ราคา500บาทได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยนะครับกิจกรรมหลักเนี่ยลุ้นมีอะไรบ้างคือ1ครับรถตู้อเนกประสงค์ครับฟาริซอน MVP EV Super Van นะฮะมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัล1คันนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น UC3 5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็Go Gift Voucher 5รางวัลครับ
4: ครับ
3: ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมและสมัครร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ด้วยนะฮะร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ20กรกฎาคมคือเดือนหน้าวันที่20 145นี่ก็คือวันชิงป่ะ
4: ใช่ชิงวันที่19อาจารย์บอลโลก
3: ใช่ไห
4: ม
3: อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็สิ้นสุดกัน
4: รถไฟฟ้าเลยนะ
3: รถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS นะไม่ใช่
4: รถไฟฟ้าไม่ใช่ล้าน6นะ
3: รถตู้ไฟฟ้า
4: หรือจะ
3: ผมอยากเห็นว่าสวย
4: เผื่อใครอยากไปทงไปเที่ยวขึ้นเหนือลงใต้มีบัตรตั๋วเครื่องบินฟรีนะ
3: ผมอยากได้รถเลยเราล็อบบี้อะไรได้ไหมผมซื้อสักเนี่ยผมซื้อสัก20บาท
4: ถ้าพี่จะเล่นพี่ต้องให้ญาติพี่เล่น
3: แต่ผมเสียตังค์นะ
4: ไม่ได้เลยเขาจัดรายการอะไรที่เกี่ยวกับอสมทหรือก็กล้าไม่ได้
3: อะไรวะ
4: ไม่ได้
3: ผมเสียตังค์
4: คือต่อให้เราทำถูกเดี๋ยวมันก็จะอาจจะแบบดูไม่โปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยตู้ระดับพี่มนซื้อสดก็ได้
3: อ
4: ันนี้ให้แฟนรายการเขาร่วมสนุกไป
3: เออ
4: สบาย
3: ๆนี่เป็นรถแวนฟาริซอน EV Super Van เอ้ยสวยด้วยนะสวยด้วยนะคุณผู้ฟังคุณไปหาดูนะครับเออรถดูแบบเหมือนรถเกาหลีอะเหมือนรถตู้เกาหลียี่ห้อนึงแล้วกันอะเออสวยดีสวยดีสวยดีนะครับรถไฟฟ้านะก็ราคาล้านหกอะเอาตรงๆเลยมันใช่ล้านห้าเก้าๆล้านหกไปเลย
4: รถไฟฟ้าล้านหกแพงนะฮะ
3: ไฮโซอะถือว่าไฮโซอะถือว่าไฮโซอะนะครับอ่ะมาครับนะครับเมื่อกี้พูดถึงฟุตบอลโลกแมตช์ที่ประทับใจและแมตช์ประทับใจในนัดแรกคุณเอกมีอะไรบ้าง
4: แมตช์ที่ประทับใจที่สุดของผมถ้าเท่าที่ดูนะเพราะเป็นคู่ที่ได้ดูทั้ง90นาทีคือเกมของทางด้านเยอรมัน
3: 7-1 โดนตีเสมอนะ
4: ก็มันเป็นการดึงราคาให้มันดูน่าสนใจมากขึ้น
3: ใครเข้าแหวนนะ
4: ใครเข้าแหวน ยิง
3: สองลูกเลยนะ
4: เวียดส่งนะ
3: โอ้โหนี่ไง
4: อุนดาฟก็ยิง
3: ใช้ไม่เป็น
4: แบ็กอย่างนาธานิโอคลายก็ยิง
3: ใช้ไม่เป็น
4: ฟิลิปเมช่าก็ยิง
3: นี่ไง
4: แล้วฟิลิปเมช่าเล่นโคตรดีพี
3: ่โคตรดี
4: นี่แบ็กไอ้แบ็กของตุตการหรือแฟรงเฟิร์ตไอ้นาธาน
3: ิโอแฟรงเฟิร์ตนาธานิโอคลายมาบาเยิร์นนี
4: ่กับบาเยิร์นแล้วเรียบร้อย
3: เขาบอกเซ็นแล้วนี
4: ่โอ้โห
3: แบ็กซ้ายอ่ะ
4: เออ
3: เซ็นแล้วนี
4: ่ปีหน้าเสร็จบาเยิร์นอีก
3: คือมันต้องมองแชมเปี้ยนลีกมันไม่ได้มองในลีกหรอก
4: ใช่คือลีกยังไงก็ได้แล้วถามว่าแมตช์ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดสำหรับผมก็น่าจะเป็นสเปนอ่ะ
3: โอ้โหคิดใจเดียวกันเลยไอ้เซอร์ไพรส์นี่ไอ้บ้าขอด่าเลยวะ มันจัดตัวเซอร์ไพรส์เลยอ่ะ
4: ชนะเฉือน 1-0 นี่ยังน่าเกลียดแล้วนะ
3: 1-0 นี่ยังต้องด่า
4: ใช่
3: ต้องโอ้โหต้องด่าถึงบ้านมาเลยอ่ะ
4: เต็ง 1นะสเปนอ่ะ
3: ไม่ใช่แล้วเขาจัดตัวจัดไอ้กาวีไปอยู่ทางซ้ายได้ยังไงไอ้ฟอรันตอเรสไปอยู่ทางขวาคือฟอรันตอเรสนะวันนี้เล่นในบาร์เซโลน่ามันคือหน้าเป้านะมันเฝ้านายแล้วมันยิงเยอะด้วยเอาคุณจะใช้อุลาซาบานไม่ว่ากันแล้วที่สำคัญครับผู้ฟังสเปนขึ้นชื่อในการต่อบอลสเปนขึ้นชื่อในการครองบอลคุณรู้ไหมว่าสเปนทำสี่โลกเกิดขึ้นแล้วในโลกใบนี้ไอโอลาซาบาลตั้งแต่เริ่มเกมไม่ได้บอลเลยจนถึงนาที30ไม่ได้สัมผัสฟุตบอลเลย30นาทีมันเกิดขึ้นกับสเปน
4: ยี่ห้อสเปนนะ
3: ใช่ถ้าเป็นเคปเวิร์ดไม่ติดนะ
4: ใช่จะเคาะไอ้ทบ11คนบางทียังเคาะได้เลยใช่ไหมตอนนี้30 นาที
3: โอลาซาบาลไม่ได้บอลเลยบ้าไปแล้ว
4: ก็นั่นแหละพลิกสุดแล้ว
3: คือมันจัดตัวได้แบบน่าผิดหวังมาก
4: คิดเยอะไหมเดลาฟูเอนเต้หรือว่าประมาทคู่แข่ง
3: คือเขาบอกว่าวันนี้โอโมอาจจะไม่ฟิตมันไม่ฟิตยังไงวะโอโมบอกยามาไม่ฟิตผมว่ามันฟิตนะ
4: นิโควินเลียมด้วย
3: นิโควินเลียมบอกไม่ฟิตก็ช่วงหลังมันก็เล่นกับบินเบามันก็เล่นตลอดนะมันจะไม่ฟิตยังไงวะคือไอ้ตำแหน่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันลงได้หมดนะจะซ้ายจะขวาก็ได้แต่กาวีมันต้องอยู่ตรงกลาง
4: ข้างบนจริงๆถ้าไม่เจ็บทั้งหมดอ่ะพวกยามานิโควินเลียมต้องลงถ้าเจ็บจริงๆไม่พร้อมที่จะเล่นในเกมแรกที่มันเป็นไปตามข่าวสุดท้ายก็เปลี่ยนยามาลงมาอยู่ดี
3: ใช่แต่เขาบอกว่ามันมีคือยามาอาจจะวิ่งได้แค่30นาทีอะไรอย่างเงี้ยในข่าวนะแต่
4: เขาก็กะด้วยคุณได้คงมองว่าเกมนี้คงไม่จำเป็นต้องใช้ยามาคิดว่าจะชนะได้แล้วก็เลยแบบ
3: คิดว่าหมู
4: เออนั่นแหละผมว่างั้นแหละ
3: คิดว่าหมูตัวเองก็ไม่เหนื่อยต่อสเปนเนี่ยผมบอกเลย
4: ในขนาดประตูอูไนซิมอนยังเป็นมือหนึ่งนะอันนี้ผมงงคนเดียวนะไม่ได้เกี่ยวกับข่าวอะไรนะ
3: มันคือเป็นลาย่า
4: เออผมว่าคุณควรเป็นลาย่าเพราะว่าอาจารย์ถามว่าอูไนซิมอนดีไหมมันก็ดีเขาก็ต้องเขาก็ดีกับทีมชาติอ่ะเนาะแต่แล้วฟอร์มว่าใครดีกว่ากันก็ต้องลาย่าบอกว่าอาจารย์อย่างตรงกลางเนี้ยอย่างซูบีเมนดี้ก็ไม่ได้ลงตัวจริงนะ
3: ซูบีเมนดี้ไม่เล่นตัวจริง
4: เออ
3: ไม่เล่นตัวจริง
4: บางทีก็
3: ไม่แต่มันเบียดยากเพราะตรงกลางเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยคุณเอกผู้ฟังโรดี้มีเปดี้อีกแล้วก็ใช้ฟาเบียนลูอิสอย่างเงี้ย มันเบียดยากไง
4: แต่โรดี้นี่ขนาดเพิ่งหายเจ็บกลับมายังเป็นตัวหลัก
3: ใช่คือผมว่าสเปน
4: คิดอะไรมากมายอาจารย์ขนาดโปรตุเกสมีทั้งวิตินญาเจ้าเนเวส
3: เดี๋ยวขอคุยตรงนี้หน่อยคืออ่ะสเปนส่วนหนึ่งนะเอาเมื่อคืนเลยผมตามคาดเลยผมประทับใจก่อนนะสองแมตช์ผมประทับใจอาร์เจนติน
4: า
3: ผมยอมรับก่อนนะผมไม่มองอาร์เจนตินาเลยแล้วผมเนี่ยมองไปที่แอลจีเรียด้วย
4: ผมก็
3: นี่เป็นแฟนแอลจีเรียนี่แฟนแอลจีเรียเลย
4: คุณเป็นแฟนริยาดมาเลส
3: ถูกต้องผมแฟนริยาดมาเลสคือเราห่าง
4: กับแฟนบราฮิมดิอาส
3: ใช่เราห่างกับ
4: ไม่ใช่ดิบราฮิมดิอาสเป็นโมร็อกโก
3: เราห่างกับอาร์เจนตินาและเมสซี่ไปพอสมควรคือเราห่างกับเมสซี่อ่ะผมห่างกับเมสซี่ไปเลยเราเข้าไปอเมริกาเราไม่ได้ติดตามเขาเลย
4: ไมอามี่เน
3: าะใช่คือไอ้คนที่เป็นอาร์เจนตินาคุณก็ดูไอ้แม็กก้าคุณเล่นแล้วกันเป็นยังไงกับลิเวอร์พูลอ่ะใช่ป่ะคุณไปดูเอ็นโซเล่นดิคือมันไม่ใช่ไงคือผมว่าจริงๆนะไม่เวิร์กอ่ะในมุมผมก่อนมานะแต่เมสซี่ทำให้เห็นว่าอายุ39ไม่ได้ทำให้เขาไม่ทำให้เขาเออกดแฮตทริกแบบสบายๆเล่นมีประโยชน์กับทีมเล่นไม่โวยวายเล่นไม่เห็นแก่ตัวเล่นดึงเกมให้เพื่อนเล่นเพื่อที
4: ม
3: ไม่เหมือนกับไอตัวบางตัว
4: เฮ้ยพี่ว่าปีกซ้ายทีมชาติฮอลแลนด์เปล่า
3: อย่าง
4: ไม่
3: ใช่คนนั้นประทับใจ
4: ต่อให้เมสซี่ต่อให้เคนต่อให้ประธานเป้ยิงไปก่อน
3: ผมติ่งเมสซี่
4: นัดต่อไปแฮตทริกโชว์มอนมัมมี่ผมบอก
3: ถ้าเล่นอย่างนั้นก็ตกรอบ
4: ผมพูดเจอญี่ปุ่น
3: ผมพูดให้ฟังนะคุณฟังก่อนๆนะแนวรุก4คนเนี่ยในใจผมนะคนอื่นคิดยังไงไม่รู้นะฝรั่งเศสคือเบอร์1แนวรุก4ตัวข้างหน้า
4: เอ็มบัปเป้ดูเ
3: อโอริเซ
4: ่โอริเซ
3: ่คุณจะไปสู้อะไรกับมันคุณดูไอ้เป้มันเล่นก่
4: อ
3: นคือแต่ถ้าเป็นกองกลางเบอร์1ของผมคือโปรตุเกส
4: ถ้าเป็นเมื่อคืนบูโน่วิตินญาชาวเนเวส
3: แบนาโด
4: แบนาโด
3: แถมไอ้เนโต้ให้คน
4: อ
3: ่ะมันมีหน้าบวกมันม
4: ีนี่นะมีเจ้าฟิลิปด้วยนะ
3: ก็ไอ้เจ้าฟิลิปมันอยู่หน้าสุดไม่คุยกันผมถึงบอกว่าวันนี้โปรตุเกสเนี่ยนะใครเป็นติ่งโดเมื่อวานก็ต้องยอมรับนะคุณเห็นสภาพมันก่อนหุ่นมันดีทุกอย่างมันดีแต่มันเล่นไม่ได้แล้วแล้วมันเล่นคือวันนี้ถ้าจะแก้อยู่สองทางหนึ่งคือแก้ที่ตัวโค้ชมันไล่มันออกไปซะไอ้มาร์ตินเฮดมันไม่ได้เรื่องแต่ถ้าไม่ไล่มันออกก็แก้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบารมีนักฟุตบอลกับบารมีโค้ชมันต่างกัน
4: ถูก
3: คำถามของผมช่วยตอบหน่อยแล้วกันวันนี้ถ้าไอโดคานแล้วเล่นไม่ได้แล้วคิดว่ามาร์ติเนสกล้าเปลี่ยนไอโดออกไหมไม่กล้า
4: ถ้าดูจากเมื่อคืนก็ไม่น่าจะกล้า
3: ไม่มีกล้าอยู่แล้วคือคุณจะกล้าเปลี่ยนโรนโดเหรอสภาพอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยโปรตุเกสเล่น10คนเล่น10คน
4: แต่เกมรุกก็ดรอปหมดนะ
3: ก็มาเล่น10คนข้างหน้ามันไปไม่ได้ไงแล้วทุกคนต้องเกรงใจไอโดอีกนี่คือตัวบอดนี่คือตัวปัญหาของโปรตุเกส
4: คือปัญหาหลักๆเลยผมมองมากกว่าโดคือมาร์ติเนส
3: ด้วยอีกอันนึงคือทุกคนต้องเกรงใจโดหันไปข้างหน้ากูจะยิงเองก็ไม่ได้ต้องให้มัน
4: พี่ดูคนเซาเลย
3: ก็ใช่ไง
4: ถ้าอยู่ยูเว่นะมึงเอ้ยลูกเนี้ย
3: ก็ใช่ไงกูต้องให้มัน
4: เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องยิงอ่ะ
3: ไม่ให้เดี๋ยวมันด่
4: า
3: แต่เมสซี่ไม่เป็นนะเมสซี่นี่คือแบบคือคนมันไม่เหมือนกันเว้ยเข้าใจป่ะผมถึงไม่ชอบโดไง
4: พี่มนอันนี้
3: ไม่ใช่มันไม่เก่งมันเก่ง
4: อันนี้ผมมองในมุมที่ผมจะปกป้องโรนโดนะผมว่าโดอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนเด็กยิงไม่เข้าผมว่าโดอาจจะไม่โวยเหมือนเมื่อก่อนนะ
3: เมื่อวานมันสายหัวคุณไม่เห็นเหรอ
4: ใช่แต่เพียงแค่ว่าเด็กไม่กล้าเพราะมีพี่โดอยู
3: ่เอาจริงๆนะนิสัยมันเปลี่ยนได้แต่สันเนี่ยมันเปลี่ยนกันไม่ได้
4: ไม่พี่อย่างโรนัลโดตอนเล่นซาอุนั่นขนาดนักเตะซาอุนะโดมันก็ไม่ได้แบบยิงนะพี่
3: ไม่ใช่คือ
4: มันให้มันไหลมัน
3: คืออ
4: ะไรอย่างนี้ตลอด
3: ความเขาเรียกว่าความท้าทายหรือความนั่นมันไม่เหมือนกันซาอุไม่ได้เอาตังค์คุณต้องเข้าใจนะมันมีหุ้นส่วนมันโอ้โหมันคือมันได้เอาตังค์แล้ว
4: ผมว่าโรนัลโดลดอีโก้ตัวเองเยอะไอ้ประเภทที่แบบเด็กไม่ส่งจะมาตะโกนด่าหรือว่าหงุดหงิดออกหน้าออกตาเหมือนเมื่อก่อนอ่ะไม่มีแล้วถ้าอีกหนึ่งจุดอ่ะมาร์ติเนสมึงไม่ส่งเจ้าฟิลิกลงมาวะ
3: ไม่ส่งไม่เปลี่ยนไม่กล้า
4: เพราะว่ามันคือคู่หูของโรนัลโดในลิซาอุกับ
3: คุณจะเปลี่ยนใครอ่ะ
4: คุณเปลี่ยนใครก็ได้
3: ก็ยอมทุกคนว่าต้องยอมไง
4: เออคุณก็เปลี่ยนใครก็ได้ถ้าคุณจะเอาโดอยู่อ่ะคุณต้องเอาคนที่เข้าใจโดลงมาช่วยหรือไม่ถ้าไอ้กัดตัดสินใจถอดโดมันไม่กล้าอยู่แล้วไม่งั้นคุณก็เอาลามอสมายืนปักหลักคู่ไปเลยบอม

0: ันไปก็ริมเส้นเจาะเข้าอ่ะพี่เมื่อวานไม่เข้าม
1: ันไม่เข้าอยู่แล้ว
0: ไม่เข้า
1: คือมันพัดแดนหน้าไม่ได้แดนหน้าไม่ลงมาช่วย
0: ขวางหมดเลย
1: มันไม่ได
0: ้
1: เกมมันเสียหมด
0: ขนาดว่าเจ้าโนโน่เมนเดสยังเล่นได้ยังโดนเปลี่ยนออกเลย
1: ก็ใช่
0: กันเซโร่ก็เล่นไม่ออก
1: ใช่
0: โนโน่เบรโดก็ไม่ออก
1: แต่เมื่อวานนี้สำหรับผมนะผมสุดใจเลยผมคองโกแบบสุดใจขาดดิ้นเลยวิซ่านะ
0: โยฮันวิซ่า
1: ผมสุดเมื่อวานนี่คือแบบผมเล็งเลยเพราะอะไรผมหมั่นไส้มาร์ติเนสมาตั้งนานแล้วผมว่ามันไม่เก่งมาตั้งนาน
0: ผมว่ามันไม่เก่ง
1: มาตั้งนานแล้วแล้วผมหมั่นไส้มันด้วยคืออะไรมันก็ไอโดคือคริสเตียโน่โรนัลโดกับทีมชุดนี้นะไม่ต้องย้อนไกลคุณผู้ฟังย้อนคริสเตียโน่ไปอายุสัก32พ
0: อ
1: ผมว่าโปรตุเกสนี่ลุ้นถึงรอบรองเลยนะถึงผมจะไม่ชอบกองหลังมันนะแต่ไม่เป็นไรผมว่าชุดนี้ถ้ามีโดตอนอายุ32นะโอ้โห
0: หลังชุดนั้นก็ดีกว่านี้ยังมีเปเป้มีอะไรอ่ะ
1: ก็ใช่ไง
0: อย่างเมื่อคืนนะโอ้โห
1: หลังสปอร์ติ้งลิสบอน
0: เออผมยังอะไรอ่ะบอลไลน์อัพบอกมาผมยังงงนี่ทำไมใช้เวก้ากับไอ้เจ้าอาราโค
1: ก็ใช่ไง
0: ทั้งที่คุณมีโรเบนดิอาส
1: ก็ไม่ใช่ไง
0: ก็ไม่ใช่อิกนาซิโอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือตัวหลักทีมชาติ
1: ก็ไม่ใช่ก็กล่าวว่าเอาลิสบอนมาลุยไง
0: ผมว่าเขาก็คงประมาทเดียร์ฮงโก้ด้วยหรือเปล่า
1: ก็อาจจะด้วยแต่ก็ผมก็ยังมองว่าเป็นปัญหาคือผมว่าโปรตุเกสรอบนี้เอาตัวรอดได้นะ
0: ไม่ตกหรอก
1: ไม่ตกหรอก
0: ยังไงก็เข้า
1: แต่พอเข้าไปลึกๆแล้วอ่ะโปรตุเกสมีปัญหาแน
0: ่เส้นทางมันจะเปลี่ยนถ้าตัวเองไม่ได้จบเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่า
1: ใช่ไ
0: หมมาอยู่2อยู่3
1: ก็เจอแข็งๆหน่อยเพราะโปรตุเกสเหนื่อยแน่นอนครับผมพูดเลย
0: สายมันจะเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ไง
1: แต่ที่ประทับใจผมฝังอยู่ในหัวใจผมเลยคือแมตช์เมื่อคืน
0: เฮ้ยลูก4อ
1: ่
0: ะ
1: แมตช์ตี2เขาถักหัวลงมาผมงงใครวะ
0: มาดูเอเก้
1: เฮ้ยอันนี้ก็ประทับใจนะพี่เก้ผมลงมาตั้งแต่ขึ้นตัวจริงเลยอ่ะไอ้ที่ประทับใจผมสุดคืออะไรรู้ไหมจอห์นซัตโตมึงมายังไงวะ
0: มาร์ติเนสกับทูเคิลใครเพี้ยนเหมือนกัน
1: ไอ้ทูเคิลเนี่ยเพี้ยนกว่าไอ้มาร์ติเนสยังมีติดลูกเกรงใจแต่ไอ้ที่เพี้ยนเนี่ยคือไอ้ทูเคิล
0: ผมคิดว่าบอลโลกครั้งนี้จะเป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์เกฮีคู่กัน
1: เอาจอสโตนลง
0: มันเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ไม่เอาแม็กควายแล้วเอาสโตนมาแล้ว
1: ก็ใช่ไง
0: มันใช้สโตนแน่ๆ
1: และใช้สโตนฝั่งซ้ายด้วยสโตนมันต้องฝั่งขวาป่ะคือต้องคุยกันก่อนนะสโตนมันต้องฝั่งขวาด้วยนะมันไปใช้ฝั่งซ้ายด้วยเมื่อวานนี้เห็นอยู่นะเป็นไงเพี้ยนข้อที่หนึ่ง
0: ใช่
1: ผมไม่ติดหรอกจะเอาที่นี่กอดอนก็ไม่ติดหรอกแต่ที่นี่กอดอนมันเจ็บมาตลอดนะคุณไม่เห็น
0: อยู่กันเนอะเซนก็ไม่ได้เล่นแบบเขาเรียกว่ายืนระยะแบบนาน
1: ๆ
0: ก็มีช่วงเจ็บอยู่
1: คุณทำไมไม่เห็นคุณค่าปีกซ้ายที่พาบาร์เซโลน่าเถลิงแชมป
0: ์
1: ส่งเขาเป็นตัวจริงก่อนทำไมเขาทำแบบนี
0: ้ก็อาจจะไม่ฟิตหรือเปล่า
1: เฮ้ยไม่ฟิตบ้าอะไร
0: เหมือนจะเมาไงเหมือนจะเมาไง
1: คุณดูหัวเนี่ยไปถักมาตกใจใครวะเฮ้ยใครวะผมไม่มองเลยมันเป็นใครวะเนี่ย
0: อย่าไปคาดหวังกับแท็กติกทูเคิล
1: ไม่เคยคาดหวังมันอยู่แล้วว่าผมรู้จักมัน
0: ด
1: ี
0: ต่อให้ไม่ใช่มาคัทแรดฟอร์ดอ่ะผมว่าอย่างโมแกนโรเจอร์ก็น่าจะดีกว่าโกดอนนะ
1: ก็ลงมาโมแกนโรเจอร์
0: มันต้องเป็นตัวจริงตัวหลักอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไงคือในมุมผมว่ามันจัดตัวตลกมากแต่ว่าที่ประทับใจก็คือลูกที่4
0: เฮ้ยคนถ้าไม่มั่นใจแบบนั้นอ่ะ
1: ล็อก
0: ยิงยากโอ้โหมอกเลยแล้วลูกแบบนี้ประเภทแบบเยี่ยวยิงเสาไกลกับมาซ่าเยอะมาก
1: ยิงให้คาริกมันดูยิงให้มันเห็น
0: แล้วแบบนี้คาริกจะไม่เก็บไว้ใช้ได้ไ
1: ง
0: เก็บคุณจะไปถีบหัวส่ง
1: ถ้ามันไม่เก็บเดี๋ยวผมจะบินไปพกรองเท้าบูทไปด้วย
0: พี่กำลังจะบอกว่าพี่จะซัพพอร์ตเวลาที่นักเตะมีปัญหาเหมือนแม็กควาย
1: ผมอยู่เคียงข้างเสมอ
0: เหมือนแอนโทนี
1: ผมอยู่เคียงข้างตลอด
0: เหมือนโอนาน่า
1: ผมให้ความรักกับเขา
0: แสดงว่าแรดฟอร์ดจะคือนักเตะแมนยูคนล่าสุดที่ไม่มีใครเอาแล้วพี่จะไปซัพพอร์ต
1: เขาไม่ใช่คนล่าสุดเขาเป็นคนแรกๆและยังเป็น
0: เออใช
1: ่ผมรักเขามา
0: โดยตลอดนะ
1: จริงๆถ้าย้อนต้องไปไอ้นี่เลยนะเจสซี่ลินการ์ดเลยนะถ้าย้อนกันจริงๆแล้ว
0: แต่เจสซี่เขาไม่จิตตกเพราะว่าเขามาเจสซี่บินที่มาอยู่ที่กรุงโซ
1: อันนั้นหนักแล้วอันนั้น
0: เฮ้ยเขาแอบดูคลิปลิซงลิซ่านะ
1: จริงเหรออ
0: ่ะก็เป็นเคป๊อป
1: อันนั้นหนักแล้วอันนั้นหนักแล้ว
0: พี่มีที่ไหนเตะบอลเสร็จมาบินกับแฟนบอลเอฟซีโซ
1: ผมชอบมันต้องอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มันมีความเป็นซุปเปอร์ตาร์นะเว้ย
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: ยิ่งแรดฟอร์ดเมื่อวานถักหัวอย่างนั้นด้วยยิ่งถูกใจผม
0: เขาเรียกว่าทรงอะไรเดดล็อกเหรอ
1: น่าจะใช่เด็ดล็อกเด็ดบ้าอะไรก็ไม่รู้แต่
0: ถ
1: ูกใจอ่ะ
0: ถักผมว่ารอชูถ้วยหรือเปล่า
1: แล้วเก่งด้วยแล้วเก่งด้วยจะชูถ้วยไม่ชูถ้วยผมพูดเลยเขาพลาดในการเอาจิ๊กซอตัวสุดท้ายไปเหมือนกับฮอลแลนด
0: ์
1: ถ้าฮอลแลนด์เอาโจชัวเซอร์ซีไปแชมป์โลก เช่นกันถ้าโทมัสทู

0: ขึ้นพกแฮร์รี่แม็กควายไปชิงกับฮอลแลนด์ไปวัดกัน
1: นิ่งๆเลย
0: ไปวัดกันผมไม่รู้ใครชนะมึงไปวัดกัน
1: นี่ถ้าบอกว่าถ้าจะไม่ได้แชมป์ก็คือเซนเตอร์แบ็กนี่แหละ
0: ไม่มีแม็กควาย
1: แล้วก็ไม่ให
0: ้ฮอลแลนด์ไม่มีไม่ได้แชมป์โลกเพราะไม่มีเซิร์ฟซีนี่ประกาศตรงนี้เลย
1: ถูกขึ้นถ้าเลือกใช้แรดฟอร์ดเป็นตัวหลักตัวจริงแทนกอร์ดอนลุ้นยาว
0: ๆลุ้นถึงนัดชิง
1: ลุ้นยาว
0: ๆใช้คำนี้นะแต่ว่าถ้าจะแบบเอาให้ชัวร์นะเอาให้แบบสบายใจเลยนะเปลี่ยนดีแคลไลท์ออกเอาโคบี้ไมนูลง
1: เอ้ยเล่นกับเฮเดอร์สันไปเลย
0: เอาเขาจบไปเลยเอาจบไปเลยก็สไตล์เดียวกันจ
1: อ
0: ยคือเมื่อวานเอเดนเฮเดอร์สันกับดีแคลไลท์มันสไตล์เดียวกันนะคุณจะเอาลงมาคู่ทำไม
1: แก่สุดเก่าสุดในทีมชาติอังกฤษต้องเป็นเฮนโด
0: กลับไปเป็นแล้วเอาเฮนโดลงมาได
1: ้เอาเฮนโดถ้าฟอร์มถ้าฟอร์มดีสุดในครึ่งฤดูกาลหลัง
0: ถูก
1: คอบี้ไมนู
0: แต่ไมนูต้องลงแต่ไมนูต้องลง
1: แต่พี่ต้องระวังนะดร.แรดเล่นดีแบบเนี้ยถ้าไปเข้าตาชีกมันซูเป็นเรื่องเดินเดินเรียกว่านั่งรถเมย์ไม่กี่ป้ายข้ามไปอีกเมืองนึงจากสีแดงเป็นสีฟ้า
0: แต่ผมยอมนะ
1: อย่าลืมนะซิตี้นี่เดี๋ยวมีข่าวว่าโอมามามุดก็จะไป
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: พวกซาบินโยก็จะไป
0: ใช่
1: ซ้ายเหลือใครอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไปดีเราก็ไม่ว่ากัน
1: ถ้าโดกูเทียบแรดฟอร์ดชั่วโมงนี้เป็นไงเบลเยียมเบลเยียมวันนั้นเล่นโดกูเล่นไม่ออกพี
0: ่แต่ว่า
1: เล่นไม่ออก
0: มันเล่นไม่ได้ไม่อ๋อไอ้โดกูไอ้โดกูขอไอ้
1: เบลเยียมอ่ะเบลเยียมอ่ะ
0: ไอ้นั่นมันหมู
1: สู้แรดฟอร์ดไม่ได้
0: จะมาเรามาสู
1: ้
0: คนละเชิง
1: เนี่ยถ้าแรดฟอร์ดไปซิตี้อ่ะเบียดเชอร์มี่โดกูสบาย
0: เพิ่มเผื่อสามแชมป์นะ
1: เฮ้ยปีถูกปีหน้าพี่เอา3แชมป์เลย
0: ไม่ถ้าไปมันไปซิตี้อ่ะ3แชมป์นะ
1: แต่แชมเปี้ยนลีกจะเล่นแน่ๆ
0: ใช่ไงเพราะเผื่อมันขนาดนั้นเลยคือแต่ถ้าแมนยูฉลาดพอนะคาริฉลาดพอเก็บไว้เนี่ย4แชมป์4แชมป
1: ์4แชมป์ที่อเมริกา2
0: อเมริกามี1
1: อเมริกาเพราะว่าเดี๋ยวแมนยูอยู่อเมริกาต่ออ
0: ่ะใช่มีอเมริกาอยู่อเมริกาเนี่ยมี2แชมป์แน่ๆ
1: 2แชมป
0: ์มี2แชมป์แน่ๆเอเชียไม่มาแต่ไปรู้สึกไปออสเตรเลียนะจำไม่ผิดนะ
1: ออสเตรเลียอีก1
0: อาจจะมี
1: แล้วก็อาจจะมีทัวร์นาเมนต์ก่อนฤดูกาลจะเริ่มที่โอเดฟอร์ดอีก
0: ก็อาจจะนิดนึงถ้ามีถ้วยนะถ้ามีถ้วยนะถ้ามีถ้วยนับแต่ถ้าไม่มีไม่นับนะ
1: เอ๊ะปีนี้แมนยูแบบจบฤดูกาลไม่มาให้นักเตะพม่ายิงเหรอพี
0: ่ก็อันเนี้ยก็อันเนี้ยรอลุ้นให้มัน
1: ทัวร์นาเมนต์นี่เสียดายมากนะแมนยูปีแล้ว
0: ก็ใช่ไง
1: ระดับโทรฟี่ของอาเซียนนี่ไม่ได้
0: เจอพม่าไทยลีกด้วยเจอพม่าไทยลีกด้วยไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยแต่ว่าของดีไปมิลานแล้วนะ
1: นี่
0: เขามีแล้วนะ
1: นี่พรีเมียร์นี่ขาดบุคลากรดีๆนี่ไปนะ
0: ไปเปิดตำนานหลังสามนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
0: พี่ลิมเนี่ย
1: เอมิลานประกาศแต่งตั้งลิมใช่ไหม
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวอินเตอร์มิลานครับไล่คริสเตียนคิวูออกครับเอาพี่ล็อตไป
0: ฮอลแลนด์เหรอเฮ้ยฮอลแลนด์ขอให้คน
1: เ
0: ลยฮอลแลนด์คนนั้นคนเก่าดีกว่าคนเก่าดีกว่าตกงาน
1: นะนี่คอนเต้เพิ่งออกจากนาโปลีอันนี้ผมแม่ใจว่าแต่งตั้งพี่ฮาร์กไปคุมนาโปลีนี่มันนะ
0: จะเอาลีกตกต่ำไปถึงไหนคือต้องขนไปหมดเนี่ย
1: แล้วการ์เนอร์นะ
0: ก็ตอนแรกบอกการ์เนอร์จะไปมิลาน
1: การ์เนอร์ไปคุมโรม่าอะไรอย่างงี้นะ
0: ก็สมม
1: ติใช่การ์เนอร์เขาปฏิเสธ
0: อ้าวแล้วจะไปไหน
1: นี่ต้องไปไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามข่าวเลยช่วงเนี้ย
0: ก็ท่านในอังกฤษไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มี
0: ในอังกฤษหมดสิทธิ์แล้วนะ
1: ใช่
0: เชลซีมีเจ้าของแล้ว
1: นี่ปกครับคล้ายอยู่ว่าการ์เนอร์ก็มีข่าวใครจำไม่ได้
0: ผมมีตอนแรกมีข่าวกับดอร์มูนที่รู้มามีข่าวดอร์มูนแต่ดอร์มูนจะปล่อยหรือเปล่านี่ไม่รู
1: ้ต้นมูลตอนนี้ใช้ใครอยู
0: ่ก็ยังใช้นี่อยู่ไงใช้ไอ้
1: โควัต
0: ที่โควัตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ไงแต่ในอังกฤษหมดสิทธิ์แล้วนะซิตี้ก็ชัดเจนแมนยูชัดเจนลิเวอร์พูลชัดเจนเชลซีชัดเจน
1: ใช่อ
0: าร์เซนอลไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว
1: ตอนนี้น่าจะเคลียร์หมด
0: สเปอร์ก็มี
1: ใช่
0: ถูกไหมล่ะแล้วการ์เนอร์จะไปคุมทีมเล็กก็คงไม่ไปหรอก
1: พอพูดถึงดอร์ทมุนด์วันก่อนที่ภาคเยอรมันเฮ้ยผมชอบเพิ่งเห็นชาร์ลอตเตอร์เบกเล่นเต็มเกมตัวนี้ดีว่ะพี
0: ่เล่นดี
1: เออดีว่ะ
0: 4ปีแล้วไม่ดีนะ
1: แล้วก็ไอ้ฟิลิปเมชาก็เล่นดี
0: ดีเมชาดีอยู่แล้ว
1: ผมว่าเล่นในพรีเมียร์สบายอ่ะ
0: ใช่เอาอย่างจะมาพรีเมียร์เหรอไม่ทำไมพรีเมียร์ไม่ต้องไปพรีเมียร์อยู่บุนเดสก็ได
1: ้ไม่ก็อาจจะคือไอ้ลีกจะบุนเดสจะลาลิก้าหรือพรีเมียร์มันเป็นลีกระดับชั้นนำของยุโรปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้จะบอกว่าผ่านบุนเดสมาเล่น
0: ทำไมต้องมาลิเวอร์พูลไงชาร์ลอตเตอร์เบกต้องมาลิเวอร์พูลไง
1: มันมีข่าวแต่ว่าชาร์ลอตเตอร์เบกเขาเพิ่งต่อสัญญากับดอร์ทมุนด
0: ์ใช
1: ่แต่ก็ต่อเพื่อให้ทีมเขาขายได้ราคาอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาอย่างนั้นเลยกะมันขายเลยจะมายืนคู่ฟันได้เลยคุณคิดอย่างนั้นแล้วใช่ไหม
1: แต่ล่าสุดนี่โผล่มาจากไหนไม่รู้นะไอ้เจ้าวิกเตอร์มูนยอสเนี่ย
0: ทำไม
1: ปีกอุตตุน่าเห็นมันบอกจะเฮียบิโกกับลิเวอร์พูลละติดฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยพี
0: ่ไอ้มูนยอสใช่ไหม
1: ใช่
0: จริงๆมันเล่นดีนะ
1: ผมไม่เราไม่
0: แต่เซบีย่าปีนี้ไม่ดี
1: เป็นของไอ้เป็นของเนี่ยนะของโอซาซูน่า
0: โอซาซูน่า
1: แต่เราอ่ะไม่ได้โฟกัสเพราะว่าเขาไม่ใช่เบอร์ใหญ่ไงพ
0: ี่ใช่ๆๆๆ
1: แต่เราก็ไม่ได้เห็นฟอร์ม
0: ผมว่าไม่จำเป็นนะจะไปซื้อเบอร์ใหญ่เลยซื้อแบบอย่างเงี้ย
1: สเปคลิเวอร์พูลเลย
0: เออซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วมาปั้นผมว่าเวิร์คเชื่อดิไม่ต้องมีความกดดันด้วยคุณซื้อเบอร์ใหญ่ๆมามันมีความกดดันมัน
1: แต่ผมเช็คดูก่อนว่าเค้าโอซาซูน่าหรือเปล่าตอนแรกเห็นข่าวมาเอ๊ะมันใช่เหรอวะ
0: เออนะฮะ
1: แต่เห็นโรมาโน่เขาบอกจะ here we go จะอันนี้ก็ปาดหน้านิวคาสเซิลอีกแล้วนะจ๊ะ
0: อีกแล้วอ่ะนิวอีกแล้วอ่ะ
1: เพราะนิวคาสเซิลเขาไปคุยเขาสนใจอยู
0: ่เขาวันนี้ไม่มีคนแค่ตอนนี้นะฮะ
1: วิกเตอร์มูนยอน
0: เฮ้ยมันโอเคอยู่ไอ้วิกเตอร์มูนยอนอ่ะ
1: 10อายุ22ปีเล่นทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไป2นัด1ประตู
0: ก็ได้อยู่มูนยอน
1: เลฟวิงเกอร์หรือเล็บปีกซ้ายในปีกซ้ายแล้วก็
0: เฮ้ยคักโป
1: แล้วก็ฟอร์เวิร์ดด้วย
0: เฮ้ยคักโป
1: เดี๋ยวคักโปไปบาเยิร์นไปป่วนดีอาร์ต
0: มาแมนยู
1: ไหมคักโปมีข่าวสเปอร์นะอาจารย
0: ์โอเคอ่ะสเปอร์ก็จะเปลี่ยนทีมก็อยู
1: ่อ่ะสเปอร์เดี๋ยวว่าแต่คักโปเลยฮะตอนนารีตอนนี้ก็มีข่าว
0: ใช่ใช่เขาขอร่วมวงด้วยอ่ะคืนนี้ครับคุณเอกครับฟุตบอลโลกครับเริ่มตอนห้าทุ่มนะครับเช็กเกียร์เจอกับซาอุดิอาระเบียนัดที่สองครับเป็นยังไงบ้างแพ้มาทั้งคู่วันนี้
1: ใครชนะโอกาสเข้ารอบหรือจะ2หรือ3ที่สุดยังมีอยู่แต่ถ้าใครตกรอบโอกาสไปสูงมาก
0: ใช่ถ้าแพ้ก็มีโอกาสสูง
1: มากถ้าดูจากฟอร์มเกมแรกนะพี่ที่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ผมว่าทรงเช็คเกียร์ยังโอเคอยู่นะ
0: ดีกว่า
1: เออผมว่าเช็คเกียร์น่าจะผ่านได้
0: เพราะเกาหลีมันเล่นดีวันนั้นนะครับ
1: แพทริกชิกมาแอฟริกาใต้มีอะไรแล้วจาน
0: อีก
1: หลายควอเตอร์ตัวเดียว
0: อีกแล้วแพทริกชิกอีกแล้ว
1: แพทริกชิกมา
0: ก็ได้วันนี้ผมก็ชอบเช็คเกียร
1: ์พวกเนี้ยซูเช็คอ่ะได้อยู
0: ่นะฮะวันนี้สำหรับผมก็เช็คเกียร์นะได้อยู่นะตีสองครับสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโคตรเหนียวไอ้บอสเนียเนี่ย
1: นัดที่แล้วโกรธสวิตมาก
0: บุกทั้งเกม
1: บุกทั้งเกม
0: ทำไม่ได
1: ้
0: ก็เอ็มโบโลโอ้โห
1: อุตส่าห์นำเร็วนะวันนั้นยิงอยู่โทษนะ
0: โอ้โหไอเอ็นดอยโอ้โหก็คุณก็เห็นมันเล่นไงฟอร์เรสมันเล่นดีตรงไหนเอ็นดอยผมถามจริงๆ
1: เอ้า
0: เปิดใจกันกว้างๆนิดนึง
1: ที่เหลืออยู่ถ้าเป็นตัวเก่าก็มีกนิชาก้าเนาะ
0: แล้วไอ้ซ้ายไอ้ลูเบนวาการ์ดโอ้โห
1: แล้วยูโรมันเล่นดีนะอาจารย์วาการ
0: ์ดอ่ะมันเล่นได้มั้ยล่ะแล้วคุณคิดเอาคุณไปถามไม่ต้องไปถามใครคุณไปถามไอ้นี่ลิคาโดโรดริเกสว่าไอ้เพื่อนร่วมรุ่นกันตายไปกี่คนแล
1: ้
0: ว
1: แบ็คซ้ายที่ดีๆไม่มีแล้ว
0: มีอยู่คนเดียวทั้งประเทศมันน่ะลิคาโดโรดริเกส
1: ที่เราเห็นมาตั้งแต่ดาวรุ่งนะยังเล่นอยู
0: ่ผมเห็นอายุ17
1: อย่างงี้พี่ไม่เอาไอ้นี่เซฟานชาบิชามาเล่น
0: มันเลิกไปแล้วไงผมว่ามันคงจะทำสถิติแข่งไอโดแต่มันยังอายุน้อยนะไอโดดิเกสเนี่ย33เองน
1: ะแต่วันนี้ผมชอบบอสเนีย
0: ผมชอบสวิตไปเนี่ย
1: เพราะว่าบอสเนียเกมแรกก็เสมอแคนาดามา
0: ผมว่ามันเน้นเสมอไปหน่อยบอสเนียผมว่าวันนี้สมมติว่าสวิตเอาอยู่อะคือยุโรปด้วยกันผมว่ามันไม่กลัวหรอกนะครับ
1: ขั้นนิดนึงพี่มนเซต2ไทยเก็บได้นะ
0: ใช่ๆ
1: 25ต่อ20ขออีกเซตเดียวจบๆไป
0: แคนาดากาซาคุณเอก
1: แคนาดาไหม
0: เจ้าบ้านเนอะเล่นดีนะแคนาดาเล่นดีนะ
1: เจ้าบ้านเล่นดี
0: การตั้งเกมที่แล้วตีเสมอได้ก็ผมว่าก็
1: โชคดีนะ
0: โชคดี
1: เ
0: มื่อเกมที่แล้วเนี่ย
1: ควรจะแพ้ด้วยนะ
0: ควรจะแพ้เยอะด้วยควรจะแพ้เยอะด้วยไม่ใช่แพ้ธรรมดาคือควรจะแพ้เยอะด้วยนะครับผมว่าวันนี้แคนาดาก็ไม่น่าพลาดนะแต่ว่าผมเห็นสูหน้าเขาแล้วผมก็ปวดใจนะ
1: โจนาธานเดวิส
0: โอ้โหสักกระเบือคมขวา
1: แต่นัดที่แล้วมันจะมีศูนย์หน้าตัวใหญ่ๆลงมาเปลี่ยนเกมไอตัวริมเส้นผมว่าสำรองแคนาดาเปลี่ยนเกมดีวันนั้นพลาดกันจังหูอยู่ผมว่าเขามีแต้มเพราะว่าตัวสำรองนี่แหละผมว่าสำรองเขาจะมีของอยู
0: ่
1: แล้ววันนี้ก็เจ้าภาพด้วยต้องเอาแล้วกัน
0: นะฮะอีกหนึ่งทีมครับ8โมงเช้าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเม็กซิโกเซาเกาหลีผมอยากดูคู่นี้มากเลยผมอยากดูมากๆคู่นี้คู่นี้สนุกแน่นอน
1: คู่นี้สูสีอ
0: ่
1: ะ
0: สนุกแน่นอน
1: ถ้าเล่นที่สนามกลางเนี่ยผมให้เกาหลีเลยนะ
0: แต่เกาหลีไม่เคยชนะนะ
1: แต่พอเล่นที่เม็กซิโกผมยังเอียงมาทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่นะ
0: ผมก็เจ้าบ้านแหละตอนเนี้ยเม็กซิโกคือเอาเข้ารอบเลยเอา6คะแนนแล้วก็จะเป็นที่1ก็เป็นที่1ไปเลยอ่ะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะผมว่าเกาหลีวันนี้จริงๆมี3คะแนนมาก่อนเนี่ยผมว่าเกาหลีวันนี้อาจจะเล่นเพย์เซฟหน่อยนึง
1: อ
0: าจจะขอสักแต้มนึงไอ้การขอแต้มนึงเหนื่อยผมเชื่ออย่างนั้นผมว่าวันนี้เม็กซิโกกดแล้วกดเยอะแหละ
1: คู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ใครชนะนี่เข้ารอบ 100% เลย
0: 100%
1: 6แต้ม 100%
0: แล้ว 100% แต่ที่1ที่2ที่3ไม่รู้
1: ใช่
0: แต่เข้ารอบแน่
1: แน่
0: 6คะแนนนี่เข้าแน่
1: พอวนมานัด2 มันก็คงได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรพี่มันเห็นรูปเห็นร่างมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วใครจะอยู่ใครจะไปอะไร
0: สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเล่นนัดแรกมันอาจจะมีการเกรงบ้างอะไรบ้างแพ้มานัดที่สองมันต้องชนะมันอะไรมันจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็
1: ขอถามพี่มนนิดนึงเรื่องลุ้นแชมป์นี่อาจลุยกันยาวๆส่วนอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจนะพี่มน
0: อะไร
1: ลุ้นดาวซันโบพี่ถ้าไม่นับโดรุ่นใหญ่ฟาดหมดนะเมสซี่แฮตทริกเคนเบ
0: ิร์
1: นเอ็มบัปเป้เบิร์นฮาแลนด์ก็เบิร์น
0: ฮาวเวิร์ดสองลูก
1: เออแล้วก็มีไอ้เจ้ายาซินอายารีของสวีเดน
0: ก็ยิงสองมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว
1: แต่ว่าถ้าเป็นเต็งดาวซันโบอ่ะเคนฮาแลนด
0: ์
1: เอ็มบัปเป
0: ้
1: มาหมดก็มีเมสซี่โดดอยู่คนเดียว
0: สามประตูเป็นแฮตทริกแรกของเข
1: า
0: แล้วก็เป็นทำให้เขานำดาวซันโบสูงสุดตลอดการด้วย
1: ทีนี้เราไปดูนะว่าไอ้กลุ่มพวกนอร์เวย์อยู่อังกฤษอยู่แล้วก็ฝรั่งเศสอยู่อ่ะมันจะเคี้ยวหมูหรือเปล่า
0: ผมไม่รู้แต่ในมุมผมไม่มองไอ้คนพวกนี้เลย
1: โอ้โหพี่อาเจนเดี๋ยวมีเจอจอแดนเจอออสเตรเลียออสเตรียนี่ถ้าคุณกดเอาจีเรีย 3-0 ได
0: ้ไปโดนจอแดนอีกอ่ะเมสซี่ก็บวกเข้าไปอีกอ่ะไม่ถ้าสุดท้ายผมเชื
1: ่
0: อสุดท้ายจะมีคนแซงเขา
1: ใส่เสื้อสีส้มๆป่ะ
0: ไม่ใช่เสื้อสีขาว
1: เฮ้ย
0: ถักหัวเดดล็อก
1: ขอยิงเมื่อคืนยิงลูกนึงไปก่อน
0: เปิดไปก่อนผมเชื่อว่าสุดท้ายต่อ
1: ให
0: ้เมสซี่ไปก่อนเดี๋ยวจะแซงตอนหลัง
1: พี่ยิงแบบนี้มันไม่ข้ามหน้าข้ามตาเคนมาหน่อยหรอ
0: ไม่มีปัญหาทำเพื่อทีมเคนมันไม่ว่าอยู่แล้ว
1: คุยกันได
0: ้คุยกันได
1: ้แต่จริงๆแรดฟอร์ดกับพวกเคนพวกจูดมันก็มาเจนเดียวกันตลอดนะ
0: ถูกต้อง
1: ตอนอยู่กับเซอร์เคยสเกมก
0: ็ทันการทันการทันการมันต้องถึงเวลาของเขาแล้วอุตส่าห์เสียเวลาทำผมขนาดนั้น
1: ทีนี้โนเวย์จานอู่ทนโนเวย์กับฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะ
0: ผมว่าฝรั่งเศสเหนื่อยนะถ้าเล่นแบบเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเหนื่อยนะ
1: อันนี้เอาแค่ดาวซันโวนะส่วนอังกฤษเดี๋ยวผมดูอังกฤษก่อน
0: อ
1: ังกฤษน่าจะมีทีมที่เจอโครเอเชียหนักสุดมีปานามากับกาน่า
0: คุณเชื่อไหมอังกฤษมันชอบไปสะดุดอะไรอย่างเงี้ยมันชอบจะไปสะดุดอะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อผมเลยมันจะชอบไปสะดุดอะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อผม
1: กาน่ามีเซมิโยนะ
0: เดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยปานามาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันต้องมีอย่างเงี้ย
1: วันนี้ท่านแสดงว่าเส้นทางของการลุ้นดาวซันโบอาเจนก็แบบของเมสซี่
0: สบายเลยหวานหวานเลย
1: สมมติว่ากดจอแดนอีกสักสามลูกนี่ที่โอ้โดดเลยนะ
0: ไม่ละครั้งนี้มันได้เปรียบเพราะแมตช์มันเยอะขึ้นไง
1: ใช่
0: แมตช์มันเยอะขึ้นเกมนึงไง
1: ปีที่แล้วประธานเป้อะไรแปดลูกอ่ะดาวซันโวอ่ะ
0: จำไม่ได
1: ้เอ็มปัปเป้8ประตูใช่
0: มันยิงเยอะเนี่ย
1: ก็มันแฮตทริกนะจริงอ
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้เยอะนะเนี
1: ่ยเยอะเยอะเยอะมาก
0: นะครับเอาเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาตอบข้อความกันหน่อยนะเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวรับสายนะ022485937มาคุยกันครับฟุตบอลโลกสัปดาห์แรกเป็นยังไงบ้างพักสักครู่ครับ
2: Sport Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อ2สุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลียันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
2: ่ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อม ร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่

0: ันวันนี้
1: นี่มีท่านผู้ฟังก็เสียดายอยู่เรื่องนึงที
0: ่อะไรสิ
1: ฟุตบอลแข่งเช้าอ่ะ
0: เออ
1: หมอปัญญาน่าจะมีสักแมตช์นึงให
0: ้หมอปัญญา
1: ให้คุณอาหมอปัญญากับอาจารย์สง่าภาพบอลคู่กัน
0: ผมจะฟังนะ
1: ผมก็จะฟัง
0: ผมจะฟังนะ
1: อืมแต่ครึ่งแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นการบรรยายเกมอ่ะ
0: ทำไมฮะ
1: ก็อาจจะไล่ไลน์อัพก่อน
0: แกจะไล่ไลน์อัพแล้วก็เออถ้ามันเล่นแบบนี้อาการจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีใครเจ็บเนี่ยเรื่องยาวเลยนะแกจะวิเคราะห์แบบยาวๆเลยนะ
1: เออ
0: จะทำนะผมบอกก่อนนะบ้าบอจริง
1: ๆครับ
0: อ่ะไปดู SMS นิดนึงครับระหว่างรอสายนะ022-85936-7นะจ๊ะน้องปิ่นรอรับสายอยู่นะเชิญนะ
1: ครับผมเมื่อปีที่แล้วนี่เบลเกเรียมานะ
0: ครับมาป่ะมาเมืองไทยไง
1: ข้อความทาง4689899
0: ครับ
1: ตั้งแต่20:30นะ
0: เชิญ
1: แรกๆอ่ะไม่ชอบพี่มน
0: ครับ
1: พอฟังไปหลังๆก็ยิ่งไม่ชอบค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ไม่บอกชื่อด้วยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หงร่อนมั้ยเนี่ย
0: ไม่น่าใช่ใครหรอก
1: จิกพี่มนมั้ยเนี่ย
0: ไม่น่าใช่ใครหรอก
1: หวัดดีนะเอกของแท้อุ๊ยน้องเธอถ้าว่างมาเดี๋ยวพี่เลี้ยงกาแฟลุงบนแมนยูปลอมๆทำเหมือนและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะฮะติดตามตลอดช่วง5 ทุ่มคืนนี้ทีมงาน99ใครภาค
0: เออใครภา
1: คนายเอกคิดว่าใครจะชนะขอบคุณค่ะน่าจะเป็นพี่โอ๊กการพึ่งกันกับพี่แป๊ก
0: ใครวะ
1: ดีเจ99เรานี่แหละเช็คเกียร์กับเมื่อกี้เพิ่งรายงานเกี่ยวกับอะไรวะท่าน
0: เช็คเกียร์วันนี้กับ
1: ได้
0: เออแอปกับได
1: ้ดีเจครับผู้การทีมนายบอลโลกที่มีจิตวิทยาสูงสามารถกล่อมให้ทีมเป็นเนื้อเดียวกันให้ใครในความรู้สึกของดีเจ
0: คืออะไรวะ
1: ครั้งนี้หมายถึงว่า
0: ผู้การทีมที่มีจิตวิทยาสูงกล่อมให้ทีมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ครั้งนี้หร
0: อผมว่าตัวทูเคิลอ่ะ
1: ผมว่าเดชอง
0: ผมว่าตัวทูเคิลอ่ะก็มันกล่อมให้จอร์จสโตนลงตัวจริงได้แล้วคนอื่นเชื่อได้อะคุณก็คิดเอาละกันมันเจ๋ง
1: ป่
0: ะ
1: กล่อมให้แรดฟอร์ดไม่งงแงได
0: ้ก็ใช่ไงก็คิดเอาละกันงงป่ะล่ะมาเกฮีงงป่ะล่ะเล่นดีทั้งฤดูกาลกูสำรองมันอ่ะ
1: ทูเคิลนี่ไม่ใช่แค่ติดวิทยาดีนะ
0: อะไรอ่ะ
1: พระเดชพระคุณกัน
0: นี่ไงมีครบเลยไง
1: บารมีมีหมด
0: นี่ไงลงมางงหมดเลยไง
1: นี่คุณคิดดูว่านี่ขนาดไม่เอาแม่กวายมาแม่กวายไม่มีหือมีอือนะ
0: ก็ใช่
1: เงียบ
0: ก็ใช่
1: เทนก็ไม่ได้มา
0: ก็คุณคิดเอาดิซ้อมมาอุ่นเครื่องมาจอแดนเทนเนสันลงตลอดพักแป๊บเดียวเอาเอเลียสงงเลยงงเลยอะไรของมันเนี่ย
1: เฮนโดบอกผมขอเป็นสวมลงก็พอ
0: คือเฮนโดเนี่ยตอนอุ่นเครื่องลงทุกเกม
1: นี่ถ้าไม่ใช่เพราะทูมัตถูเครื่องนี่ซาก้าโวยแล้วนะ
0: นี่ไง
1: มาดูไอเก้ลงตัวจริง
0: นี่เขาสามารถประสาน ประสานทุกอนูได
1: ้
0: สุดยอดที่สุดแล้วคนนี
1: ้แต่โค้ชที่กำลังปวดหัวตัวนี้น่าจะเป็นเดลาคูเอนเต้
0: โดนด่าเยอะ
1: คิดสูตรอยู
0: ่ไอ้นี่โดนด่าเยอะ
1: คิดสูตรอยู่แต่โค้ชที่ชิลสุดก็น่าจะเป็นนาเกลส์มัน
0: ไม่จริง
1: 7-1นะ
0: ไม่จริงไม่จริง
1: แต่ไม่ใช่โค้ชตูนิเซียนะโดนไล่ไปแล้ว
0: โค้ชที่ชิลที่สุดเลย
1: ณชั่วโมงนี
0: ้คือไอ้มาร์ติเนสวันไม่ต้องทำอะไรมองหน้าไอ้โดมเดียว
1: พี่
0: คือผมพูดจริงเป็นมาร์ติเนสง่ายนิดเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยมองหน้าไอ้โด
1: นี่แสดง
0: ว่าจะแก้เกมยังไงถามไอ้โด
1: เฮด
0: จะตัวไงถามไอ้โด
1: เฮดของเฮดโค้ชโปรตุเกสไม่ใช่นายกสมาคมนะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: โรนัลโดนี่แหละมันทำงานง่ายเลยวันไม่ต้องทำอะไรมองหน้าไอ้โดเด
1: ีย
0: ว
1: คนที่ใหญ่กับผู้จัดการทีมมันต้องเป็นนายกสมาคมไม
0: ่ใช่ไม่ใช่นักฟุตบอลนี่แหละไอ้โดนี่ใหญ่สุดแล
1: ้วเดี๋ยวนัดหน้าให้วิญญาณโจต้าเข้าสิงพี่โดขอ2 ลูกพอ
0: โจต้าโดนทุบในนั้นเลยนะ คือถ้าเข้าสิงวิญญาณไอโดนี่ทุบโจต้าเลยนะมันมีสิทธิ์มาสิงกู
1: จะไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนะ
0: ถูกต้องไอโดไม่ยอมใครอยู่แล้ว
1: พี่มนคาหน้าอย่าไปเอาน้องพิชี่ขาตะเกียบมาที่นี่เลยเพราะว่าช่วงนี้นางงานเยอะอีกอย่างพี่เพชรช่วงมหัศสุขงานอย่างทีพี่เอกไปแทนได้
0: ก็แล้วมันเกี่ยวแล้วมัน
1: เอาพิชี่มาให้แหละ
0: แล้วคุณเป็นใครเนี่ยคุณมากำหนดผมเนี่ย
1: วันไหนไม่ว่างก็ไม่ว่ากัน
0: คุณเป็นใครเดี๋ยวพฤหัสหน้ามันก็มาเออ
1: หมอปัญญาก็ไม่เว้นเลยเหรอครับแต่ขำดีครับจากคุณเจของแน
0: ่ครับผม
1: นี่ทำเป็นเล่นไปนะบางทีนี่แกอาจจะเชียร์ฟุตบอลมาก็ได้เราจะรู้ได้ไงเขาอาจจะเป็นแฟนบ๊อบบี้ชาร์ตันอย่างเงี้ยเจฟเคิร์ด
0: รุ่นนั้นไป
1: น่าจะรุ่นนั้นแหละผมว่าร
0: ุ่นนั้นไปกันหมดแล้วนะ
1: อ๋อผม
0: คุณดูสภาพเพื่อนร่วมรุ่นแกด้วยนะ
1: อ้าวเมื่อวันก่อนได้มาอาจารย์วีระแกมาดูหลานๆที่คร่าวๆที่บอกว่าเมื่อก่อน
0: อ
1: ่ะดูบอลโลกดูที่โรงหนังนะ
0: อ๋อ
1: ใช่
0: ผมไม่ทัน
1: ดูที่โรงหนังนะแกยังเรียกทีมท็อตแนมท็อตแนมอยู่เลยเมื่อก่อน
0: ก็มันคือท็อต
1: แนมไม่ใช่สเปอร์ใช่เมื่อก่อนต้องท็อตแนม
0: มันคือท็อตแนมจริงๆท็อตแนมฮอตสเปอร์จริงๆแล้วเราจริงๆ

0: ผมว่าที
1: ่พี่
0: ที่อังกฤษก็เรียกซัดแน
1: มสมมติถ้าบรรยากาศแบบนี้นะเอาแบบดูบอลแบบโรงหนังอ่ะเฮ้ยทำแบบห้อง
0: ก็ดีก็น่าทำก็น่าทำน่าทำน่าทำน่าทำแต่ปีนี้มันดึกไงครับคุณฟังมันดึกมันดึกไปมันดึกมากอ่ะเออมันก็ว่าไม่ได้นะเวลามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ
1: คุณนัทส่งเลขที่บัญชีไหมผมหน่อย
0: ทำไม
1: ดีครับพี่เอกรูปหล่อหน้าตาดีพี่มนแมนยูเซนเจนเฮ้ย
0: เนี่ย
1: เฮ้ยทำไมคุณนัทเรือใบกับน้องเธอลงทุนนี่แบบมองพี่มนมาได้ทาง
0: เ
1: ด
0: ีย
1: ว
0: เธอลงทุนนี่ลิเวอร์พูลแน่นอน
1: ก็แฟนปืน
0: แฟนปืนผมถามจริงคุณมาวุ่นวายอะไรกับทีม
1: ผมเรือใบนี่ก็แฟน
0: เรือใบ
1: เรือใบอยู่แล้ว
0: ผมถามจริงพวกคุณเชียร์ทีมคุณแล้วคุณมาวุ่นวายอะไรกับทีมผมผมถามคุณผมไม่เข้าใจคือผมเชียร์แมนยูแล้วคุณเป็นแฟนแมนซีคุณเป็นแฟนปืนใหญ่แล้วคุณมาว่าผมเป็นแมนยูปลอมทั้งที่แฟนแมนยูทั้งประเทศไม่เคยมาด่าผมพวกคุณเป็นใครก่อน
1: พี่ไปทำทรงไหนให้คนอื่นเขาจับได้ว่าพี่เป็นแมนยูปลอมมาพี
0: ่แล้วผมทำอะไร
1: ผมไม่เข้าใจผมเข้าข้างพี่มนนะในวันที่นักเตะแมนยูไม่มีใครเอาอ่ะเฮ้ยมนมามี่เขาอยู่เคียงข้างตลอด
0: ผมเข้าใจเลยคนที่มาว่าผมไม่ได้แฟนแมนยูไงแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะผมคุณเอาอะไรมารู
1: ้นี่แหละผมถึงบอกเอ้ยพี่ไปแอบแบบไปแบบไปสังสรรค์แล้วเป็นไลฟ์แล้วแบบหลุดแบบว่าเป็นอะไรเปล่า
0: เหมือนอย่างนี้เมื่อผมเป็นคนไทยอ่ะเรื่องในประเทศผมอ่ะแต่พวกคุณเป็นคนเขมรน่ะแต่คุณมาวุ่นวายกับประเทศผมอ่ะคือคุณเป็นคนเขมรคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไทยค
1: ุ
0: ณไ
1: ม่
0: ร
1: ู้มันมีขึ้นชื่อแมนยูปลอมนี่มันมาเรื่อยๆนะอาจารย
0: ์แมนยูปลอมบ้าอะไรของผมของจริงนี่ของแท้อยู่แล้วไอ้บ้าแมนยูจริงมีที่ไหนเชียร์แรดฟอร์ด
1: อ่ะคุณปฏิภาณสวัสดีครับทั้งสองอ่ะขอนิดนึงนะอาจารย์เข้าไปเบรกเนาะเราเบรก
0: ไม่เบรกเราเบรกแล้วคุณเบอร์หรอ
1: เดี๋ยวนะเราเบรกช่วงพีคแล้วหรอ
0: กำลังรับสายเฮ้ยโทรมาหน่อยเอกมันเบอร์แล้วนะครับเบรกไปแล้ว
1: อ่ะคุณสกายแมนสวัสดีคุณปฏิภาณบอกว่าช่วยพี่ครอบครัวโลก2026เช็คเกียร์กับแอฟกาใต้ด้วย
0: บอกไปแล้วนะจ๊ะผมก็ชอบเช็คนะจ๊ะ
1: ครับคุณภูริพัฒน์ทักทายมานะครับ
0: ครับ
1: คุณภูริพัฒน์ถ้าแอปเก่าฟังไม่ได้ลบทิ้งเลยแล้วก็ไปโหลดแอปใหม่นะเป็น Mcord Connect นะคร
0: ับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ฟังได้แน่นอนนะครับ Mcord Connect อ่ะขอบคุณพี่ปฏิภาณด้วยนะครับที่ส่งบอกกันคุณเสี่ยโก้พัทยาสวัสดีด้วยนะครับฮักเขากระไปสานะครับผมอยากให้มีโหวตดีเจที่ชื่นชอบช่วงบอลโลกครับ1ใน3มีของรางวัลแล้วจะให้อะไรสำหรับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นะครับคุณเกียงกายสวัสดีฟังทางวิทยุไม่ได้ก็แนะนำทาง Mcord Connect นะครับโซเชียลนิดนึงจานของทาง YouTube สวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐสรสวัสดีครับพี่เอกพี่มนนะครับแล้วคุณก้าวนพรัตน์บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่มนมีแต่เรื่องน่ายินดี
0: อะไรสิ
1: ดร.แลดยิงได
0: ้นี่ไง
1: อัมริมคุมมิลานสองบุคลากรที่พี่มนรักมากๆเขาประสบความสำเร็จ
0: ถูกต้องจริงๆมันต้อง
1: แต่เรื่องนึงพี่ยังเฮิร์ตอยู่คือแพทริกไม่ใช่แพทริกดิเซิร์กซี่โจชัวไม่ได้ไป
0: เนี่ยเสียดายตรงนี้นะฮะ
1: ผมขอนิดนึงนะถ้าเอาไปผนึกกำลังกับกัปโปนี่มันนะ
0: ผมนิดนึงนะเขาบอกคุณอันโนเขาบอกว่าใช้แต่อารมณ์การศึกษาสำคัญจริงๆคือถ้าคุณนั่งดูอยู่เนี่ยคุณเห็นทั้งภาพคุณเห็นทั้งเสียงแล้วถ้าคุณยังอ่านกริยาผมไม่ออกเนี่ยการศึกษาสำคัญกับคุณจริงๆผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับการศึกษาสำคัญกับคุณไม่ได้สำคัญกับผ
1: ม
0: นะครับผมบอกให้แค่นี้แล้วกันถ้าสติปัญญาคุณมีแค่นี้นะ
1: ไม่เป็นไรคุณอโน
0: เห็นทั้งภาพเห็นทั้งเสียงยังไม่รู้เรื่อง
1: คุณอโนติดตาม99ไปเรื่อยติดตาม99ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งตัดสินใครภายในแค่ 2-3 วันจริงๆอ่ะขอบคุณที่ชมติดตามไปเรื่อยๆฟังกันไปแบบนี้นะฮะนี่คือสปอร์ตดีแลกนะสบายๆนะครับ
0: มันก็ต้องอย่างนี้แหละจะให้เหมือนหมอปัญญาไหมไหนๆก็ไหนๆล่ะเอาให้เหมือนหมอปัญญาผมก็ได้นะ
1: น่าจะให้แกมาแบบมาดูฟุตบอลโลกด้วยกัน
0: ให้มาจัดรายการกับผมเนี่ย
1: ประมวลแบบกล้ามเนื้อนักฟุตบอลเลย
0: ผมนี่อยากจัดรายการกับหมอปัญญาเนี่ยอยากให้เละเลยเดี๋ยวก่อน
1: น่าจะมีคนถามเนาะ
0: ว่า
1: ไอ้ช่วงพักเบรกฟุตบอล
0: อ
1: ่ะไอ้ช่วงคุณลิกเบรกอ่ะเวลากี่นาทีถึงจะเหมาะสมเพื่อที่แบบ
0: ยาวนะ
1: เบรกเท่านี้เดี๋ยวกล้ามเนื้อมันตายกล้ามเนื้อมันเย็นมันควรจะเบรก2นาทีหรือนาทีอะไร
0: คุณเห็นคุณเห็นนอร์เวย์ป่ะที่เขามีเสื้อลมอ่ะเฮ้ยจริงนะผมไปอ่านมา
1: ที่เขาจะ
0: ลดอุณหภูม
1: ิ
0: คือลดอุณหภูมิได้รวดเร็วมากแบบนั้นเลย
1: เมื่อก่อนเราเห็นแค่เจลใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ที่วีล่าชอบใช้อ่ะ
0: ใช่
1: เอาเจลมาป้ายเหมือนขี้มูกอ่ะ
0: เอ้ยแป๊บนึงสุดท้ายโทรเข้ามาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีหูฟัง
1: นายผมเดินไปออกให้ถ้ามีใครโทรมาเลย
0: คือโทรศัพท์จะโทรเข้ามาก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีหูฟัง
1: โทรมาได้
0: โทรมาก่อนนะเชิญ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาอะไร
0: ต่อฮะเชิญ
1: พี่มนพี่ฟุกแกไปโมโนเมกแล้วที่เคยบอกว่าพี่ฟุก

0: แกแกพริบไหวคิดว่าแกจะไปเผยแพร่ครอบครัวที่นั่นต่อไหมใช่เหรอ
1: ส่วนหนึ่งฟุกไปโมโนแล้วก็พาฟุตบอลโลกอยู่ซึ่งผมก็ตกใจนะว่าฟุกออกจากตรงนี้จริงหรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าไปตรงนั้นแล้วก็น่าจะไปแล้วล่ะนะครับก็มีได้จัดรายการกับฟุกอยู
0: ่
1: ก็พริบไหวอยู่แล้วพี่ไหวอยู่แล้ว
0: พี่ฟุกไม่น่าจะพริบไหวมั้ง
1: พริบไหว
0: ฟุกเขามีแฟมิลี่อยู่
1: ก็ฟุกพริบไหวแฟมิลี่เขามีตรงกลางอยู่
0: ทุกคนอยู่อันเดอร์วาหมดเลยเหรอ
1: ก็ใช่ไงแต่ฟุกเนี่ยผ่านมาไหนใช้
0: อย่าบอกนะว่าพี่ป๋องก็จะใช่อ
1: ันนั้นเกือบ
0: ว้า
1: อันนั้นเกือบผมบอกเลยคนนั้น
0: ป๋องนี่แค่รุ่นใหญ่สุดแล้วนะ
1: คนนั้นอ่ะนั้นก็หลงคารมอยู่พักนึง
0: ถ้าพี่ป๋องมาอยู่ใต้ของวาวเนี่ยผมบอกเลย
1: หลงคารมอีกพักนึง
0: โดนของแน่นอน
1: ไอ้แจ็คเล็กเนี่ยไปแล้วนะไอ้แจ็คเล็กนี่พี่ไหวไหม
0: โดนของวาวแน่
1: ไอ้แจ็คเล็กนี่พี่ไหวไหม
0: สมัยนี้เดินทางไป Impact ง่ายสะดวกกว่าไป Indoor Stadium ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณณชานนท์ใช่ๆ
1: มีรถไฟฟ้าเน
0: า
1: ะ
0: Impact น่าจะสะดวกกว่าคือที่รามพิมลรถติดยิ่งเย็นๆนะผมบอกให้เลยเพราะว่าผมส่งลูกรับลูกประจํา
1: ครับ
0: ติดเยอะมากติดเยอะมากนี่ขนาดมีรถไฟฟ้าใต้ดินยังใช้ไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่ข้างบนก็ไม่มี
1: ครับ
0: พี่เอกครับบิ๊กตอมูลยอดของจริงไหมครับจากคุณซาลาลาล่า
1: ดีไหมข้อความเยอะมากเลย
0: ผมยังไม่เคยเห็นฟอร์มอ่ะจะผมขอดูก่อนแล้วกันแต่ผมว่าเด็กน่าจะมีของที่มองว่าถึงขนาดติดทีมชาติชุดใหญ่ได้อ่ะเออผมว่าน่าจะมีของอยู
1: ่
0: การเล่นได้ปีกซ้ายกับฟอร์เวิร์ดก็คือเกมลุกกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ข้างหน้าแหละ
0: ข้างหน้าจะเล่นได้หมดนะครับโปรตูโดว่าไงแก้แผนการเล่นแต่คุณวิทฟิตแมน
1: โปรตูโดเป็นยังไงก็ถ้าเมื่อวานดูอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะ
0: ผมว่ามาร์ติเนสแกไม่เด็ดขาดนัดแรกผ่านไปครบทุกคู่เสื้อทีมไหนสวยสุดพี่ๆส่วนตัวชอบเม็กซิโกสวยมากกับอเมริกา
1: สวยเม็กซิโกสวยอเมริกาผมยังไม่เห็นแต่ไม่คืออย่างนี้คือเราจะเห็นเฉพาะเขาใส่ลงสนามถูกไหมแต่ผมได้ไปเห็นในร้านขายอ่ะเราจะไปเห็นนะจริงๆบางทีบางแบรนด์บางร้านเขาก็จะรวบรวมมาขายบางร้านก็ถ้าสมมติแบรนด์นี้ก็จะมีของแบรนด์นี้อย่างเดียวแล้วก็จะต้องไปเดินดูอีกหลายแบรนด์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะไม่ต้องไปเดินหลายที่แนะนำที่เดียวจบคอมเพล็กซ์ครบหลังน้ำสุกเข้าไปร้านเดียวเจอจบครบ
0: ร้านเสื้อเหล่านี
1: ้เยอะแยะ
0: เมื่อก่อนไอ้ที่เราไปกินข้าวกันอ่
1: ะ
0: เมื่อก่อนนั้นมันแหล่งหลังสนามใช่ไหม
1: มันมีตรงนี้มันอยู่ข้าง
0: ๆ
1: มีอยู่มันมีอยู่คือต้องบอกให้นึงว่าเท่าที่ไปดูมานะที่ผมชอบนะเม็กซิโกสวยของจริงเลยนะสเปนแต่ต้องไปสเปนตัวเยือนนะสวยไอ้สีครีมมันอ่ะโหโคตรเท่เลย
0: อ
1: าเจน
0: แต่
1: ต้องเป็นอาเจนสีน้ำเงินนะ
0: อันเหรอแต่ผมชอบเจนฟ้าขาว
1: มันปกติไอ้ฟ้าขาวมันเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอาเจนสีน้ำเงินอ่ะโคตรสวยเลยคุณฟัง
0: อันนี้ชุด2เหรอ
1: ชุด2สวยมากเยอรมันต้องไปเยอรมันชุด2ชุดสีน้ำเงินเหมือนกันสวย
0: แต่เยอรมันบอลเสื้อสวยตั้งแต่เป็นเยอรมันตะวันตกแล้วผมชอบตลอดนะ
1: ใช่ญี่ปุ่นก็ต้องเป็นญี่ปุ่นขาวคุณเห็นเขาใส่ไห
0: ม
1: ไอกองเชียร์มันใส่ญี่ปุ่นขาวที่มันลายขีดเหมือนคายูเว่แต่มันขีดดำอ่ะสวยตัวจริงสวยมากคือปีนี้ถ้าตัวไม่ได้ 3,000 นะผมว่าผมซื้อเยอะเลยแต่ตัวละ 3,000
0: มันก็สแตนดาร์ดเนาะระดับ2ไปลาย 3,000 ประมาณน
1: ี้แต่นี่เสื้อ
0: แต่เดี๋ยวจบรอบแรกอ่ะทีมที่ตกรอบเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีเซลเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะทีมชาติไหนที่ตกรอบเขาจะลดราคาพี
1: ่
0: แต่ลดราคาของเขาไม่ใช่ว่าตัวละ 3,000 มาเหลือ 1,000 อันนี้มันไม่ใช่นะอาจจะลด 20-30% อะไรอย่างเงี้ย
1: ใครชอบอะไรบอกมาด้วยนะใครชอบ
0: ผมชอบอาเจนที่สุดอะถ้าเลือกนะถ้าเลือกผมชอบอาเจนผมชอบฟ้าขาวแต่เสียดายที่ไม่เห็นเสื้ออิตาลีในเวอร์ชันบอลโลกมา3ครั้งแล้วไง
1: มันมีแขวนอยู
0: ่
1: มันมีแขวนไม่มีใครสนใจ
0: มันเหมือนกับพอมันไม่ได้มาเล่นรอบสุดท้ายพี่ม
1: ัน
0: ไม่มีมูลค่านะ
1: ไม่มูลค่า
0: ก
1: ็ช่วยไม่ได้อ
0: ย่างปี94เงี้ยผมชอบทั้งบราซิลทั้งอิตาลีเลยนะ
1: คือในมุมผมอ่ะผมว่าจริงๆฝรั่งเศสปีนี้สวยนะฝรั่งเศสปีนี้สวยนะถ้าไปดูจริงๆสวยเหมือนกันนะสีน้ำเงินเนี่ยคือผมว่าแพทเทิร์นมันออกจะเดิมๆไปหน่อยในชุดเย้าอ
0: ่
1: ะพวกอาร์เจนตินาพวกสเปนเข้าใจไห
0: ม
1: พวกคอนแลนด์มันจะแพทเทิร์นเดิม
0: ๆ
1: บราซิลอย่างเงี้ย
0: เดิมๆไอชุดขาวเสื้อขาวมีส้มคาดอันนั้นสวย
1: ต้องชุดสอง
0: ใช่
1: ไอพวกชุดแรกอ่ะมันจะแพทเทิร์นเดิม
0: ๆมันเป็นเพราะว่าเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรพี่มนเสื้อเอกลักษณ์ของแต่ละชาติมามัน
1: านาน
0: จนเบื่อป่ะพี่
1: แต่มันไม่เปลี่ยนนี่ไง
0: ยุคก่อน
1: ๆมันเป็นแบบนี้
0: ชุด2แทบไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
0: สีใดสีนั้นตลอดทัวร์นาเมนต์เนาะ
1: อาจจะมีสลับสี
0: เอออ
1: าจจะมีสลับสี
0: เอ้ยปี94เห็นบราซิลสีน้ำเงินสีฟ้าม
1: ีสีน้ำเงิน
0: เออมี
1: เออ
0: แต่สีเหลืองจะสวยกว่า
1: อ่ะก็ตามสีประจำชาติเขามันเป็นแบบนั้นแต่โปรตุเกสปีนี้มาแปลกโปรตุเกสวันนี้ชุดเดียวสีเดียวทั้งชุดปกติกางเกงจะเขียว
0: ใช่
1: แต่เมื่อคืนเลือดหมูหมดเลยแต่เลือดหมูอ่อนๆด้วยนะเลือดหมูสวยนะ
0: เลือด
1: หมูสีนี้สวยแต่ผมยังไม่เห็นเสื้อโปรตุเกสที่แบบเป็นเนื้อหนังยังไม่เห็นนะเดี๋ยวขอไปดู
0: แสดงว่าชุดหลักเขาขาวหรือเลือดหมู
1: ชุดหลักก็ตัวนี้เป็นเลือดหมูเสื้อเลือดหมูกางเกงเขียวปกติแล้วแต่เมื่อวานนี้เป็นกางเกงเลือดหมูด้วยมาแปลกสีเดียวกันทั้งชุด
0: เลือดหมูทั้งชุด
1: เออโปรตุเกสมาแปลกแต่ถามว่าเก๋ไหมผมชอบนะเป็นเลือดหมูซิดๆแฟชั่นดีเดี๋ยวต้องไปหาดู
0: แต่แล้วแต่ความชอบอีกนะคนก็อาจจะชอบแบบกินคลีนไม่ต้องมีลวดลายอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันต้องเริ่มจากคนที่ชอบฟุตบอลทีมนั้นก่อน
0: ใช่หรือเป็นคนที่ชอบสีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ได้อังกฤษสวยไหมเหมือนเดิมอังกฤษ
0: เฉยถ้าอังกฤษผมชอบเยอรมันมากกว่ากัน
1: เยอรมันย้อนยุค
0: ผมรู้สึกว่าสีของเยอรมันอ่ะสีเลือดหมูสีทองอะไรเงี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเอาไปใส่ตัดกับขาวว่ามันทำลวดลายไหนก็สวยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่เยอรมันชุดน้ำเงินสวยนะคุณไปดูชุดสองสวยแต่ผ้าหนาไปหน่อยคุณผู้ฟังผ้าหนาไปหน่อยคือผ้าแบบเพเยอร์นะไม่ใช่เพเยอร์ผ้าแบบกองเชียร
0: ์
1: มันจะหนาแต่มันข้อดีคือมันรักษาได้นานมันซักได้หลายที มันใส่ได้ตลอดเวลาอันนี้ผมว่ามันโอเคหน่อย
0: แต่โซนแอฟริกาใต้ถามว่าดีไซน์สวยไหมเฉยๆแต่สีสันเขา
1: สวยสวยหลายที
0: สวยหลายที
1: ก็ไปหาดูนะครับลองดูนะไปต่อฮะเชิญ
0: สมัยนี้อ๋อมีบอกไปแล้วนะครับ
1: เบอร์สิบอาเจนแป๊บนึง
0: พี่มนพี่เอกแม่ขาวสวัสดีครับจากคุณนันทพงศ์นะครับคุณนัทพงศ์ว่าสวัสดีครับพี่มนพี่เอก
1: สวัสดีครับ
0: อย่าทะเลาะกันครับโดดีขึ้นเยอะเมื่อคืนก็ไม่เห็นวายอะไรก็ทั้งหมดอะแต่ผมบอกเลยต้นเหตุคือโค้ด
1: มาที
0: เ
1: นี้
0: ยไม่จะโทษอะเออผมว่าผม
1: ไม่แก้เกมไม่เปลี่ยนไม่อะไรอะจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าเบื่อทีมอะ
0: ทองคำ 65,920 ทองลงเหรอถ้าเป็นแบบน
1: ี้ก็น่าจะลงอะ
0: ผมไม่ได้ตามทองมานานแล้ว
1: เอ้ยเดี๋ยวน้ำมันลงทองต้องขึ้นนะ
0: เออแต่ว่าขึ้นระดับ 65,000 ก็ยังสูง
1: สูงสูงสูงสูงสูง
0: นิวคาสเซิลปิดข่าวแต่ลิเวอร์พูลปิดดิวเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าไฮแจ็ค
1: เรียบร้อยเลย
0: ปาดหน้าเออไม่แม้จะมีปัญหาแล้วอาจารย์มันไม่มีปัญหาอะไรละต่อให้โด้ทำดีทำตัวดีขึ้นคนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบอยู่นั่นแหละอคติประมาณนั้นนะครับ
1: คือไม่ได้อคติกับมันนะผมชอบนะโรนโดเนี่ยตอนมันคมมันสุดยอดเลยนะเรายอมรับในฝีมือมันมากเลยนะแต่ว่าผมว่าพฤติกรรมบางอย่างอ่ะมันต้องเล่นเพื่อทีมไง
0: ที่ผมบอกว่าโดอ่ะไม่ไอเรื่องวอยวายน้อยลงเพราะว่าผมภาคเอาเนเซอร์บอยไอเรื่องแบบลูกน้องไม่จริงอะไรเงี้ยโดจะไม่ค่อยถามว่ามีคุณกิจไหมก็
1: ใส่หัวนิดหน่อย
0: มันมีแต่ถามว่าเขาอยู่ที่นู่นอ่ะอย่างที่พี่มนพูดอันนี้ถูกเลยเขามีหุ้นด้วย
1: มีหุ้นด้วยรวยด้วย
0: เขาเล่นสบายสบายแล้วก็อย่างน้อยเขาเล่นเพื่อให้เป็นที่รักของคนทั่วโลกได้ฐานแฟนคลับซาอูอะไรเงี้ยมีแต่ถามว่าพฤติกรรมจริงๆของโด้ผมก็คิดว่าลดลงไปเยอะ
1: ก็ขอให้
0: ลดลงไปเยอะ
1: นะครับอ่ะข้อความนิดนึงนะเดี๋ยว SMS เก็บนิดนึงนะครับอะไรเนี่ยพี่มนสู้ๆแมนยูเซนเจนนะครับเอาผู้หญิงวอลเลย์บอลชนะแล้วนะครับ 3-0 เก็บ3คะแนนล้ำค่าได้นะครับ
0: อย่างน้อยมันก็ลดเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อวานเราผิดหวังไปเน
1: า
0: ะอู้แต่ถ้าเมื่อวานชนะนี่ชนะ2นัดนี่อยู่เลย
1: ลอยลำแล้ว
0: เออปีหน้าได้เห็น
1: แต่ตอนนี้มี6คะแนนตอนนี้มี6คะแนนก็โอเคอยู
0: ่เท่ากับว่าลุ้นให้โดมินิกันสนามเนี่ยให้แพ้รวดเลยแต่ผมเชื่อว่าโดมินิกันไม่ชนะหรอกเพราะคู่แข่งเขาแบบหนักมาก
1: นะครับอ่ะแล้วก็นัดแรกผ่านไปมีดาวรุ่งคนไหนน่าจับตาบ้างผมชอบเบอร์10อาร์เจนตินาเล่นได้ดีมากครับดาวรุ่งวัย40ปีครับ
0: นี่ไงบัวดี้ของโมร็อกโก
1: อ
0: ะเออโมร็อกโกที่เล่นกับบราซิลที่แบบ
1: อุ้ยบราซิลไม่มีแล้ว
0: ที่เขาเล่นเสร็จปุ๊บนี่อาร์เซนอลลิเวอร์พูลเบย์แอชเชลสนใจเลยอ่ะแต่ว่าเด็กมัน18พี่มัน18 19มันนี่แหละแต่ว่ามันไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาเล่นอยู่กับลิวในลีกเอิงก็ติดทีมชาติ U21 ฝรั่งเศสอ่ะพี่มนแต่ชุดใหญ่นะพี่ชุดใหญ่เบ
1: ียดไปได้ก็ต้องไปโมร็อกโก
0: นะชุดใหญ่มันก็เบียดไปได้
1: ก็ไปโมร็อกโก
0: ก็เหมือนหลายๆคนที่อยู่ในแอลจีเรียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเชื้อสายฝรั่งเศสอ่ะมันขึ้นไม่ได้หรอกเรายิงชุดเนี้ยขนาดว่าถ้าเดชองเรียกกองเต้มาตัวอื่นก็จะหวังนะลาบิโอยังติดอ่ะ
1: ช้าก็ช้าลาบิโอคืออย่างไอ้วาบิซาก้าเนี่ยเมื่อวานก็ไปเล่นคองโกเฉยเลย
0: ใช่อยู่21เล่นอังกฤษนะ
1: ก็ผมยังงงว่าไอ้จะมันไปคองโกวะ
0: พี่โมนแล้วตอนอยู่อังกฤษมันเบียดใครพี่ตอนนั้นทิปเปียเพนวอล์กเกอร์ตัวเดียวก
1: ็หนักแล้ว
0: ไหนจะมีไอ้ใครใครอ่ะไอ้เจ้าเคนทิปเปียลิชเจมเพนโอ้โหวอล์กเกอร์เป็นยุคที่แบ็คขวา
1: อัง
0: กฤษน่ะเป็นผมก็ไปพี
1: ่มาอยู่คองโกเฉยเลยอ่ะ
0: ก็ถึงทุกวันเนี่ยพอบล็อกเกอร์ดรอปลงใช่ป่ะนี่ก็เป็นลิชเจมขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: ลิชเจมก็เล่นโอเคเมื่อว
0: านเทนยังไม่ได้ติดเลย
1: ใช
0: ่ขนาดลิฟแล้วมันโต้แบ็คขวาจริงๆอ่ะเจ็บถอนตัวมันยังไม่เอาเทนเลย
1: จอร์สโตนไง
0: ชาโลบา
1: จอร์สโตนติดไงทำไม
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวชาโลบาไอ้เดี๋ยวจอร์สโตนเก็บให้หมดมิดฟิลด์เกมรับก็เล่นได้
1: เขาเป็นคนที่ชอบแหวกแนวอยู่แล้วคุณว่าเขาไม่ดีเขาต้องมองว่าดีทวัตทุกเคิลไม่ต้องห่วง
0: อ่ะครบนะจัน
1: อ่ะไปดีกว่านะครับพรุ่งนี้เจอกันนะสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อไปช่วง5ทุ่มมีฟุตบอลนะติดตามรายงานสดกันทั้งคืนนะครับสำหรับ FM 99นะแล้วก็ร่วมสนุกกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งครับกับสปอร์ตรีแลกซ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: บอลโลกสตอรี
7: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
13: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
15: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
0: สวัสดีครับบอลโลกอัปเดตมาแล้วครับกับผมทรงศักดิ์คนที่เจ็ดนะครับหรือว่าเจ๋งนะครับแล้วก็น้องเบนซ์สื่อนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงครับ
0: ครับวันนี้ก็เราอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งวันนะ
1: ครับ
0: วันก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันนะ
1: ใช
0: ่โอ้เป็นไงฮะสภาพร่างกายตอนนี้เบนซ
1: ์ก็ต้องหามลูกหามข้ามเพราะว่าตั้งแต่เที่ยงวันจนโอ้เที่ยงเช้าแล้วกันเช้าว่า
0: เที่ยงเช้า
1: เที่ยงกลางวันเที่ยงกลาง
0: เที่ยงวันจะถึงเที่ยงคืน
1: เ
0: ที่ยงคืนถึงเที่ยงวันประมาณนี
1: ้ครับ
0: โอ้โหก็บอลโลนะครับเวอร์ชันอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา48ทีมเราได้เห็นชมหน้าหมดแล้ว
1: ใช่ก็ทุกทีมเนี่ยลงทำการแข่งขันนัดแรกทุกทีมแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับก็จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหรือว่าตอนเกือบเที่ยงแล้วโอ้โหบรรยายได้สนุกมากนะโดยเฉพาะพยองเดชกับพี่ปูสมชายครับบรรยายคู่มิกแมนและอุซเบกิสถานเจอโคลอมเบียครับ
1: ครับ
0: ก็มาเป็นโคลอมเบียที่ชนะไป 3-1 นะ
1: 3-1
0: ตัวแทนจากเอเชียก็มีบางทีก็ผลงานดีนะครับก็บางทีก็ผลงานไม่ดีเดียววันนี้เนี่ยจะย้อนกลับไปที่กลุ่ม A ละโดยเฉพาะกลุ่มของเม็กซิโกนะครับที่จะเจอกับเกาหลีใต้แย่งแชมป์กลุ่มแล้วก็แย่งกันว่าทีมไหนจะได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับของกลุ่มนี้ครับผมแต่ว่าเรามาสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งไหม
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ก็คู่แรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคู่แรกเป็นทางด้านของโปรตุเกสพบกับดีอาร์คองโก
0: ครับ
1: กลุ่มเคนะครับเป็นนัดแรกเลยแข่งกันเที่ยงคืนเนาะบรรยายสดโดยเป็นพี่เจมกับพี่เอกนพดล
0: ถูกต้องโปรตุเกสกับดีอาร์คองโกนะก็
16: ซาเซอร์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแมตช์นี้นะ
17: ครับ
16: ก็แต่ว่าดูแล้วก็แทบจะไม่มีบทบาทเท่าไหร่เนาะเซียสเวนอ่ะ
17: ใช่ก็คือออกสตาร์ทเป็นแผน 4-2-3-1 โดยเอาโรนโดเป็นหน้าเป้านะส่วนบรูโน่เฟร์นันเป็นเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10นะครับก็ลูกเกมเนี่ยโปรตุเกสออกนำเร็วก่อนเนาะจากจูอัลเนเวสเป็นลูกหม่งแล้วกันก็นาทีที่6ออกสตาร์ทนำเร็วเลยแต่ทีนี้เนี่ยโปรตุเกสก็มาเสียประตูไล่ตีเสมอเป็น 1-1 นะครับจากยูอาเน่วิเซ่วิซ่า
16: ครับ
17: ก่อนหมดครึ่งแรกนะครับในเวลา 45+5 ซึ่งทั้งเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสก็เน้นครองบอลเป็นซะส่วนใหญ่เนาะพี่เจ๋งเท่ากับว่าทำให้จบเกมเนี่ยด้วยผลเสมอ1-1
16: 1ประตูต่อ1นะก็ทั้งที่ดูผู้เล่นของโปรตุเกสโอ้โหรวมไปด้วยนักเตะระดับประธานหลายคนอาดีโกคอสตาเฝ้าเสาชอคาเซโลมีอาราโฮเลโตเวก้าเมื่อวานนี้เลโตเวก้าเหมือนไปยืนเป็นแบ็กซ้ายเป็นปกติเขาเรียกแบ็กซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเน
17: า
16: ะ
17: ใช่แต่ว่าออกซ้ายเป็นเซนเตอร์
16: เซนเตอร์ฝั่งซ้าย
17: ครับ
16: แล้วก็โนโนเบเดสก็ไปอยู่เป็นแบ็กซ้ายมีชอเนเวสวิตินยานะเบเดโตซิวาบูโรแฟนันเอโดเนโตและโรนัลโด
17: คือดูจากผมพลังผู้เล่นรวมถึง
16: มันน่าจะชนะได้นะ
17: ใช่คือแต่ว่าการเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าการครองบอลของโปรตุเกสเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ว่าการเข้าทำรวมถึงมิติการเล่นความคิดสร้างสรรค์ในการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะสำหรับโปรตุเกสครับ
16: ก็ดูสถิตินะครับในเกมนี้คือค่า XG เนี่ยของยาคองโกดีกว่านะค่า XG หรือว่าค่า XGO นะครับคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับ X เทเตโกเนี่ยนะครับก็ประสุดกึ่งตาเจด้า
17: ใช่
16: โปรตุเกสแค่ 0.65
17: ครับ
16: ครองบอลโปรตุเกสเนี่ยมากกว่าก็จริงแต่ว่าจำนวนการยิงเนี่ยคือก็เดียคองโกเนี่ยดีกว่านะ8ครั้งโปรตุเกสแค่7นะ
17: ใช่ครับ
16: ตรงกรอบเดียคองโก2แล้วโปรตุเกส1อันดับฟีฟ่าโปรตุเกส5นะแล้วเดียคองโก46ครับโอ้โหศักดิ์ศรีดีกว่าโปรตุเกสนะชื่อผู้เล่นก็ดีกว่าก็โดนวิจารณ์เยอะเลยโดยเฉพาะเปเป้นะรู้จักเปเป้ไหมเตเป้ปอบมุกอ่ะ
17: ครับ
16: เตะแหลกแล้วแหกค่าย
17: ไ
16: งเตเป้อดีตกองหลังขาโหดของทีมชาติโปรตุเกสและเรอัลมาดริดบอกว่าหยุดยิงหน้าที่ทีมชาติโปรตุเกสของตัวเองเนี่ยเล่นแบบนี้ครับแย่มากปวดหัวเมื่อเทียบกับทีมที่อาจจะเป็นรองนะตอนแรกเห็นได้ชัดว่าเล่นกับเหมือนเคยชนะมาแล้วหรือว่าเกิดขี่เขามาก่อนอย่างเงี้ยทั้งที่รู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีเกมนี้เป็นเกมที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยดูมาในฟุตบอลโลกเลยนะคิดว่ามาจากโปรตุเกสมันก็ระบาดแล้วแบบนี้ฮะ
17: ครับเมื่อคืนเปเป้ก็ไปดูที่สนามด้วยนะ
16: เปเป้ใช่ไหม
17: ใช่แล้วก็ผมได้ดูเมื่อเกมเมื่อคืนเหมือนกันมีลิคาร์โดคาวาโยมาเป็นผู้ช่วยให้กับโรเบโต้มาร์ติเนสก็อย่างที่เอาจริงผมเห็นด้วยกับเปเป้นะเพราะว่ารูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าโปรตุเกสคนจะชนะได้นะ
16: ใช่
17: แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเน้นการครองบอลซะส่วนใหญ่เนาะทำให้การเข้าทำในจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่มีเลยโอกาสการยิงน้อยกว่าคองโกด้วยซ้ำ
16: ก็มงทั้งสองลูกเนาะ
17: ใช่ครับ
16: โปรตุเกสก็เปโดเนโตหยอดมาแล้วโชเนเวสมงเข้าไปเลยก็เดียคองโกก็ไม่ได้ประตูตีเสมอจากหยอดวิซ่าหยอดวิซ่าก็เล่นอยู่ในนี่ไงพรีเมียร์ลีกไง
17: ครับ
16: ครับผมก็โอ้โหยิงในช่วงทดเวลาเนาะยอนวิซ่าเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่นะแต่ก่อนอยู่เบนฟอร์ดอะ
17: เบนฟอร์ด
16: ล่าสุดมาอยู่ในกระเซื้อในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเห็นเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากนะที่สามารถทำประตูในศึกฟุตบอลโลกได้แต่ก่อนเนี่ยคองโกเข้าไปบอลโลกในชื่อของซาอีไงครับเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นดิอาคองโกครับ
17: เปลี่ยนในภายหลังเน
16: า
17: ะ
16: ใช่ฮะมาเปลี่ยนในภายหลังเห็นเจ้าตัวก็ว่าโอ้โหดีใจมากเลยนะทำประตูแรกให้กับคองโกได้ครับผมก็มาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ52ปีครับ
17: และเป็นประตูแรกของคองโกในรอบ52ปีที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี1974
16: ครับ
17: โอ้ก็นานมากแล้วนะแล้วยิงใส่โปรตุเกสด้วยครับก็ทำให้จบผลการแข่งขันนั้นนี้เนี่ยจบด้วยผลเสมอนะครับ
16: ครับผมก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับนี่คือคู่เตะเที่ยงคืนหลังจากนั้นเตะ4-3ทีมขวัญใจมหาชนลงสนามครับในกลุ่ม L ครับอังกฤษครับเจอกับโครเอเชียอดีตรองแชมป์โลกโครเอเชียส่วนอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966เตะที่เท็กซัสสเตเดียม
17: ครับ
16: ดัลลัสสเตเดียมขอไปที่อาร์ลิงตันครับในรัฐเท็กซัสครับก็สรุปคู่นี้ยิง

0: จนถึง6ประตูครับ
1: โอ้แต่ว่าอังกฤษออกนำก่อนจากจุดโทษของแฮร์รี่เคน
0: ก็เป็นนี่ไงไปเตะทางลูก้าโมดริชไปเตะใช่ไหม
1: ดาวรุ่งวัย40ปี
0: ดาวรุ่งมุ่งอาวุโสเปล่าฮะ
1: ครับผม
0: ไปเตะใช่ไหมไปเตะไปเตะแล้วเตะในกรอบเขตโทษอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ตัดสินนะครับก็ให้จุดโทษนะครับแกร็กมงตูแปงนะผู้ตัดสินชื่อดังนะครับชาวฝรั่งเศสก็เลยชี้ไปที่จุดโทษนะครับลูก้าโมดริชเหมือนไปเตะไปเตะเดี๋ยวผมดูก่อนพี่ดูก่อนเหมือนไปเตะแวบๆก็จำไม่ได้หมายเลข20อ่ะโนนี่มาดูเก
1: ้โนนี่มาดูเก้ใช่ครับ
0: ใช่
1: เป็นจังหวะ
0: เหมือนยกเท้าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: สูงไหม
1: คือจะเป็นจังหวะที่โนนี่มาดูเก้เขาถึงบอลก่อนแล้วแต่ว่าลูก้าโมดริชก็กล่าวว่าจะสาดบอลขึ้นหน้าแหละแต่ว่ากลายเป็นว่าไปโดนขาของโนนี่มาดูเก้ครับ
0: ก็เฮลิเคนยิงครั้งแรกโดนนะโดมินิกลิวาโควิดนะครับประตูจอมเซฟของโครเอเชียเซฟได้ผู้ประทางซ้ายแต่ผู้เสียท่านยิงใหม่ฮะเกิดมองตัวไปบอกว่ามีสัญญาณจากห้องวิทยาว่าลิวาโควิดเนี่ยเท้าไม่ได้เหยียบเส้น
1: เ
0: ลยยิงใหม่ฮะ
1: ก็เลยต้องยิงใหม
0: ่คราวนี้ไฮเดรเคียนยิงครั้งที่สองยิงมุมเดิมเลยขวามือตัวเองคราวนี้หายเลยครับ
1: หายเลยครับก็เป็นสกอร์ไป
0: อังกฤษก็ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับในนาทีที่12นะหลังจากนั้นโครเอเชียไม่ยอมครับ
1: ก็มาไล่ตีเสมอได้ครับในนาทีที่36นะ
0: จากมาติน
1: มาตูลีน่า
0: ใช่ฮะผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะ
1: ครับ
0: ตีเสมอ 1-1 ครับแต่ว่าอังกฤษนะครับมาได้ลูกคอร์เนอร์เนาะ
1: ครับ
0: ทางฝั่งขวา
1: ใช่แ
0: ล้วเป็นดิคันไรส์
1: เปิดโค้งเข้า
0: โค้ง
1: หัวของแฮร์รี่เคนเลย
0: เรียกว่าเอาสวิงเปิดบอลเนี่ยออกด้านนอกนะแล้วก็มงเข้าหรือว่ามงตรงตะข่ายไปของแฮร์รี่เคนครับในที่42โอ้แฮร์รี่เคนประตูนี้ประตูยิง2ประตูนะเป็นประตูที่81แล้วนะ
1: ครับ
0: ในนามทีมชาติโอ้โหแฮร์รี่เคนยิงโหดมากแต่โคเชียก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะ
1: โคเชียก็ไม่ยอมนะ
0: มาตีเสมอ2ต่อ2ครับ
1: ปีต้ามูซ่านะ
0: อันนี้เป็นกองหน้านาทีที่45
1: ใช่ครับนาทีที่45บวก5นะครั บก็เป็นลูกคุกคิกคุกคิกกันอยู่ในกรอบเขตโทษนะเน
0: า
1: ะ
0: ลูกน้ำน้อยเนาะคุกคิกฮะ
1: ครับก็กลายเป็นโคเชียตีเสมอ 2-2
0: 2-2 ครับจบครึ่งแรกครับอยู่ที่2ต่อ2ครึ่งหลังครับผมเราลืมบอกไปว่าไหนๆก็ทีมชาติอังกฤษวันนี้มาในระบบ 4-2-3-1 นะเมื่อวานนี้เราก็มีการคาดการผู้เล่น
1: ครับ
0: ประตูนะครับพิกฟอร์ดฟาสเซลแน่นอนแบ็คขวาพี่ดาวถูกไหมเป็นลิสเจม
1: เป็นลิสเจมครับ
0: แบ็คซ้ายเป็นเนี่ยนิโก้โอไลลี่เมื่อวานเราถูกไหมอ่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยถูกครับพี่นิโก้โอไลลี
0: ่แล้วจอร์จสโตนพี่ว่าต้องยืนแล้วก็เอสติคอนซ่าเฮ้ยพี่ดาวถูกนะตรงกลางดิคันไลท์ยืนอยู่แล้วส่วนโอ้พี่ดาวผิดเอเลเดนสันนะยืนตรงกลางคู่กับทางดิคันไลท์นะครับแต่ที่นี่กอดอนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเบลลิงแฮมนี่พี่ดาวถูกนะมาโดเก้ดาวผิดฮะโอ้เราผิดไปประมาณเท่าไหร่กี่ตำแหน่งเลยสามตำแหน่ง
1: สามตำแหน่ง
0: แล้วก็ไฮเลเคนเป็นหน้าเป้าส่วนรอนนี่ลูก้าโมดริชก็ลงสนามด้วยนะโอ้โห40ปีถือว่ายังแจ๋วนะครับก็สัมผัสบอลแค่33ครั้งลูก้าโมดริช
1: ลงไป58นาที
0: ชนะโดนบนพื้น 50% เท่านั้นเองสร้างสรรค์โอกาส 0% ฮะ0ครั้งครับ
1: เมื่อวานไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เนาะ
0: ไม่โดดเด่นมันเคยนะลูก้าโมดริชลงสนาม58นาทีก่อนจะถูกเกลียดตัวออกครับ
1: คร
0: ับ ก็ครึ่งหลังเป็นไงฮะตัวอีก2เม็ดเนาะ
1: ใช่ครับลังกิดมารัว2เม็ดนะ
0: จาก
1: ก็
0: จูดเบลลิงแฮม
1: จูดเบลลิงแฮมยิงนาทีที่47
0: เปิดจากกลางมาแค่2นาทีจังหวะที่กระชากมาทางฝั่งขวาลากตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษเบียดแต่จูดเนี่ยแกคือเรียกว่าทรงดีไงคือฐานดีไงตัวแกใหญ่แล้วก็เลี้ยงประคองประคองไปเบียดเบียดแล้วก็กดตรงนี้เสียบเสา2ไปเลยก็ขึ้นนำ 3-2 ครับ
1: คือเป็นการวางบอลยาวของเอเลียสแอนเดอร์สัน
0: เอเลียสแอนเดอร์สัน
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จูนเนี่ยทำวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประตูปิดกล่องแล้วกันสำหรับอังกฤษนะมาในนาทีที่85
0: จากโดนแรด
1: ใช่ครับ
0: มาคัดแรดฟอร์ดลงสนามแทนแอตเลติกกอร์ดอนครับนาทีที่72ลงสนามมาประมาณ13นาทีโดนแรดทำประตูได้ก็เป็นเครื่องหมายการค้าเขาไหม
1: ครับ
0: เอียงเบี่ยงตัวแล้วก็ยิง
1: ใช่เลย
0: เป็นที่2-2
1: ลูกถนัดแล้วกัน
0: ลูกถนัดนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นไงอังกฤษก็จบเกมชนะไป4-2นะ
1: ใช่ครับ
0: สบายสบาย

0: ศครับผม
1: โหแต่ว่ารูปเกมเนี่ยอังกฤษเล่นดีกว่าอย่างคือต้องบอกว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้รายงานของทาง BBC อ่ะพี่เจ๋งเพราะว่ารายงานนะมานะครับว่าเขาบอกว่าอังกฤษชุดนี้เนี่ยเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอังกฤษที่เขาไม่เคยเห็นในรอบหลายปีอ่ะที่ว่าเล่นบอลแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอังกฤษชุดนี้เล่นสนุกจังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นรอบในรอบหลายๆปีเลยที่เขารู้สึกว่า
0: เล่นดีเลย
1: ใช่ครับ
0: แนวรุกดี
1: ใช่
0: แต่ว่าแนวรับต้องเป็นห่วงอยู่นะพี่ว่า
1: ก็มีการบ้านต้องแก้ไขกันไปครับ
0: ครับที่ก็เป็นคู่ตอนตีสามนะนะครับส่วนอีกคู่นะครับในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มเคสิ
1: กลุ่ม
0: อุซเบกิสถานไม่ใช่สิต้องเป็นอีกคู่หนึ่งกาน่าเจอปานามาก
1: ลุ่ม L
0: นะครับเกมที่ทำท่าว่าจะเสมอกันนะแต่ว่ากาน่ามาได้ประตูนาทีที่90+5ครับจากหมายเลข3ครับผมคาเลบยูเลนชี่นะก็ออกเสียนะหรือว่ายูเลนคี่ฮะนาที90บอกว่าเป็นกองกลางหมายเลข3
1: เป็นมิดฟิลด์หมายเลข3วัย20ปี
0: แต่ตัวที่2เนี่ยนามทีมชาตินะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นจังหวะที่เซเบนโยเนี่ยเขาได้บอลนะครับได้บอลอยู่บริเวณฮาฟสเปซฝั่งซ้ายอ่ะแล้วก็แต่งบอลนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมอ่ะจะเป็นไอ้เจ้าสำรองที่มาใหม่เนาะ
1: คร
0: ับแล้วก็ตบเข้าไปตรงกลางนะครับให้เจ้าอะไรนะโอ้ชื่อยาวกันนะ
1: ยูเลนชี
0: ่คาเล็บ
1: ยูเลนชี่
0: เขาออกเสียงนี้นะ
1: ยูเลนชี
0: ่ครับ
1: ก็แท็บอินเข้าไปครับก็กลายเป็นประตูชัยในเกมนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก่อนนาทีที่โอ้90+5พอดี
1: อ
0: ะนะครับคนที่ลงมาจะเป็นแบบหนึ่งนะพี่ก็โหชื่อนักเตะก็ลำบากนิดนึงนะฮะ
1: จากเมื่อวาน
0: เป็นอาซานเต
1: ้
0: ที่ลงมาโทมัสอาซานเต้นะลงมาแล้วก็แอสซิสต์ให้นะครับนาที90บอกให้ว่าโอ้กาน่าเนี่ยมีสาดด้วยนะเพราะว่าครองบอลแค่ 38% ยิงน้อยกว่า3ครั้งเข้ากรอบแค่2การจ่ายบอลก็เป็นรองครับแต่ชนะด้วยสาดแต่เขาบอกว่ามีแฟนบอลเลยหนึ่งนะของกาน่าฮะเจอมนักเตะกาน่าทุกคนผ่านจอทีวีก่อนจะลงสนามครับ
1: ใช่
0: เป็นไงมีเจิมพอเขาถ่ายได้สดก็ทำท่าเจิมนี่
1: ผมเห็นเขาเหมือนเต่าผงอะไรสักอย่างนะ
0: แล้วก็ท่องนัมโมใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นของไทยเรา
0: ให้เอาของไทยได้ไหม
1: ครับ
0: ก็การน่าชนะไปนะ
1: การน่าชนะไปครับ
0: ดูทีมของคาร์ลอสเคลอสครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่สุดท้ายเลยที่จบไปนะก็จบไปช่วงตอนประมาณ11:00 น.ครับก็อุซเบกิสถานหนึ่งเดียวของที่เข้ามาหนึ่งเดียวที่เอชของเอเชียนที่ยังไม่ได้ลงเตะนะบอลโลกครั้งนี้ครับโลก3เจอกับโคลัมเบีย
1: ครับ
0: โอ้เกมนี้สนุกมาก
1: เกมคือรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าอุซเบย์เป็นรองนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโคลัมเบียโหแนวลุกริมเส้นเขาโหดมากโดยเฉพาะทางด้านของลุยดิอาส
0: ครับ
1: ครับก็รูปเกมครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกอุซเบย์เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าครึ่งแรกเขาไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโคลัมเบียบุกหน้าเดียวแต่แล้วก็มาได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากดาเนียลมูนอส
0: ก็เดี๋ยวนี้มุนยอดก็นี่ไงตัววิงแบ็กอะวิงแบ็กขวาเนี่ยของคริสตันพาเลต
1: ใช่
0: ครับก็ยิงนำก่อนในที่40ครับแต่ว่าอุซเบกิสถานไม่ยอมนะครับเป็นเรียกว่าโกลเด้นบอยของวงการฟุตบอลอุซเบกิสถานนะ
1: ก็เป็น
0: อัปโบสเบกนะครับฟาซูลาเยฟ
1: เขาบอกว่าเป็นนิวเมสซี่ไหมพี
0: ่22ปีใช่ลูกล่างคล้ายกันลูกล่างสไตล์คล้ายกันเป็นก็เด่นตั้งแต่ตอนอยู่เล่นกับยิงทีมชาติไทยแล้วตัวนี้จำได้
1: ยิงทีมชาติไทยในเอเชียนคัพไง
0: ใช่
1: ครับ
0: เป็นเจ้าของรางวัลสุขุนค่าในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20ปี2023พาอุซเบกิสถานคว้าแชมป์ชนะอิรักเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ AFC เมื่อปี2023
1: ครับ
0: โอ้โหก็เป็นไงฮะสุดยอดนะ
1: ก็
0: ตอนนี้อยู่กับสโมสรอิสตันบูลบาซักเซฮีฮะ
1: ครับ
0: ครับผมค่าตัว 8.5 ล้านยูโรนะ
1: ก็มาได้ประตูในนาทีที่60นะ
0: คนนี้จำได้ยิงประตูชัยในเกมที่เอาชนะไทยในศึกเอเชียนคัพเมื่อ3ปีก่อนปี2023ในรอบ10ทีมสุดท้ายจำได้ฮะตัวนี้ฮะเป็นเมสซี่ของเขาอ่ะ
1: นิวเมสซี่อย่างไทยเรามีเมสซี่เจไง
0: ใช่นี่นาที60นะ
1: ฟาซูลาเยฟ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นโคลัมเบียก็มาขึ้นนำ 2-1
1: ผ่านไปแค่5นาที
0: 5นาทีเองเป็นไงเป็นไง
1: ก็เป็นทางด้านของลุยดิอาสที่ยิงเข้าไปครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าหลุยส์ดิอาสเขาก็จ่ายให้ทางด้านของ ดาเนียลมูนยอสมาก่อนเนาะในครึ่งแรกแล้วก็มายิงเองในนาทีที่65เขาบอกว่าเกมนี้เขาทั้งยิงทั้งจ่ายแหละครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประตูปิดกล่องครับจากฮามิลตันคัมโปสครับในนาทีที่90+9ครับก็
0: ปิดกล่องโคลอมเบียก็ชนะไป
1: 3-1
0: ประตูต่อ1ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการประเดิมฟุตบอลโลกหนแรกของอุซเบย์ที่ดูไม่ค่อยสวยนะ
0: แต่ว่าก็เล่นได้ใจอยู่นะเล่นที่เม็กซิโกนะครับเมื่อวานนี้
1: คุมทับโดยฟาบิโอคานาวาโล
0: ครับมีชบอลนี้ก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนาะครับก็คานาวาโลก็แต่ภาพเด่นตัดไปที่คานาวาโลมากกว่าโค้ชของโคลอมเบียนะคือคานาวาโลได้คุมทีมอุซเบกิสถานนะครับฟาบิโอคานาวาโลเด็ดมาลงรอทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์บอลโลกปี2006เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ขณะที่เฮดโค้ชนะครับเนสเตอร์โรเนโซเนี่ยแทบไม่จับไปหาเขาเลยอ่ะแกงงเลยฮะครับเอ๊โค้ชเหมือนกันแต่ไม่จับคานาวาโรของอุซเบกิสถานมากกว่าครับ
1: อาจจะด้วยชื่อเสียง
0: ใช่
1: ครับ
0: เอาตอนนี้ก็เป็นไงครบเตะมาทั้งหมดครบแล้วนะทั้ง12กลุ่มครับ75เกมเป็นไง
1: ก็
0: ค่าเฉลี่ยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่าเฉลี่ยต่อเกมนี่เยอะเหมือนกันนะสำหรับประตูที่เกิดขึ้น
0: เท่าไหร่3กว่าลูกอ่ะ
1: 3ลูกเยอะ
0: 3.13 ประตูต่อ1แมตช์แล้วคนดูนะตอนนี้ล้าน5นะครับผ่านมา75เกมจบรอบจบนัดแรกของแต่ละกลุ่มนะ
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยต่อเกมนะน้องเบนฮะ
1: ครับผม
0: 65,000
1: 65,000 โอ้ก็
0: เยอะนะ
1: เข้ากันเยอะพอสมควรนะ
0: ครับ
1: สำหรับฟุตบอลโลกคนนี้
0: ใช่ฮะแล้วก็ดาโซตัวนี้แน่นอนต้องเป็นเลโอนีลเมสซี่
1: ครับแฮตทริกในใส่แอลจีเรีย
0: แอลจีเรียยิง3ประตูคนเดียวเลย
1: ครับ
0: ก็ยิง3ประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาบสถิติของโคเซ่แล้วนะ
1: ใช่
0: ทำประตูในรอบสุดท้าย16ประตูเท่ากันแล้วแซงแน่นอนนะ
1: ฮะ
0: แต่ว
1: ่
0: าเอ็มบัปเป้จะแซงหรือเปล่านี่ต้องติดตาม
1: ครับ
0: สองประตูก็มีใครแฮร์รี่เคนเอ็มบัปเป้ฮาวเวิร์ดนะครับมีเอเดจาจัสเน
1: า
0: ะ
1: จากนิวซีแลนด
0: ์เออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยยาซินอายารี่นักเตะเชื้อสายตุรกีของสวีเดนนะฮะ
1: ครับ
0: และฟอร์ลลินเนี่ยบาโลบางคนออกเสียงบาโลกันบาโลกุลแต่เพื่อนน่าจะเป็นบาโลกันนะของอเมริกาไง
1: ผมก็อ่านบาโลกัน
0: อันนั้นพี่อ่านบาโลกุลแล้วกันเอา
1: จะได้ค้ากันไป
0: จะได้ค้ากันไปนะเอาก่อนที่จะดูเอสเบสนะครับขอบคุณก่อนนะครับช่วงนี้เริ่มแล้วนะครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนู Futuring Expo ครับเริ่มเมื่อวานนี้นะนะครับ17มิถุนายนนะครับก็จะไปจบในวันเสาร์นี้นะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ครับที่ไบเทคนะครับไปกันได้ครับช่วงนี้ที่เมนู Futuringเอ็กซ์โปนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับของอสมทของเราครับเป็นกิจกรรมใหญ่เลยในช่วงของลุ้นฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเฟ้นหา M-Cot Superfan ในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับก็ให้มาร่วมเลยแล้วก็มาเชียร์ของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทนะครับกับภารกิจในเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับch.mcot.net ครับขั้นตอนง่ายๆครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร M-Cot Superfan เพื่อจะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบครับบัตร M-Cot Superfan เนี่ยเริ่มที่ M-Cot Superfan Starter ราคาแค่20บาทเอง
1: ครับ
0: ได้รับไป10ใบในการโหวตนะและสุดคุ้มนะครับกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับ10ถึง300ใบในการร่วมโหวตครับโอ้โหเห็นว่ามีรถไฟฟ้ารถยนต์นี้ด้วยนะรถตู้ด้วยนะนะครับก็ขอรางวัลนะฮะอาจจะเช่นภารกิจหลักนะครับลุ้นรับรางวัลก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าเดี่ยวผสมฟาริซอน MPV EV Superman มูลค่า 1,599,000 บาทการจนหนึ่งรางวัลด้วยอย่างเงี้ยรถตู้เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเดี่ยวผสมนะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวนอีก5รางวัลด้วยนะครับมีตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับโหสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับสนุกร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนบอลโลกนัดชิงลงเตะนะครับตอน 1:45 ของที่20กรกฎาคมก็คือก่อนบอลนัดชิงเตะเนี่ย2:00 เนี่ย 1:45 นาทีอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ไปลุ้นกันนะครับในเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: นอกเหนือจากกิจกรรมของอสมทแล้วก็มีกิจกรรมกับทาง99 Rise Fan บอลตัวจริงนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่มาร่วม ทายคำถามตอบคำถามไปด้วยกันครับ
0: ครับ
1: ก่อน

0: มีในรายการบอลโลกอัปเดตครับผมในที่นายไลฟ์บอลโลกรวมถึงช่วงระหว่างที่มีการบรรยายสดเนาะพี่เจ๋งครับสำหรับวันนี้คำถามเนี่ยจะในรายการบอลโลกอัปเดตเนี่ยจะเป็นทางด้านคำถามนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2002ครับก็องลีเนี่ยองลีคามาร่าเป็นฮีโร่ยิงโกลเด้นโกลด์ได้ให้กับทีมชาติใดครับแล้วเอาชนะสวีเดนไปได้อืม
1: ครับ
0: ก็ชาตินี้มาจากแอฟริกานี่คือคำใบ
1: ้คำใบ้นะ
0: ครับ
1: โอเคนะครับก็มาร่วมกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะครับรวมทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสวัสดีเข้ามานะครับอ๋อพอวิทยุไม่ได้บรรยายครับ YouTube คนเลยเยอะหรือเปล่าอืมเขาเคลมเนี่ยว่าเขามีคนดูตั้ง 3,000 คนดูสดพร้อมกันใน YouTube เน
0: ี่
1: ย 3,600
0: 3,600 ก็เยอะสุดแล้ว
1: โอ
0: ้
1: โหพี่ปูกับพี่พยองเนี่ยเมื่อกี้แอคเลยฮะแอคใสเลยอ่ะเป็นไงยอดเยอะกว่ากันนะครับอ่ะเบนช่วงนี้เราพักสักครู่ไหมช่วงที่2เราไปคุยโปรแกรมหน่อย
2: ได้ครับ
1: ว่าคืนนี้มีใครบ้างเดี๋ยวคุณไล่นะโปรแกรมนะแล้วก็ผู้บรรยายมีใครบ้าง
2: ได้ครับ
1: โดยเฉพาะคู่8นาฬิกาวันพรุ่งนี้คุณห้ามพลาดเลยนะ
2: ใช่
1: ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: ครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: บอลโลกสตอรี
7: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมแต่งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
3: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บ แซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: กลับมาครับในเบรก2ครับของบอลโลกอัปเดตครับ เป็นไงในเบรกที่แล้วนะ
0: เบรกที่แล้วก็จัดหนักจัดเต็ม
1: เฮ้ย
0: รีแคปกับคู่เมื่อคืนที่ผ่านมาไง
1: เราเข้ารายการก่อนนะนะครับแสดงว่าเราก็ได้เปรียบคนที่จัดที่หลังเรานะ
0: ครับ
1: เพราะเขามาจะมารีแคปที่หลังไม่ได้นะเราเอาก่อนนะ
0: ต้องทำให้แตกต่างนะ
1: ต้องสร้างความแตกต่างนะคนที่จัดรายการต่อไปนะครับในเบรก2นะครับก็มาคุยเรื่องของโปรแกรมหน่อยก็ยังต่อเนื่องคราวนี้จะวนกลับวนลูปแล้วเบนก็จะกลับมาเตะกันในเกม2ของแต่ละทีมเราจะวนกลับมาในกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B ก็เตะแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จบรายการแล้วก็มาแล้วใช่ไหม
0: ใช่เวลา5ทุ่มไหม
1: ครับ
0: เป็นคู่แรกครับเช็กเกียพบกับแอฟริกาใต
1: ้โอ้โหก็เอาเกมแรกทั้ง2ทีมแพ้มานะ
0: ใช่เช็กเกียนี่แพ้เกาหลีใต้ส่วนแอฟริกาใต้นี่แพ้เม็กซิโก
1: แพ้เม็กซิโกมา0ต่อ2ก็เกมนี้ใครแพ้กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปมีน้อยแล้วนะฮะ
0: มีลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดไหม
1: อันดับ3ที่สุดก็เพราะว่าทีมที่แพ้ทีมที่เขาแพ้มาเนี่ยเขามี3แต้มอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกมนี้ทีมไหนแพ้อีกมันมีแค่3แต้
0: ม
1: อีกทีมมี3ไง
0: ครับ
1: นัดต่อไปก็ถ้าเก็บได้อีกหนึ่งแต้ม
0: ก็ไม่มีลุ้น
1: มีลุ้นละนะครับก็เพราะเกมนี้หากว่าทีมไหนแพ้เนี่ยโอกาสกลับบ้านสูงเลย
0: กลับบ้านสูงเพราะว่าถ้าบอกว่าแข่งสมมติแอฟริกาใต้แพ
1: ้
0: สองนัดศูนย์แต้มถ้าบอกว่าเช็กเกียชนะไปเนี่ยก็จะมีสามแต้ม
1: ครับ
0: ก็โอ้ก็ลุ้นยากนะสำหรับพื้นที่อันดับสามที่สุด
1: ใช่ฮะแต่ว่าพี่ก็เห็นเช็คเกียร์ในเกมแรกที่เจอเกาหลีใต้ก็ถือว่านำก่อนลุ้นทุ่มเขาเนี่ยสนใจมาก
0: ใช
1: ่ให้วลาดิเมียร์ชูฟาใช่ไหมแบ็คขวาจอมเก่าว่าทุ่มไปข้างในก็ที่จริงได้ลุ้นตั้งหลายลูกนะ
0: ครับ
1: นัดเจอเกาหลีใต้เนี่ยได้ตั้งสองแต่ว่าล้ำหน้าไปหนึ่งไหม
0: น่าจะใช่นะ
1: ขอไอ้ซูเช็กอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ที่ได้คืนเป็นไอ้เคชี่ใช่ไหมลาดิสลาฟเคชี่ไง
0: ครับ
1: นะครับก็เกมนี้นะครับจะลงเตะกันครับตอนอาทุ่มเนาะนี่จบรายการเราก็เตะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ไหมก็ติดตามได้นะครับรายงานสดในครับของ FM 99นะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A นะครับที่สนามเมอร์เซเดส-เบนซ์สเตเดียมครับ
0: ค
1: าร์โบโนแม็กยิงสดมาเดิมโดยที่มิโลสลาฟคูเบกครับไม่เป็นหานักเตะได้รับบาดเจ็บจากเกมแพ้เกาหลีใต้ครับก็น่าจะมาในระบบ 3-4-2-1 นะครับมีซูเชงนะ

0: พฐิตชิตนะครับที่คาดว่าจะได้ลงสนามเป็นกองหน้าตัวเป้าครับส่วนแอฟริกาใต้ครับเห็นว่าทางอูโก้บรอสครับก็ต้องปรับทัพพอสมควรนะหลังจากที่หมดใช้งานซาเฟเฮโลซิโทเล่ครับและเทมบาสวาเน่ที่ติดโทษแบนอ
1: ๋
0: อเพราะว่านัดที่เจอเกาหลีใต้นัดที่เจอเม็กซิโกเนี่ยโดนใบแดงไป
1: 2คน
0: 2ใบไงเม็กซิโกโดนไป1ใบอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ก็การขาดไปของสวาเน่นะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสวาเน่เนี่ยคือเป็นตัวสำรองนะ
1: ใช่
0: นะครับก็แดนกลางก็น่าจะเป็นเจเดนอดัมเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ครับขณะที่ระบบการเล่นนะครับคาดว่าจะปรับระบบจากหลัง5มาใช้ระบบเก่งของพวกเขานะ4-2-3-1ครับผมก็แน่นอนนะรุกก็จะใช้ไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับวางเป็นกองหน้าคนเดียวเหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็เหมือนเคยเจอกันแล้วเนาะและนานมากแล้วด้วยพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ครับก็รู้สึกจะเป็นปี1900เราลองเช็คให้ในปี1997
0: ครับ
1: โอ้อันนี้ตามข้อมูลฟีฟ่านะครับตอนนั้นเป็นเสมอกันไป2-2
0: ครับ
1: ตอนนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือเปล่ารู้สึกจะเป็น1997นี่แหละ
0: ครับ
1: ก็เสมอกันไป2-2ตอนนั้นโหต้องบอกว่าสูสีอยู่นะ
0: ก็วันนี้ผู้ตัดสินมาจากอเมริกานะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นโทรี่เป็นโซ่ครับแต่เช็กเกียเนี่ยผลงานแข็งแกร่งนะนะครับไม่แพ้ใครว่า6นัดติดนะครับและคว้าชัยได้ถึง4เกมในเวลาปกตินะไม่นับถึงไม่นับเกมที่แพ้เกาหลีใต้ครับน่าจะเป็นการสรุปชั่วคราวแหละพี่บ้านะแอฟริกาใต้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องของผู้เล่นติดโทษแบนและกำลังก็ไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับแต่พี่ว่าเกมนี้เช็กเกียไม่น่า
1: แ
0: พ้ไม่น่าพลาดน่าจะ3แต้มเลย
1: ใช่
0: อ้าวเบนบอกว่าไง
1: ผมก็มองไปที่เช็กเกียนะเพราะว่าแอฟริกาใต้ที่เจอนัดแรกที่เจอเม็กซิโกโหก็เป็นรองอ่ะเป็นรองพอสมควรแล้วพอมาตัดภาพมันที่เช็กเกียเกมที่เจอเกาหลีใต้เนี่ยพวกเขาดูดีกว่าสำหรับการเจอกับเกาหลีใต
0: ้
1: ในตอนครึ่งแรกเนาะแล้วถ้าสมมติ2ทีมนี้มาเจอกันเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นเช็กเกียนะดูมีโอกาสมากกว่าที่จะชนะในเกมนี้ไป
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับส่วนลืมไปนะคู่นี้จะให้เสียงภาษาไทยโดยพี่แป๊กแล้วก็พี่โอการเหมือนกัน
1: ใช่
0: ในช่วงเวลา5 ทุ่มนะครับก็ติดตามได้นะครับก็ผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ด้วยนะ
1: ครับ
0: วิทยุนะครับหน้าปัด99ของเราล็อกไปเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นทางออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มก็เป็น YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยได้ส่วนของเรา FM 99 Active Radio นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันนะครับอ้าวแล้วคู่ต่อไปล่ะ
1: คู่ต่อไป
0: จอตอนที่2เนาะ
1: ที่2ครับ
0: เป็นยังไง
1: กลุ่ม B ครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับบอสเนีย
0: ครับก็
1: นัดแรก
0: กลุ่มนี้เนี่ยเสมอทั้ง4ทีมเนี่ย
1: ใช่1
0: แต้มทั้ง4ทีมเลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นไง
1: ก็นัดแรกสวิตเซอร์แลนด์เสมอกับทางด้านกาตาร์ไง
0: โดนในช่วงท้ายไงเอ็มโบโลยิงก่อนแล้วก็โดนช่วงท้ายเกมอ่ะโดนแต่ว่าลุชจะเป็นนักเตะของสวิตเซอร์แลนด์นะทีมทองเข้าประตูตัวเองนะเกมนี้จะเตะที่สนามโซฟายสเตเดียมสนามเป็นกลางนะครับ
1: ครับก็ส่วนบอสเนียก็เสมอกับแคนาดาเนาะ
0: โอ้ใช่นะครับ
1: ที่
0: เจ้าภาพร่วมอ่ะเนาะนะครับสวิตแม้ว่าจะเสมอกาตาร์ในเปิดสนามแต่ไม่มีปัญหานักเตะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมครับมูรัตยากินครับอาจจะส่งนักเตะชุดเดิมลงสนามต่อเนื่องนะในเกมนี้ครับผมโดยที่นักเตะนะครับที่คาดว่าจะได้ลงก็มีพวกอัมมาเนโออคันจี้เนาะนิโก้เอลวีดีครับกานิชาก้าและบริวเอมโบโลครับแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะปรับหรือเปล่าโนอาโอคาฟอร์ไงจากเลดและโยฮานะมาซัมบี้ครับจากไฟบอร์ดครับก็ไม่รู้ที่จะออกสตาร์ทตัวจริงเช่นกัน
1: ครับ
0: บอสเนียครับของเซอร์เกย์บาบาเลสครับต้องลุ้นว่าแซดโคลาสนัตกับตามทีมตัวจริงเนี่ยกองหลังมากประสบการณ์นะครับจะไหวหรือเปล่าเพราะมีการบาดเจ็บและเดินกระเพกในเกมที่เสมอกับแคนาดา
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าจะได้พักหรือเปล่าหรือว่าจะได้ลงเลยนะครับจะมีปัญหาการบาดเจ็บไห
1: ม
0: ขณะที่ทางนิดาวเซลิกครับกองหลังจากกลองหมดสิทธิ์ที่จะช่วยงานทั้งตลอดทัวร์นาเมนต์นะหล
1: ัง
0: จากได้รับบาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อมอายานมาลิชนะครับจากสตอมการ์ดจะหรือว่ามีโอกาสลงสนามนะครับในระบบ4-2-3ในระบบ4-3-3นะสุสแลนะครับประตูก็เป็นเกรกอร์โคเบลครับกองหลังเดนิสซากา

0: เรียมาเนลอาคารยี่นิโกเอลวีดีริคาร์โดโรดิเกสโอ้โหโรดิเกสยังติดอยู่นะฮะมีมิเชลซาบิเซอร์ครับเล่นตรงกลางร่วมกับกานิชากากัปตันทีมและเรโมฟอยเลอร์และแนวรุกใช้ดานเอนดอยบริวเอมโบโลและโยฮันมาซามบี 4-3 นะ
1: ครับ
0: ส่วนบอสเนียก็ 4-4-2 นะครับประตูก็ใช้นิโคล่าวาชิลีครับกองหลัง4คนครับมีอามาเดดิชนิโคล่าคาติชตาริกมูฮาเรเมวิชนะครับและเซียดโคลาสเนตท่าฟิตทันนะกัปตันทีมนะครับส่วนตรงกลางมีเอสมีแบรักดาเรวิชครับเบนจามินตาฮิโรวิชอีวานบาบิชและเกรินอาลายเบเกวิชนะครับส่วนคู่หน้าใช้เอมดินเดมิลวิชและโยโวลูคิชครับสูสีนะ
1: เอาจริงคู่นี้ดูสูสีเนาะพี่จิงเพราะว่าถ้าดูจากรูปเกมนัดแรกของทั้งสองทีมเนี่ยโอเคสวิตเซอร์แลนด์เจอกาตาร์เนาะ
0: ครับ
1: ก็โอเคดูมีโอกาสมากกว่าแต่ว่ามาโดนในนาทีท้ายก็เป็นการบ้านที่เขาต้องไปกับปรับแก้ในขณะที่บอสเนียตอนนั้นแรกเจอแคนาดา
0: ครับ
1: โอ้วันนั้นเนี่ยผมได้ดูอยู่นะแคนาดารูปเกมดีกว่าจังหวะการเข้าทำดูดีกว่าบอสเนีย
0: ครับ
1: แต่ว่าเสียบอสเนียเนี่ยเขามาได้ทีเด็ดเรื่องของลูกเซตพีซไงแล้วเรื่องของลูกกลางอากาศ
0: ครับ
1: เขาค่อนข้างมีจุดเด่นเรื่องของลูกกลางอากาศ
0: คือบอสเนียเนี่ยคืออาจจะเล่นเกมรับแข็งแกร่งตัวใหญ่เนาะ
1: ใช่
0: ยุโรปตอนออกแต่ว่าปัญหาพี่ว่ามันอยู่ที่เกมลุกไงเกมลุกเขามันไม่ค่อยยิงประตูมันได้ไม่ค่อยเยอะอ่ะ
1: ใช่ยังไม่ค่อยเฉียบคม
0: เน้นความเหนียวแน่นไงนะครับก็6เกมที่ผ่านมาหลังสุดนะ6เกมหลังสุดเนี่ยคือยิงไม่เคยเกิน1อ่ะยิงลูกนึงประมาณเนี้ย0 0 1 1อะไรประมาณเนี้ย1 0นะครับก็มีโอกาสที่สวิตเซอร์แลนด์ที่มีเพื่อเกมบุกดีกว่านะ
1: ใช่
0: มองว่าสวิตน่าจะชนะแล้วก็เบียดเข้ารอบต่อไป
1: แล้วเกมที่ผ่านมาของบอสเนียเอรินเชโก้ก็ไม่ได้ลงเนาะพี่เจงครับก็ผมยังไงผมก็มองว่าทางสวิตเซอร์แลนด์ดูน่าจะเกมคองเกมได้ดีกว่านะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของโอกาสการชนะเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ห่างกันมาก
0: ครับ
1: อาจจะเป็นทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ที่เฉือนไปครับ
0: นะครับเอาก็เกมนี้เตะตอนตี
1: สองครับ
0: สองตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นคุณสมมิตรลุนแล้วก็คุณคมอธิคมนะที่จะมาบรรยายนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวส่วนเช้าเลยนะครับเช้าไม่กลัวคนไม่เช้านะเวลาตีห้าตามเวลาบ้านเราครับอันนี้เจ้าภาพร่วมเจ้าภาพใหม่เจอเจ้าภาพเก่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเจ้าภาพ
1: ปี2022
0: ร่วมใหม่แคนาดาการจะภาพเก่าก็คือแคนาดาเอ้ยกับก็คือกาตาลงเตะกันก็ทั้งสองทีมเกมแรกในกลุ่ม B นะก็เสมอกันอยู่ที่เสมอมานะทั้งคู่นะฮะวันนี้เตะที่แคนาดาเนาะ
1: ใช่
0: ที่ BC Place นะครับอัลโซเดวิสต้องลุ้นว่าจะหายทันหรือเปล่านะแบ็กซ้ายกับตันทีมครับหวังว่าจะได้เล่นที่สนามเหย้าของแวนคูเวอร์ไวท์แคปสโมสรใต้ในชีพการเล่นของเขานะขณะที่มอยส์บอมปิโต้นะครับยังมีปัญหาเรื่องของความพร้อมหลังจากที่มีการบาดเจ็บหน้าแข้งซ้ายส่วนคายลาลินรับทำประตูตีเสมอในเกมเจอบอสเนียมีโอกาสนะที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงหลังจากที่แล้วเป็นสำรองเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะได้ลงสนามตัวจริงคู่กับจุลธารเดวิดรับมาไหม
1: ผมก็คิดว่างั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงนัดแรกที่ของแคนาดาเนี่ยจุลธารเดวิดโอเคนะมีโอกาสได้ยิงบ่อยครั้งเลยแต่แค่ว่ามันไม่เป็นสกอร์แค่นั้นเองผมว่านัดนี้ก็น่าจะสตาร์ตัวจริง
0: ตัวจริงนะ
1: ครับ
0: ขณะคู่ก็สุดว่าเปิดเกมบุกเต็มที่นะส่วนกาตาร์ครับพวกเขาได้แต้มแรกแล้วในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหล
1: ัง
0: จากที่เป็นเจ้าภาพร่วมเมื่อ4ปีก่อนครับก็แพ้ทั้ง3เกมเลย
1: ใช่
0: แล้วก็นัดล่าสุดนะครับก็ตีเสมอได้เนาะ
1: ตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์
0: สวิตเซอร์แลนด์นะครับในช่วงท้ายเกมครับก็เป็นแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติกาตาร์เลยครับนัดนี้นะครับก็จะมีเปโดรมิเกลนะลงสนามครบ90นาทีก็ทำสถิติรับใช้ทีมชาติครบ100นัดขณะที่อัลโมเอสอาลีครับมีโอกาสที่จะแซงเซบาสเตียนโซเรียครับขึ้นไประดับที่7รวบนักเตะที่ลงสนามในนามทีมชาติมากสุดตลอดการหาได้ลงเล่นในเกมนี้ส่วนอัครับอาฟิฟครับดาสโวสูงสุดของเอเชียครับเมื่อปี2023ครับยังมาประตูแรกในนามทีมชาติอยู่นะในศึกฟุตบอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่มามูดอาบูนาดาครับผู้สัมประตูที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการเซฟถึง9ครั้งแล้วก็น่าจะได้ลงสนามเหมือนเดิม แคนาดาก็ 4-4-2 เนาะ
1: ครับ
0: ส่วนกาตาร์นะครับในระบบ 4-2-3-1 ครับมองว่าไงวันนี้ผู้ตัดสินจะเป็นคริสเตียนการายจากชิลีครับผม
1: เอาจริงเกมนี้ประมาทไม่ได้นะครับสำหรับคู่ทางด้านของแบบนั้นเพราะอย่างสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่ของกาตาร์เน
0: า
1: ะ
0: กาตาร์กับแคนาดา
1: แคนาดาใช่คือเอาจริงแคนาดาประมาทไม่ได้นะสำหรับผมมองงี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือกาตาร์เนี่ยเกมที่เจอสวิตเซอร์แลนด์นัดแรกเขาเล่นเกมรับดีนะแล้วสเตตที่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสยิงของสวิตเซอร์แลนด์27ครั้งมันเข้าตรงกรอบแค่10ครั้งอ
0: ่
1: ะนั่นหมายความว่าเกมรับของกาตาร์ค่อนข้างแพ็คดีก็คุมโดยทางด้านของโลเปเตกีครับเป็นอดีตโค้ชทีมชาติสเปนเนาะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ครับก็ผมมองว่าเกมนี้ที่เจอแคนาดาเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับแคนาดาแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสออกหน้าเสมอสูงไหมมีโอกาส
0: ครับ
1: พ
0: ี่ว่าก็มีโอกาสนะที่แคนาดาจะคว้าชัยในเกมนี้เพราะเล่นในบ้านด้วยไง
1: เล่นในบ้าน
0: สนาม BC Place เป็นสนามที่ฟุตบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะหรือว่าเหมาะกับการเล่นของนักเตะพลังหนุ่มอย่างแคนาดาและมีความเร็วสูงเกมนี้พี่ว่าแคนาดาน่าจะชนะได้
1: อ
0: ่
1: ะงั้นผมเอาใจช่วยกาตาร์แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับเห็นว่าคู่นี้บรรยายสดโดยพี่เจ๋งนี่
0: อีกแล้วอ่ะ
1: อีกแล
0: ้วไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เวลาเก่ง
0: พี่เวลาเจาะกลุ่มยาวพอดีไง
1: ครับ
0: ตีห้าเวลาพี่เบนครับนะครับก็คู่นี้เตะตีห้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คู่ต่อไปครับเป็นคู่สุดท้ายเลยเช้าวันพรุ่งนี้ครับในเวลา8:00 น.ห้ามพลาดเลยเพราะว่าจะเป็นการเจอกันของ2ทีมที่คว้าชัยมาในเกมแรกนะก็คือเม็กซิโกนะครับเจ้าภาพร่วมนะครับเจอกับเกาหลีใต้ครับทั้งสองทีมเกมแรกก็ชนะมา
1: คร
0: ับเกาหลีใต้ก็เฉือนบิ๊กพลิกกันมาชนะเชเกีย 2-1 เนาะเม็กซิโกนะครับก็
1: ชนะแอฟริกาใต้
0: เช่นกันชนะแอฟริกาใต้2-0
1: ใช่ครับคู่นี้บรรยายสดโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ
0: ์
1: กับพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: ป๋าบอกเลยอีกแล้ว
1: หวานเจี๊ยบ
0: วันที่แล้วที่ที่บรรยายคู
1: ่อาร์เจนกับแอลจีเรีย
0: กับแอลจีเรียใช่ไหม
1: ครับ
0: ป๋าหมดแรงเลยป๋าบอกโอ้ภาคไปป๋าบอกอุ้ยอายุคุณเยอะแล้วนะอย่ามาบรรยายบอกว่าป๋าเพื่อคลื่นเพื่อแฟนๆรายการ
1: ครับ
0: ในเกมนี้นะก็เตะกันที่เอสตาดิโออาครอนนะครับฮาวิเกเล่นะครับเกมนี้จะหมดเสร็จใช้งานกองหลังจากโลโคโมทีฟมอสโกนะเซซ่ามอนเตสครับที่โดนไล่ออกไงในเกมที่แล้ว
1: ใช่
0: ที่เจอแอฟริกาใต้นะทำให้เอสซอนอวาเรสนะครับซึ่งสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งก็อาจจะถอยลงมาเล่นเซนเตอร์แบ็กเอสซอนอวาเรสเนี่ยที่จริงเป็นกองกลางตัวรับอาจจะถอยลงมาเล่นเป็นกองหลังตัวกลางก็ได้ครับอาจจะมาคู่กับโยฮันวาสเกตนะครับตัวรุกก็มีฮูเลียนกินยอนเนสนะคนที่ทำประตูแรกในเกมฟุตบอลโลกเนาะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าฟิตหรือเปล่าต้องดูอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเป็นฝ่ายขอเปลี่ยนตัวด้วยนะและมีการเดินกระเพลนะครับในช่วงท้ายเกมด้วย
1: ก็ต้องมารอดูคอนเฟิร์มกันอีกทีเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับผมถ้าไม่ได้ก็น่าจะเป็นอเล็กซิสเวก้านะที่พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกสแตนบายนะครับ
1: ครับ
0: กาลิต้าล่ะฮอมเบงโบไปยังไงอาจไม่มีแบจุนโฮนะมิดฟิลด์ตัวรุกจากสโตสตี้ครับที่เพิ่งกลับมาฝึกซ้อมได้ไม่นานหลังจากที่มีการเจ็บเท้าเช่นเดียวกับทางคิมไทฮยอนเซนเตอร์แบ็กที่กลับมาซ้อมกับทีมได้แต่ว่าก็มีปัญหาเจ็บข้อเท้าเช่นกัน
1: ครับ
0: ก็คาดว่ายังไม่พร้อมนะสมบูรณ์ให้จะไปทางอีกีฮยอกนะครับได้ลงสนามทางฝั่งซ้ายนะครับก็เล่นร่วมกับทางคิมมินแจและอีฮันบอมครับ
1: ครับ
0: เห็นว่าปัญหาภายในทีมก็มีปัญหากับภายนอกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เกาหลีใต้ที่แบนสื่อมวลชนไงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกาหลีใต้บ้านเกิดตัวเองเพราะว่าไปซุบซิบนินทาซอนเทนบินกับตันที
1: ม
0: ว่าประมาณว่าเนี่ยก็พยายามหนีทหารในวันนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็แปลกเนาะสื่อว่าเขาเล่นทีมชาติตัวเอง
0: เกาหลีใต้เล่นแล้วนะเวลาเขาแบนเขาแบนแบนจริงจังนะ
1: ใช
0: ่ก็เหมือนดาราเคป๊อปเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรนะโหโดนแบบศิลปินเครียดนั่นกันนะ
1: ใช่โอเคถ้าในบ้านเราอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะแต่บ้านเขาคือแบบ
0: ไม่ได้นะ
1: กันหนำหนักเลยนะ
0: โอ้โหเขาว่าเรื่องของเกิดการแบนอะไรถือว่าหนักจริงอะที่เกาหลีใต้
1: ใช่
0: กฎหมายเขาแรงด้วยแหละ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าทั้งทีมชาติเกาหลีใต้เขาไม่ให้สัมภาษณ์เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็สูสีนะพี่ว่านะแต่ ก็อยากเชียร์เกาหลีใต้

0: ใช่แหละ
1: อ่ะ
0: แต่ว่าเม็กซิโกโหแรงเหลือเกินเจ้าภาพด้วย
1: ปีนี้มาดี
0: มาดีจริง
1: ปีนี้มาดีมาก
0: โดยเฉพาะสุดาจอมเก่าเข้าไงราอูฮิเมเนสฮะเออ
1: ก็ยิงประตูแรกสำเร็จแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: มองว่าไง
1: แต่จริงผมเอาจริงเอาเกาหลีใต้นี่ดูเป็นรองเนาะอาจจะไม่ได้ดูเป็นรองขนาดนั้นแต่ว่าผมอยากเชียร์เกาหลีใต้อะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ด้วยความเป็นเอเชียไงแล้วโอ้นัดแรกที่เจอกับเช็กเกียนี่ถือว่าเล่นได้ดีเลยโดยเฉพาะทางด้านของอีคังอิน
0: ครับ
1: เล่นดีมากวันนั้นต้องบอกว่าเป็นเหมือนข้อขึ้นมาทดแทนทางด้านของซอนฮึงมินเพราะว่านั้นซอนฮึงมินเล่นไม่ดีเลย
0: ครับ
1: เล่นไม่ดีแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยครับก็ผมยังเชื่อว่าเกาหลีใต้น่าจะพอประคับประคองแล้วกันอาจจะยันเสมอได้นะฮะแต่ว่าเจอเม็กซิโกไม่ง่ายเนาะกับก็มีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอสูงผมมองงี้ละกันครับ
0: เสมอเหรอพี่ว่าเม็กซิโกอ้าวความเห็นไม่ตรงกัน
1: อ้าว
0: ต้องมีติดปลายนวมซะแล้วไม่ดีนะ
1: ครับ
0: ในการเรื่องของการพนันนะครับพี่เลิกกันแล้วการพนันเนี่ยเชื่อไหม
1: ผมเชื่อครับ
0: ถ้าไม่เชื่อแล้วพนันกับพี่ไหมล่ะเอาเอ
1: ๊ะไม่ได้
0: นะอย่าไปดีไม่ดีไม่ดีก็เรื่องของกฎหมายเรื่องของการพนันเนี่ยห้ามเลยเนี่ยครับผมไม่มีใครร่ำรวยจากการพนันแน่นอน
1: ใช่
0: แล้วก็ฝากไว้นะครับผมเออก็แต่ว่าดูฟังพวกเราสรุปดีกว่านะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับฟังสบายๆนะครับทาง FM 99นะครับ
1: ใช
0: ่ก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยเวลาปฏิบัติการอะไรก็โห8โมงเช้านะป๋ากับพี่เทพให้เสียงมาไทยโอ้โหมีคนเรียกร้องว่าอยากให้ป๋ามาบรรยายทุกวันเลยได้ไหมอ่ะ
1: อินเนอร์เขาจัดเต็มเนาะ
0: เอาเหรอ
1: ใช
0: ่ก็ป๋าเนี่ยอินเนอร์จัดเต็มอยู่แล้วพลังเหลือล้น
1: หรือป๋าจะมาจัดตอน 5:00
0: อืมป๋าไม่ทันหรอกป๋าไม่ไหวหรอก 5:00 ป๋ามาไม่ไหว
1: ครับ
0: ป๋าอยู่เยอะแล้วป๋ามาสัก 7:00 นวันนี้น่ะยังทันอยู่ 7:00
1: นยังทันอยู
0: ่ถ้า 7:00 นทันอยู
1: ่แต่ส่วนใหญ่คู่ 5:00 นี่มันจะเป็นคู่แบบโอ้โหตึงๆทั้งนั้น
0: ก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงเช้านี้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็การน่าเจอปานามาไงคือบอลตรงๆแล้วแบบอุ๊ยคู่นี้เตะกันเหมือนอะไรน่ะผีน่ากลัวผู้จัดการแต่ดูจากรูปเกมเล่นมันมากนะไอ้เมื่อช้าที่ผ่านมาการเล่นกับปานามาเนี่ยเล่นดีมากบางเกมเนี่ยบางเกมมันก็เล่นไม่สะดวกนะอย่างเช่นอาร์เจนตินาเจออาร์เจเนียเกมก็เหนื่อยๆนะมันตอบบอลไปมาไง
1: เกมเหนื่อย
0: ๆแต่ว่าไอ้กาหน้าปานามาเล่นใส่กันโหมือนบอลแบบบอลดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เจอกันอ่ะวิ่งเข้าใส่กันเล่นมันมากแล้วก็ไม่ได้ประตูชัยในช่วงท้ายอ่ะกาหน้าไง
1: ใช
0: ่เห็นกาหน้ามีอะไรนะมีทำพิธีขอใครนะที่ทำพิธีที่เราเด็ก
1: ๆอ๋อเป็นแฟนบอลใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: แฟนบอลหมอผีเขาใช้หมอผีใช้ศาสตร์ดัดใช้ศาสตร์อันนั้นแล้วหมดดามซะแล้ว
1: ใช่
0: เวลาที่เขาบรรเลงเพลงชาติใช่ไหมแหละแล้วก็พอกล้องซูมไปที่นักเตะของแต่ละคนก็จะจุ่มเนี่ยก็จะจิ้มไปที่บริเวณหน้าผาใช่ไหมนะบริเวณทีวีไง
1: แล้วมันมีภาพที่เขาเหมือนเป่าผงอะไรสักอย่างด้วย
0: เหรอ
1: เหมือนเสกคาถาหรือเปล่าน
0: โมนี่แหละ
1: อย่างบ้านเรายังเป่าเขาแบบโปรยข้าวสารนะบ้านเขาจะเป่าแป้งไหม
0: ครับเป่าแป้งอะเนาะวันนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่รับฟังกันนะครับผ่าน FM 99นะครับ เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขอบคุณมากนะครับก็โอ้โหมีคนติดตามทาง YouTube ดูไลฟ์สดพร้อมกัน 3,600
1: สูงสุดแล้ว
0: มากนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเที่ยงคืนที5แล้วก็มีรายงานมีลิงก์ไปยังสัญญาณ4สถานีทั่วประเทศไทยด้วย41สถานีนะ
1: ครับ
0: เหนือใต้ออกตกตอนตกเนี่ยเราไปหมดเลยนะ
1: ใช่
0: ฝากรับฟังกันได้เดี๋ยวใครกีดยงกีดยาเนี่ยอุ้ยกีดไปเนี่ยฮาจะเลยนะฮะฝากติดตามได้ที่99นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่วงหน้าก็รับฟังรายงานสดเลย
1: ใช่
0: คู่ห้าทุ่มเนาะ
1: คู่ห้าทุ่มครับ
0: ครับผม
1: เป็นคู่ประเดิมสนาม
0: ประเดิมสนาม
1: ทางด้านของเช็กเกีย
0: เช็กเกีย
1: ครับ
0: ครับ
1: เจอกับทางด้านของแอฟริกาใต้
0: แอฟริกาใต้นะครับก็เป็นพี่แป๊กกับพี่โอ๊กการตอนนี้รออยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมไปว่ากันในช่วงต่อไปครับช่วงของรายการส่วนวันนี้ผมและน้องเมย์ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรี

0: โดย RX Bytech 026867222
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับช่วงนี้มารับฟังการบรรยายฟุตบอลโลกคู่แรกของคืนวันนี้นะครับคืนวันที่18มิถุนายน2569นะครับวันนี้คู่ของเรานี่เป็นคู่ของเช็กเกียนะครับหรือว่าสาธารณรัฐเช็กครับเจอกับแอฟริกาใต้ครับวันนี้อยู่กับผมโอการเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่แป๊กครับทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับ
5: ทรงศักดิ์ด้วยอ๋อ
4: ไม่ใช่นะฮะชินไงชินแกออกไปเมื่อกี้นี่นะพี่แป๊กปูนพัดใจมีอารี
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ครับผมยังไงคุณแป๊กเกมตอนนี้เริ่มไปแล้วนะครับเกมที่วันนี้เตะที่แอตแลนต้านะฮะแอตแลนต้าสเตเดียมนะครับเริ่มมาประมาณ2นาทีแล้วนะครับ
5: ครับผม
4: ตอนนี้เช็คเกียร์ได้เตะมุมนะครับทางริมเส้นทางซ้ายครับทางฝั่งซ้ายนะครับแต่มุมนัดครั้งแรกของเกมเลยครับ
5: ครับผม
4: คุณแป๊กคุณจะไล่ชื่อ11คนก่อนไหม
5: ได้นะครับก็เป็นเกมเขาเรียกว่าวนเวียนมาเป็นเกมนัดที่2แล้วนะครับเข้ามาที่กลุ่ม A นะครับก็เป็นเช็คกับแอฟริกาใต้นะครับก็เดี๋ยวมาได้11ตัวจริงนะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับเป็นเช็กเกียร์เนี่ยนะครับก็มีผู้สัมประตูนะครับมาเตโควานะครับกองหลังนะครับก็เล่นระบบหลัง3คนนะครับก็มีโทมัสโฮสนะครับมีโรบินฮอรานัชนะครับแล้วก็ลาดิสลาฟเคชี่นะครับวิงขวาเป็นวลาดิเมียร์คูฟาวนะครับฝั่งซ้ายเป็นมิชาลซาดิเล็กนะครับมิดฟิลด์วลาดิเมียร์ดาวีดานะครับกับลูคัสเซิร์ฟนะฮะตัวลุกทางขวานะครับอเล็กซานดราซอยก้านะครับทางซ้ายเป็นอดัมโฮฮาโลเซกนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นพาทริกชิกส่วนแอฟริกาใต้นะครับผู้สัมประตูเป็นโรเบิร์ตวินเลียมส์นะครับกองหลังนะครับผู้เซนเตอร์เป็นอิเมโอคอนนะครับแล้วก็เอมเบเกเซลี่เอโบกาซี่แบ็กซ้ายออเบรโบดีบ้านะครับทางขวาคูริโซมูดาวมิดฟิลด์นะครับเจเดนอดัมส์แล้วก็เตโบโฮโมโคเอนานะครับตัวรุกทางขวาเป็นทาเปโลมาเซโกทางซ้ายออสวินอโปลิสนะครับแล้วก็กองหน้านะครับเป็นทางอีกรัมเรเนอร์สนะครับก็ตามนี
4: ้อ่านชื่อหมดนี่ เวลาจะหมดอยู่แล
5: ้
4: ว
5: โอ้โห
4: โอ้จะเปิดมา 3-4 นาทีนี่เช็คบุกนะครับได้ฟาวหลายครั้งทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ได้ฟรีคิกอีกแล้วครับเยื้องๆมาทางซ้ายนะครับคนที่จะเล่นเข้าไปเป็นมิชาลซาดิเล็กนะครับโยนด้วยซ้ายครับเข้าไปเปลี่ยนฝั่งมาถึงชูฟาวอัดเข้ามาตรงกลางยังโดนสกัดได้แต่มุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกองกลางนะครับเจเลนอาดามครับลงไปช่วยเกมรับครับ
5: เปิดหลุดมาตรงทางขวานะครับชูฟาวนี่เปิดด้วยขวาเข้าไปนะครับแต่ว่าโดนสกัดออกมาได้ก็แพ้กันมาทั้งคู่นะครับในเกมนัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เกมนี้ต้องชนะไว้ก่อนนะครับ
4: ฟูฟ้าเปิดมาโอ้โหจ้องโชคออกมาก่อนครับแล้วก็แถว2กระโดดมาวอลเล่ลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับไม่ตรงนะครับซาดิเล็กถ้าเป็นน่าจะเป็นเกรชี่นะกล้องจับมาที่เกรชี่
5: ครับก็ถือว่าเป็นชุดแรกเลยนะครับการบุกขึ้นมาของทางเชกเกียร์นะครับเชกนี่แพ้เกาหลีใต้มานะครับนำไปก่อน
4: ใช่
5: นะครับแพ้เป็น 1-2 ส่วนแอฟริกาใต้ก็แพ้เม็กซิโกจะภาพร่วมมานะครับแพ้ไป 0-2
4: ก็เกมแรกเกมเปิดสนามแอฟริกาใต้เจอกับเม็กซิโกนะครับที่อัสเตก้าเนา
5: ช่
4: เกมนั้นเนี่ยมี3ใบแดงครับ
5: ครับผม
4: แอฟริกาใต้2ใบแดงครับอ้าวเปิดออกตรงกลางแล้วก็ลูกนี้โล่งๆครับยิง
5: โอ้โห
4: ไม่เข้าครับเรียบร้อยครับจนเสาเข้าไปแล้วครับซาดิเลกครับโอ้ยิงให้เชคเกียร์นำตั้งแต่นาทีที่6ครับ
5: มิชาลซาดิเลกครับโอ้โหลูกนี้สวยงามมากเลยนะครับยิงได้เด็ดขาดแล้วก็ต้องชมคนแอสซิสต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆอีกทีนึงว่าใครนะครับคนแอสซิสต์คือแทงจังหวะเดียวนะครับหลุดให้ซาดิเลกเนี่ยไม่ต้องจับเลยนะครับตวัดยิงตามน้ำด้วยซ้ายนะครับส่วนตัวผู้สับประตูเข้าไป1-0ครับตั้งแต่นาทีที่6ครับ
4: ครับโอ้โหดุดันจริงครับวันนี้เช็คเกียร์มาดีมากครับช่วงต้นเกมได้ประตูนำเร็วครับโอ้ซาดิเลกนี่เกมแรกก็ไม่ยืดลงนะแป๊กนะสำรองก็ไม่ได้ลงนะเกมนี้ลงมาเล่นดีๆนะครับยิงไปแล้วด้วยครับ
5: ครับจากควันทุ่มนะครับของชูฟาวนะครับปาติชิกนี่ตวัดเข้ามาอดัมพโรเซกนะครับตวัดเข้ามานะครับแล้วก็นี่ครับพโรเซกนะครับแล้วดูครับโอ้โหเพื่อนนี่แปะคืนให้จังหวะเดียวครับแล้วก็โอ้โหตวัดยิงตามน้ำสวยมาก
4: โดนสกัดนิดนึงนะครับบอลแต่ว่าบอลมันแรงนะครับไม่เปลี่ยนทางครับของการจากสลาเวียปรากครับชาวซาดิเลกนาทีที่6เท่านั้นเองครับ
5: ครับขึ้นนำมาแล้วครับ 1-0
4: วันนี้เปลี่ยนทีมเยอะทั้งคู่นะครับเช็คนี่เปลี่ยนไป5คนนะครับจากเกมแรกแต่นั่งดูเกมเปิดสนามเกมแอฟริกาใต้เจอเม็กซิโกนี
5: ่
4: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสู้ไม่ค่อยได้
5: นะ
4: เ
5: ม็กซิโกค่อนข้างเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับ
4: ส่วนคือผมดูวันนั้นน่ะแอฟริกาใต้มีดีเลยคือโกอ่ะไอรอนเวนวิลเลียมเสียเซฟกระจุยเลย
5: อ้
4: าวโดนตัดได้อีกเกือบไปคู่นี้อย่างที่บอกนะครับแพ้มาในเกมแรกทั้งคู่ยังไงก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีแต้มนะ
5: ก็สองอันดับแรกเข้าเลย
4: ใช่
5: นะครับรอบหน้าคือรอบ32นะครับสองอันดับแรกเข้าเลยนะครับแล้วก็เอาอันดับ3มี8ทีมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าชนะนี่ก็โอกาสเป็น1ใน8นี่ก็มีสูงนะก็มีเหมือนกัน
4: คือ
5: จาก12กลุ่ม
4: ใช่ครับ12กลุ่มเอา8กลุ่มนะครับอันดับ3นะครับคือ3แต้มเนี่ยพุ่งตรงว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงนะถ้าทีมไหนมี3แต้มนะครับดังนั้นวันนี้มีโอกาสอยู่นะครับถึงแม้จะแพ้ในเกมแรก
5: แต่ถ้าใครแพ้นัดที่2นี่ก็น่าจะก็มีโอกาสบอกลา
4: ใช่
5: มีโอกาสบอกลาสูง
4: โดยเฉพาะเช็คนะครับเพราะว่าเช็คอะนัดสุดท้ายพวกเขาจะเจอกับ
5: เม็กซิโก
4: เกมนี้ที่น่าสนใจอย่างคือผู้ตัดสินนะคุณแป๊กนะ
5: ครับผม
4: ทำไมฮะเป็นไงฮะ
5: เป็นผู้หญิงครับ
4: แป๊กบอกมึงส่งแล้ว
5: เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงผู้ตัดสินเป็นผู้หญิงนะครับ
4: ใช่ใช่ทอรี่เป็นโซ
5: ่ทอรี่เป็นโซ่คือเป็นผู้หญิงหมดเลย
4: ใช่
5: นะครับ3คนนะครับรวมถึงผู้ตัดสิน VAR ในห้อง VAR ก็เป็นผู้หญิงหมดเลย
4: ครับผม
5: คือผู้หญิงคุมวันนี
4: ้ทีมงานในสนาม3คนเนี่ยเป็นสุภาพสตรีชาวอเมริกันหมดเลยผู้ตัดสินที่1นี่ก็คือทอรี่เปนโซ่อย่างที่บอกแต่จังหวะนี้หลุดมาทางขวาครับชูฟาวยกเข้ามาแม่แต่ว่ายังติดอยู่ที่มูเดาครับมงเคลียร์ไปแล้วก็ล้ำหน้าครับ
5: นี่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับเป็นผู้หญิงเติมทางขวาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในช่วงต้นเกมสำหรับทางเช็คครับก่อล้ำหน้าชัดเจนนะครับชูฟาวแต่อันตรายนะครับเนี่ยเปิดมานี่โอ้โหได้ลุ้นเลย
4: ก็แฟนบอลก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเคยเล่นอยู่กับเวสต์แฮมก็แต่ตอนนี้อยู่กับฮอฟเฟนไฮม์นะครับ
5: มูดาวนะครับถือว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับไม่งั้นนี่เข้าหัวทางอารุสเซกเหมือนกันรออยู่แล้ว
4: แต่ว่าบอลโลกผู้ชายเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยเคยมีผู้หญิงตัดสินมาแล้วเหมือนกันไอ้ทอรี่เปนโซ่นี่ไม่ใช่คนแรกนะ
5: สุดยอด
4: ตอนนั้นเคยมีไอ้เนี่ยจำได้ปะเซฟานี่เฟรปเป้ของฝรั่งเศสอ่ะ
5: ครับ
4: ตอนนั้นตัดสินในบอลโลก2022ที่กาตาร
5: ์ก็คือครั้งล่าสุดนี่เอง
4: เมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์นะ
5: ฮะ
4: อันนี้เป็นคนที่2นะครับผู้ตัดสินผู้หญิงคนที่2
5: คือผู้ตัดสินนี่ก็เริ่มมีบทบาทเยอะขึ้นแหละอันนี้ก็ขยับขยายขึ้นมาครับตัดสินในเวทีใหญ่อย่างบอลโลก
4: แล้วทีมงานชุดนี้เคยทำหน้าที่ ฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศด้วยนะฟุตบอลหญิงแชมป์โลกนะชิงชนะเลิศปี2023
5: สุดยอดทำเป็นบ้านมัน
4: อ่านเจอพอดี
5: เอาบุกมาครับแอฟริกาใต้
4: มาทางขวาเหมือนกันจะได้สักลูกไหมยังไม่ได้ครับเจาะเข้าไปยิงประตูไม่ได้นะครับแอฟริกาใต้ในบอลโลกครั้งนี้แต่เกมที่แล้วนี่เช็คก็นำเกาหลีก่อนนะเกมนี้ก็นำไปก่อนนะครับเอาครับทำเสียบอลในเกมรุกโอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้ซาดิเล็กเข้าปะทะดูสินไม่ว่าอะไรครับ
5: คนยิงประตูไว้เช็คนะครับ
4: มีบาดเกมเยอะเหมือนกันนะครับ
5: ในฐานะเช็คเกียร์นี่ก็เป็นบอลโลกสมัยที่2
4: ครับ
5: ครั้งแรกจะรอบ20ปีนานมากเลยครับตั้งแต่ปี2006
4: จริงๆก็คือประเทศสาธารณรัฐเช็กนะ
5: ประเทศเช็กโกสโลวาเกีย
4: เช็กโกสโลวาเกียนะเมื่อก่อนเนี่ย
5: เมื่อก่อน
4: เขาแยกไปนะแต่พอแยกมาก็เป็นเมื่อก่อนเราก็เรียกสาธารณรัฐเช็ก
5: ตอนนี้เป็นเช็กเกีย
4: เช็กเกียก็จริงๆก็ประเทศเดียวกัน
5: เช่นเดียวกัน
4: เปลี่ยนไปวุ่นวาย
5: บ้านเขา
4: เหมือนเนี่ยอะไรนะเคปบวดก็
5: กาบู
4: กาบูวาเด้ไอ้บริโค้ดก็
5: โกดิบัว
4: โกดิบัวเอาเข้าไปแล้วตอนนี้ค้างฮะหอกกลับมาแล้วฮะกุนซือของทั้งสองทีมนี่แก่บอกอายุนี่โหรุ่นเดอะทั้งคู่แล้วมิโลสลาฟคูเบกของเช็กเกียแล้วก็ฮูโก้บรอสโอ้โหยิงไกลเอ้า
5: ไม่เข้าไม
4: ่โอ้ตกใจเห็นตะข่ายไหวๆนึกว่าใบไม้ร่วงลูกยิงของเจเดนอดัมโอ้คนพ่ายยังตกใจเลย
5: จะว่าลักไก่ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะ
4: เฮ้ยโอ้โหใกล้เคียงไงทำไม
5: น่ารุนนะคือที่ทายเนี่ยน่ากลัวเลย
4: ครับ
5: นะครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับเสียอย่างเดียวไม่ตรงกรอบแต่นี่มันมีฉลับนี่ไง
4: ฉลับ
5: แต่มุมนะครับของแอฟริกาใต้นะครับเกมผ่านมา12นาทีแล้ว
4: เปิดย้อนหลังมาครับย้อนหลังไปอีกทีครับเอากลับไปทางเดิมครับต้องวนกลับหลังครับโมโกเอน่าโอ้โหอย่าบอกนะเพื่อส่งคืนโกง
5: านเลย
4: นะยิงใกล้โอ้โหออกไปเยอะเลยครับโมโกเอน่าน
5: ี่คือสิ่งที่ตั้งใจไว้เหรอนะ
4: ลูกสูตร
5: คือยิงไกลตั้งแต่เลยวงกลมมานิดเดียวเนี่ยนะ
4: ครับ
5: โอ้โห
4: แอฟริกาใต้นี่จริงๆก็มีคนดังหลายคนนะสัญชาติแอฟริกาใต้เฟเดเลอร์นี่ก็สัญชาติแอฟริกาใต้นะ
5: โรเจอร์เฟเดเลอร์
4: ใช่ใช่คุณแม่ครับแอฟริกาใต
5: ้ของคุณแม่เป็นแอฟริกาใต้มีอีกไหม
4: ก็มีคนแอฟริกาใต้ทั้งประเทศอ่ะเอ๊ะมาถามอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เกมเปิดใช้ได้เลยนะ
5: โอเคฮะ
4: แกแบบนี้น่าจะมันนะครับ
5: ได้ประตูเร็วไง
4: ครับเอาครับเช็คเกียร์ขึ้นมาทางซ้ายเปิดติดอยู่แต่ว่ายังเก็บได้ครับดาลิด้าวันนี้ได้เป็นตัวจริงนะครับวลาดิเมียร์ดาลิด้าเปลี่ยนหมดเลยครับแผงกลางวันนี้ของเช็คเกียร
5: ์โอ้โหไม่เข้าใจกันนะครับโปรเซ็กแล้วก็พาสติกชิกโอ้โหได้บอลมาดีจ่ายหลุดมานะครับแต่ว่าพาสติกชิกนี่ไม่พร้อมที่จะเล่น
4: ครับเขาบอกว่าวันนี้พยากรณ์อากาศที่สนามที่แอตแลนต้า
5: ครับผม
4: มีโอกาสที่จะฝนตกหนักนะฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าผ่าได้ด้วยนะ
5: อย่างนี้มีหยุดเกมแล้วนะครับเป็นยังไง
4: แต่ว่าสนามเนี่ยแอตแลนต้าสเตเดียมหรือว่าถ้าเป็นชื่อที่เราที่แฟนเมกันเกมคุ้นเคยก็เมอร์เซเดสเบน
5: ซ์นะ
4: มันมีหลังคานะคุณแป๊กนะ
5: อ๋อ
4: หลังคาก็ถ้าฝนตกก็ปิดได
5: ้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยเราเห็นชิมลางมาแล้วจากไอ้ชิงแชมป์สโมสรโลกอะนะ
4: ใช่ใช
5: ่ที่เตะไม่จบสักทีอะนะ
4: คู่เชลซีอะไรนะเขาเรียกอะไรเลื่อนออกไปเกือบ 4-5 ชั่วโมงอะ
5: เพราะว่ามันเป็นกฎอะนะ
4: ครับ
5: คือพอมันกี่นาทีไม่รู้แต่พอมันเริ่มใหม่ปุ๊บก็นับหนึ่งใหม่
4: นับใหม่
5: ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพ้นเลยจะตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อะ
4: นี่เป็นสนามของแอตแลนต้าฟอลคอนนะทีมใน NFL บ้านเราก็ฝนตกหนักนะตอนเย็นบ้านเราตกนะ
5: ก็ตกทุกวันตรงนี้
4: ตกตกตกตกตอนเย็นนี่แถวหลักสี่นี่หนักมากรัชดานี่ก็ใช้ได
5: ้ผมมาทำไมรัชดา
4: ผมไม่ใช่ดูข่าว
5: อ๋อครับ
4: ผมดูข่าวเห็น
5: นึกว่ามาแวะรัชดาก่อน
4: ไม่
5: เพราะว่าอยู่ใกล
4: ้ไม่ใกล้เท่าไหร
5: ่ใกล้99
4: อ๋อครับผมเห็นข่าวเนี่ยแถวๆรัชดาแถวอะไรแบบนี้ฝนตกหนักนะผมก็เลยออกเร็ววันนี้เราพากัน5ทุ่มไหม
5: ใช่
4: ผมออกเนี่ย3ทุ่มครึ่งเลย
5: ผมออกแต่3ทุ่ม
4: ปรากฏไม่ติดเลย4ทุ่มเลย
5: ต้องมาเตรียมตัวไว้ก่อน
4: ครับ
5: ต่อ15นาทีผ่าน
4: ครับไปนะครับ
5: เป็นทางเชเกียร์นะครับที่นำไปตั้งแต่นาทีที่6นะครับ
4: เอาครับออกทางขวาเติมขึ้นมาโดนโอ้โหแม่ตัวแรกเข้าชาร์จไม่ถึงครับมาเซโก้บอลรู้สึกจะไปโดนกองหลังฟ้องเนี่ยเตะมุมครับไม่ได้ครับ
5: แต่เกมทางขวาเนี่ยขึ้นมาบ่อยเหมือนกันนะครับแอฟริกาใต้ดูครับเนี่ยมองดูแล้วนะครับเปิดมานี่ได้สวยเลยนะครับโอ้โหจังหวะเติมขึ้นมาพอดีนะครับทางเรเนอร์
4: แต่ลูกนี้เหมือนจะโดน
5: ได้แต่มุม
4: โพเลสออกไงได้ไหม
5: เอาไม่ได้นี่จังหวะรับแล้วโต้ก็ถือว่าอันตรายอยู่นะแอฟริกาใต
4: ้นี่คือแมตช์เดย์ที่2เกมแรกเลยนะเพราะว่า24นัดนี่เตะครบแล้วนะ
5: สิ่งเมื่อวานนี
4: ้ลงสนามไปครบแล้วนะนี่คือนัดแรกเลยนะครับของแมตช์เดย์2
5: เมื่อวานจะได้อังกฤษเตะต่อโปรตุเกสผมก็เลยต้องนอนถ้าไม่เลือกดูโปรตุเกสโอ้โห
4: ผมประกาศดู2คู่คู่โปรตุเกสดูไปนิดนึงโอ้โห
5: ไม่ไหวนะ
4: ยานอนหลับดีๆนี่เอง
5: มันเล่นเหนื่อยจัดเลย
4: เหนื่อยสุดต่อกันอยู่นั่นน่ะ
5: ขนาดเสมอโดนตีเสมอแล้วก็ยังเหนื่อยนะมันไม่โหมแบบผมจริงจังอ่ะยังไงไม่รู้อ่ะตรงนี้ดูอังกฤษดี
4: หลับดีกว่า
5: หลับตั้งแต่จบโปรตุเกสไป
4: ก็ทีมใหญ่ก็แมตช์เดย์หนึ่งนี่ก็ถือว่าชนะเกือบหมดนะมีโปรตุเกสมีสเปนเนี่ยนะที่ไม่ชนะ
5: ใช่สเปนนี่นะโอ้โหถือว่าเป็นน่าจะพลิกล็อกสุดแล้ว
4: ใช
5: ่นี่ครับในวันในนัดแรก
4: เสมออะไรนะ
5: เสมอเบิร์ด
4: กาบูเวอร์ดี
5: ้กาบูเวอร์ดี
4: ้แถว2โยนเข้ามากึ่งยิงกึ่งผ่านครับบอลเลยปากประตูไปครับเกือบได้ลุ้นเหมือนกัน
5: กล่องจับที่ฮุกโกบรอสครับโค้ชจับเยี่ยม
4: เปิดจากประตูลูกนี้ถึงประตูเลยครับจะให้โฉบส่วนใหญ่ก็เป็นของเชกเกียนะครับแม่แต่จังหวะสุดท้ายให้ไม่ดีครับต้องคือหลังไปก่อนครับมาโกเอน่า
5: จังหวะลุ้นทำประตูก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
4: ครับ
5: แต่เกมก็ถือว่าเกมเร็วดีอยู
4: ่ก็จะส่งข้อความเข้ามาได้นะครับ6899รวมถึงทาง Facebook YouTube เราก็มีนะเม้นท์กันเข้ามาได้นะครับ
5: วางยาวมาก็เล่นไม่ได้นะครับแต่หน้าของแอฟริกาใต้นะครับพักบอลเก็บบอลไม่ได้ครับเป็นเชเกียนะครับที่คืนหลังมาตั้งที่ผู้สัมประตูนะครับมาเตโกวาอย่างอยู่ในแดนหลังนะครับเช็คครับค่อยๆเคาะกันขึ้นมาครับไม่ได้เร่งรีบ
4: ก็นำแล้วครับ
5: ใช่เซิร์ฟค่อยๆเคาะไปเรื่อยครับแอฟริกาใต้ก็ไม่ได้เข้ามาบีบอะไรนะครับก็คุมโซนไว้อยู่
4: จะแทงลูกนี้ไม่ทะลุครับ
5: โอ้โหลูกนี้เข้าพรวดเรียบร้อย
4: ตัดบอลได้กลางสนามนะครับแล้วก็จะโต้แต่ว่าโอ้โหเจอเช็คก็มาชนจอดเลยคร
5: ับลอริสลับเคชี่นะครับคนที่เนี่ยครับเข้ามาตัดฟาวนะครับใส่มาเซโก
4: ้กองหลังกับตันทีมนะครับเล่นอยู่กับบูฟเป็นคนหม่งประตูในเกมกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับทีมขึ้นนำลูกทุ่มนะครับซูฟาทุ่มมาแล้วก็เตชี่โขกเข้าไปเอาครับได้บอลขึ้นมาทางซ้ายแต่ขึ้นหลังเพื่อนเติมขึ้นมาครับ โมดิบ้าครับจะมาตรงกลางครับให้แอปโปลิสเปลี่ยนแกไปทางขวาบ้าง

0: โอ้โหแต่โดนขวางครับต้องคืนหลังนะครับให้มาตรงกลางได้มีพื้นที่นะครับโมโกเอน่าให้ที่เอ็มโบกาซี่ครับด้านหลังกลับไปเลยดีกว่าสนามนี่ความจุ 75,000 แต
1: ่
0: ดูแล้วเต็มไหม
1: ก็นับเวลานี้ก็ดูดีดูแน่นดีนะ
0: เกมแรกนี่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่นะเกมนี้กลับมาเล่นที่อเมริกาวางยาวขึ้นมาเป็นผิดรูครับไปเข้ารูตรงกลางครับไปออกข้างๆนะครับติดฮาราเนก
1: โอ้โหลูกนี้โอ้โหไม่ไหวครับลูกนี
0: ้
1: ฮาโลเซ็กคือจะวิ่งเข้ามาเล่นนะครับแล้วโดนผู้เล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยเขาอาจจะข้างหลังนะครับก็ถลาเลยครับ
0: กล้องจับบ่อยนะครับตอนที่เป็นโซ่
1: โดนผักครับดูนี้โคคอนนะครับหมายเลข21ของแอฟริกาใต
0: ้เมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก่อนได้ประตูเกมแรกที่เม็กซิโกจะเป็นกาต้ามี3ใบแดงหลังจากนั้นอีก23เกมไม่มีใบแดงสักใบ
1: เอาไปหมดแล้วโคต้านัดแรก
0: เปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหลูกนี้ต้องโขกสกัดทิ้งออกมาก่อนครับระนักแหมลูกนี้อันตรายนะครับตรงนั้นมีผู้เล่นของแอฟริกาต้าอยู่ด้วย
1: บอลคอร์สริมเส้นก็ดูได้ลุ้นแล้วก็อันตรายดีนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคนนี้ครับโมดีบ้านะครับแบ็คซ้ายที่เปิดเข้าไป
0: แต่ขึ้นทางซ้ายดูดีนะครับ
1: ได้บอลเยอะทีเดียวนะครับในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับแอฟริกาใต
0: ้ขึ้นทางซ้ายดูดีมันขึ้นทางขวาเลยเนี่ยเปิดมาทางซ้ายก็จะอ่อนนะครับต้องแก้ไขหลอกดีครับโพเลสโอเคคูวาเปิดมาก็ติดครับเป็นบอลของแอฟริกาใต้นะครับจ่ายขวางไปทางขวาอีกแล้วมีเน้นเกมริมเส้นครับโอ้โหแต่ว่ายังติดอยู่ที่เครชี่ครับเอาแล้ว
1: จับแอตจันนี่เสียงเลยนะ
0: Hydration
1: break โอเคครับเดี๋ยวพักโฆษณา
0: ครับจบควอเตอร์แรกครับพูดง่ายจบควอเตอร์แรกพักกัน3นาทีครับโอ้แต่ก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งทาง
0: แป๊บๆนี่ผ่านไปครึ่งทางของครึ่งแรกกันนะครับเช็คนำ 1-0 คร
1: ับ ก็ถือว่าคือนำในช่วงที่พวกเขาเริ่มต้นเกมมาได้ดีนะเริ่มมาแล้วก็ของเกมได้บุกได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาเรียกว่าโอกาสทองหลุดร้อยนะครับนำเลยครับมิชาลซันดิเล็กหมายเลข18
0: แต่อากาศวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกหรือว่าอากาศก็เกือบ30องศาเหมือนกัน
1: บ้านเราเรียกว่ากำลังดี
0: แต่ของ
1: แต่ของเขาร้อน
0: น้ำมันนี่น่าจะร้อน
1: ร้อน
0: ไม่รู้ก็ปิดหลังคาอย่างนึงกล้องไม่ได้จับเป็นแบบแข่งที่อเมริกานี่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสนามของพวก
1: ฟุตบอล
0: น
1: ะความจุใหญ่ๆนะ
0: ซึ่งใหญ่มาก
1: วันนี้ช่วงพักเบรกมาดูไฮไลท์ประตูขึ้นนำนะครับฮัลโลเซ็กนะครับที่เป็นคนเปิดเข้ามานะครับแล้วก็ซอยก้านะครับเป็นคนที่ได้บอลนะครับแล้วก็แปดจังหวะเดียวนะครับหลุดให้ซันดิเล็กสวัสดียิงด้วยซ้ายตามน้ำลูกนี
0: ้ก็ได้แอสซิสต์ไปนะครับ
1: ใช่
0: ซอยก้า
1: คือแปะมานี่สวยจริงๆอ่ะซอยก้าเนี่ยลูกนี้แอสซิสต์ลูกนี้แปะมาเข้าเท้าเลย
0: สามแต้มนี่นิ่มๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับช่วงตีสองนี่ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียเน
1: า
0: ะแล้วก็ตีห้าก็จะมีแคนาดากับกาตาร์ครับแล้วก็ช่วงเช้า8โมงก็เจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเกาหลีใต
1: ้อันนี้น่าดูเลยนะครับคู่ของกลุ่มเอเนี่ยแหละครับตอน8โมงเช้าคู่สุดท้ายดีไม่มีพักดื่มน้ำมีไหมดีไหมมีโอ๊ปว่าดีไหม
0: อะไรนะ
1: พักดื่มน้ำเนี่ย
0: โอ้ฟีฟ่าเขาทำมาเพื่อคอมเมอร์เชียลเพื่อขายโฆษณาอยู่แล้ว
1: คือพอเป็นฟุตบอลโลกในดินแดนที่เขาเรียกว่าซ็อกเกอร์ด้วยนะม
0: ัน
1: ก็เลยโดนจับตามองนะเพราะว่ามันดูมันผิดอะไรหลายอย่างมันผิดธรรมเนียมของฟุตบอลที่เราดูกันมานะ
0: คืออเมริกานี่ก็เรียกว่าเป็นแบบเจ้าพ่อของการตลาด
1: คิดอะไรขึ้นมาได้หมด
0: คือหาเงินได้ทุกหย่อมหญ้าครับท
1: ุ
0: กจุดเนี่ยคำถามก็คือครั้งต่อไปเนี่ยจะทำกันต่อป่ะ จะยึดเอาแบบนี้เป็นมาตรฐานหรือเปล่ายังไฮเดรชันเบรกนี่ใช่ไห
1: ม
0: รวมถึงไอ้ฮาร์ทไทม์โชว
1: ์
0: รอบชิงกันนะครับ
1: หน้าเหมือนชูโดเซซ่า
0: เออของบราซิลอ่ะกู
1: น่าจะใช่นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้บรรยายกิจพูดอยู
0: ่ลูริโอเซซ่า
1: อ
0: ดีตโกอินเตอร์นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่เกี่ยวในเกมนี้
1: ก็เสื้อเหลืองไงถ้าหากไม่เห็นข้างหน้านี่ก็รู้ว่าบาเซลนะเมื่อกี
0: ้แต่พวกตำนานก
1: ็มากันเยอะนะ
0: ช่วงนี
1: ้
0: เรียกว่ากอบโกยแต่ละคนเนี่ยไปเป็นคอมเมนเตเตอร์คอมเมนเตตู้ไว้ที่นู่นที่นี่เยอะแยะหมดดีมั่งโดนด่ามั่งนะ
1: ก็ใช
0: ่ล่าสุดองลีไปแตะพี่โดก็เรียบร้อยเลย
1: เห็นด้วยไหมเฮียโอ๊คที่องดีว่าส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะ
0: คือผมว่าองดีเขาก็ไม่ได้หมายถึงจะตำหนิโรนัลโดอะไรขนาดนั้นแหละ
1: เขาจะพูดถึงจังหวะบางจังหวะ
0: ใช่ใช่เขาจะพูดถึงแบบเล่นเป็นทีมอ้าวแต่จังหวะนี้อเมริกาใต้เข้ามาในกรอบเขตโทษได้พลิกให้มาตรงกลางโอ้โหจับไม่อยู่ครับเอ็มบาท่าครับทั้งนั้นได้ยิงแล้วแต่ว่าตอนจะจับบอลนั้นมันศูนย์ดวงไม่ค่อยดีครับอ่ะต่อฮะตรงนี้ครับผม
1: คือมาบอกว่าโรนัลโดเห็นแค่ตัวอะไรขนาดนั้นก็ไม่เชิญนะมันพูดไม่ได้ทั้งหมดอะอย่างที่บอกนะครับ
0: คือก็คงอยากสื่อว่าอยากจะให้เล่นเป็นทีมอะไรอย่างนี้มากกว่า
1: แต่เมื่อวานโรนโอ้โหไม่ใช่โรนัลโดแต่โปรตุเกสก็ไม่ไหวจริง
0: ใ
1: ช่เล่นไม่โหไม่สมราคาเลยนะครับ
0: คือโรเบโตมาร์ติเนสทำยังไงไม่รู้นักเตะที่ฟอร์มดีๆอย่างบูโน่อย่างแบนาร์โด
1: อะไรพวกนี้เงียบกริบเลย
0: โอ้โหทำให้แบบไม่มีอะไรเลย
1: ไม่ได้โชว์อะไรเลยไม่ได้มีทีดกทีเด็ดอะไรเลย
0: เป็นทีมหนึ่งที่ผมแบบจับตาดูเลยนะโปรตุเกสเนี่ยเพราะว่า
1: สตาร์ล้นทีมอ่ะนะ
0: ใช่โอ้คุณดูกองกลางเนี่ยโปรตุเกสเปเชอ่ะทั้ง
1: ใช่ป่ะ
0: เจ้าเลยนะ
1: ชาวเนเวส
0: ชาวเนเวส
1: ใช่มั้ยใช่สิแล้วก็มีบูโน
0: ่สุด
1: ซ้ายนูโน่เมนเดสขวากันเซโลโอ
0: ้
1: โหคูเซนเตอร์อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร
0: ่คูเซนเตอร์นั่นเจ็บไงดูเบนดิอาสแบ็คขวานี่มีของมาเตตี้มาดูตุนเดสก็ต้องสำรองโอ้โหโดนหวดเข้าไปรู้นี้ร้องจากเลยครับโมโกเอน่าฮัลโลเช็คครับ
1: ครับผู้ตัดสินก็มาเตือนเบาๆไปนะครับสอบบอลมันลอยอยู่นะครับจังหวะที่โรเซ็คเข้ามาเนี่ยก็โดนบอลนะแล้วก็มาโดนเท้ากันอีกทีนึงไปฟาวใส่ทางโมโคเอน่านะครับกลางสนามเขาลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับโมโคเอน่าเบอร์4จะว่าไปนี้ก็ถือว่าดูอเมริกาใต้ดูดีกว่านะได้บอลเยอะกว่า
0: คือเกมแรกโดนตำหนิเยอะนะครับอเมริกาใต้เพราะว่าเหมือนกับว่าเล่นหลัง5ปกติก็เล่นหลัง4แต่เกมแรกเจอเม็กซิโกเปิดสนามเยอะเจ้าภาพร่วมก็เหมือนแบบเน้นแน่นอนแล้วเกมมันไม่ดีอ
1: ่
0: ะโหโดนสื่อโดนอะไรสับยับเลย
1: สับเยอะ
0: เกมนี้ก็เลยปรับมาเล่นหลัง4
1: ก็อย่างที่คูเบกอ่ะโค้ชของเช็กเขาก็บอกไว้เขาก็บอกว่าเกมแรกของแอฟริกาใต้เนี่ยคือมันไม่ใช่แนวทางของเขาอ่ะเขาก็คาดเอาไว้แล้วว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะเล่นแบบนั้นแล้วซ
0: ึ่
1: งก็จริงแต่ว่าปรับมาเล่นในสไตล์แบบธรรมชาติของตัวเองนะครับ4-3
0: แต่แอฟริกาใต้ชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเราแทบไม่รู้จักคนเดียวที่เราอาจจะคุ้นเคยก็คือไอไลฟอสเตอร์กองหน้าที่ลงเป็นตัวจริงในเกมแรกกองหน้าเบอร์ลี่ เกมนี้ก็เป็นสำรองนอกนั้นเนี่ยเอาตรงไม่คุ้นชื่อสักคนเนี่ย

0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ใน
1: บ้านตัวเองป่ะ
0: ไอ้มาเมโลดี้ซันดาวเนี่ยโอ้โหแทบทั้งทีม
1: ทีมดังทีมดังมาเมโลดี้ซันดาว
0: มีเบอร์21นะครับไอ้เมโอคอนน่ะที่เล่นอยู่ในฮันโนเวอร์นะครับเอาครับเช็ดเช็ดแม่หรือว่า
1: ไม่แทง
0: ไม่ให้ครับพาดิจิกวนมาก่อนครับทีหลังมาเครชี่ไม่เยอะไม่โยนครับกลับมาที่เครชี่โหนี่กองหลังขึ้นมาทั้งแผงเลยครับเช็คเกียร์วางทางขวาครับชูฟาวย้อนกลับไปที่โฮเลสนั่นกลับไปที่โคว่าเลย
1: แหมบอลดำก็ไม่กดดันนะครับแล้วก
0: ็ว่าแต่ฟิกาใต้เช็คเกียร์นี่ก็เพราะเฟนฮาม3คนเกมนี
1: ้มันจะมีหลายคนเล่นในเยอรมันนะ
0: ทั้งโควาทั้งซูฟาวนะครับลันนักแล้วก็โฮโลเซกนะครับจะบังไปเล่นแต่ว่าลูกนี้กันได้ดีครับแล้วก็ตัดฟาวเลยครับโฮเลส
1: เข้าใส่ข้างหลังนะครับโฮเลสเขาบุกไปจะแย่งมาได้เหมือนกันบ่นอยู่นะครับเอ็มโบกาซี่คือรูปเกมเนี่ยดูจะดีกว่านิดๆ นะครับแอฟริกาใต้แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะ
0: จังหวะจัดแจ้งยังไม่ค่อยมีนะทั้งคู่นะครับมีจังหวะที่เข้าเนี่ยมันมาลาดมาเสียจังหวะสุดท้ายกันตลอดนะครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวดูแป็กบอร์ดนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแอฟริกาใต้แล้วบอลโลกครั้งนี้นี่หลายๆคู่ไปสนุกครึ่งหลังนะครึ่งแรกนี่โอ้โหจะหลับไม่หลับแน่ครึ่งหลังค่อยมันหน่อยคู่นี้ผมก็ว่าน่าจะสนุกครึ่งหลังนะเพราะแพ้มาทั้งคู่นะ
1: ใช
0: ่โอ้โหดูเปอร์เซ็นต์ของบอลครับแอฟริกาใต้56ครับส่วนเช็คเกียร์38แล้วก็มีไม่ได้ฟอร์มทั้งคู่อยู่ทั้ง 6%
1: เขาเป็นอย่างนี้ด้วยนะส่วนใหญ่เขาก็จะหักลบไปเลยนะ
0: ใช
1: ่วันนี้มีช่วงเวลาเลยอ่ะบอลไม่อยู่ในการครอบครอง
0: จ
1: ัง
0: หวะนี้เข้าแรงมากครับแต่ผู้ตัดสินให้ได้เปรียบนะครับปล่อยไปก่อนครับชูฟาโอ้โหไหลจะให้ขนานเส้นออกแล้วก็ใบเหลืองแรกออกมาแล้วครับ
1: ให้ย้อนหลังไปนะครับตัวนี้เป็นโซ่นะครับผู้ตัดสินนะครับลูกนี้ก็สมควรได้จริงอ่ะบุคคลเอน่านะครับโดนไปเดือดไปเรียบร้อยเลยครับฟาวใส่เซิร์ฟเข้าช้าชัดเจนนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ปล่อยให้เช็คได้เปลี่ยนไปก่อนนะครับแล้วก็มาควักไปเดินด้านหลังดูครับโอ้โหเฉียงไม่ได้ลูกนี้ครับโมโกเอน่า
0: และเกมรอบแรกนะสุดท้ายที่จะเจอกับเกาหลีใต้ลงไม่ได้ด้วยนะ
1: เสร็จไปเหลืองมาเรียบร้อย
0: ของเดิมก็มีแบนอยู่แล้ว2คนนะครับ
1: ใครโวยวาย
0: วันนี้ก็เล่นดีนะครับโอเคหน้าทั้งรุกทั้งรับบอลอยู่ที่ผู้สาประตูของแอฟริกาใต้ครับรอนเวนวิลเลียมเอาเจเนดามจ่ายเสียครับตัดได้แล้วครับโลเซกให้มาโอ้โหจะให้เพื่อนครับโฮเลสที่เติมขึ้นมาหรือว่าบอลมันแรงเกินไปครับหลุดออกหลัง
1: ความผิดพลาดเด่นนะครับของทางแอฟริกาใต้เลยครับจ่ายบอลพลาดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นโลเซกนะครับไอเดียดีแล้วนะครับไหลหลุดทะลุมาครับแต่ว่ามันให้ลึกเกินไปครับโฮเลสเข้าไม่ถึง
0: โอ้โหเลยที่กองหลัง
1: ไปกองหลังใช
0: ่
1: เติมมาแล้วยังไม่ลงนะครับ
0: โอ้ตอนนี้ดันทั้งแผงเหมือนกันนะครับเช็คเกียร
1: ์บีบตั้งแต่แดนบนเลยได้ไหมเนี่ยแย่งบอลได้เรียบร้อย
0: คือบอลโลกครั้งนี้เขาผู้สันทัดกรณีเขาวิเคราะห์กันตั้งแต่ก่อนโทรเมนต์ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเกมเดือดๆเท่าไหร่นะแบบว่าเกมวิ่งไล่เกมเพรสซิ่งที่เราคุ้นเคย
1: แบบแบบร็อกแอนด์โรลอย่างงี้ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันร้อน
1: อ่า
0: ร้อนมากคุ้นเคย แล้วก็ทัวร์นาเมนต์มันเป็นทัวร์นาเมนต์เดือนกว่าๆต้องดูแลร่างกายเก็บรักษาตัวดีๆอย่างเงี้ย
1: อ
0: ือแต่ปรากฏเปิดมาก็ยังเดือดอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะครับ
1: ก็บี้กันนั่นแหละตามสถานการณ์อ่ะผมว่า
0: ก็จบแมตช์เดย์ที่1เนี่ยมียิงประตูไปทั้งหมด75ประตูจาก24เกม75ประตู
1: เขาไม่เยอะเท่าไหร่นะ
0: เฉลี่ยแล้ว 3.125 ประตูต่อเก
1: ม
0: นัดละ3ลูกต้องมี
1: อ่ะก็โอเคก็โอเค
0: ใช่get them turning around facing their own goal แล้วก็ไม่ค่อยเสมอด้วยนะ24เกมนี่เสมอ9เกมเอ้ยก็เยอะเหมือน
1: กันก็เยอะอยู
0: ่ 37%
1: นะฮะก็เยอะอยู
0: ่ก็เยอะอยู่
1: เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับ
0: ขึ้นมา
1: ตัดมา
0: เช็คซ้ายครับฮาโลเซก
1: โอ้โหรัดมาก
0: กอดเอวไว้เลยครับไม่ไปแต่ไม่ฟาวจ้ะ
1: เอาไม่เป่าเหรอ
0: โอ้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับลาฟิกาต้าตัดได้ด้วยจะโตแล้วตอนนี้โอ้แต่ตัวหน้ามีน้อยครับมี3คนเองพาบอลขึ้นมาเพื่อนเติมทางซ้ายทางขวาไม่มองใครเลยครับให้ยัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหหลุดเข้ามาทางขวาจิ๊บตรงกลางโอ้ยังติดอยู่มองลูกนี้ออกหลังครับได้เตะมุมครับแอฟริกาใต
1: ้นี่ครับบอลโต้กลับนะครับสปีดแล้วก็ความเร็วดีนะครับแอฟริกาใต้เลยครับผมบุกขึ้นมานะครับบุดบิดจะได้รุนทำประตูเหมือนกันนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยทางเชคเกียร์ที่มีเซิร์ฟนะครับหมายเลข12นี่ยืนคุมอยู่นะครับแล้วก็มงกัดออกไปก่อนเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นนะครับ
0: เติมมาสวยนะครับคาริโซมูเดา
1: เอาอีกแล้วเล่นสั้นอีกแล้ว
0: คือหลังมาครับโอ้คราวที่แล้วก็เสียของไปทีนะครับนี่เล่นเหมือนเดิมแต่ว่ากลับมาเปิด
1: อุ้ยจะ
0: เตะทั้งปองครับแต่ไม่โดนเลเน่ฮิกิต้าก็มาโอ้แล้วเช็คจะโต้ครับฮัลโหลเซ็กฮัลโหลเซ็กโอ้โหยังอยู่กันเพียบเลยครับสีเหลืองอ่อยเลยตรงนั้น
1: ผู้ตัดสินไม่เป่าอีกแล้วนะ
0: ปล่อยเกมดีนะครับสิงสาววัย39ปีครับสาวใหญ่เลย
1: สาวใหญ่
0: แต่ลูก2อ่ะนะ
1: โอ้โหละเอียดจริงดิ
0: โกหกทำไม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหข้อมูลแน่นจริง
0: ไม่ใช่เขามีบอกมาไม่ใช
1: ่เออนะ
0: เอาชื่อผัวมั้ยผมไม่รู้
1: เออนะก็อาจจะมองว่ามันแบบฟาวไม่จัดแจ้งอ่ะนะนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเกมไหลไป
0: แต่บอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าตัดสินยังไม่
1: เคยมีค้าน
0: ยังไม่มีค้านมากองตรงสำหรับผมในค้านสุดก็ลูกเมสซี
1: ่
0: ฮะ
1: อ๋อที่ไปเหยียบต้นเท้าเขาอ่ะนะ
0: ใช่
1: บางคนบอกผมไม่ได้ดูไงบางคนบอกว่ามันนิดเดียวเองไห
0: มมันนิดเดียวคือถ้าดูในเกมอ่ะคุณไม่สังเกตด้วยซ้ำแต่ถ้ามาดูคลิปหรือว่าดูภาพช้าซึ่งปัจจุบันมันมีแล้ว
1: มี VR
0: มีอะไรมันต้องเช็คไง
1: เอ้าตกใจเลยลูก
0: อยู่ดีจะจ่ายให้เขายิงซะอย่างนั้นนะโอ้โหไปกระต่ายต่อกันมา
1: ส่งเข้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับแล้วก็ไปหลุดทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเป็นบอลทุ่มจอร์ด VR ครับ
0: จอร์ด VR
1: ไลบีเรียคนนี
0: ้อดีตบัลลงดอ
1: ครับ
0: แล้วก็อดีตประธานาธิบดีของไลบีเรียนะครับก็คงมาเชียร์เช็คเกียร์แหละ
1: จริงดิไปเชียร์ร่วมชาติร่วมทวีปนะ
0: ไม่ใช่สิก็ต้องเชียร์เพื่อใต้
1: นะ
0: โอ้โหชูฟาวครับแบ็คขวาไปทุ่มทางซ้ายครับทุ่มไกลแน่นอนนัดแรกได้ประตูอย่างลูกทุ่มมาแล้วนะครับทุ่มไกลจริงครับแต่โดนโอคอนโคงสกัดออกมาเดี๋ยวไม่พ้นครับซอยก้ากลับไปชูฟาวซอยก้านะครับ
1: คืนละ
0: คืนหลังไปเลยครับเกมครึ่งแรกเลยอีก5ทีครับเปิดยาวมาก็ไม่ผ่านครับติดอยู่ที่เอ็มบูกาซี่แต่ว่าก็ทำเสียก่อนครับโอ้โหแต่ลูกนี้โดนเกี่ยวย
1: ัง
0: ไป
1: โอ้โห
0: ชนก็ยังไป
1: โดนแล้วแหมไม่เป่าไม่ได้แล้วโอ้โหสองดอกเลยนะครับโดนเหลืองด้วยครับรับไปครับเอมบาท่านี่ครับแหมทำท่าตกใจเลย
0: เอามือทับอกเลย
1: เออมือทับ
0: ช่วย
1: เป็นใจกระ

0: กือบกลางประตูนะครับ
1: ครับ
0: เลื่อมค่อนมาทางขวานิด
1: ๆก็มีซันดิเล็กนะครับแล้วก็ฮอลโลเซก
0: กำแพง4คนนั่นเองครับโอ้ได้ประตูที่2ก่อนหมดครึ่งแรกนี่สบายเลยครับโอ้แต่ก็ไกลอยู่นะ
1: มุมนี้ไกลอยู
0: ่ฮอลโลเซกก็วิ่งมากด
1: โอ้โหหรือถ้าเตะเปลี่ยนก็ได้รู้ไหมอุ้ยมิก้าซิลเวสครับโอ้โหแต่คนซ้ายนี่สิ
0: พาเวลเลยนะ
1: เออพาเวลเน็ตเนียบ
0: เนียบเวียด
1: เนียบเวียดเขาแหมโดนซิลเวสโกบอ่ะเมื่อกี้โดนเด่นกว่าไงนะครับ
0: แหมถ้าเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลของแอตแลนต้าฟอลคอนเน่นได้3คะแนนแล้วครับเกมนี้ไอ้ลูกนี
1: ้โอ้เห็นเน็ตเวียดนะยังไงก็ต้องมานะ
0: ส่งผมยังไม่เปลี่ยนนะ
1: เออไม่เปลี่ยน
0: หล่อเหมือนเดิมส่งผมเหมือนผู้ภาษาในศาลน่ะผมลงท้องแล้วก็หยิกๆกันนะ
1: ส่งเดิมเลยครับพาเวลเนียดเวียบเน็ตเวทเนี่ยแหละนะ
0: จับมาครับจับได้ครับจะเอาให้รู้จักแล้วกันอย่าลึกลับมากโอ้แต่ล้ำหน้าครับโยนมา
1: ก็ยกธงเรียบร้อยนะครับจังหวะเปิดเข้าไปของอาโปลิสนะครับหมายเลข7แล้วก็ช่วยยกธงนำหน้าตักรอเรียบร้อย
0: จริงแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นจอมสีสัน
1: บาฟาน่าบาฟาน่านะ
0: บาฟาน่าบาฟาน่านะเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับแอฟริกาใต้ปี2010ครับ
1: ใช่ซึ่งก็เป็นครั้งล่าสุดที่พวกเขาเล่นบอลโลกด้วยนะครับก็คือครั้งนั้นแหละก็สมบุกสมบันหน้าดู
0: ครับ
1: ฟุตบอลโลก2010สนามก็นะเสียของไปหลายสนาม
0: ก็ได้ข่าวว่ามีโดนเสือดาวกินไปหลายคนเหมือนกันนะครับวิ่งหนีโดนลูกกระสุนเลยนะแหมนึกว่าไปซาฟารีเวิลด์คือประเทศเขาเหมือนคนที่ไปมาเขาบอกตรงที่เจริญก็เจริญแบบเป็นเมืองใหญ่เลยแต่ออกไปนิดเดียวนี่ก็คือป่าเลย
1: มาขลุดเลยใช่ไหม
0: เอาครับแต่จังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาโอ้วันนี้เติมดีเหมือนกันนะครับมูเดาแต่ว่ายังไปติดเครชี่ครับก็เป็นกัปตันทีมที่เล่นได้แข็งแกร่งช่วยทีมดีจริงครับ
1: ยืนตำแหน่งดีนะครับเครชี่เอาอกแตะทิ้งออกไปแบบนิ่มๆแต่ได้เตะมุมเยอะนะครับก็เล่นสั้นตลอดนะ
0: เลยอ่ะแล้วเสียของทุกครั้งเลย3ครั้งเนี่ย
1: ข้างหน้าไม่มีครับเช็คจัดบอลได้ก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รู้จะส่งไปให้ใครครับพยายามจะดึงบอลไว้ทุ่มเร็วครับโบดีบาม
0: ีคุณรุจยลิศเนี่ยทาง Facebook บอกว่าขึ้นวิทยุ99ปิดแล้วเหรอครับไม่มีเสียงไม่มีเหรอฮะไม่น่ามีปัญหาไม่มีใครทักเลยมาเท่าไ
1: หร่เอ้าแหมบอลลั่นครับแอฟริกาใต้ครับเสียบอลนะครับแต่ว่าเช็คก็ทำอะไรไม่ได้ครับแย่งบอลแล้วก็ได้ทุ่มคืนนะครับแอฟริกาใต้ทุ่มเร็วมานะครับจะพลิกเล่นไม่ได้ครับคืนมาออกซ้ายมาสวยครับโมดีบาจ่ายเข้ามาตรงกลางยิงเลยโอ้โห
0: เจเดนอาดัมครับก็ไม่ใช่โมโค
1: เอน่า
0: ได้3แต้มอีกแล้วครับ
1: เตะเปลี่ยน
0: เตะเปลี่ยนกันบ่อยเหลือเกิน
1: เข้าไม่ถึงอ่ะนะครับยิงได้ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับงัดขึ้นมา
0: แต่ยังดีของครึ่งแรกครับยัง 1-0 นะครับเช็กเกียนำตั้งแต่นาทีที่6ครับกดทดต่ำๆก็บอลโลกครั้งนี้ก็ต้อง3นาทีครับ
1: นับทุกอย่างหมดเลยนะทุกอย่างแกนับหมดเลยนะครับเราไปถอนคืนหมดนี่ครับ4นาที
0: จริงๆต้องนับเกินด้วยเพราะจริงๆช่วงไฮเดรชั่นเบรกมัน3นาทีแต่ว่าเท่าที่เราดูมาทุกเกมมันเกินแน่ๆ
1: เกินใช่ไหมเอาเหมือนที่กาตาร์ทดทีเป็น10
0: คือรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมแบบฟีฟ่าคราวนี้เขาแบบเคียบเหลือเกินเรื่องเตะมุมห้ามทวง
1: ให้ความสำคัญเรื่องเวลา
0: ก็เพราะว่าจะเอา
1: เวลาเป็นเงินเป็นทอง
0: เอามาคอมเมอร์เชียลเบรกของตัวเอง
1: เป็นเงินเป็นทองก็โดนว่าเยอะเหมือนกันนะ ทุกอย่างเป็นธุรกิจหมด

0: ฟีฟ่าเนี่ยทุกครั้งเนี่ยบอลโลกแต่ละครั้งก็ได้รายได้ประมาณกำไรนะ
1: ครับ
0: ประมาณ1,000 ล้าน
1: สหรัฐเหรียญ
0: สหรัฐเหรียญแต่ครั้งเนี้ยเขาตั้งเป้าไว้3,000 ล้านเหรียญ
1: ซึ่งเราก็ให้ไปเรียบร้อยเรา
0: ซึ่งฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะ
1: ก็เงินทุกบาททุกสตางค์เข้าเรียกว่าสาธารณกุศลหมด
0: ต้องเอาไปช่วยฟุตบอลของแต่ละประเทศในโลก
1: รวมถึงสมาคมฟุตบอลประเทศไทยด้วย
0: ใช่ดิ
1: ก็ได้ทุกปี
0: ได้ๆ
1: ใช่ก็ปีละหลายสิบล้านเหรียญไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช
1: ่อืม
0: โหแต่ละเทียบแล้วก็ไม่เยอะฮิปจอยก็คิดดูดิจัดแต่ละทีปีโอ้โหฟีฟ่าต้องมีปีต้องแบบหลายร้อยล้านอ่ะ
1: เขาคิดไปเรื่อยๆนะก็เก่งจริงนะฟีอินฟานติโน่นะหัวแกบันเจิด
0: ยิ่งมาอยู่แบบอเมริกาเนี่ยโอ้โหแบบทั้งเรื่องตั๋วทั้งเรื่องโฆษณาทั้งเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยยิ่งแบบกอบโกยกันอิ่มหนำสำราญ
1: ก็ทดเจ็บผ่านมา2นาที
0: อินฟานติโน่บอกจัดอเมริกาทุกทีเลยได้มั้ย
1: ถามอิหร่านก่อน
0: แต่ก็ถือว่าแมตช์เดย์ที่1ผ่านไปทุกเกมนี่ถือว่าเรียบร้อยกว่า
1: ก็โอเคนะ
0: เพราะว่า1คือไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สักอย่างนะการเรื่องความปลอดภัยอะไรเง
1: ี้ยเกมก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีนะก็มีสนุกสนานดีด้วย
0: แล้วเรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรที่คัดค้านกันว่าจะทำให้เกมหยุดก็ไม่มีนะ
1: ก็ไม่มี
0: อืม
1: ใช่ก็ผ่านเพราะไม่ได้ด้วยดีอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ยิ่งมีแฮตทริกของเมสซี่นะโอ้โหฟินเลย
0: ก็ขอให้เดินหน้าต่อไปได้แบบนี้นะครับอย่ามีอะไรเข้ามาขัดขวางความสุขของพวกเรานะแต่เมสซี่สุดยอดจริง
1: ๆแต่ละลูกนะขนาดไอ้ลูกที่ไปวิ่งแปรลูกสองอะยังมีความรู้สึกยังมีความรู้สึกว่า
0: เฮ้ยเหนือ
1: มันเหมือนจะแปรง่ายๆนะ
0: คือผมว่าถ้าเป็นคนอื่นอะหรือว่า
1: แปรตามน้ำ
0: ม
1: ัน
0: ก็ซัดตูมเข้าไปเผื่อข้ามคาน
1: อันนี้จะแปรสวน
0: เมสซี่แบบเลือกแล้วคือคิดมาก่อนแล้ว
1: แปรย้อนแบบมันดูแบบง่ายๆแต่ว่าเหนือชั้นนะ
0: แล้วดูแบบสดมากเลยนะไม่เหมือนคนอายุ38เลยอะ
1: ยิ่งไอ้ลูกแรกเนี่ยเลี้ยงมาแล้วซัดเลยนะเพอร์เฟคจริง
0: คือแบบโอ้โหเล่นเหมือนผมนึกถึงตอนเมสซี่รุ่งๆเลยให้แล้วก็ไปให้แ
1: ล้วรุ่งๆจะขนาดไหนนะเราก็เกิดมาทันยุคเมสซี
0: ่พี่เจบอกจริงๆว่าโชคดีที่ได้ดูเมสซี่เล่นหน่อยโรนัลโดใหญ่เหยินใหญ่ยังบอกเลยว่าดีสุดตลอดกาลจริงๆอ่ะ
1: เอาเอาโกลับหลุดเอาครับแต่จะตายได้ยิงโอ้โหยังติดอยู่ที่เคลชี่ครับ
0: โอ้โหเปิดมาเหมือนไม่มีอะไรครับแม่แต่ว่าโควารับหลุดมือเฉยเลยกับตีเสมอได้ช่วงทดเวลาครึ่งแรกแต่ว่าตอนนี้เชสจะโต้กับเอาครับ
1: อารโรเซก
0: อารโรเซกลุยไปมีแอฟริกันได้3คนไม่ไหวครับ
1: น่าเกือบได้ของขวัญนะครับจากประเตโควานะครับแล้วก็ผู้ตัดสินนะครับโทริปเป็นโซ่นะครับก็เป่านกหวีดจบครึ่งแรกนะครับเป็นสาธารณรัฐเช็กนะครับเช็กเกียร์นะครับนำ 1-0 นี่เป็นเนี่ยภาพช้านะครับจังหวะที่วุดบิดจะได้ประตูเหมือนกันนะครับทางแอฟริกาใต้นะครับบอลเปิดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่ามาเตโควาเนี่ยผวาเอามารับหลุดมือเลยครับแม่แต่ว่ายังดีนะครับที่เพื่อนเนี่ยก็คือแนวรับเนี่ยยืนกันเต็มไปหมดนะครับในพื้นที่นะครับในกรอบเขตโทษนะครับก็บล็อกกันเอาไว้ได้ครับประตูของมิชานซาดิเล็กนะครับตั้งแต่นาทีที่6นะครับ5นาทีเสร็จๆนี่นะครับเป็นก็เรียกว่าความแตกต่างนะครับของ45นาทีแรกนะครับเช็กเกียร์1แอฟริกาใต้0
0: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับแหมมีคน คุณชุติพลมาบอกว่ารบกวนปรับไมค์2คนให้เท่ากันด้วยครับคนนึงเสียงดังมากคนนึงเบาเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้นะคร
1: ับ
0: ขออภัยด้วยนะครับของใครดังของใครเบา
1: ไม่รู้ผมจ่ออยู่ไม่รู้กันนะ
0: ของผมเบาอ่ะผมก็จ่อเหมือนกันนะ
1: เออนะ
0: มีข้อความเลยไหมคุณแป๊กมีด่าอะไรไหมฮะ
1: เขาอย่างนั้นเลยเหรอเขาท ทักทาย
0: ทักทายแรง
1: ๆทักทายทักทาย
0: เดี๋ยวใครมาเนี่ยคู่ต่อๆไปเนี่ย
1: สนสนสนคม
0: อ๋อสนคม
1: หรือจะคมสนก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: ป่ามาไหมป่าวันนี
1: ้ป่าคือ
0: ป่าแปะมาไหม
1: ตอนเช้าไม่เฮ้ยเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมไล่ดูให้
0: มานะเพราะว่า
1: เขาไทยชนะบัลแกเรีย 3-0 รอดไหม
0: บอลนะ
1: บอลเล่บอล
0: บอลเล
1: ่อืม
0: โ
1: อ้ยบอลเล่บอล
0: ก็เสียดายมันแพ้ยูเครนนะ
1: เออไม่น่าแพ้นะ
0: อืม
1: 4เซตน่ะนำทุกเซตแต่ได้มา 2-2
0: ครับ
1: นี่ไงมีนี่ไงป๋าใช่นะครับก็เป็นคู่เช้าใช่แล้วก็คือเม็กซิโกเกาหลีใต้สนุกแน่คู่นี
0: ้
1: สนุกแน่ๆนะครับ
0: แล้วอีกคู่นึงอ๋อคู่ที่5นั่นก็คุณเจ๋งคุณโอ๊ตอยู่แล้ว
1: ใช่ครับคู่เทพ
0: บิ๊กแมตช์เลยแคนาดากาตาร
1: ์คู่เทพคู่เทพ
0: ครับผม
1: คู่นี่ไงโออาร์ไง
0: โอ้โห
1: โออ
0: าร์โอ้โหทั้งเกม
1: อืมเลยฮะ
0: โอ้โหกราบกราบ
1: แล้วก็คู่จากเราคู่สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นคู่ของสนคมหรือคมสนก็แล้วแต่
0: แฟนปืนทั้งคู
1: ่อ่
0: ครับนะครับมีไหมทาง4689899มีข้อความไหม
1: อ่า 4689899ตั้งแต่กี่ทุ่มอ่ะ5 ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับสวัสดีค่ะสวิต5พอน้องของร่อนนะสวิต5พอไหวไหมคะ
0: สวิตอ่ะ
1: สวิต5พอ
0: 5พอเลย5ดอลเลยโอ้โหทำไมโหดจังอะ
1: เอา
0: อะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันสูสีนะไม่คือมันฟันธงอะไรไม่ได้ทั้งอย่างนะสวิตกับบอสเนีย
0: ทำไมใจถึงอย่างเงี้ย
1: คงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนะครับน้องหงร่อนนะครับคุณลงเล้งนะครับนอนมาพอกันไหมครับคนดูอาทิตย์เดียวดูบ้างไม่ดูบ้างยังเบลอๆผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะพูดจริง
0: ๆผมเนี่ยก็ถ้าผมดูเกมแบบเต็มๆจริงๆจังๆครั้งแรกนัดแรกอ่ะก็คือเกมที่ผมพลาดวันนั้นคุณรู้นะ
1: พลาดที่นี
0: ่ไอเกมวันนั้นอ่ะโอ้โหคู่อะไรผมยังจำไม่ได้เลยแล้วก็คู่อังกฤษเมื่อวานอังกฤษนี่ต้องดูหน่อย
1: ครับ
0: เดนนอกนั้นก็หลับๆตื่นๆผ่าน
1: ๆดูบ้างไปดูบ้างดูไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ย
0: กลับมาดูคู่เช้าก็ตอนเช้าก็เปิดทิ้งไว
1: ้
0: ทำนู่นทำนี่
1: ม
0: ัน
1: มีอะไรทำอ่ะเนาะนะครับผมก็ดูคู่แรกจริงแบบจริงจังก็คู่โปรตุเกสจะดูโรนัลโด
0: สนุกไหม
1: ก็พอจบปุ๊บผมนอนเสียดายไม่ได้ดูคู่
0: คือผม
1: ไม่ได้ดูคู่อังกฤษ
0: ผมมาตื่นเต้นมากเลยนะกับบอลโลครั้งนี้อยากจะดูแบบลุ้นมาจะได้ดูไม่ได้ดูแต่พอแต่เราสดปุ๊บผมก็ดีใจไงดีใจว่าจะได้แบบจะได้ดูบอลแล้วก็เลยกะว่าโอ้เดี๋ยวดูให้อิ่มเลยเรากดเริ่ม
1: ได้นะ
0: วันแรกก็มึนซะแล
1: ้
0: วเวลานี่สลับสับเปลี่ยนงงกันไปหมดนะ
1: นี่ดูหาวเลยผู้ชมในสนามเนี่ยมันเหมือนเวลามันจะดีนะ
0: อ
1: ย่างเราเนี่ยเป็นคนนอนดึกนะครับผมนี่นอนดึกมากเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ดูเท่าไหร
0: ่
1: ตอนเช้ายิ่งยากหน่อย
0: ทาง YouTube นี่บอกว่าสวัสดีกันเข้ามานะครับ บอกกดไม่ทันนะฮะคุณบอยนี่บอกขออีกเม็ด
1: กดไม่ทันคือ
0: นึกว่า FM 99ยุทธสถานีไปแล้วซะอีกครับออกอากาศ YouTube ดีมากครับสตรีมมิ่งแน่น
1: ๆ
0: สวัสดีครับแอดใครนำ
1: เชเกีย
0: เชเกียนำ10
1: 10นะครับ
0: นี่มีใช่อีลอนมัสก
1: ์ว่า
0: อีลอนมัสก
1: ์ครับ
0: อีลอนมัส
1: ก์ก
0: ็แอฟริกาใต้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แอฟริกาใต
1: ้นอกจากเฟเดเลอร
0: ์อีลอนมัสก์แล้วมีอีลอน
1: ครับ
0: มีไหมมีสักมุกไหมดึกๆอย่างนี้อีลอนแกะอะไรอย่างนี้ไหมอีลอนมัสก์อย่างนี้โอ้ยตื่นแล้วเกินสวัสดีครับมาฟังครั้งแรกครับสวัสดีครับปั้นโดเกินไปครับโปรตุเกสน่าเบื่อ
1: มีหลายจังหวะที่บางทีผมดูผมก็คิดแบบนั้นแหละคือเหมือนกับว่าแต่ว่าเขาเป็นกองหน้านะมันอยู่ในกรอบเขตโทษอ่ะหลายๆครั้งเขาก็อาจจะดูเหมือนพยายามปั้นไปนิดนึงแหละแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่มันเป็นตามจังหวะเกมอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับผมว่ามันไม่มีคือระดับโรนัลโดผมว่าไม่ควรจะมีใครไปกังขาว่าเขาเล่นเพื่อตัวเองอ่ะ
0: คือผมคือโรนัลโดอ่ะผมก็ ผ ผมก็ว่าเรื่องนึงนะอันนี้ก็เป็นก็เราก็ต้องมาคุยกับเรื่องโรนัลโดอีกเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ผมว่าสำคัญกว่าโปรตุเกสก็คือถ้าไม่ใช่โรนัลโดมันเป็นใครคือนาทีนี้ก็มีใครที่ดีกว่าโรนัลโด
1: ลามอส
0: กอนซาโลลามอสอ่ะดีกว่าโรนัลโดไหม
1: ไม่รู้ว่าดีกว่าแต่ก็หนุ่มกว่า
0: ก็ไม่รู
1: ้ก็อาจจะลงมาขยันเล่นเชื่อมเกมขยันวิ่งไล่โน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แท็กติกเขาก็วางมาเพื่อช่วยโรนัลโดด้วยแน่ๆแล้วแท็กติกแบบเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากเรามองในภาพรวมก็คือทั้งทีมเลยเมื่อวานโปรตุเกสก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อโรนัลโดเหมือนกัน
0: แต่ถ้าผมเป็นโค้ชอ่ะให้ผมเลือกอ่ะผมก็ต้องเลือกโรนัลโดนะเพราะกอนซาโลลามอสกับโรนัลโดผมก็เลือกโรนัลโดแม้ต่อให้โรนัลโดนาทีนี้ก็ตามเพราะมันก็ประสบการณ์
1: ถ้ามีจังหวะอย่างนี้ก็เข้าอ่ะจังหวะอย่างซาดิเล็กเนี่ย
0: คือใช่ถ้าหลุดมาจากอย่างซาดิเล็กอ่ะโรนัลโดยิงเข้าอยู่แล้วนอกจากจะพลาด
1: หรือยากกว่านี้ก็อาจจะเข้าถ้าหากเขาได้ยิงแบบได้ยิงจริง
0: ๆอ
1: ่ะแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีแบบอย่างจังหวะของบรูโน่ใช่ไหมที่บอกว่าโรนัลโดไปแย่งยิงอ่ะแต่เขาอยู่ข้างหน้า
0: ครับ
1: แล้วบอลมาหา
0: ครับ
1: ก็พยายามจะเอื้อมกลางขาไปยิงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ดูว่าบรูโน่อยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย
0: คือปัญหาผมโปรตุเกสผมว่าจริงๆอยู่ที่โค้ชอ่ะ
1: การเล่นนะอยู่การวางแท็กติกมากกว่า
0: อยู่แท็กติกอยู่ที่ทัศนคติของโค้ชอ่ะเหมือนโค้ชเขาถ้าเป็นแฟนแมนยูแล้วคุณจะนึกออกเลยก็คือยุค ของหลุยฟันเกาที่ต่ออยู่นั่น
1: เข้าไปเข้ามา
0: เข้าไปเข้ามาอยู่นั่น
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: โค้ชที่มีทัศนคติที่แบบว่าบอลอยู่กับเรายังไงเราก็ไม่ ไอ้มาโรเบโต้มาดิเน่เป็นอะไรแบบนั้นคือต่อได้อะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแต่
1: มันไม่มีอะไร
0: ประโยชน์นะ
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วนักเตะที่เขากำลังฟอร์มดีที่เขาแบบกำลังคึกเหิมอ่ะที่กำลังคึกๆอยากเล่นเพื่อทีมชาติอะไรเงี้ย มันก็กลายเป็นเสียของไปหมดแล้วที่โปรตุเกสเนี่ยโอ้โหตัวแบบ
1: ตัวดีๆทั้งนั้นนะ
0: เทพๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: คือพอได้ประตูเร็วนะครับแถมประตูจากดาวรุ่งด้วยนะ
0: ใช่
1: ชัวร์ในเวสอ่ะ
0: โอ้สูงถึง170หรือเปล่าชัวร์ในเวสตัว
1: ระบบ
0: เปี๊ยกเนี่ย
1: คือเราก็นึกว่าแทนที่มันจะแบบเฮ้ยเดินหน้าบดนะ
0: ครับ
1: กลายเป็นติ๊ดชึ้งอย่างเดียวจนกระทั่งโดนตีเสม
0: อ
1: นะฮะ
0: ถามว่าใครนำครับแล้วก็มีคนมาตอบให้สกอร์อยู่ซ้ายบนนะครับเช็คเกียร์นำพี่ก็อาจจะก็ถ้าดูไลฟ์อยู่ตรงนี้ก็จะมีสกอร์ขึ้นให้ดูอยู่นะครับ
1: นะครับเช็คนะครับนำอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: สวัสดีครับพี่แอดทั้งสองเกมนี้เช็คมีโอกาสได้3แต้มไหมครับในความน่าจะเป็นของเกมครับ
1: ก็มีสิทธิ์นะคือผมว่าครึ่งแรกนะอเมริกาใต้ดูดีกว่าในที่นี้คือแบบว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์สถิติอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าจังหวะจัดแจ้งอะไรมันก็ไม่ยังไม่เยอะ
0: ครับ
1: คือถ้าเล่นได้เท่านี้นะเช็คก็ไม่กลัวเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็นำอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูสถิติครึ่งแรกนะครับแอฟริกาใต้ครองบอล 56% เช็ค36นะครับประตูก็1ประตูนะครับแล้วก็โอกาสยิงเนี่ยอ้าวครองบอลน้อยกว่าหรือว่าโอกาสยิงเท่ากันนะทีมละ5ครั้งนะครับ แล้วก็เช็คเกียร์เนี่ยตรงกรอบครั้งเดียวเป็นประตูนะครับส่วนแอฟริกาใต้ไม่ตรงกรอบเลย5ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลย
1: ก็นั่นแหละ
0: ใช่ก็อย่างที่เห็นนะครับมันอยู่ที่จังหวะสุดท้ายจริงๆครับแอฟริกาใต
1: ้
0: ลูกที่ได้ลุ้นที่สุดก็จะเป็นช่วงทดเวลา
1: ลูกนี
0: ้ที่ยัดเข้าไปแล้วก็มาเตคูวา
1: ปัดมาให้นะครับ
0: ยังดีที่ยิงไปติด
1: เคชี่นี่ตัวบล็อกเลยนะครับเคชี
0: ่ลูกยิงของมาเซโก้นะติดเคชี่แต่ลูกแบบนี้มันก็โกก็ออกมาก็ต้องรับให้อยู่นะครับไม่งั้นเรียบร้อยรับยากนะครับ
1: ช่วงนี้ก็กลับนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเบรก
0: ไหม
1: มีเบรก
0: เบรกสักครู่นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวมาติดตามครึ่งหลังกันต่อครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้

0: ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโฟเดกาดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: ช่วงนี้มาอยู่กันต่อครับเกมในครึ่งหลังระหว่างเช็กเกียกับแอฟริกาใต้นะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วนะครับ41สถานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: อ่ะพี่แป๊กเชิญสวัสดีตามที่ได้รับป้อมหมายตามที่ได้รับบีบมา
8: สบายดีไม่ได้แล้วหลัง
7: ไม่ได้ไม่ได้ถ้าภาษาเหนือผมนี่ได้สวัสดีเจ้า
8: โอ้โหง่ายเลยภาษาอีสานนะก็ทักว่า
7: ก็สวัสดี
8: ก็สวัสดีเอาสวัสดีแล้วกันนะกับแฟนๆนะครับเป็น99นะครับทั่วประเทศเลยนะครับเออนะฮะ
7: สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: สวัสดีพี่น้องชาวไทย
8: นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแต่เราก็เชียร์บอลโลกกัน
7: คร
8: ับ นะครับ
7: สี่ครึ่งหลัง
8: ใช่นะครับครึ่งหลังนะครับของคู่เช็กเกียนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับครึ่งแรกนะครับเช็กนำอยู่ก่อนนะครับ1-0แล้วก็ครึ่งหลังแอฟริกาใต้นี่มีเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับเจเดนอดัมส์หมายเลข23นะครับออกไปแล้วก็ส่งหมายเลข10ลงมานะครับเราจะอ่านชื่อเต็มๆแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเรเรโบฮิเล่โมโฟเก่ง
7: ครับ
8: นะครับเราจะเรียกเขาว่าโมโฟเก่ง
7: โมโฟเก่งนะ
8: โมโฟเก่งนะครับเบอร์10นะครับ
7: กองหน้าน
8: ี่ครับอยู่ตรงกลางสนามเลยครับหมายเลข10ตัวเล็กๆนะครับ
7: โมโฟเก่งกองหน้าจากออร์แลนโดไพเรตส์ใช่มั้ยครับ
8: นี่ก็แอฟริกาใต้เหมือนกัน
7: ใช
8: ่นะครับ
7: ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 นะครับ
8: ครับผม
7: แต่รูปเกมมาดีกว่านะครับ
8: ดูดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นจังหวะสุดท้ายหน่อยนะครับให้มันแบบว่ามีจังหวะจัดแจ้งเด็ดขาดหน่อยนะครับนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยว
7: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเช็คหายมาตรงกลางโล่งๆโอ้จับไม่ค่อยดีแล้วก็ยิงไปติดครับโอ้โหจังหวะนี้แน่เลยได้นะครับดาริด้าครับโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์จ่ายมาแล้วก็ยิงไกลทีโอ้โหต้องปัดออกไปเลยครับดาริด้าอีกแล้วครับ
8: แต่เหมือนทำไมดูเหมือนจะหยุดเล่นกันนะครับจังหวะยิงดาบจังหวะยิงดาบ2เนี่ยครับดาริด้านะครับได้บอลในเขตโทษนะครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมรับนะครับแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับหลายตัวเขาบอกบล็อกพอดีเบอร์อะไรครับเนี่ยแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่ยิงนี่เป็นเซิร์ฟนะครับเบอร์12แล้วก็วิลเลียมเนี่ยเผินปัดข้ามคานไปโอ้โหแล้วมันแล้วไม่ได้หยุดอะไรกันด้วยนะ
7: ลุยแล้วเข้าก็
8: เข้าคือเข้าเลยครับแต่มุมนะครับของเชียงเกีย
7: เริ่มเกมดีตลอดนะครับครึ่งแรกช่วงแรกๆก็ทำได้ดีกว่านะครับเชียงเกียได้เตะมุมทางขวาครับชูฟาโยนเข้ามาแล้วก็โขกโอ้โหลูกโขกของแพทริกชิกครับเข้ามือของแอนนอนวิลเลียม
8: ได้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของแพทริกชิกในวันนี้เลยครับ จังหวะโบ่งลูกเตะมุมนะครับโบ่งคนเดียวเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้สาประตูครึ่งแรกมาเริ่มเกมมานะครับเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับเช็คเริ่มมาได้ดูดันนะครับอาเชนนะประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับของทางตสปทของเราเนี่ยนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Super Fan Starter นะครับในราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับนี่จะได้รับ300ใบเลยนะครับในการร่วมโหวตส่วนของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักก็รางวัลที่1 นะครับรางวัลแรกนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยนะครับ
9: ฟาร์มดา
8: ครับฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาท
9: โอ้โห
8: ครับ
9: เดี๋ยวเราส่งได้ไหมเนี่ย
8: จริงๆรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะครับยังไม่หมดนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับ
9: ขอหน้าแป๊บนึง
8: รางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลโอ้โหนี่ไปเที่ยวกันเพลิดๆเลยแล้วก็รางวัลที่4นะครับ Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนี่นะครับ
9: อ๋อ 1:15 ก็ก่อนนัดชิงเลย
8: ก่อนนัดชิง
9: นัดชิงเตะ 2:00 โอ้โหของรางวัลยั่วยวนมาก
8: นะครับก็พูดง่ายคือถ้าหากบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
9: ถ้าเป็นดาราดาวยั่วสมัยก่อนก
8: ็ดาวยั่ว
9: ดารินกรสกุลยั่วมาก
8: เออนะก็เนี่ยอ่านรางวัลตกใจเลยรถตู้ไฟฟ้าในผสมนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 1.6 ล้าน
9: อ
8: ่ะ
9: ห้ามพลาดนะ
8: ขาดไปพันเดียวอ่ะ
9: แล้วรางวัลอื่นๆก็เยอะนะทั้งจักรยานยนต์ฮอนด้าน
8: ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าง่าย
9: ๆแล้วก็
8: มีตั๋วเครื่องบิน
9: เครื่องบินด้วย
8: นะครับแล้วก็มีวอลเชอร
9: ์โอ้โหแต่ตอนนี้เกมในสนามเดือดเลยนะครับ
8: ครับ
9: ที่แอตแลนต้าครับเพราะว่าแอฟริกาใต้บุกแหลกครับจะเอาให้ได้ครับส่วนเช็คนี่ก็ป้องกันกันดีนะครับแล้วก็จังหวะโต้นี่อันตรายนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโรเซกออกมาที่พาติกชิกนักเตะที่ชิลมากนะครับพาติกชิกย้อนคืนกลับหลังมาซอยก้าเติมเข้าไปครับโอ้ยังสกัดออกมาได้แต่ชูฟาวเติมขึ้นมาเอาโดนสกัดแล้วก็หูเพื่อนจะเติมครับโดนได้ปั๊มกันแหลกเลยครับ
8: โมโกยาน่าครับโวยไม่ได้นะเป็นคนสกัดนะโมโกยาน่าเนี่ยนี่แหมลูกเปิดของพาติชิกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับโมโกยาน่านี่มาสกัดพอดีไม่งั้นนี่โดนดาดิด้าเข้าแน่นอนนะครับลูกนี
9: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับวันนี้โอ้โหนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเจอเกาหลีลงไม่ได้นี่เสียแล้วเสียหายเหมือนกันนะครับ
8: ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
9: ชูฟ้าวทุ่มเข้ามาโอ้โหต้องโขกออกหลังไปเลยนะครับแม่ทุ่มแรงมากครับเป็นบุกัสซี่ต้องโขกไปก่อน
8: ก็สวนมาหมัดหนักๆเหมือนกันนะครับเชเกียและเตะมุมนะครับ
9: ลูกเตะมุมฝั่งขวาก่อนหน้านี้ก็พาดิชิกได้โขกเต็มๆนะครับต้องระวังครับแอฟริกาใต้โยนเข้ามาเหมือนเดิมได้โขกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นเครชี่ครับ
8: ครับตรงมากับทีมนะครับที่ซึ่งมาโขกเองครับลูกนี้ครับเทคสูงเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็โดดสูงด้วยดูแต่บอลเปิดมาดูว่าหาตำแหน่งดีนะครับวิ่งมาตรงกลางแล้วก็โอ้โหโหมกดีหาตำแหน่งดีโหมกดี
9: เล่นอยู่กับบูฟนะครับย้ายไหม
8: นะ
9: ของดีนะ
8: เป็นสเปอร์ไหมดู
9: ดีเลย
8: นี่สเปอร์ได้ตัวมาแล้วนั่นไง
9: สเปอร์ไม่เอาแล้ว
8: ที่ยาวๆอ่ะ
9: พ
8: ออะไรฟาด
9: ยังตอนนี้ได้มา2คนนึง
8: เขายังไม่มาเหรอฟาดเคย
9: แอนดูโรเบอร์สันกับ
8: ได้ตัวฟรี
9: ลาโกเซเนซี่ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มไงแต่ว่ามีข่าวแยนปอลฟาดเคยฟาดเคย
8: ขอยังไม่ได้แต่ตัวนี้ก็ได้นะ
9: ก็จ่อๆแต่ว่ายังไม่ 100%
8: มีความหวังไหมปีหน้าได้เรามาถึงนี้แล้ว
9: คุณ คุณหวังนี่หวังอะไรครับหวังอยู่รอดนะหรือว่าหวังอะไร
8: หวังที่ทางที่ดีขึ้นไง
9: อ๋อแน่นอนสิ
8: ต้องดีขึ้นแล้วนะมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแหละ
9: ครับ
8: นะ
9: คือมันคงไม่มีอะไร เรียกว่าบัตรสีบัตรเถลิงเหมือนเดิมแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ลุยแรงจริงนะครับโอ้โหไอ้นี่เล่นดีจริงๆนะมาควยหน้าเนี่ย
8: ไปทั่วสนามเลย
9: ยิงไกลครับฉลับหรือเปล่าม
8: าเซโก้กดด้วยซ้ายนะครับลูกนี้นี่คนละที่คนละทางเลยครับ
9: ไปติดไอ้ซอยก้า
8: ซอยก้าเนี่ยลูกยิงของทางลูคัสเซิร์ฟนะครับจังหวะต่อเนื่องจากที่ดาริด้าได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูคัสเซิร์ฟนะครับที่ยิงไปแล้วก็วิลเลียมส์นะครับเหินปัดไป
9: เนี่ยลูกยิงของลูคัสเซิร์ฟที่คุณว่าแรงๆเนี่ยเมื่อกี้สถิติขึ้นมาประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: เปลี่ยนตัวครับซอยก้ากับดาริด้าออกครับส่วนผู้ที่ลงไปดูไปทางนู้นเบอร์20คนหนึ่ง
9: เซเลนี่กับ
8: เช็คเกียร์เบอร์20ยาโรสลาฟเซเลนี
9: ่ครับ
8: เป็นกองหลังนะครับอีกคนหนึ่งเบอร์15หรือเปล่าพาวิลซูเบอร์15นะครับกองกลางจากลียง
9: ครับแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะโทมัสซูเช็คก็ยังไม่ได้ลงเลยจริงเกมแรกก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็เป็นตัวหลักทีมชาติเลยตัวนี้ยังนั่งสำรองอาจจะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้แพ้เกมนี้เอาว่าทีมไหนแพ้เนี่ยแล้วเกมสุดท้าย
8: ชนะ
9: ไปชนะเนี่ย
8: ก็ยัง
9: มีสิทธิ์แต่ว่าปัญหาของเช็คก็คือนัดสุดท้ายเขาไปดันเจอเม็กซิโก
8: เพราะฉะนั้นนี่ก็แน่นอนแหละนะครับนำแล้วต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้นะครับ
9: คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจาก12ทีมนี
8: ่ใช่
9: ทุกแต้มมีความสำคัญนะบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับแต้มเดียวว่าเข้ารอบแล้ว
8: ก็มีสิทธิ
9: ์อันดับ3ที่ดีที่สุด
8: ต้องเอาไว้ก่อนครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับรูปเกมก็จะว่าไปก็ยังคล้ายๆในครึ่งแรกนั่นแหละนะครับ
9: คือเหมือนกับว่าแอฟริกาใต้เปิดมาก็เน้นเลยช่วง10นาทีแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ก็ผ่อนลงไปนะครับแล้วเช็คขึ้นมาอีกแล้วครับพาดิชิกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วก็จะโต้กลับมาแล้วครับโอคอนขึ้นมาเองครับให้มาทางขวาครับมาเซโก้แม่ไปทำฟาวจากด้านหลังครับโอ้โหแต่เช็คก็เอานะครับเล่นเร็วเลยโอ้วันนี้ก็เล่นดีนะครับเฟรชี
8: ่ใช
9: ่เช็คนี่ก็ไม่มีทวงเลยครับจากประตูที่2นะครับนี่ครับไอ้มาตรงกลางครับลูคัสเซิร์ฟออกยาวไปไอ้ทางเสร็จจะดีดไม่ดีครับหาบอลลุยขึ้นมาเองเลยครับเอ็มโบกาซี่ย้อนไปทางซ้ายให้ที่แอปปูลิสทีหลังมาไปตรงกลางครับโมโกเอน่าออกมาที่มูเดาต่อบอลกันได้นะครับไอ้เบียใต้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบไม่ลงครับย
8: ิ
9: งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอ้าวมีชนกันแล้วก็กองลงไปแล้วครับเช็คผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวด้วยครับ
8: กลุ่มหน้าก
9: ลุ่มหน้าแต่เจ็บขา
8: ลูคัสเซิร์ฟไม่ใช่ว่ามาดูVARแล้วใบแดงเหมือนนัดแรกนะ
9: แต่ผู้ตัดสินอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้จังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็เห็นพอล้มก็เป่าฟาวครับอาจจะมีไปเล่นนอกเกมนิดหน่อยนะคร
10: ับ some off the ball here
8: โมโฟเก่งถูกนะโมโฟเก่ง
9: โมโฟเก่งมีมือไป
8: มีมือแขนซ้ายห้อยๆอยู่แล้วเป็นตวัดนะ
9: ครับ
8: แล้วไปโดนตัวลูกาเซิร์ฟ
9: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโมโฟเก่งมีโอบเว้ย
8: โอ้โหตัดเฮ้ยโอ้โหตัดสิน
9: เฮ้ยไอ้ลูกหัวก็อยู่บนอัฐจันทร์ใช่ป่ะนะแม่ไปโอบผู้ตัดสินเฉยเลยผู้ตัดสินหญิงด้วย
8: น่าจะลืมนะผมว่า
9: ลืมตัว
8: น่าจะลืมตัวแต่เพราะว่าครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผ่านพ้นไปนะ
9: โอ้แต่เนี่ยครับลูกละเอียดนะครับผู้ตัดสินสุภาพสตรีครับจะมีอะไรแบบนี้ครับตาดีนะครับผู้หญิงเนี่ยอย่าได้เผลอเจนะ
8: ครับบุกมาครับเช็ค
9: โอ้โหขึ้นมาจังหวะนี้ตัวสำรองครับให้มาโล่งๆเลยจับแล้วก็
8: สูง
9: ล็อกขึ้นมาโอ้โหยิงสำรองส่งสำรองครับแล้วก็สำรองก็คืนสำรองอีกทีครับ
8: โอ้
9: แต่เมื่อกี้เล่นกัน2คนนะครับ
8: ครับ
9: ชูใช่ไหม
8: ชูชูชูสกับเซเลนี่นะครับเซเลนี่ได้ก่อนนะครับเบอร์20เลยครับจ่ายมาสวยมากนะครับชูสจับขวาแล้วก็ซ้ายมันยิงไม่ได้นะครับแตะคืนมาให้นี่ให้คนนี้ซาดิเล็กยิงให้ซาดิเล็กยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับ
9: คือบอลทรงเนี้ยเราเห็นบ่อยนะบอลที่แบบว่าต่อบอลกันดีแต่ว่าสุดท้ายแพ
8: ้โดนสวนโดนอะไรอย่างเงี้ย
9: เพราะจังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยเนี่ยเช็คอาจจะไม่ได้บอลอะไรมากมายแต่ว่า
8: บันหนักนะ
9: ได้ลุ้นกว่าลุ้นประตูมากกว่า
8: คือเป็นเรื่องราวกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเรื่องแรก

0: แอคด้วย
1: น
0: ะครับ
1: เกมรุกดูเดือดกว่านะแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าต้องเล่นยังไงกองกลางไม่ต้องเยอะครับใส่ข้างหลังกับข้างหน้าเดียวมีตังให้ไปจะใต้คลองไปกดยิงไกล
0: ก็
1: โอ
0: ้
1: โหยิงไกลยังไม่ตรงกรอบเลยพ่อ
0: คือได้แต่ตัวได้สถิตินะครับว่าเออได้ยิงกี่ครั้งกี่ครั้งก็บวกไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับตรงนี้ครับลูกยิงของโมดิบานะครับ
1: อันนี้ไม่ใช่โมดิบาที่เคยอยู่บาซ่าใช่ไหม
0: นี่ด้วยโมดิบาเนี่ย
1: มีถามมาเยอะเหมือนกันนะ
0: นะครับผม
1: เม็กซิโกผ่านไหมแคนาดา
0: เออนะ
1: ไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่า
0: บอลมันออกมันเราก็เห็นอย่างสเปรย์ยิงไม่ได้นะ
1: ใช่ๆพวกเรานี่เน้นทางแอลกอฮอล์ทางเฉยๆแล้วมากกว่าทางบอลไม่รู้ว่าเอาน
0: ี่มีแซวมานะพี่แป๊กครับวันนี้หยองไม่ว่างป่ะเลยให้พี่โอ๊กมาแทน
1: ใช่
0: คุณแนนอาร์ต
1: ดูแทนดูแทน
0: ก็จริงๆอ่ะจริงเราเป็นเบอร์หนึ่งดิ
1: ให้แกพักบ้างแกบอกแอคจนหน้าเก่งไปหมดแล้วขอไปพักหน้าทำหน้าโมโฟเก่งครับ
0: โมโฟเก่งใช่ไหม
1: โมโฟเก่ง
0: โมโฟเก่ง
1: โมโฟเก่งแต่ละสิบนะ
0: ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลงมา
1: แตะมาสวยเลยแล้วก็หลุดมาทางขวาแล้วครับล็อกเขากลับรถโอ้โหจังหวะนี้จะล็อกแบบจิตเคชี่เอาเคชี่แล้วก็จะล้ำหน้าครับ
0: จังหวะเติมขึ้นมาของมูดาวใจสวย
1: เล่นเหมือนปีกอ่ะ
0: จริงๆไปกองหลังนะครับมูดาวเนี่ยล้ำหน้าชัดเจนนะครับปีไม่ดูลายเลยจะเรียนแบบโรนัลโดไปได้นะจังหวะแบบนี้ต้องดูลายให้ดี
1: วันนี้ก็เล่นดีนะครับมูดาวเฮซิ่งสูงเหมือนกันออกบอลยากนะครับเครชี่ต้องวนกลับไปที่โควาวิ่งไล่ไป
0: เปิดไม่ดี
1: โอ้เปิดไม่ดีครับโควาโอ้โหแต่ก็ให้มาไม่ดีครับชูตัดได้หลังไปตั้งกันใหม่ครับเครชี่ต่อมาที่เซเรนี่จะโชบครับ
0: เอาตัวหลังมาชิก
1: และตัวหลังมีชนงานครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรอาร์เจนต้าบุกขึ้นมาแล้วครับลิกจะเล่นเองครับไม่ได้รอเพื่อนก่อนครับไปต่อบอลครับเอ็มบาซ่าอัพโพลิสเสียบอลไปแล้วครับไม่ฟาวแน่นอนครับรุ่นนี้แม่แต่ชูก็เงอะเงอะงอนครับเงอะเงอะงำๆเงอะ
0: เงอะเงอะเงอะ
1: เงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเงอะเง
0: อะเงอะเงอะ
1: เงอะเงอะ
0: เงอะเงอะเงอเกมหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังห่างแค่ลูกเดียวแบบนี้นะครับโอเปกาต้าน่าจะบทหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆคือจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องเวลาบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะคือถ้านั่งดูทุกคู่ก็สนุกทุกคู่นะ
0: คือเท่าที่ซาวเสียดูเขาก็ไม่ได้เกี่ยงนะว่าจะดูทีมเล็กก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็สนุก
1: คือเกมมันสนุกทุกคู่จริง
0: ใช่คือฟุตบอลเนี่ยถ้ามันสนุกก็จบนะขอให้คุณเป็นทีมเล็กก็ต่างนะ
1: แต่เวลามันไม่สนุกเลยคือกลางคืนแบบก็โอ้โหไม่ไหวไอตอนเช้าเราก
0: ็เร็วสุดห้าทุ่ม
1: งานมีการทำนะแต่เขาก็มีแอปนะของโมโนแม็กเนี่ยดู
0: ย้อนหลัง
1: โหลดแอปได้นะครับมีย้อนหลังมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้น
0: โอ้โห
1: แล้วจังหวะนี้มีย่ำเข้าไปครับโอ้โหพาดิกชิกใช่ป่าววะ
0: ฮาโลเซก
1: ฮาโลเซกนะครับคือล้มลงไปแล้วครับแล้วก็จังหวะที่ไม่น่าตั้งใจอ่ะแต่ว่าโดนหน้าแข้งของเต็มเต็มแบบ
0: มูดาว
1: มูดาวล้มไปก่อนแล้วนะครับ
0: โอ้โหเจ็บแทนไปตรงเนื้อเลยนะ
1: เจ็บ
0: ไม่ใช่ที่ถุงเท้านะครับของเชียร์เช็คก็รอดไปนะครับผู้ตัดสินนะครับมาเตือนเฉยๆเท่านั้น
1: คือเป็นจังหวะแลนดิ้งนะ
0: ขอโทษกันไป
1: โอ้โหแต่ว่าหมูแดงมาเลยครับ
0: หมูดาว

0: was a proper rallying cry yesterday, certainly from Ronwen Williams, the South African captain. Years and years of sacrifices he put into
1: ได้ดูหนังฮิปโปเด้งที่เขาตั้งชื่อหนูเด้งมีหนังเหรอหนังที่แต่ฮิปโปหนังเมืองนอกนี่แหละเรื่องมันเด้งมีแต่หาว่าพูดหยาบมันไม่หยาบนะ
2: ก็ชื่อหนัง
1: เป็นชื่อหนังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: ไม่ได้พูด
1: มันเด้งมันเด้งขึ้นมาแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เขาตั้งชื่อไทย
2: คุณได้จำผิดแล้วล่ะ
1: จริงๆ
2: เหรอ
1: เขาตั้งเป็นชื่อไทยแต่มันเป็นหนังฝรั่งนะครับมันเด้งขึ้นมาแดง
2: หนังฝรั่งหรือหนัง
1: ฝรั่ง
2: กาอะไรเงี้ย
1: หนังฝรั่งเลยนะครับ
2: เออน่าดูนี่ก็ถามจริงจังนะคุณโดนเอ้ยพี่ให้คุณแป๊กนะแคนาดาผ่านไหมตอบด้วยก็บอกตอบด้วยเลย
1: มันเด้งมากระเหมือบมันเด้งออกมาแดกอะไรประมาณนี้แหละ
2: คร
1: ับ แคนาดากับบอสแคนาดากับใครนะก็ที่คู่เทพภาคใช่ไหมล่ะคู่เทพอ่ะคู่เทพผมจำได้อยู่แคนาดากับกาตา
2: อะไรเช็คเปลี่ยนตัวแล้วชูที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นป้ายว่าตอบโอ้ตกใจเลยอ๋อ
1: คนละทีม
2: คนละทีมเบอร์15ที่ออกนี่15ของแอฟริกาใต้นะครับชูว่า15ชูงงเลย
1: นี่กล้องหลอกเราเลยจับภาพตกใจอะไรครับของชูของเชเกีย
2: เป็นเรเนอร์สครับออกไป
1: ครับสูเช็คมาแล้วครับกำลังจะรอลงสนามมานะครับสมัครสูเช็คนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในเบอร์17ลูคัสโปรวอร์ดเขาคนยิงออกมาแล้วนะครับสดิเล็กโปรวอร์ดกับซูเช็คนะครับลงมาแล้วก็เอาฮาโลเซ็กกับคนยิงประตูนะครับสดิเล็กออกมา
2: ทั้งโปรวอร์ดทั้งซูเช็คนี่ก็เป็นตัวจริงนัดแรกนะครับเป็นคู่กลางกันเนี่ยครับ
1: ตัวจริงนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้นะครับ
2: ส่วนแอฟริกาใต้ที่ลงมานี่ก็คือเอวิเดนเซ่มักโกปาครับผม
1: เอวิเดนเซ่มักโกปา
2: ครับนักเตะจากอันโดไพเรตนะครับออกมาลงมาทันทีของอัครามเรเนอร์ครับอุ้มไกลอีกแล้วครับชูฟ้าอุ้มไกลเข้ามาในกรอบแกทอดได้โขกด้วยครับเครชี่โอ้แล้วว่ายังติดกองหลังครับเหลือทิ้งออกไปก่อน
1: อันตรายจริงมันแม่นนะครับเวลาเราทุ่ม
2: แล้วจะทุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซูเช็ค
1: เมื่อกี้นี่ก็ขึ้นมาโหม่งได้ดีแล้วครับเพชี
2: ่โอ้ยถ้าเช็คจับพระเจ้าผู้ก็ถึงรอบชิงนี่แกจะมีแรงทุ่มรอบชิงไหมแกจะ
1: นวดแขนดังดี
2: ล้าแขน
1: นวดแขนไม่ต้องนวดขา
2: ทุ่มไกลพอกับนั่นเลยเราดีแล้วจริงนะไอ้ต้นแกนอยู่เวสแฮมผมก็เหมือนกันทุ่ม
1: นะดูเหมือนไม่ใช่จุดเด่นครับ
2: เออดูแบบไม่ข้อเด่นเลย
1: น่าจะปลดล็อกแล้วตอนนี้ตับเลเวลมา
2: ไปเล่นกล้ามาอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: เออครับเชคเกียร์ครับ
2: โอ้โหวิ่งช่องมันเริ่มเลยจะจ่ายย้อนหลังครับเพื่อนวิ่งมาไม่ทันครับโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งลงมานะครับเซเลนี
1: ่แล้วก็พักดื่มน้ำครับผม
2: จบควอเตอร์ที่3
1: ใช่นะครับก็ช่วงนี้นะครับพักดื่มน้ำนะครับ
2: ไม่แฟนโหคือถ้าเขาโหนั่นแหละเกมจริงๆจังๆก็เกมอังกฤษเมื่อวานตอนพักดื่มน้ำแฟนโหทั้งสนามเลยนี่เมื่อกี้ก็โหเต็มเลย
1: ก็เหมือนเขาก็รู้นะนะฮะเนี่ยครับกล้องก็จะฉายมุมกว้างนะ
2: ครับ
1: นะครับให้เห็นว่าใครสนับสนุนบ้างนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดกันนะ
2: ที่อเมริกาแต่ถ้าสดนี่ก็เขาโฆษณา
1: อ๋อนะครับนะครับส่วนเรานะครับ
2: แค่
1: ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้น
2: อัน
1: นี้ก็ฝากถึงเฮียโอ๊คนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะครับถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับ Heal Life นะอุปกรณ์พยุงเข่านะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เลยนะครับ ซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4เลยนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็สนใจนะครับโทรศัพท์นะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ
2: ยังไงนี่คุณแป๊กมีคนบอกมา
1: ครับ
2: ชื่อว่ามันเด้งขึ้นมาแดกครับหนังญี่ปุ
1: ่
2: นไล่แดกคนครับ
1: จริงๆก็มันเด้งขึ้นมาแดกผมชอบ
2: ชื่อหนังภาษาไทยเนี่ย
1: ชื่อหนังไทย
2: มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: คือคิดเก่งมากผมฉันชอบเลย
2: ไม่มันคิดเก่งแต่มันผ่านออยได้ไงเนี่ยก็เรียกว่าผ่านกองเซ็นเซอร์
1: ภาษาถิ่น
2: อ
1: ๋
2: อเหรอเราพูดเขาก็แดกได้ใช่ไหม
1: เขาก็ปลาแดกถูกไหมปลาล้าก็ปลาแดก
2: แบบดันเพิ่งรู้มีไลฟ์สด YouTube ด้วยดีมากครับ FC ของท่านครับสวัสดีครับพี่โอ๊ครายการข่าวกีฬาช่วงเที่ยงของช่องเดลีมีอยู่ไหมครับไม่น่ามีนะแล้วคุณแป๊กไปทำด้วยเนี่ยจะมีนะไม่มีนะ
1: รับไหมรับไหม
2: รับ
1: เดลีมีรับคน
2: มาอย่าถามว่ารับไหมจะถามว่าเอาออกไหมดีกว่าขอบคุณครับที่พาให้ฟังเขาถามมาหลายทีเนี่ยแคนาดาผ่านไหม
1: แคนาดากับบอสเนี่ย
2: นี่เขาทรงผมพาเวนเดตเวดเลยเนี่ย
1: นัดแรกแคนาดาเสมอไม่ใ
2: ช่ในสนามเปิดเพลงคันที่โรดนะแคนาดากาตา
1: เอาแคนาดากาตาเหรอ
2: ครับ
1: อุ้ยผ่านดิกัตแต่กาตานัดแรกเสมอสวิตนะแต่ว่าเสมอแบบเกือบตายนะสวิตยังไม่คมนะ
2: มันเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาถ้าจะแพ้ก็ไม่ถึง2 อ่ะเต็มที่2
1: อ่ะผู้ของกลุ่ม B นะเสมอกันหมดเลยทั้ง2คู่
2: อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่เขาถามมานะฮะ
1: อ
2: ันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
1: กาตา
2: เผื่อไม่แพ้แต่ถ้าจะแพ้ผมว่าลูกเดียวอ่ะไม่เกิน2
1: ผมว่าแคนาดาน่าจะชนะได
2: ้
1: น่าจะชนะได
2: ้คุณไม่เชียร์เอเชียด้วยกันเลย
1: ไม่ใช่เราพูดตามเนื้อผ้าไง
2: เราต้องทำตามหน้าที่แนะนำเขาตามหน้าที่ถ้างั้นคู่อื่นนะสวิต
1: ช์
2: ออสเตรียเสมอเหมือนกันนี่
1: ผมว่าสวิตดูดีกว่านะเก๋ากว่
2: าสวิตช์บอสเนียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียมนะ LA นะ
1: ครับ
2: สนามเปิดแล้วก็แคนาดากาตาร์นี่เล่นที่แวนคูเวอร์นะ
1: BC Press อะไรเนี่ย
2: คอนโด
1: BC Press
2: ใช่ๆ BC Press แวนคูเวอร
1: ์อพาร์ตเมนต์ BC Press อะมาต่อครับ
2: ส่วนเม็กซิโกเกาหลีนี่ไม่ได้เล่นที่อัสเซก้านะเล่นที่กัวดาลาฮาร่า
1: ส่วนเกมของเรานะครับสกอร์ยังเป็นเชคเกียร์นะครับที่นำ 1-0 อยู่ตอนนี้เนี่ยเข้านาที73นะครับก็ตีไปรวมทั้ง7ก็หรือเวลาประมาณสัก20นาที
2: ครับ
1: นะครับ3แต้มนี่สำคัญเลยนะครับในการที่เข้ารอบต้องเอานะครับในช่วงสุดท้าย
2: ก็ถือว่ารูปเกมก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
1: คล้ายๆครึ่งแรก
2: แอฟริกาต้าก็ยังครองบอลเนี่ยในจังหวะสุดท้ายก
1: ็ทำอะไรไม่ได้
2: ไม่ข้ามคาเน่ก็เบา
1: ลูกนี้เปิดไปได้หม่งชงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ
2: ตัวสำรองที่ลงมานะคร
1: ับ
2: มัคโกปาม
1: ัคโกป้าเป็นคนหม่งชงมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษแต่ว่าหม่งลึกไปนะครับไปเข้ามือผู้สัมประตูโควาถูกเช็คโดนสอยข้างหลังไปครับในฟ้าครับเช็คเกียร์ลูกนี้ลูกคอสภาพช้านะครับภาพช้าจังหวะของแอฟริกาใต้นะครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับปักโกปาจะโหม่งชงให้เพื่อนเติมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันลึกไปนะครับเข้ามือของโควาตอนนี้ก็เช็คนะครับเล่นยาวมาทางซ้ายนะครับแต่โดนทำอะไรไม่ได้นะครับคองบอลไม่ได้ครับโดนตัดมาได้อีกแล้วครับแล้วก็ไปเสียโอ้ผู้ตัดสินไม่ฟาวครับแม่ลูกนี้ครับกลายเป็นบอลของเช็คเกียร
2: ์แล้วตะคิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนไม่สนครับเพื่อนเปิดไปแล้ว
1: เปิดจังหวะเดียวจะให้ทูฟาวนะครับแต่ว่าไม่แม่น กลับมาของบอลอีกครั้งนึงครับแอฟริกาใต้โมโกฟิงโอ้โหรออยู่เลยครับเคชี่เหลืองครับมาตรงนี้นี
2: ่เหลืองแรกนะครับของ
1: เช็ค
2: ในเกมนี้ครับแล้วก็เหลืองที่3ของเกมครับกัปตันทีมครับ
1: ครับ
2: ลาดิสลาฟเคชี่ครับ
1: รออยู่แล้วนะครับนี่ครับคือพิกมาเจอครับมาเซโก้ได้บอลปุ๊บกำลังจะม้วนตัวเพื่อที่จะหันหน้าเข้าประตูของเช็คเกียร์ครับเคชี่ดักรออยู่แล้วโดนใบเหลืองไปครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นลูกตั้งแต่นะครับลูกฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับ
2: โอ้โหฟรีคิกมุมนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: เป็นโมดิบ้าครับจะเปิดเข้าไปยืนอยู่ที่บ้านสองคนนะครับอีกคนนี้เป็นแอปโปลิสครับกำแพงแค่2ครับน่าจะเปิดนะครับโมดิบ้าเปิดเรียดไปกดเข้ามากับติดอยู่ตรงนั้นแหละครับ
1: เล่นอย่างนี้นะ
2: เออไม่ค่อยโยนเข้าไปนะครับอาจจะเห็นเพื่อนไม่ถนัดลูกโด่งอะไรงี้มั้งครับผู้สินบอกออกไปลูกบอลมีปัญหาแบตหมดหรือเปล่าลูกบอลแบตหมดครับ
1: เปลี่ยนลูกบอล
2: ต้องชาร์จแบตนะ
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: มันมีเซนเซอร์อย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่มีเซ็นเซอร์เต็มเลยโอ้โหดูดิ
1: อ๋อมันยุบไปแล้ว
2: เลยยุบเลยเรียบร้อยโอ้โห
1: ก็เสียไปนะจังหวะเมื่อสักครู่นะ
2: เป็นฟีฟ่าต้องไปเคล
1: มมันแฟบเพราะว่าแบตหมด
2: ไม่รู้
1: ไม่น่าใช่นะแบตไม่น่าหมดหรอก
2: ไม่น่าใช่
1: ไ
2: ม่น่าใช่แต่
1: น่าจะน่าจะรั่วแล้วล้มออกนะครับโอ้แฟบเลยนะครับเมื่อสักครู
2: ่คือลูกบอลลูกนี้อุปกรณ์เต็มตัวพอกรรมการอะเซ็นเซอร์เยอะหมดอะคือจับมันจะรู้จริงๆนะว่าโดนสัมผัสกันหรือเปล่านักมงนักบอลตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากคือปัจจุบันนี้มันเทคโนโลยีบอกได้หมดเลย
1: ฮะสุดยอดสะดุดเตะไปเตะมาทั้งเกมนะต่อครับจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับแอฟริกาใต
2: ้ทำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับ
1: เคชี่มาตัดได้นะครับแล้วก็เตะอัดไปนะครับเป็นบอลทุ่มของเชคเกีย
2: ถึงเวลาก็เหลือน้อยลงอยู่ที่นะครับ
1: นี่ยังไม่ได้ย้ายเหรอเคชี่นี่เล่นแบบนี้เนี่ยดีมีหลายคนไม่แน่นะ
2: เปลี่ยนตัว
1: ย
2: ้
1: าย
2: น
1: ะครับไทยเปลี่ยน
2: โอ้เช็คเปลี่ยนคน
1: ฝ
2: ั่
1: งเช็คครับลูคัสเซิร์ฟครับออกมาเบอร์12นะครับออกมาแล้ว
2: ที่ลงไปนี
1: ่กองหลัง
2: ซีมาครับดาวิดซีมากองหลังจากสลาเวียปรากครับ
1: เนี่ยไม่ได้บอลเลยครับแหมช่วงนี้ครับเช็คเกียร์ไม่ได้บอลเลยลูกนี้ซูเช็คไม่น่ารอดเลยครับไม่ให้ไปเหลืองเหรอลูกนี
2: ้ครั้งแรกจานครั้งแรกโมโกยด้าโมโกยด้าเซ็งเลยบอกโอ้โหที่ผมให้ทีนี้ไม่ให้
1: ต้องให้แล้วนะครับโมโกยด้านี่กำลังจะหลุดไปแล้วนะครับซูเจงนี่ดึงเอาไว้เลยครับลังหัวไหล่เอาไว้ต้องเหลืองนะลูกเนี้ย
2: โอ้โหเกมหน้าไม่มีโมโกยด้านี่เสียหายจริงเล่นดีมากเลยวันนี
1: ้ครับ
2: โอ้โหแทงมาโอ้ย
1: กำลังจะชมเลยนะครับโมโกยด้ากำลังชมอยู่เลยต้องพูดอย่างนี้นะครับโอ้แทงหลุดมาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอัปโปลิสครับจับบอลแรกไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่ได้ยิงประตูไป
2: โอ้โหเพื่อนแทงทะลุช่องมาอย่างสวยในกรอบเขตโทษครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับ
1: โอ้โหแล้วเคชี่เข้าเร็วจริงได้ยายแน
2: ่ต้องระวังนะครับเหลือไปแล้วนะครับ
1: ตัวใหญ่แล้วเร็วครับเคชี่ครับเช็คเกียร์ครับโอ้โหเริ่มขึ้นมา
2: โล่งเลยเซเลนี่แต่ก็ไม่รีบนะครับอ้าวจ่ายคืนหลังเสียโดนตัดได้ครับขึ้นมา4คนเอาครับออกมาทางขวาเติมมาแล้วครับบูเดาชิงมาที่เอ็มบาท่าโอ้โดนเครชี
1: ่อีกแล้วครับ
2: Maseko just like reluctantly got to the top of the 18 and stopped.
1: ก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยาวไปจนจบ

0: ค่อนทั้งเอโบกาซี่ขึ้นมาแล้วครับมูบ้าให้มาโอคอนบูดอลโอคอนมาคุยหน้าครับ
1: อ
0: าปูลิสให้มาคุยหน้าต่อกันไม่เถอะพ่อทั้งวันจะเล่นกับโปรตุเกสไหมแต่ลงวิ่งยึกยักเข้ามาบริเวณหน้าขอบเขตโทษยิงสองจ่าย
2: บอลแล้วได้ด้วยครับ
0: โอ้โหว่าไม่ได้ผู้ตัดสินเป็นโซ่ครับให้จุดโทษแอฟริกาใต้ครับโอ้โหแล้วเป็นชูครับ
2: ตัวสำรอง
0: ไม่ใช่เป็นชูนะครับเป็นชูสครับชูสที่ลงมาครับสำรองไปทำแฮนด์บอลครับ
2: แต่มีเช็คแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้โอ้โหจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามานะครับของทางใครนะมาเซโก้มาดูภาพช้าครับได้บอลทางขวานะครับเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิง
0: มันลูกแบบนี
2: ้ไม่ได้มั้ง
0: ลูกแบบนี้ไม่น่าให้
2: ไม่ได้นะ
0: ไม่น่าให
2: ้ไม่น่าได้นะครับคือ
0: โอ้โหแต่มันโดน
2: เอ้ามันโดนแขนไหน
0: แต่มันโดนมือสองมือแรกไม่โดนมือสอง
2: เมื่อกี้ที่ดูภาพเมื่อสักครู่นึกว่าโดนด้าน
0: นึกว่าโดนมือแรก
2: มือแรกโดนแขนแรก
0: มือสอง
2: ซึ่งไอ้แขนแรกเนี่ยมันแนบลำตัวอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกมุมนึงเนี่ยมันไปโดนมือสองหรือมือหลังแขนสะบัดเลย
0: ชูสเนี่ยแกหันเหมือนหันทางขวานะ
2: ครับ
0: หันหน้าเอาหันหน้าไปทางซ้าย
2: เอาทางขวาเข้า
0: หันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเข้าครั้งแรกไอ้แขนขวาเนี่ยแนบลำตัวก็โดนมานิดนึงเราก็นึกว่าโดนตรงนั้น
2: ใช่
0: แต่ว่าบอลมันมาโดนแขนซ้ายอีกทีนึง
2: ในอีกมุมกล้องหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับ
0: ครับ
2: แต่ต้องยิงเข้านะครับอเมริกาใต้ครับเอาละครับ10ตอนนี้ที่82
0: โอ้แฟนๆช็อกเลยครับแฟนเช็ค
2: คือจังหวะลุ้นจัดแจ้งเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับอเมริกาใต้ครับแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมอ่ะคองเกมโอเคดีกว่ากำลังจะไม่ได้ลุ้นตีเสมอเลยครับจากจุดโทษผมก็บรอสครับชิวเลยตอนนี
0: ้โอ้โหแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ชิวหรอก
0: คนที่จะยิงเนี่ยโมโคยน่าเนี่ยผู้บรรยายให้ข้อมูลว่าลูกจุดโทษ5ลูก6ลูกหลังนี่แกพลาดไป3ลูกนะแล้วก็ยิงทางขวาหมดเลยนะครับ
2: อาจจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวดูครับ
0: ดูครับที่พลาด3ลูกยิงทางขวาหมดนะครับมาเตโควาจะเอาไงครับคนนี้ยิงไปทางซ้ายครับ
2: ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษของโมโคเอน่าครับซึ่งเราก็ชมมาตลอดนะคนนี
0: ้เ
2: บอร์4นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องเลยครับ
0: โอ้เล่นดีมากครับวันนี้โมโคเอน่า
2: 1
0: ตัวได้ด้วยครับ
2: ครับนาที83ครับก็ถือว่าโชคร้ายนะครับสำหรับชูสนะครับ
0: นิ่งมากครับนี่ครับมีหลับตาทำสมาธิอยู่2วิครับแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างซ้ายมือครับ
2: ดีจริงๆคือนี้คือพุ่งถูกก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วย
0: 29ปีนะครับเตะจากสโมสรลาเมโลดี้ซันดาวครับ
2: ซันดาวต้องใช่แน่ๆซันดาวเนี
0: ่
2: ย
0: แต่26คนนี่มีประมาณ27คนนะครับลาเมโลดี้ซันดาวแค่เป็นทีม
2: ออโดไพเรต
0: ออโดไพเรตมีสลับแซมมานิดๆหน่อย
2: มาเตโก้ออกมาครับ
0: คนที่
2: จะว่า
0: ก็ไปนะครับ
2: จะว่าเป็นคนแอสซิสต์ก็ได้แต่ครับเป็นคนยิงไปแล้วก็ได้จุดโทษนะครับมาคุยหน้านะครับสังหารไม่พลาดเอาละครับ 1-1 ครับ6นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทุกประบาดเจ็บครับดูว่าจะมีใครชนะหรือเปล่า
0: แต่ว่าภาพช้าเขาก็ให้เราดูครั้งเดียว
2: ก็อาจจะกลัวเสียเวลา
0: เสียเวลาโฆษณา
2: ได้เห็นมุมนั้นมุมเดียวนะ
0: อืม
2: แต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่
0: ผู้ตัดสินตาดีมากนะ
2: สีสันนะครับสองแฟนบอลชาวแอฟริกาเลยครับตัดกันเลยนะครับอันนี้จะมาแบบ
0: คือเช็ค
2: เรียบๆนะ
0: เช็คเกียร์เนี่ยนำตลอดนะเจอเกาหลีก็นำนะเจอนี่ก็นำทำให้ตอนนี้พวกเขาทำแต้มหล่นไปแล้ว5แต้มนะถ้าแพ้อีกเนี่ยทำแต้มหล่น6แต้มนะ
2: ครับจากสถานการณ์ในเกมนะ
0: เปลี่ยนตัวนะครับมี

0: ถอดมาเซโก้ออกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คึกนะครับคึกใหญ่เลยครับแอฟริกาใต้คนที่ลงมาแทนมาเซโก้นี่เป็นกองกลางนะครับคาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ฮะ
1: ไม่รู้จะพูดชื่อหน้าหรือชื่อหลังเลยเอาอีกรอบ
0: คาโมเกโลเซมเบเลเบเล
1: ่ชื่อเมื่อกี้ไม่ได้ฟัง
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล่นะ
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล่
0: ชื่อเท่
1: สี่เบลีเบลีคือเช็คอะรับเยอะเกินไปคือถ้าติดชิคไม่ได้บอลอะพูดกันอย่างนี้
0: ใช่
1: ครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเนี่ยฮาโรเซกเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ได้บอลมากกว่าติดชิคนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถูกถอดออกไป
0: ครับ
1: นะครับการว่ายิ่งโดดเดี่ยวนะครับติดชิคแล้วตัวที่ลงมาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างอิมแพคนะแรงกระเพื่อมทางแท็กติกสักเท่าไหร่
0: เลือกซื้อเกมรับไปนะ
1: เวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับยังเปลี่ยนกองหลังด้วยเปลี่ยนกองกลางด้วยนะครับกะคิดว่าจะแพ้ก็เอาอยู่ซึ่งมันก็เกือบจะอยู่แหละถ้าหากไม่โดนจุดโทษ
0: ใช่เขาคงมั่นใจนะเพราะว่าเราดูแอฟริกาใต้ก็ไม่น่าจะได้ประตูไม่ค่อยมีส่งได้ประตูเท่าไหร่มันได้จุดโทษเลยประตูแรกของแอฟริกาใต้ในบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะ
1: เอา
0: อ
1: ะไรนี
0: ่อ้าวแต่จังหวะนี้ปลิ้นมาโอ้โหยังจะโยนอีกนะครับแ
1: ม่ลู
0: ก
1: นี
0: ้น่าจะยิงไกลยัดเข้าไปเซเลนี่ยังได้อยู่ครับเซเลนี่โอ้โหแต่ว่าแข็งแกร่งจริงครับมาโกปาโอ้ไปแย่งต่อหน้าต่อตาได้อย่างเท้าของแท้ครับ
1: เอามันนี่ตัวใหญ่กว่านะครับมาโกปา
0: เอาครับจะมีประตูหรือเปล่าครับช่วงเวลาปกติเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับช่วงทดก็น่าจะมีสัก4นาที5นาทีอย่างน้อยครับสำคัญจริงๆครับแต้มตรงนี้ครับ1หรือ3ไม่ชนะก็อย่าแพ้นะก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับเช็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอ
1: เม็กซิโก
0: เม็กซิโกนะคร
1: ับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับคือถ้าออกเสมอหรือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องไปลุ้นหนักเลยครับมีปุ่น
0: เอ้าโอ้โหแอฟริกาใต้มาใหญ่เลยครับแม่ยิงตรงกรอบครับคราวนี้แต่ว่าโควาล้มตัวรับไม่ได
1: ้ยิงของโมโกเฟงนะครับหมายเลข10ยิงมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปาเจโกวาเนี่ยรับมีหลุดนิดนึงนะครับแต่บอลมันก็เด้งใกล้นะครับเราตะคุบไม่ได้ไม่มีทาง
0: กลุ่มนี้นัดสุดท้ายจะเตะวันที่24นะมีสิมทูนาครับเช็คเจอเม็กซิโกครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับใต้ทั้งคู่ครับมีกองครับแล้วก็กลุ่มไปที่คอนะครับแต่เกมไม่หยุดครับผู้เล่นของเช็คครับติดชิคตัวอะไรก็ไปครับ
1: กองจับมาที่โควาคือแทบจะไม่มีงานนะแต่ว่าพอคุณมีงานเนี่ยคุณรับหลุดอย่างนี้นะเนี่ยลูกยิงของโมโกเฟงนะครับรับหลุดนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกระเด้งอยู่แถวตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้อยู่ใกล้ๆ
0: แล้วหลุดหลายรอบเลยนะครึ่งแรกเนี่ยที่ไปปัดให้เขาเนี่ยก็น่ากลัวตัวเองนะครับโควาโอ้โหแต่เตะมุมฝั่งนี้อันตรายนะครับแต่ว่าบูรสินเพนโซบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ
1: เรียกแพทริกซิปมาคุยครับเหมือนไม่ยอมจบเหมือนบ่นเหมือนบ่นแล้วก็ไป
0: บูรสินบอกมานี่อย่ามาบ่นกับฉันแต่คุมเกมใช้ได้นะ
1: โอเคอยู่
0: เกมดี
1: มากดี
0: เป็นอเมริกันด้วยนะ
1: สอรี่เพนโซครับเตะมุมของเชเกียครับอันดีท้ายก่อนครบ90นาที
0: โอ้สกัดออกมาครับเอโบกาซี่แล้วก็จะโต้ด้วยแม่แต่ว่าติดชูสครับเอาครับชูฟาวให้ใกล้ๆได้ตั้งป้อมแล้วครับยังไม่โยนด้วยซ้ายเข้ามาอ้าวมงกับหลังครับโอ้โ
1: หไม่ถนัดครับเคชี่ยังได้บอลบุกต่อครับเช็ค
0: โอ้เช็คนี่เป็นแท่งเลยขึ้นแต่ละคน
1: โอ้เซเลนี่แหมดูมันเงื้อๆงะ
0: เน
1: อะ
0: ดูมันตัวใหญ่ไม่ค่อยคล่องเนื้อคล่องตัวเลย
1: ครับนี่ยังดีนะครับเกือบคือเสียบอลไปได้ครับแต่ว่าได้ฟาวนะครับ

0: จะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับเช็คแต่ทางซ้าย7นาทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งหลังชูฟาวรับจบนะครับฟรีคิกลูกทุ่มเตะมุมตัวใหญ่ๆสูงเยอะนะครับซูเช็คก็ลงมาแล้วนะครับมองเก่งมากนะครับตัวมาซูเช็คโอ้แล้วบอลมันเปิดด้วยขวานะครับจะอินสวิงเข้าหาประตูครับเจ็ดเข้าไปครับเซเลนี่โดนสกัดทิ้งออกมา
1: ซูเช็คแล้วโดนยกทงลำหน้า
0: เซ็งเลยครับ
1: ซูเบกก็เซ็งรับเยอะไปหน่อยครับรับเยอะไปเลยเพราะช่วงหลังนี่คือไม่ได้โต้ด้วย
0: คู่นี้นัดแรกนี่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่ทั้งแปดนะ
2: ครับ
0: เกมที่สองนี่กลับมาเล่นอเมริกาทั้งคู่เกมที่สามเดี๋ยวกลับมาเล่นเม็กซิโก
1: ฮะเช็ครอบโลกเที่ยวไป
0: เช็คนี่กลับไปเล่นที่อาเซก้าเลยครับเจอเม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้นี่ไปเล่นที่กัวดาลูเป้คร
1: ับสุดท้ายทิ้งทวนนะครับทดบาดเจ็บ7นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมานาทีครึ่งบอลอยู่ที่กับทางแอฟริกาใต้ครับบุกเวน่าเล่นตรงกลางกับโบโกเฟงไหมยังจะขุดสกัดแต่ก็ยังได้อยู่แรงกว่าครับเห็นมาเกวน่าเอาทำไงดีแกเอาโดนเช็คตัดได้จนได้ครับ
0: แม่เดี๋ยวก็ลุกช้า
1: ออกขวาไปครับได้ด้วยครับทูฟาวแต่มาที่ทูเช็คแทงทะลุมาโอ้โหจะให้ชูสไม่ถึง
0: ยอด
1: อย่าบอกนะว่า
0: โมเกวน่าอีกแล้ว
1: อย่าบอกนะว่าโมเกวน่า
0: โอ้โหลูกนี้ไปดักตัดหน้าไม่งั้นตรงนั้นมีเช็ค2คนนะครับคือบอลยัดมาบริเวณหัวก็โหลกครับจะถึงผู้เล่นเช็คอยู่แล้วครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าโมโคยหน้ามาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาสกัดได้แมนเดอร์แมตช์แน่นอนครับรับบ้องหันสาไปครับทำไมแพ้นะนี่มีคุณ
2: ครับ
0: APPK ที่บอกว่าแล้วกลุ่ม A แข่งจบก่อนใครเพื่อนโคตรเสียเปรียบพระโจมอันดับ3ก็ไปลุ้นก่อนครับลุ้นเอาครับ
1: ก็กลายเป็นว่าคู่อื่นแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องใช้เงื่อนไขไหน
0: ใช่แต่12กลุ่มนะครับเอา8กลุ่มครับ
1: ชนะสักนั้น
0: อ
1: ่ะโอกาส
0: เข้าชนะนัดนึงเนี่ยเข้ารอบแน่นอน3แต้มนะโอ้โหในวันนี้เช็คขึ้นมาชูสเขาก่อเปลี่ยนโทษช้าเหลือเกินชูโท
1: โอ้โหชิกยิงไม่โดน
0: ชูให้ชิก
1: เขายังได้อยู่ครับ
0: สัดแล้วครับโอ้โหวันนี้ได้ยิงไกลครับโปรวอตตัวสำรองครับแต่ว่าหลุดกรอบ
1: ชูสเนี่ยช้านะครับแต่ว่าก็ ยังเปิดเข้าไปได้เนี่ยครับได้บอลมาในกรอบเปลี่ยนโทษนะครับหลายจังหวะไปหน่อยแต่ยังตวัดซ้ายมาแล้วก็ไปถึงชิกนี่เข้ามาโอ้โหจะยิงตามนั้นด้วยซ้ายแต่ว่ามืดครับ
0: โอ้เดี๋ยวจังหวะนี้ต้องชมเอโบกาซี่นะครับประกบชิกติดมากครับไม่งั้นพาดิชิกได้ยิงเน้นๆนะครับ
1: ก็จบด้วยลูกยิงนะครับของโปรวัตนะครับบอลก็หลุดเสาออกไปครับออกไปเยอะพอสมควรด้วย
0: เช็คเกียร์เล่นทรงนี้ไม่สมควรเข้ารอบเช็คเกียร์เล่นทรงนี้จะชนะใครใส่เชียร์ไว้เยอะเลยสมควรตกรอบทั้งคู
1: ่จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งคู่ว่ากันตรงๆ
0: ครับ
1: โอ้โหเสียชี้นะครับคุณกินที่เข้าพรวดไปหน่อยนะครับจับยาวเอาละครับได้ครองบอลครับแอฟริกาใต้วางโอ้โหสวยเลยครับ
0: โอ้โหหมาครับสายเกมมีลุ้นครับเซเบเล่โอ้โหคนก็เครียดกันอยู่คุณแบ็ค
1: แต่ฮารานัทเนี่ยทำดีเฮ้ยไม่ได้พูดชื่อฮารานัทเลย
0: เ
1: บอร์สี่อ่ะ
0: อยากจะพูดบ่อยๆให้เกินเซเบเล่เลยแม่เสียดายลงช้าบอลมาได้หน่อย
1: เปิดมาขวาเลยเร็ว
0: โอโฟเก่งเอ้ยมา
1: ขวาเลยนะครับไปที่เบอร์ยี่ห้า
0: โอคอนมาครับ มูดาว
1: โอ้โหจะพักอกเข้าพักอกเองเล่นเอง
0: วนไปเล่นเองได้ด้วยเอาครับได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้มาร์โกปาครับอุตส่าห์เอาชนะเช็ค2คนนะครับได้ยิงแต่ว่าไม่ดีครับเบาไปตรงตัวของโควาโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้น่าจะยิงดีกว่านี้นะครับ
1: ตัวใหญ่แข็งแกร่งนะครับพักอกเองแล้วก็หมุนตัวเล่นเองครับ
0: โอ้โหได้เป็นเซมเบเลเบเล่เนี่ยลุ้นกว่านี้แล้วก็หายตามช่องโอ้โหยังดักได้ครับจูฟาว
1: แต่ลูกนี้จูฟาวดึงจังหวะสวยครับหาครับจะได้โตหรือเปล่าโดดเดียวครับพาติกชิก
0: พูดทำไมไหวชูฟาวมันเล่นเช็คมันเด่นนะวะ
1: เก่งนะ
0: เออเอาครับมูดาวขึ้นมาเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจ่ายดิโอ้โหโมโฟเก่งข
1: ึ
0: ้นมาเซฟไปได้ไม่ได้เซฟไปได้ไม่ได้เขาบอกยิงซ้ำอีกดิโอ้โหยิงติดผู้เล่นเช็คครับออกหลังได้เตะมุมครับสุดท้ายเป็นโมดีบ้านะครับเติมขึ้นมายิง
1: คือถ้า
0: โอ้โหเชียร์ถ้าดูเซฟไปได้ไม่ได
1: ้ถ้าแกยิงเข้าเราจะได้พูดเยอะเลยนะ
0: เออนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาครับโยนเข้ามา
1: โอ้โห
0: โอ้โหเลยไปหมดครับ
1: เอาจะ
0: ยังตามมาเล่นทันอยู่ครับครับโอคอนนี่กองหลังนะครับ
1: รวยครับ
0: เซนเตอร์ครับคือหลังไป25อยู่ไหนเอ็มโบกาซี่ยิงครับติดซูเช็ค
1: ใจร้อนเยิน
0: โอ้เช็คตอนนี้แต้มเดียวก็เอาแล้วครับเวลามันจะหมดแล้วยังจ่ายคืนหลังอีก
1: เปิดเลยครับเอาเลยยาวเลย
0: เลื่อนบล็อกขึ้นไปเลย
1: ประตูก็เปิดยาวไปครับฮารานัชโมงจบแล้วครับแบบนี
0: ้เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป็นโซ่เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเช็คเกียร์เสมอครับแอฟริกาใต้ครับ1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับได้แต้มแรกทั้งคู่นะครับ
1: ครับผมนะครับก็เช็คก็ได้ประตูนำไปก่อนนะครับนาทีที่6จากทางมิชาเซนดิเล็กนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้ครับจะตีเสมอได้จากโบโกเอน่าครับจุดโทษนะครับของโบโกเอน่านาที83 1-1ก็แบ่งตามกันไปครับก็สนุกดีนะ
0: ครับ ก็ต้องเอาครับแต้มหนึ่งมีค่านะครับอย่างที่บอกครับ
1: เดี๋ยวไปลุ้นคู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ตอน8โมงเช้าบ้านเราเลยครับเดี๋ยวไปดูสกอร์ว่าจบลงแบบไหน
0: มีถามว่าคู่2 ใครพลาดครับ
1: คมสนสนคม
0: คมสน
1: ใช่นะฮะ
0: แล้วก็คู่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยช่วง8โมงเช้านะครับเม็กซิโกครับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่เอกประจำวันนี้ก็ป๋ากับพี่เทพนะ
1: ครับนะครับสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้สู้ๆจากคุณพงษ์นะครับจากคุณพงษ์นะครับ
0: ครับ
1: รีบอกว่ามีนิดนึงด้วย
0: อะไรครับผม
1: หยอดจบไปแล้วนะครับ1-1
0: มีบอกว่าเม็กซิโกสูง2ลูกครับ2เสาครับพอไหวไหมครับ
1: แอฟริกโอ้โหเกาหลีใต้นะ
0: ไม่ใช่มันไม่มันหมายถึงสูงนี่คือรวมเปล่า
1: สกอร์รวม
0: เออ
1: สกอร์รวม
0: เฮ้ยเม็กซิโกนัดแรกก็2-0แล้วเกาหลีนัดแรกก็2-1
1: อ่าก็2ลูกก็มีสิทธิ
0: ์โอ้ถ้าสูง2ลูกนี่
1: คือเป็น
0: ผมไม่มีสิทธิ์นะ
1: เป็นบอลบุกทั้งคู่นะแล้วก็แบบตัวลูกก็จี๊ดจ๊าดนะนะฮะ
0: วันเนี้ยโซนหนึ่งมินจะยิงแล้วตอกหน้าสื่อเกาหลี
1: ครับ
0: ดันมาแซะเรื่องดันมาแซะเรื่องเกณฑ์อาหาร
1: อ๋อโซนเดือดเลยทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดี
0: คือเขาแบนทั้งทีมเลย
1: ค่ะเขามีความเขาเรียกว่ากลมเกลียวนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: สมควรตกรอบทั้งคู่ครับกลุ่ม A อันดับ3
1: ทีมเล็กก็มีหัวใจทีมเล็กก็มีหัวใจนะ
0: จำได้เขารอบอยากให้แอฟริกาใต้เข้ารอบอ่ะแล้วก็ส่งไอ้เอ็มเบเลเบเล่เนี่ยตัวจริง
1: เอ็มเบเลเบเล
0: ่
1: นะ
0: ชื่อเฟี้ยวจริงไงเช็คเกียร์กลัวแอฟริกาใต้เกินไปแอฟริกาใต้ทรงแข็งแข็งแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยเสมอคู่โอกาสตกรอบสูงคู่พอกันทั้งคู่แอฟริกาใต้กับเช็คเกียร์ฟันธงไม่น่าเข้ารอบทั้งคู่ดูทำไมดูโกรธ
1: ดูมีอารมณ
0: ์โกรธเกินเบอร์ไงไม่รู
1: ้ดูมีอารมณ์นะ
0: ขออีกลูกจบ 2-1 สวยๆทรงนี้จะไปชนะใครเนี่ยคุณ BBK เนี่ยนะอารมณ์เสียเว้ย

0: พูดการพึ่งการเอาฮาแล้วจบแล้วนะครับ 1-1
1: ครับ
0: เช็คต้องโทมัสโรซิกี
1: ้
0: ปีเตอร์เช็คไปลุ้นคู่อื่น
1: ของหน้าเป็นสกุลวี
0: ่
1: โอ้โหยุค
0: สกุลวี่แอฟริกาใต้ก็มั่วดีบอลอบตอย่างชอบกลุ่มนี้เม็กซิโกเกาหลีเข้าเปิดแอปทำไมไม่มีเสียงไปนอนรอดูคู่ตีสองดีกว่าสนุกแบบมั่วดีครับกากตกรอบไปกับโปรตุเกสเถอะโปรตุเกสยังไม่เตะนะฮะใจเย็นนะ
1: โปรตุเกสโดนล่ามาด้วย
0: ครับพี่โดบอกเกี่ยวอะไร
1: เ
0: ช็คน่าจะตกรอบ 1-1 ดีแล้วฟอร์มทั้งคู่เข้าไปก็สู้ยากทรงไม่ดีทั้งคู่เช็คให้ตกรอบเหมือนกันทรงนี้มีปัญญาชนะเม็กซิโกได
1: ้ครับ
0: เดนมาร์กหน้ามามากเช็คทรงบอลแย่นักเตะใหญ่ช้าทุกตัว
1: เดนมาร์กไม่ได้มา
0: แอฟริกาใต้ไม่ได้หยุดโทษจะเข้าไห
1: ม
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ไม่น่านะ
1: ก็ก็ไม่น่า
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ดูแล้วก็ไม่น่า
1: จะได้แบบที่เราเห็นทั้งเกมนี่แหละนะครับก็
0: จะ
1: พอมีลุ้นจะยินแบบนะ
0: ครับ
1: ก้อมแกล้มอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
0: ฮะเราต้องพักไหมพี่ต้องช่วงนี้เดี๋ยวประกันสักครู่ยังอยู่กับเราอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราอยู่จนคู
1: ่
0: คมสนมานะก็เดี๋ยวข้อความส่งมาได้ทั้ง4899
1: สัมภาษณ์เอเบเล่ไปเลย
0: ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให
1: ้โอเค
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดกาดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: เอาครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราทั้งสองคนนะครับ
1: ครับ
0: จากที่เกมคู่สุดมันครับ จบไปอย่างดุเดือด1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันระหว่างแอฟริกาใต้กับ
1: ครับ
0: สาธารณรัฐเช็กนะครับ
1: ครับ
0: แต้มแรกของทั้งคู่ได้กันในบอลโลกครั้งนี้ครับ
1: ครับผมนะฮะก็ถ้านับประตูได้เสียอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็เช็กก็อยู่อันดับ3นะผลต่างประตูนี่ลบ1นะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่ก็ลบ2ไปนะครับแล้วก็ผลเสมอของคู่นี้นะครับก็จะทำให้คู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ถ้าใครชนะก็การันตีเลย
0: ใช่
1: นะครับเข้ารอบน็อคเอาท์แน่ๆ
0: ถ้ามีผู้ชนะนะ
1: ครับผม
0: ถึงไม่มีก็ดูแล้วก็น่าจะโอกาสสายทั้งคู่นะ
1: หนึ่งใน8ทีมอันดับ3อ่ะนะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ถ้าใครชนะในคู่เช้านี้นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้8โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ารอบทันทีนะครับ
1: ครับผม
0: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้นี่มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตด้วยนะ
1: ครับ
0: คือมีดูฟรีด้วยนะครับคือมีดูฟรีด้วย
1: ใช่นะครับ
0: ส่วนของเราก็เป็นป๋าแปะกับพี่เทพนะที่จะมารายงานสดในช่วง 8:00 น.เช้านะครับ
1: นะครับส่วนคืนนี้ก็ยังเหลืออีก2คู
0: ่ครับ
1: นะครับเดี๋ยว 14:00 นะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นก็ 17:00 นะครับแคนาดากับกาตาร์ก็จะเป็น2คู่ในกลุ่ม B
0: ฮะ
1: นะครับซึ่งในนัดแรกก็เสมอมาเสมอกันทั้ง2ทีมอ่ะนะครับ
0: ครับ
1: ทั้ง2คู่นะทั้ง4ทีม
0: ครับ
1: นะครับเสมอกันหมดเลยนะฮะ
0: ผมไปเปิดดูข่าวนี่มีข่าวของลิโอเนลเมสซี่เนี่ยคุณแป๊ก
1: ครับ
0: ที่ย้ายกลับมาเล่นกับบาร์ซ่าที่คุณเห็นไหมที่เหมือนว่าเมสซี่เขาเหมือนกับร้องไห้
1: อ
0: ่
1: าครับ
0: ใช่ไหมในเกมแรกอะที
1: ่ใช่
0: ที่ทำแมทริกอะ
1: ครับผม
0: แล้วมีการเปิดเผยทีหลังว่ามันเป็นเพราะคุณพ่ออคุณพ่อฮอเค่ที่
1: เป็นเอเย่นนะ
0: ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีข่าวปั่นในสื่อในเจนติน่าในอเมริกาใต้เนี่ยเยอะว่า ว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแย
1: ่ครับผม
0: อาการแย่แล้วก็อาจจะไม่ไหวสุดแล้วอะไรเงี้ยทำให้ล่าสุดนี่ทางครอบครัวของเมสซี
1: ่ครับ
0: ต้องออกมาแถลงการเองนะ
1: ครับ
0: บอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพเฉยๆนะฮะตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อยู่ในระยะพักฟื้นอาการดีขึ้นแล้วจากสิ่งที่ป่วยอยู่นะครับอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็ข่าวลือข่าวที่ว่าโน่นว่านี่ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้รับฟังข่าวสารจากครอบครัวผู้ใกล้ชิดของ
1: ใช
0: ่ของเมสซี่เท่านั้น
1: ถูกครับ
0: ครอบครัวเมสซี่เท่านั้น
1: ก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวจากคนวงในจริงๆ
0: ข่าวทางการ
1: ทางการนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งเทียนเขียน
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือสื่อที่ไปเล่นอะไรแบบข่าวอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
1: ใช่
0: ไม่เหมาะนะครับ
1: นะฮะ
0: ก็อย่าไปให้ความสำคัญมากก็รอรับฟังจากครอบครัวดีกว่าแล้วก
1: ็
0: ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจด้วยแล้วก็เมสซี่ก็น่าจะเพราะว่าพะวงอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าการคุณพ่อนะครับแต่ว่าพอครอบครัวว่าการก็ดีขึ้นนี่ก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: มีคอมเมนต์อะไรไหมฮะ
1: ก็มีมาบ้างนะครับแต่ผมอ่านอยู่ไม่แน่ใจว่าข้อความจะตกหล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนะครับจากคุณ1589นะข้อความน่าจะตกหล่นนะแต่ผมอ่านตามข้อความเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะสวัสดีครับมี2ภาคภาคสนุกขอให้มีเสียงประกอบทีมชื่อประกอบทีมชื่อทีมด้วยก็จะสนุกมากกว่านี้ขอบคุณครับแนวนี้นะครับแล้วก็มีนิดนึงชิลีลีก้าเดอพรีเมียร่าฝั่งไหนดีครับก็คืออันนี้คือ
0: ไม่รู้ครับคือบอลเช้านี้ฮะ
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้โห
1: บอลลีกเหรอ
0: ก็น่าจะมั้ย
1: นะ
0: บอลโลกทำอะไรพี่ไม่ได้เลยนะฮะเตะกันโคมๆร้อยกว่านัดนะบอลโลกนะฮะ
1: อันนี้จากคุณพี่6305
0: ครับ
1: นะครับจาก2625นะครับท้ายเกมนี่พากเหมือนเจมหิงเลยคิดว่ามีฮัลโหล555จากคุณลุงเล็กก็ถ้าไปเปลี่ยนเบอร์25ลงมาแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้นะเขาสรุปก็ชื่อเซเบเลเบเลนะฮะก็คือมีเฉพาะสลับเป็นตัว E เท่านั้น
0: ครับชื่อเท่มากเลย
1: เซเบเลเบเล่
0: เซเบเลเบเล่ส่วนชื่อหน้าอย่าถามนะฮะชื่อหน้ายากกว่านี้อีกนะฮะ
1: เออ
0: ช่วงนี้ก็ดูข่าวอื่นๆไปพลางๆก่อนนะมีข่าวว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้แยนพอลฟานเนเก้ใช่ไหม
1: ที่มีข่าวกับสเปอร์
0: ใช่ล่าสุดนี่ตรวจร่างกายผ่านแล้วนะ
1: มาสเปอร์แน
0: ่ๆแต่ตอนนี้แกอยู่ที่อเมริกานะ
1: ครับ
0: แกช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะตรวจร่างกายถึงแคนซัสเลย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ไม่ผ่านได้ไงไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผ่านก็แย
1: ่
0: ก็เล่นบอลโลกอยู่
1: ใช่
0: เออ
1: นะครับอันนี้ก็ตามเจ้านายเก่ามาทันกันใช่ไหมกับไบรตัน
0: ทันโอ้ลูกรักเลย
1: นะครับ
0: ย้ายมาก็เพราะเดซาบี้นี่แหละ
1: แล้วฟันเดอร์เฟนยังอยู
0: ่อยู่
1: ก็จะอยู่ก็จะแทนคริสเตียโนโรเมโร
0: ใช่ก็ต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าได้เซเนซี่มาด้วยมาโกเซเนซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาซึ่งก็ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ด้วยนะโดนเรียกไป
1: เรียกเสริมใช่ไหม
0: ใช่ อาจจะเล่นหลัง3หรือเซนเตอร์คู่แล้วก็โยกฟันเดอร์เฟนไปเล่นแบ็คซ้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าฟันเดอร์เฟนก็เล่นทีมชาติเนี่ยในบอลโลกหรือว่าเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: เล
0: ่นแบ็คซ้ายตลอด
1: เพราะขนาดนั้นนะ
0: คู่เซนเตอร์เขาใช้ฟานไดกับฟานิเคแล้วก็ฟันเดอร์เฟนเล่นแบ็คซ้าย
1: นี่มันแนวรับตัวทีมชาติทั้งนั้นแบบสุดยอดจริงอ่ะ
0: ปีนี้ต้องดีกว่าที่17แล้ววะ
1: นะ
0: แมนยูเป็นไงแมนยูมีอะไรไห
1: ม
0: เง
1: ีย
0: บนะ
1: เงียบ
0: อ๋อได้เอเมอร์สันเนี่ยได้ยัง
1: อ๋อเอเดซอนหรือเอเดสันก็ได้แล้วแต
0: ่
1: นะครับก็ยังเงียบอยู่นะเพียงแต่ว่าข่าวค่อนข้างที่จะเทไปว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันเหมือนขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ลิเวอร์พูลก็ได้แล้วนะ
1: มีเด็กคนหนึ่งเนี่ย
0: บิ๊กตอมูนยอสครับปีกวัย22ปีครับ
1: ชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะ
0: ของเมื่อวานเนี่ยโคลอมเบียหรือไง
1: ไอตัวนี้ใช่ไหมของลิเวอร์พูล
0: ใช่ไหม
1: ตัวลิเวอร์พูล
0: ใครไม่รู
1: ้
0: ไอเนี่ยสเปนมั้ง
1: ใช่
0: บิ๊กตอมูนยอสเนี่ย
1: ก็มันชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะทีมในพรีเมียร์ตัวหนึ่งอ่ะอันนั้นเป็นสเปน
0: อ๋อมุนย้อยของพาเลทป่ะ
1: ใช่ไหมที่มันเติมดีๆอ่ะนั่นแหละ
0: ครับ
1: นี่ได้มาแล้วเซ็น6ปีเลยนะวิกตอร์มุนย้อยอันนี้ก็ทีมชาติสเปน
0: ครับ
1: นะครับผ่านกระตัวนักการเรียบร้อยนะครับเซ็น6

0: ยาวไปถึงปี2032เลยนะครับข่าวนี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบินไปก็เรียกว่าเหมือนกัน
1: ไปตรวจถึงนู่นเลย
0: ไปตรวจร่างกายที่อเมริกาเลยนะครับนี่เป็นนักเตะของโอซาซูน่าครับติดทีมชาติสเปนโอ้โหทีมชาติสเปนด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: ของดีๆก็นี่ไงเขาสเปนเหมือนกันเนี่ยกุนซือก็สเปนเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: นะครับก็ข่าวที่บอกว่าใช้การฉีกสัญญาเลยนะ 34.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไม่แพงนะแต่ลิเวอร์พูลตกลงกับโอซาซูน่าว่าขอผ่อน2งวดนะผ่อน2งวดนะครับแล้วก็ตามข่าวก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าดูฟอร์มมานานแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่นะครับอันโดนี่อีราโอล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: น่าดูมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะดูการหน้านะครับ
0: ยุคของอีราโอล่า
1: ใช่เพราะว่าทำบอลมัดนี่เดือดจริง
0: ๆโดยเฉพาะช่วงท้ายซีซั่นคือบอลมัดเนี่ยผมนั่งดูมันจะมีแบ่งเป็น3เซสชั่นช่วงแรกดี
1: ช่วงแรกดี
0: ช่วงกลางนี
1: ่เฉยๆ
0: ไม่เอาเลย
1: เกือบมีล่วงไป10กว่าเหมือนกันนะ
0: แล้วก็มาเล่นเครื่องสัก10นัดเศษสุดท้ายไม่แพ้ใคร นะครับจนกระทั่งได้ไปเล่นบอลยุโรปอ่ะ
1: คือเขาเป็นทีมที่เพรสซิ่งดุเพรสซิ่งทั้งทีมอ่ะแล้วมันเพรสทั้งฤดูกาลมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีช่วงผ่อนบ้างก็
0: แผ่วไปเยอะเหมือนกันช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ก็ยังกลับมาได้
1: ใช่มาแรงช่วงท้ายแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะ
0: ครับ
1: พูดถึงลิเวอร์พูลก็มีข่าวเศร้านะนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะ
0: ครับ
1: อิบราฮิมาโกนาเต้นะคร
0: ับ
1: เซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดอย
0: ่
1: างเป็นทางการก็สัญญา4ปีด้วยกันก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ต่อนะฮะก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับมาดริดแบบฟรี
0: ๆไปอยู่กับโมรินโญ
1: ่ก็เป็น3คนแล้วนะที่ดูดไปจากพรีเมียร์นะครับมาดริดก็คือกูกูเรย่า
0: ครับ
1: แบโรซิวาแล้วก็โกนาเต้
0: โกนาเต้
1: ครับ
0: ซิวาหมดสัญญาเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่โคนาเต้ก็หมด
1: เอ้ยดาบิซิบาเอ้ยเบโรซิบา
0: หมดไหม
1: เหลืออีกปีนึงมั้ง
0: อ๋อ
1: หรือปีแต่แกไม่อยู่แล้วนะ
0: ฮะแล้วก็กูกูเรย่าก
1: ูเรย่านี่ซื้อเท่าไหร่40 50ป่ะ
0: น่าจะมุนโยก็น่าจะชอบนักเตะคือแบบว่าเป็นนักเตะขยันนะ
1: ครับ
0: มุ่งมั่นขยันทุ่มเท
1: ใช่ๆ
0: ก
1: ็พรีเมียร์นี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็รอกันอีกสักครู่นะช่วงประมาณเดือนหน้าเงี้ยเดือนกรกฎาคมต้นเดือนน่าจะปรีโปรแกรมแล้วนะแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหาประมาณ12 13เนี่ยก็เปิดดูการแล้ว
0: ครับ
1: จบบอลโลกวันที่19นะ19กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็พักประมาณเกือบเดือนนะฮะก็ได้ดูบอลกันต่อแล้วนะ
0: ก็น่าจะกรอบกันพอสมควร
1: ฮะ
0: พวกนักเตะที่มาเล่นบอลโลกก็น่าจะได้พักต่ออยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนวอลเลย์บอลก
0: ็ชนะแล้ว
1: รายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2เนาะ
1: ครับ
0: เรียกว่าสนาม2นะครับซึ่งในส่วนของทีมไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่ดอทเซเดียมหัวหมากก็ลงเล่นแมตช์แรกแล้วนะครับเจอกับบัลแกเรียชนะ
1: 3-0
0: เลย
1: ครับ
0: นะครับชนะ 3-0 เลยผมดูสกอร์กำลังจะดูสกอร์มาทำไมไปพูดถึงที่แพ้ยูเครนเนี่ย
1: เขาต้องโปรยก่อนเขาต้องโปรยก่อนกว่าจะเข้าเรื่องได้นี่นู่นอ่ะปลายข่าวเลย
0: ชนะ3เซตรวดนะครับ25-22 25-20แล้วก็25-17นะครับชนะ3เซตรวดก็3คะแนนเต็ม
1: ๆครับ
0: นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี6คะแนนขยับจากอันดับ17มาอยู่อันดับ14ของตาราง
1: ดีขึ้นเยอะนะ
0: เออชนะแล้วดีจริงๆก็คืออาจจะเสียดายเกมที่จะยูเครนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพ้ไปละนะครับเกมที่ชนะมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่3นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลกในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับ2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ก็ไปเจอ20เลยเนาะ
0: 20ครับ
1: 19นี่พักนะไป20ก็ไปเชียร์กันได้
0: ครับ
1: ถ้ามีตั๋วนะถ้าไม่มีตั๋วก็ไปซื้อตั๋วผีซึ่งเขาว่าแพงน่าดูเลย
0: หรือไม่ก็โมโนอีกแล้ว
1: หรือไม่ก็โมเนี่ยดูโมโน
0: แต่ก็ต้องซื้อแพ็กเกจ
1: แม็กสปอร์ตเนี่ยนะไม่ต้องมั้ง
0: มีไหม
1: ดูได้เลย
0: ดูได้เลยไหม
1: ดูได้เลย
0: อ๋อ VNL นะ
1: ใช่ดูได้เลยนะ
0: ครับ
1: ดูช่อง29ได้เลยครับ
0: มาเชียร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็สำคัญนะคือสัปดาห์ที่เราเล่นในบ้านไงนะครับต้องพยายามชนะให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บคะแนนได้เยอะๆแหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้น
1: ก็น่าจะลดความกดดันไปได้เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก
0: ็คือสนามแรกไม่ดีเลย
1: ก็โดนวิจารณ์เยอะแหละ
0: นะฮะเกมกับยูเครนก็โดนหนักเลย
1: ใช
0: ่นะครับเพราะว่ามันควรจะชนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไปพลาดเองนะครับไปแพ้โดนแซงหมด
1: คือถ้าเกมกับยูเครนชนะและเกมนี้ชนะเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าแทบจะรอดแน่ๆคืออยู่รอดปลอดภัยใน VNL ต่อไปแน่นอน
0: เพราะว่าตอนนี้นี่มีโดมินิกันที่เบิ่นบวย
1: ไม่ค่อยดีนะครับ
0: นะครับที่เขาก็แพ้รวดมาเหมือนเราอ่ะแต่ว่าเขาแพ้ขาดกว่าเรา
1: ครับ
0: ก็ทำแต้มสูงสุดนี่เป็นออมสินนะสติปพรจันทวิสูตรนะครับ21แต้มเลยนะครับเรียกว่าองค์ลงวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีควีนบีมนี
1: ่
0: พิมพิชยากกรำนะครับ18คะแนน
1: เก่งจริงนะ
0: นะครับนี่เป็นตัวท็อปสกอร์นะครับของเรานะครับ2คนในวันนี้นะฮะ
1: ภาพแล้วก็ชื่นใจ
0: ใช่
1: นะครับแหมฉลองนักผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็แบบเหมือนกดดันแล้วก็ร้องไห้นะพอชนะได้นะ
0: ใช่
1: คือก่อนหน้านี้มันโดน
0: เยอะ
1: ที่ว่าวิจารณ์โดนอะไรมาเยอะมันจริงๆนะครับแล้วก็พอชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกนะครับ
0: ครับ
1: มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่เห็นภาพอยู่นะครับช่วงนี้มีนี่แข่งอยู่ด้วยนะคุณโน้ตนะไอ้คุณแป๊กนะกอล์ฟเมเจอร์นะกอล์ฟเมเจอร์ PGA ทัวร์ไอ้ US Open เมเจอร์ที่2ของปีนะฮะก็แข่งวันนี้เป็นวันแรกนะรอบแรกก็ยังออกกันเพิ่งทยอยกันออกมานะครับผู้นำล่าสุดนี้เป็นแซมซีเว่นนะครับของสหรัฐอเมริกาสกอร์อยู่ที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่ตามมานี่คือรอรี่แม็กอินรอยนะ
0: อ
1: ันดับ2รุ่นมี3คนมีรอรี่ด้วยนะครับ แล้วก็ลุดวิกเอเบิร์กนะเอบอกของสวีเดนแล้วก็เบนเจมส์ของอเมริกานะ
0: ครับผม
1: ก็สกอร์อยู่ที่1อันเดอร์นะครับก็ตามสโตรกเดียวแต่ว่าก็ยังไม่จบนะยังไม่จบกันทุกคนเลยนะครับ อันนี้เป็นช่วงออกรอบช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะมีออกรอบช่วงบ่ายอีกนะฮะเป็นเมเจอร์ที่2ของปีนะครับก็มีแข่งอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงคาบเกี่ยวกับบอลโลกนี่ไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีก
1: มีข่าวดีนะไออะไรนะบราซิลมีข่าวดีนะครับ
0: คือ
1: เนมายังไม่พร้อมคือสนาม
0: เอาไปทำไม
1: ข่าวดีข่าวไม่ดีเนี่ย
0: นะ
1: คุณนี่เชียร์บราซิลไหม
0: ไม่เชียร์ครับ
1: อ๋อไม่เชียร
0: ์ผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติทีมไหนเลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: ทำไมทีมชาติไทยก็ไม่เชียร
0: ์ทีมชาติไทยก็เชียร์ เชียร์ให้กำลังใจผมใช้ว่าให้กำลังใจ
1: ครับบอลโลกนี่หรือว่าทีมชาตินี่คุณไม่เชียร์ทีมไหน
0: ไม่เชียร์แต่ก็เอาใจให้กำลังใจใช่ว่าให้กำลังใจ
1: แ
0: ต่อย่างอังกฤษ
1: แล้วมันต่างจากเชียร์ไหมให้กำลังใจเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ไม่อย่างเราเชียร์แมนยูไงถ้าอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้คือว่าเป็นชีวิตจิตใจ
1: ครับ
0: นะครับแต่ทีมชาติไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ก็คือจะ
0: ชอบ
1: เป็นอีกเลเวลนึง
0: เป็นอีกเลเวลนึงอ
1: ีกเลเวลแมนยูนี่เลเวลแบบพีกายถวายชีวิตทีมชาตินี่ก็แค่ชนะก็ดีเอาใจช่วย
0: เอาใจช่วย
1: อะไรอังกฤษอ่ะ
0: จริงๆผมก็เอาช่วยอังกฤษนะแต่พอไม่เรียกนักเตะแปลกๆผมก็ไม่เข้าใจนั้นแต่ว่าก็เข้าใจทูเคิลนะที่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะยึดหลักกับคนที่ฝันฝ่ามาด้วยกัน
1: อ
0: ่ะก็เข้าใจเขาแต่วันนี้ก็แอบหมั่นไส้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: ก็หล่อเลยเมื่อวาน
0: ฟอร์มดี
1: ชนะไป 4-2
0: แฮร์รี่เคนสุดยอดนะ
1: โอ้โห
0: เป็นทุกอย่างจริงนะ
1: สุดๆเลยนะ
0: มันคมมากๆแฮร์รี่เคนอ่ะคือแบบ
1: คือผมว่าสำคัญพอๆกับที่เขายิง2ประตูเมื่อวานคือลูกท้ายเก
0: ม
1: คุณได้ดูไหมเดี๋ยวดูไฮไลท์ใช่ไหมที่มันบีดไอ นั่นน่ะโครเอเชียได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษน่ะและแฮร์รี่เคนไปสกัดลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนนั้นเข้าแล้วเสมอ 3-3 เนี่ยก่อนที่
0: อ๋อก่อนที่จะขาดไป
1: มาคัดแรดฟอร์ดคุณจะยิงโอ้โหถ้างั้นเกมเปลี่ยนเลยนะถ้างั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะลูกนั้นนี่สำคัญสุด
0: ก็เรียกว่าสมคุณค่าทุกอย่าง
1: โอ้สุดยอดจริ
0: งจริงนะแฮร์รี่เคนนะ
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยคิดเหมือนผมกำลังนั่งคิดอยู่พอดีแบบแล้วผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดเหมือนกันเลยเหมือนเล่นเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะช่วงแรกๆถ้าใครดูนะถ้าใครดูสดอยู่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นแฮร์รี่เคนช่วงครึ่งแรกช่วงต้นเกมลงมาต่ำเลยแล้วลงมาเอาบอลแล้วก็โอ้โหโยนซ้ายโยนขวาเปิดไปเปิดมาเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะ
0: เหมือนที่เขาเล่นกับสเปอร
1: ์เออคือเอ้ยผมว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แผน
0: ครบเครื่อง
1: แผนทูเคิลมาแปลกเลยคราวนี
0: ้ครบเครื่องจริงๆแฮร์รี่เคนทำได้ทุกอย่าง
1: ใช่ๆ
0: นะครับทำได้ทุกอย่าง
1: แต่เหมือนกับว่าผมว่าเขารอบแรกเขาคงจะคือมันสำคัญก็จริงแหละมันแบบกดดันก็จริงแต่ผมว่าเขาก็มั่นใจนะว่าจะเข้ารอบเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้โอกาสที่สามารถที่จะทดลองตัวอื่นๆได้ขณะที่ตัวหลักที่อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ก็อาจจะพักไว้ก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักที่เราคิดว่าคงต้องเป็นตัวหลักอย่างซาก้าเนี่ยอย่างเกฮีอย่างเง
0: ี้ยก็ยังไม่ใช้
1: ก็ยังไม่ใช้ซึ่งพวกนี้คือลงมาก็คือใช้ได้เลย อันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าทูเคิลจะไม่ใช้หรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอย่างที่บอกคือทัวร์นาเมนต์มันยาว
0: ครับ
1: มันต้องเตะ8เกมนะถ้าจะไปถึงรอบชิงเนี่ยนะแล้วก็ในเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยมันต้องแบบต้องวนเวียนผู้เล่นดีๆต้องจัดสรรดีๆ
0: ใช่ก็คือต้องทดแทนกันได้จริง
1: ๆแล้วเขาก็อาจจะลองอย่างอื่นด้วยคือเมื่อวานน่ะผมว่าถ้าไอ้มาดูเก้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ซาก้ามันดีกว่าชัดๆอ่ะคือถ้าเมื่อวานมาดูไอ้ซาก้าเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าอังกฤษได้เยอะกว่าน
0: ี้อาจจะเยอะกว่านี้ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: นี่มีข่าวในพูดถึงอังกฤษนี่นะครับก็มีข่าวมานี่จะบอกว่าเดี๋ยวที่แพทย์อังกฤษนะครับจะมีเกมพิเศษนะจะมีแมตช์ซ้อมพิเศษกับสโมสร Sporting Kansas City นะครับทีมในเมเจอร์ลีกนี่แหละ
1: มันว่างเหรอฮะ
0: แต่น่าจะเตะไปแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะเป็นวันศุกร
1: ์ครับ
0: นะครับก็จะให้พวกนักเตะสำรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยได้ลงสนามกันนะครับเรียกว่าเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อาจจะไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับก็พวกตัวสำรองหลายๆคนนั่นแหละนะครับอาจจะรวมถึงพวก
1: เด็กๆมั้ยที่เรียกมานะ
0: ริ
1: โอใช่ไหม
0: ล้มคืออาจจะทั้งสำรองที่ไม่ได้เล่นแล้วก็สำรองที่ลงมาเล่นนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: ก็อาจจะลงมาข้อสนิมกันอะไรก็ว่ากันไปเรียกแบบฟิตเนสอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับเล่นกับทาง Sporting Kansas City นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีบอลโลกไงนะครับ
1: แล้วจะมีนักข่าว ช่างภาพไปบังทูเคิลอีกไหมโอ้เห็นภาพแล้วแบบทูเคิลออกมายืนตรงนั้นน่ะนะตรงซุ้มมานั่งสำรองอ่ะโอ้โหช่างภาพเต็มเลยฟังหมดเลยทูเคิลบอกเฮ้ยนี่ก็บอลโลกนัดแรกของเราเหมือนกันนะเราก็อยากจะซึมซับบรรยากาศเหมือนกันนะไม่เห็นอะไรเลยนะ
0: ทีมมหาชนนะครับ
1: มหาชนจริง
0: อังกฤษนะนี่ก็ร้องขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยอะไรครับ coming อะไรนะ
1: coming home ฟุตบอล coming home
0: ใช่
1: จบแมตช์เดนหนึ่งของทุกทีมนี่เขามีปรับอัตราตลอดรองด้วยนะตอนนี้ก็ยกให้ฝรั่งเศส
0: ฝร
1: ั่
0: งเศส
1: เต็งหนึ่งทีมเดียวก่อนนี้มันเหมือนกับว่าสเปนกับฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งร่วมอ่ะ
0: แต่พอสเปนเล่นแบบนี
1: ้สเปนร่วมมา
0: สเปนกับโปรตุเกสอะไรจืดกว่ากัน
1: ผมว่าโปรตุเกสคือสเปนอ่ะคือกูราซาวไอ้มูกอเคเบิร์ตเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขารับอย่างเดียวเขารับแบบรับจ๋าเลยอ่ะแล้วสเปนก็เลยเจาะไม่เข้าแต่ว่าโปรตุเกสอ่ะ
0: กับคองโก
1: มันเหมือนไม่เจาะมันเหมือนไม่อยากเจาะจริงๆอ่ะ
0: สเปนเจาะแล้ว
1: สเปนเจาะแล้วเป็นแต่มันไม่เข้าเพราะมันลงไปรับทันทีแต่ว่าไอ้
0: โปรตุเกส
1: เนี่ยเหมือนกับต้อแตะไปต้อแตะมาเหมือนไม่ได้เจาะจริงจังอ่ะ
0: เ
1: หมือน
0: น่าผิดหวังกว่า
1: เหมือนได้แต่ป้ออ่ะไปจีบสาวก็ป้อไปป้อมาอะไรเงี้ยไม่จริงจัง
0: นะ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึง
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่เหรอไอ้บราซิล
0: ทำไมฮะ
1: ที่บอกว่าเนมายังไม่พร้อมนะไปนู่นได้ไงรู้ไ
0: หมทำไมหลุดมาไกลจัง
1: เนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะฮะก็เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะเจอกับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยงานยากเลย
0: คือ
1: เฮติฮะ
0: ถ้ายังไม่ชนะอีก
1: แต่วันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะครับก็นัดที่2นัดแรกนี่กันเสมอกับโมร็อกโกแบบหืดจับนะฮะ
0: ฟอร์มไม่ดี
1: ครับผม
0: จริงๆอันเช่ตั้งแต่มาคุมผมก็ไม่เห็นบราซิลเล่นแบบเดินเนื้อเหนืออะไรนะ
1: มาคุม 12-13 เกมแพ้ไปเยอะเหมือนกันนะแพ้ไป3 4เกม5เกมอ่ะ
0: เกมมันจะดูอืดๆอึดอัดอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะนะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: คือมันจะเป็นสไตล์นี้แหละคือบราซิลยุคนี้ก็ต้องถือว่าม
0: ันไม่พริ้วไหวสวยงาม
1: ใช่คือบราซิลยุคนี้ตัวผู้เล่นมันก็ไม่ใช่ระดับแบบระดับซุปเปอร์สตาร์
0: เหมือน
1: ที
0: ่
1: เราค
0: ุ้
1: นเคยแล้วอ่ะมันเป็นระดับที่แบบ
0: อาจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
1: คือเก่งไม่เก่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดโอ้ว้าวเหมือนโรนันดินโญ่โรนันโดกาก้าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวชูโรงคน2คนวินิซิอุสเนย์มาร์อะไรพวกเนี้ยแล้วที่เหลือมันก็แบบ
0: หลายคนก็กลายเป็นเหมือนกับผู้เล่นยุโรปนะ
1: ใช่ใช่ก็ดูแบบอาจจะดีแหละไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าก็เทียบในระดับบราซิลในระดับฟุตบอลโลกที่คนคาดหวังมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นเมื่อก่อน
0: ม
1: ันทำให้มันก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเอาพี่แจ้เนี่ยเข้ามาแบบช่วยเอาระบบช่วยเอาแผนการเล่นที่มันที่มันดีๆมาใส่ตัวบ้างมาใส่ทีมบ้างอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็เก๋านะคืออันดับแรกคือเขาทำงานสำเร็จก็คือตอนแรกในบราซิลจะไม่ได้มาฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปนะ
0: ฟอร์มคัดเลือกไม่ค่อยดี
1: ก็อันเช่ก็ไปคุมช่วงท้ายก็พามาได้แต่ว่าทีมมันก็ยังไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอของจริงไงรอบสุดท้ายก็ต้องปรับต่อไปเกมแรกผมว่าเขาน่าจะเห็นอะไรเยอะเห็นอะไรเยอะ
0: โมร็อกโกก็ไม่หมู่แล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้โหโมร็อกโกเล่นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคือมี8ทีมอะ
0: รอบ8ทีม
1: ถ้าเล่นแบบนี้นะต้องมาแน่นอนอะเล่นดีมากอะ
0: บอลบุกนะบอลบุกเล่นดี
1: แล้วก็
0: ทีมเวิร์ก
1: บราซิลเกมแรกก็เหมือนกับว่าไปจัดตัวแปลกๆกับแบ็กอะแบ็กไปเอาตัวที่เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยมันยิงแบ็กเพราะว่าแบ็กตัวจริงที่เขาคาดว่าจะใช้ก็คือ2ตัวที่อายุรวมกันประมาณเกือบ80อ่ะอเล็กซานโดกับดานิโลอาจจะเห็นว่าแก่ไปมั้งก็เลยไม่ใช้ก็เลยไม่ใช้ในเกมแรกแต่ว่าก็ไปใช้พวกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อน
0: ยกเซนเตอร์มาเล่น
1: ทำไม่ได้ใช่เอชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเซนเตอร์ที่เคยอยู่โรม่าหรืออะไรไออีบานเยสแล้วก็ทางซ้ายใช้ดักกาซานโตสไอนี่ก็ใครก็ไม่รู้
0: อีบานเยส
1: โรเจอร์อีบานเยสอ่ะที่เป็นเซนเตอร
0: ์ตัวโรม่า
1: ตัวโรม่าแล้วก็มา
0: แต่ก่อนอยู่โรม่า
1: แบ็กซ้ายแบ็กขวาส่วนทางซ้ายเนี่ยดักกาซานโตสนี่ก็อาจจะเป็นชื่อใหม่หน่อย
0: ตัวแปลก
1: ไอเกมตรงกลางเกมรุกอ่ะก็เป็นปาเกต้าแบงเกต้าจริงๆเขาก็ไม่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนัดแรกก็ได้เป็นตัวจริงผมว่าเกมเนี้ยเกมหน้าเนี่ยกับเฮติเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันรวมถึงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเกมแรก
0: กองหน้า
1: ก็ทำผลงานไม่ถึงเป้านะไม่ได้ตามคาดคือเขาก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวละตัวเป้าที่มีตัวเป้าสักคนอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่าพอลงไปเล่นปุ๊บเหมือนอีกอร์ติอาโก้ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร
0: ่
1: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่มีเนย์มาร์นะเนย์มาร์ก็ยังไม่พร้อมนะก็
0: เสียของนะ
1: หวังว่าจะกลับมาในเกมสุดท้ายของรอบแรกก็ไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอเช็คฟิตเช็คสภาพกันต่อไปเกมสุดท้ายรอบแรกนี่เจอสกอตแลนด
0: ์
1: นะครับ
0: ก็อาจจะไม่ง่ายนะ
1: โอ้ไม่ง่ายสกอตเกมแรกชนะนะชนะเฮตินี่แหละนะฮะ
0: ใช่เกมกับเฮติบราซิลต้องชนะเองก็เข้าอยู่แล้วแหละมั้ง
1: คือเข้าอะเข้าแต่ว่า
0: ไม่รู้จะไปเจอใคร
1: ไม่รู้จะไปเจอใครถ้าเข้าจะมาเจอผู้เข้าไปเจอที่3
0: ไปเจอทีมอันดับ1
1: ที่3เจอที่1แน่ๆ
0: มันจะหนักอีก
1: แล้วก็กลุ่มนี้ที่1ที่2อ่ะก็อาจจะไปเจอที่1ที่2กลุ่มอื่นด้วยไม่ได้เจอที่3ด้วย
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเจอคู่เมื่อกี้เข้าไปขำน้ำตาแตกเลยครับ
0: เซเบเรเบเล่
1: เซเบเรเบเล่
0: ซื้อมาอยู่สเปอร์เลยปะ
1: โอ้ไม่ใหญ่ๆเลยพูดยาก
0: เซเบเรเบเล
1: ่ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเก่งหรือเปล่าได้บอลมันไม่กี่ทีเองนะ
0: ที่เห็นยืนโอ้โหหลังชื่อมันยาวเฟ้ยเลยเซเบเรเบเล่
1: อยากให้เกาหลีเข้าเล่นสนุกดีวิ่งสู้ฟัด
0: ไม่น่าพลาดนะเกาหลีก็ยิ่งแก่งนะ
1: เล่นบอลหรือเป่ากบกันครับไม่คิดว่าเช็คจะห่วยขนาดนี้เมสซี่ดีกว่าโดจบนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ของคิดเห็นนะบอกว่าแอนเดอร์สันแมนยูหมดโอกาสเพราะราคาแพงเกิน
0: ครับ
1: แมนยูอยากเจอปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับอยากเจอพี่เจ๋งพี่เจ๋งไปคุมมิลาน
0: อ๋ออาโมริม
1: ครับไม่รู้คิดอะไรของเขา
0: เด็ดเดี่ยว
1: อันนี้ไม่เรียกไฮไลท์ครับไฮไลท์ต้องมีภาพจังหวะทำประตูผู้เล่นผู้นะอะไรไม่อ่านไม่เข้าใจนะฮะขอวอลเล่สาวไทยชนะครับดูมโน29
0: ถ้าสวยเลยสวย
1: ถ้านักวอลเลย์บอลไทยสูง190ขึ้นไปทั้ง3คนวอลเลย์บอลไทยจะชนะได้ได้มากเฮอริเคนเก่งจริง
0: ครับ
1: แต่มาคัทแรดฟอร์ดไม่เก่งเออเก่งเก่งจริงแต่มาแค่เลดฟอร์ดไม่เก่ง
0: ยิง
1: ประ
0: ตู
1: ยิงประตูได้เฉย
0: ๆยิงสวยนะหุ่นเครื่องก็ยิงนะ
1: ครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำทีมเป็นแชมป์เนี่ยเขาก็เลยบอกไงว่าแฮร์รี่เคียนเนี่ยเป็นนักเตะที่ถูกอันเดอร์เลดมากเลย
0: ใช่คือแบบตอนนี้คงไม่อันเดอร์เลดแล้วแหละ
1: ก็ตอนนี้อันเดอร์เลด
0: ล่ะ
1: ก็เนี่ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะนะคนที่แบบคิดแบบว่าเนี่ย
0: ต้องไปอยู่มาดริดอย่างเงี้ย
1: คือถ้าเขาไปอยู่แบบบาร์ซ่ามาดริดตั้งแต่แรกแล้วก็กอบโกยแชมป์10 20รายการเนี่ยมันจะถูกมองอีกขั้นนึงแต่เนี้ยมันก็ยังติดภาพขี้แพ้ของตอนเขาอยู่สเปอร์อยู
0: ่อยู่นานไปหน่อยอย่างเงี้ยหรออ
1: ืม
0: เป็นภาพจำ
1: ทั้งที่จริงๆอ่ะ
0: สถิติส่วนตัว
1: เขาอ่ะ
0: กระจุยนะ
1: เขาต้องไประดับแบบโอ้โห
0: ไม่แพ้ใครนะ
1: ไม่แพ้ใครในโลกแล้วนะนาทีเนี้ย
0: ครบเครื่อง
1: คือฤดูกาลนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยแกยิงไป69ลูกนะคุณแป๊กทุกรายการทุกระดับเนี่ย69
0: อันนี้จะเพราะประตูไหม
1: เฉพาะประตู
0: ไม่รวมแอสซิสต
1: ์เออคือบ้ามาก
0: แล้วก็เป็นคนที่แอสซิสต์ก็ดีด้วยนะ
1: สุดอ่ะก
0: ็สุด
1: ๆก็รอดูแล้วกันนะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่า
0: ในชาติอังกฤษเพราะว่ามาดีตลอดในยุคซาวเกตอ่ะยังจะไปไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับ
1: ใช่
0: คุณพงษ์คุณพงษ์นะคุณพงษ์มาอีกแล้วคุณพงษ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเชียร์แอฟริกาใต้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ยผมว่าน่าจะดีนะ
1: ฟานิเก้เปิดตัวแล้วอ่ะ
0: ไหนมาแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วไง
1: เออ
0: น่าจะมีความสุขนะ
1: แล้วนี่มันฟานิเก้ไม่ใช่ดีกว่า
0: ใช่ปะเดี๋ยวเอาเสื้อมาดูถ้าไม่ใช่ก็จะมาชูเสื้อเหรอ
1: ไม่ใช่ทำไมมันหน้าอย่างเงี้ย
0: นามสกุลเดียวกันหรือเปล่า
1: ไม่รู้ใครนี่เป็นฟานิเค่หรือเปลี่ยนหน้าวะเนี่ยฟานิเค่มันต้องหน้าอย่างนี้
0: ชื่อหน้าเขาชื่อแย่หรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อเดี๋ยวว่ากัน
0: คุณพงษ์
1: น
0: ะคุณพงษ์
1: นี่ออฟฟิเชียลแล้วนี่
0: เออนี่หน้าตาอย่างนี้คุณพงษ์เมื่อกี้บอกที่บอกไปว่าเมื่อกี้แกบอกว่าเชียร์แอฟริกาใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมว่าน่าจะดีใจนะที่เสมอนี่ก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ไหมคุณพงษ์ใหม่แล้วคุณพงษ์ยังไม่นอนนะ
1: สู้ๆสู้ๆ
0: สวิตเซอร์แลนด์ต่อ
1: ครับผม
0: นะ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
1: ไม่แน่ใจแต่
0: ผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะ
1: แต่บอลสวิตมันก็คล้ายๆบอลโปรตุเกสคือบอลมันแข็งแกร่งก็จริงเล่นดีก็จริงแต่มันจังหวะสุดท้ายมันไม่มี
0: คือสวิตเราเห็นมาแทบจะทุกสมัยนะ
1: คือผมว่าไม่ชนะ
0: ฟุตบอลโลก
1: ไม่ชนะลูกเดียวก็เสมออ่ะ
0: อาจจะเชียร์คืนหน่อยแต่เป็นบอลที่มีทรงอยู
1: ่ก็ทรงอะดีหมดทุกอย่างอะแต่มันก็เป็นบอลแบบถ้าจะว่าไปถ้าพูดตรงมันก็เป็นบอลน่าเบื่อคือแบบเล่นก็แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าย
0: ังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นนะ
1: ใช่
0: แต่ก็คือสู้ได้กับทุกทีมสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมเกรดบีดีๆทีมนึงอะนะ
1: ครับคราวนี้ไม่เห็นมีผู้สื่อข่าวทุกช่องรายงานหน้าสนามบอลโลกมาเลย
0: ไม่ไหว
1: ไม่รู้มีใครไปป่ะเพราะของผมนี่ก็ไม่
0: ม
1: ีนี่ครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยที่หลายครั้งเนี่ยไม่มีนะ
0: ลุงเงียบๆนะส่วนใหญ่จะนะ
1: มันแพง
0: ส่วนใหญ่คึกคักกันนะนะ
1: มันแพงมากไปบอลโลกครั้งเนี้ยแล้วก็ไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มไงเพราะว่า
0: เวลาล่ะ
1: เพราะว่า

0: ไลฟ์ทุกคู
1: ่ถึงคู่นัดชิงฮะ
0: เน
1: า
0: ะใช่ถ้าพูดถึงไลฟ์อ่ะนะ
1: ถึงคู่นัดชิงมีหมดฮะ
0: ที่รายงานสดแบบนี้นะครับ
1: ครับถ้าจะไปดูบอลโลกที่อเมริกาทันไหมครับใช้งบเท่าไหร่ทัน
0: นะ
1: ทันอ่ะทันอยู่แล้ว
0: ถึงวีซ่าขอ
1: เออ
0: แต่ถ้าเรามีตั๋วนะ
1: แต่ถ้ามีตั๋วไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศเขาได้นะเพราะว่ากรรมการฟีฟ่าเข้าไม่ได้นะเขาก็ยืนยันแล้วเขาบอกแล้วไงว่าตั๋วเข้าชมบอลโลกไม่ได้ไม่ใช่วีซ่า
0: ที่
1: ทำให้เข้าประเทศได
0: ้สุดยอดจริงนะประเทศนี้นะ
1: ก็โจทย์เขาเยอะโจทย์เขาเยอะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยเหมือนคุณมีโจทย์เยอะคุณต้องทำอะไรก็ต้องระวังนะ
0: มองหน้ามองหลังเลย
1: ใช่เชียร์เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นให้เข้ารอบต่อไปครับ
0: เกาหลีคือชนะมาแล้วไงนัดแรกอ่ะแล้วนัดนี้ถ้าหากผ่านเม็กซิโกไปได้แบบมีแต้มอะไรก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับน่าเชียร์น่าเชียร
0: ์แล้วดูเล่นดีนะที่เจอกับเช็กอ่ะ
1: ใช่คุณดูนี่ดูมานี่คุณถ้าได้ดูเฉพาะแมตช์แรกเนี่ยคุณว่าทีมไหนจะเป็นแชมป
0: ์ฝรั่งเศสพอถึงเวลาทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็มาดีจริงๆนะ
1: มาดีตลอดเลย
0: อาร์เจนฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็คนหลายคนก็พูดง่ายว่าแช่งอ่ะคือไม่พอใจอ่ะเลือกทีมแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นอาจจะแบบไม่โดดหมั่นไส
1: ้เป็นแบบสายลับเยอรมันมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
0: แต่ว่าอังกฤษเนี่ยอย่าประมาทอังกฤษมีลุ้นเข้ารอบลึกๆอ่ะผมว่าแต่ว่าจะถึงแชมป์โลกหรือเปล่าเหรอผมว่าก็น่าจะเป็นอาร์เจนหรือไม่ก็ฝรั่งเศสแหละเยอรมันจะมาไหม
1: เยอรมันก็น่ากลัว
0: หรือว่ามันเปิดมาดุเกินไป
1: ม
0: ีไปเจ็ดลูกเนี่ย
1: แต่ถ้าดูฟอร์มนัดแรกอ่ะก็ต้องให้อาร์เจนตินา
0: เนาะ
1: กับเยอรมันชิงกันโอ้โหคนเยอะมาก
0: สนามสวยนะ
1: โอ้โหสนามนี
0: ้ที่คือคู่ของสวิตกับ
1: อ๋อโซฟา
0: บอสเนีย
1: สนามนี้ใช้มูลค่าสร้างแพงกว่าโลกนะ
0: โซฟาสเตเดียม
1: ใช่โหแบบดูดิกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ชั้นเลยอ่ะ
0: มีชั้นแบบซอยย่อยด้วยนะ
1: เออคือชั้นหลักๆมัน5ชั้นนะแล้วก็มีซอยย่อยไปอีก
0: สวยจริงนะ
1: โคตรใหญ่เลย
0: สนามฟุตบอล
1: ก็จุได้นู่นนะฮะ 7-8 หมื่นนะฮะเกินเผื่อก็เดี๋ยวตี2นะสวิตเซอร์แลนด์ก
0: ับ
1: บอสเนียนะครับคู่นี้ก็เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะ
0: ใช่
1: สวิตเซอร์แลนด์นี่เกมนี้ส่งเอดินเชโก้ดูจริงด้วยนะคุณแป๊กนะคู่กับดมิโทรวิชนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไอของสวิตไอไม่สวิตเซอร์แลนด์เลยเมื่อกี้พูดผิดบอสเนียนะฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่มีบริวเอมโบโลแดนเอนดอยนะครับการิชาก้าแล้วก็เรโมฟอยเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไออะริคาร์โดโรดิเกสก็ยังอยู่นะแบ็กซ้ายนะครับ
0: ยังอยู่อีกเหรออ
1: ยู่ครับอยู่อามานูเอลคันจี
0: ้
1: ส
0: กั
1: ตเตอร์ครับคู่กับอาเวดี้นะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวของเรานี่จะเป็นคุณสนกับคุณคมนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: มารายงานต่อนะครับทาง Facebook มีคอมเมนต์อะไรไหม
0: Facebook
1: ดูดิเปิดหน่อยนี่อยู่กันไปยาวๆนะช่วงฟุตบอลโลกนะครับมีรายงานสดให้ฟังกันตลอดนะฮะยันเช้าเลยบอกว่าเม็กซิโกจะ3แต้มไหมผมทายผลใน cheer.com ซื้อแพ็กเกจ5จุดจุดแต่ผมลงทุนเช็คปานามามีผลกับการเชียร์ไหมครับก็เช็คเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะปานามาไม่รู้นะปานามายังไม่เตะนะอีกนานนะฮะครับ
0: เพิ่งเคยเห็นทีมยุโรปอุดตีแมริกา
1: ก็ตามเกม
0: นะคร
1: ับ แต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟุตบอลโลกมันก็ไม่ห่างกันนะคือไม่ว่าจะยังไงมันก็ได้สู้อ่ะ
0: ยกเว้นคุณเป็นแบบ A ระดับ AAA จริงๆกันนะ
1: ครับ
0: เจนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันยังมีคลาสอยู่นะครับ
1: เออเนี่ยคุณนี่สังเกตเหมือนผมเลยคุณก้องเกียรติเนี่ย

0: ไม่เห็นมีฮูลิแกนมาป่วนเลยนะคราวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคราวนี้ถือว่าเป็นบอลโลกที
1: ่ดูราบรื่น
0: ที่ดูราบรื่นดีนะ
1: ยังไม่ได้มีข่าว
0: ตำรวจอเมริกาน่าจะเฮียบอ่ะมีข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอยู่อันเดียวที่แฟนบอลสกอตแลนด์ไปกินเบียร์หมดเมืองเลยนะเนี่ยกินเบียร์เขาหมดเมืองเลยนะฮะตีกงตีกันก็ยังไม่เห็นนะ
1: ใช
0: ่ในสนามนอกสนามนะฮะเออโอเคเลยอ่ะในแมตช์เดน124เกมแรกที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะพี่ยุทธชัยไม่มาภาคบ้างหรอครับจับคู่กับพี่หยองเลยสองซุปเปอร์สตาร์นะ
1: พยองเดช
0: แคนาดาจะยิงเยอะไหมครับมีคนถามคำถามมีเยอะนะสงสัยเห็นสองประตูนี่ก็ไม่ลุ้นนะ
1: คนเชียร์แคนาดาเยอะเจอกาตาร์ใช่ไหมแคนาดาเจอกาตาร
0: ์ใช่ก็ต้องเยอะไงเจอกาตาร์คนก็หวังว่าจะเยอะไง
1: แคนาดาก็ดูดีกว่าแหละจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ากาตาร์ก็น่าจะสู้ได้อยู
0: ่ครับ
1: แคนาดาก็อาจจะยังไม่เท่าไรไงแต่เราเห็นหลายๆทีมที่เขาไปเล่นอ่ะแม้แต่จอแดนแม้แต่อะไรพวกเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้านตัวเองนะไทยเรายังอีกไกลอ่ะผมว่าไกลเลยแหละกว่าจะได้ไปถึงจุดนั้นจริง
0: ไม่ใช่อีกไกล
1: จริงๆนะมันดูแล้วโอ้โหเหนื่อยหนัก
0: ดูแล้วมันไม่ใช่ไกลเท่าเดิมนะ
1: ม
0: ันไกลออกไปทุกทีอ่ะ คือโอกาสไปบอลโลกของเรามันไม่ได้ใกล้ขึ้นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: กับการเพิ่มจำนวนทีม
0: คือไม่ได้ใกล้ขึ้นและไม่ได้เท่าเดิมนะมันไกลออกไปทุกทีไกลออกไปเพราะหนึ่งคือคู่แข่งเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆแบบเนี่ยทุกทีมเลยเห็นเนี่ยคู่แข่งที่เราต้องแข่งด้วยเนี่ยโดยเฉพาะทีมจากเอเชียที่ไปบอลโลกเนี่ยหรือว่าทีมต่างโซนต่างๆแม้กระทั่งในอาเซียนเราเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไกลออกไปเรื่อยๆพัฒนาคือทุกทีมพัฒนาหมดแต่ของเราอ่ะพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างอยู่เฉยๆบ้างถอยหลังบ้างสลับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ย
1: กลายเป็นว่าโควต้าที่เพิ่มมาเนี่ย8ทีมครึ่งมันโดนจะไม่ผิดอ่ะเอเชีย
0: เอเชียไป9ทีมนะคร
1: ับ ใช่ไหม
0: เออ
1: มันจะไปหนักก็ขาประจำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: พวกนั้นแหละเขาขอบคุณที่คุณเพิ่มโควต้าให
0: ้
1: นะครับส่วนเรานี่ก็จะเหนื่อย
0: ใช่
1: นะครับบางคนบอกว่าทีมเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นเราอาจจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือพอเราไปดูแบบบางครั้งเราเห็นเฮ้ยเราก็สู้ได้ในจอแดนนู่นนั่นนี่อิรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็สู้กับพวกทีมจากยุโรปหรือทีมอะไรได้นะ
0: คือเขาเข้าไปสู้เขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่
1: อาจจะแพ้อะไรแต่ว่าก็สู้ได
0: ้กูราเซาอย่างเงี้ยถึงแม้จะโดน7ลูกแต่เจอเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันช่วงแรกได้สู้ได้ดีด้วย
1: เนาะ
0: ก็ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ช่วงหนึ่งจนแต่ว่าเยอรมันพอเขาตั้งเต็มเกมติดแล้วเยอรมันยี่ห้อเขาไม่เคยผ่อนเขาถือว่าแบบนี้คือการให้เกียรติคู่แข่งเจอบราซิลเขาก็ยิง7ลูก
1: นวดจนเละ
0: คือเขาเล่นของเขาไม่สนใจว่าคู่แข่งจะโดนอะไรแล้วแหละเขาเล่นของเขาให้เต็มที่ดีที่สุดทุกนาทีแค่นั้นเองเนี่ยไปบอลโลกครั้งนี้เยอะที่สุดคือยุโรป16ยุโรป16รองลงมาคือแอฟริกา
1: ครับ
0: แอฟริกานี่10แล้วก็เอเชีย9คอนเมนโบประเทศทวีปเขามีแค่10ประเทศก็ไปก็6แล้วแล้วก็คอนคาเคฟก็6นะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยก็ถือว่าแล้วเอเชียที่ไปแต่ละทีมทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนกาตาร์ซาอุเกาหลีใต้อุซเบกก็ถึงจะแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่น่าประทับใจเละเทะอะไรขนาดนั้น
1: คือเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาแล้ว
0: อีกอย่างที่ผมแอบคิดนั่งดูอีกอย่างถ้าสมมตินั่งคิดเราก็คิดไปเรื่อยอยากให้ไทยไปนะคือไทยไปหนึ่งคือจะเป็นยังไงในบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าไปสองคือถ้าไทยไปเนี่ยแฟนบอลเราจะตามไปเชียร์เยอะป่าว
1: ก็ที่อเมริกาก็เยอะคนไทยอเมริกา
0: น่าจะเยอะอยู่นะเอาตอนนี้เกมสวิตกับบอสเนียที่ลงสนามแล้วนะ
1: ยังไม่ถึงเวลาคิกออฟเลยนะ
0: คิกออฟตอน2:00นะฮะแล้วเราเอาไงพี่ฟังเราจะออกเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอออก2:00เดี๋ยวสัก5

0: 15แล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวให้คู่นั้นเขา
1: เข้ามา
0: ได้
1: เตรีย
0: เ
1: ม
0: ตรียมตัวด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าเกมที่โซฟานี่ลงสนามแล้วนะฮะ
1: แล้วที่โอ๊กชอบไหมพิธีการของเขาเนี่ยการเอามายืนวงกลมอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมตอนแรกก็ชอบตื่นเต้นดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มนานไปมันนานไปหน่อยอ่ะคือแบบพิธีการเหมือนพิธีเปิดทุกนัดเลยอ่ะนานนานถ้าลงมาทุกคนเลยอ่ะ
1: คนที่ติดรานนะ
0: ครับจัดรายการดีๆเวลาหิวดีเจเขากินอะไรกันเหรอครับคุณแป๊กกินอะไร
1: โอ้โหก็ผมจะซื้อของติดรถไว้เวลาผมแต่ว่าดึกๆผมก็ซื้อติดรถไว้เอาอะไรมาเคี้ยวกินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่าตั๋วแพงครับเลยไม่ค่อยมีฮูลิแกนพฤหัสนี้ไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับเยอรมันรู้สึกแต่วันเสาร์มานั้นที่สองคือวันเสาร์นะฮะในความคิดเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้สักสิบท
1: ีอิตาลี
0: ใช่ฮะคิดออกทีมแรกอิตาลีเนี่ยนะฮะนอกนั้นก็อะไรไทยไง
1: นะก็อยากให้ไปอ่ะเนาะ
0: เดนมาร์กไทยเดนมาร์กครับ
1: นะครับดีว่าอันนี้คุณ26คุณลงเล้งอ่ะนะครับดีว่าอังกฤษไม่เลือกโค้ชโปรตุเกสตอนนี้ผู้ทำลายโกลเด้นเจ็ด
0: แล้วอย่าลืมว่าโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยเขาได้ทำทีมชาติเบลเยียมตอนโกลเด้นเจ็ดด้วย
1: แม่แล้วรุ่งเรืองสุดๆยุคอาซาเดอบรอย
0: เสียดายสุดๆเลย
1: ลูกาโกช่วงพีคทุกคนพีคหมดเลยตอนนั้นนะ
0: คือถ้าเป็นแบบเป๊ปอ่ะสมมตินะเป็นหลุยเอนริเก้อะไรพวกเนี้ย
1: ไม่แน่ใช่ไหม
0: เป็นครอบไปคุม
1: อะ
0: ไร
1: สักแชมป์ยุโรป
0: ไปคุมทีมช่วงโปรตุเกสยุคนี้ก็ถือว่าเกือบโกลเด้นเจนเจเนเรชั่นเหมือนกันนะ
1: ก็ยังได้อยู
0: ่ก็ยังพอได้นะเนี่ยแต่กุนซือเป็นแบบเนี้ยคิดดูว่าวันนั้นถ้ากุนซือเป็นครอบข้างสนามเป็นครอบหรือว่าหลุยเอนริเก้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเดือดขนาดไหน
1: แล้วนี่ยังได้ไปคุมโปรตุเกสอีกในยุคที่ตัวก็ดีมากนะ
0: เขาก็มีดีของเขาเนี่ยแล้ววันนั้นเขาร้องเพลงชาติโปรตุเกสดังลั่นเลยนะผมก่อนเกมผมดูอยู่อ่ะโอ้โหโรเบโต้มาติเนสนี่ร้องเพลงทีมชาติโปรตุเกสแบบคล่องเลยอ่ะ
1: เป็นงาน
0: สุดยอดอ่ะรู้งานจริงนะฮะต้องให้แกอยู่เป็นครับ
1: ดูบอลกันยาว
0: ๆครับผม
1: นะครับ
0: ยาวมากครับวันนี้ก็คู่สุดท้าย8โมงเช้ายังดีนะบางวันคู่สุดท้าย11 10โมงเงี้ย11โมงยังมีเลยนะฮะ
1: เอดินเชโก้
0: ไปกับตันทีมด้วยนะครับเอดินเชโก
1: ้ตัวจริงนะครับของหน้าจอมเก่าเลย
0: ครับก็อยู่กันต่อเลยนะ
1: พี่บึกโคลาซินัส
0: โคลาซินักผู้เอามือรับมีดมาแล้วนะฮะโจรก็โจร
1: นะก็น่าจะเป็นเกมสรีคู่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: ขนาดของเราก็โอเคนะโดยเฉพาะช่วงท้ายนะ
0: ครับบอกแล้วบอลโลกครั้งนี้มันมันขึ้นหลัง
1: ตอนที่
0: เซเลเบเล่
1: ลงมานะ
0: ลงมาแป๊บเดียวแจ้งเกิดเลยได้บอลไม่กี่ทีแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดว่าชื่อแกได้แหละ
1: คู่นี้ก็น่าสนุกแหละ
0: แต่คู่นี้ใครถามเข้ามาเอาทัศนะของซัตตันไปแล้วกันนะคิดซัตตันว่าคู่นี้เสมอนะฮะเสมอ1ประตูต่อ1ส่วน AI พีดิกนี่บอกว่า
1: AI
0: สวิตชนะ 2-1 ไปพิจารณากันเองแล้วกันนะฮะ
1: 2ก็จะเริ่มสำคัญขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี
1: ้ครับ
0: เราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวไปด่าเจ๋งตอนตีห้าเลยไม่ใช่นะฮะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนี้นะครับ ผมกับคุณแป๊กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอลโลกสตอรี่
7: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกครับพาคุณผู้ชมมาติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมที่สนามโซฟายสเตเดียมลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาครับสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับช่วงนี้มีเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับผมโคบัติโคปุก้าลวนแล้วก็น้องสดวิรุณนะครับแต่ว่าน้องสดอาจจะอยู่ในช่วงการเดินทางรถน่าจะติดนะครับในช่วงเวลาประมาณตีสองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงแรกอยู่กับผมไปก่อนแล้วกันนะครับกับผมอธิคมปุก้าลวนนะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียนะครับโดยสวิตวันนี้เนี่ยมีเกรโกโกเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังเนี่ยใช้ริคาร์โดโรดริเกสครับมาเรียคันจีนิโกเอลเวดี้แล้วก็ซิแวงวิทแมร์นะครับเป็น4กองหลังกลางมีทางด้านของกราดิชชาก้าครับเรโมฟรอยเลอร์นะครับแล้วก็เอวิเชอร์นะครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ส่วนตัวรุกวันนี้เนี่ยจะเป็นฟาเบียนรีเดอร์บริวเอมโบโลแล้วก็แดนเอนดอยก็มีการเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับถอดเดลิซากาเรียนั่งสำรองนะครับถอดรูเบนวากาสนั่งสำรองนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟาวิงรีเดอร์นะครับแทนที่ของรูเบนวากาสรวมไปถึงซิวังวิทแมนเนี่ยแทนที่ของเดลิซากาเรียนะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยวันนี้จะมีเนคลาวาซิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเซียดโคลาซินัตนะครับเอมาเดดิชนะครับตาเร็กมูฮาเรโมวิชนะครับ แล้วก็อีกคนคือนิโคลัสคาติชนะครับยืนเป็น4แบ็คโฟร์นะครับนะ

0: ที่กองกลางวันนี้จะมีเอมาเมมิชนะครับยืนทางขวาซ้ายจะเป็นเคริมอลัยเบโกวิชนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นอีวานซุนยิตจับคู่กับทางด้านของเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับวันนี้เอดินเชโกจับคู่กับเอเบรินเดมิโรวิชนะครับก็เป็นเสียดรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิสกับบอสเนียฝั่งบอสเนียเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับส่งเชโกลงตัวจริงส่งอลัยเบโกวิชรวมไปถึงอีวานซนยิตลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดรอปพวกอะไรอ่ะที่เล่นไม่ดีเกมที่แล้วนะครับอย่างทางด้านทาบาโควิชหรือว่าโจวอลูคิสคนที่ยิงประตูให้นัดที่แล้วนะครับวันนี้เป็นแค่สำรองเท่านั้นเองนะครับน้องสดมาแล้วสวัสดีน้องสดด้วยนะครับผม
1: ครับสวัสดีคุณอธิคมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่มีติดเอิร์ดอีกไหมทวิต
0: อันนี้ไม่รู้อะรู้แต่วันนี้เช็คเอิร์ดแล้วหนึ่ง
1: นำซะเร็วแล้วก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเช็คเกียร
0: ์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นแต้มแรกของทั้งสองทีมนะทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็กในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเกมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้ไปเจอเกาหลีใต้นะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เช็กก็จะไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกส่วนกลุ่มนี้กลุ่ม B ทุกอย่างยังเท่ากันหมดนะครับมี1คะแนนเท่ากันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็มีการปรับตัวเล่นพอสมควรทีเดียวทั้ง2ทีมนะสวิตเกมที่แล้วนี่เดนิสซากาเรียเป็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็เลือกใช้ชิวังวิทแมนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าแบ็คก็ควรจะเป็นแบ็คนะครับไม่ควรจะเอามิดฟิลด์ไปเล่นแบ็ค
1: ไม่ต้องไปสลับเยอะมูรัตยาคิน
0: ใช่นะครับผู้สินวันนี้เป็นชูอัลปินเยโรจากโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเก็บ3คะแนนได้บอลยัดขึ้นมาจังหวะนี้เอโบโลพักแล้วคืนมาตรงกลางสวิตเบิ้ลทิ้งออกมาทางด้านฝั่งขวาผู้สินมองว่าเอโบโลมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับให้เป็นฟรีคิกของบอสเนียเฮอร์เซโกวินาครับ
1: จังหวะจะทิ้งบอลเนี่ยไดเรกมาให้นะครับอิวเอโบโลแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับก็โอกาสเยอะครับเกมที่แล้วครับรีเอโบโลในนัดที่เล่นกับกาตาร์ยิงได้ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษวันนี้เล่นมาประมาณ5นาทีครับแม่สวิสก็ดูพยายามที่จะแก้ตัวจากนัดที่แล้วนะครับ
0: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังรับฟังเครือข่ายสถานีของ FM 99 Active Radio ของเราอยู่นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวิสกับบอสเนียคุณอิเซนสนว่าไงครับเซนสน
1: ผมมองว่าสวิตจะไม่เอิดแล้วก็น่าชนะได้ขาดเพราะว่าอย่างนัดที่แล้วบอสเนียนี่ถ้าว่าตามตรงคือถ้าไม่ได้ประตูนำก่อนจะเตะมุมแล้วก็ถ้าคาดาคมๆนี่ก็วันนั้นจริงๆควรไม่มีแต้มนะผมยังชอบสวิสอ่ะก็ถ้าไม่ผิดฟอร์มก็ควรจะชนะมากกว่า1นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะคุณมองว่าไง
0: ผมก็เห็นด้วยกับเซนสนนะผมว่ามันน่าจะคือโดยพื้นฐานน่ะสวิตดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่เห็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าบอสเนียเนี่ยไม่แพ้ใครมา9เกมติดแล้วนะ
1: เดี๋ยว
0: ในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ขยันเสมอมากนะครับ9เกมที่ไม่แพ้ใครเนี่ยเสมอหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็หนักไปทางเสม
1: อ
0: นะครับแล้วก็ไปชนะอิตาลีมานะครับในรอบชิงตั๋วเข้ามานะคร
1: ับ เซออฟและสุดท้าย
0: นะแล้วส่วนใหญ่เสมอหมด
1: ครับส่วนการอื่นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เสียบ89899นะครับส่งมาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้อยู่ถึง 5:00 เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็จัดมาคอมเมนต์มาพูดคุยได้
0: เปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เตะมุมของสวิตโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะมุมอีกรอบนึงครับของสวิตเซอร์แลนด
1: ์เติมมาเล่นเซตเพลย์ครับเมลคานจี้นะครับจากอินเตอร์มิลานนะครับเตะไปแล้วครับเล่นสั้นของสวิต
0: ก่อนของริคาร์โดโรดิเกสยกมาจากหน้ากรอบเขตโทษโดนบอสเนียดักทิ้งมาได้ก่อนครับมีหรือว่ามิโรมูไฮที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่แล้วนี่จะยังมีอนาคตหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ยังมีชื่อเป็นแค่สำรองครับมิโรบูไฮแบ็กจากฮอฟเฟนไฮม์นะครับจังหวะนี้กลางของสวิตเก็บบอลได้แต่ว่าโดนอัดล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของสวิตเล่นเร็วเลยซ้ายได้ขึ้นสวิตเซอร์แลนด์ วางยาวออกมาทางซ้ายจังหวะนี้จีใส่กรอบเขตโทษก่อนจะไหลเข้ากลางมาลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ครับบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซูซานเก็บบอลตรงกลางได้ยิงไกลลูกนี้มีหัวของแนวรับบอสเนียแย่ไว้ก่อนครับบอลกระโดดออกหลังเป็นนิโคลาคาติชครับใช้หัวบล็อกบอลยิงของกรานิตชาก้าออกหลังไปเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ชาก้าได้สัดได้สายเต็มหลังเท้าเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลกโอ้แต่นิโคลาคาติชครับสกัดออกไปก็หน่วยก็ตายครับทั้งคาทั้งติดเลยนะนี่เกิดมาเป็นแนวรับอย่างแท้จริง
0: จังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเต็มข้อหน่อยหัวขาดแต่มุมทางขวาเล่นสั้นเปลี่ยนจุดสวิตขวางมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่เปิดเร็วครับย้อนกลับมาทางขวาอีกทีนึงได้ยกเข้าไปลูกหนีโดนบอสเนียแย่ไว้แล้วแก้เกมหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นมาจังหวะนี้ดีดออกซ้ายบอลของทางด้านบอสเนียครับอะไรเบโควิดต้องคืนหลังกลับมาก่อนแล้วย้อนลึกกลับไปถึงฟาซิลเลยครับผู้สาประตูเซตบอลสั้นขึ้นมาคาติดออกไปทางขวาที่เอมาเดดิดพลิกได้ตรงกลางของบอสเนียแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวของบอสเนียไปแล้วครับ
1: ก็ได้ฟาวครับบอสเป่าให้สวิตเล่นครับเป็นบอลของสวิตนะครับแล้วทางซ้ายบุกต่อเนื่องเลยครับ
0: ได้เปิดยัดเข้ามาไม่ถึงบริเวณเอมบโลครับสวิตเซอร์แลนด์บอลกระดอนออกมาจังหวะนี้บอสเนียพยายามจะแก้ออกมาเชโก้ไปเอาบอลไว้แล้วหาเพื่อนอยู่เลือกคืนหลังกลับมาให้สาดทิ้งขึ้นมาเลยครับมูฮาเรมวิทเตะมาไม่มีอะไรครับเป็นสวิตดักคืนกลับมาได้อีกรอบหนึ่ง
1: วันนี้สวิตต้องชนะสัก2นะช่องว่างขึ้นมา
0: สายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอ็นดอยวันนี้โดนมาอยู่ฝั่งซ้ายนะได้ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านมูฮาเรมวิทอีกครับ
1: อยู่ตรงไหนก็ได้เอ็นดอยอ่ะแต่ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์กว่านัดที่แล้วนะ
0: ทะลุช่องสวยเอ็นดอยยัดลูกนี้หน้าต่างครับโอ้โหได้ยิงทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแดนเอ็นดอย
1: พอเดนเอ็นดอยยิงเสร็จนี่กองเชียร์สวิตนี่สายหัวเลยครับคือมีเวลามีพื้นที่นะครับแต่ว่าเหมือนแต่งบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายก็เลยตามยิงด้วยซ้ายแล้วมันเข้าแค่หน้าต่างครับยังไม่นำครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วใน YouTube นี่หลายคนนี่เหมือนต้องการสวัสดีครับเซนสนรบกวนฟันธงครับเซนสนว่าใครชนะครับแล้วคนละท่านกันด้วยนะอันนี้บอกเสียงที่คุ้นเคยครับชอบมากครับ
0: 10นาทีแรกที่โซฟาสเตเดียมนะครับยังเสมอกันอยู่0-0สนามนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยที่นั่งประมาณ 46,000 แต่พอเป็น NFL เนี่ยที่นั่งกระโดดไป 70,000
1: ก็ต่างกัน
0: นะครับก็คือพอเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันสามารถยืนได้นะยืนเชียร์ได
1: ้แต่ผมเช็คกันบ้านคุณวันนั้นนี่ออสเตรียเนี่ย
0: เป็นไง
1: แม่หมิ่นเมย์เลยนะนาทีสุดท้ายเลยนะจุดโทษในสุดท้ายเลยนะ
0: เฮ้ยสีดีต้องดูตอนแห้งผมเตือนคุณแล้ว
1: คือแบบให้ไม่ให้ตรงนั้นสำคัญเลยนะ
0: คุณดูนอร์เวย์สิ 4-1 ไหม
1: โอ้นอร์เวย์นี่โอ้สู้มีดเดีย
0: บอกแล้วว่าบอลไม่มีมารยาทยิงมันอยู่นั่นแหละยิงไม่พัดยิง
1: แล้ววันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เช็คมีไหม
0: เช็คหลับไปแล้ว
1: เรียบร้อยมีใช่ไหม
0: มีดิ
1: แล้วแคนาดากาตาร์มีไหม
0: ชอบแคนาดานะยังเชื่อว่าแคนาดาเฉียบกว่า
1: เม็กซิโกเกาหลีใต้อ่ะ
0: คู่นี้นี่ไปทางแบบยิงเยอะดีกว่า
1: เออ
0: คู่นี้ก็น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชนะ
1: ครับผมมองว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
0: เ
1: ออคู่นั้นน่ะ
0: 2-2 มั้ย
1: ประมาณนั้น
0: คือเม็กซิโกอ่ะพอไม่มีมาตินน่ะเซนเตอร์แบ็คที่ติดโทษแบนน่ะผมว่ายุบไปเยอะนะครับ
1: ไอ้นี่ดิเซซ่ามอนเทส
0: เซซ่ามอนเทส
1: แต่นัดที่แล้วเซซ่ามอนเทสโดนไล่ออกนี่ผมก็งงนะ
0: ใช่
1: มันโดนไล่ออกได้ยังไง
0: โดนแบบงงๆอ่ะก็เป็นเหมือนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ไงแต่ว่าตัวสุดท้ายกองหลังตัวสุดท้ายพอดี
1: คุณสตาลินบอกผมรักเซนสนโอ้โหขอเลขบัญชีอะไรครับขอเลขบัญชี
0: หวานเจี๊ยบ
1: โอ้สุดยอดน่ารักมากSMS หน่อยกูมานมาอีกแล้วเหรอ
0: มีบอกว่าไม่ได้ดูทุกคู่ครับแต่ผมรู้ทุกคู่ครับผมวิ่งผัด4ครับ
1: มีแต่นักวิ่ง
0: มีบอกว่าคืนนี้ให้คมที่1ส่วนที่2อ้าวครัวคนอื่นมีตั้งอีกตั้งเยอะนะครับ
1: เสียงแท้ดังฟังชัดไม่ต้องเอียงหูฟัง
0: ครับ
1: โอเค

0: ขอบคุณครับ
1: สวิตออกซ้ายมาจังหวะนี้แดนดอยครับริมเส้นริมกรอบเขตโทษจากซ้ายเคาะเข้ากลางชาก้าให้มาพลิกได้แล้วเปิดยัดข้ามมาลูกนี้ไม่มีตัวจบครับบอสเนียยังช่วยกันดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับเกือบจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับสวิตลูกนี้ยังไม่ได้ครับติดทาริกมูฮาเรมวิชครับ
0: จังหวะนี้ผมพาสั้นๆครับเหมือนเดิมโอ้โหให้มาแม่จะไปควายยิงครับเอ็นดอยยิงง่ายๆก็เข้าแล้วครับแต่เอ็นดอยจะไปควายยิงแล้วมันไม่โดนก็เลยมูฮาริโมวิชเก็บเคลียร์ได้แม่แอคอีกแล้วผ่านมา13นาทีครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เขาอาจจะแค่เล่นพลาดหรือเปล่าคุณใครจะแอคกันตั้งแต่12นาทีแรก
0: โอ้บางทีมึงจิ้มก็เข้าแล้วเอาไป
1: บอลทางซ้ายขึ้นมาครับเรมอนไฟเลอร์
0: นี่คุณเด็กรถเขียวบอกกูมานกระซิบครับบอสเนียเสมอครับวันนี้กูมานนี่คนละค่าคุณนะครับที่แล้วกูมานเขาเชียร์ฝรั่งเศสเหมือนคุณ
1: หมอได้เลยครับคุณฟังท่านเชื่อหมอครับหมอเล่นมา
0: หมอว่าเจ็บไปหลายคนแล้วฮะ
1: เมื่อวานนี้อย่างเจ็บเอ้ยแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เจ็บมาก
0: เมื่อวานตามทรง
1: เมื่อวานตามทรง
0: เมื่อวานนี่โคลอมเบียเลยเรือธงผมเลยชิวแต่ว่าไอ้โปรตุเกสเนี่ยที่ก็แต่คู่แรกเลยนำเร็วด้วยเหมือนเดิม
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตทางขวายังต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับโดนดักย้อนกลับมาก่อนบอลขึ้นกลับมาแนวเซ็นเตอร์แบ็กครับอากันจีมาเร็วอากันจีเล่นสั้นๆกับเรโมฟรอยเลอร์ลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษฟรอยเลอร์ฝากออกขวามีตัวเติมแล้ววิทแมร์เปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งเข้ามาก่อนจะได้สวนกลับครับบอสเนียเอเบรินเดมิโรวิชให้อีวานสุดิตเบิ้ลลูกนี้หลักลอยอู้ยแล้วแต่อ้อมแล้วใช้ความเร็ววัดเอาแล้วครับบอสเนียหลุดขึ้นมาแล้วได้กราบขวาครับบอสเนียเติมขึ้นมาทางขวาแล้วโยนลึกเหลือเกินครับลึกออกหลังไปเลยครับมีเพื่อนเติมมา2คนนี่ไม่มีใครเข้าเป้าเลยครับทั้งเอเบรินเดมิโรวิชแล้วก็เอดินเชโก้ครับ
0: บอสเนียเถียงเหรอเป็นทางเมมิชนะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่สปินหนีแบ็กวัยรุ่นครับดิคาโดโรดิเกสโอ้โหแบ็กตัวเก่าแล้วเมมิชเปิดให้ใคร
1: ให้ใคร
0: โอ้โหเปิดออกหลังไปเลยครับนี่คุณวิทยพงศ์บอกด้วยเวลามีชาก้าทำให้พี่สองคนได้ภาคสวิตสองนัดไม่ต้องก็ได้นะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาก็ได้นะคือหน้าตาเราเหมาะกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
0: ์ใช่เรา
1: คนอื่นอย่างพี่แป๊กเมื่อกี้พี่แป๊กได้แอฟริกาใต้ไปใ
0: ช่
1: ไหม
0: แล้วเมื่อกี้พี่โอ๊ก
1: พี่โอ๊กแอฟริกาใต้ไป
0: เราอาจจะเกิดที ่ซูริก
1: ใช่
0: อาจจะเกิดที่ซูริก
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ โลซานอย่างเงี้ย
0: เวเฟอร์
1: ใช
0: ่นี่บอกขาติดได้หนึ่งฮาครับจากคุณพุทธิพงศ์
1: ครับผม
0: นี่บอกตอนนี้หมอคุยขยะกินอยู่ป่ะครับคุณรัฐยลักษ์โอ้โหบอกว่าสวัสดีครับคุณพรมน้องสนนะสวัสดีนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้มีใครดูบอลบ้างป่ะเพราะว่าบางคนอาจจะวันนี้แอบพักผ่อนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่4คู่วันนี้บางทีก็ดูเบาไปหน่อย
1: ผมว่าเบาตั้งแต่คู่กาหน้าเมื่อวานแล้ว
0: แต่กาหน้าเมื่อวานมันก็มีนาทีบาป
1: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่าความน่าสนใจของเกมการหน้าปานามาก็คนอาจจะพักแล้วก็ตื่นมาดูตอนเช้า
0: ทักทายพูดคุยกันได้นะครับ Facebook Live นะครับ YouTube Live แล้วก็ SMS กับเสือ8 899ทิ้งบอลมาซ้ายครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เก็บบอลได้ก็จริงแต่ว่าลูกนี้ยังโดนแซะทิ้งออกมาก่อนครับบอสเนียแก้ออกมาได้โดยเอมาเดดิชแล้วก็พยายามจะไปเอาคืนครับแดนเอนดอยสุดท้ายบอลเป็นฟาวของเอนดอยครับ
0: หลังจากช็อตแรกชาร์จไม่โดนตรงนี้ไปฟาวครับใส่เดดิชนะครับแบ็กจากเบนฟิก้านี่บอกว่าพี่สวนภาคอยู่ทรูวิชั่นนะครับเสียงคุ้นๆจากคุณใจเย็นอาจจะให้ผมไปทุกที่เลยแหละ
1: พี่บอกว่าได้พวกพี่น่าจะแอบเงินเมียไปฝากแบงค์สวิตครับผม
0: มันเป็นไปได้ขอให้มีให้แอบอ่ะ
1: ถูก
0: น
1: ะครับบอสเนียเปิดขึ้นมาไม่ถึงเอเบรินเดมิโรวิชโอ้โหลูกนี้พยายามจะเข้าไปแย่งบอลของกรานิตชาก้าโดนเตะคว่ำเลยครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน16นาทีครับแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดรวมถึงจังหวะสุดท้ายยังมีน้อยไปหน่อยครับบอกสวัสดีครับ FC จากซานดิเอโกวันนี้ก็ในสหรัฐนะ ได้ไปดูบอลบ้างไหมครับคุณ
1: ธน
0: พล
1: หมายถึงว่าถ้าที่อเมริกาเขาไม่มีให้ดูฟรีหรอก
0: ไม่สิเขาเลยเพย์เปอร์วิวแล้วอเมริกา
1: แต่ผมรู้มาว่าพวกค่าโดยสารค่าตั๋วในการเข้าดูแต่ละเกมแพงมากนะครับ
0: ใช่
1: อย่างล่าสุดเนี่ยตั๋วนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี้ทะลุไปหลักแบบ10ล้านนะครับณเวลานี้200,000ยูโรโดยประมาณ17นาทีผ่านครับสวิตศูนย์บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา0ครับ
0: ครับสวิตเซอร์แลนด์นี่นอกจากแบงค์นอกจาก
1: นาฬิกา
0: ช็อกโกแลตนอกจากนาฬิกานี่คุณมีนึกถึงอะไรอีกไหม
1: สวิตเหร
0: อ
1: ก็หลอดไฟไง
0: ฮะมุกเหรออันนี้คือมุกใช่ไหมจะเล่นอะไร
1: ส่วนสวิตวางยาวมาลูกนี้ทางขวาซิแวงวิทแมจี้ลูกนี้สุดเส้นเปิดก็ยังไปติดบล็อกครับโดนอะไรเบโกวิชตามมาบล็อกออกข้างไปได้ก่อนครับแล้วคุณนึกถึงอะไรสวิต
0: ไม่เดี๋ยวก่อนไอหลอดไฟก่อนเอาเคลียร์มุกก่อน
1: ผมจะข้าม
0: อะไรอ่ะ
1: ก็สวิตไงถ้ากดสวิตแล้วก็คุณก
0: ็โอเคโอเคผมก็แบบ
1: ทำไมต้องให้ผมอธิบายเยอะ
0: ก็จะได้เคลียร์ไงว่าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผมพลาดอะไรไปเปล่าเพราะถ้าหลอดไฟนี่อาจจะคิดถึงเนเธอร์แลนด์ไงแบบฟิลิปอะไรเงี้ยมันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
1: ส่วนสายขึ้นมาลูกนี้จะเปิดของแดนดอยครับยัดเข้ามาที่หน้ากรอบ6หลายโดนดักทิ้งออกข้างไปก่อนครับ
0: โอ้รีบพากบอลเลยพอเจอบุ๊กแบบหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตก็เกี่ยว
1: อะไรที่มันแห้งก็ผ่านไวๆอ่ะ
0: แต่ตอนนี้สวิตบุกไม่พักเลยครับแต่ก็ช่วยคมๆหน่อยแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาครับ
1: อู้ซีแวงวิทแมเพื่อนโยนมาให้จะตวัดเข้าไปก็ไม่โดนอีกล้นไปไหนไม่รู้เลย
0: เปิดนี่เสียงแบบนี้โอ้เปิดไม่โดนครับเปิดวืดครับวิดแมวันนี้เพิ่งได้เป็นตัวจริงนะครับ
1: บอกว่าจบบอลโลกนี้ผมของดดูบอลจนเปิดฤดูกาลเลยครับผม
0: ทำไมอ่ะ
1: มันน่าจะอ่อมอ่ะถ้าจะอ่อมแต่การแบบว่าติดตามกับทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่ามันเบิกล่วงหน้าช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้ว
1: อ๋อชอบใช้เงินอนาคต
0: เงินอนาคต
1: นี่ไงเขาบอกว่าตั๋วแพงมากจริงส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของสวิตลูกนี้ก็ยังตรงตัวนิโคลัสวาซิลิคครับจังหวะวิ่งเข้ามายิงของแดนดอยหน้ากรอบเขตโทษครับ
0: จังหวะสุดท้ายครับยังเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ครับในอุตส่าห์เก็บตกได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหทางวากาสเนี่ยขออภัยเป็นลีดเดอร์เนี่ยปล่อยให้เอ็นดอยได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่หนีมือทางวาซิลครับ
1: กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนสกัดครับ
0: นี่บอกอ๋อทำงานครับแล้วก็ดูในไลฟ์สดเอาคุณใจเย็นถามเพิ่มแล้วภาคประจำอยู่ที่ไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ FM 99เลยเหรอ
1: เฮ้ยใช่เหรอเขาเรียกสน BG อยู
0: ่แล้วมี BG ด้วยโมโนด้วย
1: เห็นไหมผมเนี่ยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆที่เหลือไปแค่เงา
0: เดี๋ยวบอกคุณคมครับพอดีติดต่อจาก True Vision นะ
1: โอ
0: ้พร้อมไหมฮะ
1: มาเลยครับ
0: นี่ไง
1: ขอให้มาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะขึ้นทางซ้ายของเอ็นดอยก็ยังโดนกดดันอยู่ครับดักกลับมาได้ก่อน
0: อู้เปิดทิ้งมาก็เหมือนคืนบอลให้สวิสเอามาบุกใหม่นะครับผ่าน20นาทีครับเปอร์เซ็นต์การของบอลชัดเจนเลยครับว่าสวิสเหนือกว่าครับ
1: การนิชาก้าทะลุช่องขึ้นมาพลิกได้ลูกนี้โดนปั๊มครับริวเอมโบโลเล่นไม่ได้คือบอสเนียเนี่ยอาจจะต่อบอลไม่ดีขึ้นบอลไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องยิงประตูขอแต่มุมเยอะๆก็พอครับผมถึงตรงนี้นี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับเตะมุมไปแล้ว4ครั้งครับเยอะนะ4ครั้งใน20นาทีเนี่ยบอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากกลางสนามให้มาทางขวาฝากไว้ได้ยังไม่ได้ครับก็คือกลับมาตั้งใหม่ที่ตรงกลางชาเนตกาเรนชาก้ามีสถิติที่น่าสนใจจากเกมที่แล้วนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม B เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จมากสุดมีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงสุด แต่บอสเนียกลับกันเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ย

0: พวกเขามีสถิติจ่ายบอลสำเร็จน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลแย่ที่สุด
1: ก็รับทั้งเกมอ่ะบอสเนียวันเจอเจ้าภาพแคนาดา
0: ส่วนจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษสวิตช์ไบบอลออกมาทางขวาได้ยกไปเสาไกลลงไกลไปไหนครับขาดขาดเกินเกินอยู่ตลอดครับสวิตเซอร์แลนด์บอลของเอ็นดอยคืนกลับมาหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ของเรโมฟรอยเลอร์ครับผ่านหลังเข้าออกไปหลังประตูเลยครับ
1: คือมีระยะลุ้นส่องได้ครับเรโมฟรอยเลอร์น้ำหนักก็ได้นะครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับเข้าหน้าต่างอีกแล้วแล้วตามธรรมเนียมครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำกันก่อน
0: ระหว่างเขาไฮเดรชั่นเบรกเราก็ต้องฮีลไลท์กันนะครับ
1: คุณเอานี้คุณเอาอันนี้คุณ
0: ไม่คุณหยิบตรงนั้นไม่
1: ได้ได้คุณก็ลองไปแบบว่าดูแลสุขภาพเข่าบ้าง
0: ใช่นะครับเขาไฮเดรชั่นกันเราฮีลไลท์นะครับแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดช่วงนี้ต้องระวังนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ส่วนใครอยากสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M-Quad Super Fans ครับในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งใจเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยสามารถเชียร์ชาติที่ชื่นชอบได้นะครับลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมสุขในที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับง่ายๆครับ1ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็ซื้อบัตร M-Quad Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3นะครับบัตร M-Quad Super Fan เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใช้งานง่ายๆครับที่ M-Quad Super Fan Starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ใช้บัตร M-Quad Super Fan Diamond เนี่ยราคา500บาทจะโหวตได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการครับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นี่ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลอันดับ3นี่มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก M-Quad Super Fan นะครับจะรับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับสมัครร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับจัดไป
0: ผมเนี่ยอยากได้มอไซค์มากเลยมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
1: อ๋อแสดงว่าถ้าคุณได้รางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ย
0: ไม่เอา
1: ขอรางวัลที่2
0: ขายนะคร
1: ับ ให้ได้ก่อน
0: เออ
1: สมัครก่อนเลยเนี่ยอย่างอาทิคมเนี่ย500บาทเนี่ยต้องซื้อสัก10ชุดเพราะว่า500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตคุณซื้อ10ชุดก็ได้ 3,000 โหวต
0: ถ้าผมซื้อ 5,000 ก็คือ 3,000 โหวต
1: เออ
0: นะครับยืมตังค์กันดิ
1: ล่ะนี่ไงไม่แต่ว่าคุณเล่นได้ผมเล่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำอสมทเล่นไม่ได้ไงพี่เอกหิมงี้เล่นไม่ได
0: ้อ๋อหรอมันสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาเตะกันแล้วนะครับก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคูลิ่งเบรกนะครับว่าสมควรจะต้องมีหรือเปล่า
1: เขาเรียกคอมเมอร์เชียลเบรกโดนแซวไงก็ถ้าเป็นไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะอย่างผมเคยเจอลิงก์จากเกาหลีใต้เงี้ยตัดเข้าโฆษณาเลยนะถ้าไอ้ไฮเดรชันเบรกเนี่ยขออภัยครับสัญญาณภาพมีปัญหานิดหน่อยอ๋อคุณจะเอานี่ใช่ไหมจะหา หาเงินไปโหวตใช่ไหม
0: ใช่

0: เนี่ยขอที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เ
1: ขาจะให้เราใช่ไหม
0: ก็คุณบอกว่าขาดวันนี
1: ้ก่อนฟาร์มกันจังหวะนี้บอสเนียก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับโดนดักสวิตทะลุช่องมาลูกนี้มีตัวเรโมวิชครับมาดักไว้ได้ก่อนสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวิตก็ยังดักได้อีกรอบนึงบอสเนียพยายามจะเก็บตรงกลางให้บอลจังหวะนี้บอสเนียได้บุกบ้างแล้วครับซ้ายของบอสเนียเติมขึ้นมายังเปิดไม่ได้ครับเคาะคืนหลังกันมาก่อนเคโอราชินัทให้มาทางซ้ายเมมิดเอมาเมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางมาฝากไว้บอลกลับไปอยู่ทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับซุนยิดให้มาโยกลูกนี้จะหาช่องเปิดของไอเลวแบกโกวิดไม่ได้อีกครับแล้วลูกนี้แสกคาราซินัดไปขวางครับคว่ำเลยครับ
0: คือได้บุกทางซ้ายนะครับทางบอสเนียโดยเมมิชแต่ว่าไม่ผ่านสุดท้ายพอสวิตจะสวนกลับก็ต้องไปเบรกเกมครับทางคาราซินัดครับ
1: มีคนถามบอกพี่สนนี่ภาคเจลีกใช่ไหมครับจำได้คล้ายๆไปทางนู้นหรอ
0: ทำหลายอย่างครับใครจ้างอะไรก็ทำนะ
1: เจลีกก็เอาเหรอ
0: ก็น่าจริงๆอาชีพผมก็รับจ้างครับ
1: ถ้าใครถามแล้วก็บอกเรารับจ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ถ้าคุณใจเย็นจ้างผมก็ไปอ่ะ
1: ใช
0: ่คุณธนากรถาม
1: เรือนี่รับไหมเรือยาวรับไหม
0: โอ้อันนี้อาจจะยังก่อนแต่คุณนี่น่าจะได้อยู่เสียงคุณน่าจะเหมาะ
1: เคยมีคนมาจ้างเหมือนนะ
0: รับสิรออะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นจริง
0: ๆเฮ้ยมันได
1: ้
0: ตื่นเต้นไว้ก่อนอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้บี้กันอยู่ตรงกลางครับบอสเนีย2คนจังหวะนี้ไปอัดฟาเบียรีเดอร์คว่ำเลยครับจับตาดูผู้สินคนนี้ให้ดีนะครับ
0: ชอบเป่าแปลกๆ
1: ชูอัลปิเนโร่นะครับเป็นคนที่ไม่ให้ใบเหลือง2นูโน่โกเมสไงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศที่เจอกับบาเยิร์น
0: นูโน่เมนเดส
1: นูโน่เมนเดส
0: นูโน่โกเมสเลิกเล่นแล้ว
1: โกเมสกองหน้าที่ไม่ให้บอกว่าคอนราดไลเมอร์ฟาวก่อน
0: เออ
1: นี่เลยนะนี่แหละคนนี้แหละชื่อเอาปินิเยโร่คนนี้นี่แหละ
0: มีผลกับเกมระหว่างเปเช่กับบาเยิร์นไง
1: ใช่ใช่เพี้ยนเพี้ยนอยู่เหมือนกันอ่ะคนเนี้ยเป็นโปรตุเกสนะครับผู้สินวันนี
0: ้คุณธนากรบอกว่าบิ๊กป้อมติดไหมครับสวิตชุดนี้ตอนแรกผมมางงๆแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อมันเป็นชื่อเรียกของเซดานชากิดี้ไงเมื่อก่อน
1: อ
0: ่ะคือจะตันตันป้อมป้อมหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบ้านเราแหละ
1: พี่บอกภาษาสวิตพูดง่ายนะครับเปิดปิดเปิดปิด
0: ครับ
1: ครับผม
0: สวิตนี
1: ่ได้มาหนึ่งขำจอดเมื่อกี้เปิดปิดเปิดปิด
0: ผมนึกถึงมีดไงคุณรู้จักไหมที่มีดพับอ่ะ
1: ยังไงครับ
0: ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์
1: ใช่ใช่ใช่ยี่ห้ออะไรนะ
0: ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้เลยแบบมันจะมีโลโก้อ่ะ
1: ที่เป็นรูป
0: ต้องมาจากสวิต
1: ที่แบบคนแบบแคมเปอร์ทั้งหลายก็ใ
0: ช้
1: เ
0: ลย
1: จำยี่ห้อไม่ได้เหมือนส่วนจังหวะนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับแล้วสาดยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์โดนบอสเนียดักไว้ได้ตัวน่ะดีนะบอสเนียแต่ว่าไอ้สวิตเนี่ยบอสแต่ว่าเหมือนจะเปลืองครับชอบใช้โอกาสเปลืองครับ
0: วันนี้พวกเซกี้อัมดูนี่โนอาโอกาฟอร์มีชื่อเป็นสำรองนะ
1: มีบอกตั้งแต่มีบอลโลกมาชาติไหนยิงประตูรวมได้เยอะสุดครับทำไมไม่เห็นมีค่อยในการพูดถึงกัน
0: เยอรมันปะ
1: หมายถึงว่าชาติ
0: ทั้งหมดเลย
1: แบบ
0: ตั้งแต่จัดมา
1: เดี๋ยวผมไปดูให้แต่ถ้านับเฉพาะแค่ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย
0: ดูนี้ก่อน
1: ตากของบอสเนียโอ้โหเอดินเชโก้ครับยกมาลูกนี้จะให้ตาฮิโบรวิชเข้ามาชาร์จแต่ว่าก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ยกกลับเข้าไปก็ลึกไปเข้ามือเจกอโกเบลอีกครับ
0: พยายามจะเปิดยัดเข้ามาให้เชโก้นะครับทางบอสเนียแต่ว่าโกเบลยังตัดบอลได้ดีแต่คุณต้องดูเนี่ยสำรองบอสเนียเบอร์20อ่ะบาลัสทาเลวิชปีกจาก PSV วันนั้นตอนนั้นผมมีได้ภาค Eredivisie อยู่โคตรเก่งเขาบอกว่านิวร็อบเบนแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองแต่เกมแรกไอ้วันที่เล่นกับแคนาดาตัวจริง
1: ชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ239ประตูนะครับอันนี้คือตั้งแต่1930เลยนะนะครับส่วนอันดับ2เป็นบราซิลนะครับอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เป็นอิตาลีนะ
0: อิตาลีนี่ไม่ได้มายิงหลายครั้งนะ
1: ครับ
0: 3ครั้งหลังไม่ได้มาเลย
1: นี่ขนาดไม่ได้มาอยู่อันดับ5
0: เหลือจะเชื่อ
1: ส่วนสวิตเริ่มจะเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายบอลขึ้นมาของมาเนวากันจิตรงกลางฝากให้กับฟอยเลอร์อูเรโมฟอยเลอร์แต่งลูกนี้ฝากสั้นมาบอลจากเอบิเชอร์ย้อนออกไปทางซ้ายครับโรดิเกสกลับมาเอบิเชอร์อีกรอบนึงก่อน
0: นี่ก็บอกหลอดไฟมานี่ฮาที่2เลยนะครับ
1: เมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดังมากตอนหลอดไฟปุ๊บแอร์มาเลยแอร
0: ์กริบ
1: ส่วนเติมมาของสวิตลูกนี้ฝากออกขวาวิทแมร์ยังเข้าไม่ได้ทะลุช่องจะให้วิทแมร์เขามารองไว้แล้วครับแต่ลูกนี้โดนบล็อกยังสาดทิ้งออกมาได้ก่อนครับเอมาเมมิช
0: บทบาทเยอะครับทางเอมาเมมิชพลับเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่นำครับสวิส
1: ตอนตรงกลางขึ้นมาของฟรอยเลอร์ครับเรโมฟรอยเลอร์ขวางออกมาทางขวาให้เอลเวดี้เล่นกับอาคันจีออกไปทางซ้ายลูกนี้ชาก้าโดนบีบสุดท้ายบอลยังโดนบอสเนียออกข้างไปเองครับจังหวะไล่บอลของเอเวดีเดมิโรวิช
0: นี่ก็ถามคนลาซินักติดมาไม่สนติดมาสิครับเนี่ยวันนี้ก็ลงตัวจริงอ่ะรถถังบอสเนียแต่โรยลาแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปัจจุบันอยู่กับอัตแลนต้านะคร
1: ับ เกมที่แล้วไม่มีคนลาซินักบอสเนียโดนหลายลูกสกัดจากเส้นมี2ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พอหลังผ่านจะ10นาทีนี้บอกขอเปลี่ยนออกเลยไม่ไหว
1: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของสวิตโดยไดแอนดรอยเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังติดมูฮาเรวิชออกไปอีกครับนี่คุณไปหลายที่เหมือนกันนะสน BG นี่สน PPTV มาอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้ยอันนั้นที่ทำงานเก่าไงเคยอยู
1: ่
0: สน PPTV ชับปุยมีชื่อไหมวันนี้ชับปุยนี่มีชื่อตอนชุดเล็กอะ
1: ไม่ใช่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงชับปุยนี่เขาหมายถึงซาบุชา
0: อ๋อซาบุชาซาบุชาตรงหน้า
1: อดีตดาวยิงของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
0: อาจจะมีชื่อ
1: นี่รู้อายุเลยนะ
0: พวกเอลิสเซฟาโลวิช
1: ฮาริสเซฟาโลวิช
0: มีใครไงยุคเก่าๆสวิสนี
1: ่อ้าวไอ้นี่ไงเซอร์ดานชาคิรี
0: โอ้ยนั้นยังไม่เก่ามากเอายุคร่วมเดียวกับชาฟุซาเด
1: โอ้โหมีเนี่ยชื่อเลยนะหลุยบัวมอเต้ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่อันนั้นโปรตุเกส
1: โปรตุเกสมันจะมี
0: นี่เซฟานองโช
1: เซฟานองโช
0: อดีตดาวรับลิเวอร์พูล
1: มันจะมีผิวสีอยู่คนนึงเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ
0: ใครอะ
1: สวิตเซอร์แลนด์เน
0: ี่ยโยฮันชูรูไงคุณลืมได้ไง
1: ไม่ใช่กองหน้าดิ
0: กองหน้า
1: เอออ
0: ่ะผมถามคุณน่ะตอนเด็กอะองโชนี่คุณอ่านครั้งแรกคุณอ่านชื่อเขาว่าอะไร
1: เฮนโชด
0: สเตฟานเฮนโชสกับซามิไฮเปีย
1: ซามิไฮเปีย
0: จับคู่กันเป็นเซนเตอร์ของลิเวอร์พูล
1: ใช่ไหม
0: เตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาเหลี่ยมด้านขวาครับโยนมาเสาแรกยังมงเคลียร์มาได้ครับทางบอสเนียได้ทุ่มต่อครับสวิส
1: คุณไปลืมคนนี้ได้ไงวะ
0: ใช
1: ่เซฟานลิสไตเนอร
0: ์โอ้โหอดีตอาร์เซนอลเนี่ยแบ็คขวา
1: ฤดูกาลเดียวแต่จังหวะนี้เปิดของสวิตเอ้าออกมาแล้วชนกันเองครับบอลยังกลับมาเป็นของแดนเอนดอยครั้งหนึ่งยังเป็นบอลบุกของสวิตอีกทีหนึ่งไหลตามช่องมาเอนดอยเปิดจากซ้ายเอ้าบอลกระดอนไปโดนแอนดอยออกเองครับ
0: ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นประโยชน์ครับเอนดอยวู้บ้ามนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปติดเขาแล้วมาโดนตัวเองออกไม่ได้เตะมุม
1: โอ้โหนี่ก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะสวิตอเล็กซานเดอร์ฟราย
0: โอ้โหกองกลางไม่แต่สวิตกับอาร์เซนอลนี่ไม่ค่อยถูกโฉลก
1: ใช
0: ่ทูลูเซนเดรอส
1: ลิสไตเนอร์ก็
0: ลิสไตเนอร์ชาก้าดีทุกที
1: ม
0: ดูเว้นอาร์เซนอลไปที่ไหนดีหมดอยู่เลเวอร์เล่นซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันดีหมดยกเว้นตอนอยู่อาร์เซนอล
1: ใช
0: ่บอลย้อนกลับไปตั้งที่เวสซิลครับ
1: ฟิลิปเซนเดรอส
0: บอกแล้วไง ผมจำได้ดีเลยมาจากเซอร์เวตเมื่อก่อนเซนเดรอส
1: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียดักบอลได้ที่กลางสนามครับ

0: มูฮาเรโมวิชให้บอลมาทางซ้ายอลายเบโกวิชมีเอมาเมมิดรออยู่เมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางครับเมมิดตัดมาหน้ากรอบแค่โทษแล้วจะลองยิงเองลูกนี้เบาเหลือเกินครับ
1: เมมิดนี่ถ้าเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนี่น่าจ้างนะโคตรขยัน
0: อ๋อนี่ไงเอ็นโซซีโฟใช่ไหม
1: เอ็นโซซีโฟ
0: อดีตกองหน้าม
1: ีไหมอันนี้คุณหายใช่ไหม
0: เออกำลังเปิดไล่ดูอยู่เป็นชื่อใครบ้าง
1: จริงจังเลย
0: แต่เห็นแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ก
1: ็ลงกองหน้าผิวสีที่คุณนึกนี่ค่ะ
0: นี่แหละซีโฟใช่ไหมเออเพราะซีโฟเขาเป็นผิวสีคือสวิตเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือมาเล่นในฟุตบอลกี่รอบเขาเข้ารอบน็อกเอาได้หมดนะครับ6ครั้งหลังสุดเข้ารอบน็อกเอาได้ทั้งหมดนะครับ
1: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
0: เหนื่อยละ
1: มีโอกาสจะไม่ต้องเข้ารอบน็อกเอานะเพราะว่าโอ้โหคือเจอบอสเนียนี่จริงๆมันต้อง3แต้มนะครับนี่บอกพี่น้องยาคินไงครับเออก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเพราะมูรัตยาคิน
0: ที่คุมทีมอยู่
1: คุมทีมอยู่ส่วนธนาคารยาคินเป็นเพลย์เมคเกอร์บาร์เซลกันมาก่อน
0: ฟาเบียนฟรายไงชอบกินแมนยูใช่ไหมฟาเบียนฟราย
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนะสนการดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ค่ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมาหนูเป็นกำลังใจให้ทีมเป็นทีมที่ดูเป็นรองทุกค่ำคืนเลยค่ะผลประกอบการดีมากๆค่ะมีแต่รับไม่มีจ่ายค่ะจากคุณลงทุนแฟนนอน
0: อ๋อหรอเฮ้ยแต่ว่าคืนอย่างคืนที่อังกฤษลงเตะอย่างเงี้ย
1: มันมีคืนเดียวอะ
0: เต็มนะเออ
1: ไม่คืนฝรั่งเศส
0: นะเออคืน
1: ฝรั่งเศสอาร์เจนออสเตรียแล้วอีกคู่หนึ่งอะวันนั้นแหละวันเดียวอ๋อแล้ววันนั้นนี่ไงหลายคนเขามองว่ามันจะมีคู่หนึ่งไม่แพ้ที่ดูเป็นรองแต่ไม่แพ้
0: ขาดหมดนะอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเลย
1: นี่ไงฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนตินาวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แฮปปี้สำหรับคนที่ชอบคุณชาคริส
0: ใช
1: ่บอลที่ดูเป็นต่อดูเหนือกว่า
0: คือมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบอลที่ดูเป็น
1: มีวันนั้นวันเดียวอ่ะ
0: คือบอลที่เก่งกว่าหรือเปล่า
1: แต่วันนี้นี่คว่ำตั้งแต่เช็คแล้ว
0: เอาเอ็นโซซิโฟเบลเยียมอ่ะจำสับ
1: นี่บอกสนโตเม็กซิโก
0: เขาเรียกว่าสนโต
1: มีหลายชื่อแล้วก็ปูโยคาตมัดบรังโกจังโกและชิชานิโตฟิตพอลงสนามไหมครับอ๋อแต่คุณปูโยไม่ฟิตเลยฮะก็น่าจะอยู่เยอะแล้วฮะชิชาริโต้ก็เลิกเล่นไปละ
0: ตำหมากเลี้ยงผักแล้วตอนเนี้ยคูดิมอกบลังโก้นี่ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นอ้าวแต่จังหวะนี้สวิตไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับผาแหวกขึ้นมาของบอสเนียยังโดนดักไว้ได้ก่อนมีเก็บแถว2เอไลเบโกวิชไหลให้จบลูกนี้ติดบล็อกเอดินเชโก้ยิงครับ
1: มีโอกาสเหมือนกันครับบอสเนียในกรอบนะครับแล้วจะชิ่งคืนแล้วล็อกอีกทีจ่ายไม้เชโก้ได้แปลด้วยซ้ายโอ้โหถ้าไม่บล็อกนี่มีโอกาสใส่สกอร์เหมือนกันครับบอสเนีย
0: ครับ
1: ยังไม่แขวนนะขออภัยคือเดี๋ยวดูก่อนชิชาริโต้เนี่ย
0: เหมือนจะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ป่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเคยเล่น LA Galaxy ไงแต่ปัจจุบันก็กลับไปเล่นที่ชีวาสกัวดาลาฮาร่ากลับไปเล่นที่ชีวาสตอนปี2025แล้วก็เล่นได้ปีหนึ่งแล้วก็แขวนสตาร์ทโอเคอ
0: ัน
1: นี้คอนเฟิร์มว่าแขวนแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบัน38แล้วอ่ะ
0: อ๋ออีกคนหนึ่งของสวิตที่แบบว่าแต่ก่อนเก่งมากก็คือเอรินเดดิยอกไง
1: ไอ้นี่ไงหิวสีที่คุณบอกเอดินเดดิยอกเอเดนเดดิยอกชื่อเอเดน
0: เอเรน
1: เดดิยอก
0: เออใช่
1: การยาวเนี่ยกองหน้า
0: ใช่ใช่
1: เคยอยู่เลเวอร
0: ์เอมันไม่สีนะ
1: ก็
0: เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะ
1: ประมาณก็ไม่ขาวอ่ะ
0: เออแต่ก็ไม่ขาวอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งที่มันเป็น

0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเยี่ยมเอมิลเอ็มเพนซ่าลูกชากิรีไม่เล่นเหรอครับ
1: ไม่เล่น
0: เลิกเล่นทีมชาติแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าตัวเขายังไม่ได้
0: ยังไม่แขวนสตาร์
1: ทหลังๆก็เป็นไอ้เต้านะครับชากิรีเนี่ย
0: ล่าสุดกลับไปอยู่กับบาเซลไง
1: ชาก
0: ิรี
1: ส่วนบอสเนียให้บอลมาทางซ้ายครับเอลัยเบโกวิชจีจากซ้ายไหลเข้ากลาง 1-2 กันจังหวะนี้ได้หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษเปิดซ้ายยัดเข้ากลางก็ยังติดสวิตครับ2คนทั้งวิทแมร์แล้วก็อาคันจีครับช่วยกันบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับโอ้ทำสวยครับบอสเนียลูกนี
0: ้ให้มาตามทางตรงนั้นนี่ถ้าโคลาสินักเปิดมาถึงเชโก้นี่บอกเลยใส่สกอร์ครับแต่ว่าต้องชมครับวิทแมร์ครับบล็อกสำคัญเลยตรงนี้เซฟชีวิตสวิตไว้ครับโอ้โหเนี่ยคนลาซินัชต้องขอโทษเทงเชโก้เลยครับคือเปิดถ้าเปิดถึงเนี่ยใส่สกอร์แน่นอนครับบอสเนียโอ้โหทำเป็นเล่นครับสวิตเกมที่เหนือกว่านี่การว่าช่วงหลังนี่โดนบอสเนียลุยใส่หนักเหมือนกันครับ
1: แต่มุมของบอสเนียเอลัยเบโกวิชเปิดแล้วโดนสกัดและผู้ตัดสินบอกว่าบอสเนียฟาวครับเป็นทางด้านของทาฮิโรวิชครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปฟรีคิกของบอสเนียในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
0: ของสวิต
1: อีกสวิต
0: นาทีสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูครับสวิตแซนกับบอสเนียรูปเกมเริ่มกลับมาสูสีนะครับ
1: วันนี้ผมน่าจะนอนน้อยแน่เลย
0: ค
1: ุ
0: ณคุณไปไหนมา
1: ไม่ได้ไปไหน
0: หรือคุณ
1: ตื่นเร็วมากกว่า
0: ดูคู่แรกเหรอ
1: ใช่แล้วก็ดูคู่แรกมาคู่แรกนี่ก็คือยาสลบช้าง
0: ผมนอนดีกว่าผมเห็นชื่อทีม
1: คู่แรกนี่คือยาสลบช้างนะครับ
0: แต่ก็มีสองลูกนะ
1: เออแต่มีสองลูก
0: คู่นี้ถ้าไม่มีประตูนี่ยิ่งกว่ายาสลบช้าง
1: มีออกเช็คเล่นแบบนี้เอาโปแลนด์กับเดนมาร์กมาดีกว่า
0: เออเดี๋ยวน้อยเดนมาร์ก
1: เอาอิตาลีมาดีกว่าใช่ไหมล่ะโหเช็คเล่นขี้เหร่มากไม่น่าเชื่อคือนำตั้งแต่นาทีที่6อ่ะคือต่อให้เป็นทีมที่อาจจะถนัดเล่นแบบลูกไดเรกใช่ไหมก็คือแบบโยนเล่นลูกหม่งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่นี่มันไม่ได้ครองบอลเลยไงมันไม่ได้ครองบอลเลยมันขี้เหร่ไป
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช็คชุดนี้สกอตคุณภาพนักเตะมันขี้เหร่
1: ครึ่งแรกที่โซฟายสเตเดียมครับทดเจ็บ3นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้สวิตกับบอสเนียสวยกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย
0: ์แสดงว่าอย่างนี้คือเกมโอเพนเพลย์ไม่มีหยุดเลยนะคือไอ้ทด3นาทีมาจากไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
1: ก็คือไม่มีจังหวะเจ็บไม่มีจังหวะแบบเสียเวลา
0: หรือถ้าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนี่คือก็น่าจะเป่าจบเลยอะครึ่งแรกอะเช็คพยายามสวิตพยายามจะเร่งนะครับแล้วชาก้าสวิตทิ้งมาซ้ายแดนเอนจอยครับ
1: เอ็นดอยจี้ใส่กรอบเขตโทษโยกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะไปแล้วครับแดนดอยบอสเนียรุม 3-4 คนก็โดนดักแล้วครับแล้วย้อนคืนกลับมาลูกนี้เกือบเฟือกยังเอาตัวรอดได้แต่ก็บอสเนียก็เสียกลับไปให้สวิตอยู่ดีครับบอลขึ้นมาของชุดแซนทางซ้ายครับวิกเตอร์โรดิเกสโยนลูกนี้ติดมูฮาเรโมวิชครับดักไปได้ก่อนบอสเนียดักแล้วสวนเอมาเมมิชเมมิดดวลกับเอวิชเชอร์สุดท้ายเอวิชเชอร์จิ้มออกข้างครับ
0: คู่นี้เหมือนผมนั่งดูเบอร์ลี่เจอกับ
1: เชฟยู
0: เชฟยูเลยมันเนี่ยคือเอ็นดอยเนี่ยโอกาสเยอะสุดของสวิสในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานครับม้วนไปม้วนมาไม่ได้ยิงครับสุดท้ายก็ติดแนวรับของบอสเนียโอ้แล้วทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก3แท็กติกของทางบาวาเรสกำลังจะประสบความสำเร็จในครึ่งแรกครับแล้วล้ำหน้า
1: ล้ำหน้าไปก่อนเลยครับปินิเอโร่บอลของสวิตครับนาทีสุดท้ายซ้ายได้ขึ้นริคาร์โดโรดิเกสคืนเข้ามาตรงกลางอยู่ว่าทีมไหนเล่นเหนือกว่าครับใครเล่นดีสุดครับหมายถึงคู่นี้เหร
0: อ
1: ทีมไหนเล่นเหนือกว่าสวิตครองบอลเยอะกว่าครับแต่ใครเล่นดีสุด
0: ไม่ดีนะคน
1: ยังไม่เห็นใครเด่นเลยครับแอบเห็นเจ้าหนูเอลัยเบโกวิชนะครับ

0: ตัวรุกของบอสเนียทางฝั่งซ้ายที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับลากขึ้นมาแล้วถือว่าสร้างแรงกดดันได้เยอะพอสมควรแต่คนอื่นยังเงียบกริบเลยครับ
1: นี่คุณทักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองตุยเช็คไปแล้วครับผมจัดเลยครับแพ็กเกจ500บาท2ครั้ง610โอ้โหน่ารักมากแล้วบอกโบนหมดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นพักครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าไม่มีประตูครับโอ้โหสุดมันครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย 0-0 นะครับ
0: ทันกันหมดเลยนะครับ
1: เกมที่โซฟาสเตเดียมนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็รูปเกมเนี่ยเป็นอันว่าทางฝั่งสวิสเนี่ยได้ยิงไป3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ไม่ตรงกรอบ2ส่วนบอสเนียยิงไป2ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ตรงกรอบ1ค่า XG หรือ Expected Goal ของสวิสเนี่ยขอบคุณมากครับ 0.06
0: สบาย
1: ส่วนบอสเนียนี่ 0.18 นะครับ
0: ไม่เคย
1: จะสมควรที่ไม่มีประตู
0: นะครับคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับผม
1: ส่วนผลบอลนะครับที่จบไปก่อนหน้านี้คู่แรกนะครับเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้ 1-1 นะครับแล้วก็ถ้าลีกอื่นๆผมสรุปให้นะที่จบไปแล้ว AC โอลูในชนะแมนฮาม 2-1 แล้วก็โกเทนเบิร์กในวันนี้อุ่นเครื่องกับวาเลนก้าเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็ออสเตรียคลาเกนฟูร์ตชนะคัฟเฟนแบก 1-0
0: ครับ
1: ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยลีกไทยฟุตบอลโลกมีพวกลีกอาร์เจนตินาสำรองผ่านนะครับลีกบราซิล U20 นิเซียร่านำทางอินเตอร์เนชั่นแนล 3-1 นะโอเคมีแค่นี้แหละผลฟุตบอลนะครับ
0: มีถามเข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยใบเหลืองกี่ใบครับคู่นี้นี่
1: เอาไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่มีครับไม่มีใบเหลืองเลยครับศูนย์ครับ
1: ขาวสะอาด
0: เล่นกันเรียบร้อยเกิน
1: หรือเตะมุมมาที่เมื่อกี้มีถามมาตอนนี้เนี่ย สวิตเตะไป4แล้วก็บอสเนียเตะไป2นะครับรวมเป็น6ครั้งนะครึ่งแรก
0: ครับ พักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของสวิตกับบอสเนียกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันที่ไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้ได้กล้องหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcord connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมบุกหลวนแล้วก็รังสรรค์วิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็กลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังของเกมนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่ง45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับยังทำอะไรกันไม่ได
1: ้ก็เกมครึ่งหลังที่โซฟาสเตเดียมยังไม่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดยังยิงประตูไม่ได้โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสำรองดีๆก็ยังมีพวกทางด้านโนอาห์กาฟอร์นะครับกองหน้าจากเอซีมิลานแล้วก็สกีอัมดูนี่พวกนี้รวมถึงถ้านัดที่แล้วพวกตัวกองกลางที่ได้ลงก็มานซัมบี้พวกนี้นะ
0: ใช่ยูฮันแมนซัมบี้เอ้ยนะครับรวมถึงรูเบนวากาสนะครับที่พลิ้วมากในเกมที่แล้วแต่ว่าแค่ไม่มีประตูแค่น
1: ี้วันนี้ที่ถึงขนาดหลุดเป็นสำรองเลยนะ
0: ใช่
1: รูเบนวากาสนี่ครับ
0: นะครับนี่มีคนถามเข้ามาบอกว่าอะไรนะติดตามเว็บ99ตั้งแต่เด็กแล้วครับอยากให้มีรายงานบอลสดกลางคืนไอ้กลางสัปดาห์หลังบอลโลกอีกครั้งครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันตลอดมาก็ถ้าเกิดสมมติว่าผลประกอบการในช่วงฟุตบอลโลกมันโอเคนะครับหมายถึงว่าคนติดตามเยอะแล้วก็ได้รับความสนใจก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับ
1: ก็ง่ายๆถ้าสปอนเซอร์เข้าเหมือนช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยที่มีสปอนเซอร์ใจดีข้างหลังเนี่ยก็มีต่อแน่นอนนะครับก็นั่นแหละใครเป็นมีเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างงี้ก็ซัพพอร์ตหรือว่าสนใจลงโฆษณากับ FM 99เราก็ได้เลย
0: จริงๆอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นแบรนด์ดังหรือเปล่า
1: อะไรก็ได้อะ
0: ลูกชิ้นปลาตาในสนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: มีดกรีดยางตาจิ้งจกแดงอะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้นะครับแต่แค่ขอต้องมีเข้ามาก่อนนะครับมีถามมาบอกว่าสงสัยเกี่ยวกับบัตรเข้าชมการแข่งสองอย่างครับหนึ่งพวกนักบอลเก่าๆที่เราเห็นมาดูในสนามต้องเสียค่าบัตรเข้าชมเองไหมครับ
1: เชิญ
0: เชิญมาครับฟีฟ่าเชิญมานะครับแล้วก็เมื่อกี้ถามบอกว่าที่คุณคงบอกว่าค่าเข้าชมบัตรนัดชิงเนี่ย10ล้านเลยแหละครับถ้า10ล้านนี่คือเฉพาะราคาบัตรอย่างเดียวหรือว่ารวมแพ็กเกจเที่ยวแล้วก็ที่พักมันจะมีอย่างนี้มันจะมีโซน VIP ครับที่มันมีแบบมีเลาส์มีอะไรข้างในด้วยอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: มันจะแปลกๆนะมีเลาส์
0: ไม่ใช่เลาส์นี่ไม่ได้หมายถึงว่า
1: เลาส์ก็ใจก็แซวเฉยเลาส์จริงๆมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่า
0: ผม
1: โอ้โถง
0: ผมไปเช็คราคามาละผมไปเช็คราคามาละนัดชิงฟุตบอลโลกตอนนี้ถูกที่สุดนะเอาราคาถูกสุดก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 8,000 ยูเอสดอลลาร์ครับ
1: คูณ30ไปจริงๆก็33อ่ะ
0: ประมาณ3เกือบ 300,000 น่ะ 206,000นะครับ
1: ซื้อรถได้คันหนึ่ง
0: อันนี้คือถูกที่สุดถูก 8,000 ยูโดอลลาร์นี่อยู่ตรงไหนรู้ป่ะอยู่นี่ผมยังหาไม่เจอเลยแต่มันขึ้นมาว่า 8,000 ถูกสุด
1: ก็คงบนขอบคอ
0: แบบติดดอยอ่ะดอยอ่ะ
1: ซื้ออย่างอื่นดีกว่านี่บอกไม่มีภาพให้ดูเหรอครับโอ้ถ้ามีนี่คุณผู้ชมต้องจ่าย 6,000 นะ
0: ต้องไปดูที่โมโนครับนะครับ
1: นี่บอกไว้เหลืองกี่ใบเมื่อกี้ผมเช็คให้แล้ว6ใบนะครับครึ่งแรก
0: มีว่า
1: สวิต4บอสเนีย2เอ้ยไม่ใช่4ขออภัยใบเหลืองไม่มี
0: มี
1: ใบเหลืองไม่มีแต่เตะมุม6สวิต4บอสเนีย2
0: มีบอกทั้ง2ท่านช่วยวิเคราะห์ดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับขอ5อันดับนะครับโอ้โห5เลยเหรอ
1: ก็ตอนนี้ใครนำอ่ะตอนนี้ก็เมสซี่3เอ็มบัปเป
0: ้แฮร์รี่เคน
1: เออ
0: ร์ลิงฮาแลนด
1: ์เออประมาณนั้นแหละไม่พ้นเนี้ย
0: เนี่ย4 5คนนี้แหละนะครับมีบอกว่าเล่นน่าเบื่อมากครับคู่นี้
1: จริงครับ
0: บอลยาสลบมากครับวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลย

0: ดูแล้วจะหลับเดี๋ยวมาดูไปตื่นเต้นคู่ไหนวะเม็กซิโกเกาหลีใต
1: ้เช้าไง
0: ใช
1: ่แล้วคู่นั้นเนี่ยโมโนแม็กซ์โมโน29ให้ดูฟรีนะไอ้คู่เนี่ยทางเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ย8โมงเช้าเพราะนั้นใครเนี่ยดูคู่นี้เสร็จก่อนทนอีกสักครึ่งหลังแล้วก็หลับคู่แคนาดากาตาแล้วค่อยมาดูคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ได
0: ้มีคนบอกพี่คมดูไม่เข้มข้นครับเหมือนไปตอนไปภาคที่อื่นเลย
1: นี่เอาแล้วเอาแล้ว
0: มันต้องภาคเป็นทางการมันจะมาเข้มข้นอะไรล่ะ ครึ่งหลังกำลังจะกลับมาลงเตะกันครับที่โซฟาสเตเดียมนะครับดูเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะเริ่มเตะระหว่างนี้อาจจะมีคนลุกนั่งแล้วมันอึดอัดหรือว่ามันไม่โอเคนะครับฮิวไลท์ครับคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วยอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแร
1: งกระแทกเขาบอกคุณขอไมค์ใกล้หน่อยเนี่ยไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยของคุณ
0: อ
1: ะ
0: เอาเหรอผมใกล้ไปเหรอ
1: เ
0: ดี๋ยวพอเดี๋ยวก้าวใกล
1: ้คุณก็เลื่อนไมค์มาสิตัวมันเข้าไปยาก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเสียงดังเกินอีก
1: ไม่ดังหรอก
0: คือผมเป็นคนเสียงดังผมก็แค่กลัวมันจะเสียงดังเกิน
1: คือถ้าบิ๊กจุ่นเสียงไม่ดังเกินเสียงคุณก็ไม่ดังเกินหรอกผมอยู่มากับทั้งคู่เนี่ยเสียงดังทั้งคู่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมส่วนฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นี่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าที่ช่วยให้คุณลุกนั่งเดินแล้วก็คล่องตัวมั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นใครต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับซื้อ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับราคาเพียง990บาทนะครับมีกระเป๋าคาดเอวฟรี1ใบด้วยโทรมาได้021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: จัดไปครับอย่าลืมนะครับพยุงเข่าครับดีแน่นอนส่วนนี้ก็ถามสงสัยลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนทำไมถึงต้องยิง2ครั้งครับก็ครั้งแรกยิงแล้วโดนเซฟแต่ว่าไอ้เจ้าลิวาโควิชผิดกฎเพราะว่าเท้าไม่เหยียบบนเส้น
0: ใช่
1: ยิงครั้งที่2ก็เลยโดนป่า
0: ขาของเขาว่าออกมานอกเส้นก่อนที่บอลจะออกจากเท้าแฮร์รี่เคนครับแล้วดูเหมือนแฮร์รี่เคนก็จะรู้นะจังหวะพอพลาดปุ๊บคือเดินไปที่กรรมการเลยนะว่าแบบ
1: ฟ้อง
0: เ
1: หรอ
0: ว่า
1: อาจารย
0: ์เอ้ยอาจารย์ผมว่าเขาออกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คก็จริงๆด้วยนะครับ
1: ครึ่งหลังเริ่มนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทางฝั่งสวิสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายบ้านครับชุดแดงล้วนมีไหมครับประตูแรก
0: บอลซ้ายขึ้นมาครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสวิสขึ้นมาทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสเปิดติดมูฮาเรมอวิชวันนี้เอาจริงๆ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าทาเรกมูฮาเรมอวิชนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอสเนียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของบอสเนียเลยครับส่วนจังหวะนี้นัวเนียกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของบอสเนียยังแก้กันออกมาได้ครับบอลยกมาเอดินเชโกเก็บแล้วโดนผลักล้มลงฟรีคิกของบอสเนียบริเวณกลางสนามครับ
1: ผลักเสร็จแล้วต้องมากอดแก้เกอร์แล้วปลอบใจหน่อยครับจังหวะที่เชโกครับโดนชนแหมเก๋าชนเก๋าชาก้าอายุน้อยกว่าก็ต้องมาขอโทษครับซึ่งแน่นอนแหละทาลิกมูฮาเลโมวิชที่คุณบอกก็ดีสุดในแนวรับของบอสเนียชุดนี้ละเพราะมาจากเซเรียอาอย่างซาโซโลนะครับอายุน้อยด้วย23ปีนะอนาคตยังไกลนะครับ
0: จังหวะนี้บอสเนียฟาวอีกรอบนึงครับตรงกลางสยามคอลาชินัดครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
1: เคยอยู่ยูเว่นะเพิ่งรู้ไอ้ทาลิกมูฮาเลโมวิช
0: เนี่ยใช่ๆเป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของยูเว่
1: มันจะมีเนี่ยอคาเดมี่ยูเว่คุณเคยดูป่ะคุณเคยเชียร์ป่ะยูเวนตุสเน็กเจน
0: ยัง
1: มันจะเป็นทีมลีกล่างของเขาชื่อที่มันใช้ชื่อว่ายูเวนตุสเน็กเจนแต่ว่าคุณไม่เชียร์ถึงเซเรียซีเนี่ย
0: โอ้ไม่ไหวอ่ะเซเรียบีก็ไม่เอาแล้วส่วนจังหวะนี้ไถเดวิดวิทไถไม่ได้ครับกลายเป็นว่าสวิตแยกขึ้นกลับมาได
1: ้นี่เขาบอกเบอร์11สวิตห่วยบรมเลยจริง
0: นะแดนดอย
1: ไม่เห็นเล่นเหมือนตอนอยู่ฟอร์เรสเลย
0: เปลืองใช้โอกาสเปลืองครับเล่นบอลหลายจังหวะเกินเปิดยาวขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้ไม่ถึงแดนหน้านะครับเก็บบอลไม่ได้นี่มีบอกดิอาคองโกจะเป็นแชมป์กลุ่มแทนที่โปรตุเกสแล้วเข้ารอบน็อกเอาท์แบบหล่อๆครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยม้ามืดคุณไม่เชื่อผม
1: เดี๋ยวรอดูเอางี้ถ้าดิอาคองโกเข้ารอบ เอาได้รอบ8ได้เนี่ยผมเลี้ยงเต่าบินคุณแก้วหนึ่งเลยคุณก็ถึง
0: คุณต้องเลี้ยงตั้งแต่นอร์เวย์ผมแล้ว
1: โอ้ยนอร์เวย์นั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ว่าไอ้ DR คองโกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เครดิตนะผมให้ความห่วยของโปรตุเกสมันมากกว่า
0: แต่เรื่องนี้ผมชอบเดียคองโกมากนะถ้าคุณดูวันนั้นกองหน้าเขาอะเซนริกบากัมบูกับยอนวิซาเก็บบอลได้ทั้งสองคนเลยนะค
1: ือ
0: แบบเป็นกองหน้าที่เก็บบอลดีมาก
1: ไม่แต่ไอ้บากัมบูถ้ายิงโคมโคมอีกนิดอะผมว่าโปรตุเกสมีถึงพังมีถึงแพ้
0: พอดีมันเป็นบากัมบูไง
1: เออแต่วิซ่าไอ้หม่งลูกนั้นไปนี่บอกเลยตัดขั้วหัวใจคนเชียร์โปรตุเกส
0: เฮ้ย
1: จริงๆไอ้ชนะ 1-0 ยังพอไปต่อได้นะ
0: ครับ
1: แต่พอไอ้วิซ่าหม่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: ร้องเฮ้ย
1: เรียบร้อยตั้งแต่คู่แรก
0: ส่วนสวีทขึ้นไปทางซ้ายครับเอโบโลไปคล้องกันตรงกลางก็โดนแย่งกลับมาก่อนครับ
1: ถามวันนี้ผู้ตัดสินหญิงหรือชายครับพอคู่ก่อนผู้หญิงวันนี้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชายนะปินไฮโดจากโปรตุเกสต
0: ั
1: วป
0: ั
1: ญหาเลยแต่ผู้ตัดสินคู่เมื่อสักครู่ไอเช็คอ่ะ
0: สวยนะ
1: เป็นสุภาพสตรีทั้งชุด
0: ก็
1: ผู้ตัดสินสหรัฐ
0: เป็นผู้ตัดสินจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับเขาชื่ออะไรนะทีโรอะไรสั้นๆสักอย่าง
1: คุณรัฐคุณรัฐยลักษณ
0: ์วิกตอเรียเพนโซ
1: เออคุณรัฐยลักษณ์บอกเล่นหน้านอนค
0: ่
1: ะเห็นด้วย
0: ครับคืออ่านในเว็บยังสนุกกว่าดูฟุตบอลเนี่ยตอนเนี้ยจังหวะนี้ปั๊มกันตรงกลางครับอีวานซุนยิตไปอัดสวิตล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ก็ถามกาตาสู้แคนาดาได้ไหมครับคือผมว่าถ้ากาตาเล่นเตรียมใจเตรียมตัวเล่นรับตรงเดียวเหมือนวันเจอสวิตแล้วมาแลกท้ายเกมอะสู้ได้
0: ใช่
1: แต่ผมกลัววันนี้พอกาตาเห็นเป็นแคนาดาเน
0: ี่
1: ยมันจะแลกไง
0: เออ
1: แล้วมันก็จะเละมันก็ต้องดูวิธีการอ่ะ
0: คือวันนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือแคดาน่าจะใช้ไคลาลินเล่นหน้าเป้าละ
1: โอ้โหวันนั้นยิงคมเลยโจนาธานเดวิดนี่อย่างแย
0: ่ส่วนจังหวะนี้ยิงยัดของแดนเอนดอยไม่มีอะไรครับจากทางด้านซ้ายไม่มีอะไรจริงๆแล้วแดนเอนดอยวันนี้เนี่ยหนักกว่ารูเบนวาการ์ดอีกอ่ะ
1: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอนดอยโอ้โหนี่มันแรดฟอร์ดสวิตชัดๆเอ้ยแต่ไปเรียกเขาแรดฟอร์ดไม่ได้ว่าเมื่อวาน
0: เขายิงนะเว้ย
1: โอ้โหเมื่อวานนี่แรดฟอร์ดนี่ตบหน้าบาซ่าฉาดใหญ่อะแบบ
0: ผมเชียร์ให้มาอาร์เซนอลนะ
1: กอดอนตัวที่บาซ่าซื้อไปเนียบกริปเมื่อคืนแต่ว่าแรดฟอร์ดลงมานี่ซัดเข้าไป
0: แอนโทนีกอดอนนี่อย่างพลาดเมื่อวาน
1: ขยันอย่างเดียว
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียบ้างเอไลเบโกวิชโดนรุม3คนครับต้องเลี้ยงย้อนหลังกับมาก่อนทางซ้ายให้มาโคลาซินัทโคลาซินัทที่ริมกรอบเขตโทษไถไปกลับมาที่เอมาเมมิดย้อนกลับมาเอไลเบโกวิชจะเปิดเข้ากลางลูกนี้สวิตมาบล็อกบอลออกข้างไปก่อนครับ
1: โคลาซินัทนี่บางทีเก็บแรงไว้เล่นเกมรับก็ได้นะแหมตรงนี้เติมมาสูงเลยครับส่วนแรดฟอร์ดนี่เขาบอกว่า40ล้านเนี่ยเขาขายทุกทีมยกเว้นแค่ลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่ไหมแสดงว่าอาร์เซนอลไม่มีอาร์เซนอลซื้อได้ใช่ป่ะ40เนี่ย
0: 30ไม่เหรอ
1: ก็40ล้านยูโร30ล้านปอนด์ประมาณนั้น
0: ส่วนปั๊มกันจังหวะนี้เอไลเบโกวิชฟาวอีกครับบอสเนียสวิตได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง
1: เราตามตรงนะณเรียลไทม์ตอนนี้นาที52อ่ะใครจะมาลุ้นสวิตชนะ2ประตูนี่บอกเลยว่าเหนื่อยเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะประตูเดียวกองเชียร์สวิตที่โซฟาตอนนี้นั่งหน้าซิดกันน่ะเมื่อกี
0: ้เอลเวสเข้าไปไม่ได้แล้วคือสวิตอ่ะขึ้นมาแต่ว่า
1: เขาได้ดิ
0: ไม
1: ่อ่ะอะไรอ่ะโอ้โหเรียบร้อยถ่ายแล้ว
0: คอมพิวเตอร์ก็แข็งแรงซะด้วย
1: นี่เขาบอกเขาเข้าใจว่าเอดินเชโกอยู่ทีมชาติรัสเซียมาโดยตลอดไม่ใช่นะฮะอยู่บอสเนียนั่นแหละ
0: ส่วนกลางจังหวะนี้เรโมฟอยเลอร์เปิดแล้วในมงไม่ตรงกรอบอีกครับลูกมงของเอบิเชอร
1: ์นี่ไงบอกในเครื่องไม่มีใครเสียงดังแล้วคมหรอกมีสะดุ้งแต่ผมชอบครับ
0: ใช่ผมเป็นคนเสียงดังผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากใกล้ไมค์มาก
1: บิ๊กจุนนี่แหละเชื่อผมสูสีนี่ครับได้มงนะครับอาบิเชอร์แต่มงไปไหนไม่รู้ขึ้นเนี่ยสูงกว่าโคลาซินัชนะครับแต่ว่าบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับสะบัดแล้วก็ออกหลังไป
0: มีคุณเด็กรถเขียวบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสั่งซื้อที่พยุงข่าวนะครับเพราะว่าใช้ประจำครับ
1: สั่งเลยไม่ต้องสิ้นเดือน
0: ฮิวไลท์ครับผมโทรได้02-114-3990ครับ
1: จ่ายไป1,000มีทอน10 บาทอ่ะได้4ชิ้น

0: มีได้นี่ด้วยนอกจากได้พยุงเข่าแล้วขึ้นไปพยุงข้อศอกก็ยังได้นะครับ
1: กระเป๋ากระเป๋าคาดเอว
0: ส่วนสวิตไหลบอลไปทางขวาลูกนี้จบไม่ได้ครับโดนบอสเนียดักทิ้งออกมาก่อน
1: แต่ถ้าวันนี้สวิตไม่ยิงอ่ะอาจจะได้ซื้อวันนี้เลยเนี่ยฮิลไลฟ์อาจจะเอามาพยุงพยุงศีรษะ
0: อาจจะต้องฮิลตัวเองก่อน
1: เอาสวิตครับมาใหม่ด้านซ้ายฟอยเลอร์ฟอยเลอร์แล้วชิงกับชาก้าโอ้โหไม่ผ่านครับติดที่แนวรับของบอสเนียแล้วล้มไปไม่ฟาวนะครับ
0: ยังเป็นสวิตได้บุกขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็นดอยเอ็นดอยในกรอบเขตโทษแล้วด้วยเอี้ยวลูกนี้ยิงก็ยังติดบล็อกอีกครับ
1: เอียงเอียงครับเอ็นดอยยิงไปติดบล็อกได้เตะมุมนะครับสวิส
0: มีส่งมาบอกโสมขาวไหวไหมครับสนคมฟังแก้เหงาอยู่ประสาทตาควายนะครับ
1: โสมขาวนี่ผมให้เรือธงประจำวันเลยผมมั่นใจมาก
0: ผมว่าคู่นี้ยิงเยอะเกาหลีใต้กับเม็กซิโกแต่ว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
1: นี่บอกว่าประธานวีฟ่าจะมีฝาแฝดหรือสแตนด์อินป่ะครับจบเกมหนึ่งแล้วเกมถัดไปไปโผล่อีกสนามเฉย
0: มีลาเรนเปียนิชครับเมื่อสักครู่นี
1: ้อดีตกองกลางบอสเนีย
0: นั่งอยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้สวิตได้ลูกเตะมุมครับทางนั้นมุมธงฝั่งซ้าย
1: ด้านฟีฟ่าไม่มีฝาแฝดหรอกแต่ว่าเขาคงมีเจ็ตส่วนตัว
0: ใช่เขามีเจ็ตส่วนตัวโถเขาสนิทกับจอร์แดนทรัมป์จะไหลเปิดไปเสาไกลลูกนี้ขึ้นหม่งไม่โดนครับสวิตโดนบอสเนียสกัดมาก่อนเก็บทั้งหน้ากรอบเขตโทษแล้วตักกลับมาของกานิชชาก้าจักรยานอากาศโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับแดนเอนดอยต้องออกแรงเซฟเลยครับนิคลาฟาซิล
1: โอ้โหใกล้เคียงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหตีลังกายิงครับแดนเอนดอยฟาดไปด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าติดปลายมือครับ
0: โอ้โห
1: คือมันเป็นตำแหน่งที่วาซิลอยู่พอดีครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียบใต้คานก็เลยยังไม่ได้ครับสวิสได้เป็นเตะมุมครับ
0: จะขึ้นนำแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่แต่มุมของสวิตอีกทีนึงเริ่มจะเน้นมากขึ้นอ้าวแล้วยังไงครับ
1: ไม่ได้ล้ำหน้าก่อน
0: ล้ำหน้าก่อนแสดงว่า VAR แจ้งมา
1: ใช่
0: ว่าช็อตนี้ไม่ได้เตะมุมนะครับกฎใหม่ของ FIFA เนี่ย VAR สามารถแย้งได้นะครับถ้าเตะมุมไม่ใช่เตะมุมหรือลูกไม่เตะมุมเป็นเตะมุมนะครับ VAR แย้งได้นะครับ
1: มองดูหมายถึงโดยรวมทุกคู่ค่ะนะสนแต่หลังคู่ตีห้าเนี่ยไม่ไหวจะตามเทียค่ะเพราะหนูออกงานพอดีตีสี่ครึ่งกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะจากคุณดนตรีแฟนนอนนะเข้าใจคือไอ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่คุณบอกอ่ะอาเจนฝรั่งเศสไอ้วันนั้นอาจจะไม่เข้าเป้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เตะมาคุณเทยเขาบอกว่าทีมที่ดูเป็นรองโอเคกว่า
0: ครับ
1: บอกสนดาโซนขอเสียงอ๋อเหรอฮะดาโซนนี่ยังไม่มีบรรยายไทยนะครับ
0: คุณไปถึงดาโซนแล้วเหรอ องค์กรระดับโลกเลยเว้ย
1: ให้มีเถอะ
0: เป็น global เลยเว้ย
1: โอ้ให้มาเถอะ
0: ส่วนจังหวะนี้สายขึ้นมาของบอสเนียโยนลูกนี้ก็ลึกออกไปอีกครับ
1: ครึ่งหลังในเกมลูกบอสเนียเริ่มหายนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี
0: ้นี่บอกว่าไม่มีโฆษณาขวาจังหวะนี้เปิดมาโดนดักแล้วพยายามจะเก็บบอลของบอสเนียไม่ฟาวนะครับดูสิให้เล่นต่อบอสเนียได้ขึ้นติดบล็อกลูกนี้สวิตก็ยังดักออกมาได้ทำไมมันเล่นแล้วมันทำไปทำมาแบบจังหวะการเล่นมันเท่ากันเฉยเลย
1: แล้วทรงมันกลืนกันไง
0: มีบอกนึกว่าตะก้อไทยลีกครับผม
1: ครับ
0: เกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวิตมันกดหนักๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าอาจจะมีประตูของสวิตได้แต่ว่าทำไปทำมามันเท่ากันหมดเลยนะครับถึงตรงนี้
1: มีสวิตช์ถึงหลอดไฟคุณตอนนี้ก็หลอดไฟใกล้แตกแล้วไฟไม่ติดไฟไม่ติด
0: ใครสับคัดเอา
1: สับคัดเอานี่
0: สับคัดเอาวะมีถามบอกหมอเมาจะมาพากแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหให้หมอกระพักเลยครับ
1: คุณลองถามเขาสิคุณจ่ายกับหมอเปล่าขนาดตาแป๊ะยังพากเลยหมอเอาสักแมตช์
0: ไ
1: หมล่ะ
0: ก็ไม่แน่นะ
1: เดี๋ยวให้มาพากอาทิคมเนี่ย
0: เดี๋ยวผมฝากไปทางพี่เจตดีกว่า
1: คุณไปสับพยอกแกหน่อย แต่ตอนนี้60นาทีแล้วนะ
0: เพราะว่าแต่ก่อนผมจัดกับแกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโดนจัดให้ไปอยู่วันพุธแล้วก็ไม่ได้จัดกับแกเลยนะครับแกคงรำคาญอ่ะ
1: มีเสียงดังใส่แก
0: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียได้ทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับสวิตแกะแล้วได้ส่วนขึ้นมาด้วยครับเอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยแตะอ้อมมาแล้ว
1: เหลืองนี่ไงเหลืองแรกมานาทีครับเหลืองแรกมานาที59ครับ
0: เอมาเดดิชครับไปดึงแดนเอ็นดอยไว้จังหวะนี้รับใบเหลืองครับจังหวะจะกระชากโอ้โห
1: นี่ยังไง
0: เสื้อจะหลุดอยู่เลยครับ
1: เหนียวนี่เหนียวเสือกระโดดแบนเสือกระโดดโอ้โหดึงขนาดนี้ดีเสื้อไม่ติดมันที่มือด้วย
0: เนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูนะพอนัด1นัด2เล่นเนี้ยนัด3ยิงโหดมาก
1: เหรอ
0: คุณรู้ป่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสถิติที่โคตรโหดเลยนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีประตูถึง23ประตูนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปในฟุตบอลโลกนะครับ
1: นี่สวิตไม่ยิงอธิคมเอาสถิติมาอวย
0: ไม่คือผมก็เลยงงว่าแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรมอนเบิร์นจังหวะนี้กระดกต่อเชโก้พักไว้บอสเนียจะเบิร์นต่อให้เดมิโรวิชโดนสวิตดักไว้ได้อีกครับ
1: เริ่มตื้อนะเกมลุกสวิสเนี่ยครึ่งหลังเล่นมา15นาทีบอลฝั่งขวานะครับซีวานวิทแมต้องพามาเองแล้วนี่ไงไปเสียการคองบอลส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นนาที56ที่เขาวอยยกเลิกไอเตะมุมสวิสเนี่ยคือมันไปล้ำไงหมายเลข11ก็คือทางด้านเอ็นดอยอ่ะนี่แล้วโดนเหลืองอีกแล้วครับทางเชโก้โหใบเหลืองมาติดๆเลยครับ2ใบของบอสเนียจังหวะนี้เชโก้เหยียบเข้าไปเต็มๆฝ่าเท้าอาคารซี่ครับ
0: ชุดกฎใหม่ FIFA เรื่องเตะมุมจะใช้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าด้วยนะครับต้องรองติดประกาศนะครับว่าเขาจะยอมรับกฎไหนไปเล่นบ้างอะไรส่วนจังหวะนี้เอดินเชโก้โดนใบเหลืองไปครับจังหวะไปไล่อัดแนวรับสวิตล้มลงไปเสียบอลเฉยเลยครับสวิตหน้ากรอบแค่โทษตัวเองแล้วบอสเนียได้บุกขึ้นไปทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชเอไลเบโกวิชโดนขวางไว้บอลหายเหมือนกันครับ
1: นี่ทำเป็นเล่นนะมีโอกาส 0-0 นะนี่ครับแล้วตรงนี้มาเบรกซาวสูงเลยครับทางบอสเนียครับ
0: มีถามช่องดาโซนความละเอียดภาพได้ถึง 4K ไหมครับค่าสมัครราคาเท่าไหร่ดาโซนไทยไม่มีฟุตบอลโลกนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับถ้าจะดูดาโซนเท่าจะดูฟุตบอลโลกคุณต้องสมัครด้วยการมุดไปญี่ปุ่นครับค่าสมัครเดือนละ210บาทตีเป็นเงินไทยนะ960เยนครับทำไมถึงรู้สมัครไปแล้วนะครับคือตอนแรกมีแพ็คโมโนยังไม่ออก
1: นี่คุณมุดเลย
0: ไม่ตอนแรกแพ็คโมโนเป็นแต่ 4K นะแต่ได้ 4K
1: อ่ะตรงนี้ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เหลือครึ่งชั่วโมงครับเตะมุมทางซ้ายของสวิตยกมาของเอเบเชอร์มงได้ปัดของทางอุยลูกนี้ไปกวาดข้อเท้าเขาครับอูนิคลาฟาซิลปัดได้แล้วกระดอนออกมามีตัวซ้ำครับจังหวะมงจะจ่อลูกนี้นี่วาซิลบล็อกได้ครับแล้วมันมีตัวจะซ้ำแต่ว่าผู้เล่นบอสเนี่ยยืนขวางอยู่ก็ไปกวาดข้อเท้าเขาล่วงเลยครับเป็นบิลเอมโบโลครับ
1: คือจังหวะเปิดแต่มุมมาแล้วบอลตกตอนแรกได้ชาร์จนะครับติดวาซิลแล้วจังหวะตะติงตามน้ำจังหวะ2กลายเป็นว่าไปหัวใส่ข้อเท้าใส่เกมรับบอสเนียครับแล้วจะเปลี่ยน2นะครับบอสเนียนาที62เอดินเชโก้ครับวันนี้ได้เล่นแค่ชั่วโมงเดียว
0: เป็นเอสเมียบายรักตาเรวิชนะครับตัวลูกดาวรุ่งจาก PSV Eindhoven ครับกำลังจะถูกส่งลงมาอ
1: ี
0: กค
1: นให้ดี
0: ใครครับ
1: ไอ้บารักตาเลวิชเนี่ยเดี๋ยวลงมาปั่นป่วนแน่นอน
0: ส่วนอีกคนนึงคืออีวานแบซิตนะครับมิดฟิลด์จากแอสตันนาครับลงมาแทนที่ของ
2: ทาฮิโรว
0: ิชนะครับวันนี้เงียบมากนะครับเบนจามินทาฮิโรวิช
2: ก็เท่ากับตอนนี้จันนาเดี๋ยวคนเดียวคือเดมิโรวิชแล้วก็เอาบารักตาเลวิชมาเล่นริมเส้นแล้วก็ตรงกลางเติมความสดด้วยการเอา ทางด้านบาซิสลงมาแทนตัวที่เริ่มโรยอย่างทาริโฮวิชนะครับ

0: ทำไมไมคุณต้องกดนี่เออแบนไปโอเคคนเขานั่งฟังบอลกันดีๆนะครับก็จะชอบมีประเภทคือ
1: ต้องถามว่าอยู่วันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
0: เป็นเขมรหรือไงส่วนจังหวะนี้ซ้ายมาต้องคืนกลับมาก่อนครับบอลตรงกลางของบอสเนียยูอาซุนยิปเปลี่ยนมาจังหวะนี้นิโคลัสคาติดถ่ายไปทางขวานี่บอกสเปนจับตัวนัดแรกน่าสงสัยมาก
1: ไม่น่าสงสัยครับแต่คือไอรามินยาเมาเขายังไม่ฟิต 100% ไงนิโก้วิลเลียมก็ไม่ฟิต 100% เขาเลยคิดว่าใช้ชุดนั้นพอที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเจาะเทปเวิร์ดไม่ได้ไง
0: ผมว่าโปรตุเกสน่าสงสัยกว่าอีกถ้าพูดถึงความจัดตัวนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะโปรตุเกสวันนั้นสำรองคู่เลยนะ
1: ใช่
0: ราฟาเอลไวก้ากับ
1: อาราโฮ
0: อาราโทมัสอาราโฮอะคือคู่จริงของเขามันจะต้องเป็นรูเบนดีอาสกับกอนซาโลอินยาซิโอ
1: ครับก็เลยโดนหม่งไปไงโดนวีซ่าหม่งโอ้แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วบอสเนียเริ่มบุกสู้นะครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวด้วย
0: เซอาดโคลาซินัทรับบอลแล้วพยายามจะพาแหวกเข้าไปครับโดนนิโก้เอลเวดี้ขวางไว้ผู้สินให้เป็นใบเหลืองครับออบสักชั่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ครับจังหวะแต่หนีไปแล้วครับโคลาซินัทแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับโดยเอลเวดี้
0: โคลาซินัทนี่เห็นแบบนี้นี่ก็32นะ
1: จริงๆก็อายุยังไม่เยอะนะ
0: ไม่เยอะนะก็ทั่วไป
1: แต่ร่างกายเริ่มไปแล้วโคลาซินั
0: ทใช้ร่างกายเปลืองไปหน่อยไงชอบทุชอบปะทะเป็นพวกชอบปะทะ
1: โจรยังไม่กลัวเลยตอนที่ไปเป็นบอดี้การ์ดให้โอซิลอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้นี่ก็เอเวดี้รับใบเหลืองไปครับฟรีคิกของบอสเนียครับ
1: ดีไหมดีไหมสาวบอสเนียนี่ยังไงกล้องจับมา
0: ถ้ายูเครนเข้ามาดีกว่าอันนี้ก็กล้าพูด
1: ฟรีคิกของบอสเนีย
0: โดนหม่งสกัดออกมาครับยังเก็บบอลได้ทางซ้ายจังหวะนี้อีวานเบซิตลุยเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดยัดลูกนี้ก็ติดบล็อกสวิตเซอร์แลนด์ออกข้างครับฟาเบียนรีเดอร์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงมาวันนี้แล้วเงียบมากนะครับฟาเบียนรีเดอร์นะครับเกมที่แล้วลงเป็นสำรองก็ไม่ได้มีอะไร
1: เดี๋ยวน่าจะได้เห็นลูเบนวากาสเร็วนี้แหละ
0: บอลบุกของบอสเนียทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชผมว่าวันนี้ไอ้นี่เล่นดีครับเอเลเบโกวิชเนี่ยคือพากบอลขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขึ้นบอลทางซ้ายเนี่ยดูจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: ตัวลุกจากซาวบวกนะเอเลเบโกวิช
0: จังหวะนี้บอสเนี่ยย้อนมาตรงกลางครับแล้วให้ทางขวาอีวานซุนยิต
1: อ๋อเพิ่งย้ายมาเลเวอร์ซีซั่นหน้าคาริมอาเลเบโกวิช
0: แต่จังหวะนี้เซอาดโคลาซินัทกองไปแล้วครับมีบอกว่านะคมใส่เสื้อทีมชาติไหนคะดูหลักสีจังแต่ละส่วนเสื้อขาวตัวนี้เห็นใส่บ่อยมากน่าจะมีแวะที่อื่นก่อนแน่ก่อนจะมาพักบอลใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อซ้อมของอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เลยผมอะเห็นมาตินโอเดกาดใส่จำได้เลยแล้วมีน้องอยู่ที่อังกฤษก็เลยบอกเอามาให้หน่อยนะครับก็สอยมาได้ 2,000 กว่าบาทไม่แพงด้วย
1: ทำไมปืนมันงองอมันแบบมันงองอ
0: เฮ้ยพี่ทันคิดโอ้โหขึ้นเลย
1: แซวแซว
0: ขึ้นเลย
1: ปืนมันแบบ
0: ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้เวลาเขาใส่ชุดลำลองมาที่สนามนั่งรถโค้ชมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยเสื้อซ้อมเนี่ยเป็นชุดก่อนเปลี่ยนซ้อม
1: ให้คุณเทยได้ไหมเขาอุตส่าห์ทักมา
0: เอา
1: ปลอดให้เลย
0: เอาไป
1: โหเอิดซะด้วย
0: ส่วนจังหวะดีสวิตหน้ากรอบเขตโทษเอ้า
1: ไม่ได้
0: เฮ้ยไม่ให้เฉยเลยว่ะ
1: นี่อาจารย์เล่นแล้วอาจารย์เล่นแล้ว
0: จังหวะล็อกข้อเท้าลงไปครับไม่ได้ฟาวครับแล้วบอสเนียได้สวนกลับด้วยครับทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายเติมขึ้นมาจังหวะนี้เอไลเบโกวิดมาอีกแล้วครับเปิดจากซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนมงสกัดออกมาครับเซตบอลตรงกลางยังเป็นบอสเนียเก็บจังหวะ2ขึ้นหน้ามาลูกนี้เอมานเดดิสยิงติดเซฟต้องเคลียร์ทิ้งครับสวิตเซอร์แลนด์เกือบเสียประตูเหมือนกันครับเป็นซูเปอร์เซฟของเกรกอร์โกเบลครับรับไว้ได
1: ้บอกเลยใครขึ้นรถสวิตนี่ลงซะแล้วย้ายโอ้โหตรงนี้นี่เกือบโดนครับทางสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าโคเบลไม่เซฟนี่เสียประตูแน่นอนส่วนชาก้าเนี่ยฟ้องว่าอยากให้มาเช็คจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับที่มีโดนปะทะไปแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาว
0: แม่ชัวปิเนโร่นี่
1: ออกฤทธิ์แล้ว
0: เอาแล้วครับ
1: ออกฤทธิ
0: ์มาแล้วครับ

0: เคยสร้างปรากฏการณ์อึ้งทึ่งเสียวมาแล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรอง
1: พอลเทียนี่โปรตุเกสอันนี้บอกเลยแบบผู้ตัดสินที่ค่อนข้างค้านสายตาแต่ตอนนี้ให้เดชันเบกไว้นั้นคุณไปพยุงเข่าหน่อยสิ
0: พอแล้ว
1: ไปแล้วงั้นผม
0: ของคุณดิ
1: ใครอยากร่วมสนุกนะฮะคุณฮักเขาเนี่ยเขาจัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันครับสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับโอกาสให้แฟนบอลครับส่งใจเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ทีมที่ชื่นชอบนะครับดูนับของรางวัลรวมกว่า260,000 บาทนะครับเพียงแค่มาร่วมภารกิจร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับขั้นตอนเป็นก็ลงทะเบียนนะครับแล้วเข้าสู่ระบบ2คือซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับร่วมกิจกรรมโหวตทีมที่ชื่นชอบนะครับ3คือซื้อบัตร Super Fan นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่20 บาท20 บาทนี้ได้รับสิทธิ์ในการโหวตนะครับหลังนั้นนะครับสามารถจัดแพ็คใหญ่ได้นะ Mcot Super Fan Diamond นะครับ500 บาทได้ถึง300 สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยสุดพิเศษนะครับรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับนอกนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีภารกิจ Mcot Super Fan ที่จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถติดต่อขออภัยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45ของวันที่20 กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับอีกประมาณ1 เดือนเต็มๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
2: ครับ
1: มีบอกว่ากรรมการบอลเป่าฟาวบอลฟาวไม่เป่าแบบนี้ต้องหวีดหวานแน่นอนมีบอกคู่ชิงได้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนครับถ้าเป็นคู่นั้นก็คู่เดิมดิคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วเลย
2: ผมว่าฝรั่งเศสอังกฤษ
1: ฟุตบอลอีสต์คัมมิ่งโฮมอีกแล้วเหรอแต่ก็เฮ้ยเขาเล่นดี
2: ดีนะอังกฤษ
1: เกมแรกโคเอเชีย
2: คือแบบแล้วเหมือนแบบทูมัสทูเคิลอ่ะเหมือนตั้งใจแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ชอบลงก่อนจอห์นสโตนตัวจริงอย่างเงี้ยเยสเปนเปลี่ยนลงมาอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เขาชอบของเขา
2: คือเหมือนแบบตั้งใจเลยรู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจมากกับการที่แบบ
1: เขาไม่เอาจอร์แดนเฮนเดอร์สันลงก็ดีละ
2: ไม่ชอบเหรอตัวพวกนี้ไม่ชอบเหรอกรีดสิกรีดออกมาอย่างเงี้ยให้ลงอยู่นั่นน่ะ
1: นี่ก็ถามนอกจากเคปเวิร์ดกือซาวของโกมีชาติไหนบ้างที่มาบอลโลกครั้งแรกมีนี่ไงจอร์แดน
2: อุซเบกิสถานครับอุ
1: ซเบ
2: จริงๆมี4ชาตินะเดียของโกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
1: ครั้งแรกแต่เคปเวิร์ด
2: เคปเวิร์ดคือราซาว
1: ซาวครั้งแรก
2: อุซเบกิสถานแล้วก็จอร์แดนครับ4ชาติเดียของโกเนี่ยเคยมาแล้วในฐานะทีมชาติซาอีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
1: นี่จากข้อมูลจากอธิคม PR ทีมชาติ DR คองโก
2: ไม่ผมเคยได้ภาคเขาตอน
1: แอฟคอน
2: เราไม่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนแอฟริกา
1: คุณภาคโซนแอฟริกาเลย
2: ผมไปถึงนั่นเลย
1: รู้จักตรงเปล่าไลอัพตรงเปล่า
2: ตรง
1: ผมเห็นแบบมีแบบบอลจะเตะไลอัพไม่ตรงไลอัพไม่มา
2: คือได้ดูตั้งแต่เขี่ยแคเมรูนตกรอบสภาพมาเขี่ยไนจีเรียตกรอบ
1: แล้วก็ไอด่านสุดท้ายเนี่ยเขี่ยนี่ไง
2: จาไมกา
1: จาไมกา
2: ใช่
1: จาไมกาตัวดีๆเยอะๆเลยนะเนี่ยลีออนไบลี่
2: ใช่บ็อบบี้เดอร์คอร์โดบารีสนะครับ
1: เอธานพินน็อก
2: มิเคลแอนโตนิโอคือตัวที่อังกฤษไม่เรียกอ่ะจาไมกาเรียกหมด
1: ไอ้นี่ไงของ
2: กรีนวูดไง
1: แต่กรีนวูดเขายังไม่ตอบตกลงจะไปเล่นไงแต่เขามีเชื้อสายจาไมกา
2: ใช่เดมไรเกรย์ไงจาไมกางั้นแหละเป็นแบบอารมณ์เหมือนคือราซาวที่เป็นฮอลแลนด
1: ์แล้วก็เคปเวิร์ดมีโปรตุเกสอ่ะ
2: คือราซาวนี่นักเตะทุกคนเกิดในฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์แค่นั้นเองพวกเจอเกนเลิฟคาเดียพวกอะไรพวกนี้นะครับ
1: ลงมันจะยิงไหมนี่คือแบบ
2: โอ้
1: โห
2: เดี๋ยวก่อนนะ
1: นาที73แล้วเนี่ย
2: ถ้าคู่นี้นะคุณคิดว่าตึงแล้วนะคู่หน้าตึงกว่าคู่นี้คอยดูดิแคนาดากับกาตา
1: ร์เฮ้ยผมว่าสนุกเพราะว่าแคนาดามันสปีดบอลแล้วคุณดูบอลเจสซี่มาร์ทดิ
2: คือแคนาดาเป็นบอลคือข้อเสียของแคนาดามันคือความไม่แน่นอนนะครับครองบอลได้มีความเร็วฉับฉวยแต่ว่าไม่แน่นอนยิงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อบอลพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ส่วนกาตาร์นี่ก็คือเขาเรียกบอลแบบบอลเป็นจังหวะรับซะเป็นส่วนใหญ่

0: เฮ้ยไอ้นี่ลงมาแล้วนี่ส่วนสวิตซ์สายขึ้นมาจังหวะนี้จี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้ติดบล็อกบอลกระดอนกลับมาทางซ้ายโยกกลับเข้าไปโดนควิดทิ้งเข้ามาก่อนครับครูคลิกอยู่ได้ตวัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับจากโยฮานแมนซัมบี
1: นี่ไงไปบอกไม่ยิงนาที74ครับโยฮานมาซัมบีครับยิงให้สวิตออกนำโอ้โหกองเชียร์บอสเนียส่ายหัวเลยครับยันอยู่มา75นาทีโอ้โหคือบอลตกมาที่มันซัมบีครับแล้วยิงเร็วหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 1-0
0: โอ้โหไม่ได้เล่นดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยจังหวะการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์มันเร็วขึ้นครับแล้วเติมซ้ายจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยลูคาโดโรดิเกสได้โยนเข้าไปติดบล็อกแรกก่อนนะครับได้โยนกลับลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนสกัดออกมาแล้วกระดอนมาลูกนี้โยฮันแมนซัมบีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับบอลเล่นขวาเข้าไปเลยครับ
1: เป็นการประสานงานกันของ2ตัวสำรองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยสวิตเปลี่ยน3คนทีเดียวคือชีบิลโซมาแทนอาบิเชอร์มันซัมบี้มาแทนเอ็นดอยนะครับที่จังหวะนรกเนี่ยวันนี้เยอะมากแล้วก็ลูเบนวากาสลงมาแทนฟาเบียลีเดอร์แล้วก็เป็นเนี่ยครับวากาสเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแนวรับของบอสเนียบ่งเคลียร์ไม่ดีครับสุดท้ายเป็นมันซัมบี้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลครับ 1-0 ครับสวิสออกนำนาฬิกาเดินแล้ว
0: ประตูนี้สำคัญเลยครับสวิตเซอร์แลนด์
1: ประตูนี้ทำให้บอสเนียนะอุดไม่ได้แล้วนะครับกับช่วง15นาทีที่เหลือ
0: เราถึงตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2คนอู้และจังหวะนี้ดิโกโดโรดิเกสไปสอยทางด้านของผู้เล่นบอสเนียคว่ำลงไปครับเป็นเอมาเดดิชครับเป็นฟรีคิกของบอสเนียด้วย
1: เจสวิตนี่เขาทำรูปถ้วยแชมป์โลกมาเลยเหรอความมั่นใจมาจากไหน
0: เอาจริงวันนี้ผมงงนะว่าทำไมสวิตจะต้องแบบยิงเยอะขนาดนั้นเลยผมว่าเกมมัน
1: เยอะไป
0: ทีมมันแทบจะเท่ากันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ประตูหนึ่งมันพอไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้เลยลุยต่อครับโอ้โห
0: เปิดก็ไม่มี
1: ไปไหนครับบอสเนียเริ่มเป๋ครับโอ้โห
0: บอสเนียเนี่ยเกมสุดท้ายพวกเขายังมีโปรแกรมน่าสนใจนะครับในการเจอกับกาตา
1: ก็
0: ถ้าพลาดเกมนี้ก่อนยังมีโอกาสไปเอากาตาได
1: ้แล้วถ้าวันนั้นชนะก็จะมี4ก็เป็น4แต้มที่น่าจะเป็นอันดับน่าอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: แต่ต้องไม่เสียประตูมากกว่านี้ครับต่อให้วันนี้แพ้ก็ตามยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับบอสเนียนะครับ
1: โยฮันมาซัมบีกองกลางจากไฟบวกนะครับอยู่แค่20นะจริงๆก็เป็นดาวเด่นฝ่ายบวกซีซั่นที่แล้วอ่ะ27นัด5ประตู4อาซิสต์เป็นคนที่เป็นกองกลางที่ยิงได้เยอะนะครับ
0: สวิตนี่พอเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนแล้วเอ้าลูกนี้วางลึกมาแมสบีเกือบจะได้หลุดขึ้นมาอีกครับบอสเนียยังออกมาเคลียร์ได้ครับฟาซิลเคาะมาใหม่ตรงกลางคืนบอลมาจังหวะนี้อีวานชนยิตให้มาคืนบอลของชนยิตครับจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ดีครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้สำหรับบอสเนียครับ
1: คือจะยอมแพ้แค่นี้แล้วไปลุ้นประตูที่เสียนะสุดท้ายหรือว่าจะแลกเพื่อเอา1แต้มในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดู
0: คิดให้ดีครับคิดให้ดีเพราะรูปเกมเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบอสเนียไปตันอยู่แถวกลางสนามเนี่ยครับจังหวะนี้โดนผู้เล่นสวิตไล่แล้วเสียบอลด้วยครับบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายไม่รีบครับสวิตพอนำแล้วเคาะเข้ามาตรงกลางเรโมฟรายเลอร์โหแล้วเปลี่ยนตัวแบบเล่นประโยชน์น้อยออกหมดเลยนะครับแอบิทเชอร์แดนเอ็นดอย
1: เอา
0: เบียงลีเดอร์
1: เสียการคองบอลครับสวิตแต่ตรงนี้คันจี้ยังปั๊มมาได
0: ้คันจี้จ่ายตรงขึ้นมาบอลเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่เป็นยูฮันแมนซัมบีครับแมนซัมบีโดนจิ้มไว้ก่อนเสียจังหวะไปยังตามไปเก็บมาได้แมนซัมบีจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้ขอเข้ากลางไหลตามช่องมันติดมูฮาเรโมวิชอีกครับสวนกลับเดมิโรวิช

0: จ่ายแล้วติดคืนหลังมาให้ซุนยิดแปะออกขวามาบอลขวาของบอสเนียจ่ายยัดติดบล็อกยังคืนกับตรงกลางได้บอสเนียอีกทีวางเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับรออยู่เป็นเอมาเมมิดฝากสั้นโคลาซินัตรับบอลแล้วพาขึ้นมาถึงกลางสนามครับเปลี่ยนออกไปทางขวาจ่ายยัดลูกนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับ
1: ก็ไม่เร่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำแล้วครับแต่อย่าไปเหนื่อยเหมือนวันเจอกาตาร์นะครับ
0: ใช่ครับวันนั้นก็นำก่อนแล้วก็ไปพลาดท้ายเกมครับ
1: เข็ดไหมมันเข็ดไหม
0: แมนซัมบีไหลตามช่องให้เอโบโลหลุดเข้าไปลูกนี้ดวลกับมูฮาเรโมวิชผู้ตัดสินบอกว่า
1: แดง
0: ใบแดงเลยครับโอ้โหอู่ตัวรับที่ดีที่สุดของบอสเนียครับโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ครับ
1: คือจังหวะเนี่ยครับดึงแล้วโอ้โหมันซัมบีให้ทะลุช่องไปแล้วแล้วมีเอโมโลถึงบอลก่อนครับมูฮาเลโมวิชเนี่ยสกัดจังหวะสุดท้ายไม่โดนบอลครับแต่ไปโดนขาของบริวเอโมโลหมายความว่าฟาวล์จังหวะที่ด็อกโซนะครับจังหวะจะเข้าไปทำประตูของคู่แข่งเป็นใบแดงโดยตรงครับคือรอดจากการเสียจุดโทษอ่ะเพราะมันนอกกรอบแต่ว่าโดนใบแดงครับตอนนี้บอสเนียเหลือ10คนนะครับโอ้โห
0: เป็นผู้สินมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะครับ
1: นี่ไง
0: โอ้โหแล้วเป็นใบแดงไดเรกนั่นหมายความว่าเกมหน้าที่จะเจอกาตาร์จะไม่มีทาริกมูฮาเรมอวิชนะครับในเกมนี้รวมถึงแต่ว่าจบรอบนี้มันจะล้างเลยล้าง
1: ใช
0: ่โอ้โหเครียดครับเซอร์เกย์บาวาเรสกุนซือของบอสเนียตัวรับที่ดีที่สุดของทีมโดนใบแดงครับ
1: เนี่ยแล้วลุ้นจะออกนำเป็น2สกอร์ด้วยครับทางสวิสนะครับฟรีคิกอะไรฮะยิงได้เลยครับนี่ไงเขาคุณถามเขาว่าทำไมมันสวิสเนี่ยก็เยอะเริ่มเห็นเขาลางครับ
0: มันดูแบบ
1: เยอะไปอะไรเงี้ย
0: สวรรค์จัดให้เหมือนกันนะ
1: นี่ชาก้าอยู่ที่บอลครับเท้าซ้ายส่วนเหลี่ยมเท้าขวาเนี่ยเป็นทางด้านรูเบนวากาสนะครับขวาวากาซ้ายชาก้าวิ่งมาปั้นลูกนี้ยังปัดทิ้งไปได้ครับนิโคลัสบราซิล
0: ยกกลับเข้ามาโดนสกัดมาก่อนแมนซัมบีสวิตยังเก็บได้นะครับทางซ้ายวากาสคืนลูกนี้กลับมาที่วากาสอีกรอบนึงครับรูเบนวากาสทางซ้ายให้มาโยฮันแมนซัมบีซ้ายสุดรออยู่แมนซัมบีจี้แล้วโยกจี้แล้วไปจี้แล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังนี่ครับแม่มันมาสนุกเอา15นาทีสุดท้ายครับคู่นี
1: ้โอ้ได้วางเท้ายิงเมื่อสักครู่ครับรูเบนวากาสแต่ว่าบอลมันไม่หนีมือทางวาซิลเยอะครับก็เลยยังไม่ได้ลูก2ครับทวิสแลนด์แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของมันซัมบีนี่ทำให้รูปเกมตรงกลางของสวิตดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเป็นคนยิงวอลเล่ประตู 1-0 ให้กับทีมแดนนาฬิกาด้วย
0: เอาล่ะครับไปมุมของรูเบนวากาสยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งมาซะก่อนครับบอสเนียจะแก้ยังไงลูกนี้จะพาขึ้นหน้ามาก็โดนกรานิตชาก้าขวางเอากลับไปแล้วสวิตได้บุกครับ
1: ไม่รีบครับสวิตเล่นตามจังหวะครับตอนนี้ได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่านะครับ
0: มีบอกว่าฟุตบอลโลกนี่คุณสนจะภาควันไหนก็ระวังจะดราม่านะครับมีกลุ่มจัดอะไรจับผิดผู้บรรยายโมโนแม็กแล้วไปแขวน
1: ก็เนี่ยก็คู่นั้นน่ะพี่ชายคุณน่ะคุณเจษดาแต่ผมเข้าใจเขานะมันก
0: ็ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะคนทำงานแบบพวกเรามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกครับ
1: อัน
0: นี้เป็นเรื่องที่ชินชาละแต่แค่แบบคือเอามาแขวนแล้วก็ไปโจมตีแล้วยิ่งเป็นคุณโยอันด้วยนะซึ่งเขาเก่งฝรั่งเศสมากนะครับ
1: ก็รู้หมดอะทีมนี้ถนามนั้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับแบบโอ้ผมเคยพลาดลิเกของเขาอะ
0: เออ
1: กูยอม
0: คือบางคนคือในหมู่ผู้บรรยายเองเนี่ยเขาก็จะมีเราก็จะมีคนที่เรายอมรับว่าเขามีความเป็นสเปเชียลิสต์ของลีกนั้นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ
1: คุณรู้ไหมสตั๊กเดลาโบชัวนี่อยู่ทางตรงไหนของประเทศฝรั่งเศส
0: ไม่รู้
1: คุณโยอันเขารู
0: ้ก็ใช่ไงผมเลยบอกว่าแบบคือผมเห็นละไอ้นั่นดราม่าแล้วผมก็ตั้งคำถามว่า

0: ด้านขวาครับแล้วมาถึงฝั่งซ้ายครับเอื้อนบาการ์สแปร์ไรขวาบอลเรียดๆนะครับให้สวิฟโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเก็บ3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเนี่ยบอลฝั่งขวาครับชิงกันเร็วแล้วโอ้มันซัมบีอีกแล้วครับเริ่มต้นเหนือต่ายมาที่เอมโบโลเอมโบโลมาให้ที่วากาสครับนี่ครับแล้ววากาสแปรขวา 2-0
1: คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีตัวผู้เล่นประกบรูเบนวากาสเลยนะครับพอหลุดมาถึงวากาสแบบนี้แปรง่ายๆเลยครับสวิตออกนำ 2-0 ครับนิ่มๆเลยครับ
0: นี่ครับแม่กองเชียร์สวิสครับได้เฮแล้วทำไมนะที่แล้วไม่ยิงแบบนี้
1: ใช่ไหม แล้วกลายว่าตัวสำรองที่ลงมายิงประตูทั้งสองลูกเลยครับ
0: เปลี่ยนตัวครับกับช่วง5นาทีที่เหลือน่าจะมีพักผู้เล่นแล้วล่ะครับ
1: อ่ะทำไมจะมาไม่เงียบเลย
0: โอ้สวิสเปลี่ยนเพิ่มครับถอดทางด้านซูวานวิทแมร์ออกครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านชาเกสนะแนวรับสำรองครับเป็นทางลูก้าชาเกสนะครับแนวรับจากสตุตการ์ดลงไป
1: บอสเนียพอเสียมูฮาริมอวิชไปนั่นแหละจบเลยครับจบข่าวเลยครับมีคุณรัฐยาเนี่ยเขามาถามผมไปตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะ
0: ว่า
1: บอกว่าคู่นี้เนี่ย
0: ยังไงใช่ไหม
1: เพราะว่าเขารู้ว่าผมบรรยายคู่นี้ผมบอกเฮ้ยสวิตช์เนี่ยครับ
0: นี่เอิดนาที70อธิคมยังเงียบอยู่เลย
1: พอนำ 2-0 ปุ๊บเราไปได้แล้ว
0: นะทุกทุ่มครับสวิส
1: แสดงว่าวันนี้เช็คไม่อ่านไลน
0: ์มันอ่านแล้วแต่พิมพ์ตอบไม่ได้มันได้แค่นั้นแหละเขาบอกไลฟ์ซิกปฏิเสธข้อเสนอล้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อยานดีโอมองเด้
1: นะครับก่อนหน้านี้ก่อนเนี่ยก่อนคู่นี้จะเริ่มมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อยานในมงเด้100ล้านยูโรนะครับแต่ว่าผ่านเกือบจะจบเกมนี้ปุ๊บก็มีข่าวเลยครับว่าปฏิเสธแล้วนะครับมีบอกว่าเป็นไงครับพี่สวนหวานเจี๊ยบครับผมสวิตเซอร์แลนด์จากคุณพงษ์นะอ้าวอย่างนี้คุณเด็กรถเขียวทำไงครับส่วนจังหวะที่สวิตได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับซ้ายได้ขึ้นรูเบนวากาสมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางจะชาร์จของบิลเอมโบโลไม่โดนครับบอลล้นออกมาโอ้เท่ากับว่า6เกมหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอทีมจากยุโรปด้วยกันก็ยังสกอร์เยอะอยู่นะสถิติไม่เสียนะ
0: เนี่ยมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายแล้วปาดมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับช้าไปครึ่งก้าวครับทางบิลเอมโบโลก็ยังไม่มีสกอร์ที่2นะครับบิลเอมโบโลมีประตูในนัดแรกจากจุดโทษในเกมกับกาตาร์แล้ววันนี้ยังยิงไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนครับบิลเอมโบโลออกครับวันนี้เล่น88นาทีเริ่มมองถึงการพักเว้นแล้วครับทางมูรัตยาคิน
1: เอมโบโลลงมา2เกมแล้วนะครับ
0: เป็นเซดิกอิเทนนะครับลงแทนเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับสวิส
1: เซดริกอิเทนเป็นกองหน้าจากฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับแต่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเซดริกอิเทนนี่29แล้วครับผมว่าเนื้อเสียงดีมากครับระดับโมโนออกมาถึงว่าผมเหร
0: อ
1: รอเขามาจ้างอยู่นะครับนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยยังไงอะเหมือนขึ้นมาของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับพอเหลือ10คนเนี่ยทีนี้ตอนแรกมันเล่นเท่ากันทำไม
0: มาแล้ว
1: ห่างเลยครับแมสบีมาอีกแล้วโยฮันแมสบีโดนไล่ต้องดีดออกไปทางขวาก่อนครับเติมขึ้นมาคืนกับหลังผมเคยถึงขนาดใจเนี่ยล่าสุดที่เขามีโปรเจกต์เนี่ย

0: ไรนะของ AS อ่ะ
1: อ๋อค้นหานักพากย์หน้าใหม่
0: เออระบบตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูต้องทำป่ะวะ
1: เอาแล้วทางซ้ายรูเบนวากัส
2: ตบแล้วยิง 3-0 ครับภูนสวัสดิ์จากโยฮันแมนซัมบี
0: ทะลุทะลวง
2: ถล่มทลาย
1: เรียบร้อยครับบอสเนียตั้งแต่เหลือ10คนนี่คือก็ยันไม่อยู่ครับบอลฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับตัวสำรองประสานงานกันครับรูเบนวากัสสุดไปสุดสันหลังแล้วก็ปาดกลับมาครับมาซันซัมบีครับได้ยิงเน้นๆ
2: เมื่อบอสเนียเสียกองหลังที่ดีที่สุดของพวกเขาไปครับไม่เหลืออะไรเลยครับ3-0ครับสวิตเซอร์แลนด์หนีห่างออกไปไกลแล้วครับ
1: โอ้โหแล้วลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมชัดเจนครับมันซัมบีชาก้าเนี่ยให้ทะลุลายเกมรับนะครับแล้วลูเบนวากัสคัตแบ็กโอ้โหแล้วมันซัมบีครับแค่วางเท้าแปะกระแทกครับให้มันตรงกรอบพื้นที่เหลือเยอะครับแปะกระแทกตรงนี้โอ้โหวาซิลหมดสิทธิ์แล้วเป็น 3-0 ของสวิตเซอร์แลนด์ครับนาที89
2: โอ้โหนี่เท่ากับว่าพวกเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองในการยิง3ประตูนะครับ10นาที74 20นาที84และ30นาที90ครับ
1: ก็เปลี่ยนเอ็นดอยออกอ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะ
2: โอ้เซอร์เกย์บาร์เบรสโอ้แล้วทดอีก6นาทีมีโอกาสโดนอีกนะครับเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้โดนนำ 1-0 น่ะถ้าตั้งสติหน่อยแล้วก็โอเคแพ้เขาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ผลต่างประตูได้เสียหายไปเยอะเลยนะครับลบ -3 อ่ะเป็นรองแม้กระทั่งกาตาร์นะเวลาเนี้ย
1: นี่จะมาบุกเอาคืน
2: เถียงไงเถียงเถียงแม่มามันเอา11นะ15ที่สุดท้ายครับมีบอกสนเสียงดังออกหน้าออกตานะครับจาก FC จุน
1: โอ้ไม่ได้เกี่ยวเลยเลยผมอะไอ้วันที
2: ่แต่วันนั้นนั่งเงียบเก็บ
1: ไอ้วันเจอกาตาร์เนี่ย
2: วันเจอกาตาร์เหมือนเสียงมันหายไปในหลอดลม
1: เ
2: อะไรนะ
1: ไอ้ลูกมงของคูครีมันติดคอวันนี้นี่โอ้โหพอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งนี่ไอ้ดินเชโก้หน้าซิดเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็โดนไป3ประตูครับบอสเนียหลังจากเปลี่ยนเชโก้ออก
2: ครับ
1: เหลือ4นาทีนะครับช่วงทดเวลาครับที่โซฟาสเตเดียมครับสวิต3บอสเนีย0คุณโดเรมอนนะทาง Facebook บอกว่าเพิ่งเคยเห็นผมในไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินแต่เสียง
2: ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ดูละหลายเพราะเห็นละจบ
1: อ่ะเตะมุมของบอสเนียครับจะไล่ไม่ได้หรือเปล่า
2: โอ้แต่ว่าส่งมาบอกรอส่วนเทพบ่าววันนี้พี่ว่าใส่เสื้ออะไรอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ทราบ
2: เออส่วนจังหวะนี้ยิงของบอสเนียมาเหมือนกันว่าเฮ้ย
1: เถียงไง
2: แต่1-3ครับยิงให้มันเยอะไปเล่นเอา
1: เออ
2: เอาทีนี้สถิติ
1: แต่ลูกนี้แต่ว่าลูกนี้สวยๆเลยมามิก
2: ยิงไกลทางด้านมามิชครับหน้ากรอบเขตโทษไล่มา1ประตูต่อ3ครับ
1: เอามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของประตูได้เสียมันก็เสียน้อยลง
2: ลูกยิงของเออร์มินมามิชครับผู้มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสวาลิเบเรกครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในการรับใช้ชาติด้วยนะครับ3ประตูต่อ1ครับ
1: เตะมุมเข้ามาครับแล้วก็แนวรับสวิสเนี่ยมงเคลียร์ไม่ดีเป็นชกไม่ดีของโคเบิลแล้วก็มามิชครับโหกดแสกหน้าครับบอลเนี่ยมันไซส์แล้วก็ผ่านช่องระหว่างชาก้ากับอาคันจี้แล้วก็เห็นอีกทีโคเบิลก็บอลเข้าเสียบตะข่ายแล้วครับ 1-3 ครับบอสเนียกลับมา
2: สูงปรี๊ดสูงปรี๊ด
1: ครึ่งแรกมันทำอะไรกันอยู่ครึ่งแรกเขาทำอะไร
2: เขาต้องเปิดสวิตช์อย่างนี้แหละสูงปรี๊ดเลยครับ
1: ไปสวิตช์ยังไงตัวเยอะกว่านะครับกับ2นาทีเศษครับ
2: โอ้ใครคิดว่าคู่นี้จะไปถึง4ลูกครับ
1: จริง
2: ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองครับในการยิง4ประตูคือ60นาทีแรกนี่หลายคนก็คิดเอาแล้ว
1: 0-0
2: ไม่ค่อยเข้าเรื่อง
1: ทรง0-0
2: Still
1: only one goal to score then at this World Cup. We wondered at half time whether

0: ย้อนหลังกลับมาก่อนครับจังหวะนี้ลบ2นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะสมมุตินะ
1: สมมุติ10คนเนี่ยมันยิงได้นี่ก็เสียหายแล้ว
0: บอสเนียวางยาวไม่ใช่เหรอเกิดปุ๊บ 3-2
1: ตัวใครตัวมันบอกเลย
0: 3-2 ก็เชียร์ฟรีไปฟาวครับทางคูลาซินัชจุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใบแดงของบอสเนียนั่นแหละมีบอกคิดได้ไงเปลี่ยนเชโกออกต้องเล่นเกมรับครับเอากองหน้าไว้2คนก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเหมือนกันครับวันนี้ถามว่าเอ็นเชโกเล่นดีหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ทะลุช่องขึ้นมาอีกแล้วครับทางซ้ายเอตินเปิดโดนบอสเนียสกัดแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายต้องตามมาเคลียร์แล้วกวาดลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหชัวปิเนโรนี่
1: การันตีชื่อนี
0: ้โอ้โห
1: การันตี
0: ผู้สินคนนี้ให้ง่ายเหลือเกินครับ
1: แล้วโดนก็น่าจะคอนแทคจริง
0: แต่คอนแทคจริงครับ
1: น่าโดนแหละจังหวะนี้ครับคือทิ้งยาวไปในกรอบนะครับสวิสแล้วเก็บได้ครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันซอมบี้เล่นไม่ได้แล้วบอลย้อนหลังวากัสโอ้โหแล้วจังหวะที่พยายามตามไปเล่นโดยชิบิลโซครับโดนแนวรับของบอสเนีย
0: เอมาเมมิด
1: เมมิดสกัดช้านะครับแล้วมันอยู่ในกรอบก็ต้องเป็นจุดโทษครับ
0: 15เตะ15ครับจุดโทษครับ
1: เทคแล้วก็น่าจะรอดยากอ่ะ
0: โอ้โหนี่ถ้าว่า6นั้นหลังสุดสวิตเจอทีมในยุโรปด้วยกันในฟุตโลกอ่ะถึงตรงเนี้ย27ประตูแล้วนะกำลังจะมีประตูที่28หรือเปล่าครับจะฟ้อง VAR อะไรไม่ได้แล้วครับ
1: นี่ชาก้าถือบอลมาครับจะยิงเองหรือเปล่าเพราะว่าบิลเอโมโร่คนยิงประจำน่ะโดนถอดไปแล้วน่าจะยิงเองครับเกรนิตชาก้าลุ้นเป็น 4-1 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าเข้าเกรนิตชาก้าครับดวลกับวาซิล
0: นี่ครับฟาซิลกับชาก้ายิงเรียบร้อย4ประตูต่อ1แล้วทำสัญญาณว่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพูดน้อยๆหน่อยนะครับทำมือแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแบบนี้นะครับทำมือเป็นปากแบบเปิดปากอาจจะแซวแฟนบอล
1: คือยิงไปขวามือตัวเองครับแล้วก็ยิงเรียดนะครับวาซิลเนี่ยพุ่งสูงหน่อยก็เลยเซฟลูกนี้ไม่ได้ครับ
0: 4-1ครับ 4-1 เรียบร้อยไปแล้ว
1: แล้วก็เป็นเพย์สุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมไปเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางบอสเนียไป4ประตูต่อ1นะครับโดยสวิตเซอร์แลนด์นำก่อน 1-0 นะครับจากมันซัมบีนาที74หลังจากนั้นเนี่ยบอสเนียไปเหลือ10คนจากทางด้านมูฮาเลโมวิชโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกหลังจากนั้นก็สวิสมารัวเพิ่มนะครับลูเวนวากัส 2-0 นาที84 3-0 จากมันซอมบีแล้วเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนาที90แต่ว่ามามิชนะครับมายิงให้บอสเนียตีไข่แตกมาเป็น 1-3 นาที90+3แล้วก็เกนิชาก้าครับมายิงจุดโทษบวกให้สวิสหนีเป็น 4-1 นาที90+7นะครับก็จบเกมเป็น3แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทำให้มีรวมเป็น4แต้มนะจากเกมแรกที่เก็บ1แต้มจากกาตาร์มานะครับส่วนบอสเนียก็ยังมี1แต้มเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เสียเพิ่มไป4ประตูแต่ยิงได้1ก็ผลต่างลบ3นะครับ
0: 4แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ดีไม่ดีจะเพียงพอเข้ารอบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยสวิตก็จะเจอกับแคนาดา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแคนาดากับกาตาร์จะจบยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ถือว่าใครเชียร์สวิตเซอร์แลนด์สมหวังครับใครเชียร์ว่าคู่นี้ต้องยิงเยอะสมหวังครับดีวีดีเกมหน้าสวิตก็อาจจะเริ่มส่งพวกสำรองลงมาก็ได้ครับ
1: ครับโอ้โหนั่งบอสเนียกองเชียร์บอสเนียหยุดอุดอยู่ครึ่งแรกอ่ะ
0: เงื่อนไขเดียวของบอสเนียเกมหน้าต้องชนะเท่านั้นครับ
1: แต่เจอกาตาร์ไง
0: แต่ว่าประตูได้เสียไงมันก็จะไม่ใช่

0: ดับ3จะไม่ใช่อันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับพักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ99ไลฟ์บอลโลกกับเรา2คนครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียด้วยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดด้วยการชนะตูนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็น้องสุวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวจะนำเข้าไปสู่คู่เช้าตรู่วันนี้ตีห้านะครับเกมระหว่างกาตาร์กับเกาหลีใต้ไอ้กับกาตาร์แคนาดาประธานโทษกาตาร์แคนาดา
1: ก็เดี๋ยวตามเก็บ SMS ที่ค้างในช่วงที่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งไลน์อัพคู่แคนาดากาตาร์ให้นะครับอ่ะก็ไล่เรียงดูเลยมีบอกว่าม
0: ีส่งมาบอกว่าเป็นถึงว่าวันนี้เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเงินอีก200เชียร์ไม่ดีจากเด็กคุณเด็กรถเขียวนะครับ
1: อ๋อ
0: เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเลย
1: ขนาดนั้นเลย
0: เออคือแบบโหเยอะนะเจ็ดเครื่องเนี่ย
1: ยกเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับพอพิสแลนจากคุณสพงศ
0: ์
1: ยินดีด้วยนะ
0: ส่วนอันนี้น่าจะ8914นี่หงรอดหรือเปล่า
1: ไม่ทราบ
0: บวกบวกค่ะคู่นี้เม็กซิโกเกาหลีชอบใครบ้างคะ
1: เกาหลีครับ
0: ผมว่ายิงเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เกาหลีไม่แพ้เออใช้คำนี้ดีกว่า
1: ดู YouTube ไปต่อ
0: นะครับ YouTube นี่บอกว่าจบรอบนี้ถึงนับตัวเต็งได้นะครับแล้วก็มีบอกว่า 3-1 โคลูก 3-1 โคลอมเบียต้องโทษกองหลังอุซเบย์จังหวะไม่มีอะไรเลยเปิดให้เพื่อนเข้ากลางได้เฉย
1: เขาเรียกพอดีไงไอ้ลูก 3-1 ของโคลอมเบีย
0: มีบอกว่าถ้าสวิตไม่เปลี่ยนเบอร์11ออกเผลอๆจะเสมอ
1: จริงเอ็นดอยแย่มากนะ2เกมเล่นไม่ออกเลยSMS ยังมาได้ครับ4689899นะครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วผมจิ้มทายผลไว้20คิดว่ารับก้อนใหญ่ครับพอนาที90เกิดอะไรขึ้นครับ
1: แรกไงแล้วหลักๆคือมูฮาเลโมวิชไปโดนใบแดง
0: มีบอกเกาหลีใต้ไหวไหมครับเซียนสนนาคม
1: เออ
0: สนเป็นเซียนผมเป็นน้าไปละ
1: เออ เฮ้ยวันนี้คนชอบเกาหลีเยอะนะหรือแบบคู่นั้นเนี่ยเม็กซิโกเกาหลีถ่ายฟรีโมโนแม็กซ์นะครับ29ดูได
0: ้ไม่หรอกเม็กซิโก
1: ว่าไงนะนะนะว่าไง
0: โหแล้วพ่อป๋องไม่เป็นตาเลยเหร
1: อนะนะวิเคราะห์สิ
0: คือวันนี้เม็กซิโกพอไม่มีเซซาร์มอนเตสเนี่ยสำคัญครับ
1: เซนเตอร์ตัวเก่ง
0: ก็
1: เขาเห็นบอกว่าจะเอา
0: ต้องใช้เอซันอัลวาเรส
1: ต้องถอยเอซันอัลวาเรสลงมายืน
0: ถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของแนวรับเหมือนกันนะหมายว่าเกมที่แล้วเนี่ยแนวรุกมันจัดเกินไป มันก็เลยกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกองหลังอ่ะพอมันโหวทั้งคู่อ่ะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเสียประตูทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วอ่ะเรื่องของแต่มันก็พูดยากเจอบอกว่าถ้าวัดกันที่เรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเม็กซิโกเขาเล่นในบ้าน
1: ใช่กองเชียร
0: ์แล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เม็กซิโกเล่นในฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพอะครับพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยนะครับในทุกๆครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เม็กซิโกจะมีผลงานที่ดีก็เลยวัดว่าเสมอมีสกอร
1: ์แบ่งแต้ม
0: เออน่าจะเสมอมีสกอร์มาก
1: เพราะว่าชนะมาเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอไม่เสียหาย
0: 2-2มั้ยอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับมองว่าเป็นเสมอ
1: คู่เนี้ยเล่นกันปีที่แล้วอุ่นเครื่องกันผมดูอยู่เสมอ2-2
0: ใช่มั้ย
1: เออ
0: เออมองว่าน่าจะเป็นเสมอมีสกอร์
1: อ่ะดูต่อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแคนาดาผมเดาว่าประตูรวมถึง3เพราะว่าเกมนัดที่2สำคัญต่อการเข้ารอบทีมที่โดนก่อนจะเปิดแรกเพราะว่าไม่บุกแรกก็แพ้ตกรอบ
1: ก
0: ็บังคับชนะทั้งคู่นะครับพอคู่บอสเนียกับสวิตมีผลต่างประตูละมีผลแพ้ชนะละคู่นั้นก็ต้องบีบให้มีผลแพ้ชนะครับคือจะเสมอมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลำบากเอานะสุดท้ายทั้งคู่นะครับคือพอคู่นี้มี3คะแนนเนี่ยคู่แคนาดากับกาตาร์ก็ต้องมี3คะแนนเหมือนกันซึ่งถ้าจะมองแล้วผมยังให้เครดิตเจ้าบ้านแคนาดามากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเยอะไหมจะมากไหมเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกาตาร์เล่นมาตลอดในเกมแรกก็คือเล่นแบบระวังตัวมากนะครับไม่แบบไม่ให้ตัวเองแบบเสียคือไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่กาตาร์เล่นมาแบบทำให้เราเห็นใน90นาทีแรกที่เขาลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าแต่แคนาดาข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกเขาคือความแน่นอนครับเขา คือเขาเล่นบอลเร็วเขาเล่นบอลฉาบฉวยแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่นิ่งจ่ายพลาดบ้างโยนติดบ้างคือพลาดเองซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายว่าถ้าจะคาดหวังว่ากาตาร์จะแคนาดาจะชนะขาดอ่ะผมว่าก็ดูจะแบบเขาเรียกอะไรมั่นใจกับแคนาดามากไปหน่อย
1: แต่ผมมองว่าชนะได
0: ้ชนะชนะได้
1: ขาดหรือไม่ขาด
0: แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะครับคือแต่วันนี้มันเหมือนว่าต้องยิงขาดนะแคนาดาม
1: ีสองอ่ะ
0: เออก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากกว่านะครับคือกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไอ้นี่เลยมันจะไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่า
1: ไอ้กูแคนาดามันดูกำแพงสูงเออเฮ้ยน้องหงล่อนมาเหรอมาทาง YouTube ด้วยเหรอ
0: ใช่ผมเลยบอกว่า918 914เนี่ยของเขาย
1: ิ่งมีใครมายิ่งใหญ่กว่าอะไรอะไรเนี่ย
0: จ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยจ้ะผมว่าตึงอ่ะคู่นี้ดีไม่ดีเหมือนคู่บอสเนี่ยนี่แหละก็คือ45ทีแรกตึงเปี๊ยะเงียบกริบอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปวาดกันแบบช่วงเนี่ย15ทีสุดท้าย20ทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับ
1: ผมดูให้เลยแล้วกันไลน์อัพ
0: ไปดู
1: แคนาดากาตาร์นะครับรอแป๊บนึงคอมเร็วซะด้วย
0: แคนาดามีแม็กซิมเกโปรเป็นผู้สาประตูนะส่วนกองหลังก็จะมีลาเยียคอนเนลิอุสเดอฟูเกเลสนะครับแล้วก็จอห์นสตันนะครับ4กองหลังกลางมีอาเมดโกเน่เอสตากูโยบุชนันนะครับโจธานเดวิดแล้วก็คลายลาลินเห็นไห
1: ม
0: วันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วครับ
1: คลายลาลินคู
0: ่
1: วันนี้ก็ชุดเต็มนะอัลฟองโซเดวิสก็ยัง
0: ไม่พร้อม
1: ไม่มีชื่อเป็นสำรองวันนี้มีชื่อเป็นสำรอง
0: เขาก็มีตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนี
1: ่แต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะเรียมมิลล่าวันนี้หลุดเป็นสำรองต
0: ั
1: วปีกซ้ายวันนี้ใช้อาเมดส่วนทางฝั่งกาตาร์นะครับวันนี้ของคุณเลอปติกีเนี่ย433ประตูเป็นอาบูนาดานะทุกคนเดิมที่เทนดาวเซฟเยอะมากแบ็คขวาเป็นทางด้านโออุยนะด้านซ้ายเป็นอัลอามินเซนเตอร์มีคูครีแล้วก็เปโดมิเกลนี่ก็แนวรับชุดเดิม4คนกองกลางมีดาเย่มีทางด้านมาดิโบแล้วก็มีกาแบร์ชุดเดิมตัวลูกมีอาคามอาฟิฟเอ็ดมินสันจูเนียร์แล้วก็มีอับดุลลิซักก็เท่ากับกาตาร์นี่ชุดเดิมเลย11คน
0: ชุดเดิมเลย
1: เออ
0: ถ้าจะโดน
1: อ
0: ่ะโดนทางอาอุยนี่แหละผมว่าเออพอเกมที่แล้วก็คือโดนเผายับเลยนะ
1: อ
0: าอุยอ่ะแล้วซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันเป็นไทยันบุคเคนันด้วยไง
1: มาขวาของแคนาดาดิ
0: คือเป็นไงวะมันเขาสลับกันเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวซ้ายดีขวาทีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะโดนก็โดนทางขวานั่นแหละสำหรับกาตาร
1: ์นะผมว่าขาดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะ
0: เ
1: พราะว่าผมมองว่า
0: สวนโคลอนเซ
1: ่ไอ้หนึ่งแต้มของกาตาร์เนี่ยมันนัดที่แล้วเขาเรียกว่าปล้นอุบัติเหตุลูกหนังที่สวิตเกิดขึ้นน่ะแต่คือจริงๆรูปเกมคือผมว่าแคนาดาต้องเน้นแล้วเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ยิงมากกว่าหนึ่งวันนี้แคนาดาชนะกาตาร์ขาดครับจัดไป
0: ผมก็ยังเชื่อในแคนาดานะครับแต่ว่ากลัวว่าไม่ขาดแค่นั้นเอง
1: ขาด
0: ต
1: ้องคิดเยอะอ่ะดูข้อความนึงทาง Facebook นี้บอกว่าขอบคุณคุณคมค่ะนะครับคุณประสิทธิ์ประสวัสดีพี่สนวิคม
0: ก็คุณรัตยลักษณ์เนี่ยคือผมโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ผมจะมาพากคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าวันนี้เชียร์อะไรผมบอกถ้าเชียร์ได้ตังค์ก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ครับ
0: ยังไง
1: เอออีกแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชวนครศรีฝนตกตัดยางไม่ได้คืนนี้นะฮะก็ดูฟุตบอลละกันคุณธวัชชัยบอกสุดยอดครับสวิสคุณนักข่าวบอกบิ๊กสนทำไมแคนาดาโอ้แนวต้านมันสูงฟอร์มกาตาร์นัดก่อนก็ไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆทางไหนดีครับโอ้ยนัดที่แล้วมันภาพลวงตากาตาร์เนี่ยมันต้องไปด่าไอ้บิลเอมโบโลกับพวกไอ้ลูเบนวากาสที่ไม่คมคุณรัตนลักษณ์คุณรัตยลักษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ตุรกีดีไหมคะฟรีวิวได้ค่ะนี่เขาติดใจไงจัดการให้เขาด้วย
0: พรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ก่อนไหมครับ
1: ก็ดวงหน้าไปเลยพรุ่งนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มาก็ดวงหน้าไปเลย
0: คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับผมมีความรู้สึกว่าเกมที่แล้วอ่ะตุรกีมันซวยนะซวยในที่นี้คือ
1: ไม่ซวยหรอกห่วยเองแหละไม่คม
0: คือบทจะโดนก็โดนเลย

0: เลยอะไรเงี้ย
1: เออนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้เรื่องพวกนี้มาแล้วผมมองว่าแต่อเมริกาผมว่าต้านยากหมายถึงว่าออสเตรเลียต้านยากมากนะครับคือ1สิ่งที่มาริโซโปเชตติโน่มาทำใส่อเมริกาก็คือเขามาทำให้อเมริการู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเล่นแค่นี้
1: อ่
0: ะคือแต่ก่อนอเมริกาจะเล่นมั่วมา
2: หมายว่าจำกัดโรจำกัดจ็อบชัดเจน
0: ใช่ๆคือ
1: แบ่งงาน
0: กำหนด
1: ชัดเจน
0: งานชัดเจนแล้วมันกลายว่าพอเล่นทุกคนเล่นตามหน้าที่ได้อเมริกาก็เลยเฉิดฉายแบบนี
1: ้
0: ผมเชื่อว่าอเมริกาชนะออสเตรเลียได้ส่วนปารากวัยไม่มีอะไรอ่ะ
2: ปารากวัยกับตุรกีเป็นไง
0: ปารากวัยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น
2: จริงเหรอ
0: ยังไงตุรกีก็ดีกว่าคุณจะหวังกับนักเตะอย่างไม่เกี่ยวอเมรอนจริงๆเหรอ
2: ไม่แต่ผมรู้สึกว่าตุรกีมันก็ไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ไง
0: นี่แหละตุรกีมันต้อง
2: ยิงเยอะไอ้คู่ตุรกีปารากวัยอ่ะ
0: มันต้องหลังพิงฝามันถึงจะเล่นดีตุรกีแปลกป่ะนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วคุณไปดูเวลาพวกเขาหลังพิงฝาแล้วถึงจะเล่นดี
2: แล้วบราซิลเฮตินี่ถึง3มั้ยอ่ะ
0: ฮะ
2: บราซิลกับเฮติเนี่ย
0: ถึง
2: บอลอั้นผมบอกเลยบราซิล
0: ผมว่าเกิน
2: แล้
0: วเกินแบบ 5-6 ไปเลยอ่ะ
2: เออ
0: คือถ้าคุณไปดูสถิติบราซิลเฮตินะครับ3นัดที่เคยเจอกันบราซิลไม่เคยยิงใส่เฮติต่ำกว่า5ลูก
2: ใช่ขาดตลอด
0: แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณซื้ออย่างคาร์ลอันเชลลอตติอ่ะเขาจะเลิกคิดเยอะแล้วไอ้พวกตัวที่แบบเขาเรียกจัดตัวตามใจแฟนจะไม่มีละทีนี้คุณก็จะได้เห็นแนวรุกเป็นวินิสซุจูเนียมาทุสคุนย่า
2: ลาฟินย่า
0: เล่น3ตัวรุกกลาง
2: เห็นบอกว่ามีลุยส์เอริเก้ด้วย
0: ใช่ๆกลางคุณก็อาจจะเห็นนี่แหละลุยส์เอริเก้นี่แหละนะครับแล้วก็
2: เขาบอกว่าฟาบินโญ
0: ่กับ
2: บ
0: ุโ
2: น่แม่กินไร
0: ใช่บุโน่กินไรคือที่แน่ๆ3คนที่น่าถูกถอดออกพวกนี้ของบราซิลก็จะเป็นคาเซมิโร่ลูคัสปาเกต้าแล้วก็ไอ้พวกตัวที่คิดว่าควรจะต้องลงอ่ะมันจะกลับมาลงหมดเลยเว
2: ้
0: ย
2: แต่พรุ่งนี้กาเบรียลอาจจะไม่ฟิตนะอาจจะใช้เกเรซันเบเม
0: ใช่นะครับซ้ายก็จะเป็นขวาเป็นดานิโลซ้าย
2: ดาตา
0: ซานโตนะครับผมก็เลยบอกว่าถึงคือแล้วบราซิลกับเฮติเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันเขาเจอกัน
2: ไม่บราซิลเขาจำลองเกมที่เล่นกับเฮติมาแล้วก็คือเขาไปเล่นกับไอเดี๋ยวผมดูให้ล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องทรงคล้ายเฮติรู้สึกว่าถล่มเท่าไหร่6-2
0: อ่
2: ะไอก่อนหน้านั้นบราซิลนี่ไงอุ่นกับปานามาไงทรงมันคล้ายกันก็บราซิลกดไป6-2เพราะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาให้นี่เป็นเลยเหลือธงบราซิลปิดท้ายด้วยสกอตแลนด์โมร็อกโก5วันพรุ่งนี้ชนะบอลโกมี1แต้มเสมอบราซิลส่วนสกอตเบียดชนะเฮติมา 1-0
0: ชอบโมร็อกโกครับ
2: ชนะได้นะ
0: สกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าพอมาเจอท
2: ีมกินแม็กโทมิเด
0: ใช่ๆเป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ซึ่งพอมาเจอโมร็อกโกที่แบบเล่นแบบเต็มทุกระบบอะผมว่าโมร็อกโกดีกว่า
2: แต่คู่นี้ผมชอบสุดคือน่าจะยิงกันน้อยไอ้สกอตแลนด์โมร็อกโกเผลอประตูเดียวอะชี้ขาดผลแพ้ชนะ
0: คือสกอตแลนด์อ่ะเล่นแค่เสมอ2นัดสุดท้ายทั้งบราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเข้ารอบแล้วไงเออนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
2: ครับ
0: นะครับ
2: อันนั้นก็คือพรุ่งนี้สำหรับใครข้ามช็อต
0: เอาวันนี้ก่อนวันเนี้ย
2: อ่ะข้อความอีกหน่อยนี้บอกว่าเสียดายเช็คเกียร์ไม่น่าเปลี่ยนชื่ออ๋อเป็นเช็คเกียร์อะไรพังโอเคนี่แบบพูดใกล้ไมค์นะครับคุณคมเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเนี่ยคุณพงพันธ
0: ์ขอโทษครับผม
2: คุณกฤษดาบอกว่าพี่ๆคิดว่าแมนยูจะได้ใครครับเป็นคนที่2
0: ก็มีข่าวครับไครเซโซซัมเมอร์วิลล์อยู่นะเขาจะเอาจริงๆเหรอ
2: ก็แพ็คไงเขาจะเอาแพ็คเวสต์แฮมมามาทิอุสแฟนเดสก
0: ับ
2: เซนซัมเมอร์วิลล์2ตัวมัดรวม
0: เห็นว่าเคสของมาทิอุสแฟนเดสนี่ใกล้บรรลุแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วมาทิอุสแฟนเดสเนี่ยนะครับแมนยูน่าจะเป็นคนที่2แหละนะครับ
2: ครับ
0: มีบอกบอลโลก2คู่ที่จบไปหนูอยู่ทีมเป็นรองรับเต็มทุกคู่เลยค่ะเพราะกลยุทธ์การเชียร์ก็คือเชียร์แค่ครึ่งเดียว จบ45ทีแรกรับตังค์ไม่ชอบการลงทุนยาวๆเหนื่อยค่ะ
2: ช็อตเทอมอินเวสเมนต์เหรอนี่ยังไงมีกลยุทธ์การลงทุนโดยคุณเทยลงทุนนี่ยังไง
0: มีส่งมาบอกว่าเซียนสนโคลันเซ่เซียนคมปีกไม้สาย2
2: ใช่ครับปีกไม้เป็นไง
0: ทําไม
2: ช่วงนี้ธุรกิจ
0: ร้านเพื่อนผม
2: ล่ะ
0: คนก็ยังช่วงนี้ก็เหงาๆอยู
2: ่พาผมไปหน่อยดิปีกไม้เน
0: ี่ยเอาไปจริงเปล่าผมถามคุณว่าคุณ
2: จ
0: บจริง
2: จบบอลโลกไปเลย
0: ได้ไม่มีปัญหา
2: คนละเท่าไหร่ต้องบัดเจ็ตคนละเท่าไหร่เอาแบบเต็มคาบเต็มคาบ
0: เอางี
2: ้ผมไปเนี่ยไม่มีมากักแบบไม่เอาเราเต็มคาบเต็มข้อ
0: ไม่ต้องกลัวเอางี้เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่ายเลย
2: เครื่องดื่มอาหารไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ไม่เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
2: เครื่องดื่มอาหารผมไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจำไว้นะเวลา

0: เที่ยวปีกไม้นะแนวไหนก่อนแนวไหน
1: ผมต้องใช้คำนี้ก่อนว่าควรจะมีคำพอในความขวัญอยู
0: ่ชวนเจษฎาศรีวิเศษไปด้วย
1: อะไรกินได้อ่ะไม่แพง
0: อะไรกินไม่ได้อ่ะอะไรกินไม่ได้
1: อะไรกินได้ไม่แพงคุณจำไว้แค่นี้ก็พ
0: อชวนเจษฎาไปด้วย
1: ได้หมดไม่มีปัญหา
0: อ่ะ 5,000 อยู่ป่ะ 5,000
1: เออเหลือเฟือ
0: เหรอ5,000 นี่อยู่ถึง 4:00 ป่ะ
1: ทีนผมโอ้ยผมให้ 7:00 น.เช้าอ่ะ
0: โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขับรถกลับมันแสบตาเข้าใจมั้ย
1: นะครับสบายเหลือโอ้พี่ที4นี่ที4นี่เค้าเรียกว่าพึ่งแบบว่า
0: แต่ว่ามันปีกไม้นี่มันไม่ใช่แนวเดียวโคลันเซ่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: คล้ายๆแบบร้าน
1: เป็นเล้าอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยป่ะ
0: เป็นเล้า
1: เป็นเล้าเลยเหรออ๋อ
0: เล้านี่มันตึงกว่าโคลันตึงกว่าแบบร้านเพ้ออะไรอย่างเงี้ยอีกนะ
1: เล้าอ่ะเหมือนไปกันใหญ่อ่ะ
0: ไอ้กันใหญ่โอเค
1: ฟิลนั้นฟิลนั้น
0: แต่แนวนี้ไม่ใช่ทางเจษดา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เคยคุยกับเขาแล้ว
0: เขาชอบเดิน
1: ผมก็เลยบอกว่าไปได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้อะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่ใช่ทางว่ะคนละทางกับพี่ว่ะ
0: แต่ผมได้ทุกทางอย่าไปเยอะ
1: มีบอกว่าคุณคมบอลเตะจบถึง1เดือนไหมครับ
0: ก็เดือนนี้พอดีครับเดือนนิด
1: ๆเริ่ม11จบ19มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีถามมาบอกว่าบอลนัดที่2ถ้ามีประตูเกมมันจะเปิดทันทีแมนยูจะได้ใครเป็นคนที่2ครับแสดงว่าไปเจอกันบ่อยที่โคลอนเซ่ใช่มั้ยครับไม่มันมีคนส่งมาก่อนหน้านี้ว่าเซนสนโคลอนเซ่ไง
0: เอ้ยไม่มีแล้ว
1: อาภกรโยมาอเมริกันเกมไม่มาจัดรายการแล้วหรอครับพี่
0: ต้น
1: พี่ต้นมาอยู่นะครับ
0: รู้สึกเมื่อวานก็ยังมา
1: เมื่อวานยังมาวันอังคารน่ะมาวันอังคารมาครับ
0: เออ
1: วันอังคารมาอยู่นะครับมาจากเก่าเก่งเกมวันอังคารก็เขาจะคู่กับพี่บอลใหญ่นะครับพี่ต้นเนี่ยยังมาอยู่เลยนะครับแล้วก็มีบอกว่าสุดยอดครับสวิตนะฮะแล้วก็มีส่งมาน่าจะอ่านหมดละนะครับมีไหนยังไม่ได้อ่านไหมสวัสดีครับมาทักเข้ามาจากคุณยันนะฮะอื่นๆก็ประมาณนี้
0: อัปเดตข่าวเลยดีกว่าดูเรื่องตลาดซื้อขายหน่อยบางคนอาจจะอยากรู้
1: เดี๋ยวนี้มีคนถามผมเรื่องของมานูโกเน่นะครับยังไม่ได้ยื่นซื้อนะครับแค่ agree term personal เฉยๆก็คือคุยส่วนตัวนะครับโรม่ายังไม่ได้ดีลนะครับโรม่าเขาก็แต่ถามว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมเขาอยากได้ตังค์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร่
0: อ่ะเรื่องของลิเวอร์พูลกับแยนเดียวบองเด้เนี่ยตัวลุกของไลฟ์ซิกนะครับปีกทีมชาติไอวอรี่โคส
1: ไปเ
0: ซ่เขาบอกว่าไลฟ์ซิกปฏิเสธข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลที่100ล้านยูโรบวกออปชันแอดออนนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะยื่นรอบ2ไหมแต่คาดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่120ล้านยูโรเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันอยู่แค่20ล้านยูโรทำให้ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะสู้แค่ไหนนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็ยังไม่ได้ติดต่อหาไลป์ซิกเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วลิเวอร์พูลแบบนำหน้าอยู่1เซตนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะได้ยานเดียวบองเด้หรือเปล่าสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยครอบครัวเมสซี่นี่มีแถลงข่าวนะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: เรื่องของฮอเก้เมสซี่คุณพ่อของเรเนลเมสซี่เนี่ย
1: คือมันมีกรณีของ
0: พี่เมสซี่ร้องไห้ก่อนหน้านี้หลายคนก็นึกว่าเขาแบบตื่นตันปลื้มปริ่มแต่ก็สุดท้ายก็มาจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวเรื่องจากสุขภาพของคุณพ่อนะครับ
1: คือมันมีข่าวปั่นในอาเจนประมาณว่าแบบคุณพ่อเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วคือเขาก็ต้องรับใช้ชาติอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหงุดหงิดอ่ะนึกภาพออกป่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวของเรียนในเมสซี่เขาออกมาแถลงประมาณว่าอย่าทำข่าวแบบนี้อย่าลงข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็วอนบรรดาใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปลงอ่ะแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ขอให้รับฟังเรื่องพวกนี้จากครอบครัวเขาเท่านั้นดูจะเป็นเรื่องที่แบบจริงที่สุดอะไรประมาณนั้น
0: คุณพ่อเมสซี่นี่ฮอเก้เมสซี่กับลีโอเนลเมสซี่นี่เอาตรงๆเลยสำเนาถูกต้องนะหน้าเหมือนกันมากนะส่วนนอกนั้นเนมาร์นะครับจะยังไม่สามารถช่วยทีมชาติบราซิลได้ในนัดที่จะเล่นกับทางด้านเฮติในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะเอามาทำไมวะ
1: ใคร
0: โอ้โหเนมาร์เนี่ย
1: อ้าว
0: สองนัดแรกเล่นไม่ได้ก็นั่นแหละมันถึงเป็นคำถามว่าทำไมเนี่ยแบบ
1: มันก็มีหลายคน
0: เชื่อถึงขนาดต้องถามประธานาธิบดีบราซิลว่าจะเอามาไหมเพราะว่าจริงๆคือหลายคนเขาก็มองว่าถ้าตามฟอร์มแล้วก็เรื่องของอนาคตมันต้องเล่นเซาเปโดไงเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แน่ๆเกมกับเฮติส่วนไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยที่จะเล่นกับสกอตต้องลุ้นอีก
1: จริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบว่า
0: เอาจริงผมดูบอลลีกบราซิลเนี่ยเขาอยู่กับซานโตสอ่ะหมดสภาพไปแล้วแบบเล่นไม่ได้แล้วแบบเอื่อได้ชื่ออ่ะ
1: ก็สายปาร์ตี้แหละ
0: ใช่แล้วคือแบบก็เรียกมาเพราะชื่อเสียงชื่อชั้นเท่านั้นแหละแต่จริงๆคือถามว่าช่วยทีมได้ผมว่าไม่ถึง 50% น่ะเพราะว่าเขาก็แอดๆอยู่อ่ะไอ้ลงก็ลงได้แหละถ้าจะเข็นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วฟุตบอลสมัยนี้คุณดูดิถ้าไม่สมบูรณ์เงี้ยอย่างพวกเอาตัวสมบูรณ์ลงไปเจอโมร็อกโกเงี้ยยังไปไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าไอ้วินิสอุสไม่กดอันติลูกนั้นเผลอแพ้นะ
1: วันไหนวันเจอโมร็อกโกใช่ไหม
0: ไอ้เจอโมร็อกโกไงไอ้ลูก1-1อ่ะโอ้โหมันความสามารถเฉพาะตัววินิสอุสไง
1: ใช่ใช่มีถามมาบอกแมนยูควรซื้อซัมเมอร์วิลไหมครับ
0: ผมว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี
1: ้แ
0: ต่ถ้าทีมบอร์ดบริหารแล้วก็พวกแมวมองเขาตรงมติกันว่าดีก็คงต้องเอาเพราะว่าคือก็ถามว่ามันไม่ได้เกรดเอแต่ถ้าดูจากเรทค่าตัวมันก็ถือว่าค่าตัวค่อนข้างไม่โอเวอร์สมน้ำสมเนื้อแต่ถามว่ามันก็มีตัวที่ดีกว่านี้ในตลาด
1: ถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อไครเซนโซซัมเมอร์วิลนะคุณเก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้ดีกว่าปะ
0: ใช่ก็เกตคือ
1: ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆโอ้แรดฟอร์ดอยู่กับโขเลยครับผมงงเหมือนกันนะแต่คือถ้าแมนยูจะไม่เอาเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลแล้วนะมาคาร์แรดฟอร์ดอ่ะเอาไหม
0: ก็ได้หมดเอามาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร
1: ผมว่าโอเคนะแรดฟอร์ดนะครับใครไม่ชอบนี่ผมชอบนะผมชอบความแค่อย่าแบบหวังว่าทัศนคติเขาจะโตขึ้น
0: ไม่เคยไม่มีข่าวน้อยมากบางมาก 20% คือดูแล้วอาร์เตต้าไม่ได้ชอบนักเตะสไตล์เนี้ยที่แบบปกครองยาก
1: มีคนทยอยลงทุนแฟนดอนส่งมาบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะนะคมนะส่วนหนูออกงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะนะขอให้กลับบ้านโดยสวัสดีครับนะครับคุณเทยลงทุนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็มีข่าวเรื่องอาร์เซนอลนะวันนี้เนี่ยกำลังจะยื่น official bid ไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะดึงตัวเชเดมี่มองกานะครับตัวลูกวัย16ปีกวัย16นี่แหละก็ถูกมองเป็นเป้าหมายที่จะเอามาเสริมทัพแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้งานเลยนะครับอาจจะดึงมาก่อน
1: เขาบอก
0: ก็ปล่อยให้เลสเตอร์ใช้งาน
1: เป็นเพื่อนดาวแมนเป็นเพื่อนดาวแมน
0: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
1: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
0: ซึ่งเขาบอกว่าการถ้าจะได้ตัวเชเดมี่มองกามาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการที่จะดึงมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงทางด้านคริสตอฟโซลิดคือยังไงก็เอามาเป็นเหมือนกับว่าอนาคตนะส่วนถ้าจะเอามาใช้งานเลยอย่างมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสตอฟโซลิดเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่จะยื่นข้อเสนออยู่เขาบอกว่าเฮียวีโกซูนละหมายความว่าโอกาสได้เนี่ยแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าช้าเร็วนะครับสำหรับเชเรมี่มองกาผมก็เคยพากมันเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นสำรองเลสเตอร์คือได้เล่นประมาณเกมหนึ่งประมาณ10-15 นาทีโดยอายุแค่16-17
1: เอง
0: ก็ดูทรงดีแต่ว่าก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามาแล้วจะเล่นได้แต่บางคนเนี่ย16อย่างคุณนึกดิ16ของดาวแมนคือถ้าว่าตามตรงคือ potential มันดีกว่าเชเรมี่มองกาไง
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าได้มาก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เสียหายแต่คือค่าตัวก็ไม่เบานะประมาณ20 ล้านยูโร
1: ส่วนใครที่ถามถึงเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับวิกตอร์มูนยอสนะครับหรือว่าวิกเตอร์มูนยอสนะครับตัวรุกจากโอซาซุน่านะครับลิเวอร์พูลเตรียมฉีกเซ็นสัญญา4ยาวเลยนะถึง2032อ่ะ
0: ไปป้นเนี่ยนิวคาสเซิลนี่ตัดหน้า
1: ใช่ค่าตัวประมาณอยู่ที่30 กว่าล้านแค่นั้นเอง
0: สรุปคือนิวคาสเซิลเขาสนใจใครลิเวอร์พูลนี่เอาหมดเลยนะเอตั้งแต่ฮูโกอิคิติเก้นะแฟนนิวคาสเซิลนี่เดือดเลยผมเห็นในโซเชียลแบบตัดหน้าอัวตลอด
1: มีถามมาบอกแคนาดามีลีกฟุตบอลไหมครับ
0: มี
1: ก็ทีมอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปอะไรพวกนี้แต่ว่าเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีก
0: อันนั้นเล่นในเมเจอร์ลีกคือทีมแคนาดาแบบเล่นในเมเจอร์ลีกแวนคูเวอร์ไวท์แคปพวกโตลาโต้ FC
1: มอนทรีออล
0: มอนทรีออลอิมแพคแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีลีกของเขาเองแต่ว่า
1: ไม่เก่ง
0: คุณภาพมันต่ำ
1: ใช่
0: แต่ถ้าแวนคูเวอร์ FC
1: เออแต่ว่าถ้าจะเอาเก่งๆก็นี่แหละครับแวนคูเวอร์ไวท์แคปมอนทรีออล
0: สามทีม
1: อะไรเงี้ยนะครับ
0: สามเมืองใหญ่เขาอ่ะ
1: พี่บอกว่ากาตาร์นี่สมั่นน้อยไหมครับ ไม่หรอกนะ

0: นะครับมีบอกว่าเลิกงานแล้วดูบอลต่อสบายเลยคู่ต่อแคนาดายาวไปถ้าไม่ผ่านกุมารกินน้ำเปล่า อ้าวทำไมโอ้โหสงสารกุมารเลย ผมสงสารกุมารเลยแบบนี้เมสซี่สูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงเมสซี่เจสูงเท่าไหร่ครับอันนี้คือถามเมสซี
1: ่ลีโอเนลเมสซี่ไง
0: ลีโอเนลกับเมสซี่เจชนาทิป
1: ลีโอเนลน่าจะประมาณ170อ่ะ
0: เออ
1: ส่วนชนาทิปประมาณ158
0: เฮ้ยแค่นั้นเองเหรอ
1: เออคุณเชื่อผมสิฟุตบอลไทยเนี่ย
0: ชนาทิปเออ158
1: ว่ะไง
0: เออพอดี
1: บอลไทยถามสนได้
0: ใช่โอ้โหโอ้โหนอกจาก BG แล้วนอกจาก
1: True อะไรก่อนเดี๋ยว
0: นอกจาก PPTV แล้วบอลไทยอีกเหรอ
1: เออบอลไทย
0: ตายแล้วนะครับเอ้ยแต่เขาอยู่กับ BG ไงเออมีอามซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คม
1: ขอบคุณมากทักทายอามด้วยพักผ่อนน่าจะนอนมาเพิ่งตื่นเต็มอิ่ม
0: ใช่
1: สมข้อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยปีกไม้เป็นแนวนั่งดิ้งครับเอาตังค์ไปแจกน้อง
1: ๆเออเนี่ยสายดันคมเขาคุณไปปีกไม้คุณถือปืนแบบยิงธนบัตรออกมาปะ
0: แบบบ้า
1: อะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่ขนาดนั้นไปเที่ยงกินข้าวไปเล่นหมากรุกผมอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เวลาโขกมันจะแบบเสียงงี้ฮะ
0: ไม่ใช่จริงๆจริงๆมันเป็นที่ที่เอาไว้แบบแต่มันเป็นร้านเพื่อนผมแค่นั้นเอง
1: เหรอ
0: เออผมก
1: ็มันคล้ายๆ
0: เวลาผมไปผมก็ไม่นั่งกินข้าวไปเล่นหมากรุก
1: มันคล้ายๆร้านอาหารสีลุงป่ะสีลุงสะพานควายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยไปเอาเรนโบ้เหรอ
1: คล้ายๆป่ะ
0: โหคุณอย่าไปเที่ยวกับเรนโบว์ดิ
1: ทำไมอ่ะดีกว่า
0: ดีกว่าเยอะ
1: เหรอหรือแบบคล้ายๆร้านน่ะที่แบบทีเด็ดเลขเดียวกับขึ้นดาวอ่ะ
0: โอ้ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
0: อันนั้นหยาบ
1: อ
0: ันนั้นหยาบ
1: เออโอเค
0: นะครับอันนั้นหยาบไปนะครับ
1: แต่มันไกลนะคือถ้ามันไม่ดีผมด่านะไปไกลแล้วแบบเกิดแบบมันไม่เวิร์กอ่ะผมด่านะ
0: อ้าว
1: เออมันไกลนะผม
0: คุณอยู่คุณพักอยู่แถวไหนผมจะได้วัด
1: ผมอยู่รัชโยธิน
0: โอ้ไม่ไกลมาก
1: เออ
0: ไม่ไกลมากแหมผมเพิ่งขับรถไปมาทำงานทุกวันเลย
1: นะเทโอทินเหรอ
0: มีบอกวอลเลย์บอลรอดตัวหรือยังครับวันนี้เราชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับนั่งดูอยู่ด้วยคือที่ผมอ่อมเนี่ยเพราะผมดูตั้งแต่วอลเลย์บอลตอนหัวค่ำแหละ
1: คุณก็ขยันนะอ๋อคุณจะไปลุยวงการวอลเลย์ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณจะล้มต้องสุภชัยเหรอ
0: เราแค่เชียร์เราแค่เชียร์สาวไทยเฉยๆวันนี้เล่นดีจริงครับวันนี้เล่นดีจริงแล้วก็โหยิ่งแบบเซตสุดท้ายอ่ะก็คือแบบเซิร์ฟเอทอยู่แล้วเนี่ยเออนะครับแต่ว่าผมตลกตอนเขาจบมากกว่าคือ VNL เนี่ยเขามีทีมงานโปรดักชันของเขาใช่ไหมแล้วพอไทยเราชนะก็มีแบบฝรั่งเขาเดินมาถามน้องที่ชื่อสศิภา
1: ครับ
0: เออซึ่งคนที่ยืนข้างๆที่เป็นสตาฟอ่ะคือกัปตันกิฟต
1: ์อืม
0: ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบเขาก็ถามคุณคิดว่าคือเราฟังภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าแบบเสียงของแฟนบอลน่ะในฮอล์มันช่วยให้พวกคุณแบบเล่นได้ดีในวันนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกิฟก็งงเว้ยแล้วกิฟก็เฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยไปหน่อย คือแบบเรียวมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาน้องๆสาวไทยด้วยน่าจะต้องชนะอีกแมตช์นะครับสำหรับไทยเนี่ยนะครับชนะได้วันนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณดับ14 15ละนะครับไม่ใช่บวยละนะครับไม่ได้โซนท้ายตารางละท้ายตารางอ่ะยังมีอะไรวะประเทศอะไรวะนิคารากัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
1: อยู่ท้ายตารางไม่ได้ดูเลยวันเล่
0: นเวลานี้นะครับที่เป็นบวยอยู่นะเวลานี้นะครับเราขึ้นมาประมาณอันดับ14 15เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลก20หรือ21นี่แหละประมาณนี้อีกแมตช์นึงนะครับมีบอกว่านึกว่าจะออกมาต่ำแล้วคู่สวิตช์20นาทีจัดไป5เม็ดก็ตั้งแต่ใบแดงอ่ะจุดเปลี่ยนนะครับชัดเจนนะครับแล้วผู้สินน่ะในเกมของสวิตช์กับบอสเนียบอกเลยว่าไม่ธรรมดา นะครับชัวเปเนียโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าไมเคิลโอลิเวอร์หรือว่าแบบพอเทียนนี่เพี้ยนนะชัวเปเนียโรนี่ระดับยุโรปเลยด้วยบอกให้ไม่ได้แบบระดับลีกด้วยนะครับระดับยุโรปเลยครับเพี้ยนมาเยอะแล้วชัวปิเนโรเนี่ย
1: นี่บอกว่าคุณวีระพงษ์ถามว่าซิตี้รออีกประมาณ20ปีได้ไหมครับคือหมายความว่าไงอาจจะต้องรออีก20ปีถึงกลับมายิ่งใหญ่อ่ะคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
0: เฮ้ยปีหน้าก็ยัง
1: ก็แผนการเขาก็เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยไอเอเดดแอนเดอร์สันอยู่อ่ะ โคตรดีเมื่อไอ้วันที่อังกฤษเล่นน่ะ
0: เนาะ
1: หรือเอามาดีไหมเอามาดูกับดีแคไลท์นี่กลมกล่อม
0: มันต้องอย่างนั้น
1: เหรอ
0: แต่มัน
1: ไม่มีข่าวไงมันไม่มีข่าว
0: ไม่มันมีข่าวว่าฟอร์เรสต์ตั้งไว้150แล้วมันการว่าแบบคนเขาก็บ่นว่าโอ้โหแบบทำไมแบบทำลายตลาดขนาดนี้ก็บอกผมเลยบอกว่ามันตั้งได้ในความเป็นเอเลียนเดอร์สันนะเขาตั้งได้
1: เฉยๆผมอยากได้โตนารี่ไงเซ็งโตนารี่อยากไปสเปอร์
0: เซนโตเฉยๆนะสำหรับผมนะ
1: เอ้ย
0: ผมว่าเขาไม่มีลูกหนักเซนโตอ่ะถ้าจะเซนโตเอาบูโดกิเบเรสดีกว่า
1: แต่บูโดกิเบเรสมันเขาไม่ค่อยอยากย้ายไงแล้วอายุมันเยอะกว่าโตนารี่ไง28แล้วอ่ะโตนารี่ยังแค่25มันใช้งานได้ยาวไง
0: อ๋อน้องสัตสิภาพรเออผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษข้างหลังเขาไงสัตสิภาพรเขาเขียนยาวๆหน่อยน้องอมสินนะครับ
1: นี่บอกว่าฝันดีกับคุณสนน้องคมจากคุณรัตยาลักษ
0: ณ์ฝันดีครับ
1: จริงๆคุณกับผมอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคุณเกิดปีอะไร
0: ฮะ
1: คุณเกิดพ.ศ.อะ
0: เกิดปีหนู
1: ไม่เอาพ.ศ.นี่252อะไร
0: 2527
1: จริงป่ะ
0: ผมรุ่นเดียวกับอู
1: ๋เอ้ยถ้าคุณเกิด27นี่ห่างกับผม5ปีเลยอะไม่ถึง
0: เอ้ามึงจะดูบัตรมึงจะดูบัตรไ
1: หมเฮ้ยผมจำได้อย่างคุณอู๋ห่างกับผม 2-3 ปี
0: อู๋กับผมรุ่นเดียวกัน
1: เหรอ
0: ทำงานด้วยกันมาอู๋ผมไอ้เติ้ลรุ่นเดียวกันแล้วมีใครกันรุ่นเดียวกันไอ้นัทยังเด็กกว่าผมเลย
1: อ้าวนั้นใกล้ผมอันนั้นน่ะห่างผมปีเดียวอันนั้นน่ะ
0: นัทได้ยังเด็กกว่าผมเลยเออนะครับ
1: นี่บอกอันดับบวยวอลเลย์บอลคือโดมินิกันครับ
0: เออโดมินิกันเออผมไปช
1: ม
0: ชื่อมันจะประมาณอย่างเงี้ยนิคารากัวโดมินิกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นี่บอกว่าผมไปทุกแนวเชียร์ทุกที่ครับอะไรกระพริบกระพริบผมจัดปดครับแต่คุณฮักเขาโอ้โหเรามาระวังนิดนึงนะ
0: มีบอกคาริกจะทำให้แรดฟอร์ดกลับมายิง20ประตูปีหน้าแน่นอนเขาจะขายอยู่นะครับ
1: มันจะใช้หรือเปล่าคาริก
0: คืออย่างเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยเขายืนยันมันอยู่ไม่เจรจาเลยนะครับพร้อมขายอย่างเดียวไม่แบบไม่มีแบบกลับมาคุยกันไหมกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไม่มีนะครับของเคสแรดฟอร์ดนี่เขาบอกเขาขายอย่างเดียวนะครับไม่แบบไม่เก็บไว้เลย
1: พี่บอกอุสเบย์ใช้คาตาเนกก็ดีอยู่แล้วกุนซือเก่าไงสลัดโก้คาตาเนกดันไปใช้คันนาวาโลก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู
0: ้
1: แต่คันนาวาโลก็เขายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการคุมทีมไงเคยคุมพวกในลีกจีนก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
0: มีบอกทำไมแอปแอคทีฟใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็แอปแอคทีฟเรดิโอ FM 99เนี่ยเลิกพัฒนาแล้ว
0: ใช่
1: เขาให้ไปใช้รวมนะครับโหลดใหม่เลย Mcord ConnectMCOT แล้วก็ CON NECT
0: ครับ
1: ก็ฟังวิทยุในเครือข่าย Mcord ได้หมดอ่ะใครอยากฟังเม็ด107ของ DJ On เนี่ยก็ฟังได้ที่
0: อ่ะ
1: Mcord Connect
0: คุณก็จะโยกไปเข้าแบบเข้าทางตัวเองตลอด
1: ได้หมดอ่ะ
0: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าวาวให้ฟังหน่อยครับแล้วทำไมผมต้องไปด่าพี่วาวล่ะครับ นะฮะ
1: ดังนั้นไอ้ข้อความเนี้ยต้องส่งมาหาพี่เอกฮิมกับบิ๊กจุน
0: ใช่ใช่หรือเออนี่แหละสองคน
1: ส่งมาหาพี่ชิดก็ได้อ่ะ
0: พี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็พอได้อยู่บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่มกฎขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับต้องรอเขาประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15กรกฎาคมนะครับเขาจะประกาศโปรแกรมของฤดูกาล2026-2027นะครับก็หรือประมาณสิ้นเดือนเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศ
1: โอ้ยคุณวลิตนี่รู้เยอะนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณวิววรรณรสใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยไปประกวดดาวเดือนรุ่นเดียวกับคุณวิวว
0: ร
1: รณรสศิลปากร
0: ใช่คุณประกวดดาวเดือนเลยเหรออ้
1: าวไม่ธรรมดาตอนผมหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดา
0: ผมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้น่องอ่ะ
1: น่องไหน
0: น่องแพนเค้ก
1: อ๋อที่ตัดผมหน้าม้า
0: ใช่ก๋วยเตี๋ยวใสๆกับหัวใจส้มๆอ่ะแล้วเพื่อนกันนะครับไอ้น่องอ่ะรุ่นเดียวกันนะครับ
1: รุ่นใหญ่แล้ว
0: นะครับมีบอกว่าสมาคมบอลไทยดีลคาตาเนสด่วนเลย
1: อ๋อสลัดโก้คาตาเนสกุนซืออดีตกุนซือทีมชาติอุซเบกิสถานเขาได้ผมนะไม่ผิดสลัดโก้คาตาเนสเคยคุมสโลวาเกียมั้งประสบการณ์เยอะนี่บอกว่าพี่ครับฟังทางวิทยุต้องโหลดทางไหนครับคุณสนธยาก็นั่นแหละก็โหลด
0: Mcord Connect ครับ
1: Mcord Connect
0: Mcord Connect ตอนนี้ใช้ได้อันเดียวเลยนะ Mcord Connect ด้วย
1: ส่วนอันอื่นนี่ไม่ใช่นะ
0: ไอ้
1: ที
0: ่
1: ฟังวิทยุรวมๆนี่มันเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
0: แล้วเหมือนเขาจะบล็อกสัญญาแล้วด้วยนะ
1: เออ
0: นะครับก็แต่อย่างตอนเนี้ยคลื่นของ FM 99เราอ่ะ ตอนนี้ก็คือออนแอร์41จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอย่างผมไปดูวันนั้นมีคนถามเข้ามาพอดีบอก

0: ันดังแต่ยุคผมยังไม่พีคเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่โหเข้ายาก
1: หรอ
0: คุณเรียนอะไรคุณเรียนนี่ดิ
1: พอพรราชวิทยาลัย
0: ครับ
1: หรอแบบประจำ
0: เอ้ยเด็กแบบ
1: ชายล้วน
0: เด็กแบบปีชาตระกูล
1: เขาเรียกผู้ดีบ้านนอก
0: โรงเรียนผมใส่กางเกงสีกากีไปสยามนี่เขินเลย
1: คือโรงเรียนผมอาจจะถูกชอบเอาไปเทียบกับวชิรบุตรวิทยาลัยก็ไม่ไกลจากของคุณแม่วชิรบุตรอ่ะเขาว่าชื่อว่าเขาเรียกผู้ดีในเมืองพอเราเป็นผู้ดีบ้านนอกเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะครับ
0: โรงเรียนผมนี่ไปสยามนี่เขินเลยใส่กางเกงสีกาก
1: ีทำไมอ่ะ
0: ใส่กางเกงสีกาก
1: ีเฮ้ยเท่จะตาย
0: เสื้อพละสีเขียวอ่ะผมชอบในความ mix and match มันเข้ากันตรงไหนวะสีกางเกงสีกากีเสื้อพละสีเขียวอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังสงสารรุ่นน้อง
1: ๆทำไมอ่ะ
0: อ้าว
1: ก็แนวเดียวสามเศษโรงเรียนดีนะเว้ย
0: โรงเรียนดี
1: เออ
0: แต่ผมแค่แบบนั่นแหละสีกางเกงกับสีเสื้อมันไม่เข้ากัน
1: คือคอนโดผมอยู่สะพานควาย
0: ออ
1: แล้วเวลาขับรถแบบผ่านต้องผ่านโรงเรียนสามเศษตลอด
0: เด็กสามเศษเยอะ
1: เออโหดี
0: โอ้ยเด็กสามเศษนี่ไงก็น้องอิมเมจน้องอิมเม
1: จเป็นน้องใช่ไหม
0: เออเพราะผมเจอเขาที่รายการบีจีไงก็เนี่ยเค็มก่อนเลยนี่เด็กสามเศษเหมือนกันมีนี่ด้วยรู้จักนี่ไหมคนที่แสดงเป็นสปายฮอร์โมน
1: เก้าสุภาษา
0: เออนั่นแหละนั้นก็เด็กสามเศษ
1: อ๋อ
0: เออพี่บ้านธนกิจเนี่ยก็เด็กสามเศษ
1: อ๋อ
0: เออ
1: คุณจะเด็กพอปลอไหมล่ะ
0: มีใครบ้างอ่ะ
1: พี่นกชัดชัย
0: โอ้โหรุ่นใหญ่ รุ่นใหญ
1: ่มีพี่นกชัดชัย
0: ท่านพี่บวยพระเจ้าบูเรงนองอ่ะ
1: พี่บวยวรเชษฐ์วัชรคุณนี่ทอรอจะเป็นอย่างนี้จะเป็นทรงนี้ทอรอต้องทรงนี้เข้มเข้มหน่อยนะครับมีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าอดุลให้ฟังหน่อยครับจากเด็กสามเศษสี่เจ้าอดุล
0: โอ้โหที่เด็ดเลย
1: ใครคืออดุลอ่ะ
0: เป็นอาจารย์ที่แบบตัวตึงฝ่ายปกครองผมโดนประจำอ่ะหมายเบื่อไม่เมาเฮ้ยแสดงนี่รู้จริงเฮ้ยขอดูหน่อยเบอร์อะไร
1: เขาก็เป็นเด็กสามเศษเหมือนกัน
0: โอ้โหผมนั่งเรียนอยู่ดีอ่ะแบบชายเสื้อหลุดจากกางเกงอ่ะเขาอาจารย์คนเนี้ยเข้ามาตบหัวคุณแบบหัวโยกอ่ะตึงแล้วผมโดนจิกกางเกงนั่นไปสี่ห้าตัวเขาหาหลุดตูด
1: อ๋อ
0: เออรองเท้าใส่เหยียบส้นนี่โดนวิดพื้นอะสกอจำสกอจำ
1: มีพี่จอนเคซิกบอกว่าคมเกิด2527ที่ตอนนั้นผมเรียนเซนจอนปีหนึ่งอยู่ครับเซนทรัลลาดพร้าวเพิ่งเปิดได้ปีกว่าครับผ
0: ม
1: พี่จอนเคซิกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับป่าเอกป่าเอกก็เซนจอนเหมือนกันนะมิสเตอร์เอกอะเออป่าเอกก็เสร็จเพราะเขาเคยพูดกับผมแบบเนี้ยคำนี้เลยว่าตอนมึงเกิดเนี่ยกูปีหนึ่ง สักอย่าง
0: อุ้ยแสดงว่าท่านคุณเบอร์เนี่ย3742นี่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าผมรุ่น51อันนี้เขารุ่น49แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อดุลยังอยู่เลยแบบโอ้โหโคตรอยู่ยาว
1: แต่ล่าสุดผมไปเช็คก็คือครูที่เรียนผมก็คือรุ่นที่ผมเรียนอ่ะไม่เหลือละกระสงกระเสียนเอาไว้หมดละนะครับมีบอกว่าถ้าเตะรอบนี้หมดพอจะทราบว่าใครจะตกรอบแล้วใครจะไปต่อใครจะไปเจอใครครับ
0: คือถ้าจบนัด2ก็เห็นหน้าเห็นหลังอ่ะ
1: จริงๆเขาจัดไปแล้วนะครับในว่าแบบกลุ่ม A เดี๋ยวไปดูให้หน่อยก็ได้นะครับว่าที่1กลุ่ม A จะไปเจอกลุ่ม B อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีถูกวางไว้แล้วนะครับเราจะอยู่กันน่าจะสักถึง55นะนะครับเพื่อว่า
0: ให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อม
1: ใช่ๆเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อมด้วยน็อกเอาท์สเตจเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายนะคู่แรกเลยอ่ะแชมป์กลุ่ม E กลุ่ม E มีใครอ่ะกลุ่ม E คุณดูกลุ่มไหมคุณดูกลุ่มไหมคู่แรกเลยนะคู่เตะเร็วสุดคู่แรกคู่แรกเตะวันที่28นะครับ28มิถุนายนนะครับรองแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ก็กลุ่มเช็คอ่ะเจอรองแชมป์กลุ่มเนี้ยกลุ่มสวิตคู่เตะเร็วสุดเลยนะไล่มา29เนี่ยจะมีแชมป์กลุ่ม E เจอที่3กลุ่ม A B C D F มีอย่างงี้อีก
0: อันนี้กลุ่ม E มีเยอรมนีไอวอรี่โคสต์เอกวาดอร์คือราซาว
1: อันนั้นแสดงว่าเป็นสายบนเยอรมันจะถ้าสมมติว่าเยอรมันได้นะจะขึ้นไปอยู่สายบนแต่สายล่างเนี่ยจะเป็นพวกแชมป์กลุ่ม K กลุ่มกับแชมป์กลุ่ม B โหแชมป์กลุ่ม B คือแชมป์กลุ่มสวิตเมื่อสักครู่เนี่ยจะไปเจอแชมป์ถ้ากลุ่ม K ถ้าผมจำไม่ผิดคืออังกฤษนะเว้ยแต่ว่าจะไปเจอรอบ16นะรอบ32นี่มันจะเจอแบบอันดับ3

0: ามที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยรองแชมป์อะไรเงี้ยไปก่อนประมาณนี้ประมาณนี้คือต้องไปนั่งไล่มันจะลงงงๆหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมีส่งมาบอกจอยศิริรักษ์ก็3เซนนะครับ
1: จริงเหรอโอ้ผมไม่ทันไงอันเขารุ่นใหญ
0: ่มีบอกว่าผมเซนจอนโพลีเทคนิคออโต้35ครับไปกันใหญ่เลยอันทีนี้อ่ะ
1: นี่สตรีสมุทรปราการน้องบิ๊กจุนกับน้องไบค์เนี่ยนะคุณรู้ป่ะบิ๊กจุนเรียนสตรีสมุทรปราการ
0: จุนอ่ะจุนเราอ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: แต่แบบเขามีแบบผู้ชายได
0: ้ไงไบพิชยทันนะ
1: ใช่อ๋อ
0: เหรอ
1: คุณไม่รู้จักอ่ะตำนานบิ๊กจุนไปจีบอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออคุณรู้จักเขาน้อยไป
0: คือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนประจำอ่ะเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เว้ยผมจะแบบเริ่มมาเฉิดฉายตอนเข้าหอนค้ามากกว่า
1: ผมรู้สึกดีมากเลยที่พ่อแม่ผมเขาส่งไปเรียนโรงเรียนสหะ
0: ทำไม
1: อ่ะชีวิตผมไม่ได้ชื่นบานหน่อยไม่งั้นตอนแรกอ่ะผมจะเขาจะให้ผมไปเรียนสวนกุหลาบแต่เหตุผลคือ
0: เรียบร้อย
1: มันไกลผมไม่ไป ผมบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหว
0: สน
1: ไกล
0: สนนี่จริงๆคนไปเรียนโรงเรียนผมแนะนำเลยจริง
1: โอ้ไม่ได้หรอก
0: โดนแน่นอน
1: โดนกระทืบไปดิ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆคนคาแรคเตอร์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดนแบบโดนหมันนะโดนหมัน
1: อ๋อหมันไส
0: ้เหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนโดนหมันไส้มาตลอดแล้ว
1: ไม่หรอกแต่เป็นโชคดีแล้วผมแบบเนี่ยแหละผมต้องการอยู่โรงเรียนสหะ
0: มีส่งมาบอกใช่จานคมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ฟัง FM 99มานานแล้วใช่นะครับอธิคมผู้ก้าวล้วนครับ
1: คือผมบอกเลยถ้าผมไปอยู่แบบโรงเรียนหญิงล้วนได้ผมไปแล้วแบบถ้าเซนโยแล้วผู้ชายนี่กูไปละเออสตีวิทนี่มีผู้ชายนี่ไปเลยคนแรก
0: ผมที่โดนส่งไปอยู่ประจำแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนตัดจากโลกภายนอกหายฟึบไปเลยอะ
1: ชีวิต
0: โผล่มาอีกทีก็คือม.6เลยเว้ยฟึบ
1: ม.6ได
0: ้คือชีวิตในโรงเรียนในประจำชายล้วนนี่มันแต่ก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมาก
1: แล้วเวลาคุณมีมาเรียนพิเศษในเมืองมั้ย
0: มี
1: เหรอก็ค่อยเปิดหูเปิดตาม
0: ปลาย
1: ค่อยเปิดหูเปิดตากัน
0: ใช่ๆพอม
1: .4 มีแบบโรงเรียนผู้หญิงใกล้ๆมั้ย
0: ฮะโรงเรียนใกล้ๆราชินีไงแต่เป็นราชินีที่เป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะ
1: โอ้โ
0: หมีมหิดลไง
1: มหิดลวิทยานุสรณ
0: ์เออมหิดลน่ะใกล
1: ้ๆนี่ไงซีซั่นเชน
0: เออสาธิตศิลปากรไง
1: โอ้ยอยู่นครปฐมโคตรไกลโอ้
0: พอเราอยู่สัมพัน
1: ธ์โอ้มันก็ไกลขับรถครึ่งชั่วโมง
0: มีบอกนิ้งนองแพนเค้กเกิด26ครับพี่ใช่แต่มันเรียนมองเทพไงตอนนั้นอ่ะผมเรียนหอนค้าแล้วมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ก่อนไปเที่ยวนี่นะเขาจะมีแก๊งหล่อเขาเลยมีนองมีอันมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์ก็คือเราไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังว่าจะแบบผู้หญิงจะมาสนใจเราก็คือ3ตัวนั้นก็คือหล่อนำไปละเราเอาตลกขายอย่างเดียวเราขายตลกอย่างเดียว
1: มีไหมมี SMS ไหม
0: เอ็นเวสมีบอกว่าอ๋อนี่เซนจอนบริจมิงคือถ้าเรื่องมัธยมเนี่ยชีวิตผมจะไม่ถ้าไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าอยู่ในประจำ
1: อ่ะตอนนี้นี่บรรยากาศเกมระหว่างกาตาร์กับแคนาดานะมาละ
0: ฟุตบอลโลกคราวนี้นะเล่นใหญ่ทุกการเปิดทุกเกมจริงๆอ่ะ
1: ก็ดีแล้วจะได้คือคลื่น
0: ไม่ผมว่าบางทีมันเวอร์ไปมันเป็นการเขาเรียกว่าเสียแบบพวกงบประมาณน่ะโดยใช้เหตุหรือว่าเป็นเพราะอเมริกามันก็เลยเวอร์ได้ว่ะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คู่นี้น่าสนใจนะเล่นที่ BC Place นะครับแคนาดากับกาตาร์เนี่ยทั้งในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยมีสนาม
1: เล่นที่แวนคูเวอร์ดีกว่า BC Place นี่มันเหมือนอยู่แถวรัชดา
0: ใช่ผมจะบอกว่าสนามนี้เป็นสนามเดียวที่เป็นย่าเทียมในฟุตบอลคราวนี้นะเออคือเหมือนตั้งใจเลยอ่ะว่าเลือกสนามนี้มาเพื่อแบบเพื่อกดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ว่ากาตาร์จริงๆน่าจะคุ้นเคยกับย่าเทียมนะ
0: อ่ะก็เดี๋ยวต้องดูครับ
1: ตอนนี้เคารพธงชาติอยู
0: ่มันชื่อสนาม BC
1: เคารพเพลงชาติเออ BC Pace นี่ก็มีเนี่ยแถวดินแดงนะคุณเคยเห็นป่ะ
0: ห้องมันคือเดือนเท่าไหร่ 6,000
1: แถวๆนั้นละ เออแถวซอยสถานทูตจีนน่ะ
0: เรา
1: ลงทิ้งท้ายหน่อยไปวันนี้แคนาดาหรือกาตา
0: ร์แคนาดา
1: เม็กซิโกหรือเกาหลีใต
0: ้ยิงเยอะแต่เกาหลีใต้ไม่แพ
1: ้ข้ามโซนไปพรุ่งนี้เลยสหรัฐออสเตรเลีย
0: สหรัฐครับ
1: สกอตโมร็อกโก
0: โมร็อกโกครับ
1: บราซิลเฮติ
0: บราซิลครับ
1: ตุรกีปารากวัย
0: ตุรกีครับอุ้ยต่อหมดเลยนี่ว่า
1: โอ้เออเหนือกว่าหมดเลยอ่ะคุณชาคริสเออ ไปดีกว่านะครับอ่ะ 4:54 แล
0: ้วเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับกับคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร์ช่วงหน้าเป็นใครอ่ะ
1: น่าจะทีมงานรอบโลกกีฬาไหมถามฟ้างช่วงหน้าใครท่านผอทรงศักดิ์วรรณวิจิตรต
0: ั
1: วอีกท่านนึงเดี๋ยวดูไว้ก่อนแป๊บนึง
0: หูยนี่เดี๋ยวคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยป่าแป๊ะนะ
1: แน่นอน
0: ส่วน
1: ป่าภาคสนุกหลายคนบอก
0: แคนาดาเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ต
1: เดี๋ยวมาแล้วครับรอสักครู่นะครับไปดีกว่า
0: ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้น้องสวยวิรุณและผมขอบคุณทุกคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บนโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกา สถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: สวัสดีคุณฟังทุกท่านและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดลต้านายไลฟ์บอลโลกนะครับมาตามกันต่อครับในคู่ที่3ของศึกฟุตบอลโลก2020นะครับในแมตช์เดย์ที่2ครับเจ้าภาพร่วมวงเล็บใหม่ฮะเจอกับเจ้าภาพเก่าครับแคนาดาครับเจ้าภาพร่วมนะครับเจอกับทีมชาติกาตาร์นะครับชนิดอยู่กับผมโสศักดิ์วรจิตนะครับและคุณโอสิทธิ์พงศ์ประสานธนาธรนะครับอีกสักครู่นะครับสุรศักดิ์พงศ์จะเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้ชาร์จเข้ามาแม่เกือบได้เหมือนกันครับแม่ฝั่งของกาตาร์ครับจังหวะที่ตะลุยขึ้นไปทางฝั่งขวาครับเอ็ดมินสันจูเนียร์ครับที่ได้ชาร์จแต่ว่าไม่โดนครับแคนาดาเจอกับกาตาร์ครับเกมผ่านมาไม่ถึงนาทีครับThey did it very well there, breaking forward quickly, delivering an early ball in behind the back four and getting a chance. You check seeing Bam there. Wow, Jesse Marsh and Canada. Here's Luke de Fougerolle, the youngster, number four in the heart of that defence for Canada.เดี๋ยวค่อยไปเช็ครายชื่อกันนะครับวันนี้คานาครับในชุดเสื้อสีดำนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนกาตาในชุดเสื้อสีขาวนะครับเกมที่ BC Place นะครับในแวนคูเวอร์ครับความจุอยู่ที่ประมาณ 54,500 ที่นั่งแต่ดูจังหวะนี้ของคานาดาจับบอลไม่ติดเท้าครับโดนหัวทีมมาก่อนนะครับบอลย้อนหลังกลับมาแต่กับหมายที่มักซิมเครโปครับสวัสดีคุณโดด้วยนะฮะ
11: สวัสดีครับ
10: ครับผมเจอกันเช้าเจอกันเช้าทุกวันนะตัวนี้นะฮะ
11: ใช่
10: โอ้โห
11: เมื่อกี้เจอสนพอดีก็ทักทายกันเล็กน้อย
10: เป็นยังไงบ้างมีเคาะมีอะไรไหมฮะมี
11: เดินยิ้มแย้มนะยิ้มแย้มก็ดูทรงแล้วก็อาจจะสดใสอยู่มั้งช่วงนี
10: ้อ๋อล็อกเป้าล็อกเป้านะขับเป้าใช่ไหมฮะ
11: ครับ
10: ครับ
11: เพราะบางช่วงก็จะซึมๆนะ
10: อุ๊ยทำไมฮะ
11: อ้าว
10: โอ้ช่วงนี
11: ้ได้จะโดนเลย
10: สดใสรงโพทองแต่ดูจังหวะนี้ของโอ้โหเกมเวลาเราเจอคู่ตีห้าหรือว่าเจอหกโมงเล่นสนุกทุกคู่นะ
11: ครับ
10: เมื่อวานนี้ก็สนุกนะครับคู่กาหน้ากับปานามาแต่ดูโอกาสของแคนาดาจะหลุดเข้ามาไม่ได้ครับจอนาธานเดวิดโดนสกิดออกหลังไปก่อนน่าจะโดนเดวิดนะครับเป็นเปโดมิเกลนะครับที่สกิดออกไป
11: ก็เสมอมาด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้
10: ใช
11: ่ก็เป็นกลุ่มที่ถือว่ายังดูไม่ค่อยออกนะครับในกลุ่มนี้นะ
10: ก็2คู่แรกนะจบไปแล้วคุณดอส
11: ครับ
10: โอ้เตะวันนี้ก็เตะกันเร็วนะ
11: ก็เสมอนะ
10: ครับ
11: สำหรับทางเช็คใช่ไหม
10: ใช่
11: กับแอฟริกาใต้ไป

0: 1ประตูต่อ1นะคร
1: ับ สวิตก็ชนะบอสเนียที่เหลือ10คนไปอย่างขาดลอยนะครับ4ประตูต่อ1เลย
0: ครับ
1: ดูฝั่งของแคนาดาก็กระชากเหมือนนิสัยชุดดำนะครับก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่ผู้สินได้เป็นจังหวะได้เปรียบครับโอ้โหกองเชียร์ที่ไวโคเวอร์เชียร์ดังสนั่นเลยยอดเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ผู้สินวันนี้เป็นคริสเตียนการานะครับจากชิลีครับจ่ายยัดไปตัวกลางครับของอลิสเตอร์จอห์นสตันได้ขาเนื้อเอ้าอินเวิร์ดเข้ามาข้างในแบ็คขวาของทางแคนาดาครับออกมาทางฝั่งซ้ายให้ยอดเข้ามาตรงกระหุ่มจะออกขวาครับให้ทายอนะบึกขนั่นหลุดออกไปดูเรฟเฟอรีวิวคุณรถ
0: ครับก็เป็นมุมกล้องจากผู้ตัดสินนะครับอลิสเตอร์จอห์นสตันที่ตัดบอลได้แล้วก็เข้ามาเล่นด้านในนะครับก็บุกหนักนะครับแคนาดาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแต่ว่าก็ยังเจาะทางกาตาร์ไม่เข้านะครับกาตาร์นี่นาทีแล้วนี่ก็ไล่ตามตีเสมอแบบโอ้โหแทบจะนาทีสุดท้ายเลยครับ
1: คำว่าเป็นเฟกนิวนะตอนแรกคุณโดที่บอกว่าที่ทำประตูตีเสมอได้แล้วได้รถได้อะไรนะได้ไอ้นะซุปเปอร์คาร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาว่าเป็นเหมือนแบบเฟกนิวเนาะ
0: แต่ว่านักเตะกาตาร์ก็น่าจะรวยกันอยู่แล้วมั้ง
1: รวยอยู่แล้วนะ
0: ช่วงนี้อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าโดนอิหร่านถล่มไปเยอะอยู่งาน
1: โอ้โหครับทักทายกันได้นะ4689899แล้วก็ทาง YouTube ไลฟ์สดของเราครับและ Facebook ไลฟ์สดด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับ TikTok ของเราครับโอ้แต่คะแนนตอนนี้บุกแหลกพยาธิอย่ามาเด็กกาตาร์ก็ดักไว้เก็บไม่ได้ครับฝั่งของทางอัครับอาฟิฟบอลนะย้อนหลังกลับมาครับที่ยูสตาฮิโอกัปตันทีมแต่มาที่จอสตันบุคคานันลากจี้แล้วตัดในเข้ามาให้จอสตันทางฝั่งขวาแล้วเปิดเข้ามาอย่างฉลาดเลยครับมีตัวเข้ามาขวางไว้เป็นโฮมัมอาเมดครับแบ็กซ้ายนะครับของกาตาร์
0: ก็กระโดดขวางได้พอดีนะครับก็ติดบล็อกไปลูกไต่มุมนะครับของแคนาดาโอ้นี่กระหน่ำลุยแรงจริงครับแคนาดาเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลตัวเองครับก็จะวางเข้าไปนะครับอาลีอาเมดชื่ออาจจะนึกว่านักเตะกาตาร์นะครับไม่ใช่นะครับนักเตะแคนาดาเนี่ยครับอาลีอาเมด
1: ย่อเข้ามาที่เสาแรกโดนหม่งทิ้งไปก่อนครับโอ้โหได้ซัดดูนี่แต่ว่าถ้าปัดทิ้งออกไปก่อนครับ
0: โอ้เป็นโจนาธานเดวิดนะครับลูกเปิดของอาลีอาเมดครับโค้งโค้งแล้วก็เลยไปที่เสา2นะครับวางเท้ายิงแน่นๆเลยครับแต่ว่าติดเซฟครับโอ้มุมมันอาจจะไม่ได้เยอะด้วยนะครับก็เลยพยายามยิงมาที่เสาแรกครับลูกไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทิศทางก็ไปตรงผู้รักษาประตูก็ปัดทิ้งออกไปโอ้ยมาเป็นชุดๆเลยครับแคนาดา
1: โอ้โหมาเป็นเนี่ยเสื้อและกางเกงเลยครับมาเป็นชุดนะ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: โอ้คาตาก็ไม่มีจังหวะจะได้โต้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เตะทิ้งเดียวครับให้แคนาดาไปบุกมาใหม่ไกลๆหน่อยครับเอามาเห็นเสื้อดำๆครับนึกว่านักเตะเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่ครับอันนั้นลูเปตกีฮะ
1: อ๋อไม่ใช่
0: โอ้แกดันจ่ายมาให้ครับนี่ครับโอ้โหแปรลูกนี้ครับเน้นเอาเข้ากรอบครับแต่ว่าทิศทางมันก็ไม่ได้ห่างตัวนะครับก็เลยปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้แต่ว่ากาตาร์ยังไม่มีจังหวะจะได้โต้สวยๆเท่าไหร่ครับอ้าวมาตรงนี้โดนเบียดไปแล้ว
1: งงหัวไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ฮะ
0: ครับ
1: เอาแล้วบุกแหลกครับมาทางฝั่งซ้ายครับของแคนาดาที่อาเมดวันนี้ก็เปลี่ยนนะสอนตั้งแต่นะคุณโดนะฝั่งของแคนาดานะครับอาลีอาเมดนะครับเป็นมิดฟิลด์ในวัย25ปีครับจากโนริชได้ลงสนามนะครับทางฝั่งซ้ายก
0: ็คามาฟริปครับหันไปเล็งเล่เพื่อร่วมทีมแล้วครับเมื่อกี้ก็จ่ายมาย้อนหลังสรุปเล่นมา10กว่านาทีนี้8นาทีแกยังไม่ได้บอลเลยแต่ว่าลูกนี้ครับอาฟริป
1: อาฟริปตัวเก่งของทางกาตาอาฟิปโดสกิทเจตเติ้ลครับร่วงลงไปเดี๋ยวเด็กคอร์เนเลียสครับแล้วเหลืองแรกออก

0: ครับ8นาทีแรกผ่านเซ็นเตอร์แบ็กนะครับของแคนาดาครับโดนเหลืองไป
1: โอ้โหคาร์มาฟิฟครับได้บอลทีแรกนี่เรียกไปเหลืองได้เลยนะครับแหมเข้าพรวดนะครับเจอโยกแล้วก็สุดท้ายก็ขาซ้ายครับไปเตะครับคอร์เนเลียสรับไปเหลืองไปครับแล้วก็เป็นฟรีคิกครับของกาตาตัวความหวังของกาตานะครับคาร์มาฟิฟกาตานี่ก็ตัวรุกก็จะมีคาร์มาฟิฟนะครับยูซุฟอับดุลลิซักนะครับแล้วก็เอ็ดมินสันจูเนียนะครับชื่อนี่ก็น่าจะออกไปทางบราซิลครับอาจจะได้วางเข้ามานะครับรอหม่งกันเพียบเลย
0: โอกาต้าเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับจากเกมที่แล้วครับ
1: ใช
0: ่ส่วนแคนาดาเปลี่ยน2คาราดินลงมานะวันนี้นะ
1: คาราดินก็เป็นตัวจริงไง
0: ครับแล้วพยาที่แบบกดตู้นี้ครับจะยิงแบบเนกช็อตครับติดบล็อกครับ
1: ก็ลูกยิงของคูคีครับ
0: กับทีมนะฮะ
1: ก็เป็นลูกเตะมุมนะครับอาคามาฟิฟเดินไปเตะมุมด้วยตัวเองครับก็โจนาธานเดวิดก็ลงมาช่วยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีลุ้นทำประตูให้กับแคนาดาไปหนึ่งทีย
0: อดเข้ามาตรงกลางครับของกาตาร์เตะมุมทางฝั่งซ้ายโดนหดทิ้งมาก่อนก็มีผู้เล่นที่โอนสัญชาติแล้วก็ผู้เล่นที่เกิดในแคนาดาแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้อพยพมา
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นอาลีอาเมดมาได้20ที่ลงมาเป็นตัวจริงในวันนี้ก็คุณพ่ออพยพมาจากเอธิโอเปียครับเกิดที่โตรอนโตนะอาลีอาเมดครับเป็นปีกนะครับในวัย25ปีขออันนี้ขอแคนาดานะ
1: ใช่คือเดี๋ยวนี้มันก็ต้องยอมรับว่าหลายชาติมันก็แนวๆนี้แหละอย่างวันนั้นที่ฝรั่งเศสเจอเซเนกัลเงี้ยไอตัวเกิดเซเนกัลเล่นในฝรั่งเศสไอตัวเกิดฝรั่งเศสเล่นในเซเนกัลฮะ
0: ครับ
1: ครับเริ่มที่จะตั้งเกมตัวเองได้เหมือนกันนะครับกาตาอุ้ย 1-2 กันมาสวย
0: อย่างเช่นไอเอมิสันจูเนียร์ก็เกิดที่เบลเยียมนะ
1: ครับ
0: ของอันนี้ของกาตานะฮะหมายเลข8ตัวรุกของกาตาผู้เล่นโลเปเตกี้นะครับโค้ชชาวสเปนอดีตหัวหน้าโค้ชทีมกระทิงดุสเปนนะครับเข้ามาคุมทีมชาติกาตาส่วนเอาโซเดวิสก็ยังไม่ฟิตเนาะ
1: ก็สภาพยังไม่ค่อยได้นะครับคือตอนแรกก็จะไม่ได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าก็มีปัญหากับทางไบเยิร์นมิวนิกนะครับคือไบเยิร์นก็แบบเฮ้ยไปแล้วก็นัดแรกๆก็ลงไม่ได้ด้วยนะสภาพก็ยังไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้ไปแต่ว่าก็สุดท้ายก็มันก็ฟุตบอลโลกนะครับ
0: ครับ
1: ตัวนักเตะเขาก็อยากไปด้วย
0: แล้วอามอสอาลีวันนี้ก็ยังเป็นสำรองครับกองหน้าตัวเก่งไงนะ
1: อามอสอาลีก็ตอนหลังเล่นกับอัลดูฮิลก็ส่วนมากก็จะเป็นสำรอง
0: สำรองด้วยนะ
1: ส่วนมากก็จะเป็นสำรอง
0: นักเตะที่ติดทีมชาติไป128นัดนะครับยิงสุดๆนะ60ประตูครับแต่วันนี้ไม่ได้ลงสนาม12นาทีผ่านครับอยู่ที่0-0จอร์สตันออกขวามาให้ทางอิสเบลโกเน่ครับอันนี้เชื้อสายโอริโคนของแคนาดาครับบอลออกสายมาครับคอร์เนเลียสตัดนะอาลีอาเมดเอาพยายามที่จะไปเสียบอลให้กับกาตากาตาวางยาเข้ามาแต่ว่าน่าจะทิ้งขนาดเส้นขึ้นมาเก็บไม่ได้ครับทางยูซุฟอาดูริซัก
1: ก็ยังแคบจะไม่โดนบอลเลยครับดูริซักนะครับ
0: ยูซุฟ
1: นี่ก็เป็นนักเตะที่เกิดที่โซมาเลียนะเกิดที่โซมาเลียนะครับแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่สวีเดนนะครับก่อนที่จะมาย้ายอยู่กาตาร์นะครับมาอยู่กับไอ้แอสไพร์อะคาเดมี่นี่แหละ
0: แล้วดูจุดนี้คะแนนจะรับบอลต่อจากเพื่อนโดนสกิปที่ไม่ก่อนผู้เล่นของกาตาร์เล่นอยู่ในลีกสตาร์ลีกของกาตาร์เหมือนเลยนะคุณโดนะเหลือ1คนที่ไม่ได้เล่นนะฮะคือโฮมานอาเมดนะหมายเลข14
1: ครับ
0: เล่นอยู่กับทางคาชิโลเลโอเนซ่าในลีกของสเปนครับ
1: คือลีกกาตาร์มันก็แข็งใช้ได้อะคร
0: ับ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็จ่ายตังค์ดีด้วย นักเตะก็จะไม่ต้องดิ้นรนไปต่างแดนเท่าไหร
0: ่กาตาร์สตาร์ลีกนะครับโอ้ที่เกมแลกกันมันมากครับกาตาร์ก็ครอบอลนั้นก็จริงแต่รอส่วนอยู่แล้วครับรอการเด้นอยู่แล้วนะบอลนะหุบมาตรงกลางครับอลิสเตียร์จอร์สันแบ็คขวาออกขวามาถ่ายย้อนนะบึกคะแนนเนี่ยจัดชิง 1-2 กับเพื่อนโดนดักได้แล้วฟีบให้ไม่ละเอียดครับก็ขึ้นมากดแดนบนเลยครับฝั่งของคาเดน่าอ้าวจังหวะนี้ไปดึงครับโฮมามอาเมดไม่นะฮะรอดแม่ใบเหลืองแบ็คซ้ายของกาตา
1: โอ้ไปดึงแต่ว่าดูเหมือนว่าผู้ตัดสินจะให้แค่เป็นลูกฟรีคิกนะครับไม่ได้แจกใบเหลืองครับแม่ลูกนี้โดนทิ้วหลบไปแล้วนะครับโฮมามอาเมดก็เลยตัดสินใจรวบเอวไว้ก่อนเลยครับเป็นฟรีคิกครับของแคนาดาจะเปิดเข้าไปนะครับประตูนี้ก็ใช้เป็นทางมามูดอบูนาดานะครับประสบการณ์ทีมชาติก็ไม่เยอะนะเพราะว่าโปติโกกาตาที่เป็นตัวจริงลงบ่อยก็คือบาแชมนะคร
0: ับ บาแชม
1: มาชาบาแชม
0: บาแชมเนี่ย52นัดนะส่วนอบูนาดานัดนี้เป็นนัดที่7เท่านั้นเอง
1: ว่าจะช่วงหลังฟอร์มดีนะครับ
0: ฟอร์มดีเนาะหรือว่าไปสกิดขาอีบาแชมมาหาประตูเราได้ยินชื่อบาแชมนานแล้วเนาะแต่ยอดเข้ามาตรงกลางครับฟรีคิกครับฝั่งขวาของคาดาดาและวอลเล่ย์ลูกนี้ติดบล็อกบอลนะหมุนมาบริเวณมุมธงครับทางซ้ายโดนบีบมาเอ็ดมิสซอนจูเนียร์อ้าวจังหวะนี้แหมจะเกี่ยวบอลนะออกหลังไปเลยครับเสียคอร์เนอร์ครับ
1: โหคือแกไปเล่นเนี่ยครับคือจังหวะยิงอัดมาแล้วมันแฉลบครับแล้วมีผู้เล่นแคนาดาเนี่ยคือเล่นไม่ได้นะครับเขากลัวล้ำหน้าไงแต่เอ็มซอนจูเนียร์ก็มั่นใจในตัวเองครับไปจับบอลแล้วก็เล่นต่อเจอบีบเลยครับสุดท้ายทำลั่นไปเองอาเมดครับจะเปิดเข้าไปใหม่ก็ต้องลงมาช่วยกันรับทั้งทีมครับกาตา
0: อาเมดยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนเตะทิ้งสกิดไปแต่บอลก็ไม่ไปไหนครับยังเก็บได้ครับอาลีอาเมดได้ไปครั้งหนึ่งไหลเข้ามาตรงกลางเล่นกับอลิสเตียร์จอร์สตันโอ้โหบุกแหลกจริงครับแบ็คขวาแล้วย้อนเข้ามาข้างในจะยิงหรือจะออกตีเซฟและจะซ้ำข้างหนึ่งหนึ่งต่อสู้จนได้ครับได้ชาร์จจอของไคลารินเนี่ย
1: โอ้เรียบร้อยครับมาไคลารินอีกแล้วครับท่านครับแต่ว่าลูกนี้เป็นลูกซ้ำจอๆนะครับโอ้คือหยุดไม่อยู่ครับต้องชมตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับอลิสเตียร์จอร์สตันพลิ้วลุยไปจนสุดเส้นทางขวาครับเปิดคัดกลับมาครับย้อนมาว่างๆอยู่คนเดียวครับยิงเข้ามาจริงๆลูกนี้ตรงตัวนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับผู้รักษาประตูกาตาว่าคืออบูนาดาครับลูกมันแรงนะครับตะคุบแล้วหลุดมือครับโอ้ลูกตรงตัวแต่ว่าหลุดมือมาก็จ่อๆเลยครับคาราลินพยายามจะพุ่งปรีเข้ามาตะคุบจังหวะ2แต่ว่าคาราลินถึงก่อนครับอันนี้ดูอีกทีครับจอห์นสตันพลิ้วหนีไป2คนนะครับแล้วยอดกลับไปนี่โล่งอีกแล้วครับโอ้น่าจะเป็นโจนาธานเดวิดคนเดิมเลยแหละครับคือลูกคล้ายๆลูกเดิมเลยนะครับคราวนี้ยิงบริเวณกลางๆประตูครับลูกมันตรงตัวก็จริงครับโอ้แต่ว่าอบูนาดาเอาไม่อยู่ครับทะลักออกมาเจอซ้ำจ่อๆเข้าไปเลยครับ 1-0 แล้วครับมาได้เฮไปก่อนครับเจสซี่มาร์ช
0: เจสซี่มาร์ชคนอเมริกันนะแต่ว่ามาคุมแคนาดานะครับก็เคยคุมลีดเนี่ยใช่ไหมเจสซี่มาร์ช
1: ใช่เคยคุมลีกก็เคยคุมสโมสรในยุโรปอยู่
0: ใช่ก็ไม่ใช่อันนั้นเจสซี่มาลัสคนละคนใช่ไหมเนี่ยอันนั้นนักร้อง
1: ใช่อันนั้นนักร้อง
0: อันนั้นนักร้องนะฮะ
1: เห็นว่าจะมาเมืองไทยอยู่ฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: จะดังดังนะ
1: ก็ดังเพลงอะไรแอมยัวแอมยัวเลยนะ
0: แอมยัวน่าคดีฮะจะเล่นกีตาร์แบบเพลงสไตล์อยู่ในทะเลอะไรพวกนี้อ่ะ
1: ก็ เล่นแบบ
0: จะเพลงนานแล้วนะ
1: ใช่ก็ไม่ค่อยลงทุนนะ
0: เอา
1: ครับไม่ค่อยจ้าง
0: เด็กกีตาร์โปร่งเหรอกีตาร์โปร่งเหรอ
1: ครับ
0: เล่นกีตาร์โปร่งตัวเดียวเนาะโอ้โหแต่เอาคนอยู่ได้นะฮะโอ้ตัวนี้บุกจริงๆครับแคนาดาชนะก็เข้ารอบอ่ะนะสี่แต้มอ่ะ
1: สี่แต้มก็เข้าชัวร
0: ์
1: เพราะว่าเขามีออปต้าไงออปต้าเขาก็ทำเขาเรียกเป็นตัวเลขมาประมาณสมมติถ้า3แต้มเนี่ยโอเคเขารอบก็อยู่ที่ประมาณสัก 60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
0: ครับ
1: ถ้า4แต้มนี่คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: โอ้โห
1: เพราะว่าอันดับ3มันดีที่สุด8จาก12ใช่มั้ย
0: ใช่ใช่ที
1: ่เข้ารอบอ่ะ
0: มีทั้ง12กลุ่มเอา8ทีม
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าวันนี้ชนะก็ฉลุยเลยครับสำหรับแคนาดาโอ้ก็เริ่มจะเผาๆลงมาหน่อยครับแต่ว่าก็ยังครองบอลต่อเนื่องนะครับแคนาดาส่วนกาตาร์ก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับคือมันก็ต้องศักยภาพนะกาตาร์ก็ยังดูเป็นรองอยู่ครับทิ้งมาให้วิ่งลูกนี้แต่ว่าก็เจอตีคู่ไปครับบอลออกหลังไปจานี่ฟันติโน่
0: ฟันติโน่ครับ
1: มาด้วย
0: ประธานฟีฟ่านะไม่ใช่โทมัสบัคใช่ไหมครับไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ฮะครับอันนี้จานี่ฟันติโน่แล้ว
0: โอ้บินไปบินมาเหมือนกันเนาะก็ไม่ไกลเนาะ
1: ก็
0: ข้ามพรมแดนไป
1: ไม่เป็นไรฮะแกนั่งเฟิร์สคลาสอยู่แล้วฮะครับเบิกบริษัท
0: เห็นว่าบอลโลกครั้งนี้ตั้งเป้าได้เงินเข้าฟีฟ่านะครับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะฟีฟ่าเนี่ยต้องการได้3พันล้าน
1: ก็
0: จะอยู่ที่พันล้านเหรียญนะ
1: แต่ว่าโคตรกำไรเลยครับ
0: โอ้โหเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรนี่คือก่อตั้งมาแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้เป็นยังไงฮะได้จากเราก็เท่าไหร่2พันล้านบาทแล้วครับ
1: 2พันล้านแล้ว
0: แต่เขาตั้งเป้าได้3พันล้านเหรียญนะ
1: คือรายได้มหาศาลอะบอลโลกเพราะว่าก็เป็นอีเวนต์เรียกว่าหาตังค์ของฟีฟ่าไงแล้วเขาก็มาจัดพวกยูนู่นยูนี่ยู16 17 10อะไรพวกนั้นก็ไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะว่าตามตรงก็ตอนนี้ฟีฟ่าก็เพิ่มมาอีกการนึงก็คือชิงแชมป์สโมสรโลกไงที่ก็จัดไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมแต่นั้นเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นรายการระดับน้องๆแล้วกัน4ปีครั้งซึ่งเขาก็ตั้งความหวังว่าก็จะเพิ่มรายได้กับฟีฟ่าครับอีกก็ยังโอ้หัวไม่ขึ้นครับกาตาร์ตอนนี้ก็เสียเป็นลูกฟรีคิกนะครับแคนาดาก็จะวางเข้าไปโอ้คือได้แต่รับอย่างเดียวครับหาจังหวะโต้ไปแทบไม่ได้เลยนะครับ
0: ฟรีคิกครับอยู่ทางฝั่งขวาหยอดเข้ามาครับอลิอาเบดได้ทะยานขึ้นมงเป็นเดเด็กคอนเดเลียสครับ
1: นี่ครับโซเดวิสครับ
0: นั่งไม่ได้นั่งบริเวณมานั่งในนะคือโดนนั่งบริเวณไอ้หลังถังน้ำแข็งหรือเปล่า
1: อ
0: ะเหมือนมาสโตเบลซ่าเปล่า
1: ครับนั่งกับเพื่อนอีกคนหนึ่งบางทีก็อาจจะไม่อยากไปนั่งที่มานั่งสำรองว่าคุกี้ครับล่วงไปเจ็บบริเวณอยู่ใบหน้านะครับดูอีกทีจังหวะคอนเนลเลสขึ้นครับ
0: ศีรษะจังหวะ
1: แล้วก็หัวของคอนเนลเลสเนี่ยครับก็มองบอลเสร็จแล้วก็ไปโดนหน้าของคูคีต
0: ่ออยู่กับโอลิมปิกมักเซย์เนาะเด็กคอนเนลเลียสนะครับแล้วก็เป็นนักเตะของสโมสรแวนคูเวอร์ไวท์แคปนะครับปี2019-2022ที่บอกว่าแวนคูเวอร์ไวท์แคปนะครับเพราะสนามแห่งนี้นะครับสโมสรที่ใช้ก็คือแวนคูเวอร์ไวท์แคปนะครับ
1: ครับ
0: อาวุโซเดวิสก็เคยอยู่กับแบงคูเวอร์ไวท์แคปนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลงในแมตช์นี้
1: ก็มีงานต้องแก้ไขเยอะเลยนะครับสำหรับทางโรเบร์โต กีนะครับกาตาร์ที่ช่วงหลังก็ใช้เป็นโค้ชสเปนนะค่อนข้างจะเยอะนะเหมือนชอบสไตล์ทีมชาติสเปนนะครับก็เลยไปเอาโรเบร์โต กีมาก่อนอันนี้ก็เป็นตินมาเกสใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับตอนบอลโลกครั้งนู้นก็เป็นเฟลิกซานเชสนะครับแล้วก็ก่อนหน้าโรเบร์โต กีก็เป็นหลุยส์กาเซียแต่ไม่ใช่หลุยส์กาเซียไอ้ลิเวอร์พูลนะ
0: เขาไปอยู่ยาโฮฮะเป็น
1: CEO
0: ประธานบริหารของยาโฮในรุ่นทักษิณนะครับหลุยส์กาเซียของลิเวอร์พูลครับ
1: ใช่
0: คนละคน
1: พูดถึงวันนี้ก็เห็นวันนี้หรือเปล่าหรืออะไรจะมีนี่มาไงเอริคันโตน่าก
0: องโตใช่ไหม
1: มาซีคอนสแควร์แล้วนะครับ
0: เห็นว่าเจอราจะมาอีกนะ
1: ไม่เหรอ
0: ติดใจฮะติดใจเมืองไทย
1: ครับ
0: ผมรักเมืองไทยสตูจี
1: ตอนนี้ก็เลยโอ้โหมากันลุ่มล่ำไปหมดแล้ว
0: โอ้โหเนาะ
1: วันก่อนก็เพิ่งมีอะไรยับสตัมใช่ไหม
0: ใช่
1: ไหม
0: มีใครมามีของแมนยูอ่ะ
1: ยับซ้ำอ่ะ

0: to go centrally.
1: ใช่นะยับสามเนี่ยก็เดี๋ยวเอลิคันโตน่ามานะครับไม่รู้มาอย่าง
2: กองโต้นะ
1: เ
2: ออสมัยก่อนเนี่ยพวกเอเคยฟังนานแล้วนะก็ยุค90ไงก็เคยแบบจะจีบคิตินาอากิร่านะ
1: เหรอ
2: เออซึ่งคิติน่าก็ไม่รู้ว่าเป็นนักบอลด้วยตอนนั้น
1: เอา
2: เอากาตาเนี่ยยังบุกไม่ขึ้นครับจังหวะจะสวนก็โต้ไม่ได้ครับจะจ่ายยาวขึ้นมาให้อับดุลริซักโดนคิติน่าบีบสู่ขึ้นมาแล้วจ่ายจังหวะนี้อาลีอาเมดครับของคิติน่าหลับไม่ไหวครับเพื่อนจ่ายยาวเกินไปนะครับก็มีพักดื่มน้ำกันก่อนนะครับไฮเดรชั่นเบรก
1: กรรมการนี่ไม่หน้านี่ว่าโรดี้โอ้โหเกมดูดีกว่าเยอะนะครับสำหรับแคนาดาครับคู่นี้โอ้เป็นงานที่เราไปตะกี้ต้องแก้ไขเลยครับส่งเกมตอนนี้ยังดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเราไปตะกี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกครั้งนึงนะที่เขาก็จะได้มาบอลโลกนะครับครั้งก่อนกับทีมชาติสเปนนี่ไปเจอปลดก่อนนะไปตะกี้นะครับเมื่อปี2018
2: ไปรับงานมาดริดก่อนนะฮะ
1: ใช่
2: เรียบร้อย
1: สุดท้ายแทนที่จะได้พาสเปนไปบอลโลกก็โดนเด้งไปก่อนครับ
2: ไม่เข้าตามต่อออกตามประตูฮะ
1: เออ
2: ไม่บอกสหพันธ์ฟุตบอลของสเปนหรือว่า RFEF นะ
1: ครับ
2: ปลดก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มครับแล้วให้เอียโร่ทำทีมแทน
1: แล้วก็แกก็ไปคุมมาดริดได้ปั๊บเดียวครับก็โดนงาน
2: ตายไม่งาน
1: เออสรุปโอ้โหเป๋เลยครับชีวิตการคุมทีม
2: อุ่นเครื่อง3นัดก่อนบอลโลกนะครับในเดือนมิถุนายนชนะ1เสมอ2นะครับชนะอุซเบกิสถานเสมอไอร์แลนด์และเสมอบอสแล้วก็ขออภัยนะครับมี2เกมนะครับชนะอุซเบกนะครับ2-0แล้วก็เสมอกับไอร์แลนด์1-1ครับแล้วก็เกมแรกก็เสมอกับบอสเนียให้ดูภาพชัยครั้งหนึ่งครับโหจังหวะที่เดวิดได้กดตู้นี้ครับจอร์สตันเนี่ยคือเหมือนคัดแม็กกระปาครับบริเวณจุดโทษครับเดวิดได้ซัดตรงนี้ในแหวกผู้เล่นของกาตาร์ไปถึงตัวของอามูนาด้าเลยครับอามูนาด้าก็พยายามที่จะปัดทิ้งมาแล้วเหมือนจับผวาเข้าหาจังหวะที่จะซ้ำนะครับของคาราลินครับแต่ว่าไม่ไหวไม่ทัน
1: ยืนลุ้นอยู่ครับโรเบตเกแต่ว่าก็โดนไปแล้วครับ 1-0 ระวังไอโฟนตกฮะไปโฟนไปใส่ในกระเป๋าเสื้อครับก็เป็นกองเชียร์ชาวกาตาร์นะครับใส่ชุดมานี่รู้เลย
2: คุณลึกเบรกหรือเปล่าใช่ครับแต่เขาใช้ไฮเดรชันเบรกครับไม่ใช่ไฮเดรชันเบรกนะฮะ
1: ไฮเดรชันนะก็เป็นประเด็นของฟุตบอลโลกไปครับตอนนี้ก็เลยโดนแซวว่าเหมือนเล่นเป็น4ควอเตอร์ครับเพราะว่ามันหยุดนานนะครับไฮเดรชันเบรกประมาณ3นาทีได้แล้วพอหยุด3นาทีนี่สถานีทีวีในอเมริกานี่เขาก็มีโฆษณานะโฆษณากันเต็มเหนียวเลยอ่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นของในยุโรปบางที่เขาก็จะเป็นภาพในสนามนี่แหละคือไม่ได้ตัดเข้าโฆษณาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่อเมริกานี่คือโฆษณาแบบเต็มเหนียวครับมันก็คล้ายๆกับกีฬาพวกอเมริกัน
2: อ
1: ่ะที่จะมีหยุดโฆษณามีขอเวลานอกมีนู่นมีนั่นก็เลยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับว่าแบบเอ๊ะมันไม่เหมือนฟุตบอลสมัยก่อนที่มันไหลยาวไปเรื่อยๆไงอันนี้มีหยุดครึ่งด้วย
2: ก็อย่างเงี้ยครับที่เป็นนักวิจารณ์นะมาวิจารณ์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยนะครับกับโทมัสมุลเลอร์ก็วิจารณ์เนี่ยแต่ว่าล่าสุดออกมาขอโทษแล้วเนาะ
1: ก็ขอโทษโค้ชนะครับยูเลียนนาเกลส์มันเนี่ย
2: ครับ
1: แต่ว่ามันก็มีมาริโอบาสเลอร์นะครับออกมาบอกว่าเยอร์เกนคล็อปนี่หลุดหรือเปล่าครับเพราะว่าแกน่าจะเป็นบูเดสเทรเนอร์คนต่อไปอ่ะ
2: เหรอ
1: เขาก็เก่งๆกันไว้
2: ไม่แน่นะแต่ว่าตอนนี้ก็สบายแล้วเป็นประธานเทคนิคของเรดบูลนะครับหยอดเข้ามาครับอาลีอาเมดทางฝั่งซ้ายอาฟิฟต้องลงมาช่วยเกมรับอาฟิฟเนี่ยจำง่ายครับก็เป็นดาสโวเอชครับด้วยเน
1: า
2: ะอาฟิฟอ่ะ
1: ใช่ก็เป็นตัวเด่นนะแต่ว่าต้องดูครับพอขึ้นมาเล่นในระดับโลกแล้วจะไหวไหมตอนเล่นเอเชียนคัพนี่เด็ดมากครับ
2: ก็ชนะจอแดนใช่ไหมก็ไม่เท่าไหร่ฮะก็จุดโทษ3ลูกเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: โอ้เอาใจเหลือเกินนะผู้ตัดสินเอาจุดโทษ3ลูกเลยอ่ะให้กาตาร์ครับแหมก็แชมป์สิครับแบบนี้ครับจุดโทษทั้ง3ลูกจอแดนร้องเลยอ่ะจอแดนที่เข้าชิงด้วยนะครับอ้าว ขึ้นมาครับคอร์เนเลียสเซนเตอร์แบ็กขึ้นมาสูงครับให้ฟูชโลฟูชโลก็ไปเซนเตอร์แบ็กอีกครั้งเดี๋ยวยิงลูกนี้ฉลาบก็จะฟ้องแฮนด์บอลทางบุคคลอ้าวแล้วชาร์จเข้าไปแล้วสอต่อสู่เรียบร้อยครับโอ้โหตัดกลับมาครับ
1: โอ้สัดเข้าไปเรียบร้อยครับคือจังหวะยิงมาแล้วลูกมันตั้งมาให้นะครับโจนาธานเดวิดครับกดด้วยขวาครับหายไปเลยครับเสียบเสาแรกเข้าไป2 0ไปแล้วครับอ้าวมามีใส่หน้ากากเป็นนักมวยปั้มด้วยครับโอ้สู้ไม่ได้ครับกาต้าวันนี้คือแคนาดาเล่นด้วยความคึกคักเหลือเกินนะครับแล้วก็ทำให้กาต้าเองก็เซตจังหวะของตัวเองไม่ได้เลยครับน่ามีรอยยิ้มซะแล้วครับเจสซี่มาร์ท
2: ใส่เสื้อและผูกไทสีดำด้วยนะครับเสื้อแน่นเปรี้ยเลย
1: ดูทีก็เป็นบิคานันนะครับเนี่ยยิงมาแฉลบแล้วมันมาตั้งนะครับโอ้โห
2: เล็บซัดเลย
1: ฮะหันมาหมุนมาเจอพอดีครับไม่ต้องจับเลยครับเดวิดโอ้โหซัดลูกนี้เสาแรกครับเรียบร้อย
2: อามูดาด้าเนี่ยไปไม่ไหวครับบินไปไม่ไหวทางซ้ายมือตัวเองครับยิงเบียดเสาเข้าไปคือยิงจังหวะที่ทยอนบุคคลานะครับตับแตกเข้ามาแล้วได้ซัดตัวนี้ไปติดกองหลังนะครับของกาต้าพอแฉลบปุ๊บเนี่ยบอลมันตั้งให้เลยฮะลอยมาแล้วหยดลงมาเข้าข้อพอดีครับเดวิดก็ซัดเปรี้ยงเดียว
1: ก็หมุนตัวยิงอย่างสวยงามครับ 2-0 ไปแล้วครับ
2: ครับ
1: โอ้ดูแล้วคู่นี้น่าจะไม่หยุดแค่นี้ด้วยครับเพราะกาต้าก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับเรียกฟาวได้หน่อยครับไปโดมิเกลโอ้มีการบ้านต้องแก้เยอะเลยครับพุทธมันดูเหมือนยังทำอะไรไม่ได้อะครับกาต้า
2: บุกไม่ขึ้นจริงนะ
1: ไม่ขึ้นเลยครับตัดบอลก็โต้ไปได้แค่ทีเดียวนะครับเท่าที่เห็นนะที่อาคามาฟิสไปเรียกไปเหลืองจากคอร์เนเลียสได้ครับแค่ครั้งเดียวครับโอ้รูปเกมโดยรวมเป็นรองโดยตลอดครับกาต้า
2: แต่ว่าพวกเขาเกมแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับได้แต้มแรกในรอบสุดท้ายไปแล้วนะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับปี2022ที่เป็นเจ้าภาพแพ้3นัดเลยนะฮะกาตา
1: ก
2: ็ไม่ได้แต้มเลย
1: กาตาครั้งแล้วก็ไปในฐานะเจ้าภาพนะครับทั้งที่แกก็ไม่เคยไปบอลโลกมาก่อนนะแต่ว่าใส่เงินหนาครับได้จัด
2: เสมอสวิตเตอร์นะครับตีเสมอนาที90บวก4เป็นแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติแล้วจนเอาโดนผักลงไปนะบุตเตอร์เซนชี้ไปที่จุดโทษครับให้กับแคนาดา
1: โอ้โหยับแล้วครับตอนนี
2: ้คะแนนโดนกาเดนก็โดนฮะเอาโดนวิจิตโบฮะ
1: ครับโดนผลักสิฮะ
2: โอ้โหภาพตัดไปที่โฮมามอาเมดนะครับแบ็กซ้ายผู้เล่นเนี่ยลบไปตะกี้ครับดูนาฬิกาเอ๊ยยังไม่จบครึ่งแรกจะโดน3เหรอโอ้ยผู้มาเล่นข้างในครับ
1: เผลออาจจะไม่หยุดแค่3แล้วครับดูโศกแล้วลุดเดียวมาเลยนะครับมีคะแนนแล้วก็ถึงก่อนนะครับมาถึงก่อนทางด้านโฮมามอาเมดครับเข้าข้างหลังลูกนี้ร่วงลงไปครับ
2: ใบเหลือง
1: จุดโทษแล้วก็โดนใบเหลืองด้วยครับโอ้
2: โหมาอาเมดแบ็กซ้ายหุบเข้าไปข้างในครับผมไปเล่นเนี่ยช่วยเซนเตอร์ครับแล้วจังหวะนี้แม่ไปชนข้างหลังครับ
1: ก็เป็น
2: สะกิดนิดนึงอะเน
1: า
2: ะ
1: คือเป็นหรือเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าถึงช้ากว่านะครับเนี่ยดูอีกทีครับบิโกนอนเนี่ยแกชิงพื้นที่ด้านหน้าได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะพักอกเล่นนะครับ
2: โอ้แดดเลยเอาแดดแกสแครนฮะเจสซี่มาลาชครับโค้ชของแคนาดาพอได้จุดโทษ
1: ก็เช็คเรียบร้อยครับเป็นจุดโทษแน่นอนครับ
2: ใครยิงครับบางคนจะถือบอลก็ไม่ใช่คนยิงครับจะถือบอลให้เพื่อนนะฮะ
1: แต่ว่านี้จอร์แดนเดวิดครับน่าจะซัดเอง
2: ขอเอง
1: แต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยว
2: เอ้ามีเช็ค
1: โรดี้บอกเดี๋ยวก่อน
2: วิยาเห็นตากูโดนแบบนี
1: ้ก็กำลังเช็คอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ยืนยันนะจุดโทษ
1: ไม่ใช่
2: นอกเขตอ๋อใบแดงคุณโดดเราก็ฟังไม่ชัดนะฮะโอ้เป็นตัวสุดท้ายครับ
1: อ๋อเขาบอกว่าฟาวนอกกรอบครับแต่ว่า
2: ใบแดง
1: พอฟาวนอกกรอบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นใบแดงครับเพราะว่าจังหวะมันหลุดเดียวครับ
2: โอ้นี่เขากดต้องโซ่คุณโดดเนาะ
1: ใช
2: ่โอ
1: ้กรรมการพูดมันก็ฟังไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าการว่าไม่ได้จุดโทษนะครับไม่ได้จุดโทษคือเช็คแล้วในการเป็นฟาวนอกกรอบแต่ว่าดูทรงกาต้าจะเสียหายหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าจะเหลือผู้เล่น10คนนะครับ
2: แบ็กซ้ายหายฮะ
1: โอมามาเม็ดครับ
2: ก
1: ก็โดนใบแดง

0: แรงออกไปครับโอ้แล้วถ้าลูกนี้ฟรีคิกยิงเข้าไปนี่เรียบร้อยครับเสียหายหลายเด้งเลยเดี๋ยวมาดูจุดประทะอีกทีเนี่ยก็คือมือโจดตอนที่มือมันดันเนี่ยมันอ่อนอกกรอบนะครับแล้วก็มิคานอนเนี่ยก็ทะยานเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับด้วยความเร็วพอเช็คแล้วก็เป็นฟาวนอกกรอบจริงครับแต่ว่าก็ทำให้โคมามาเม็ดก็ต้องไปอาบน้ำก่อนเพื่อนครับ
1: โอ้โหเสียงอะไรเขาโหเหลือ10คนนะครับคือโชคดีคือไม่เสียจุดโทษแต่โชคร้ายคือเหลือผู้เล่น10คนนะครับมันเข้ากดล็อกโซนนะคุณโดนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเข้ากดอะไรนะอันนี้ denying and obvious goal scoring opportunity
0: ครับ
1: เป็นไงเราต้องไทยคำภาษาอังกฤษคำคือปฏิเสธการยิงที่มันจัดแจ้งนะวันนั้นนะฮะ
0: หลังไทยคำอังกฤษ5คำแล้วฮะ
1: โอ้ยครับ
0: ก็จังหวะหลุดเดียวไปพอดีครับโอ้โห
1: โอ้โหต้องดูว่าจะมีการปล่อยแต่ว่าดูต้องตั้งรับก่อนแล้วกัน
0: คือตอนนี้ก็คือพูดง่ายนะครับโอกาสกาตาร์จะคัมแบ็กในนั้นนี้ก็แทบมองไม่เห็นนะฮะคือ11ตัวยังสู้ไม่ได้เลยครับโอ้นี่เหลือ10คนโดนนำไป 2-0 ครับแล้วลูกนี้เสียฟรีคิกครับ
1: ฟรีคิกครับ
0: โอ้นอกกรอบเขตโทษมาหน่อยเดียว
1: คอนเดเลียสบริเวณหัวกะโหลกนะโอ้โหอาริอาเมนครับพยายามที่จะปั่นด้วยขวาคอนเดเลียสจะปั่นด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าเป็นอาริอาเมนคอนะครับบอลเนี่ยตั้งบริเวณครึ่งวงกลมหัวกะโหลกครับจะปรับไหมอ่ะกาตาหมายเลข23ลงมาไหมคุณรถ
0: 23เล่น
1: แล้
0: ว
1: ใช่ไหม
0: เอออาซิมมาดิโบ
1: ได้ยังไงยังไม่เปลี่ยนเน
0: า
1: ะ
0: ยังก็อาจจะปรับเอาตัวอื่นนะครับเนี่ยครับอาจจะถอยกองกลางมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายครับเพราะว่าฮูมามาเมดนี่เล่นแบ็กซ้ายครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์4นะครับอิซาลายก
1: ็
0: เนี่ยลงถอยลงมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนครับโอ้โหแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือครับอีกเยอะเลยอ่ะกาตาร์จะทำยังไงดีครับสกอร์ตาม2ลูก
1: อีก10นาทีครับในครึ่งแรกเอาก็ต้องลุยขึ้นมาบ้างครับบอลมาทางซ้ายครับให้อัครับอาฟิฟนี่ไมซี่ของเขาเลยครับอาฟิฟจะไปโดนดักสองครับบุคคาแนนมาช่วยลิสเตอร์จอร์สตันครับทางฝั่งขวา
0: โอ้คืออาฟิฟก็เจอจอร์สตันก็หนีไม่ออกเลยครับเนี่ยจากกระชากไปทางซ้ายมือตัวเองนี่ก็จอร์สตันก็ไปบังเหลี่ยมได้นะครับก่อนที่บิลคานอนจะตามมาช่วย
1: อาฟิฟครับให้อาซิมมาดิโบทุ่มมาและโอ้โหเพื่อนจับบอลไม่ได้ครับแคนาดาจะสวนมาครับไอ้มา4คนมา5คนด้วยครับออกขวามาครับให้โคเน่พยายามจะเปิดเข้าไปครับอิสมาอิลโคเน่เปิดไปติดบล็อกโคเน่เป็นนักเตะของแคนาดานะครับเชื้อสายอเมริกันโอ้โหเป็นหัวครับต้องร้องเพลงขอคุณจักรพันธ์ไหมฮะอาการน่าเป็นห่วงใช่ไหมอาการน่าเป็นห่วงฮะ
0: ใครๆเขาก็เตือนนะ
1: อ้าวใช่ฮะบุคคลนั้นสับหลอกมาเอ้าดิ้นหนีออกด้านนอกเฉยแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางโดนมงทิปไปก่อนอย่างได้ครับเก็บได้ที่พุชโลเล่นกับอิสเปลโคเน่คอนเนเลียสออกซ้ายมาอาลีอาเมดไหลเข้ามาตกการนะได้ชาร์จจ้าวเดียวโอ้โหไปถลำก่อนนะครับแม่ทายอนบุคคานันเพื่อนนั้นเหมือนจะยิงก่อนบริเวณกลางประตูนะครับแต่ไหลมาก็เลยเสียหลักครับล้มไปก่อนนะครับยิงตรงนี้มีตัวคุมเส้นอยู่มงสะบัดเข้ามาข้างในก็เข้ามือครับของมามูดอามูนาดา
0: คนคุมเส้นก็เป็นนะครับมาฟลิปเนี่ยแหละครับมาถอยลงไปช่วยพอดีครับแล้วก็ลูกมันเบาครับก็เลยเคลียร์มาได้ไม่ยากตอนนี้กองเชียร์แคนาดาก็เพลิดเพลินครับงานง่ายไว้ที่คิดเยอะเลย
1: ส่วนแฟนบอลกาตาร์วันนี้ก็ใส่ชุดขาวนะครับอยู่หลังประตูของทีมชาติตัวเองครับโอ้โดนเร่งมาโดนบีบมาเนี่ยต้องพยายามแกะออกไปก่อนครับแต่ทิ้งไปก่อนครับอามูดาดาวางขึ้นด้ามาข้างบนได้ฟาวครับเอมิสันจูเนียร์เล่นเร็วครับออกสายมาครับอาฟิฟ ทางซ้ายกระชากเข้าหาอลิสเตียร์จอห์นสันไหลมาตรงกลางโอ้โหเกือบเสียบอลนะครับกาเบอร์ต้องย้อนหลังมาก่อนตั้งกันใหม่ที่คุกคีกับทีมมาดีโบให้เปโดมิเกลเซนเตอร์แบ็กนะครับเปโดมิเกลเล่นคู่กับบัวเลเมคูกีครับกัปตันทีมอาฟิฟไหลขึ้นหน้ามาติดจอห์นสตันเนอร์โอ้นี่เด่นนะฝั่งขวานะครับของแคนาดาอลิสเตียร์จอห์นสตันกับทายอนบุคแนน
0: โอ้ดูจังหวะนี้อีกทีครับปาดเด็ดมาแล้วก็เลยมาหมดเลยครับ
1: โอ้เดวิดงง
0: ใช่ครับแม่บิคแนนก็ไม่คิดว่าลูกมันจะมาถึงครับแกก็พยายามจะทิ้งตัวยิงคุมให้มันเข้ากรอบแล้วครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ครับเบาเกิน
1: คือคัทแบ็กกลับมาบอลเนี่ยผ่านโยนาธานเดวิดที่เสาแรกระยะไม่กี่หลาครับเดวิดอ้าวมันชาร์จไม่ได้เพราะขาตายไปแล้วครับไปถึงบุคแนนพยายามที่จะล้มตัวยิงก็เบาเกินไปครับไปติดอาฟิฟที่ยืนคุมเส้นพอดี5นาทีสุดท้ายครับแคนาดาขึ้นไปอีกครั้งนึงไหลให้อลิสตาจอร์ซันอินเวิร์ตเข้าไปข้างในครับหรือว่าหุบเข้าไปตรงกลางออกขวาบุคแนนเนี่ยไหลย้อนกลับมาจ่ายยัดมาให้เดวิดขอสักตรงนี้บอลฉลับแล้วข้ามคาน
0: โอ้ก็ไปซ่อนตัวอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับโจนาธานเดวิดมาสัมผัสแรกดีมากนะครับจับปุ๊บแล้วหมุนแล้วก็ยิงได้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังปรีมาบล็อกได้เร็วครับอ้าวกาป้าทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วครับต้องขอเปลี่ยนตัวครับเอานักเตะที่รวยลงมาครับสุลต่านสุลต่านเอาบราเก้นะครับก็ลงมาแทนหมายเลข15นะครับโดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับเศร้าเลยอับดุลิซักนะครับก็เป็นตัวรุกครับออกนะครับแล้วก็เอาตัวเกมรับลงมานะครับสุลต่านอัลบาเก้
1: เป็น
0: จากอัลดูฮิลครับ
1: ก็ต้องเป็นแบ็คซ้ายนะคุณโดนนะ
0: ใช่ก็คือต้องมาช่วยเกมรับก่อนนะครับ
1: เงินก็น่าจะเยอะเพราะชื่อสุลต่านเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นแบ็คซ้ายนะลงมาครับ
0: อ้าวแปรจ่อๆลูกนี้ติดบล็อกอีกครับแต่ว่าปุริสินบอกว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับจังหวะก่อนหน้านั้นครับคือกาตาร์ถ้าดูมาตลอดอ่ะคือกาตาร์ปกติจะเป็นทีมที่เล่นแบบเทมโปช้าๆนะครับคือเล่นค่อยๆข้อไปเรื่อยๆช้าๆแต่ว่าวันนี้แคนาดานี่มาบี้เข้าใส่นะครับ
1: เล่นเร็วอ่ะ
0: คือชวนเล่นเร็วอ่ะซึ่งเนี่ยกาตาร์ก็เลยโหเล่นในสปีดเกมแบบนี้ไม่เป็นน่ะเนี่ยโดนบีบเข้าไปอีกแล้วครับพลิกปุ๊บโดนถึงตัวตลอดครับเนี่ยขึ้นเกมไม่ได้เลยครับคือแคนาดาก็วิ่งเข้าใส่ทุกคนนะครับ
1: โอ้คือพอเปลี่ยนจังหวะการเล่นก็ทำให้เล่นยากมันไม่ชินเนาะ
0: ใช่แล้วก็ปั๊บๆก็เสียบอลปั๊บๆก็เสียบอลนะครับเนี่ย
1: จะแบบเล่นแบบท้าสู่เท้าเล่นบอลสั้นๆนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้ว
1: ค่อยๆเคลื่อนที่เหมือนซาอุอะ
0: แล้วก็จะเล่นช้ากว่านี้เยอะครับเนี่ยก็พอแคนาดามาชวนเล่นเร็วนี่โอ้โหแกก็เนี่ยแป๊บๆก็เสียครับ
1: เสียบอลแล้วพยายามคือเกมของแคนาดาก็ชดทะเลาะนะครับอ้าวดักได้ครับของคุกกี้ออกสายมาครับลงมาใหม่ครับนักเตะที่ล้ำเลยที่สุดอีกคนนึงนะครับสุลต่านอาบาเก้แล้วอาบาเก้ได้เล่นกับอาฟิฟโดนรุม4ครับคืนหลังกันมาอาฟิฟเล่นไม่ได้ครับเพื่อนมีเชื่อมกลับมาที่อิซาลายคุกกี้อิสลายขึ้นหลายกระปาครับให้อบูนาดาครับผู้เสียประตู
0: เปิดยาวมาลูกนี้ก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะครับ
1: เริ่มลดจังหวะการเล่นของตัวเองลงมาครับแคนาดาค่อยๆขยับมาทางโอ้โหบอลนั่นหนักขวาครับเล่นเกมบุกของจะภาพร่วมครับ
0: ก็มีอลิสตาจอห์นสตันกับบิคแคนนอนเนี่ยครับเล่นด้วยกันหลุดไปอีกแล้วนะครับได้เปิดลูกนี้แต่ว่าก็ยังตามไปบล็อกไว้ได้นะครับเป็นลูกเตะมุมอีกทีครับแคนาดามาดิโบนะครับไปบล็อกได้พอดี
1: บุคคลนั้นก็มีเชื้อสายจาเมกาเนาะ
0: ใช่มันก็ทั้ง2ทีมเลยครับพบแคนาดาก็นักเตะผิวสีในทีมเยอะนะครับ
1: กัปตันทีมครับจับไปก็ไปครับสเตเฟนยูสตาคิโอ ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับเตะมุมทางขวาวางแหลกเข้ามาตรงกลางในวงสะบัดด้วยแล้วจะยิงโอ้ยโดนเตะร่วงครับทางเดลิกคอนเนลเลสรองลาดไปแล้วครับพุทธศิลป์นะคริสเตียนการาจากชิลีครับยางครับยางแต่มีเช็คอยู่แล้วครับ
0: โอ้สงสัยจะโดนอีกครับสงสัยโดนอีกหรือเปล่า

0: ซาเบอร์ก็เดินไปเฉยครับมาท้าไปเหวี่ยงโดนมาดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้จุดโทษครับลุยต่อครับแคนาดา
1: แกตบพื้นแกร้องลั่นเลยฮะพอไม่ได้จุดโทษแกลุกขึ้นมาทันทีเป็นคนที่หายเร็วที่สุดแล้วนะครับหายเจ็บเร็วมากร่างกายดีจะจ่ายยัดเข้ามาข้างในให้คายเลนได้ซัดติดบล็อกเอ้าหัวเที่ยวออกมาแล้วเก็บได้ครับอาเม็ดแล้วมงสะบัดเข้ามาออกไปก่อนครับทางสุทัศน์อาบาราเก้เปิดเกมบุกเข้าใส่อีกครั้งนะครับโหมดบุกของแคนาดาอาลีอาเมดคือหลังกระดาอุดกันหายเร็วมากอ่ะดิเล็กคอนเนเลียสครับเซนเตอร์แบ็กของแคนาดาครับเมื่อกี้ยังร้องลั่นอยู่เลยอ่ะ
0: ซ้อมมาดีฮะ
1: โอ้ฟิตฮะแกฟิตฮะแกไม่ได้จุดโทษแกลุกขึ้นมาเลยครับ
0: โอ้ตอนนี้แคนาดาได้โอกาสยิงไป12นะครับเข้ากรอบ5ครับส่วนกาต้ามีโอกาส2ครั้งครับ
1: เดวิดเล่นกับอาเมดมาได้ครับทอมมาดิโบกองกลางของกาต้าโรบาช่วยเกมรับในกรอบเขตโทษเอาเกี่ยวมาลูกนี้ยังไม่ออกครับเอเมอร์สันจูเนียร์เตะอัดใส่นะทำได้ครับเตะอัดใส่อาลีอาเมดออกหลังไปครับทดทนนาทีครับในครึ่งแรก
0: กาต้าก็คงอยากให้หมดครึ่งแรกไวๆครับโรเบตกีก็จะได้ไปแก้แต่ก็ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหสถานการณ์มันเป็นรองแบบเยอะเหลือเกินตามหลังสองลูกเหลือ10คนครับแล้วครึ่งแรกก็มันก็ชัดเจนนะครับว่านัดนี้สู้ไม่ได้จริงๆครับเนี่ยโอ้โหแคนาดาเล่นในบ้านนี่คึกคักเหลือเกินนะครับกำลังจะบิ้วเกมขึ้นมานี่ก็วิ่งขึ้นมาปิดไว้ก่อนแล้วครับกาต้าสุดท้ายก็เลยต้องทิ้งยาวมาครับแล้วก็บังไว้แล้วครับอ้าวแต่ว่าไปแย่งมาได
1: ้อ้าวดิ้นเหมือนกันนะครับได้มั้ยไม่ได้ครับทางนะอายุบอาวีครับแบ็คขวาที่ดันขึ้นไปสูงไม่ได้ครับบอลทุ่มทางซ้ายของแคนาดาครับเดรกคอนเนเลียสโอ้ร่างกายแกแข็งแรงมาก
0: ก็เป็นที่ทุกคนแล้ว
1: เมื่อกี้ดิ้นร้องลั่นเลยนะฮะโอ้โหครับพอไม่ได้จุดโทษลุกขึ้นมาเล่นไวเลยอาเมดครับทางซ้ายยูสตาคิโอหยอดเข้ามาแล้วมองตั้งขับมาบุกเข้าเน้นแล้วโอ้โหแม่จะชาร์จลูกนี้ไม่ได้ครับโดนมงทิพย์ไปก่อนกับตันทีมนะครับบัวเลมคุกี้ครับที่มงสมัครทิ้งมาครับของกาต้า
0: โอ้ก็มงย้อยกลับไปนะครับเปิดลึกไปที่เสาสองนะครับมงย้อยกลับไปแล้วก็เป็นคุกี้ครับทะยานโขกทิ้งออกมาได้นะครับจากเส้นประตูครับลุยต่อครับแคนาดา
1: โอ้จอดสั้นให้บุคคลนั้นสับหล่อมาสับแล้วเข้ามาตรงกลางได้ยิงตรงนี้ติดบล็อกเอาเจ็บอีกแล้วครับโอ้โหอิสมาอิลโกเน่ครับกองกลางของแคนาดาเหมือนโดนเตะแกนอนอีกแล้วฮะ
0: เอาหมดทุกทางครับตอนนี้แคนาดาบอกครับลุกขึ้นมาหรือยัง
1: ไม่มีอะไรลุกขึ้นมาแล้วครับทดมา2นาทีแล้วครับ
0: ยังนี
1: ่กำลังลุกขึ้นมาครับโกเน่บุคคลนั้นเนี่ยออกด้านนอกดึงจังหวะไหลมาให้จอร์สันโยนเข้าไปข้างในแล้วก็ได้บอลลูเน่โหดปัดออกมาจะซ้ำลูเน่ก็3ต่อ0ครับจังหวะ3จอดๆนะครับของจอร์สันเดวิดแคนาดานำห่าง3ต่อ0ปัดออกมาแล้วไม่พ้นครับ
0: โอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวประตูนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าจังหวะเบียดแย่งมงครับคายลาลินนี่เหมือนมีสะบัดใส่เกมรับของกาต้าไปนะครับก็ถ้าจะเช็คจะรอดก็ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าโคกโอ้อินฟานติโน่แกนั่งนิ่งเลยฮะโอ้โคมาจ่อครับแล้วปัดได้แต่ลูกมันลอยอยู่ตรงบริเวณเส้นประตูครับว่าโจนาธานเดวิดบอกหวานหมูเลยครับลูกนี้เข้าไปซ้ำเข้าไปครับแต่เดี๋ยวต้องดูจังหวะขึ้นมงของคาราลินอีกทีนะครับเนี่ยดูครับดูคะแนนโยกอยู่ย้อนกลับมาครับเปิดยอดมาแล้วก็ดันโอ้ยดันกันเบาๆครับมาเกมรับกาต้าก็ทิ้งตัวง่ายเหลือเกินครับคิดว่าบุรุษศิลป์จะปกป้องครับโอ้เนี่ยครับได้โขกจ่อๆเลยครับคายลาลินปัดมาได้ก็จริงแต่ว่าก็ตั้งอยู่บริเวณเส้นประตูครับแล้วก็เป็นโจนาธานเดวิดครับซ้ำเข้าไปจ่อๆ 3-0 ไปแล้วครับโอ้ดูทรงแล้วไม่จบแค่นี้ด้วย
1: เมื่อกี้เป็นนายกของแคนาดานะคุณดวงมาคานี่ครับมากับภรรยาครับ
0: แล้วแกไม่ไปประชุมอะไรอ่ะ
1: ไดอาน่าฟ็อกคานี่เมื่อกี้อ่ะ
0: เอ้าแล้วแกไม่มีประชุมอะไร
1: ประชุมไหม
0: เขามีประชุมอะไรอยู่ไม่เหรอ G7 อะไรเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: นี่ไง

0: หรือว่าบินมาก่อนบินมาก่อน
1: บินมาก่อนนะแต่ภรรยาแกนะเมื่อกี้เนาะ
0: ใช่ใช่น่าจะใช่แหละ
1: เพราะว่าเต้นอยู่เมื่อกี้ฮะใส่เสื้อหมายเลข26นะของแคนาดาครับ30บุษบดครับโอ้โหสบายสบายโชคเจ้าชาแบบนี้แคนาดาบอกหวานเจี๊ยบ
0: อืมอ๋อนี่เขาไปประชุมอยู่ประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสอ่ะแล้วก็น่าจะ7ละมั้งแกก็เลยกลับมา
1: อาจจะบินกลับมานะอันนี้แต่จอร์แดนขอยิงเองบ้างลูกนี้ปัดที่กบาลแล้วตัวซ้ำไม่มีครับแม่โอ้โหงานขอนอนก่อนดีกว่าครับมามุดอาบูนาดาครับประตูของกาตาร์จะนอนอัดแคนาดาบอกลุกขึ้นมาก่อนไอ้น้องเพราะว่าเล่นแล้วนะครับทุ่มเร็วมาบุกคะแนนทางขวาย้อนกลับมาให้ยูสตาคิโอบุกคะแนนคัดอินไซด์เข้ามาเราต้องไถ่คำมาคิดคำนะท่านลามาตอยังใช้เลยฮะ
0: อ
1: ันนี้จะจัดยอดเข้ามาบอลฉลับมงทิ้งออกไปก่อนครับฝั่งของกาตาโอ้โหเหลือ10คนกาตาและโดนไปแล้ว3เมล็ดเด็ดดวงใจเอาไงต่อครับในครึ่งหลังออกสายมาครับอาลีอาเมดกระชากเข้าในมาจะไหลให้กับทางลาเยียแบ็กซ้ายเรซี่ลาเยียดิ้นหนีมาก่อนนะครับคือหลังกลับมาโคเน่ไปไม่ได้ครับให้คอนิเลียสจะจิ้มมาจังหวะนี้โอ้อาฟิปตอนนี้หุบไปฝั่งขวาไปว่าอยู่ฝั่งขวาแล้วโอ้พยายามกระชากหนีไปก็ไม่พ้นครับลำบากครับแบบนี้กาตา
0: ก็ต้องให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยหนึ่งแต้มที่ได้มาจากนัดแรกก็ยังทำให้กาตาก็ยังไม่ตกรอบนะครับนัดนี้ดูแล้วก็โอกาสแพ้นี่สูงมากๆนะครับโรดี้ครับเป่านวีดหมดเวลา
1: ใช่ครับผู้ตัดสินคริสเตียนการายจากชิลีครับเป่าจบเกมในครึ่งแรกครับแคนาดาเจ้าภาพร่วมนำกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้ว3-0ครับเจสซี่มาร์ตเนี่ยเอา0มาใส่เลยครับเดินแอคเข้าห้องแต่งตัวนะครับส่วนคนนี้ครับผมเล่นโลเปเดกีใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาเนาะก้มหน้าก้มตาเอามือเช็ดที่ใบหน้านิดนึงครับ
0: ก็3-0นะครับได้ประตูจากคาราลินนะครับนาทีที่16นะครับจอร์แดนเดวิด2ลูกนะครับนาที29แล้วก็45นะครับก็นำสบายๆ3-0ครับเพราะกาตาร์เหลือ10คนด้วยครับโฮมามาเมด
1: ครับ
0: โดนใบแดงนาที33นะครับก็สบายๆครับแคนาดา
1: สบายๆแล้ววันนี้นะ
0: ชนะนัดนี้ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสเหลือเกินนะครับ
1: โอ้เป็นห่วงกาตาร์เลยแบบนี้ฮะ
0: กาตา
1: ร์ก็เกมนี้ก็สู้ไม่ได้จริงนะแคนาดาต้องชมว่าชวนทะเลาะอ่ะ
0: ก็วางหมากมาดีครับ
1: ครับ
0: คือบีบให้กาตาร์เล่นเกมของตัวเองไม่ได้เลยนะครับในครึ่งแรกแล้วก็เรียกว่าบุกเข้าใส่ถ้าจะฝ่ายเดียวครับบีไปเรื่อยสุดท้ายกาตาร์ก็พังนะครับโดนไป3ลูกแล้วก็เสียใบแดงไปด้วยครับเหลือ10คน
1: เหลือ10คนนะแบ็คซ้ายโดนไปนะครับโฮมามอาเมดครับจังหวะที่ไปทำฟาวในนอกกรอบเขตโทษแล้วก็เข้ากดด็อกโซอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่กดที่ปฏิเสธไม่ให้ยิงแบบจ่อๆประมาณนั้นนะฮะ
0: คือแต่ถ้าไม่โดนใบแดงก็เสียจุดโทษอยู่ดีครับเพราะว่ามันฟาวชัดเจนนะครับ
1: ใช่ฮะก็เสียหายหลายแสนแล้วนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: เอ้ยครับก็ข้อความนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับโดยเฉพาะในFacebook แล้วก็ TikTok ของเรานะครับและ YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับกำลังรับชมอยู่เขาบอกรับชมจากกาตาร์คุณรถเอ้ยไม่ใช่ไต้หวัน
0: อ๋อ
1: เนี่ยกาตาร์ทำไมเขายังเขานอนแล้วมาตอนนี้ฮะไต้หวันไง
0: กาตาร์ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักตีกว่าตีสองตีสามมามั้ง
1: ครับ
0: เดี๋ยวไต้หวันก็เวลาเร็วกว่าเราปะ
1: เร็วกว่าเราชั่วโมงนึง
0: ไต้หวันก็น่าจะ7 โมง
1: 7 โมงแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: นะครับวันนี้ก็จบจากคู่เราครับเราจะจบประมาณ7 โมงครึ่งเนาะเผื่อที่จริงบอลมาจบประมาณ7 โมงกว่าเผื่อทดเวลาอะไรด้วยเนาะเราออกประมาณ7 โมงครึ่งแล้วรายการป่านะคุณโดนวันนี้
0: ครับ
1: เป็นไงมันได้ทอล์กประจำวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่19 มิถุนายนครับจะคุยกันก่อนครึ่งชั่วโมงวันนี้ป่ามาอีกแล้ว
0: ป๋าจะบรรยายคู่เกาหลีใต้นะ
1: อุ้ยกับเจ้าภาพร่วม
0: เม็กซิโก
1: โอ้คู่บิ๊กแมตช์นะ
0: ใช่
1: วันนี้8 โมงเช้านะครับ ป่าตัวนี้บอกโอ้ยบรรยายไปเหนื่อยไปนะแต่ต้องเป็นป่านะมีเสียงเรียกร้องนะครับบอกว่าอยากจะมาบรรยายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเขาบอก
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นคู่นี่ด้วยที่พึ่งเหยียดเชื้อชาติกันไปเลยครับ
1: ก็ล่าสุดเขาเชิญยูทูบเบอร์ผู้หญิงคนนั้นนะฮะ
0: ใช่
1: มาชมเกมแล้วนะ
0: ก็เชิญไปดู
1: เชิญไปดูเลยนะครับส่วนคนที่ทำท่าเหยียดและเป็นอะไรนะเป็นนักวิจัยอะไรด้วยใช่ไหมคุณรถ
0: เป็นวิศวกร
1: วิศวกรอะไร
0: ตำแหน่งใหญ่โตอ่ะ
1: โอ้โหเสียหายเลยฮะเอามือไปผมว่าเขาเมา
0: โดนปลดด้วยโดนปลดออกจากตำแหน่งอะไรไปเรียบร้อยแล
1: ้วเมาอ่ะดูทรงอ่ะ
0: เรียบร้อยครับหรืออาจจะเป็นนิสัยแกอยู่แล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็คือเดี๋ยวนี้มันทำแบบนี้ไม่ได้อะครับเพราะว่าโหกล้องเกิ้งเขาเอาหน้าคุณเนี่ยไปแปะอยู่ใน AI อะไรเงี้ยมันก็เซิร์ชเจอแล้ว
1: เซิร์ชเจอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเวลาคุณไปดูคอนเสิร์ตกับใครไม่ได้นะนอกจากภรรยากาแฟนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เป็นไงโคเพลย์แคมเป็นไงฮะโอ้แล้วคนนั้นเนี่ยเป็นFamily Man ใช่ไหมล่ะ
0: ก็เลิก
1: ตำแหน่งหน้าที่ดีมากฮะ
0: เลิกลากันไปทั้งคู่แล้วครับตอนนี้ชีวิตก็เละเทะกันทั้งคู่แหละ
1: ใช่
0: ก็ครึ่งแรกนะครับแคนาดาโอกาสยิงไปแล้ว14ครั้งนะจริงๆเนี่ยครองบอลได้เท่ากันนะครับเพราะแคนาดาเล่นเร็วมากนะครับคือบอลไม่ต้องมาเคาะกันไปเคาะกันมาอะไรในแดนหลังอ่ะนะครับได้บอลแกก็ควบไปข้างหน้าอย่างเดียวเปอร์เซ็นต์การครองบอลได้46ครั้งเท่ากันนะไอ้ 46%
1: ครับ
0: เท่ากันนะครับแต่ว่าแคนาดาได้โอกาสยิงไป14ครั้งแล้วส่วนกาตาร์นี่2ครั้งครับแล้วดูทรงแล้วตัวเลขก็ไม่น่าจะขึ้นด้วยครับในครึ่งหลังเนี่ยเพราะโอ้โหค่าเอ็กโกแคนาดานี่ 1.9 กว่าๆนะครับเกือบๆ2นี่ก็เทียบกองหน้านะครับซึ่งเอ็ดมินสันนี่ก็ได้เอ่ยชื่อประมาณ2ทีครับ
1: โอกาสยิงครั้งเดียวฮะ
0: ส่วนโจนาธานเดวิดเนี่ยซัดไปแล้ว2ลูก
1: โอกาสยิง5ตรงกรอบ4นะ
0: ครับ
1: โจนาธานเดวิดนะครับกองหน้าของแคนาดา
0: ก็เป็นซ้ำซะเยอะครับอันนี้ก็การเข้าพื้นที่สุดท้ายนะครับไฟนอลเทิร์ดก็กาตาร์นี่เข้าไฟนอลเทิร์ดไปแค่10วินาที
1: โอ้โห
0: ส่วนแคนาดานี่เข้าพื้นที่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ย6นาทีกว่าๆนะครับแล้วก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไปทั้งหมด45ครั้งนะ
1: โอ้โห
0: อันนี้เขาก็
1: ไฟนอลเทิร์ดก็คือพื้นที่สุดท้ายจังหวะจ่ายทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษอ่ะ
0: โชว์กราฟิกนะครับ
1: มีสถิติให้ดูละเอียดเป็น3ส่วนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ไอ้พื้นที่สุดท้ายก็เรียกพื้นที่สุดท้ายภาษาไทยก็คือพื้นที่สุดท้ายภาษาอังกฤษก็ final third ขออภัยนะบางคนได้ใช้ไทยคำอังกฤษคำนะฮะ
0: ก็เราเรียนที่อังกฤษมา17ปีนะฮะ
1: โอ้โหฮะ
0: อุ้ย
1: ก่อนตอนนี้คือสัญญาณถ่ายทอดสดเนี่ยก็มีสัมภาษณ์เนาะ
0: ครับ
1: สัมภาษณ์ทีมงานสัมภาษณ์นักเตะ
0: ถือเป็นตัวสำรองอะไรเงี้ย
1: ครับสัมภาษณ์สำรองโอ้แต่ว่าไม่น่ารอดนะแคนาดาน่าจะมองเกมต่อไปแล้วมั้งผมว่าไม่ใช่กาตาร์ฮะน่าจะมองเกมต่อไปแล้วแหละครับเกมต่อไป
0: ก็เจอกับบอสเนีย
1: โอ้โหแล้วบอสเนียแพ้สวิตเซอร์แลนด์มา1-4ด้วยฮะ
0: ก็เรียกว่าก็แต้มเท่ากันไงฝั่งละ1แต้มสมมุติว่ากาตาร์แพ้วันนี้ใช่ไห
1: ม
0: ก็เรียกว่าต้องเรียกว่าสู้ตายครับชนะให้ได้นะสุดท้ายไง
1: ก็ไปต่อนะ
0: ไปต่อแต่แล้วก็เสมอทั้งคู่ก็ตกรอบคู่ฮะ
1: ก็จูงมือกันกลับบ้านครับ
0: ครับส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์ก็ถ้าสมมุติแคนาดาชนะนัดนี้ก็ชนะด้วยกันทั้งคู่ก็จะมี4แต้ม
1: ครับ
0: ก็นัดสุดท้ายเจอกันเองก็แหมหวานแหววเลยกอดคอ
1: กอดคอเข้ารอบนะ
0: สบายๆนะครับอาจจะไปส่องๆได้หน่อยครับว่าคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปจะเป็นใครอะไรเงี้ย
1: ล็อกเป้าเลยนะ
0: ล็อกเป้าได้นะครับว่าถ้าเข้าเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มจะดีกว่า
1: อันน
0: ี้ก็ย้อนให้ดูนะครับโดนซ้ำซะเยอะนะสำหรับกาตาร์นะครับเพราะว่ามันโดนบุกแทบจะอยู่ข้างเดียวครับสุดท้ายก็คือยิงยัดมาตรงตัวก็จริงครับแต่ว่าก็คาราลินก็ซ้ำเข้าไปอยู่ดีครับ
1: ยอดคนดูพี่หยองสู้พี่หยองได้ไหมฮะอ๋อคุณหยองเขาทำสถิติเมื่อวานนี้ครับคนดูไลฟ์สดทาง YouTube ที่บรรยายคู่9โมงเมื่อวานนี้นะ 3,700 คุณดด
0: ครับ
1: ดูไลฟ์สดพร้อมกันนะทาง YouTube เยอะสุดแล้วนะฮะแกแอคเลยฮะจบเกมเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราต้องตัดสัญญาณเข้าพระราชพิธีไงออกอากาศทางวิทยุแต่ว่าเรายังไลฟ์สดทางออนไลน์ต่อฮะ
0: ครับ
1: คนก็เลยอาจจะสลับไปสลับมาฮะก็ดูภาพรวมดีกว่าเยอะครับแคนาดาแต่หนักขวาแล้วเกมบุก
0: ก็ขวามีจอห์นสตันนะครับที่ก็เติมตลอดนะครับแล้วก็ปีขวานี่ก็เป็น

0: บิคานันนะครับอดีตนักเตะอินเตอร์นะครับทอร์จอนบิคานันตอนนี้อยู่กับบิยาเรียลดีกรีก็ไม่ไก่กาครับ
1: พี่ออดเรียนที่อังกฤษ17ปีจบที่ไหนครับผม
0: จบที่มอเชียงใหม่ฮะ
1: อ้าวครับ
0: พอแล้วอย่าไปเล่นเยอะนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับกลัวปลิวอยู่เมื่องาน
1: พอแล้วนะฮะดราม่าเหรอโอ้โหมันก็ยังไงนะเนาะเราอยู่กลางแจ้งก็ธรรมดาฮะครับ
0: อะไร
1: ดราม่าการบรรยายฟุตบอลเนี่ยผมก็โดนครับผมก็ให้กำลังใจทุกท่านเนาะนะครับ
0: ครับ
1: ทุกคนตั้งใจทำงานแหละนะครับไอ้เราก็แต่บางครั้งชื่อมันก็แล้วแต่นะถ้าเราไปเอ่ยชื่อตามสำเนียงเขาจริงบางคนอาจจะมันยังไงมันอาจจะแบบดูอันนั้นเกินไปหรือเปล่าก็เหมือนไอ้นะคริสเตียโนโรนัลโดใช่ไหมครับต้องออกเป็นโรนัลดูของบ้านนี้เนาะ
0: ก็
1: หรือฟิกกู้อย่างเงี้ย
0: ใช่ชื่อมันก็แต่คือมันไอเรียกแบบผิดตัวมันก็เป็นไปได้แหละคือเกมนึงก็ต้องพูดชื่อไว้ไม่รู้กี่ครั้งอ่ะ
1: ใช่
0: บางครั้งมันเห็นไม่ชัดบ้างอะไรบ้างภาพมันก็ไกลๆใช่ไหมบางทีอ่ะใช่ไหมมันก็เรียกผิดก็เป็นไปได้หรือบางทีอยากจะตั้งใจจะเรียกตัวนี้แต่ว่าพูดชื่อไปอีกคนนึงก็มี
1: ใช่
0: มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับ
1: คือ
0: แล้วคือก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกหรือหลายๆรายการเนี่ยบางทีมันก็เตะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนปกติอ่ะใช่ไหมอย่างก็ไม่รู้ว่านักพากย์อะไรที่เขามีประเด็นแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ปกติเขาทำงาน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมบางคนเจอคู่ตีสามเงี้ย
1: โอ้โหครับ
0: โอ้โหร้องฮะ
1: ร้องเลยนะ
0: ครับปกติเขาอาจจะเป็นคนทำงานทั่วๆไปใช่ไหมบางทีจัดคิวมาให้ได้คู่ตีสามเงี้ยก็มันก็มีเบอร์กันบ้างแหละ
1: ต้องใช้เวลาก็ธรรมดา
0: เ
1: รายังเบอร์ว่ารักแถบเลยฮะ
0: อ๋อแบบว่ารักเธอเหรอครับ
1: ใช่ฮะคือถ้าว่าส่งฟุตบอลนักเตะนะถ้าใครขณะการจะมีสูตรหนึ่งของผมนะฮะคุณโรส
0: ครับ
1: จะจับรองเท้าสีรองเท้าตัวสูงเหมือนกันหรือว่าไงแต่ว่าคราวนี้ฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลของแต่ละยี่ห้อใส่สีชมพูเยอะเลยฮะ
0: จำแทบไม่ได้แล้วครับไม่มีประโยชน์ครับ
1: ไม่มีประโยชน์นะ
0: เพราะว่ามันใส่สีคล้ายๆกันหมดเนี่ย
1: ก็เขาทำวิจัยมานะทั้งไนกี้อาดิดาสเอ็นบีอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าสีชมพูเนี่ยมันเป็นสีที่เหมือนขับพลังของนักเตะออกมาคุณดวลเมื่อใส่แล้วมันแอคอะ
0: คือเขาบอกว่ามัน
1: ดูดีไง
0: มันเห็นแล้วมันเด่นมันเด่นด้วยแล้วพอคือพูดง่ายพอมันเด่นน่ะมันก็จะทำให้คนก็อยากจะไปค้นหาว่าเฮ้ยมันใส่สตั๊ดอะไรวะอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็ดันไปใจตรงกันพอดีไงนะครับมันก็เลยสีมันก็เลยคล้ายๆกันไปหมดทุกยี่ห้อ
1: ใช่
0: แล้วก็อีกจุดนึงก็คือเขาบอกว่าพวกนักบอลเขาก็
1: ชอบ
0: สีเด่นๆแบบเนี้ยเขาชอบ
1: สีเด่นเป็นสง่าไง
0: เออ
1: ก็ไปที่มาว่าทำไมเขาถึงใส่สีชมพูครับเขาทำวิจัยมาแล้วนะ
0: ใช่
1: เออแล้วตอนนี้โหแต่ละยี่ห้อก็มีการแข่งขันกันสูงมากครับ
0: ก็ถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปหลายปีก่อนมีแบบทำสตั๊ดสีคนละข้างยังมีเลย
1: มีนะ
0: เออทำให้มัน
1: เด่น
0: แ
1: บบรีซอร์ไง
0: เอ้า
1: ใส่สตั๊ดคนละสี
0: ฮะรีซอร์บอกยืมมาคนละคนนะ
1: เอ้า
0: เท้าซ้ายยืมตั้นมาเท้าขวายืมมาอีกคน
1: ครับเราพักสั้นไหม
0: ครับ
1: พี่ขอพักสั้นนะครับพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวมาตามกันต่อในครึ่งหลังครับระหว่างแคนาดากับกาตาร์ซึ่งตอนนี้จะภาพร่วมแคนาดานำห่าง3-0ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำครับ

0: ี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: มาตากต่อครับในครึ่งหลังครับฟุตบอลโลกในแมตช์ที่2ครับแคนาดากับกาตาร์ครับครึ่งแรกเป็นแคนาดาครับนำผ่านอยู่ที่3-0ครับเป็นการแข่งขันในกลุ่มบีนะที่แวนคูเวอร์ครับประเทศแคนาดาก็3-0นักโดดแล้วกาตาร์เหลือผู้เล่น10คนด้วยครับ
4: ครับ
3: ก็บอกก่อนเพราะบางคนอาจจะตื่นขึ้นมาเพิ่งจะตื่นขึ้นมาแล้วก็รับฟังอยู่นะครับผ่านทางวิทยุของ FM 99หรือผ่านทางแอปพลิเคชันนะ Mcord Connect นะครับมีคนถามว่าเอ๊ฟัง99ไม่ได้ครับตอนนี้แอปเดียวๆของเราสีฟ้าขาวไม่มีแล้วนะต้องไปโหลด Mcord Connect นะครับแล้วกดเข้าไปครับจะมีลิงก์จะมีแอปของเราอยู่ตรงนั้นนะครับต้องฟังทางนั้นนะแล้วก็สัญญาณของเราไลฟ์สดนะครับก็คือทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย TikTok ของเราด้วยนะคุณดอทก็มาคุยกันได้นะครับตอนนี้มีคนดูอยู่ทุกคนเราประมาณ500เอ้ยทำไมเราตามหลังหยองเยอะจังเลยฮะแล้วหยอดเข้ามาข้างในของคณะราครับจะบวกจากขวาไปซ้ายด้านในครึ่งหลังครับเปิดฉากมาก็ลุยเข้าใส่เลย
4: ก็ดูทรงและกาตาก็คงจะวางหมากมาเน้นรับแล้วนะครับคือยอมโดนแค่นี้อ่ะครับ3-0ไปแล้วอย่างที่บอกโอกาสกลับมามันแทบจะเป็นไปไม่ได้อ่ะก็เนี่ยครับลงไปตั้งกำแพง2ชั้นเลยครับหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแคนาดาเปิดเข้ามาลูกนี้เอ้าเกี่ยวติดด้วย
3: ที่อาลีอาเมดทางซ้ายไหลให้ยอลักกลับมาครับอาลีอาเมดยูสตาคิโอโอ้ตอนนี้คู่เซเลบ้านดันขึ้นมาสูงเลยนะฮะเซเลเฟนยูสตาคิโอเนี่ยเป็นกัปตันทีมเป็นคนที่เหมือนขับเคลื่อนเกมหัวใจของทีมอ่ะเนาะเอาไหลเข้ามาตรงกลางโกเน่เกี่ยวเข้าซ้ายดึงเข้าซ้ายครับบอลเข้าขวาแต่ดึงเข้าซ้ายเลยนี่ยิงติดบล็อกครับกดมาหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาอลิสเตอร์จอร์สันแบ็คขวาขอแคนาดาเปิดมาติดฉลับครับแล้วมาดิโบเตะที่ออกมาโอ้ข้างหน้าไม่มีใครครับตอนนี้รับไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับกาตาร์ตอนนี้ฮะ
4: ก็กาตาร์ก็เล่นระบบตอนนี้ก็คือ5-4-0นะครับก็คือมีหน้าแล้วนะครับเนี่ยยืนเรียงไปกำแพง2ชั้นนะครับชั้นแรก4คนชั้นหลัง5คนครับ
3: อาลีอาเมดพยายามจะกระชากหนีลูกนี้โดนดักอยู่2ครับเลี้ยงแล้วบอลติดเท้าออกหลังไป ก็เหนื่อย2เท่าครับผู้เล่นของกาตาร์เล่นเหลือ10คนครับตอนนี้
5: Bombito, who watched the tournament in Qatar in 2022 on a college campus. Here he is, 4 years later, one of the star men.
3: Mahmoud, Mahmoud Dada, ครับ วางออกขวามา ประตูของกาตาร์ อัลฟิฟไปยืนอยู่ริมเส้นฝั่งขวาไม่ไหวครับ โดดเดี่ยวในท้องทุ่งครับ โดนดักอยู่2 คาดาชิงบอลกลับมาครับin this second half ยูสตันเกียวหลายให้ก็ได้ออกขวามาครับอลิสเตียร์จอร์สตันเปิดจังหวะนี้ไปติดบล็อกเดี๋ยวหน้าต่อครับเอสเซลโกเน่กลับมาที่ยูสตันเกียวไหลย้อนกลับมาออกซ้ายครับให้ฟูโชโลลิซี่ลาเยียแบ็กซ้ายโอ้โหเล่นอยู่กับปีกซ้ายครับลาเยียออกมาครับอาลีอาเมดตบมาข้างในขอยิงไม่ได้จอร์สันเนี่ยให้บุคคลนั้นจ่ายเรียกเข้ามาข้างในตอกส้นเอามีลีลาแล้วจังหวะนี้โกเดสนั้นเปลี่ยนปล่อยเพื่อนยิงอย่างได้ครับในกรอบเขตโทษบุคคลนั้นเนี่ยโอ้พื้นที่เหลือนิดเดียวอาลีแต่จอร์สันก็ยังจะวิ่งอ้อมหลังอยู่นะ
4: ครับ
3: โอ้จะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับพระคุณ
4: โอ้คือแคนาดาก็พยายามจะถ่ายบอลไปมานะครับขึงกาตาอยู่บริเวณกรอบเขตโทษเนี่ยครับจังหวะนี้เปิดเรียดมาแล้วก็ได้ยิงแต่ว่าก็ติดบล็อกนะครับแล้วก็ปุรุสินให้เป็นลูกเตะมุมครับแต่คือพอกาตาลงไปรับกันหมดแบบนี้นี่มันก็เรียกว่าต้องใช้เวลาในการเจาะพอสมควรนะครับสำหรับทางแคนาดาคือกาตาคงจะยอมแล้วครับเกมนี้เสียให้น้อยที่สุดครับเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เช็คจ
3: ุ
4: ดโทษดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะไหนนะครับยังไม่มีภาพช้าให้ดู
3: โ
4: อ้ก็เขาบอกอาจจะเป็นแต่ว่าเช็คผ่านแล้วครับเช็คผ่านเรียบร้อยแล้วก็ให้เป็นแค่ลูกเตะมุมนะครับ
3: เขาบอกว่าเป็น potential ฮะคุณโนะอ๋อโพเทนเชียลใช่ไหมฮะโพเทนเชียลแฮนด์บอลนะฮะ
4: อาจจะเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับแต่ว่าก็อาจจะโดนแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจครับก็ไม่มีภาพให้ดูด้วยนะโอ้แต่กาตาก็คือตอนนี้ไม่ได้ทิ้งตัวผู้เล่นข้างบนไว้แล้วนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับเล่นระบบ 5-4-0 ครับตอนนี้อ้าวเจองัดเสียฟาวครับก็เป็นทางมาดิโบนะครับน่าจะโดนเหลืองด้วยหรือเปล่าอุ้ยน่าจะเจ็บหนักครับเนี่ย
3: อุ้ย
4: อุ้ยขาหักหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเปรต้องลงมาเลยครับแล้วก็คือตัวแรกที่ฟาวเสียงมันดังมากแล้วครับ
3: เนี่ยผู้เล่นของกาตาร์ก็ไปคุยกับลิชี่ราเยียครับแบ็กซ้ายของแคนาดา
4: แต่คนฟาวได้เป็นมาดิโบนะครับอาซิมมาดิโบจังหวะมันปะทะแล้วเสียงมันดังมากครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจ็บนะครับเจ็บหนักแต่ว่าโอ้โห
3: คือตอนนี้
4: พอสุดท้ายเจ็บหนักครับเนี่ยน่าจะขาหักอ่ะ
3: โอ้นักเตะขณะตอนนี้ภาพคือก็มุมวายอ่อนเลยครับมุมกว้างอ่อนแล้วนักเตะสำรองครับต้องมาล้อมวงกันมากอดคอกัน
4: ก็มาบังไว้ครับไม่เห็นภาพออกไปครับเนี่ยมาดิโก็ตอนแรกก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเพื่อนจะเจ็บหนักขนาดนี้โอ้แกก็เศร้านะ
3: แกก็เศร้าเลยนะ
4: แกก็เศร้าเลยครับ
3: มามูดอามูนาดาครับผู้สประตูเพื่อนร่วมทีมต้องมาปลอบครับคือก็เลยจะบอกว่าตัวนี้แคนาดาเขาเปลี่ยนตัวได้แล้วคุณดูนะมอยส์บอมพิโดครับลงมาครับแทนเดเด็กคอนเดียที่โดนใบเหลืองครับบอมพิโดนะที่ลงมานะครับเป็นกองหลังจากสโมสรนิสครับ
4: โอ้โดนใบเหลืองนะครับอาซิมมาดิโบโอ้คือแกก็ไม่คิดว่าจะทำให้เพื่อนร่วมอาชีพเจ็บหนักขนาดนี้ครับแต่ว่าด้วยความที่พอเจ็บอ่ะมันก็คงจะไม่มีภาพช้าให้ดูนะครับจังหวะปะทะกัน
3: คือนักเตะสำรองรวมทางฮะ นักเตะในสนามใบแดงคุณดอสใช่ไหมมาดิโบ
4: ก็เดี๋ยวนะมันยังไม่มีขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ว่าน
3: ี่ไง
4: เนี่ยคือเจ้าตัวจะก็สุดท้ายตอนนี้ก็เช็คใบแดงนะครับเนี่ยบีแคนนอนก็ไปปลอบมาดิโบแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเจ้าตัวก็
3: ไม่ได้มีเจตนาเขาเจ้าตัวก็แบบเสียใจอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ก็ไม่ได้เจตนาครับแต่ว่าตอนนี้วีอาร์ก็เช็คนะครับว่าจะเป็นใบแดงหรือเปล่าครับโอ้คือตอนแรกที่เจ็บลงไปอ่ะแล้วกรรมการนะครับเดินไปมองตัวที่เจ็บเนี่ยครับแล้วก็เลยรีบเรียกแพทย์เข้ามาดูครับแล้วแพทย์เข้ามาดูปูเอาแดงครับโอ้เปลี่ยนครับ
3: ใบแดง
4: นาซิมมาดิโบ
3: คือตอนนี
4: ้พอแพทย์สนามเรียกรีบเข้ามาดูปุ๊บนี่แกก็รีบชี้เลยครับว่าเอาเปลงมาครับโอ้แล้วสุดท้ายเอาจะตีกันแล้วครับตอนนี้นี่ครับ
3: ผมว่ามาดิโบเขาไม่ได้เจตนาเลยเขาแบบ
4: คือแกจังหวะ
3: เล่นบอลอ่ะ
4: เข้าบอลแต่ว่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ก็เลยแย่ไปเป็น 2-3 กลุ่มแล้วครับ
3: กาตาร์ก็เปลี่ยนตัว2คนนะอาเมดฟาตีแทนเอ็นบิซอนจูเนียร์ครับและมูฮัมเหม็ดอัลมันนายแทนจัสเซมกาเบอร์ผมก็เลยจะเช็คเปลี่ยนตัวโอ้โหมีการปะทะเกิดขึ้นครับ
4: ก็แต่ว่าเสียงมันดังมากนะครับจังหวะที่ปะทะเนี่ยคือก็อาจจะปวดไปเต็มๆแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าคือตั้งใจขนาดไหนนะครับเพราะว่าพอมันได้รับบาดเจ็บหนักแบบนี้มันก็ไม่มีภาพใช้ดูครับ
3: ใช่ครับคือไม่มีแน่นอนครับ
4: เนี่ยเขาก็พยายามจะปิดไม่ให้ดูนักเตะที่เจ็บนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าลงไปเข็นออกไปแล้วนะครับน่าจะขาหักอ่ะเพราะดู
3: เสียงดังโอ้โห
4: ดูทรงคือแพทย์สนามเข้ามาดูปุ๊บก็รีบเรียกให้ผลเปลนี่ลงมาเลยครับ
3: คือนักเตะในสนามตัวจริงของแคนาดาอย่างเช่นกัปตันทีมสเตเฟนเนี่ยยูสตาเกโอแกเอามือในประสาทศีรษะอย่างละคุณโดนด้านหลังอ่ะ
4: ใช่ครับ
3: คือแบบ
4: นี่แล้วก็มาดิโบก็โดนใบแดงไปด้วยครับโอ
3: ้โหยูสตาเกโอแกยังช็อกอยู่เลยนะกัปตันของแคนาดาครับ
4: ใช่แต่ว่านี่ก็เป็นภาพที่ดีนะครับบิลแคนนันก็มาปลอบมาดิโบนะครับที่ก็ช็อกไม่แพ้กันคือก็ไม่คิดว่าจะทำให้เพื่อนร่วมอาชีพเจ็บขนาดนี้โอ้แล้วก็น่าเศร้าก็คือนักเตะที่เจ็บไปก็ปิดฉากไว้แล้วครับฟุตบอลโลกครั้งนี
3: ้โคเน่เปล่าคุณโดดคือเราไม่เห็นนะเนาะ
4: ใช่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่า
3: พลังกันก่อนนะครับนักเตะของแคนาดาตอนนี้คือพยายามที่จะทำใจเนาะ
4: ครับ
3: พยายามทำใจครับนักเตะหลายคนโอ้ก
4: ็ใช่
3: เป็นโคเน่คุณโดด
4: โคเน่
3: ก็ลงเปรครับแต่ลงเปรไม่ใช่แบดนะเป็นรถเลื่อนนะเนาะ
4: เป็นรถเข็นนะรถอ่ะ
3: เป็นรถแล้วก็
4: เป็นเลื่อนๆเขาไม่ได้ใช้คนแบกไง
3: ก็เปรย์มาตั้งไว้เจ้าตัวก็โบกไม้โบกมือแล้วก็มีใช้สายออกซิเจนนะครับ
4: ครับ
3: ก็เป็นเอสเบลโกเน่ไงก็เป็นสัญญาที่ดีเน
4: า
3: ะพอเจ้าตัวก็โบกไม้โบกมือเนี่ยทักทายกับแฟนๆนะครับ
4: ก็เหลือ9คนครับกาตาร์โหไม่รู้จะเล่นยังไงเลยครับแต่ว่าแคนาดาเองก็เรื่องของสภาพจิตใจนะครับเพื่อนร่วมทีมเจ็บหนักไป1คนก็เปลี่ยนตัวครับสำหรับทางแคนาดาครับ
3: นาธานซาลีบากองกลาง
4: ลงมาเล่นแทนอิสมาอิลโกเน่นะครับที่ได้รับบาดเจ็บนาธานซาลีบานี่ก็เล่นอยู่กับอันเดเลชครับเป็นดาวรุ่งนะครับอายุ22ปี
3: แต่ว่าก็สัญญาดีเนาะเจ้าตัวนะครับโกเน่อิสเบลโกเน่ครับกองกลางของแคนาดา
4: ต่อคือมันน่าจะขาหักอ่ะขาหักแหละนะครับ
3: เจ้าตัวก็ต้องใช้สายเจนแล้วก็ลุกขึ้นมาในจังหวะที่รถกำลังเคลื่อนไปครับรถเปลเนาะแกก็บอกไม้บอกมือให้กับแฟนๆนะครับย้ำครั้งกาตาร์เหลือ9คนครับและตามหลัง0-3
6: Bosnia earlier on. Goal difference.

0: could be crucial in determining who tops the group.
1: เกมผ่านมา58นาทีครับ
2: to try and top this group because it means they stay in Vancouver if they do.
3: โอ้แล้วกาตาตอนนี้นำ 3-0 เนี่ยก็กลายว่าประตูได้เสียก็เท่ากับทางสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะกาตาเปลี่ยนอีกครับอาคารอาฟีฟออกครับ
1: ไม่ไหวแล้วอาฟีฟฮะ
3: แล้วก็ส่งทางด้านของอัลฮัชมีอัลฮุเซนครับลงไป
1: กองหลังนะ
3: ก็เป็นกองหลังครับตอนนี้ก็คือถอดตัวลุกตัวอะไรออกหมดนะครับกาตาเก็บไปเล่นนัดหน้าดีกว่า
1: ไปวัดนัดหน้าดีกว่าเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เอาฮัชมีเอาฮุสเซนครับ22ปีครับจากอาอารบีในลีกาตาลงมาครับแทนตัวลุกอัครับอาฟิฟ
0: วันนี้ hopes that this would be a competitive sporting contest in the second period have been dashed it's now really a case of how many for
3: ลุยต่อครับแคนาดาบีคานอนกระชากไปแล้วครับสุดเส้นเปิดมาลูกนี้มาเลยเกินไปโอ้ว่านักเตะแคนาดาก็น่าจะเศร้าแทนเพื่อนนะครับบอลโลกก็ปิดฉากไปเรียบร้อยครับอิสเบลโกเน
1: ่นี่เป็นขาซ้ายนะคุณรถเนาะ
3: ใช่
1: คือแน่นอนฮะสัญญาณถ่ายทอดสดเขาไม่ถ่ายแน่นอนครับเพราะปกป้องนักเตะด้วยครับให้เกียรติกับนักเตะจะเป็นขาซ้ายนะเจ้าตัวยังไม่ทราบเลยครับไม่รู้ตัวนะว่าขาตัวเองเหมือนผิดรูปนะครับ
3: ตอนแรกไง
1: โค
3: เน่ตอนแรกที่เจ็บเพราะว่าแต่อย่างที่บอกเสียมันดังมากครับจังหวะปะทะ
1: แล้วมาดิโบก็คือเสียบจากข้างหลังเข้าจากข้างหลังอะไรก็เดินออกไปแล้วนะครับแต่มีผู้เล่นของกาตาพอเข้าไปดูเนี่ยคือเอามือประสานศีรษะเลยนะ
3: ใช่
1: คือแบบตกใจฮะ
3: แล้วก็แพทย์สนามรีบเข้ามาดูครับเข้ามาเสร็จก็เรียกเปเลย
1: แต่ดูแคนาดาก็พยายามบุกเข้าใส่ครับกาตาก็เล่นให้มันคือเสียให้น้อยที่สุดแล้วตัวนี้นะฮะบอลออกสายมาครับให้ราเย่แบกซ้ายเล่นอย่างกับปีกซ้ายเลยครับเปิดเข้ามาตรงกลางติดยุบอวี

0: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับยูเตโก้หยอดเข้ามาเตะมุมจังหวะนี้เปิดเข้ามาก็โดนเตะที่ไปก่อนครับเลชิลาเยียเก็บได้ยืนห้อยขาอยู่ทางขวาไหลเข้ามาตรงกลางครับให้นาธานซิลิบาสำหรับที่ลงมาใหม่ครับเขี่ยใกล้ๆอลิสตาจอร์จสันให้บุ๊คคานันวางเข้ามาบอลนะฉลับครับ
1: ก็เปิดลูกนี้ไปฉลับนะครับได้ลูกเตะมุมต่อครับแคนาดา
0: เล่นเตะมุมเร็วครับและขอยิงไกลลูกนี้ข้ามคานเอ้าเจ้ายิงก็โดนนะโอ้โหแล้วใบเหลืองอีกแล้วครับอาเมดฟาตีสำรองที่ลงมาใหม่ครับ20เจอ20นะครับไปเตะใส่อาลีอาเมดครับ
1: โอ้โหอาลีอาเมดก็แตะมาแล้วก็วิ่งเข้ามาซัดนะครับดูครับโดยกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าฟาตีพุ่งเข้ามาเสียบครับขวางโดนเหลืองไปครับโอ้ตอนนี้ก็ต้องเสียบแต่ละทีก็ต้องระมัดระวังครับเดี๋ยวจะเจ็บกันอีกอาเมดฟาตีก็โดนใบเหลืองไปครับพุ่งเข้ามาขวางแล้วก็ช้าครับจังหวะนี
0: ้ฟรีคิกครับระยะประมาณ20ลาครับห่างจากหัวกะโหลกมานิดหนึ่งครับโหมือปืนของแคนาดา4คนครับอาลีอาเมดสเตเฟนยูสตาคิโอกัปตันทีมกำแพงของกาตาร์ตั้งกัน4คนครับอาเมดฟาตีครับนอนอยู่ข้างหลังHad gone more, but it looks as if that unwanted run is coming to an end here in Vancouver. Free kick, เยื้องออกขวาเล็กน้อยครับ This is a really good area for a free kick. Dangerous area. นาธาน

0: ซาลิบาจะขอไหมหรืออาลีอาเมดอยู่ที่บอลเป็นนาธานซาลิบาครับสำรองที่ลงมาใหม่โอ้โหแต่ละยาลูกนี้ปั่นเข้าเสาแรกได้เลยนะครับอ่ะดูครับลุ้นประตูที่4ครับซาลิบาขอปั่นลูกนี้แล้วก็ชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โห4-0ครับแคนาดายิงลูกนี้สุดสวยครับนาธานซาลิบา
1: ตัวสำรองที่เพิ่งลงไปนะครับดาวรุ่งวัย22ปีครับนาธานซาลิบาแม่ปั่นลูกนี้แล้วก็ไปเช็ดเสาเข้านะครับโอ้สวยงามมากๆครับเฮ้ยลิเวอร์พูลเสื้อลิเวอร์พูลด้วยครับแหมลิเวอร์พูลนี่ก็เพิ่งได้ปีกตัวใหม่มานะนี่ครับก็เลยเอาเสื้อของอิสมาอิลโคเน่นะครับที่เพิ่งเจ็บไปเมื่อสักครู่นี้มาโชว์ให้กำลังใจครับเพื่อน
0: เพราะว่าเขาเป็นคนลงมาแทนไอ้ทาง
1: โคเน่ที่เจ็บไปครับ
0: นาธานซาลิบาเป็นคนลงมาเล่นแทนโคเน่นะครับที่เจ็บหนักนะครับขาคือเหมือนกระดูกหักอะเนาะแล้วเจ้าตัวก็ยิงเสร็จก็ทำท่าเหมือนอินฟินิตี้นะหมายเลข8นะฮะ
1: ครับ
0: ให้กำลังใจโกเน่แต่ยิงฟรีคิกลูกนี้คือมันอ้อมกระแพงโอ้ยอ้อมกระแพงชนเสาชนเสาแรกแล้วกระดอนเหลี่ยมในเข้าไปครับบอลตกพื้นเข้าไปแล้วครับ
1: ก็พุ่งมาแล้วก็ไม่ถึงนะครับ
0: ยิงอ้อม
1: คือกำแพงก็ด้วยความที่ตัวมันน้อยอะครับเหลือ9ตัวมันก็ปิดเสาแรกไม่มิดครับเมื่อกี้ดูมุมกล้องหลังประตูนี่เห็นชัดเลยนะครับ
0: แต่ยัง
1: ยิงออมไม่ได
0: ้ยังไม่หยุดอีกครับแคนาดาเกมบกยอดเข้ามาลูกนี้นะครับเอ้าบอลนะครุกคลิกอยู่บริเวณเสา2ลาเยียลาเยียจะขอแกน่าจะอยากยิงนะแบ็คซ้ายของแคนาดาครับเลชิลาเยียแบ็คซ้ายคนนี้ยอดเข้ามาข้างในให้บุคคาเนตเอาบอลลงพื้นจับยาเกินไปโดนหัวทิ้งมาก่อนครับโดยอัลมานายสำรองที่ลงมาใหม่คือเกมก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะ
1: ก็คือตอนนี้มันก็ลุ้นอย่างเดียวครับว่ามันจะไปจบที่กี่ประตูครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ากาตาจังหวะสวนมันคงไม่มีอะไรแล้วครับขณะที่แคนาดาก็ลุยต่อไปเรื่อยๆครับจบแบบนี้หรือเยอะกว่านี้นี่ยังไงแคนาดาก็เป็นเรียกว่าเป็นจ่าฝูงกลุ่มไปก่อนนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ส่วนโอเลโรเปติกีครับเกมก็11คนก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ผู้เล่นก็มาเหลือน้อยกว่าตอนนี้เหลือ9คนแล้วล่าสุดตอนนี้ผู้รักษาประตูครับเด้งมาอีกแล้วครับอาบูนาดาเจ็บบริเวณหัวไหล่ซ้ายนะครับอาบูนาดาก็ปฐมพยาบาลก่อนครับอามูนาดาครับเจ็บไปวันนี้ก็โดนไปแล้ว4ลูกนะครับอามูนาดาก่องก็จับไปที่โรเปเตกีนะครับจริงๆก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะครับอามูนาดาครับแต่ว่าก็คล้ายๆกับเบรกแคนาดาไปก่อนนะครับเพราะว่าแคนาดานี่ก็แหมพอยิงเยอะยิงได้ใจครับยิงกาตาเหลือผู้เล่นแค่9คนครับโอ้โหมาไม่พักเลยตอนนี้กองเชียร์ในสนามก็เล่นเวฟกันแล้วครับ
0: สบายใจครับ4-0ผู้เล่นก็มากก่อนแล้วนะ
1: กาตาก็ต้องพยายามคุมสมาธิคุมอารมณ์ด้วยนะครับโอ้ย้ายมันเลวร้ายไปมากกว่านี้เอ้ามาใหม่อีกชุดนึงครับซาลิบาหยอดมาลูกนี้ลึกครับแล้วก็ตบเข้าไปมาโดนเคลียร์ทิ้งออกไปครับเป็นลูกไต่มุมครับของแคนาดา
0: แล้วเตะมุมเล่นสั้นทันทีครับผู้สินบอกบอลมันยังไม่นิ่งนะทำท่าบอกว่ายังหมุนอยู่ครับ
1: จะรีบกดแล้วเล่นเร็วนะครับก็เลยเปลี่ยนคนเล่นดีกว่าครับ
0: ให้กัปตันดีกว่าครับกัปตันครับสเตเฟนยูสตาคิโอ
1: จะเปิดเข้าไปลุ้นข้างในนะครับอ้าวเล่นสั้นงาน
0: ก็เล่นสั้นครับให้อาลีอาเมดลากตัดในเข้ามาหย่อนหลังอะมาบุกคะแนนอาลีสแตจอสตันจะสกิดให้กับเพื่อนโดนนะอามานาแต่ที่มาก่อนโอ้โหแต่ข้างบนก็ไม่มีใครครับ
1: คือมัน
0: รอโดนครับตอนนี้กาตาโอ้ยจ่ายแรงจังเลยพวกคุณเอ้ย
1: โอ้โหกดปุ่มส่งค้างมาเนี่ย
0: โอ้โห
1: กระแทกมาซะแรงเชียวครับ จ่ายลูกนี้ก็เล่นต่อไม่ได้นะครับตอนนี้กองเชียร์ก็เลยพยายาม
0: สบายใจแล้ว
1: หาอะไรทำนะครับเล่นเวฟเล่นอะไรไปครับเพราะว่าคือแคนาดาก็บุกอยู่ข้างเดียวครับกาตาร์จังหวะโต้เลยก็ไม่มีอยู่แล้ว
0: ผมว่าจากเซโก้ภรรยาครับตาฟาวนะครับไม่ใช่ทำซาวครับคุณเจ๋งอ๋อเสียงหลุดแล้วเห็นใจทุกคนนะครับคนบรรยายนะไม่ต้องหรือว่าอาจจะทำงานต่อไปเนาะนะครับคุณเจ๋งโดนด่าทุกวันยังเฉยเลยครับอ้าวเอ๊ะนี่ชมหรือว่าด่าผมฮะชาวมากระวังนะครับอ้าวครับผมหยอกท่านหยอกท่าน
1: เ
0: ราใช้ในรูปภาษาอังกฤษไง
1: กาตานี่ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ยับที่สุดแล้วนะครับในฟุตบอลโลกนะเพราะว่าบอลโลกคราวที่แล้วนี่พวกเขาแพ้เอกวาดอร์0-2แพ้เซเนกัล1-3แล้วก็แพ้เนเธอร์แลนด์นะ0-2นะครับตกรอบแบบไม่มีแต้มครับแต่ครั้งนี้นี่มาได้แต้มแรกไปแล้วนะครับแต่ว่านัดนี้โดนไปแล้ว4ลูกครับเราไปตุรกีครับอุตส่าห์ได้มาบอลโลกกับเขาโดนซะเละเลย
0: แคนาดาก็มาฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2เช่นกันครับ
1: ครับ
0: ครั้งแรกก็คือปี1986นะที่ประเทศเม็กซิโกครับ
1: เฮ้ยคราวที่แล้วแคนาดาก็ไปไหมเหรอ
0: แคนาดาครั้งที่3เพราะว่าครั้งที่แล้วก็ไปเหมือนกันนะ2022แต่ว่าตกรอบแรกครับ
1: ครับ
0: ส่วนกาตาร์ในครั้งที่2เน
1: าะคราวที่แล้วได้มาในฐานะเจ้าภาพนะครับเรียกว่าแหวกขนบธรรมเนียมทุกอย่างครับเพราะว่าปกติเจ้าภาพเขาต้องไปบอลโลกมาก่อนเนี่ยขนาดอเมริกายังไปมาก่อนนะก่อนได้จัดบอลโลกอันนี้กองเชียร์แคนาดาครับโอ้ระหว่างไฮเดชันเบย์นี่ก็มีรถน้ำในสนามด้วยนะครับ
0: เป็นกำลังใจกับคนภาคฟังได้ทุกคนครับเอาขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะฮะ
1: ครับแต่ว่าไม่ใช่เรานะเพราะเราดราม่าทุกวันอยู่แล้วฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: เรามีทุกวันอยู่แล้วนะ
1: เราโดนจนชาชินแล้วครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ตอบโต้อะไร
0: โดนจนคนที่ส่งปัญหาเราอะ
1: ครับ
0: เขาเลิกส่งไปแล้วคุณรถ
1: เออ
0: ครับคนที่ส่งปัญหาผมก็เลิกส่งไปแล้วฮะโอ้เราก็ทนเหมือนกันเนาะ
1: อ
0: ยู่ได้นะ
1: ทนมือทนเท้าครับ
0: อ้าวเอาเปลี่ยนตัวบ้างครับแคนาดาเปลี่ยน2คนเลยหมายเลข12กับหมายเลข14นะครับ
1: โอ้นี่ผมก็พยายามจะไปหาภาพดูนะเอ้าโรคจิตเหมือนกันเขาพยายามจะก็มีภาพบันทึกไว้แต่ว่าเขาพยายามตัดช่วงอีส่วนที่มันบาดเจ็บออกไปอ่ะ
0: สิบสี่คือจาคอบเชฟเฟนเบิร์กครับกองกลางในวัย26ปีครับจาก LAFC ครับ
1: เนี่ยลงมาก็ได้บอลเลยครับเชฟเฟนเบิร์กส่วนอีกคนหนึ่งนี่เป็นตัวรุกนะครับทานี่โอลูวาเซยี่จากบิยาเรียลครับลงมานี่ก็ปะทะกันแล้วเจ็บไปเหมือนกันครับชอฟเฟนเบิร์ก
0: ก็เกิดที่อาบูจาไนจีเรียครับแล้วก็ย้ายมาอยู่แคนาดาตั้งแต่อายุ10ขวบครับสำหรับทานี่โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าในวัย26ปีของแคนาดานะ
1: ก่อนหน้านี้เล่นบอลในอเมริกานะครับแล้วก็ไปเตะตาทีมในยุโรปนะคือบิยาเรียลครับดึงไปเจสซี่มาร์ชนี่ลูกหม้อเลดบูลเลยนะครับแกคุมตั้งแต่นิวยอร์กไปอะไรนะเซาท์บวกอ่ะแล้วก็ไปไลฟ์ซิกต่อครับ
0: อยู่ไลฟ์ซิกเนี่ย
1: ใช่ก็แต่ว่าก่อนหน้านี้แกคุมตั้งแต่นู่นเลยอ่ะที่นิวยอร์กอ่ะนิวยอร์กแล้วก็ไปซาวส์บวกแล้วก็ไปไลฟ์ซิกครับ
0: ไอ้
1: เค
0: คิตตี้เซนแคร์อดีตกองหน้าของแคนาดาผู้หญิงอ่ะคุณ
1: ว่า

0: ้ยเรารู
1: ้อืม
0: เป็นไงพอเข้าซินแคลร์กองหน้าเนี่ยถ้าเทียบชั้นก็คล้ายๆกับของเบอร์กิตปรินน่ะของกีฬาบันเมียแฮมของอเมริกาวันนี้ฮะ
1: ครับ
0: แต่เลิกเล่นไปแล้วนะคิตตี้ซินแคลร์ครับ
1: เออ
0: กองหน้าแล้วแต่ตำนานเลย
2: behind Schaffelberg Stakio
1: floats it over อ้าวดูดลูกนี้แล้วก็ลั่นเอาไว้เองครับจอนาธานเดวิดก็เหลือประมาณ17นาทีนะครับ
0: ก็แต่ว่ากาตาร์ก็ยังชูผ้าบันคอกาตาร์ครับเชียร์ทีมอยู
1: ่ก็ถือว่าเป็นสปิริตที่ดีนะครับ
0: ใช
1: ่แม้ว่าจะโดนไปเยอะครับวันนี้ถึงยาวมาครับกาตาคือกาตาจะไปบุกก็ไม่ได้ครับตัวเหลือแค่นี
0: ้
1: ก็ต้องรับสภาพไปครับเขาพยายามจะไล่ข้างบนครับแต่ว่าก็โอ้ไปแถมอีกแม่กรรมการกรรมการชี้หน้าเลยครับโรดี้บอกเฮ้ยนี่ไม่ได้นะเฮ้ย
0: คริสเตียนการ์เดนครับกรรมการชาวชิลีครับพูดสินหน้าตาเหมือนโรดี้เลยชี้หน้าแล้วแกบอกแกไม่จำไหมนะกินมีภาพจำไหมนะแกบอกระวังระวังฮะ
1: แกบอก
0: ระวังไว้ด้วยฮะ
1: ระวังตัวให้ดีครับ
0: แกเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจคนเนี่ยระวังตัวให้ดีฮะจอร์ซันตกเข้ามาตรงกลางอาบูนาด้าใช้ขาสกิดไปก่อนบุคเนตขอยิงเองไม่ส่งแล้วยิงติดบล็อกจะซ้ำอีกครั้งอ้าวโอ้ยเตะฉลับครับเอามันนาครับสำรองที่ลงมาครับเตะลูกนี้แล้วฉลับเข้าประตูไปเลยครับจังหวะที่วิคมายิงก่อนนะครับของจาคอบเชฟเฟนเบิร์กครับแล้วยิงบอลน่าจะหลุดเสาครับแต่ว่าโมฮัมเหม็ดอามันนาครับสำรองของกาตาเตะลูกนี้แล้วมันฉลับเข้าประตูไปเลยครับ
1: โอ้ก็ยิงมาไม่ได้แรงนะครับแต่ว่ามันย้อนสอนไปครับผ่านผู้รักษาประตูไปได้ครับมามันนายครับวิ่งมาหวดครับแต่ว่ามันโดนปิ้นปิ้นครับแล้วก็ปริ้นเข้าประตูตัวเองไปครับ 5-0 โอ้ก็กาตาคือด้วยความที่เหลือตัวผู้เล่นแค่นี้ครับพยายามจะลงไปรับลึกนะครับนี่จังหวะแรกเปิดกระแทกมาก่อนนะครับสกัดไปเนี่ยมันก็ไม่พ้นอันตรายครับแล้วยิงยัดมาก็ติดอีกแล้วชาเฟนเบิร์กตวัดยิงลูกนี้ครับโอ้คือลูกมันก้ำกึ่งว่าจะเข้ากรอบหรือเปล่าครับแต่เหมือนเข้านะแล้วตวัดสกัดด้วยขวาครับเอามานายเนี่ยแต่ว่ามันโดนเฉือนๆใต้ลูกครับเนี่ยโดนหน้าแข้งครับอู้แต่ว่าดูมุมนี้เหมือนจะไม่เข้านะครับ
0: ไม่เข้าชอฟเฟนเบิร์กคือล้มตัวยิงมาบอลกำลังจะไปที่เสาไกลครับแล้วโมฮัมเหม็ดเอามานายครับเม็ดทองครับผมโอ้แต่ลูกนี้โดนหน้าแข้งครับหน้าแข้งขวาครับคือบอลมากระดอนมาพอดีคือจังหวะจะสืบเท้าไปเตะเนี่ยมันพยายามที่จะเตะด้วยข้างเท้าด้านในนะ
1: คือมันก็ช้าไปอ่ะจังหวะหัวมันช้าไปครับ
0: โอ้โห
1: ลูกไปโดนนักแข้งตัวเองแล้วก็ปิ้นเข้าไปครับ
0: ไป5-0ครับแคนาดานำกาตาร์ที่เหลือ9คนสบายสบายครับ
1: โอ้ก็ลุยต่อครับแคนาดาไม่หยุดครับมาได้ลองยิงลูกนี้แต่ว่าก็เถินข้ามคานออกไปครับบิคานันแคนาดานี่แมตช์ที่ชนะเยอะสุดนี่ชนะหมู่เกาะเคมันนะชนะไป 11-0 ครับเมื่อปี2021นี่เองนะครับ
0: ก็ในบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยชนะสกอร์เยอะแต่ยังไม่ชนะสิมันเหลือตั้ง14นาทีอ่ะ
1: ก็ดูแล้วน่าจะเยอะกว่านี
0: ้ก็น่าจะเป็นสกอร์มากสุดแล้วนะที่ชนะในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครับ
1: ครับ
0: แคนาดาเพราะว่าตอนปี86ยิงไม่ได้เลยครับเสียไป5ประตูตกรอบแบบไม่ต้องแจวเลยครับที่ไปบอลโลกครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งล่าสุดปี2022ครับครั้งที่2ที่ไปยิงได้2ประตูนะเสียไป7ครับอันนั้นก็ตกรอบแรกเหมือนกันโอ้โหถ้ายิงเยอะก็เรียกความมั่นใจได้แล้วกาตาเอ้ยทางแคนาดาครับกาตาคงมองหน้าต่อไปแล้วล่ะเจอบอสเนีย
1: ก็เก็บตัวไว้ลุยนัดนั้นแล้วครับส่วนแคนาดาก็เหมือนซ้อมเกมลุกอ่ะครับซ้อมเกมลุกเพราะกาตาเขาถอยลงมาปิดพื้นที่กรอบเขตโทษตัวเอง
0: อย่าออกซ้ายครับเชฟเฟนเบิร์กริมเส้นฝั่งซ้ายย้อนหลังกลับมาซาลิบาแล้วพยายามยิงครับทางลาเยียแม่ลาเยียก็อยากจะขอยิงนะลาเยียก็ยิงอย่างเลย
1: คือตอนนี้ก็เรียกว่าขยันยิงกันหมดแล้วครับตอนนี้แคนาดาครับใครมีโอกาสก็ยิงๆไปเถอะเพื่อนไม่ว่าแล้วครับ
0: อ๋อลาเยียยิงไป1ประตูนะติดทีมชาติตอนนี้เป็นนัดที่77ครับ อิสตาติโก้ครับจะเปิดเข้าไปกัปตันเตะมุมทางซ้ายวางเข้ามาตรงกลางหม่งสวัสดิ์ทิพย์ไปก่อนนะครับฝั่งกาตา
2: ชาฟเฟลเบิร์ก
0: ชาฟเฟลเบิร์ก
2: สตักิโ
0: ออิสตาติโก้เล่นใกล้ๆกับลิชิลาเยียชาฟเฟลเบิร์กอีกแล้วเตะจังหวะนี้ไปติดครับติดอายุบอวีบอกดูนาฬิกาเลยครับตอนนี้ครับนักเตะกาตาแต่ละคนเหมือนนักมวยมองนาฬิกาใช่ไหมฮะมองระฆังเลยครับตอนนี
1: ้เอา
0: โอ้ลูกนี้กาตาเตะอาศัยชาฟเฟลเบิร์กครับบอลลอยเข้าหามามุดอโมดาด้าครับประตูของกาตาไม่กล้ารับครับต้องชกทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้มันจะลอยเสียบใต้คานะครับแกถอยไปแล้วก็รีบปัดทิ้งเข้าไปครับเตะบูมอีกครั้งหนึ่ง
0: ให้กำลังใจคนบรรยายครับบรรยายดีมากครับป่านะคุณรถไม่ใช่เรา
1: อ
0: ้าวยูสตาคิโอหยอดเข้ามาโมงสมัดทิ้งออกไปครับกาตาหวดยาวเขาได้มาโอ้โหตอนนี้เล่นนะระบบ900ใช่ไหมฮะตัวนี้ฮะ
1: ไม่ถึงแล้วฮะ8ฮะ
0: ครับ
1: ก็ปิดบริเวณกรอบเขตโทษตัวเองไว้ครับ8คนครับก็เตะมุมอีกแล้วครับโอ้เตะจนช้ำไม่หมดแล้วครับยูสตาคิโอเท้าเริ่มบวมครับตอนนี้ก็ช้ำชื่อกันไปครับแฟนๆแคนาดาเปิดไปทีนึงลูกนี้บงทิ้งออกมาได้แถว2ครับชาฟเฟลเบิร์กยิงยัดไปเลยครับแหมคราวนี้ไม่มีผู้เล่นกาตามาช่วยครับเตะสกัดเข้าตัวตัวเองลูกพุ่งออกหลังไปเลย
0: แกอาจจะออกเหมือนเดิมครับจากขอบชาฟเฟลเบิร์กครับยิงไม่ตรงประตูอ่ะให้นักเตะกาตาเตะฉลับเข้าประตูไม่ใช่ฮะคราวนี้เตะออกไปเลยครับ
1: คล้ายๆวอลเลย์บอลไงเน้นตีทัดครับ
0: วอลเลย์บอลของเราก็ชนะนะ
1: วันนี้ชนะแล้วนะครับ
0: เมื่อวานชนะไปแล้ว
1: ขึ้นอันดับที่14ของตารางแล้วนะสาวไทยของเรานะครับมีโอกาสหนีตกชั้นได้สูงเลย
0: ชนะบัลแกเรีย
1: 3เซตรวดครับ
0: 3ต่อ0หลังจากที่แพ้ยูเครนแบบปุ่นวิดแล้วเนาะ
1: ใช่ก็ชนะนัดแรกนะครับล้านแตกแล้วนะก็ได้ฉีดจากเจ้าของแจ๊สแล้วก็โมโนไปล้านหนึ่งเลย
0: 1ล้านที่ฉีด
1: แล้ว
0: เนาะ
1: นัดละ1ล้านนะครับถ้าชนะ
0: ที่ถ่ายได้สดนะครับโอ้ถ่ายได้สดทั้งวอลเลย์แล้วก็ฟุตบอลโลกด้วยอ่ะเสียบเบรกที่สุดท้ายครับตอนนี้แคนาดาก็วันเวทิเก็ตครับบุกแบบทางเดียวเลยอ่ะเอาจ่ายมาให้จอร์จสตันเปิดแรกเข้ามาข้างในอาบูดาหน้าเลยครับประตูของกาตาบอกพอแล
1: ้
0: วส่วนอัลฟุโซเดวิสครับ
1: บอกเกมแบบนี้ผมก็ลงไปเล่นได้ครับ
0: ก็การไม่ได้นั่งมานั่งสำรองการนั่งบนพื้นสนามข้างสนามนะครับ
1: ใช
0: ่นั่งแบบย่อเข่ามาครับชันเข่ามาแล้วก็สบายสบายครับหยอดเข้ามาครับชาฟเฟลเบิร์กมามุดอโมดาด้าปัดเที่ยวมายางเก็บได้ครับจ่ายไซส์ใกล้เข้ามาข้างในแล้วยิงทันทีโอ้โหแกก็มั่วใช้ได้อยู่แล้วจากขอบชาฟเฟลเบิร์กครับ
1: โอ้โหมุมถ้าไม่มีนี่แกก็ซัดไปเรื่อยครับลงมานี่ก็กดไป3ทีแล้วครับ
0: โอ้โห
1: ลาเยียได้คอร์แล้วครับบอกอ้วอยู่มาในสนาม80นาทียิงไปทีเดียว
0: มีหน้าแหละสำรองครับจากขอบชาฟเฟลเบิร์กครับโอ้โหแกยิงยิงนกตกปลาจริงครับ
1: ก็สรุปมาซัดไป3ทีไม่เข้ากรอบสักลูกครับตอนนี้ส่วนมุนดาด้าก็เหมือนเดิมครับคือฟอร์มเจ็บไปก่อนแล้วตอนนี้เพราะว่าบุกไม่พักเลยครับแคนาดา
0: บุกไม่พักเลย
1: ไม่เห็นแก่สัมพันธภาพเก่าๆว่างเลยครับโอ้โหงานเยอะเหลือเกินต้องเรียกทีมแพทย์มาครับมาดูหน่อยนี่ครับแพทย์ก็ประจับที่บริเวณน่องครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจ็บอะไรนะฮะ
0: เจ็บอะไรจะเนี่ยบอกว่าจะกระซิบมาคือมามุดอมูดาด้าครับจะกระซิบกับทีมงานแพทย์ครับที่มาดูอาการตัวเองบริเวณเสาประตูแต่ว่ากรรมการเคทิการินครับมาเหมือนแอบฟังอ่ะ
1: ก็มายืนดูว่าเจ็บหนักหรือเปล่านี่ครับก็ย้อนมาดูจังหวะฟรีคิกนะครับยิงสวยมากครับทางหน้าของนาธานซาลิบาแล้วก็นี่ครับหมาดีใจยังไงประหนึ่งว่ายิง

0: replaced Buchanan.
1: มาถึงก็ได้บอลเลยครับสิกูตอนนี้ก็เรียกว่าร้องเพลงของใครอ่ะได้ทุกคนได้ทุกคน
2: ซาลิบาไหลมาตรงกลางครับลาเยียเอาบอลเนี่ยกิกกักสกิดไปมาแล้วขอยิงตรงนี้ฉลาดราดินเนี่ยมาแล้วยิงตรงนี้เอาบอลคูคิกอยู่หน้าประตูของกาตาก็ไปก่อนกาตาโอ้โหเอายังไงดีกว่ามองทิ้งไปก่อนครับเห็นใจจริงครับกาตาบอกนักเตะแคนาดาบอกพอแล้ว5ลูกแล้วท่าเดินสุดท้ายครับยูสตาคิโอจะเบิ้ลเร็วลูกนี้ให้กับเพื่อนไม่พร้อม
1: จะให้กับทางจอร์แดนเดวิดนะครับแต่ว่าจ่ายไม่ตรงครับคือแกรีบแทงแล้วก็จะขยับไปต่อด้วยครับยูสตาคิโอจริงยูสตาคิโอได้ไปลองกับตันนะครับกับตันทีมตัวจริงก็คืออัลฟองโซเดวิสเนี่ยครับแต่ว่าเจ็บยังเล่นไม่ได้I spoke about before the game
2: capturing the hearts of more Canadian fans and I think they would have done that. โอ้ดูแมตช์โมเมนตัมครับ
1: ก็ของกาตาร์ไม่มีอะไรเลยครับกราฟนี่ขึ้นไปฝั่งแคนาดาอยู่ข้างเดียวมาใหม่อีกแล้วครับ The nature of the victory means it's going to be all over the TV networks and บอลทางขวา
2: จอร์สันหยอดเข้ามาข้างในรับไปติดมือครับมามุดอามูดาด้ารับก็นอนนิดนึงครับแล้วค่อยๆเข้าลุกขึ้นมาสบายใจครับเดินบริเวณมานั่งสำรองเจสซี่มาร์ชโค้ชของแคนาดาครับ
1: ไปสาดมาก็เนี่ยครับเหมือนให้แคนาดาก็ไปบุกมาใหม่ไกลๆหน่อย
2: เขาเพิ่งขึ้นมาครับว่าเป็น OG นะคุณโดนะ
1: ใช่
2: โมฮัมหมัดครับอัลมานายครับนักเตะสำรองที่ลงมาใหม่ของกาตาร์ครับเป็นคนทำเข้าประตูตัวเองนะตอนนี้ยิงแหลกแล้วแหกค่ายอยู่ครับแคนาดาชัฟเฟนเบิร์กครับทางซ้ายย่อหลังกลับมาดิชี่ลาเยียเบิร์นกันใกล้พยายามเล่นไปครับซาลิบาวางเข้ามาข้างในอย่างติดยุบเอาวีครับขวางเอาไว้เตะบ่วมครับ
1: ตอนนี้ก็โจนาธานเดวิดก็ยังอยู่ในสนามนะครับเพราะฉะนั้นแกก็ยังมีลุ้นทำแฮตทริกอยู่นะสำหรับทางโจนาธานเดวิดนะครับกาตาเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับก็เป็นลูคัสเมนเดสนะครับลงสนามไปแทนอาเมดฟาตีครับที่ก็เป็นตัวสำรองครับแล้วก็โดนเปลี่ยนออกครับอีกรอบนึงคืออาเมดฟาตีก็ลงมาแล้วแกก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับแกก็เลยโดนเปลี่ยนออกแล้วก็ลูคัสเมนเดสครับที่เป็นกองหลังลงมาอีก
2: กองหลังเกิดที่บราซิลนะแต่ว่าโอซานชาติมาเล่นให้กาตาร์ครับตั้งแต่3ปีก่อนครับเล่นแบ็คซ้ายก็ได้เซ็นเตอร์แบ็คก็ได้
1: โดนดึงเสื้อก็หยุดเล่นเลยครับมั่นใจว่าน่าจะได้ฟาวนะครับเอาฮัชมี
2: กิตตี้ซินแคร์นะครับผ่านคอนตัคใส่ครั้งหนึ่งศูนย์หน้าทีมฟุตบอลหญิงของแคนาดาครับก็เพิ่งเลิกเล่นไปนะ
1: ก็เดี๋ยวนัดต่อไปนะครับกาตาร์ก็จะเจอกับบอสเนียนะครับส่วนแคนาดาก็เจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่พร้อมกันนะวันที่24มิถุนายนนะครับตอนเวลาท้องถิ่นลุยต่อครับแคนาดาหยอดมาลูกนี้แต่ว่าก็ลึกเกินไปครับขวาได้สบายครับอามูนาดา
2: ก็คริสตินซินแคร์นะคุณโดนาก็เคยเล่นกับสโมสรในฟุตบอลไวท์แคปด้วยนะ
1: ก็มาครับมาด้วยโคต้าตัวฟรีอีกรายนึงนะครับ
2: ใช่ฮะก็อดีตนักเตะเป็นสโมสรหญิงนะของไวท์แคปนะครับติดทีมชาติ23ปีอ่ะ2000

0: ันถึง2023ครับ330นัดยิงไป190ประตูครับโหดไหมล่ะ
1: นักบอลพลาสติกป่ะเนี่ย
0: สูงสุดเลยฮะคริสตินซินแคร์นะอดีตกองหน้าชื่อดังของแคนาดาครับบอลยิงนะ
1: ให้มาลูกนี้เดวิดมาจะง้างยิงแต่ว่าเจอตันเอาไว้ครับก็ไปลูกไต่มุมครับโอ้คือกาต้าก็เรียกว่ารับในกรอบเขตโทษกันทั้งทีมาครับพยายามจะหาจังหวะยิงแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับแคนาดาอ้าววางๆเลยครับลูกนี
0: ้ลาเยียไม่ยิงครับแล้วกดตัวนี้ไหลให้เพื่อนติดบล็อกเอาไหลมาจังหวะนี้เดวิดขอยิงตัวนี้ก็ยังติดครับติดคนที่ขอกาต้าเอาตัวนี้เล่นเหมือนตะก้อเลยครับโยนไปโยนมาครับอ้าวได้ฟาวครับผู้เล่นของกาตาในกรอบเขตโทษโดนหนุน
1: ไปหนุนซะก่อนแม่แต่ว่าน่าเสียดายนะครับโจธานเดวิดจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วก็เลือกที่จะหยอดต่อครับไม่ยิงยิงไปเพื่อก็ไม่น่าว่าครับแกลุ้นแฮตทริกอยู
0: ่ทายผลคู่8โมงด้วยครับโอ้โหสูสีเนาะ
1: สูสีเสมอบ้าง
0: แต่เม็กซิโกก็น่าจะดีกว่าเจ้าภาพเนี่ย
2: ก็ใช่แ
0: ต่เราเชียร์เกาหลีใต้
1: ก็ใช้ได้นะตอนแรกก็สบประมาทเกาหลีใต้ไปไงโอ้โหนัดแรกเอาซะดีเชียวแต่พอมาดูอ้าวเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้ครับหรือว่าเช็คมันไม่ค่อยมีอะไรอ้าวทด9นาทีครับโอ้โหกาตาร์บอกเฮ้ย
0: ก็ดูอาการบาดเจ็บของโกเน่ครับอิสมาอิลโกเน่ครับที่เจ็บหนักครับขาซ้ายนะเป็นขาซ้ายคุณนวด
1: ใช
0: ่ก็ยังไงดีล่ะคือขาซ้ายจังหวะที่โดนปะทะเนี่ยโดนมาดิโบปะทะจากข้างหลังนะน่าจะเป็นกระดูกน่องคุณนวดกระดูกน่องแล้วมันพอเจ้าตัวยกขาขึ้นมาได้เห็นภาพชัดเลยนะว่ามันผิดรูปฮะ
1: ก็ขาหักอะ
0: เจ้าตัวง่ายๆด้วยนะไม่รู้ตัวเลยนะ
1: คือน่าจะรู้ว่าเจ็บอะครับแต่ว่าก็คงอาจจะไม่กล้าดูแผลตัวเองอะแล้วคนที่ไปดูอาการก็แบบเห็นแล้วไงช็อกกันเป็นแถว
0: เห็นภาพแล้วคือยกขึ้นมาคือแบบแต่ว่าแบบคงไม่มีอะไรนะครับพอเอ้าเห็นเนี้ยมันผิดรูปมาโอ้โหเจ้าตัวแบบตกใจอะเอ้าได้ดูจังหวะนี้แล้วเดวิดครับเรียบร้อย 6-0 ปูสวัสดิ์ครับล้ำหน้าไหมอะ
1: โอ้แฮตทริกครับโจนาธานเดวิดครับ
0: นี่เมสซ
1: ี่
0: เดวิดก็แฮตทริกเหมือนกัน
1: ต่อจากเลโอเนลเมสซี่นะครับโจนาธานเดวิดทำแฮตทริกได้นะครับ
0: แล้ว
1: สุดท้ายก็ดูแล้วไม่น่าล้ำนะครับเป็นจังหวะนาธานซาลิบานะครับลากมาแล้วก็ยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษครับบอลนี่เกี่ยวติดพอดีครับโจนาธานเดวิดแล้วก็พลิกยิงเข้าไป
0: สงสารโฮเลโรเปเตกีครับโค้ชของกาตาน
1: ี่ครับโจนาธานเดวิดก็ทำแฮตทริกได้นะครับโอ้โหก็เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของตัวเองครับในฟุตบอลโลกดูอีกทีครับซาลิบานะครับลากมาเรื่อยครับแล้วก็สัตว์โอ้โหไม่ล้ำครับเหลือๆเลยคือยิงเจตนาน่าจะยิงนะครับแต่ว่าเดวิดไปขวางทางอยู่พอดีแล้วแกก็เกี่ยวติดครับบอลปริ้นมาแล้วก็เนี่ยครับตวัดยิงต่อด้วยซ้ายครับโจนาธานเดวิดโอ้หมดสิทธิ์รับครับจ่อแล้วเกินครับระยะประมาณแค่8หลาแฮตทริกครับโจนาธานเดวิด
0: ครึ่งโลครับแคนาดานำห่าง 6-0 นะครับช่วงนี้บอลไม่มีแรงนักโทษนะแต่ว่าเราฝากด้วยนะครับสำหรับเมนูฟิชลิงเอ็กซ์โปนะครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนูฟิชลิงเอ็กซ์โปวันที่17พฤศจิกายนถึง20พฤศจิกายนนี้ครับที่ไบเทคบางนานะครับไปกันได้ครับงานเริ่มแล้วนะไปกันได้นะครับ
1: แล้วก็โจนาธานเดวิดที่เป็นผู้เล่นเจ้าภาพนะครับคนแรกนับตั้งแต่เจฟเฮิร์ตนะที่ทำแฮตทริกในบอลโลกได้นะครับโอ้โหปี1966อ่ะ
0: แต่ยังไม่หยุดครับแคนาดาเติมมาทางซ้ายซาลิบาจะตบกลับมาบอลเข้ามือของมามุตอามูนาดาบอกพอแล้วกาตาบอกพอแล้วยอมแล้ว
1: กาตาบอกยอมตั้งนานแล้วครับโอ้ยแคนาดาก็ยังไม่หยุดครับก็เหลืออีก6นาทีนะครับช่วงทด
0: คู่เกาหลีใต้ไล่ต่อหรือเปล่าครับก็ในสุดทางเฟซแล้วก็ยูทูบเหมือนเดิม
3: Bombito.
0: ทดเวลา4นาทีนะเอ้ย9นาทีทดมาแล้ว4นาทีครับตัวนี้กาต้าแหมถ้าพูดภาษาสุภาษิตก็ลูกมือในกำไก่นะคุณรถนะ
1: ลูกไก่ในกำมือ
0: จะบีบก็ตายจะใครก็รอดหรือเปล่าหยอดเข้ามาลูกนี้เข้ามือมามุดอบูดาดาโอ้ชื่อบ่อยมากครับประตูของกาต้าเริ่มจำชื่อได้แล้วฮะ
1: ดูไปดูมาก็คล้ายๆดาบิดลาย่าเหมือนกันครับ
0: อบู
1: ด
0: าดาหนวดคล้ายเลยนะ
1: รูปร่างอะไรเงี้ย
0: กาต้าครับ
1: โอ้ดาบิดลาย่าบอกเดี๋ยวผมจะฟ้องพวกคุณครับเอาผมไปเปรียบเทียบแบบนี้เสียหายเอามาใหม่อีกแล้วครับแคนาดา
0: โอ้แต่สเตเฟนเนี่ยยูสตาคิโอเล่นดีมากนะกองกลางเป็นตัวขับเคลื่อนเกมครับ
1: จะมีลูกที่7หรือเปล่านะครับเปิดมาลูกนี้ไม่ได้โมงครับคาราลินยังกดดันต่อครับ
0: มาต่อครับยังมาอีกครับมาเป็นเสื้อกางเกงเลยมาเป็นชุดเลยเปิดเข้ามาติดศีรษะนะครับเป็นบัวเลมคุกกี้ครับกัปตันทีมของกาต้ากระโดดมองออกไปครับแล้วมาเอามาอีกครั้งนึงจอร์สตันโอ้โหแบ็คขวาของแคนาดาตัวนี้แกเล่นเหมือนเซ็นเตอร์แบ็คของกาต้าเลยครับไปอยู่ตรงนั้นพอดีครับตรงเส้นถกหลาพอดีเอ้ามาอีกครั้งนึงลาเยียลาเยียยอดเข้ามาโลนี้มองทิ้งออกไปก่อนนะครับยุบเอาวีครับแล้วจังหวะนี้เดวิดไปทำฟาวเขา
1: ก็ไปชนดื้อเลยครับมาปลิวเลยครับ
0: ชน
1: เปโดมิเกล
0: ครับ
1: นี่กองจับมานะครับแพทริกครับโอกาสยิงไป8ครั้งนะครับเข้ากรอบ5ครับแล้วก็ได้ไป3ประตูครับโจนาธานเดวิด
0: ห้านาทีผ่านครับจาก9นาทีเปโดมิเกลของกาต้านะวางยาวข้างหน้าไปไม่มีอะไรครับขณะกลับมามาร์คซิมเครโปโอ้โหพอได้บอลแฟนบอลของแคนาดาได้ปรบมือให้เลยครับบอกว่าได้เล่นกับบอลแล้วประตูของแคนาดาครับแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเน
1: า
0: ะ
1: เสื้อก็เป็นของซักนะครับเดี๋ยวนัดหน้าก็ใส่ต่อได้เลยครับไม่มีเหงื่อ
0: สบายทีมงานแล้วไม่ต้องซักครับ
1: ครับ
0: พอได้บอลปั๊บเนี่ยแฟนบอลในสนาม BC Place ในแวนคูเวอร์ครับปรบมือให้เลยครับ 50,000 คน
1: เพราะว่าแกแทบไม่โดนบอลเลยครับเกมนี
0: ้แกอยากเล่นนะดูโซ่เนาะชัฟเฟนเบิร์กครับทางซ้ายหยอดเข้ามาก็เข้ามือของมามูดอามูนาดา
1: ส่วนอามูนาดาก็ได้บอลจนเบื่อเลยครับเจซิมาร์ททำเป็นเก๊กครับนำต้อง
0: 6-0 นำ 6-0 ก็ต้องแอคสิครับเอ๊จะให้ทำท่าเสียใจก็ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าว
0: ลำหน้าอีกอ่ะ
1: สารลำหน้าอีกครับ
0: โอ้นานมาทีครับหมายเลข4ครับ
1: หมายเลข3เปล่า
0: หมายเลข3อ๋อเป็นลูคัสเมนเดส
1: คาร์เมนเดสก็เหมือนแกก็ไม่ได้ยืนหลังนะครับแกก็ขึ้นมายืนเป็นแถวแรกครับ
0: ที่จริงก็เป็นแบ็กซ้ายหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กนะแต่ก็ยืนเหมือนเป็นกองหลังมีกล้องครับบายไซรันครับอลิจอร์สตาโอ้โหอลิสตาจอร์สันนะหยอดเข้ามาแล้วเพื่อนมองลูกนี้คายลาลินครับมองแล้วมันบางไปนิดมาอีกครั้งหนึ่งเอาไม่ได้เลยครับ
1: เราพยายามจะบอกว่าใช้ไหลต่อไหลนะครับแต่ว่าผู้สินหมอเป็นลูกฟาวนะครับตอนนี้กาต้าก็เลยโอ้เจ็บไปก่อนครับจะได้หยุดความร้อนแรงของแคนาดาหน่อยเกือบจะเป็นลูกที่7นะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้คาราลินเนี่ยชาร์จมาแล้วครับแต่ว่าหม่งโดนไม่ค่อยเต็มหัวเท่าไหร่ส่วนนี้ครับย้อนไปดูจังหวะแฮตทริกนะครับของโจนาธานเดวิดครับไม่ลำหน้าครับคือความจริงก็ไม่ต้องใช้กราฟิกอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามีผู้เล่นกาต้าทั้ง2คนนะครับยืนต่ำกว่า
0: เช็คภาพกราฟิกนะครับโอ้ก็ภาพคือไม่เหมือนนะเซมิออโตเมตนะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: หรือมันจะแผ่นหน้าเหมือนคนจริงๆหน่อยอะ
0: ถ้าเป็นเซมิออโตเมตจะเป็นภาพคนหัวโล้นอะแต่นี่เป็นภาพเหมือนภาพจริงภาพเสมือนจริงอะ
1: คือภาพเสมือนจริงแล้วก็บางครั้งเขาก็จะต่อไปยังภาพจริงได้เลยอะแล้วก็มันก็ดูเนียนครับแต่ว่าก
0: ราฟิกดีมาก
1: ก็ทำสวยขึ้นอะก็คือเสียตังค์มาแล้วครับ